0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วเราก็มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ส่วนไหนก็ทักทายเราเข้ามาได้นะตามช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง LINE นะก็เข้ามาได้แล้วก็ TikTok ด้วยนะคุณ
2: ประ เ
1: ด
2: ช
1: ดิฉันวีระวันวรรุฒพร้อมๆกับคุณภูเบศก็รับหน้าที่ดำเนินการในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สงวนฤทธิ์พลเงินแต่เราจะไปทักทายคุณฟังนิดนึงก่อนไหมอย่างรวดเร็วไหม
2: เดี๋ยวตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
2: ไปคุยกับอาจารย์ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันในช่วงเบรกสองละกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็คือไปคุยเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลตอนนี้
1: แตกรังหรือยังนะ
2: เป็น EP 3นะฮะตอนนี้ก็คืออาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมฮะโอเคฮะอาจารย์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟัง
1: ค่ะอันนี้ก็ EP 3แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้โปรยหัวไว้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละเนาะพูดถึงว่าอาเซียนเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งมานี่โอ้นี่ก็จะ60ปีแล้วนะตั้งแต่ปี1อะไร2510เนาะปีหน้าก็จะครบ60ปีแล้วสิเนาะ
2: โอ้โห
1: นะ
2: โต
1: สำหรับอายุเข้าสู่เกษียณ
2: ใช้คำว่าโตมากแล้ว
1: แล้วมันเข้มแข็งมันยังเป็นยูนิตี้อยู่ไหมที่แบบว่าอาเซียนยูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ยังเป็นหนึ่งเดียวกัน
1: มันจะเป็นหนึ่งเดียวกันไหมหรือมันจะแตกรังคะอาจารย์ค่ะ
3: อาเซียนเคยเป็นหนึ่งเดียวเฉพาะเรื่องเดียว
1: ค่ะ
3: คือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: อ๋ออ่
3: า
1: ฮะอ๋อ
3: แต่ก็สู้นะครับเพื่อไม่อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆมันก็ชัดเจนนะครับในวิธีคิดแบบนั้นวิธีคิดแบบนั้นอาเซียนไม่ได้คิดเอง
1: อืมค่ะ
3: เป็นไปตามมหาอำนาจโลกไปไหนล่ะมหาอำนาจไปไหนล่ะที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์
1: คือมีสหรัฐนั่นเองใช่ค่ะ
3: แต่มันมาตลกอยู่ตรงที่ว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายครับผู้นำของโลกซีกคอมมิวนิสต์ก็เจ๋งกระโบงไป
1: ค่ะเจ๋งกระโบง
3: ไ
1: ปที่ไหนหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอาฮะค่ะ
3: อเมริกาก็สแกนไปทั้งโลกแล้วคอมมิวนิสต์ตอนนั้นก็เหลือจีนอันนี้ใหญ่สุดแต่ได้สายตาอเมริกาตอนนั้นก็จะมองว่าจีนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ท้าทายตัวเองได
1: ้
3: มองไปใกล้ๆจีนก็เกาหลีเหนือก็ยังยิงกันอยู่ทะเลาะกันอยู่กับเกาหลีใต
1: ้
3: เกาหลีใต้ก็อเมริกาก็คือผู้ที่ให้การคุ้มครอง
1: ค่ะ
3: มองไกลออกไปหน่อยนึงก็เวียดนาม เวียดนามก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู
1: ่ค่ะ
3: ก็ยังต้องมีการตั้งไข่ล้มต้มไข่กินในเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับลาว
1: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นภัยคุกคามกับสหรัฐแหละนะ
3: ก็เช่นเดียวกันกับลาวส่วนกัมพูชานั้นก็ได้ไปเซ็นกันแล้วที่ปารีส
2: ครับ
1: Peace Agreement
3: จะไม่ยิงกันอีกแต่ถ้าในปมนี้นะครับก็แค่ที่จะมองได้เลยในห่วงเวลานั้นว่าโลกของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้น

0: โลกของทุนนิยม
1: สู้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้แน่นอนส่วนคิวบาเมื่อไม่มีสหภาพโซเวียตก็เหมือนลูกไก่ในกำมือนะครับเลี้ยงไว้ก็ได้จะ
1: บีบก็ตายจะคลายก็รอด
0: หรือจะคุมอาหารหรือจะปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ก็แต่มันก็ยังไม่อยากเกิดปัญหา
1: ค่ะ
0: นะ

0: อเมริกาก็แพ้ในสงครามเวียดนามเป็นเจ้า75นะครับฐานทัพออกไปโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังคงปิดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีต่อเวียดนามรวมไปถึง2ประเทศที่อยู่กับเวียดนามด้วยซึ่งก็คือกัมพูชาแล้วก็ลาวนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฉันไม่ให้ใครมาทำมาค้าขายกับเวียดนามจะปิดล้อมเขายาวนานมากนะครับก็ลองนึกอย่างนี้นะฮะสงครามเวียดนามที่อเมริกามาทิ้งระเบิดเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลา20ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ปิดล้อมเขาหลังจากที่แพ้เวียดนามสงครามเวียดนามก็ปิดล้อมทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปี
1: โอ้โหค่ะ40ปีนะอาจารย
0: ์รวมเป็น40ปีแต่20ปีหลังเนี่ยนั่นแหละก็คือการปลูกปั่นปลูกระดมอะไรทั้งหลายนะครับไทยกับเวียดนามก็ไม่ถูกกัน
1: ค
0: ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นอริกันอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะครับพอมันเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกว่าตลกร้ายก็คือว่าในวันหนึ่งเมื่ออเมริกาสแกนไปแล้วเนี่ยไหนๆมันก็ globalization นะฉันเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ไปไหนลัทธิทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยหรือยังไม่สนนะครับแต่ว่าขอให้มันเป็นทุนนิยมฉันกินได
1: ้
0: พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บในยุคปลายในยุคปลายของบิลคลินตันหมายความว่ายุคปลายในที่นี้หมายความว่าเป็นมาแล้ว2วันละ
1: นะ
0: ครับแล้วก็จะอยู่ในโค้งสุดท้ายของการที่จะอยู่ในอำนาจนะฮะคือคินตันก็ไปนั่งดวดกาแฟ
1: เห็นภาพอยู่จำได้นั่งดื่มกาแฟ
0: ไปนั่งดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอย
1: ยองยองเหลาจ้
0: าตันเขาเรียกว่าตันนะฮะตันก็คือมานั่งตัวเตี้ยๆเล็กๆนี่แหละ
1: ตัวเตี้ยๆค่
0: ะก็ดวดกาแฟแบบเวียดนามเวียดนามเวลาเขาดวดกาแฟก็จะเป็นกาแฟร้อนใส่นมข้น
1: ใช่ค่ะ
2: หวานๆช่ำๆ
0: นั่นแหละคุณผู้เวทชอบอยู่แล้ว
1: อย่าทานหวานมากไม่ดีนะคะ
0: ในวันพอดวดเสร็จปุ๊บสร้างวีรกรรมกันที่นี
1: ่
0: ก็ไปประกาศที่ฮานอยปลายปีนะคะ1994บอกว่าตัวเองเรายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อเวียดนามแล้วนะ
1: ไม่คว่ำบาตรแล้ว
0: ตัวเองดีใจไหมคนที่แต่ถ้าเกิดว่าเราเวียดนามก็เฮทั้งประเทศเลยเพราะว่าเขาต่อสู้อย่างอัตภัพมานานนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่อยู่นอกในสิ่งที่อเมริกายอมรับแต่พอเปิดตัวนั้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าตลกไร้ก็คือว่าปีรุ่งขึ้นนะครับ1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิก
1: อาเซียนอ่าฮะค่ะ
0: เอ้าไม่กลัวคอมมิวนิสต์กันได้เลย
1: จริงด้วยอาจารย์
0: กลัวคอมมิวนิสต์มาตั้งนานเห็นไหมครับนั่นแหละมันคือประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าอาเซียนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่ทันนะครับมันถูกเชิดโดย
1: อย่างที่อาจารย์เคยพูดนะเหมือนจิ้งหรีดนะโดนเขาปั่นอยู่นั่นแหละ
0: นั่นแหละครับ เดินเข้ามาในอาเซียนนะตบมือต้อนรับกันเฮ้ยเลยนะครับตอนนั้นอาเซียนมี6ประเทศแล้วนะครับปูไนเข้ามาเมื่อวันที่1มกราคม1984
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือเป็นวันที่บูไนได้
1: เอกราช
0: ได้เอกราช
1: จากอังกฤษค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อังกฤษก็หน้าบางเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ได้เอกราชเพราะว่าอังกฤษเนี่ยไม่เคยไปยึดอธิปไตยอะไรของบูไนเลยนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยให้การปกป้องคุ้มครองกันแล้ว
1: เป็นรัฐในอารักขาบางงั้นเถอะใช่ไหม
0: นั่นแหละหน้าบาง
1: เออ
0: เป็นประเทศที่

0: การสะสมพลังทางทหารและอาวุธ เปิดหน้าใส่กันเลยนะครับนั่นแหละครับคือสงครามการเมืองครั้งใหญ่มากผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในถนนเองนะ
1: คร
0: ับยิงกันตุ้มตับตุ้มตับตุ้มตับนะครับ
1: แล้วอาจารย์ต้องยิงกันจะไม่กลัวเหรอคะ
0: ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีรูปมีเมียนะ
2: ครับขนมสดด้วย
0: ก็เลยไปก็ไปคนเดียวไม่ต้องห่วงอะไรนะฮะทำประกันไว้ให้พ่อแม่แล้วเสร็จสับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยิงกันทุกตั้งไว้แต่ก็มันก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณนะครับในการแล้วก็
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเราไม่ได้ไปอยู่ขวางกระสุนเขายิงกันนะมันก็ต้องมีที่หลบที่ซ่อนที่สังเกตการอะไรพวกนี้นะฮะโอ้ยิงกันอยู่สองสัปดาห์ไทยคอนเซนต์นี่มีกำลังอาวุธมากกว่านะฮะก็เลยทำให้ฝ่ายบันเดอริสเนี่ยถอยล่นมาเรื่อยๆนะครับถอยจากพนมเป็นถอยมาเนี่ยมาทางโปรติสัตโปรติสัตอัตบองเนี่ยถอยมาเรื่อยๆก็มาอยู่ตรงสำโรงสำโรงก็ถูกยิงมาเรื่อยๆมาที่โอสเมตนะครับคนที่อยู่ฝ่ายทั้งเสมียนแดงแล้วก็ฝ่ายของเจ้าเรนาริสคุณชินเป็กนี่นะก็มาอ้อกันเต็มอยู่ที่ชายแดนช่องจอบบ้านเราเขาเรียกว่าช่องจอบนะครับอยู่ที่อำเภอกาบเชิงเขายิงกันอย่างนั้นผมก็ตามเข้ามานะตามเข้ามานะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกันฝ่ายคุณเซนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของพื้นที่มานานนะครับตั้งแต่ปี1979
1: ค่ะ
0: คุณชินเป็กเนี่ยไม่ได้อยู่ในพนมเปญเนี่ยจะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วถอยล่นนะครับมาเรื่อยๆแม่ทัพใหญ่ของคุณชินเป็กตอนนั้นก็คือนายพลยึกบุญชัยยึกบุญชัยที่ออกมาด่าประเทศไทยเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขนาดได้หนีตายมาเพื่อนลองยังด่าเราได
1: ้ลืมบุญคุณ
0: แต่โลกเนี่ยเดี๋ยวทำพิธีกรรมสาบแช่ง
1: เขาบอกคนลืมบุญคุณคนนี่จะเป็นคนที่ไม่เจริญนะจัง
0: หนีกันมาทางนี้หมดนะครับแต่ไม่รู้ทางอะไรนะครับก็แต่ที่มันร้ายไปกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่หุ่นเซนปกปิดไว้นะครับแต่ว่าก่อนที่โลกจะได้ทราบอันนี้นะครับที่กัวลาลัมเปอร์ได้ประกาศแต่เขมรไม่ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนเพราะว่าก่อความรุนแรงแล้วก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขประชาธิปไตยคนที่พูดประโยคนี้ก็คือดร.มหาเดมูฮัมมัดในฐานะประธานอาเซียนสมิตนะครับส่วนลาวกับพม่านั้นได้เดินเข้ามาเป็นประเทศลำดับที่8 และ 9นะฮะเข้ามาในวันเดียวกันแล้วก็จริงๆก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมอาเซียนสมิตครั้งแรกที่มีสีสัน
1: ค
0: ่ะมีสีสันครับเพราะว่ามันมีการประชุมภาคประชาชนคู่ขนานกันไป
1: อ
0: ๋ออ่าฮะครับโอ้โหปัญหาอะไรในอาเซียนเห็นเลยนะครับเห็นจากป้ายประชุ
1: ม
0: นะครับเต็มไปหมดเลยนะหรือแม้กระทั่งป้ายประชุมของฝ่ายลาวเขาเรียกว่าลาวฝ่ายต่าง
1: ค่ะ
0: นี่เขาเรียกว่าลาวเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับต้านไม่อยากให้ลาวเวียงจันทน์เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนเคยบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้วจะเข้ามาทำไมอะไรประมาณนั้น
1: คร ับ
0: อาจจะถือป้ายประท้วงกันนะฮะในภาคประชาชนแล้วก็ปัญหาเนี่ยแต่การสีสันที่สุดก็คือนักศึกษาพม่า นักศึกษาพม่าเนี่ยนะฮะ88นี่แหละเป็นขบวนใหญ่ที่สุดนะครับเป็นขบวนใหญ่ประท้วงเพื่อไม่เห็นด้วยที่พม่าจะได้รับการต้อนรับมาเป็นสมาชิกของอาเซียน

0: เนื่องจากว่านางองซานซูจีและภายฝ่ายค้านยังถูกกระทำย่ำยีอยู่เบสเนี่ยนะฮะองซานซูจีนี้ยังถูกกักบริเวณอย่างไรบ้างนะครับไม่ให้มีเสรีมีอะไรนะฮะ ก็ประท้วงกันนะเดินเป็นขบวนใหญ่เองนะครับมันก็เลยสีสันก็คือแปดนี่แหละนักศึกษาธรรมะออกมาแถลงใหญ่เลยแต่คนที่บอกว่ากัมพูชาไม่มีเงื่อนไขพอในด้านประชาธิปไตยมันเขาลืมไปว่าพม่าเนี่ยยังปกครองด้วยปืนนะครับยังใช้ปืนปกครองกันอยู่ แต่ยังไงล่ะได้ประกาศแล้วฉันอยากจะสร้างประวัติศาสตร์อาเซียนเองด้วยตัวฉันเองนะครับพอนักศึกษาพม่าไปประท้วงก็จับพวกเขาจำกัดพื้นที่ในการเป็นไหวนี่แหละครับนี่คืออาเซียนที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่กระทำไปด้วยเหตุที่ว่ามหาอำนาจเขาวาดบังอะไรไว้ก็เดินตาม
1: อันนั้น
2: ครับ
1: ค่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย
0: แต่ว่าที่พนมเปญเนี่ยโหดกว่านั้น
1: ติ
2: ดตามต่อกันในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลาของกูดมอร์นิ่งอาเซียนก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกูดมอร์นิ่งอาเซียน

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาธครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะวันนี้มาติดตามข่าวกันเช่นเคยนะคะประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีหลากหลายค่ะมีทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคดีต่างๆที่ยังอยู่ในความสนใจของคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ค่ะมีทั้งเรื่องของประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะมีภาพออกมานะคะว่าเปิดบ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาต้อนรับนายทักษิณชินวัตรก่อนหารือประเด็นยุทธศาสตร์โลกและภูมิภาคกับอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคนในตระกูลชินวัตรด้วยนะคะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ไปมาเลเซียแล้วก็กลับมา

0: เมื่อวานนี้มีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่แล้วนะคะเชื่อมต่อกับมาเลเซียซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าไม่ได้ติดใจที่นายทักษิณไปพบผู้นำอาเซียนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
1: ดูรายละเอียดกันเลยนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเป็นพาดหัวตัวใหญ่ประเด็นการเมืองกรณีอดีตนายกทักษิณอดีตนายกแพทองธารแล้วก็อดีตนายกปูนะครับไปที่จาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับโดยสำนักข่าวอันตาราของอินโดนีเซียครับรายงานว่านายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตร3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่บ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่8กรกฎาคมครับโดยสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียบอกว่านายทักษิณเดินทางมาพร้อมครอบครัวการพบปะก็เป็นไปอย่างกันเองถือเป็นโอกาสสานต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่นะครับเมื่อเดือนมีนาคม68นายปราโบโวได้แต่งตั้งนายทักษิณเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของดานันตารากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดนีเซียด้วยนะครับเพราะว่าก่อนเดินทางไปอินโดนีเซียครั้งนี้อดีตนายกทักษิณเดินทางไปเยือนมาเลเซียก่อนด้วยนะครับก็เป็นวันเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนำคณะไปเยือนนั่นแหละครับแต่พอไปถึงแล้วภารกิจของอดีตนายกทักษิณเสร็จสิ้นที่มาเลเซียก็เดินทางต่อไปที่อินโดนีเซียทันทีแล้วก็มีภาพปรากฏออกมาในหน้าสื่อนี่แหละครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของนายบราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตร3อดีตนายกของไทยที่บ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาโดยทางสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียระบุการหารือและเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์โลกประเด็นยุทธศาสตร์และความร่วมมือนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐพาดหัวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยครับทักษิณอิงปูภาพว่อนถกประธานาธิบดีอินโดสารมิตรภาพ3อดีตนายกอนุทินปัดวัดพลังทางการเมืองวรสิทธิ์ยันไม่ปกป้องโกงสอบก็จับประเด็นเรื่องของโกงสอบมารวมอยู่ในประเด็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยเลยนะครับจับตาทิศทางลมการเมืองอนุทินอันวาร่วมเปิดด่านสะเดาบูกิจกายูฮิตัมผลักดันเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคฟุ้งการค้าไทยมาเลทะลุ1ล้านล้านปัดภาพทักษิณควงยิ่งลักษณ์แพทองธารเข้าพบปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดที่บ้านพักส่วนตัวไม่มีวัดพลังทางการเมืองชี้เป็นอิสระไปไหนก็ได้ก่อนลงตรวจงานซ่อมคลองรอ1ที่หาดใหญ่กำชับต้องทันฤดูน้ำหลากนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันครับนายกไทยมาเลเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐกำชับจังหวัดใต้อย่าต่างคนต่างทำงานอนุทินย้ำอีก3วันส่งกุ้งไปมาเลได้ครับ
0: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพถ่ายระหว่าง3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะแล้วก็มีในฝั่งของอินโดนีเซียก็อยู่ในเฟรมภาพนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าในฐานะที่นายทักษิณเคยเป็นผู้นำประเทศก็สามารถเดินทางไปพบปะบุคคลต่างๆได้ตามปกติเป็นการเดินทางส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะผู้แทนของรัฐบาลไทยส่วนการถ่ายภาพร่วมกันกับนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วก็นางสาวแพทองธารจนถูกมองว่าเป็นการรวมตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตรทั้ง3คนนายอนุทินก็กล่าวว่าคนหนึ่งเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกสาวก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวก็เห็นว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยค่ะพร้อมระบุว่าทุกคนก็มีอิสระในการเดินทางเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเมื่อถามว่ามองการเดินสายพบผู้นำต่างประเทศเป็นช่วงของการแสดงพลังทางการเมืองหรือไม่นายกตอบสั้นๆนะคะว่าก็ถามอย่างนี้เมื่อถูกถามว่าไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองใช่หรือไม่ก็บอกไม่ได้มองครับนะคะก็เป็นการไปด้วยความเป็นมิตรของผู้นำประเทศต่างๆที่มีการเดินทางไปพบค่ะส่วนอีกฉบับนึงนะคะใน Daily News ค่ะก็เอาประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์เลยค่ะอนุทินเมินทักษิณเดินสายมาเลอินโดฟุ้งเปิดด่านสะเดาใหม่ดึงลงทุนอื้อนายกอนุทินยันไม่สงสัยทักษิณเดินสาย

0: มาเลเซียอินโดนีเซียบอกมีอิสระไปไหนก็มีสิทธิ์ไปส่วนตัวไม่ใช่ในฐานะรัฐบาลแจ้งพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญยังเดินหน้าเต็มที่ไม่ได้เหตุมีคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนครม.อนุมัติยันไม่มีล็อกสเปคโครงการรถเก็บขยะ EV ลั่นเอกชนยกเลิกสัญญาเองไม่ได้หลังมีข่าว CP ขอยกเลิกสัญญารถไฟ3สนามบินแจ้งต้องทำตามกฎหมายครูบริษัทรับงานรัฐทิ้งงานถูกขึ้นบัญชีดำและทำตามสัญญาดีที่สุดพร้อมร่วมนายกมาเลเซียร่วมกดปุ่มเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ภูเก็ตกายูฮิตามเปิดประตูการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวตั้งเป้าขยายการค้า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ดันพราดอนอัดคลิปจวกยับจุรีฟังข้อมูลไม่ครบกล่าวหาตัดงบประมาณแก้น้ำท่วมทั้งที่รัฐบาลจ่อใช้งบกลาง457ล้านแก้คลองร.1ให้เสร็จในตุลาคมนี้ก่อนหน้าน้ำย้อนให้ไปคุยนายกแป้นทำไมไร้แผนแก้น้ำท่วมซัดคนเก่งไม่กลัวกลัวคนโกหกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จส่วนพิสิทธิ์ซัดพรรคประชาชนสร้างเฟคนิวส์บิดเบือนกฎหมายนิรโทษกรรมยันชัดบัญชีท้ายร่างไม่เคยแก้เพื่อเอื้อคดีหัวสว.ลั่นอย่าใช้เยาวชนเป็นบันไดทำลายสถาบันหวังผลทางการเมืองก็รวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะ
1: ส่วนผลการเยือนของมาเลเซียของอดีตของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกอนุทินประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับโดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำของสองประเทศซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ครับสองฝ่ายยังพร้อมผลักดันโครงการสำคัญครับอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองโกลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปันจังการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่อีกหนึ่งผลสำเร็จครับก็คือการร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ด้านการเกษตรครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาเกษตรโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับกุ้งและปลากระพงซึ่งผู้นำทั้งสองเห็นพ้องที่จะหายุติในประเด็นดังกล่าวโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ30วันส่งกุ้งไปมาเลได้นายกไทยมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐกำชับจังหวัดใต้อย่าต่างคนต่างทำงานอนุทินย้ำอีก30วันส่งกุ้งไปมาเลได้ไม่สงสัยทักษิณเดินสายพบผู้นำอาเซียนบอกเป็นสิทธิ์ครับ
0: มากันที่คดีที่หลายคนให้ความสนใจนะคะมากันที่เรื่องของแอร์สาวกันก่อนเลยค่ะเมื่อวานมีความคืบหน้านะคะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะไปจับกุมตัวโดยจ๋อกับแจ๊ะนะคะเปิดเผยเป็นเพจแรกเลยว่าไปรวบตัวคนที่ใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่ารินได้เป็นที่เรียบร้อยตัวจริงคือนายเอกวิทย์ค่ะแล้วก็พบว่าเป็นญาติกันกับคนที่ใช้ชื่อว่าโรสโดยยังไม่เชื่อว่าโรสเป็นผู้บงการใหญ่ค่ะแต่แนวทางการสืบสวนพบว่าผู้บงการใหญ่นั้นเป็นชาวลาวและจะให้ผู้ผลิตเลยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนการจับกุมตัวนายเอกวิทย์ก็จับได้ที่จังหวัดพะเยานะคะแล้วก็นำตัวมาสอบสวนต่อค่ะโดยพบว่าตัวของนายเอกวิทย์นั้นเป็นคนติดต่อนายอุทัยก็คือคนใส่ฮูดสีน้ำเงินแล้วก็เป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปให้นายอุทัยด้วยตัวเองค่ะก่อนที่นายอุทัยจะเอากระเป๋านั้นไปส่งให้กับแอร์สาวซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าได้ค่าจ้าง 100,000 บาทเป็นคนไปหาซื้อกระเป๋าลายช้างมาจากเชียงใหม่อ้างว่าทำมาแล้วประมาณ 2-3 ครั้งและยังมีการเปิดปากด้วยนะคะว่าคนที่ชื่อเอกวิทย์นี้ไม่ใช่โรสและก็มีการทักไปหาแอร์สาวให้มีการจ้างหิ้วกระเป๋าค่ะซึ่งโรสค่ะจะใช้ข้อความสั่งการนายเอกวิทย์ให้ไปจัดหากระเป๋าผ้าลายช้างเมื่อได้มาแล้วตัวนายเอกวิทย์ก็จะเอากระเป๋าผ้านั้นไปวางเอาไว้ตามหลักกิโลจุดต่างๆโรสจะส่งลูกน้องมาเอากระเป๋านี้ไปแพ็คเฮโรอีนค่ะจากนั้นก็จะมีคำให้การของนายเอกวิทย์ก็อ้างว่าเฮโรอีนเนี่ยนำมาจากที่ลาวตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าที่พะเยาเองก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานมีฝีมือด้านประเภทนี้ซึ่งเมื่อบรรจุแล้วโรสก็นัดหมายให้เอกวิทย์มาเอากระเป๋าให้ลูกน้องเอาไปวางตามหลักกิโลเหมือนเดิมพร้อมกับเงินสด 100,000 บาทนายเอกวิทย์ก็ไปหยิบกระเป๋ามาจากหลักกิโล

0: พร้อมเงินสดนัดหมายนายอุทัยให้มารับกระเป๋าผ้าลายช้างที่บรรจุเฮโรอีนแล้วก็ส่งให้กับนายอุทัยไปฝากเงินสดหน้าตู้อัตโนมัติอีก 60,000 บาทนะคะก่อนที่จะไปถึงแอร์สาวมีนานั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะทาง DSI ก็บอกว่าได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4คนค่ะเป็นชาวลาว3ชาวไทย1ที่ถูกจับกุมแล้วที่พื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็กำลังประสานทางการลาวค่ะติดตามจับกุมอีก3คนที่อยู่ในลาวด้วยพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ใน Daily News เลยนะคะเอกวิทย์หนุ่มพะเยาแฉยับรถวงการลวงแอร์ขนผงขาวข้ามชาติยอมรับใช้ชื่อนามแฝงรินDSI ร่อนหมายจับ3ลาว2ไทย DSI ขยายผลขอศาลออกหมายจับ3คนลาว2คนไทยเครือข่ายขนส่งพัสดุซุกเฮโรอีนฝั่งลาวข้ามโขงเข้าไทยเลขาปปส.แย้มที่แท้จอมวงการเป็นหนุ่มลาวมีประวัติคดียาเสพติดในไทยขณะที่ตำรวจแกะรอยตะครุบรินหลังเก็บตัวกบดานอยู่ที่พะเยาสารภาพรับจ้าง 100,000 ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนให้อุทัยเอาไปส่งแอร์มีนาปัดไม่ใช่แชทรถแต่เป็นญาติสนิทคอยสั่งการจัดหาคนรับหิ้วยันไม่ใช่หัวหน้าขบวนการบิ๊กจ๋อเผยมีข้อมูลบัญชีโซเชียลปริศนาแล้วแม้เป็นเพจอวตารเร่งหาเบาะแสขยายผลจับกุมพร้อมเจ้าของแชทแป้งที่แปลว่าแป้งค่ะ
1: ขยายความเรื่องของการออกหมายจับแก๊งค้ายาอีก4คนนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ครับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด้านการปราบปรามยาเสพติดประชุมหารือในหลายประเด็นนะครับโดยบอกว่าจากการประชุมหารือร่วมกับ DSI ที่ปปส.ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขยายผลจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่กทม.เช่นที่ซอยรางน้ำย่านหลัก4ย่านรามคำแหงขอให้ DSI รับไว้เป็นคดีพิเศษล่าสุดครับ DSI รวบรวมพยานหลักฐานและก็ขอศาลรัชดาภิเษกออกหมายจับบุคคลเพศชาย4คนครับประกอบด้วยชาวลาว3ชาวไทย1ที่เชื่อว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนจากฝั่งลาวก่อนส่งเข้ามาไทยโดยวิธีข้ามโขงจังหวัดเลยมาส่งให้กับนายอาทิตย์ตรงดีอายุ43ปีชาวไทยและก็นางทัศพรวรรณสวนอายุ42ปีภรรยาชาวลาวนะครับให้รับมาจัดส่งพัสดุกับบริษัทขนส่งในพื้นที่ก่อนส่งต่อไปยังผู้รับในกทม.เตรียมส่งออกไปประเทศปลายทางหรือว่าประเทศที่3เช่นออสเตรเลียหรือว่าไต้หวันครับส่วน DSI เองก็บอกว่าตอนนี้ครับคดีของนางสาวมีนามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ได้รับพยานหลักฐานมากที่สุดครับไม่อยากไปสรุปว่าทางการไทยหรือว่าสังคมกำลังฟอกข่าวให้กับนางสาวมีนาเพราะเรากำลังพยายามทำข้อที่จริงทุกเรื่องให้ปรากฏถึงเจตนาว่านางสาวมีนามีเจตนาอย่างไรเพราะมีคนเกี่ยวข้องมากมายเขาจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดข้อที่จริงที่นำมาสู่ความเป็นธรรมเป็นเรื่องสำคัญครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับหิ้วรินสอบลายหลุดคุยแอร์มีนายัดผงใส่ถุงผ้าช้างให้อุทัยส่งคอนโดปปส.สั่งลาดแก๊งลาวรวบตัวรินที่ใช้ชื่อในไลน์ติดต่อคุยกับแอร์มีนาให้หิ้วของไปออสเตรเลียตำรวจตามรวบได้ที่พะเยาหลังพบเป็นผู้นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าลายช้างส่งให้อุทัยหิ้วต่อมาจ้างไรเดอร์ส่งให้แอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเลขาธิการปปส.เผยแก๊งค้ายานี้เป็นชาวลาวเครือข่ายใหญ่ขณะที่ DSI ขอศาลออกหมายจับ3ชาวลาวกับ1คนไทยร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเผยต้นมะเดื่อริมโขงฝั่งไทยจังหวัดเลยจุดนัดส่งยาครับ
0: ซึ่งล่าสุดรู้แล้วนะคะว่าตัวรถก็ชื่อว่านางจันทราค่ะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวเพราะว่ามีรายงานว่าเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องโกงสอบกันค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord

0: News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าโคราชบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่ามันนัทนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะติดต่อสอบถามรองผู้ว่ามันนัทเป็นรองผู้ว่าโคราชก็ปิดโทรศัพท์งดให้สัมภาษณ์เลยครับจากกรณีคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ครับรับไว้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหามีรวมกว่า 6,014 คนแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22คนกลุ่มนายหน้าและผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบ33คนและผู้เข้าสอบที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบจนสอบผ่านอีกจำนวนมากครับเมื่อวันนี้ครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาสอบถามนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าโคราชเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีทุจริตดังกล่าวและมีกระแสข่าวเชื่อมโยงไปถึงนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนายอนุพงศ์เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานส่วนกลางเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในกรุงเทพครับจังหวัดไม่สามารถเข้าไปดำเนินการหรือให้รายละเอียดได้ในส่วนของนายมนัสถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนบุคคลซึ่งตัวจะต้องเป็นผู้ชี้แจงข้อที่จริงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการเองเมื่อผู้สื่อข่าวไปที่ห้องทำงานของนายมนัสซึ่งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดพบเพียงเจ้าหน้าที่หน้าห้อง2คนแจ้งว่านายมนัสเดินทางไปปฏิบัติราชการตามปกติแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ออกไปปฏิบัติภารกิจนอกห้องทำงานและยังไม่มีหมายกำหนดเข้ามาในส่วนศาลากลางจังหวัดแต่อย่างใดครับผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรศัพท์สอบถามนายมนัสแต่ว่าปิดเครื่องโทรศัพท์ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้โดยนายมนัสฝากแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่หน้าห้องมาครับว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับรองผู้ว่าโคพลาดโพยังไม่ขอแจงโกงสอบปลัดอบจ.โคราชก็ปิดปากกลางผล10สนามสอบท้องถิ่นสงขลานครพิรุธอื้อ 75% พักขมลจี้มท.4วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์โชว์สปิริตถอนตัวคดีโกงสอบท้องถิ่นหลังโผล่ชื่อนายกอบจ.สตูลซึ่งเป็นลุงแท้ๆถูกกล่าวหาระบุสังคมกังขาความโปร่งใสขุดเจอตอแต่รากเดียวกันวันเอื้อประโยชน์พวกพ้องผู้ว่าสตูลสั่งล่าอดีตนายกอบต.กวนคาหลงควรกาหลงซัดทำจังหวัดและระบบราชการเสื่อมเสียได้ตัวไม่ให้ประกันแน่โคราชจับตาคดีดังครับ
2: ซึ่งพอมาแจกแจงดูนะคะก็มีข้อมูลค่ะว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบดูแล้วนะคะว่าตอนนี้กระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นครบ 100% ค่ะโดยทางสท.หรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยว่ายอดผู้รายงานตัวรับการบรรจุทั้งสิ้น 14,988 รายจากยอดเรียกบรรจุทั้งหมด 15,520 รายไม่ไปรายงานตัว532รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติคือ 9,000 กว่ารายขณะที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ 5,000 กว่ารายด้วยกันนะคะมีอีกกลุ่มค่ะที่อยู่ระหว่างการชะลอการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399รายแต่เมื่อมีการจำแนกนะคะก็จะพบว่ามีกลุ่มที่มีความผิดปกติในระบบมีจำนวนสูงสุดคือ 3,000 กว่ารายกลุ่มที่คะแนนคลาดเคลื่อนคือเพิ่ม1คะแนนพบในกรณีกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าข้อมูลฐานข้อมูลใน Excel 1,000 กว่ารายและกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำผู้ที่เข้ารับการตรวจในคะแนนภาคคอน้อยกว่า160มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่าร้อยละ10นะคะขออภัยค่ะน้อยกว่า10คะแนนอยู่ที่800กว่ารายด้วยกันแต่ว่าเรื่องของการไปจำแนกดูค่ะว่าแต่ละศูนย์สอบนั้นพบความผิดปกติอย่างไรพบว่ามี10แห่งด้วยกันอย่างเช่นศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสสัดส่วนคะแนนปกติสูงสุดคือภาคเหนือค่ะคือที่เชียงใหม่มีอัตราการปกติสูงถึง79กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะรองลงมาก็ยังเป็นศูนย์เหนือ2พิษณุโลกขณะที่ศูนย์สอบพบอัตราความผิดปกติสูงสุดที่น่ากังวลคือศูนย์สอบภาคใต้2สงขลาผิดปกติสูงถึง75กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือ477คนจากผู้ได้รับการตรวจทั้งหมด600กว่าคนมีศูนย์สอบภาคใต้นครศรีธรรมราชด้วยค่ะพบความผิดปกติร้อยละ 74.09 ศูนย์สอบภาคใต้1ยังเป็นพื้นที่ตรวจพบผู้ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสูงสุดในประเทศด้วยจำนวน691รายด้วย

0: ันนะคะซึ่งทางสท.ยืนยันว่าจะตรวจเอกสารสมุดคำตอบฉบับจริงอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในมติชนค่ะช็อกสอบโกงสอบเกิน 70% สงขลานครศรีธรรมราชกระดาษคำตอบมีพิรุธอื้อเชียงใหม่พิษณุโลกปกติพักขมลจีวรสิทธิ์ถอนตัวพ้นกระบวนการสางทุจริตสท.เปิดผลคะแนน10-0พังงะสงขลานครศรีธรรมราชพบผิดปกติสูงกว่า 70% พักขมลจีถอนตัวพักขมลจีวรสิทธิ์ถอนตัวจากกระบวนการสอบข้อเท็จจริงเหตุมีนามสกุลเดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหาค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงนะครับพบว่าถนนทรุดตัวในอัตราที่ลดลงครับอาคารไม่ได้เอนเพิ่มจากเมื่อวานนี้โดยวัดจากความเอียงเปรียบเทียบกับทุกวันขณะที่มีการสั่งอพยพคนแล้วจากอาคาร3อาคารส่วนการแก้ปัญหาครับก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับดินอุโมงค์ทรุดเพิ่มทำตึกร้าวเอียงชัดชาติขอคนในอาคารอพยพด่วนระวัง24ชั่วโมงวิกฤตวงเวียนใหญ่กทม.จับมือคมนาคมและรฟม.ตั้งศูนย์บัญชาการกู้เหตุน้ำใต้ดินดันสูงทะลักรอยต่ออุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงส่งผลดินทรุดตัวแล้ว28เซนติเมตรทำตึกเก่าร้าวผู้ว่าชัดชาติงัดมาตรการด่วนสั่งปิดถนนประชาธิปกพร้อมส่งข้อความเซลบรอดแคสต์เตือนเลี่ยงจราจรและเร่งอพยพชาวบ้านรัศมี30เมตรเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสมาคมวิศวกรควงทีมยูซ่ารุดติดเซ็นเซอร์เฝ้าระวังตึกถล่มตลอด24ชั่วโมงคาดใช้เวลาอุดรอยรั่ว 7-12 วันยืนยันจะเยียวยาครบทุกรายครับ
1: อีกคดีนึงนะคะที่สร้างความช็อกค่ะเพราะว่ามีเรื่องของพ่อทิพย์มาเกี่ยวข้องกับกุมารจีนนะคะซึ่งเตรียมจะฝากขังขบวนการนี้ในวันนี้พบว่ามีอีกโรงพยาบาลค่ะ5แห่งด้วยการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะออกหมายจับเพิ่มอีก10คนซึ่งหนึ่งในพ่อทิพย์ก็เปิดใจว่าไม่ได้ค่าจ้างแต่ได้ค่าเสียเวลา 2,000 บาทต่อครั้งเมื่อวานนี้ก็เดินทางกันมาหลายคนนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะเพราะว่ามีการคาดการว่าน่าจะมีการแจ้งเกิดเท็จถึง500คนชกโยงอีก5โรงพยาบาลเอกชนแก๊งพ่อทิพย์ค่าแจ้งเกิด500คนล่า26ผู้ร่วมขบวนการตำรวจเร่งขยายคดีถอดเกล็ดมังกรสะเทือนวงการสาธารณสุขหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง5แห่งในกรุงเทพมหานครอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการรับรองบุตรโดยมิชอบพร้อมเร่งตรวจสอบบทบาทผู้เกี่ยวข้องล่าตัวพ่อทิพย์ที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีเตรียมส่งฝากขังผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวขณะนี้ส่วนลูกสาวตัวจริงโผล่เยี่ยมคาดพ่อถูกหลอกให้จดทะเบียนสมรสกับคนจีนก่อนจะหย่าในภายหลังโดยได้ค่าจ้าง 2,000 บาทแล้วก็ยังมีข้อมูลด้วยนะคะว่า1คนที่เป็นพ่อทิพย์ค่ะมีความเชื่อมโยงกับแม่ชาวจีนที่ไปเชื่อมโยงกับคนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสแกมเมอร์ด้วยค่ะ
0: ส่วนเรื่องนี้ครับเกิดมาแล้ว2ขวบนะครับแต่ว่าก็ยังได้รับความสนใจในทางบวกอยู่นะครับที่พูดนี่ก็คือหมูเด้งนะครับที่สวนสัตว์เขาเขียวชลบุรีครบ2ขวบนะครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาชลบุรีครับจัดงานแฮปปี้เด้งเดย์ฉลองวันเกิดหมูเด้ง2ขวบร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดอายุครบ2ขวบให้หมูเด้งฮิปโปโปติมัสแคละซุปตาขวัญใจมหาชนชาวไทยและแฟนคลับทั่วโลกจัดเค้กผักผลไม้ก้อนโตให้กับหมูเด้งได้กินอย่างอร่อยเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับหมูเด้ง2ขวบเซเลบโลกเขาเขียวฉลองทุ่มงบ75ล้านหมู่บ้านฮิปโปแฟนคลับแห่ร่วมฉลองวันเกิดหมูเด้งฮิปโปแคละ

0: ซุปตาระดับโลกขวัญใจมหาชนชาวไทยอายุครบ2ขวบสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานใหญ่มอบเค้กผลไม้ก้อนโตให้หมูเด้งกับแม่โจน่าได้กินกันอย่างอร่อยพร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย3วันเต็ม 10-12 กรกฎาคมประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์สุดปลื้มพลังซอฟต์พาวเวอร์สร้างแรงขับเคลื่อนหลายมิติกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้คืนสู่ภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าเดินหน้าดันโปรเจกต์หมู่บ้านฮิปโปได้งบ75ล้านบาทสร้างบ้านใหม่ให้หมูเด้งและเพื่อนๆพลิกโฉมแลนด์มาร์คสำคัญรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของคดีนางสาวสุภาพรพิมพงศ์ที่เขาซื้อหุ้นบริษัทใหญ่7รายการ6บริษัทนะคะในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็พบว่าเป็นการซื้อเท็จนะคะซึ่งก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเพราะว่าไปเจอตัวเรียบร้อยแล้วค่ะพาดหัวข่าวสุภาพรตัวจริงโผล่ปัดเอียวยันไม่เคยซื้อหุ้น6บริษัทยักษ์สุภาพรเปิดใจไม่เคยซื้อหุ้นยันบริสุทธิ์ใจตรวจสอบได้พร้อมให้ความร่วมมืออาจเป็นคนชื่อคล้ายกันค่ะ
0: ก็สุภาพรท่านนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับเช็คดูแล้วนะครับในประเทศไทยมีชื่อนามสกุลว่าสุภาพรนี่นะครับ2คนอยู่ที่ปราจีนบุรีคนหนึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เชิญตัวมาให้ปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับอยู่ในข่าวสดนะครับเป็นเรื่องของการรวบด็อกเตอร์ครูหื่นอนาจารเด็กชายมากถึง20คนเลยครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับจับครูคณิตละเมิดเพศ20เด็กชายถ่ายคลิปขู่ลวงทำมานาน20ลวงทำมานานนับ10ปีรวบคาบ้านนครปฐมรวบด็อกเตอร์ครูหื่นอาจารย์เด็กชายนานถึง10ปีรองผบตรนำตำรวจภาค7แถลงข่าวเผยผู้ปกครองเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับทนไม่ไหวดำเนินการแจ้งความโรงพักนครปฐมลูกชายถูกครูโรงเรียนดังที่จ้างสอนพิเศษที่บ้านล่วงละเมิดนานนับปีถ่ายคลิปข่มขู่เด็กไม่ให้เปิดปากผู้ปกครองพาไปหาหมอพบนะครับอวัยวะเพศอักเสบพลังงานคลิปละเมิดเด็กมาตั้งแต่ปี60กว่า20รายครับ
1: ปิดท้ายกันที่ประเด็นต่างประเทศค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บุชเชรวมถึงฐานทัพและท่าเรือตอนใต้ของอิหร่านเสียงระเบิดดังสนั่นประชาชนผวาหายนะระลอกใหม่อิสราเอลอ้างข้อมูลข่าวกรองส่งให้ทำเนียบข่าวแฉเตเฮรานมีแผนลอบสังหารทรัมป์ล้างแค้นให้อดีตผู้นำ IRGC ค่ะ
0: ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดคุยกันเข้ามานะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจีเตรียมชงครม.โครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดลดค่าครองชีพนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในกำลังจัดทำรายละเอียดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโดยมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้

0: ได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนผ่านการเปิดให้ร้านอาหารและร้านค้าที่อยู่ในระบบไทยช่วยไทยพลัสสมัครใจเข้าร่วมรายการเมนูอาหารราคาประหยัดเป็นทางเลือกให้ประชาชนโครงการดังกล่าวต่อยอดจากไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารในระบบกว่า 200,000 ร้านทั่วประเทศเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยจะเปิดให้ร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในระบบสมัครใจเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนต้นทุนบางส่วนจากรัฐแลกกับการจำหน่ายเมนูอาหารราคาที่กำหนดตามเงื่อนไขโครงการโดยไม่ใช้มาตรการบังคับลดราคานางสุภจีกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดแต่จะใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงอาหารในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภคเบื้องต้นมีแนวคิดให้เมนูอาหารในโครงการมีราคาอยู่ระดับประมาณ40บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้องพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนวัตถุดิบประเภทเมนูจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมวงเงินสนับสนุนและรายละเอียดของโครงการสิริพงษ์เจเศษลงพื้นที่รอบค่ำติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกาศผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและนายกิติกรตันเปารองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างรฟม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองนายเจเศษกล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดทีมกู้ชีพกู้ภัยคอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในความคืบหน้าผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเตรียมรื้อย้ายสะพานลอยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพดินมากกว่า4จุดด้านนายสิริพงษ์กล่าวว่าสำหรับการขยายขอบเขตการกั้นพื้นที่ในช่วงเย็นนั้นเป็นไปตามพฤติกรรมของดินที่ทรุดตัวซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการจราจรโดยรอบซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติและยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะมท.2ตรวจราชการภูเก็ตสั่งเร่งสอบโฉนดต้องสงสัยซึ่งมีมูลค่ากว่า 6,000 ล้านให้จบใน60วันนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำความคืบหน้าการแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินการปราบปรามธุรกิจนอมินีการจัดระเบียบโรงแรมและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการใช้แรงงานต่างด้าวและการปราบปรามยาเสพติดพร้อมกำชับทุกหน่วยงาน

0: เร่งรัดบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยในประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุว่ากรมที่ดินยังไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วซึ่งนายพลพีชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยยืนยันว่าทุกคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนครบถ้วนแล้วซึ่งข้อมูลล่าสุดระบุว่ากรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้ว3คดีครอบคลุมพื้นที่30ไร่มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทและเพิกถอนเพิ่มเติมตามคำสั่งอีก11คำสั่งรวม16ฉบับครอบคลุมพื้นที่กว่า300ไร่มูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาทส่งผลให้ปัจจุบันมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในจังหวัดภูเก็ตรวมแล้วมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทขณะเดียวกันกรมที่ดินแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา61เพิ่มเติม15คำสั่งเพื่อสอบสวนการออกเอกสารสิทธิ์ที่มีข้อสงสัยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน60วันโดยคดีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีมูลค่าความเสียหายเกือบ 6,000 ล้านบาทหากรวมกับคดีเพิกถอนไปแล้วรวมมูลค่าราว 12,000 ล้านบาทสุดแสบแก๊งขุดบิตคอยน์ลอบตั้งเครื่องในอาคารร้างใช้ไฟฟรีศูนย์นับล้านพลตำรวจตรีวรชาติแสนคำผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1สั่งการนำกำลังฝ่ายสืบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านำหมายศาลจังหวัดธัญบุรีเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์เลขที่ 91/71 หมู่ 9 ตำบลคลอง 1 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบดัดแปลงวงจรไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงค่าไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์และมีการใช้ไฟฟ้าต่อเนื่องแบบผิดปกติจนสร้างความเสียหายแก่ภาครัฐมูลค่าหลายล้านที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้น1คูหาสภาพร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยเมื่อขึ้นไปตรวจสอบที่ชั้น3พบเครื่องขุดบิตคอยตั้งอยู่โดยมีการบุผนังเก็บเสียงซ่อนสายไฟใช้พัดลมระบายความร้อนให้เครื่องขุดทำงานตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเครื่องขุดบิตคอยจำนวนรวม10เครื่องกล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่าย AIS พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตยี่ห้อ TP-Linkและอุปกรณ์ต่อพ่วงกล่องขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตยี่ห้อ HBC อุปกรณ์ต่อพ่วงสายเชื่อมอินเทอร์เน็ต10เส้นตู้เมนสวิตไฟฟ้า1ตู้สะพานไฟ1ตัวมิเตอร์ไฟฟ้า3เฟส1เครื่องตรวจสอบพบว่าอาคารพาณิชย์แห่งนี้ไม่มีผู้อยู่อาศัยมานานกว่า2ปีเจ้าของอาคารได้จ่ายค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าเดือนละ35บาทและแจ้งว่าไม่มีการใช้ไฟฟ้าแต่เมื่อตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาปริมาณมากจึงรีบเข้าตรวจสอบและพบมีการติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยโดยปลดเครื่องไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงโดยใช้วิธีติดตั้งเครื่องเลี่ยงมูลค่าไฟฟ้าทั้งที่ใช้ไฟฟ้าตกเดือนละ 100,000 ถึง 120,000 บาทเบื้องต้นตำรวจเชิญตัวเจ้าของอาคารพบว่าเป็นหญิงอายุราว 70 ถึง 75 ปีมาสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธและยืนยันว่าไม่มีใครเช่าอาศัยในอาคารแห่งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6322

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางสนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันหลังเราเปิดรายการพร้อมกันนะพี่ว่า
2: ทำไม
1: สวัสดีค่ะ จะได้ปลุก
2: เนี่ย
1: ปลุกให้คุณผู้ฟังเราตื่นนะแล้วก็ลุกจากเตียงจริงไม่ต้องลุกจากเตียงก็ได้นอนฟังบนเตียงก็ได้นะฮะแต่ว่าฟังไปด้วยความที่ว่าเสียงพวกเราอ่ะแพ้เราะก็กลัวว่าจะหลับไปอีกรอบนึง
2: ไม่ได้เสียงชันเสียงโทน
1: ต้องทำให้เสียงแหลมก่อนจะได้ตื่นนะฮะมาเริ่มที่นายกมือลั่นก่อนเลยเมื่อกี้นั่งคุยแล้วก็หัวเราะกันกับเล็กอยู
2: ่
1: ว่าอ่ะเราก็คิดได้สองแง่เนาะว่านายกอ่ะอาจจะมือลั่นจริง
2: ใช่
1: เพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยก็
2: ใช่
1: เคยเป็นเหมือนกันแล้วก็บ่อยด้วยพี่แล้วไอ้มือลั่นเนี่ยคือโอเคไหมมันจะเป็น2สเต็ปเนอะอ่ะกดแชร์ก่อนแล้วก็โอเคอีกรอบนึงอ่ะแต่มันเคยเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเราเชื่อได้ว่าหลายคนก็เจอแบบอยู่ดีแชร์โพสต์ในเฟซบุ๊ก
2: ไม่แต่ของคุณลุงดมว่าคือไม่รู้ว่ามือลั่นเนี่ยไปโดนอะไรบ้าง
1: เ
2: พราะว่าหลับคือตอนเวลาเช้าๆเราจัดข่าวเนี่ยขึ้นมาเราก็จะไล่ดูเพราะเราไงเราก็ต้องไล่ดูข่าวอยู่แล้วเวลาดูข่าวปุ๊บแบบบางทีเราหลับพอหลับปุ๊บเนี่ยมือเราไปแตะอะไรบ้างก็ไม่รู้ไงบางทีมันก็จะโผล่เข้ามาในอินบ็อกซ์อ่ะมีอะไรให้ช่วยเลยแบบเนี้ย
1: คือเราเองบางเพจที่มันเป็นบางเพจที่มันตั้งระบบไว
2: ้บางทีมันก็จะแบบมาแบบ
1: แต่ของเล็กอ่ะคือบางทีอ่ะแบบคือมันต้องเช็คข่าวก็นอนแบบปุ๊บมันก็ง่วงใช่ไหมพอง่วงไปมือไปแชร์แต่สักพักได้ยินเสียงปริ้งก็คือเสียงแบบแชร
2: ์
1: ก็ตื่นเอารีบไปดูในหน้าตัวเองเอ้าแชร์ต้องรีบลบเลยคือถ้าเอาจากประสบการณ์เนี่ยไอ้มือลั่นมันมีจริงแต่ถ้าอีกมุมนึงโดนประเด็น
2: อ
1: ะเพราะว่าอันนี้
2: อาจจะไม่คิดอะไร
1: ใช่
2: แชร์ไปโดย
1: ใช่แล้วอันเนี้ยแม้จะเขียนว่าเป็นพรรคเพื่อไทยแต่มันไม่ใช่ของพรรคมันเป็น FC มั้งคะแฟนคลับแล้วมันเป็นคลิปด้วยนะ
2: ไม่ตอนมาเห็นเนี่ยนะคือเห็นตอนที่นายกเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วชื่อมาไปตามหาอยู่เรื่องอะไรอ่ะงง
1: ลบงานลบ
2: งงมากคือเรื่องของเรื่องนะคุณผู้ฟังคือท่านนายกเนี่ยไปแชร์ข่าวจากเพจพรรคเพื่อไทยแฟนคลับค่ะซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าลือสะพัดอดีตนายกทักษิณช่วยรองนายกสุริยะอาจช่วยเขาเขียนรองนายกด้วยนะ
1: ใช่เขาเขียนว่ารองนายกสุริยะ
2: ปิดดีลปัญหากุ้งกับมาเลเซียเรียบร้อยแล้วก่อนที่ต่อมาเนี่ยนะคะนายกเนี่ยก็จะโพสต์ชี้แจงค่ะบอกว่าขออภัยครับเผลอกดแชร์ไม่ได้ตั้งใจขอบคุณน้องผู้สื่อข่าวที่โทรแจ้งใครโทรแจ้ง
1: ไม่รู้ใครโทร
2: เปล่า
1: ไม่เล็กไม่ได้โทรเล็กอะแชร์เลย
2: เ
1: ล็กก็บอกว่ามันเป็นประเด็นไงอยู่ดีนายกแชร์เรื่องนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะไลน์ไปถามแล้วแต่คิดว่าคงตั้งใจแชร์ละมั้งเพราะว่าเนื้อหามันก็ไม่ได้เป็นลบนะมันก็เหมือน
2: ปกตินายกก็ไม่เคยแชร์อะไรเนาะ
1: ก็
2: ไม่เคยนะไม่เคยเห็นนะก็จะเป็นการโพสต์ของนายกเองอ่ะ
1: นั่นแหละเราก็เลยแชร์เราก็เลย สรุปเลยว่านายกแชร์เรื่องนี้ปุ๊บเหมือนเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือนายกอยากจะให้รู้ว่าคุณทักษิณก็เหมือนมีบทบาท
2: ม
1: ีบทบาทในการช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังอะไรเนี่ยอย่างเงี้ย
2: คือประเด็นเนี่ยที่เขามีการมองกันนะคะในการโพสต์ครั้งนี้ของบรรดาแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเขาต้องการจะยกย่องคุณทักษิณนั่นแหละว่าทุกอย่างที่มันสำเร็จลงได้เนี่ยก็เพราะคุณทักษิณอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ากัน

0: ว่าปัญหาเนี้ยคือกำลังบ่งบอกว่าทุกอย่างมันปิดดิวตั้งแต่ก่อนที่นายกเนี่ยจะเดินทางไปมาเลเซียด้วยซ้ำเพราะนั้นก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะนายกแชร์ไปเนี่ยเพื่อจะเยินยอคุณทักษิณมากกว่าคือเหมือนมีบทบาทมากกว่าตัวเองหรือเปล่า
1: คืออ
0: ย่างนั้นหรอ
1: คือคลิปนี้มันเน้นไปประเด็นเรื่องกุ้งกับปลาว่าจริงๆก็คืออาจจะ
0: มันแหละก็คือปัญหาเนี่ยปัญหาที่มันเกิดที่มันสำเร็จลงได้อะเพราะว่าคุณทักษิณเขาจะบอกแบบนั้นแหละ
1: ก็อาจจะเป็นเฉพาะเรื่องนี่ไงเรื่องที่คุณสุริยะรับผิดชอบเพราะว่าเรื่องกุ้งหอยปูปลาอะไรนี่แหละแต่ว่าเรื่องอื่นอาจจะไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนายกเขาก็เลยแชร์แต่พออาจจะโดนเตือนหรือว่าอาจจะมือลั่นจริงอ่ะก็เลยรีบลบ
0: ไม่แต่มันก็แปลกๆไงกับการแชร์ครั้งนี้ของท่านนายกอ่ะก็เหมือนกับเป็นการอวยคุณทักษิณน่ะถ้าพูดกันง่ายๆใช่ไหมแล้วทำไมคือนายกอ่ะจะไปอวยคุณทักษิณขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งที่ตัวเองก็อ้าวเดินทางไปมาเลเซียแล้วก็ประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความสำเร็จที่พูดคุยกันมาก่อนหน้าที
1: ่
0: ที่ท่านนายกจะไปก็คือเป็นผลงานของคุณสุริยะแต่พี่
1: สังเกตเดี๋ยวช่วงที่ก่อนเดินทางไปมาเลเซียนายกย้ำเรื่องคุณสุริยะประมาณ3รอบอ่ะให้สัมภาษณ์เรื่องมาเลก็จะบอกว่าเนี่ยท่านสุริยะเนี่ยเดี๋ยวท่านเคลียร์เรื่องกุ้งหอยปูปลาอะไรเรียบร้อยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยย้ำ3รอบจำได้ว่าอะไรพิมพ์ข่าวอยู
0: ่แต่ว่าอ่ะพอมาชี้แจงแบบนี้ปุ๊บเนี่ย มันก็เหมือนเป็นงานแสดงให้ได้เห็นว่าท่านนายกเนี่ยกำลังระมัดระวังเนอะระมัดระวังกับบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้ มันต้องมีอะไรสิ มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี
1: ้แล้วโดยต้องดูด้วยว่าเพจที่นายกแชร์เนี่ยคือนายกไถเอเขาเรียกว่าอะไรนะไถดูไปเองนายกกดติดตามหรือว่ามันขึ้นมาเองหรือว่าใครกดแชร์ลิงก์มาให้อะไรอย่างงี้ด้วยเพราะไปเราก็ถ่ายไม่เจอนะไอ้โพสต์เนี้ยเราไม่เจอนะ
0: ไม่แสดงว่ามันจะต้องตามไอ้ประเด็นอะไรพวกนี้สักอย่างนึงอ่ะมันถึงได้ขึ้นมาไง
1: ใช่
0: ปกติเวลา
1: อัลกอริทึมมันเนี้ยมันก็จะป้อนมาแสดงว่าสนใจเรื่องคุณทักษิณอยู
0: ่แม้แล้วคุณทักษิณก็เข้าใจนะจะต้องเคลื่อนไหวช่วงนี้ด้วย
1: พอดีเลยจะว่าไปเนี่ยก็คือเริ่มจากใครนะสื่ออินโดแล้วก็เลขาครม.อินโดที่เขาโพสใช่ไหมแล้วต่อมาเนี่ยคุณอุงอิงแต่มันเริ่มจากคุณอุงอิงโพสไปมาเลยก่อน
0: เริ่มจากที่คุณอุงอิงนั่นแหละโพสก่อนเลยในสตอรี่ไอจีนั่นแหละ
1: ว่าอยู่มาเลยแต่ตอนนั้นเราก็เริ่มคิดที่เรายังจัดรายการเลยยังคุยกันเลยว่าคุณทักษิณไปมาเลย์จะเกี่ยวอะไรกับที่
0: ทำไมมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่คุณทักษิณจะต้องไปไงก
1: ็
0: ยังสงสัยอยู่แล้วไปก่อนล่วงหน้าที่นายกจะไปด้วยมันมีอะไรหรือเปล่า
1: ใช่และโดยความสัมพันธ์กับอันวาอิบราฮิมก่อนหน้านี้เขาก็เคยไปเจอกันมารอบนึงแล้วด้วย
0: แต่ก็ทำให้เราได้รู้นะว่าอ้าวคุณทักษิณมีตำแหน่งอยู่ที่อินโดด้วย
1: ที่ปรึกษาโอ้โหคือเราว่าแกน่าจะมีหลายประเทศนะดูอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายประเทศแต่ก็อย่างที่เราคุยกันไง
0: เอาว่าไปก็ด้วยตัวเงินและทรัพย์สินของคุณทักษิณที่มีอยู่นะใครก็อยากให้ไปร่วมงานด้วยอ่ะ
1: เออใช่บริหารจัดการยังไงเนี่ยถึงรวยได้ขนาดนี
0: ้ไม่แต่พออย่างเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานที่เป็นข่าวออกมาไงเรื่องที่ Forbes อ่ะเขาลงทรัพย์สินน่ะของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายแหล่แล้วก็รวมไปถึงตัวคุณทักษิณด้วยที่รวยติดอันดับ14อ่ะของไทยอ่ะอ๋อ
1: ใน
0: สั
1: พย์ของ
0: แล้วก็ลงทรัพย์สินเอาไว้เลยมีตัวเงินประมาณ 4-5 หมื่นล้านอะไรเงี้ยแหละก็เลยเนี่ยอ้าวเนี่ยกรมสรรพากรดูเลยเนี่ยเขาแจ้งทรัพย์สินแล้ว
1: ดอลลาร์นะฮะไม่ใช่ล้านไม่ใช่4-5 หมื่นล้านบาท4-5 หมื่นล้านดอลลาร์ใช
0: ่ไหมล้านบาท
1: เหรอ
0: บาท
1: อุ้ยทำไมแกเหลือน้อยลงอ่ะ
0: แกคงแบบเฉลี่ยไปให้ลูกๆหมดแล้วแหละ
1: ปกติจะมีเป็นแสนล้านใช่หรออ๋อเหรอ
0: เนี่ยเนี่ยลงไว้ในประมาณ
1: อ๋อนี่คือหมื่นเป็นหลักบาทล้านบาทใช่ไหมนึกว่าดอลลาร์โอ้
0: ไม่ก็เลยมานั่งคิดเนี่ยว่าไม่รู้70,000หรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้อะแต่ว่าหลักหมื่นล้าน
1: อ
0: ะแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันไงชัดเจนว่านี่คือทรัพย์สินเพราะอย่างนิตยสารฟอร์บส์เขาคงไม่ซีซัวเอาทรัพย์สินมาลงใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันชัดเจนแล้วอะจากกรมสรรพากรว่าเนี่ยดูไว้เลยนี่ไงคุณไปเนี่ยเอาภาษีมาได้เลย
1: โอ้ก็คืออันนี้เฉพาะที่ชื่อคุณทักษิณนะซึ่งคุณทักษิณก็อาจจะ
0: ป่านี้ก็คงอาจจะปองถ่ายแล้วเพราะว่าอายุคุณทักษิณก็เยอะแล้วนะ
1: 77อ่ะใช่ไหม
0: ใช่ก็70กว่าแล้วว่า
1: จะ80แล้วอ่ะ
0: ก็เนี่ยไปเอามาได้เลย17,000กรมสรรพากร17,000

0: 1,700-1,600
1: ล้านเนี่ยเขาอาจจะผ่อนจ่ายทีละเท่าไหร่นะ500อะไร500ล้าน
0: แต่ว่าเนี่ยความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นนะคะของท่านอย่างนายกรัฐมนตรีแล้วก็ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเนี้ยคือตอนนี้นะมันเริ่มมองการเมืองอะการเมืองที่มันแบ่งออกเป็น2ขั้วอย่างชัดเจน2ขั้วที่ว่านี้เราจะเห็นข่าวคราวเรื่องไม่ต้องอะไรหรอกรัฐบาล

0: แล้วก็ยังมีการมองไปถึงพรรคกล้าทำด้วยที่มาบวกรวมเข้าไปอีกไม่ว่ามันจะเป็นขั้วการเมืองขั้วหนึ่งเลย
1: ใช
0: ่ในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยด้วยการอภิปรายของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยที่ผ่านมาในสภาเนี่ยเรื่องของมาตรา112ก็เลยทำให้ตอนนี้หลายคนนะซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยมีความเชื
1: ่
0: อในแนวคิดเนี่ยของคุณอภิสิทธิ์จำได้มาตอนช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจกลับเข้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปอยู่กับพรรคประชาชนด้วยหลานอะไรเงี้ยด้วยหลานที่แบบไปล่วงหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยแนวคิดอะไรหลายๆอย่างที่คุณอภิสิทธิ์มีเนี่ยมันออกมาในแนวในแนวเดียวกันกับทางพรรคประชาชนอยู่ไม่น้อยเขามีการมองออกมาแบบนี้แล้วพอคุณอภิสิทธิ์เนี่ยออกมาอภิปรายเนี่ยในสภาเนี่ยโอ้โหคือถึงแม้ว่านะเอาจริงๆคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112แต่ว่าการพูดอ่ะมันเหมือนการโปรยหัวมันเหมือนการโปรยหัวดูคำพูดนะแต่ละคำพูดอ่ะที่เนี่ยการดำเนินคดีกับเด็กเยาวชนเนี่ยจะสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ในจริงเหรออหรือว่าความเห็นที่แตกต่างเนี่ยไม่ใช่จะไปสรุปว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผิดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจงรักภักดีอีกฝ่ายไม่จงรักภักดีคือไอ้คำพูดแบบจริงๆคือคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ประโยคเหล่านี้มันก็เหมือนไปตอกย้ำกับความเชื่อของคนก่อนหน้านี้ที่เชื่ออยู่แล้วว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีแนวคิดออกมาในทำนองนี
1: ้
0: ไม่ต้องอะไรนะคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยพูดเอาไว้ถึงความเหมือนของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนหรือว่าพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ว่ามีความเหมือนในแง่ของการรวมตัวของบรรดาคนหัวก้าวหน้
1: า
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าไปเปิดดูใน AI นะเขาบอกว่าสองพรรคเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคือมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอะ
1: พี่พร้อมพี่ป้อนให้เขาเปรียบเทียบเหรอ
0: ใช่ไปดูใน AI เนี่ยเขาบอก
1: ลูกน้องเป็น AI ด้วยนะ
0: เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะคือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันมากกว่าคล้ายกันแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าพรรคก้าวไกลมีความคล้ายพรรคประชาธิปัตย์สมัยก่อนคืออยู่รวมกันด้วยชุดความคิดและผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า
1: อ
0: ันนี้คือความคิดของคุณอภิสิทธิ์ที่พูดเอาไว้ครั้งนึงเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยใน AI เนี่ยคุณบอกไม่ใช่เลยนะแตกต่างกันมากกว่าคล้ายกันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องอุดมการณ์รากฐานและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศเพราะอุดมการณ์กับจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีรากฐานเป็นพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมยึดมั่นในสถาบันหลักและระบบรัฐสภาคือยึดหลักการน่ะในขณะที่พรรคประชาชนเนี่ยเขาจะเป็นพวกสายก้าวหน้าอะไรเงี้ยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันต่างๆคืออย่างชนิดที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีความต่างกันแต่ว่ามาวันนี้คำอภิปรายเนี่ยนะของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจริงๆเนี่ยคุณอภิสิทธิ์กำลังพูดถึงประเด็นไอ้มาตรา11ในร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ในการบำบัดฟื้นฟูของเยาวชนคือคุณพิสิทธิ์จะพูดในทำนองนั้นว่าอาจต้องการให้บรรดาเด็กเยาวชนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการหลังจากมาตรา112อะไรเงี้ยคือออกมาอภิปรายเหมือนกับไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิอะในมาตราเนี้ยมาตรา11
1: ที่ไม่รวม112
0: คือในมาตราการแก้ไขมาตรา11เนี่ยของวุฒิเนี่ยนะเหมือนความผิดในคดีมาตรา112เนี่ยทุกช่วงอายุเนี่ยมันจะถูกปิดกั้นการเข้าถึงมาตรการพิเศษหรือว่าการขอยุติคดีตามกฎหมายฉบับนี้แบบสิ้นเชิงเลยเพราะนั้นเนี่ยคือคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยอะคุณอภิสิทธิ์ก็มองว่าเฮ้ยคือคุณควรจะเปิดโอกาสให้เขาได้มีสิทธิ์ในการบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะกับเยาวชนคุณอภิสิทธิ์กำลังจะพูดแบบนี้แต่ว่าไอ้การอภิปรายไอ้คำพูดประโยคอะไรต่างๆเนี่ยของคุณอภิสิทธิ์ที่คุณอภิสิทธิ์ใช้เนี่ยมันไปแสดงบางจุดบางช่วงบางตอนที่มันมีนัยยะอะไรบางอย่างอะและพอมันมีนัยยะอะไรบางอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้บรรดาลอยัลลิสต์อะไรอย่างเงี้ยอย่างดร.สุพนัทอภิญญาณแล้วก็อาจารย์อนนท์อะไรเงี้ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็ยืนอยู่บนหลักการนะของแต่ละคนที่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเอ้ยคือคุณอภิสิทธิ์มองเร็วเกินไปหรือเปล่ามันมีจุดผิดพลาด นะคือคุณควรจะต้องอะไรเงี้ยมองในจุดนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าทั้งดร.สุพนัทและดร.อนนท์เนี่ยถูกบรรดาแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์โต้กลับแบบรุนแรงมากคือโหคำพูดที่ใช้นะแต่ละคำพูดนี่อย่างเช่นนะ แฟนเพจของคุณ

0: มิสิตเนี่ยออกมาโจมตีอาจารย์อนนท์บอกว่าเป็นคนขี้ขลาดหน้ามืดตามัวโยงมั่วสายเลือดไอติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคือไม่อยากจะยุ่งหรอกไร้สาระจูงหมาไปขี้ยังมีประโยชน์กว่า คือเนี่ยคือแบบเป็นการตอบโต้ในขณะที่แฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์อีกคนนึงอ่ะออกมาบอกเลยว่าเอ้ยรักสถาบันนะให้มีสติหน่อยคือคำนี้เนี่ยนะมันแบบส่งผลอย่างรุนแรงมากนะคือแทนที่มันจะเป็นผลดีกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตอนนี้แฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กำลังส่งผลที่กำลังเคลื่อนไหวแล้วมันส่งผลกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์และรวมไปถึงตัวของคุณอภิสิทธิ
1: ์
0: ตัวเองว่ามันส่งผลไหมล่ะ
1: ใช่แล้วคือถ้าเรามองเอาแค่ความรู้สึกก่อนนะพี่ที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์คล้ายๆกันเนี่ยเรียกว่ามองในเชิงภาพรวมเจเนอเรชันว่าตอนในยุคนู้นน่ะพรรคการเมืองโบราณน่ะเรามองว่าประชาธิปัตย์ที่มันดูเป็นพรรคใหม่แล้วดูพรรคเป็นพรรคที่แบบเป็นรูปแบบมีรูปแบบที่มันแบบเป็นสากลณเวลานั้น
0: ในฐานะที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว
1: ณเวลานั้นคือที่เราแบบเราตอนเราเรียนเราก็จะมองว่าเราดูพรรคประชาธิปัตย์อ่ะที่มันดูเป็นพรรคที่มันเป็นระบบ
0: สมัยเป็นสถาบันมากกว่าพรรคการเมือง
1: คือสมัยนู้นนะแล้วพอมายุคนี้เนี่ยคนก็จะมองว่าพรรคประชาชน
0: อ
1: ่ะมันเป็นพรรคที่แตกต่างกับคนอื่นและก็เลยคิดว่าคุณ
0: อ
1: ่ะพิสิทธิ์อ่ะน่าจะ
0: มุมนี
1: ้น่าจะจับในมุมนี้แต่บางประโยคอ่ะมันก็ถูกมองได้ว่าพี่ก็อย่างคุณพิสิทธิ์เนี่ยแกก็เรียนบางนอกอะนะคือไอ้ความคิดอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีอยู่แต่มันไม่ได้แปลว่าไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าไปหนุนเรื่องการอะไร112อ่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะเป็นแนวคิดแบบเสรีนิยมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่านี่แหละมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าด้วยพี่พรรคประชาธิปัตย์อ่ะ
0: เขาต้องยอมรับนะว่าการอภิปรายของคุณอภิสิทธิ์ครั้งเนี้ย มันเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับบรรดาพวกคนรุ่นใหม
1: ่
0: เนาะคือสำหรับเนี่ยมันเนี่ยมันต้องเป็นการชูประเด็นนะ
1: หรือว่ามันชูแบบ
0: มันต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการกวักมือเรียกพวกคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาชื่นชอบในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเปิดทางอ่ะในการจับไม้จับมือกับทางพรรคประชาชนไกลๆอยู่เหมือนกันว่าไหมล่ะ
1: อย่างนี้ก็โหเขาเรียกว่าล้ำลึกนะคือจริงๆอ่ะมันจะเป็นแบบนี้คือขั้วอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันเคยมีแนวคิดเคยฟังเขาคุยอ่ะคือเขาอยากตั้งพรรคใหม่หรือได้พรรคการเมืองที่คล้ายๆพรรคประชาชนคือในแง่ของการทำงานแต่ไม่มีแนวคิดเรื่องล้มล้างสถาบันเขาก็แบบคิดพยายามกันมาแบบนี้จนเนี่ยก็พรรคนั้นพรรคนี้ก็ปรับเรื่องคนรุ่นใหม่แต่ในที่สุดก็ไม่มีพรรคไหนที่สามารถจะทำได้แต่ถ้าเรามาดูเนี่ยอันเนี้ยเริ่มมีเขานะ
0: เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันไปอีกหน้าเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการมองแล้วเรื่องของการจับมือกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าต
1: ่อ ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงลับลวงพราง
2: มาช่วงที่สองนะ8นาฬิกา33นาทีทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะตื่นกันหรือยังเราตื่นหลายท่านเลยนะส่งติ๊กเกอร์มารายงานตัวกันโอ้เยอะอยู่สวัสดีอรุณสวัสดิ์
3: เนี่ยแต่ว่าพอมันมีมุมนี้ปุ๊บขึ้นมาเนาะเนี่ยเห็นบอกว่าอย่างคุณบุญล้นบอกว่ารายการ IO อะไรเนี่ยเชียร์พรรคนึงแล้วโจมตีพรรคประชาธิปัตย์มาอีกแล้ว
2: FC มา
3: FC ของพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วจะบอกเลยนะว่าพวกบรรดาแฟนคลับเนี่ยนะน้อยพรรคมากเลยนะที่จะเป็นแฟนคลับแล้วเคลื่อนไหวแทนที่จะช่วยพรรคที่ตัวเองเชียร์เนี่ยกลับทำให้พรรคของตัวเองเนี่ยย่ำแย่ลงไปอีกก็เห็นจะมีแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละแล้วอีกพรรคนึงก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติจำได้ไหมที่ตีกันเองสร้างกลุ่มตีกันเองสำหรับบรรดาแฟนคลับของพรรครวมไทยสร้างชาตินอกนั้นไม่เคยมีแฟนคลับพรรคการเมืองไหนเลยนะที่เขาแบบสร้างปัญหาให้กับพรรคไม่เคยมีเลยก็เนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหลายครั้งมากเลยนะบรรดาแฟนคลับ
2: เราไม่ได้โจมตีหรอกแต่ว่าเราก็วิเคราะห์เพราะว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในทางการเมืองอะไรด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์อ่ะคือก็พยายามมาหลายหัวหน้าแล้วนะในการที่จะฟื้นพรรคให้กลับมาม ันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้วยหรือเปล่ากลยุทธ์หรือยุทธวิธีของพรรค
3: เนี่ยคุณสุโพจน์ใช่ไหมคุณสุพจน์บอกว่าฟังการวิจารณ์แฟนเพจของอภิสิทธิ์ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนพันธุ์เก่าหรือว่าแฟนพันธุ์ใหม่ครับสงสัยอยู่แต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะมีด้วยเหรอแฟนพันธุ์ใหม่อ่ะ เออเพราะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแฟนเก่าที่ตามกันมาเนาะ แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ต้องพูดงั้นเลยอ่ะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์อ่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้สำหรับคุณอภิสิทธิ์เอ่ยพรรคเอ่ยเพราะต้องรักมั่นแบบมั่นคงมากอ่ะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์อ่ะที่คนจะเป็นแฟนกันอยู่อ่ะคุณนิตินัยก็บอกว่าส่วนตัวก็คิดว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเจตนาดีแต่เป็นความปรารถนาดีในทุ่งลาเวนเดอร์อันนี้คือคอมเมนต์แบบที่มีเยื่อใยต่อพรรคประชาธิปัตย์ที่สุดแล้วนะ
2: พี่อย่างเล็กอ่ะเล็กก็ชอบตั้งแต่สมัยเรียนเราก็ชอบพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ชอบมาเรื่อยนะแต่อะไรป่ะแต่เวลาเราเลือกตั้งอ
3: ่
2: ะเราดูแล้วว่าเฮ้ยเลือกไปก็ไม่มีผลไงบางทีเราก็ไม่เลือกนะเพราะเราดูแล้วโอ้โหเลือกไปคะแนนเราก็เหมือนตกน้ำไปอ่ะก็ต้องเลือกพรรคที่คิดว่ามันน่าจะมาเป็นรัฐบาลได้แล้วก็นำในการแก้ปัญหาประเทศได้นะ
3: เนี่ยกับการจับมือนะระหว่างพรรคประชาธิปัตย์นะกับพรรคประชาชนเนี่ยไปเปิดดูใน AI อีกเหมือนกัน AI ก็บอกเลยนะบอกว่าขั้วของพรรคประชาชนเนี่ยเมื่อบวกกันกับพรรคประชาธิปัตย์คือถือว่าเป็นทางเลือกใหม่สายอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการรวมตัวที่น่าสนใจเลยล่ะระหว่างพรรคอันดับหนึ่งของฝั่งปฏิรูปคือพรรคประชาชนกับพรรคเก่าแก่สายอนุรักษ์นิยมอย่างพรรคประชาธิปัตย์เพราะนั้นจุดเด่นเนี่ยคือถ้าว่าจับมือกันจริงเนี่ยมันจะเป็นการผสานฐานเสียงของคนรุ่นใหม่ในเขตเมืองและผู้สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมเข้ากันกับฐานเสียงดั้งเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือบางส่วนเพราะนั้นมันจะเป็นสูตรการเมืองที่ท้าทายขั้วอำนาจเดิมอย่างชัดเจนหากสามารถทำความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์ที่แตกต่างกันได้เนี่ยจะกลายเป็นฝ่ายค้านด้วยว่าทางเลือกในการจัดตั้งรัฐบาลที่ทรงพลังมากและอย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็บีบรัดตัวเองให้ไม่มีทางที่จะไปจับมือ

0: พรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าทำและพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดเลยพรรคกล้าทำคือคุณก็ประกาศชัดเจนซึ่งชื่อได้ว่าถ้ามีการเลือกตั้งอีกพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องประกาศแบบนี้อีกด้วยหลักการของเขาเพราะนั้นเนี่ยนะมันไม่มีทางเลือกสำหรับพรรคประชาธิปัตย์อะยังไงเนี่ยตอนนี้แนวโน้มที่พรรคประชาธิปัตย์จะจับมือได้ก็คือพรรคประชาชนนี่แหละ
1: ใช่เพราะตอนแรกตอนที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าจะไม่ร่วมไอตอนเลือกตั้งที่บอกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำนะตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะคุณอภิสิทธิ์กับคุณอนุทินเนี่ยแอบคุยกันก่อนหรือเปล่าว่าเดี๋ยวท้ายจับมือกันแต่ว่าตั้งเงื่อนไขว่าไม่เอากล้าทำแต่ท้ายที่สุดประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็แสดงว่าเป็นจุดยืนของเขาจริงๆโอ้โห
0: เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการผลักอ่ะเหมือนกันคือมันผลักโดยอัตโนมัติเนาะเหมือนแรงดึงดูดโดยอัตโนมัติ ที่มันดูดเข้าหากันน่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้การเมืองบ้านเราเนี่ยมันกำลังเป็น2ขั้วคือภูมิใจไทยเพื่อไทยและบวกรวมกับกล้าทำกับอีกขั้วนึงคือประชาชนกับประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้เขาก็ทำงานประสานกันอยู่ในสภาในฐานะของพรรคฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่ว่านะไหนดูดินี่มาคุณ X2X บอกว่าพี่เด้งคะการที่คนเรามีอาการต่อต้านสังคมแบบไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานนำความคิดยังไม่ควรรีบว่าเป็นพวกเสรีนิยมค่ะถ้าจะบอกว่าเป็นพวกต่อต้านสังคมแบบงงๆที่พัฒนาเปลือกภายนอกให้เหมือนเสรีนิยมแบบนี้พอเข้าใจได้นี่แต่ว่ามาดูนี่มาดูของดร.สุพนัทกันนิดนึงดร.สุพนัทนะโพสต์เลยค่ะโพสต์ออกมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคุณอภิสิทธิ์ในเรื่องสถาบันเนี่ยนะเนี่ยไอ้คำพูดที่บอกว่ารักสถาบันให้แบบมีสติเนี่ยนะมันเป็นคำที่แบบโหคือทิ่มต่ำมากและทิ่มต่ำเนี่ยไม่พอมันย้อนสอนกลับไปที่ตัวของคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ไม่น้อยเลยล่ะนี่อย่างดร.สุพนัทนะตอนนี้คนจะใช้คำนี้มากใครกันแน่ที่รักสถาบันอย่างมีสติบอกว่าดร.สุพนัทก็บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอ่ะไม่ได้กล่าวว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสนับสนุนการนิรโทษกรรมมาตรา112นะเพราะว่าก่อนจะวิจารณ์เนี่ยผมอ่านคำอภิปรายของคุณอภิสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วจึงได้ท้วงติงคุณอภิสิทธิ์ไปว่าไม่ได้ทำกันบ้านอภิปรายเนี่ยเสนอมาตรการบำบัดฟื้นฟูเยาวชนทั้งที่ความจริงเนี่ยศาลท่านก็เมตตาให้ผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนในคดีมาตรา112เนี่ยได้รับการบำบัดฟื้นฟูอยู่แล้วแบบนี้คุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยจะพูดเพื่อแล้วก็เยาวชนเนี่ยจริงๆอ่ะที่ทำผิดมาตรา112ก็ไม่ได้มีจำนวนมากคุณอภิสิทธิ์ควรจะเท่าทันการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคส้มที่ชอบใช้คำว่าเยาวชนเนี่ยแบบพร่ำเพรื่อทั้งที่ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เนี่ยในขณะที่กระทำผิดเนี่ยมักมีอายุเกินกว่าเยาวชนไปแล้วและต้องย้ำจริงๆว่าไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ด้วยที่ต้องย้ำในกรณีหลานของคุณธนาธรเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือศาลเนี่ยเมตตาให้บำบัดฟื้นฟูแค่คุณไม่ออกไปทำผิดซ้ำเนี่ยทุกอย่างมันก็จบไงก็จะไม่มีความผิดอะไรแต่มันน่ะไม่น่าผิดหวังเหรอกับการที่คนระดับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้หยิบเอาประเด็นมาตรา112ขึ้นมาพูดกลางสภาแบบที่ดร.สุพนัทบอกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จริงคือไม่คิดว่ามันจะส่งผลในแง่ลบเนี่ยต่อมาตรา112บ้างเหรอคุณอภิสิทธิ์พูดเพื่อสร้างภาพผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเอาใจใครทั้งที่มาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องหาเยาวชนเนี่ยมันมีอยู่แล้วในพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวหมวดมาตรการพิเศษทางการดำเนินคดีอาญาคือนอกจากคุณอภิสิทธิ์จะไม่ทำกันบ้านสิ่งที่ตลกที่สุดก็คือการที่มีคนออกมาปกป้องคุณอภิสิทธิ์ด้วยวาทกรรมรักสถาบันอย่างมีสติโดยชูความเมตตาเยาวชนถ้าพูดแบบนี้ผมไม่เมตตากับพวกคุณเหรอเพราะผมเมตตาเยาวชนเหล่านี้จึงออกมาเตือนตั้งแต่ปี62ก่อนม็อบ3นิ้วจะเกิดซะอีกเตือนเสมอว่าระวังถูกพวกตัวการชี้นำทางความคิดให้ทำผิดติดคุกติดตารางแทนตัวเองแล้วพวกคุณเห็นหรือเปล่าสถาบันเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำทั้งขึ้นทั้งล่อง 1. ถูกบิดเบือนให้ร้าย 2. พอมีผู้กระทำผิดก็โทษสถาบันซ้ำอีกประชาชนที่เขาเห็นในจุดนี้ล้วนสัมผัสได้ถึงความไม่เป็นธรรมเขาถึงได้ออกมาช่วยกันปกป้องด้วยหลักวิชาความรู้และก็ความจริงเพื่อที่จะชำระล้างการบิดเบือนให้ร้ายที่สร้างความเกลียดชังต่อสถาบันแบบนี้ไม่เรียกว่ารักสถาบันอย่างมีสติหร
1: อ
0: สุดท้ายเนี่ยขออนุญาตถามกลับไปยังผู้ที่คิดวาทกรรมนี้และคุณอภิสิทธิ์พวกคุณเนี่ยรักสถาบันอย่างมีสติยังไงกันบ้างเคยเสียสละออกมาปกป้องสถาบันด้วยหลักวิชาความ

0: ความรู้และความจริงเฉกเช่นวินยูชนทั่วไปหรือเปล่าและอยากฝากไปถึงคุณอภิสิทธิ์ให้ระวังคำพูดไม่ควรพูดสไตล์พรรคส้มเช่นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนกับสถาบันเพราะสถาบันไม่ใช่คู่กรณีคือตอนนี้ทางดร.สุพนัทเองกำลังย้ำว่าคือคุณอย่าหยิบเอาคนที่ต่อต้านสถาบันหรือว่าเอาสถาบันเนี่ยลงมาเป็นคู่ขัดแย้งคือตอนนี้ไอ้การพูดของของทางคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังหยิบเอาสถาบันเนี่ยลงมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางบรรดาผู้ที่เขารักสถาบันเนี่ยเขาแค่นั้นเอง
1: ใส่จะไม่จบแล้วเนี่ย
0: ใช่เพราะว่าวันนี้เห็นข่าวไหมเริ่มมีการเคลื่อนไหวออกมาจากทาง Human Rights Watch ให้ยกเลิกมาตรา112อีกแล้วก็เลยกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนึงในเรื่องของมาตรา112นี่แหละก็ต่างประเทศก็เข้ามากดดันอีกแล้ว
1: โอ้โหแต่ว่าคำชี้ของศาลรัฐธรรมนูญเราคือห้ามเลยนี่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าใครแตะต้องก็คือเป็นการ
0: ซ้อมกันคือเขาให้จะให้นิรโทษกรรมไงในมาตรา112ควบรวมมาตรา112
1: ให้เรื่องของการนิรโทษไม่ใช่ยกเลิก112
0: ให้แก้ไขด้วยให้นิรโทษกรรมด้วยนี่มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งคุณอภิสิทธ
1: ิ์เดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์ก็ไลน์มาหรอก
0: เขาไม่ค่อยจะติดต่อกับบุรดมอยู่แล้วล่ะ
1: เขาก็ไปติดต่อมีไลน์อยู่นะไม่ได้คุยนาน
0: ขนาดเวลาจะขอสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องติดต่อผ่านพี่คนนึงอะพี่สนิทกับแกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยติดต่อกันหรอกทั้งที่จริงๆเอามาดูอ้าวก็มีเบอร์แกนะอ้าวมีไลน์กันด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วก็มีไลน์แต่แบบไม่ค่อยได้คุย
0: ไม่ได้คุยเพราะว่าคือเจอหน้ากันนะก็คุยนะแต่ว่าจะให้มาคุยแบบอะไรเงี้ยไม่ได้สนิทอะไรแบบมากอะไรเงี้ย
1: เจอหน้าคุณอภิสิทธิ์ทีไรนะโดน2ครั้งแต่เนี้ยนานหลายปีละไอ้บอกว่าเอ้าคุณยังอยู่อีกเหรอนึกว่าทหารเขาเล่นคุณไปแล้ว
0: ไม่แกจะชอบถ้าเล็กแบบตอบกลับอะไรแบบกวนๆอะไรเงี้ย
1: ชอบ
0: แกจะชอบได้รับฝีปากคืออะไรที่คุณอภิสิทธิ์จะชอบมาก
1: คือประมาณว่าคุณอภิสิทธิ์อะเขามองเราในแง่คือเขาไม่ได้มองว่าเราอะไปเป็นแบบผู้แบบกระบอกเสียงกองทัพอะไรอย่างนี้เล็กโดนด่าแต่เขามองว่าคุณน่ะชอบไปเจาะเรื่องในกองทัพไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาไม่ชอบคุณนะประมาณนี้
0: ไม่เตือนจะไม่จะบอกว่าคือหาพวกหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์นะหาพวกหรือเปล่าน
1: านหลายปี
0: อ่ะมาต่ออีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องนั่นแหละร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขอ่ะขำแล้วตัวเองอ่ะชอบพูดจริงๆอ่ะมันคือสร้างเสริมสังคมสันติสุขใช่ไหมบุรุษชอบพูดเสริมสร้างสังคมสันติสุข
1: สลับนิดนึง
0: อ
1: ย่างนี้เราเรียกพรบสสสได้ไหมเพราะเรามีนี่ไงกรมอะไรนั้นเอหน่วยงานอะ
0: สสส
1: สสสสร้างเสริมอะไรวะสร้างเสริมอะไรสันติสุข
0: ไม่รู้
1: อย่าสสส
0: คนไปเขาเป็น
1: เดี๋ยว
0: สปอนเซอร
1: ์
0: จำได้สสสใช่ไหม
1: ไม่แล้วตัวเต็มอะไรสสสใช่เป็นเห็นอยู
0: ่
1: ก็เลยเรียกพรบสสส
0: เนี่ยก็ผ่านสภากันไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเรื่องที่ทำให้มันวนมาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112นี่แหละก็มาจากเรื่องนี้แหละร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยเรียกว่าพรบนิรโทษกรรมอ่ะผ่านความเห็นชอบของสภากันไปเรียบร้อยละแล้วก็ตอนนี้ก็คงอยู่ในขั้นตอนนะคงขึ้นทูลเกล้าแล้วเนาะก็เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะพอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยกฎหมายมีผลใช้บังคับปุ๊บนะคะเขาจะกำหนดเอาไว้เลยนะคุณผู้ฟังก็คือจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยภายในกำหนดระยะเวลา30วัน
1: ที่บอกนายกเป็นประธานใช่ไ
0: หมแต่ว่าไม่
1: ใคร
0: ร่างแรกเนี่ยนายกเป็นประธานแต่ร่างที่สองที่มีการแก้ไขเนี่ยเขาเปลี่ยน
1: ให้ใครเป็น
0: ก็คือให้นายกหรือว่ารองนายก
1: มอบหมาย
0: นายกหรือว่ารองนายกที่นายกเนี่ยมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการลองไล่ดูชื่อสิ
1: พี่ลองเดาดิว่าเขาจะให้ใคร
0: คุณประกรณ์มั้งแต่ว่าขอโทษ
1: เรื่องข้อกฎหมาย
0: แต่ว่าแกก็งานเยอะไปหมดแล้วเนาะ
1: แล้วนี่มาสอบเรื่องนี้อีก
0: ถ้าให้คนไม่มีงานเนี่ยฮะคุณทรงศักดิ์นะ ให้ค คุณสงศักดิ
1: ์เออไม่แน่นะเขาก็ทำงานด้านคือประมาณว่าเหมือนแบบด้านงานมวลชนสังคมเชิงสังคมนิดนึงอ่ะ
0: จะได้มีงานหน่อยแต่ว่าก็จะต้องโดนตี

0: แบบโอ้โหไม่ยั้งแน่ๆเลย
1: เฮ้ยเอาก็เป็นโอกาสแล้วนะจะได้ไม่งั้นเดี๋ยวล
0: ืมเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาเรียก9อรหันต
1: ์
0: แล้ว9อรหันต์เนี่ยมานั่งนับเดียวเลยนะคือมาจากการฝ่ายการเมืองหรือจะพูดกันง่ายๆคือมาจากภูมิใจไทยเนี่ยใช่ป่ะพอเป็นรัฐบาล
1: เ
0: ออ6คนค่ะ
1: โอ้โห
0: 6จาก3อ่ะ
1: โ
0: อ้โห
1: 6กับ3เป็น9เอออ
0: ันนี
1: ้แต่จะเชียร์ให้เอาคุณทรงศักดิ์เลยเออจะได
0: ้ไหนก็ไหนๆเลย
1: ใช่แล้วคนอื่นเขาโลจะจำแน่นอน
0: ไม่แล้วพวกคนอื่นของงานยุ่งหมดแล้วนะ
1: ใช่
0: คุณทรงศักดิ์เอาว่างๆอยู่อะเออแต่คงเป็นคณะกรรมการที่แบบหน้ามึนมากเลย
1: แต่พี่เด้งนี่ก็เจ็บแสบแล้วเนี่ยไปบอกเขาหาว่าเขาว่างเฮ้ยแต่รับรองว่าโลจะไม่ลืมแน่นอนถ้าเป็นกรรมการเป็นประธานกรรมการชุดนี
0: ้หวังได้ไหมเนี่ย
1: อ้าวแหมช่วงนี้นายกเขาอะไรนะเดี๋ยวจะประเมินว่าใครโรคลืมนี่ก็
0: ค
1: น
0: ที
1: ่
0: จะเข้าสู่กระบวนการเนี่ย 6,000 คนนะคะ
1: โอ้โห
0: 6,000 คนค่ะแล้วในกฎหมายเขากำหนดไว้เลยนะว่าจะต้องทำให้เสร็จเดี๋ยวนะต้องทำให้เสร็จเนี่ยภายใน180วันก็คือ6เดือนก็คือต้นปีหน้าเนี่ยต้องเสร็จละแต่ในตัวบทกฎหมายเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เนี่ยภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดนะสามารถขยายเวลาในการดำเนินการออกไปได้อีก2ครั้งครั้งละไม่เกิน90วันนั่นก็หมายความว่าประมาณอีก180วันก็คือสิ้นปีหน้าต้องจบคือเดทไลน์เลยสิ้นปีหน้าต้องจบทุกคนจะต้องได้นิรโทษกรรมแต่ทีเนี้ยอ่ะมาดูคณะกรรมการกันคุณผู้ฟังที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะว่าจะมีอำนาจแบบเต็มพิกัดคือชีวิตของบรรดาผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่จะเข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรม 6,000 คนเนี่ยคือก็ย้ายจากศาลเนี่ยมาอยู่กับเนี่ยคณะกรรมการชุดเนี้ยที่จะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่าคุณเนี่ยจะได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่ประกอบไปด้วยนายกหรือว่ารองนายกที่นายกมอบหมายเป็นประธานกรรมการนะคะรองประธานค่ะก็เป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นกรรมการซึ่งเนี่ยก
1: ็
0: มีคนเมา
1: เปลี่ยนไอ้การปลัดยุติธรรมพอด
0: ีใช่ว่าไอ้การเปลี่ยนปลัดกระทรวงยุติธรรมใหม่เนี่ยนะมันเกี่ยวเนื่องกับอันนี้หรือเปล่าอ่ะ
1: พอเปลี่ยนปุ๊บอีกคนก็ลาออกเลย
0: แล้วนี่เนี่ยปลัดกระทรวงยุติธรรมนะที่โอ้โหนี่เขาลงประวัติเอาไว้เนี่ยคือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะหลังจากที่มีการเปลี่ยนให้คุณปิยสิริวัฒนวรังกูลเนี่ยเลขาสอปตเนี่ยซึ่งเห็นบอกว่าในประวัติเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเลขาสอปตไม่ถึงปีนะคะนี่โดนย้ายมาเป็นปลัดเลยธรรมดาที่ไหนส่วนคุณพงสว่างนิรโยธินเนี่ยโหตามรายงานเขาบอกเลยนะบอกว่าคือฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่ต้องการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคุณพงสว่างงั้นคุณสวัสดิ์เหมือนทางฝ่ายการเมืองเขาตั้งใจแล้วล่ะว่ายังไงเขาไม่เอาเนี่ยเขาเอาคนเนี้ยคุณปิยสิริเนี่ยเลขาเนี่ยเลขาสอปตเนี่ยซึ่งประวัติของทาง
1: เคยอยู่สมชมาใช่ไหม
0: ไม่อยู่ DSI มาเก่า
1: เหรอ
0: คุณปิยสิริ
1: เคย
0: เป็นรองเลขาปปสค่ะแล้วรองเลขาปปสเสร็จมาเป็นผอกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบของ DSI ก่อนที่จะถูกโยกมาเป็นรองเลขาสอปต
1: อ๋อสอปต
0: แล้วก็นี่แหละเข้ามาเป็นกระทรวงยุติธรรมแต่ที่มีคนเมามากที่สุดสำหรับคุณปิยสิริเนี่ยคือนามสกุล
1: อ๋อคนแรก
0: ใช่ นามสกุลค่ะนามสกุลวัฒนวรังกูนามสกุลใครรู้ไหมคุณผู้ฟังภรรยาคนแรกหรือว่าแม่ของลูกอ่ะของคุณอนุทินเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการโยงใยสายสัมพันธ์ว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่า
1: นักข่าวยังไม่ได้ถามนายกนะประเด็นเนี้ยถามยังเนาะ บางทีไม่ยังตอนแรกก็นึกไม่ถึงนะแต่พอพี่เด้งพูดอ่ะอ๋อมาเชื่อมโยงถูกแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้นึก
0: ซึ่งอ่ะเนี่ยและในขณะเดียวกันเนี้ยเรื่องร่างกลับมาที่ร่างเนี่ยนะกรรมการนะไล่มาถึงปลัดเลยใช่ปะที่เป็นกรรมการนี่กรรมการมีใครบ้างก็จะมีเลขากรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะที่เป็นกรรมการด้วยไปดูชื่อว่าเป็นใครไม่รู้จักอ่ะรู้จักไหมหันษาหอมหวนเป็นผู้หญิงแล้วก็มาต่อด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหรือว่าด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งอันนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิปรัฐบาลแล้วก็จะเนี่ยผู้แล้วก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้านเดียวกันเลยกฎหมายสิทธิมนุษยชนกระบวนการ

0: ยุติธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากวิปฝ่ายค้านแล้วก็เจอเนี่ยพวกด้านเดียวกันเลยเนี่ยผู้สูงคดีที่ทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรมอาญาจากความเห็นชอบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเนี่ยอย่างละคนอย่างคนอย่างละคนแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและอำนวยความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ซึ่งประธานสภาจะเป็นผู้เสน
1: อ
0: และคนสุดท้ายจะทำหน้าที่เป็นเลขาแล้วก็เป็นกรรมการด้วยก็คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเขาเลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเฮ้ยกรรมการชุดนี้มันคือฝ่ายการเมืองหมดเลยอ่ะทั้งนั้นที่ร่างแรกเนี่ยเขาให้ผู้พิพากษาหรือว่าแบบทางพวกอัยการอะไรคือเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการแต่นี่ไม่เลยนะนี่คือฝ่ายการเมืองทั้งหมดซึ่งก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าเฮ้ยในเมื่อเป็นฝ่ายการเมืองปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องของการต่อรองกันอยู่แล้วก็เลยมีการมองกันมาแบบนี้ว่าเพราะอำนาจของก้าวอรหันต์ที่ว่านี้จะมีอำนาจแบบในการตัดสินที่เป็นชี้ตายหรือว่าจะดองเรื่องเอาไว้ก็ได
1: ้
0: กับผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการในการนิรโทษกรร
1: ม
0: ชีวิตของ 6,000 คนเนี่ยตอนนี้ก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของกรรมการทั้ง9คนนี่แหละ
1: อ๋อมีปลัดสำนักนายกด้วยใช่ไหม
0: เป็นเลขา
1: อ๋อ
0: เออแล้วก็เป็นกรรมการ
1: เพราะว่าปลัดท่านปัจจุบันเดี๋ยวจะเกษียณด้วยก็โหต้องจับตาเลยเนาะใครจะมาน
0: ี่แล้วตอนนี้นะหัวเขาเมาส์กันให้แซ่ดเลย
1: ว่า
0: เนี่ยคุณข้างหลังอะคุณข้างหลังอะเข้ามาดูแม้กระทั่งบอร์ด
1: อ๋อ
0: ใครจะเป็นบอร์ดเนี่ยคือคนนี้ไม่ให้เป็นคนนั้นให้เป็นคนนั้นให้เป็นคิดดูทุกเม็ดคุณข้างหลังอ่ะโอ้โหสุดๆอ่ะ
1: เขาแบ่งงานกันทำ
0: จะไม่แบ่งงานกันทำมาสิเอาถามเนี่ยเถอะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะถ้าเกิดว่าคุณจะวิ่งเข้าหาใครสักคนหนึ่งอ่ะระหว่างนายกอ่ะกับคุณข้างหลังอ่ะคุณจะวิ่งหาใครอ่ะแล้วโดยในแล้วอ่ะมันจะวิ่งหาใครเพราะคือทุกคนก็ตั้งคำถามเลยนะว่าตกลงเนี่ยอำนาจเนี่ยอยู่ในมือใครเนี่ยตอนเนี้ยว่าไปมันก็ไม่ต่างจากสมัยคุณทักษิณเนาะ
1: เหมือนสมัยลุงไหมสองลุงไหมไ
0: ม
1: ่มีคนไปเทียบ
0: ว่าไปไม่
1: มันก็ไม่คล้าย
0: เนาะอย่างพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีอำนาจเต็มไงเพียงแต่ว่ามีอำนาจเต็มและโดนขัดเฉย
1: ๆแล้วส่วนพลเอกประวิตรนะเวลานั้นเนี่ยก็คือดูแลเฉพาะเรื่องงานการเมืองใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าก็อาจจะมีบางอันที่ทับทับกันแหละพี่น้องเขาต้องคุยกัน
0: แล้วถามว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะมีความคิดในการงานไม่เราคือโดนเสี่ยม
1: คนรอบ
0: ข้างรอบตัวเสี่ยมแล้วก็มาเล่นงานน้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้การบริหารงานเนี่ยมีปัญหาแต่ถ้าพูดถึงอำนาจแล้วไม่ใช่ไงสมัยของคุณทักษิณเนี่ยกับรัฐบาลที่ผ่านมาโดยมีคุณทักษิณอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็สามารถเทียบเคียงกันได้กับยุคนี้สมัยนี้เหมือนกันอะไรเงี้ย
1: เขามาโมเดลเดียวกัน
0: แต่ว่ามันพูดไปเดี๋ยวโดนเด้งไม่ตามชื่อ
1: ระวังเดี๋ยวไปแถวอะไรนะต้องไปขึ้นศาลแถวอีสานนะ
0: ใช่มันไม่น่ากลัวหรอกว่าตอนนี้ขอโทษเถอะมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวกดดันกันออกมาแล้วนะ
1: จริงดิ
0: จริงรู้คือกลับไปยุคเดิมสมัยเดิมเลยแหละตอนแรกคิดว่าพี่ดนายคิดไปเองเปล่าแต่พอตอนหลังจริงเว้ย แต่ว่าบรรยากาศช่วงนี้นับจากนี้เป็นต้นไปนะเราก็คงจะได้เห็นพวกบรรดาที่หนีคดีทั้งหลายแหละเนี่ยกลับเข้ามาเข้าสู่กระบวนการเพราะว่าอย่างคนหนึ่งเนี่ยที่เคยคุยด้วยเนี่ยก็คือเนี่ยคุณอลิสบันไงเขาประกาศตัวมาตั้งนานแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเนี่ยเดี๋ยวรอเนี่ยโทรศัพท์ผ่าน
1: ตกลงพี่เด้งยอมเปิดเผยแล้วใช่ไหมว่าคุยตรง เพราะว่าก่อนนั้น
0: ไม่ได้คุยตรง
1: มีคนต่อสั่งอะไรนะมีคนยกเอายื่นโทรศัพท์ให้คุยเพราะว่าก่อนนั้นพี่เด้งจะบอกว่าอะไรนะอ๋ออะไรนะมีคนได้ยินหรือเราม
0: ีคนบอกมาต้องอ้อมกันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้รู้จัก
1: ไม่ได้รู้จัก
0: ไม่ได้รู้จักตัวเลยไม่ได้อะไรแล้วเพอเอิญเอ่ยถึงในวงแบบกินข้าวแล้วก็มีผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยเขานะเขาต่อสายให้คุยเลยอ่ะพูดถึงมากนะคุยกันเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาประกาศตัวเลยว่าเนี่ยเขาจะกลับมา
1: เขาก็ได้ด้วย
0: เขาก็มีคดีอยู่หลายคดีอยู่นะ
1: เออแล้วเนี่ยคุณจักรภพ

0: ็ได้เป็นส.ส.ด้วยเนาะเออได้เข้าสภาแล้ว
1: อ่ะมาดูอำนาจกันนิดนึงนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้มันจะมีผลนะนับตั้งแต่ปี48ใช่ป่ะจนถึงวันที่16กรกฎาคม68 20ปี
0: อ
1: ะครอบคลุมอะครอบคลุม20ปีซึ่งแบบโอ้โหนานมากค่ะอำนาจค่ะอำนาจนี่อำนาจของคณะกรรมการชุดนี้นะก็จะมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดนี่ให้ได้รับนิรโทษกรรมคือการพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี้แต่ว่าสงสัยไม่ทัน
0: เดี๋ยวไป
1: พักก่อน
0: พักฟังข่าวกันก่อน
1: เดี๋ยวค่อยมาตามอำนาจอีกทีหนึ่งของคณะกรรมการ
0: โอ้วันนี้ได้ความรู้ดีมากเลยพี่เด้งเอามาเล่าให้ฟัง
1: พักก่อนสักครู่ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจียังไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานซึ่งตนยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยไปและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาประเทศและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีและผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนโดยตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์นางสุภจีกล่าวพร้อมระบุว่าในแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้งการดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการไม่ใช่ภาษีและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขณะนี้เข้าใจแล้วว่าเมื่อรัฐมนตรีออกมาสื่อสารด้วยตนเองจะช่วยให้ประชาชนสนใจและรับรู้ผลการดำเนินงานรวมถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลได้มากขึ้นจึงจะปรับรูปแบบการสื่อสารโดยออกมาชี้แจงและอธิบายการดำเนินงานด้วยตัวเองบ่อยขึ้นควบคู่กับการทำงานยิงสนั่นวงเล่างานบวชเดือดปมแค้นเก่าสงกรานต์ลั่นไกดับหนึ่งแฟนดีเจในงานถูกลูกหลงเจ็บเมื่อเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกันได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่82หมู่7ตำบลพระยาบลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในที่เกิดเหตุเป็นบ้านซึ่งกำลังจัดเตรียมงานอุปสมบทพบภายในบริเวณบ้านมีโต๊ะและเก้าอี้ล้มกระจัดกระจายขวดแก้วแตกเกลื่อนพื้นมีคราบเลือดจำนวนมากที่บริเวณหน้าบ้านขณะที่กระจกและตัวบ้านพบ

0: ร่องรอยกระสุนปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่ตรวจพบหัวกระสุนขนาด9มม.ตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ2หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายที่1คือนายปิยะโดมม่วงสถานอายุ36ปีอาการสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางไทส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคือนางสาวสุพรรณีกลิ่นฟุ้งอายุ27ปีซึ่งเป็นแฟนกับดีเจที่มารับงานในงานบวชถูกลูกหลงกระสุนปืนเฉียวที่บริเวณหัวไหล่เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้การว่าระหว่างมาร่วมงานบวชมีชาย2คนเป็นพี่น้องกันซึ่งเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงสงกรานต์และเดินเข้ามาสอบถามว่ายังติดใจอะไรอยู่หรือไม่ซึ่งผู้เสียชีวิตตอบไปว่าไม่มีอะไรแต่ไม่ได้กลัวจากนั้นจึงมีการคว้างขวดเข้ามาที่ผู้ตายก่อนที่ชายทั้ง2คนจะชักอาวุธปืนยิงไปหลายนัดขนส่งหนุนประชาชนจดทะเบียนรถจักรยานพ่วงข้างหรือซาเล้งจ่ายภาษีเพิ่มเพียง50บาทนางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่ารถซาเล้งที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศสามารถยื่นขอเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบที่เป็นซาเล้งได้ในทุกสำนักงานขนส่งต่างๆทั่วประเทศเพื่อความถูกต้องโดยมีเงื่อนไขไม่มากซึ่งจะต้องมีมาตรฐานขนาดความกว้างยาวและสูงตามกำหนดและต้องมีป้ายมีไฟให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยโดยเสียค่าต่อภาษีประจำปีเพิ่มเพียง50บาทเท่านั้นคือภาษีรถจักรยานยนต์100บาทภาษีพ่วงข้างซาเล้ง50บาทรวมเป็น150บาทต่อปีด้วยเอกสารที่ต้องใช้ในการจดขอทะเบียนรถพ่วงข้างซาเล้งประกอบด้วยเล่มทะเบียนรถตัวจริงของเจ้าของรถพร้อมบัตรประชาชนมาขอตรวจสภาพรถและยื่นขออุปกรณ์ส่วนควบซาเล้งเข้าไปในการจดทะเบียนต่อภาษีรถหากวันหนึ่งเลิกใช้ก็สามารถขอแจ้งยกเลิกได้เช่นกันทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเกิดความคุ้มครองตามกฎหมายเวลาเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนนิยมใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งเพื่อกิจการในครอบครัวเป็นจำนวนมากซึ่งหากมาดำเนินการจดทะเบียนตามที่กำหนดจะถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อครบกำหนดต่อภาษีประจำปีก็จะไม่ต้องมาถอดพ่วงข้างออกให้ยุ่งยากอีกต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาค่ะสเปนเฉือนชนะเบลเยียม2-1ทะลุรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ไปเจอกับฝรั่งเศสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนวันที่10กรกฎาคมเป็นเกมเตะรอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่2ระหว่างสเปนกับเบลเยียมที่โซฟายสเตเดียมเมืองอิงเกิลวูดรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยในครึ่งแรกสเปนเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่ามีจังหวะบุกได้ลุ้นประตูหลายครั้งจนกระทั่งนาทีที่30เป็นสเปนขึ้นนำเบลเยียมจากการยิงของฟาเบนรูอิสและหลังเสียประตูเบลเยียมเปิดเกมบุกขึ้นมาเป็นระยะจนนาทีที่41เบลเยียมไล่ตีเสมอสเปน1-1จากการพุ่งมงของชาร์ลส์เดอเคเตลาเอเร่และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์เสมอกัน1-1

0: 1ครึ่งหลังนาทีที่88สเปนมาได้อีก1ประตูขึ้นนำเบลเยียม2ประตูต่อ1จากจังหวะยิงไกลบอลพุ่งเข้ากรอบและเป็นมิเกลเมริโน่พุ่งเข้ามาช้าสวนตัวลัมเมนส์เข้าไปเบลเยียมโหมบุกอย่างหนักในช่วงเวลาที่เหลือแต่ทำประตูไม่ได้จบเกมสเปนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ทำให้สเปนทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่2โดยจะเข้าไปพบกับฝรั่งเศสในวันที่15กรกฎาคมนี้เวลา2นาฬิกาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาชั่วโมงที่2:10 น.นะหูคุณผู้ชมเราทาง Facebook Live นี่ความคิดเห็นหลั่งไหลมากพี
2: ่
1: สองประเด็นนะก็คือเรื่องพรบ.สสส.เนี่ยสร้างเสริมสันติสุขนะฮะแล้วก็เรื่องของพรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: นะฮะเดี๋ยวก่อนหลายท่านเลยเดี๋ยวก่อน
2: ขอไล่นะคือที่เข้ามาด่าเราเนี่ยว่าไปเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องดีใจนะว่าเออยังมีแฟนคลับอยู่นะเนี่ย
1: ไม่แต่มีกี้สองสามท่านก็พูดในเดี๋ยวมันเยอะหาไทยหาไม่เจอละคือเขาพูดในทำนองว่าถ้าสองพักนี้มารวมกันจริงอ่ะรับรองได้ลงทะเลมีหนึ่งอ่ะเดินความเห็น
2: มันก็ไม่แน่ลงทะเลไงเอาดูพักประชาชนเห็นไหมคนก็ยังเลือกมาแบบถล่มทลายเลย
1: คืออาจจะความเห็นเขาว่าเขาไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อคุณอะไรนะบอกว่าถ้ารวมกันเนี่ยพักคนภาคใต้จะยังเลือกประชาธิปัตย์ไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: เออนั่นก็ต้อง
1: น
2: ะตั้งคำถามกันต่อไปว่า
1: คุณจงรักภักดีบอกว่าพรรคแรกที่เลือกคือประชาธิปัตย์ตอนนั้นหมายถึงสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนอ่ะก็อาจจะคล้ายๆเล็กอ่ะเราก็จะชอบในแบบในแง่ของรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมันก
2: ็แต่ว่าภาคใต้อ่ะอย่างภูเก็ตเห็นไหมเขาก็ถึงว่าตอนที่คะแนนแตกแต่เขาก็ยังเลือกพรรคประชาชนอยู่ใช่ไหม
1: เออใช่
2: เออคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยในภาคใต้อะไรเงี้ยนั่นเราก็ไม่รู
1: ้
2: เนี่ยรอดูกันไปว่าในที่สุดเขาจะรวมกันไหม
1: คุณเธอสาวบอกว่าให้ออกจากประชาธิปัตย์แล้วไปอยู่พรรคธนาธรเลย
2: ใครอ๋อไม่ถึงคุณอภิสิทธ
1: ิ์เหรอบอกให้ไปเป็นหัวหน้าพรรค
3: โอ้โหเฮ้ยระวังนะ
2: ไม่มี
1: คงไม่ขนาดนั้นหรอกนะ
2: เออ
1: เพราะยังไงพรรคประชาธิปัตย์เขาต้องอยู่ยงคงกระพันคุณน้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่พูดคำไหนคำนั้นค่ะนี่มา FC ทำจริงค่ะ
2: แล้วอะไรอีกคะ
1: โหเยอะค่ะต้องสกรีนนิดนึงค่ะ แล้วมีแถมมาด้วยคุณคนเดิมเมื่อกี้คุณหน่องหรือน้องเนี่ยพรรครักชาติมีพรรคเดียวค่ะคือ

0: น้ำเงินหรือไงคะโอ้โหแหมนะมีสวัสดิ์เฉวียนกันเล็กน้อย
1: อ่ะมามาเลยหน้าที่ของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเน
0: ี่
1: ย
0: เดี๋ยวพี่ตอบด้วยเมื่อกี้มีคนนึงถามว่าเกี่ยวแล้วคุณจะเกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์จะได้รับนิรโทษกรรม
1: เดี๋ยวตอบเดี๋ยวมีคำตอบเดี๋ยวมีคำตอบให้แต่ว่ามาดูหน้าที่ก่อนนะเราค่อยๆไล่กันไปนะว่าคณะกรรมการชุดนี้เขามีหน้าที่อะไรบ้างเขาจะลงไว้เลยเนี่ยในตัวร่างกฎหมายเนี่ยนะ
0: ค
1: ือบอกว่าคือวินิจฉัยชี้ขาดการได้รับนิรโทษกรรมแล้วก็การพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี
0: ้
1: แล้วก็มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องขอจากการนิรโทษกรรมจากผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการเนี่ยก็ต้องจัดให้มีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการร้องขอการนิรโทษกรร
0: ม
1: และนอกจากนั้นนะก็จะสามารถเรียกเอกสารหรือบุคคลมาให้ข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงได้ซึ่งก็น่าแปลกนะว่าพอมาถึงวุฒิเนี่ยเขาแก้นะคือนอกเหนือจากการเรียกเอกสารหรือบุคคลมาให้ข้อมูลเนี่ยสามารถเรียกสิ่งของคืออะไรงง
0: เ
1: นี่ยคือเขาแก้ซึ่งมันก็ผ่านความเห็นชอบแล้วนะไม่รู้ว่าเรียกเอกสารหรือบุคคลมาให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันนี้เพิ่มว่าสามารถเรียกสิ่งของมาได้ด้วย
0: ก็คือพวกพยานหลักฐานนี้เปล่าสมมติถ้าเป็น
1: ต้องเอามาใหม่อ่ะ
0: เอออ่
1: ะแล้วก็จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนะแล้วก็การประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยเสนอต่อสภาวุฒิแล้วก็คณะรัฐมนตรีศาลแล้วก็เผยแพร่ต่อประชาชนแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจสาธารณะนะคะเพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วก็จะต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่ะเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แล้วก็มีหน้าที่ในการออกระเบียบหรือว่าประกาศเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแล้วก็ดำเนินการอื่นใดเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และนะคำวินิจฉัยชี้ขาดนี้นะให้ถือว่าเป็นที่สุด มีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมต้องรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้
0: อง
1: คือมีอำนาจเต็มอะเนี่ยเห็นอำนาจเต็มมาผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมต้องรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและนะบรรดาการกระทำใดๆก็ตามของบุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยหรือว่าแสดงออกทางการเมืองอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าแรงจูงใจทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม48เนี่ยจนถึง16กรกฎาคม68ที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งฐานความผิดที่เกี่ยวพันกันให้การกระทำนั้นเนี่ยไม่เป็นความผิดและให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและไม่ถือว่าผู้เคยกระทำความผิดรวมถึงพ้นจากความรับผิดทางอาญาและทางพินัยเท่าที่ไม่ขัดกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทางคณะกรรมการซึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเขาเขียนเอาไว้ด้วยนะที่ได้กระทำโดยสุจริตนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองก็คือไม่มีความผิดคือเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาเวลาตัดสินใครให้นิรโทษกรรมไม่นิรโทษกรรมเนี่ยคือตอนนี้กระบวนการแม้ว่าจะผ่านความเห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็เตรียมประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกันกับการชุมนุมทั้งหมดที่ผ่านมาและดำเนินคดีเนี่ยจะได้รับการนิรโทษกรรมโดยอัตโนมัติไม่ใช่ต้องเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการที่จะมีอำนาจเต็มนะคะในการดำเนินการนิรโทษกรรมซึ่งมันอาจจะมีปัญหาตามมาเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการระบุเอาไว้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนะคะที่กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองนั่นหมายความว่าคือคุณก็จะไม่ผิดและเมื่อพระราชบัญญัตินี้เนี่ยมีผลใช้บังคับแล้วในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่ได้ถูกฟ้องคดีต่อศาลหรือว่าอยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเนี่ยให้พนักงานสอบสวนหรือว่าพนักงานอัยการระงับหรือยุติการสอบสวนหรือว่าการฟ้องคดีแล้วแต่กรณีหากผู้นั้นถูกฟ้องคดีต่อศาลแล้วและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลใดเนี่ยให้ศาลนั้นยุติการพิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความก็เดี๋ยวคณะกรรมการก็ทำหน้าที่ปุ๊บเนี่ยเขาก็คงจะทำหนังสือไปที่ศาล
0: ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวศาลเขาก็ต้องจำหน่ายคดีที่เกี่ยวข้องอ่ะออกจากสารบบอ่ะแล้วนี่ก็

0: มาเข้าสู่กระบวนการที่แทนมีอำนาจเหมือนศาลน่ะคณะกรรมการชุดเนี้ยและทีเนี้ยเนี่ยมันจะมีนะมันจะมีอยู่กรณีนึงเนี่ยที่ตอนนี้เขาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันก็น่าสนใจนะทีเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายค่าเสียหายอ่ะอย่างกลุ่มพันธมิตรอ่ะที่ล้อมสนามบินจำได้ไหมที่คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอ
1: ่
0: ะแล้วแต่ละคนน่ะก็ไม่มีเงินที่จะต้องจ่ายก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายกันไปทั้งหมดเลยนะพวกเนี้ยทีเนี้ยมันจะมีอยู่ในส่วนหนึ่งบอกว่ากรณีตามวรรคหนึ่งถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ใดชำระค่าเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐคือในร่างของสภาเนี่ยเขาเขียนคำว่าหรือรัฐวิสาหกิจใดแต่ปรากฏว่าในวุฒิเนี่ยมาแก้ใหม่เป็นคำสั่งให้ผู้ใดชำระค่าเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐเท่านั้นไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ
1: อ้าว
0: เพราะนั้นเนี่ยสนามบินเนี่ยไม่ใช่ของรัฐอ่ะให้การชดใช้ค่าเสียหายหรือว่าการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นอันยุติลงทั้งนี้ไม่กระทบต่อการชำระหนี้หรือว่าการบังคับคดีที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วนั่นหมายความว่ากรณีของพันธมิตรเนี่ยไม่ได้รับข้อยกเว้นหรือเปล่าคือคุณก็ยังจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อไปก็ยังเป็นบุคคลล้มละลายต่อไปหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้เพราะบางคนก็บอกว่าไม่น่าจะใช่นะอ่ะเพราะว่าในมาตรา10เนี่ยการที่ผู้ใดได้รับสิทธิ์พ้นจากความรับผิดตามกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้นั้นในการที่จะใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากการกระทำของผู้นั้นนั่นก็หมายความว่าในหน่วยงานนั้นเขาสามารถที่จะร้องทางแพ่งขอเรียกค่าเสียหายได้เลยอีกอันนี้ก็มองอีกมุมนึงในแง่ของข้อกฎหมายอ่ะก็อยู่ที่คณะกรรมการจะว่ากันไปว่าตกลงเนี่ยกลุ่มพันธมิตรเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิพิเศษอันนี้ไห
1: ม
0: ก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายแล้วแบบมาเป็นบุคคลล้มละลายกันไปอะไรเงี้ยเพราะมันก็ดูแปลกๆกับการแก้ไขในร่างของวุฒิที่มีการแก้ในจุดเนี้ยมุมเนี้ย
1: อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เล็กฟังเห็นชื่อคุณอะไรนะเขาเป็นนปช.เก่าแล้วก็เป็นทนายด้วยเขาก็ดูตัวเขาอะเขาก็บอกว่าคือพรบฉบับเนี้ยคนเสื้อแดงอะติดคุกจนออกกันมาหมดแล้วไม่เหลือแล้วแต่ประโยชน์ที่ฉบับเนี้ยจะได้ก็คือพันธมิตรเก่าเขาพูดในลักษณะนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มองในประเด็นแก้ไข
0: คนเสื้อแดงยังมีอยู่พวกที่หนี
1: คดีตั้งหลายคนใช่ไม่ถึงว่าในคุกอะ
0: คือคนที่พูดอะคือคุณหลุดคดีแล้วไง
1: ใช่ใช่
0: แต่คนอื่นอะยังจตุพรเนี้ยจตุพรในคดีเป็นตั้งเลยนะ
1: แต่เพียงแต่แค่ไม่ได้อยู่ในเรือนจำแค่นั้นเองประกันตัว
0: ใช่แล้วก็มีอีกหลายคนนะจำได้ไหมที่เพราะว่าคดีเสื้อแดงเนี่ยมันโอ้โหนานมากบางทีแบบมาเอาขึ้นศาลยังงงเลยโอ้โหนี่ยังไม่จบอีกเหรอ
1: ใช่แล้วบางทีอะชาวว่องเป็นชาวว่องชาวบ้านที่มาเป็นม็อบอะก็โดนก็ติดคุกแต่ว่าอันนี้คือในคุกมาออกหมดแล้ว
0: เสื้อแดงอะ
1: อ๋อแต่ในคดียังค้างอยู่นะบางทีได้ออกมา
0: คดียังค้างอยู่
1: เขาพูดไม่หมด
0: แล้วทีนี้เนี่ยนะมาดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะข้อกฎหมายเนี่ยนะมันจะเป็นข้อกฎหมายแนบท้ายที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งคืออย่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวซะมากกว่
1: า
0: แต่กลับไม่ให้ความสนใจกับในมาตรา124ซึ่งมาตรา124เนี่ยต้องย้ำเคยอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังไว้แล้วนะว่าคือมาตรา124เนี่ยก็คือผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือว่าได้ไปซึ่งข้อความเอกสารหรือว่าสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีถ้าความผิดนั้นได้กระทำในระหว่างประเทศอยู่ในการรบหรือว่าการสงครามผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปีถ้าความผิดดังกล่าวเนี่ยมาใน2วรรคก่อนได้กระทำเพื่อให้รัฐต่างประเทศได้ประโยชน์ผู้กระทำนั้นต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตเนี่ย มันอยู่ในส่วนท้ายของร่างเนี่ยพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมด้วยเพราะนั้นเนี่ยนะมันก็น่าจะครอบคลุมกับบุคคลที่มีฐานความผิดนี
1: ้
0: เพราะนั้นก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะเข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรมหรือเปล่าและคณะกรรมการเนี่ยจะให้หลุดไห
1: ม
0: จะให้หลุดจากโทษเหล่านี้ไหมแล้วมันก็ยังมีในมาตราอีกซึ่งก็เนี่ยซึ่งมันน่าแปลกไงว่าบรรดาพวกสสเขาไม่ให้ความสนใจในประเด็นเหล่านี้เลยนะมีที่พูดก็มีคุณหมอวรงค์คนเดียวว่าให้จับตาดูให้ดีกับมาตราเนี่ย1 2 4 1 8 4และ190

พราะว่า184กับ190เนี่ยนะก็จะเกี่ยวกับปมประเด็นเรื่องของชั้น14ที่บอกว่า184เนี่ยผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือว่าไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งเรื่องนี้มัน

0: ว่ามาตรา190ค่ะระบุเอาไว้นี้นะคะบอกว่าผู้ใดหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานอัยการของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรกได้กระทำโดยแหกที่คุมขังโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือว่าโดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ใน2วรรคก่อนกึ่งหนึ่งคือมันก็ดูเหมือนจะครอบคลุมกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์อยู่นะแต่ทีเนี้ยคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปดูว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำตัดสินออกมาคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผิดมาตรา157นั้นมาตรา157เนี่ยมันเข้าเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันไหมเพราะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเขาจะยกเว้นมาตรา112ทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็การฆ่าฆ่าคนอะไรนะให้ตายอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะไม่เข้าข่ายที่รับการนิรโทษกรรมทีนี้ไอ้ความผิดตามมาตรา157เนี่ยคือในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยนักกฎหมายเองเขาก็บอกว่ามันก็ถือว่าเป็นความผิดในคดีทุจริตนะแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ากรรมการเนี่ยเขาจะตีความว่ายังไงอ่ะก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของคณะกรรมการด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอจับตาดูอ่ะเรื่องเนี้ยมาตรา124 184แล้วก็190ว่ามันจะเป็นตัวที่เอื้อให้กับผู้ที่ช่วยคุณทักษิณในคดีชั้น14มันจะเป็นตัวเอื้อให้คุณนุ้งอิงมันจะเป็นตัวเอื้อให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยที่ไม่มีคดีความติดตัวไหม
1: ซึ่งถ้ามีการเอาไปเชื่อมโยงกับทางการเมืองใช่ไหมการร่วมรัฐบาลการอะไรเงี้ยมันก็
0: เพราะเชื่อเหอะว่าคุณยังไงคุณทักษิณก็ต้องพยายามช่วยน
1: ้
0: องสาวตัวเองเนาะ
1: ก็คืออาจจะยอมแลกฉันจะไม่เคลื่อนไหวใดๆแล้ว
0: อ
1: ันนี้สันนิษฐานเฉยๆนะไม่ได้กล่าวหา
0: ใช่เพราะ
1: ผ
0: มนึกว่าใช่เพราะว่าเป็นการถ้ามองในแง่
1: การเมืองอ่ะนะ
0: พี่ชายคนนึงอ่ะ
1: มันก็
0: ในเมื่อฉันก็หลุดออกมาในปลอดนึงแล้ว
1: แล้วต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเป็นคนดึง2คนนี้มาเป็นนายกอ่ะคือดึงทั้งคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ทั้งลูกสาวอ่ะเสนอให้มาเป็นนายกเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยแก้ไขอ่ะ
0: เพราะจะให้แบบน้องสาวตัวเองเล่ร่อนไปที่นู่นที่นี่ได้ยังไงใช่มั้ยก็ต้องพยายามให้กลับมาแหละ
1: แต่ว่าจะมาด้วยวิธีไหนอะไรอย่างไรใช่ไหมแต่เราก็จะเห็นนะว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ดูเงียบๆไปนะในโซเชียลก็มีบ้างแต่ว่าน้อยลงกว่าเมื่อก่อน
0: แต่ว่าหลายคนเนี่ยนักการเมืองหลายคนเนี่ยเขาจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวมากๆเนี่ยนะคะทางนี้ก็เป็นเพราะว่าไอ้ที่แนบท้ายไว้เหมือนกันเนี่ยของร่างพรบเพราะอยู่ดีๆเนี่ยเขาไปเอาแนบท้ายไว้กันเนี่ยความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกผู้ที่สภาแต่เขาก็จะวงเล็บเอาไว้ว่าเฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จกับในอีกมาตราหนึ่งก็คือความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งโดยทุจริตแล้วก็การเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จคือบรรดาส.ส.เขาก็มองกันว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนบอกว่าในเมื่อคือคุณไม่เอาเรื่องหัวสว.เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณเอาอันเนี้ยกฎหมายมาตราเนี้ยมารวมอยู่ด้วยในร่างกฎหมายนี้ทำไมถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการที่จะนิรโทษกรรมอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสว.เนี่ยแม้ว่าในช่วงของการอภิปรายอ่ะที่มีคนโจมตีในประเด็นเนี้ยคุณนิกรจำนงเองก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เข้าข่ายคดีหัวสว.เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เข้าข่ายคือคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมอยู่แล้วเนี่ยนะความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเรื่องนี้แหละโอ้โหนักการเมืองก็จะให้ความสนใจกันมากเลย

0: ีค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: กลับมาช่วงสุดท้าย 9:32 นาทีนะอ่ะใน Facebook Live นะคุณผู้ชมเราก็มีปะทะกันเล็กน้อย มีพาดพิงกันเล็กน้อยนะแล้วบางคนก็เข้าไปเตือนอย่าใช้คำรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะเรื่องทางการเมืองบางทีความคิดหรือมุมมอง
3: เป็นเรื่องปกติ
2: ใช
3: ่แต่ว่าอย่าทะเลาะกันแรง
2: ใช่นะพอหอมปากหอมคอนะจ๊ะ
3: นี่คุณนีนเองคิดที่บอกว่าทำไมต้องมีกฎหมายฉบับนี้คะคนผิดก็ต้องรับผิดรับโทษถ้าไม่รับก็ไม่ควรอยู่ในประเทศอีกต่อไปแต่นี่นะเนื้อหาต่างๆเนี่ยในร่างฉบับเนี้ยในส่วนของสสใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีแก้ของสวเล็กน้อยต้องรู้จักหน้าค่าตาประธานกรรมธิการชุดนี้นิดนึงนะคะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือค่ะต้องรีบขีดเส้นใต้ให้ทุกคนได้รับรู้ไว้ว่าคุณณัฐวุฒิใส่เกลือค่ะความจริงอ่ะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆก่อนเดี๋ยวมานั่งอ่านไปเลยว่ากรรมธิการมีใครบ้างหนึ่งในนั้นมีอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์ด้วยที่ไปออกทีวีอ่ะนึกออกไหม
2: เออช่วงหลังเงียบๆไปเนาะ
3: มีอาจารย์โคธมด้วยค่ะนี่คุณชัยธวัฒน์ค่ะคุณนิกรจำนงด้วยเนี่ยที่
2: มีไม่มีแบบขั้วอนุรักษ์อะไรเงี้ยมีไหม
3: ไหนดูดิไม่
2: ส่วนใหญ่ก็เป็นเหลืองแดงเขาเรียกอะไรนะแดง
3: น่ะมีอาจารย์อยู่บ้างเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าคือคุณก็จะต้องถูกเนี่ยจำเอาไว้เลยว่าเนี่ยคุณเป็นคนแก้จนเป็นที่มาของกรรมติดของเนี่ยเนื้อหาในร่างฉบับเนี้ยซึ่งมันดูแปลกๆอ
2: ่
3: ะ
2: อ่ะปะมันก็ถือว่าพี่ถ้ามองอีกมุมนึงก็อ่ะ20ปีแล้วก็ล้างไปรอบนึง
3: ล้างให้หมดเหรอ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี
3: ้ล้างให้หมด
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีรัฐประหารแล้วไงใช่ไหมหมายถึงว่าในยุคปัจจุบันไม่มีรัฐประหารจะมาล้างนู่นล้างนี่ก็เลยล้างกันเองเนี่ยการเมืองเขาก็เลยออกล้างกันเองไงพี่แดงใช่ไหม
3: มาเบรกนี
2: ้ชื่อเรื่อง
3: กรมน.นิดนึงไม่ได้เลยของคุณนะในยุคกรมน.เนี่ย
2: อันนี้เขาสงบศึกกันแล้ว
3: ฮะ
2: ก็คุณวรรณเขาไปมาเลเซียใช่ไหมแล้วก็ทางเสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เขาไปมีเรื่องเล่ามีคนที่สนามบินเขาเล่าให้ฟังว่าพอมาถึงเนี่ยเสปูด้วงมาแล้วใช่ไหมพลเอกชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นเสทบแล้วก็เป็นเลขาลมน.ด้วยเนี่ยคุณอาจารย์วรรณเนี่ยเดินเข้ามาหาเลยแล้วก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าถ่ายทอดสด
3: ใช่มันมีถ่ายทอดสด
2: อาจารย์วรรณบอกผมไม่รู้ว่าถ่ายทอดสด
3: แล้วครั้งแรกเลยนะ
2: เ
3: พราะเขาอนุมัติไงให้มีการถ่ายทอดสดได้
2: อาจารย์วรรณบอกผมไม่รู้ผมก็แสดงความคิดเห็นความรู้สึกไปอ่ะก็แบบอยากให้แบบเป็นการเตือนอ่ะเป็นการเตือนซึ่งก็มีการคุยกันก็
3: ไอ้เหี้ยไม่เตือนนะ
2: นั่นแหละ
3: อันนี้คือด่าเขาน
2: ะนั่นแหละก็กลายเป็นว่าก็เขาก็เคลียร์ใจคุยกันแล้วล่ะซึ่งเสปูด้วงเนี่ยเขาก็ได้แถลงหรือว่าชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้บอกอาจารย์วรรณแล้วล่ะว่าคือกรมน.เนี่ยคือความจำเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องปรับอ่ะมันต้องมีการปรับอยู่แล้วนะเรื่องข้อไหนที่ไม่ดีเนี่ยอาจารย์บอกมาได้เลยอะไรเงี้ยคือหนึ่งเคลียร์กันไปหนึ่งปลอกแล้วนะก็น่าจะเข้าใจกันแล้วแต่ว่าแน่นอนผลพวงของอันนี้มันก็จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนในเรื่องของกรมน.ด้วยนะเพราะว่าบางทีมันก็เหมือนผลงานไม่ชัดเจนอ่ะพี่เด้งนะผลงานไม่ค่อยดี
3: คือคนเนี่ยก็จะมองไงว่ากรมน.เนี่ยเหมือนกับเป็นแบบอะไรที่มันซ้ำซ้อนอ่ะภารกิจซ้ำซ้อนกันอะไรเงี้ย
2: ก็คือ
3: ประมาณก็สิ้นเปลือง
2: ใช่คือหน้าที่ของกรมน.พี่มันคืออะไรป่ะบูรณาการพอบูรณาการ
3: อย่างที่ก็บอกว่าประสานเนี่ยแต่ละหน่วยงาน
2: ใช่ประสานอย่างเดียว
3: ซึ่งจริงๆไอ้ประสานแต่ละหน่วยงานเนี่ยสปช.เองก็ทำหน้าที่นี้นะ
2: ใช่คือนี่ไงพี
3: ่ซ้ำซ้อนกันไง
2: ในฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีการคุยกันแบบมากันหลายยุคหลายสมัยเลยว่าจริงๆอ่ะกลไกสปช.สภาความมั่นคงแห่งชาติอ่ะมันคือที่สุดแล้วมันคือ1เป็นโครงสร้างสากล2มันผ่านการออกแบบมาหมดแล้ว

0: แล้วคือมีสมช.หน่วยเดียวเนี่ยคือประสานและมีอำนาจหน้าที่ด้วยเออแต่กลายเป็นว่าเอ้าม
1: ีกลมนอมี
0: เออแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ากลมนอเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนฝ่ายทหารซะมากกว่าเพราะว่าสังคมบ้านเราในทางการเมืองเนี่ยบทบาทของกองทัพใช่ไห
1: ม
0: ในอดีตมาตั้งแต่รัฐประหารแล้วกลมนอเนี่ยมันมีมาพร้อมพรบป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์แต่มามันก็ยาวมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันเราจะคิดว่าคอมมิวนิสต์แบบสมัยก่อนไม่มีแล้วแต่กองทัพเขาก็ยังมองว่ามันยังมีแบบอยู่ในฝังหัวในรูปแบบอื่นอะไรประมาณนี้เพราะนั้นกลมนก็เลยยังคงต้องมีอยู่แต่ว่าห่วงหนึ่งอ่ะที่มันมีการปรับเปลี่ยนก็คือเมื่อก่อนมันเป็นกฎหมายไอ้ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาเนี่ยปี51เขาเปลี่ยนก็คือยุบไอ้พรบคอมมิวนิสต์นั้นแล้วก็มาออกเป็นพรบกลมนนี่แหละปี51ก็เลยทำให้เป็นกลมนในยุคใหม
1: ่
0: แต่ว่าแน่นอนว่าคือจริงๆอ่ะเขาแบ่งเป็น5สปป.มั้งพี่ดูเรื่องสปป.5เนี่ยดูเรื่องพื้นที่พิเศษก็คือชายแดนใต้ดูเรื่องต่อต้านก่อการร้ายสิ่งแวดล้อมแรงงานต่างด้าวอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนกับว่าการดูแลคือการประสานงานกับหน่วยที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดกันไปมาคือหน่วยบูรณาการก็ไม่ต้องใช้งบอ่ะใช่คือไม่ต้องใช้งบเยอะแต่พอดีว่ามันเป็นไอ้นี่ไงเรื่องชายแดนใต้ด้วยไงพี่กลมน.ภาค4ส่วนหน้าก็เลยต้องมีงบประมาณในเรื่องชายแดนใต้
1: เร
0: ื่อง
1: เนี้ยที่มันดังอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกก็มาจากคำพูดของคุณวนรนั่นแหละที่ไปพูดเอาไว้ที่บอกเลยนะหน่วยงานเนี้ยไม่มีภารกิจอะไรที่โดดเด่นเลยมีผลงานเด่นอยู่อย่างเดียวคด
0: ี
1: ลอบยิงสอสอนี่แหละค่ะโอ้โหมันก็เลยแบบ
0: โหด
1: แรงมาก
0: คือโอเคเขาเรียกอะไรนะทัวร์ก็ลงอาจารย์วนรเยอะเหมือนกัน
1: คืออย่าคิดว่าที่พอที่แกออกมาโจมตีกรมนเนี่ยคือหลายคนจะคือก็ไม่ได้เชิงแบบจะเข้าข้างกรมนนะแต่หลายคนเนี่ยก็ไม่พอใจกับอาจารย์วนรเหมือนกันคือคุณก็จะไปด่ากรมนอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องภาคใต้ค
0: ือ
1: หลายคนก็มองว่าเอ้ยอาจารย์วนรแกอาจารย์ลืมไปหรือเปล่าว่าก็อยู่ในพื้นที่เนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานแล้วก็เคยมีตำแหน่งเป็นรองนายกที่กำกับดูแลความมั่นคงมาแล้วคือแกเองก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยจนกระทั่งปัญหาเนี่ยมันก็สั่งสมแล้วก็สลับซับซ้อนมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกเพราะนั้นคือจะไปโทษใครคนใดคนหนึ่งแล้วว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ไม่ได้เพราะถ้าพูดถึงในแง่ของความรับผิดชอบอาจารย์วนรเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบด้วยเหมือนกัน
0: ใช่แล้วในอดีตเนี่ยจำได้เลยคือโหมันจะมีแบบอยู่ในลิสต์เลยหมายถึงว่าพวกนักการเมืองในพื้นที่นะระดับท้องถิ่นระดับบางคนก็ระดับชาติแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็เป็นแค่ข่าวลือในพื้นที่ใช่ไหมว่าเฮ้ยคนเนี้ยเกี่ยวข้องคนนั้นเกี่ยวข้องหรือแม้แต่สมัยก่อนเนี่ยมันมีตอนห่วงการปล้นปืนปี47แล้วก็มีการจับกุมใช่ไห
1: ม
0: มีการจับกุมพวกกำนงกำนันแล้วเขาก็มีการให้ปากคำพาดพิงเลยว่าไปประชุมเรื่องนี้ที่บ้านนักการเมืองคนหนึ่งสสด้วยแต่เราไม่อยากไปย้ำแต่ถ้าใครไปเซิร์ชดูอาจจะชื่อออกมาเลย
1: ขอโทษนะมีคลิปภาพให้เห็นด้วย
0: ใช
1: ่ให้เห็นว่าคุณกำลังมีการแบบเหมือนถ้าจะพูดถึงอะช่วงนั้นมันต้องใช้คำว่าซ่องสุมอะ
0: ใช่แต่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่อาจารย์วันนอนะ หมายถึงนักการเมืองคนอื่นในพื้นที่ที่ถูกพาดพิงคือสมัยก่อนต้องยอมรับประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยฝ่ายทหารก็เล็งเนี่ยเล็งนักการเมืองเลยแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นด้วย
1: ถ้าพูดถึงคนในพื้นที่ไงคือคุณจะต้องเป็นกำลังที่สำคัญกำลังหลักเลยที่สำคัญที่จะต้องช่วยคลี่คลายปัญหาแต่ปรากฏว่าไปประมาณเนี่ยเหมือนกับว่ามันกลายเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะในพื้นที่อ่ะ
0: ใช่แล้วตอนนี้ถ้าพูดกันนะถ้าหนึ่งเอาจากคนชายแดนใต้นะที่เขาอยู่ในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้หนึ่งที่เขาเป็นคนไทยพุทธกับไทยมุสลิมด้วยแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้มีแนวคิดไปสนับสนุนแนวร่วมหรือแม้แต่พวกหน่วยข่าวทหารในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือบรรดาระดับท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะคือเป็นแนวร่วมหมดแล้ว คือเราไม่รู้เราสู้ยังไงอ่ะสู้ไปสู้มาเขาค่อยๆกลืน
1: อ
0: ่ะกลืนระดับท้องถิ่น
1: ว่าไป
0: แ
1: ล้วก็คือตัวใหญ่ๆตัวเป้งๆอ่ะทีก็อ่ะก็แอบ
0: ๆก็ใช่ไง
1: ก็ไม่รู้ไงว่าในแง่ของ
0: ก็อ้าวก็ในแง่ถือว่าบางทีเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จนะคือคนที่มีแนวคิดหรือว่าสนับสนุนหรืออะไรเงี้ยก็เติบโตมาในตำแหน่งสำคัญเหมือนกันนะพี่เด้ง

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยยาว
1: นี่มีคนก็เขียนบทความไว้นะเป็นคอลัมน์ประจำของมติชนสุดสัปดาห์เขาเขียนบอกว่าคือข้อเสนอข้อเรียกร้องให้ยุบกรมน.เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลย
0: เออ
1: เออแต่ไอ้ที่มันดังขึ้นมาเนี่ยก็มาจากนี้แหละมาจากคุณมน.นี่แหละเออเป็นเพราะคนที่พูดเนี่ยคือวันมูฮัมหมัดนอมัทา
0: เออ
1: เออซึ่งแทบจะเป็นส.ส.ยะลาแบบตลอดการ
0: เออ
1: และอยู่ในสถานะที่เป็นที่ปรึกษานายกด้วยในเวลานี้ไงม
0: ัน
1: ก็เลยยิ่งทำให้โอ้โหคือระดับประธานที่ปรึกษาพูดอ่ะ
0: ใช่
1: เออระดับคนที่อยู่ในพื้นที่แบบเนี่ยเขาใช้คำว่าตลอดการเลยอ่ะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้คำพูดเนี้ยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเนาะเออแล้วก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่นี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะเรื่องกรมน.เนี่ยจริงๆเนี่ยกรมน.เขาจัดตั้งมาตั้งแต่ปีนู่น2508หลังจากเสียงปืนแตกเดือนสิงหาปี07ที่นาแกนครพนมอ่ะยุคของจอมพลถนอมพลเอกประภาส
0: อ
1: ่ะจริงๆอ่ะจอมพลประภาสนะเขาเป็นจอมพลแล้วเนาะ
0: เออจอมพล
1: หลังสถานการณ์เดือนตุลา16เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากรมน.ซึ่งก็บอกว่าตอนนั้นน่ะเสียงก็เรียกร้องให้แบบยุบกรมน.เนี่ยดังมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะนั้นเรื่องนี้เขาต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่และพอรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เสนอยกเลิกพ.ร.บ.
0: ป้องกันการทำอะไร
1: ใช่คอมมิวนิสต
0: ์
1: แต่ว่าต่อให้เสนอยุบยังไงกรมน.ก็อยู่รอด
0: ก็ย
1: ัง
0: อยู
1: ่ก็อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี
0: ้ใช่พี่ก็คือมันเกิดหลังรัฐประหารพอดีไงบิ๊กบังอ่ะพลเอกสนธิก็พอประชาธิปัตย์ได้อายุไอ้เขาเรียกยกเลิกพ.ร.บ.ของไอ้คอมมิวนิสต์ไปอ่ะกรมน.มันก็สูญสลายไปตามพ.ร.บ.นี
1: ้
0: แต่พอรัฐประหารปี49เนี่ยก็ยกร่างขึ้นมาเลยมีพ.ร.บ.เนี่ยแหละรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี25แล้วก็ผ่านสภาต่างๆในปี2551กรมน.ก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยตอนนั้นจำได้สัมภาษณ์พลเอกสนธิแกบอกว่าเราต้องทำให้เป็น Homeland Security เหมือนสหรัฐอเมริกาพูดอย่างนี้เลยพูดน่ะต้นตะนู้นแล้ว
1: เสทบก็เลยยกเรื่องน
0: ี้มาใช่ก็เลยเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งนี่แหละเป็นแนวคิดเดิมที่เขาเอามาตั้งเลย
1: เนี่ยแต่ว่านี่เขาก็จะมองเลยนะบอกว่าไอ้ที่มันดังขึ้นมาอีกอย่างนึงก็เรื่องนี่แหละถ่ายทอดนี่แหละเพราะนั้นต่อไปนี้เวลาจะประชุมกรรมธิการงบประมาณก็
0: ไม่แต่เขาเดี๋ยวเขาก็ให้นักข่าวฟังไม่ใช่เหรอพี่ให้นักข่าวฟังป่ะ
1: คงให้นักข่าวฟังนั่งฟังอยู่ด้วยแหละแม้เมื่อถ่ายทอดเนี่ยก็ต้อง
0: นั่งฟังได้ไม่แต่หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เล็กไป
1: อ๋อบางทีเขาให้ไม่ให้บ้าง
0: เออ
1: ก็แล้วแต่กรรมธิการ
0: ใช่ไหม
1: ไม่แล้วแต่กรรมธิการ
0: เ
1: นี่ยเพราะว่าจะให้ไม่ให้
0: เมื่อก่อนเนี้ยไม่มีถ่ายทอดออกสื่อแต่เป็นวงจรปิดให้เราอ่ะนั่งฟังได้
1: แต่นี่ครั้งแรก
0: อ๋อ
1: นี่ครั้งแรกเลยคร
0: ั้
1: งแรกวันแรกก็บูมเลยเออเพราะว่าเนี่ยช่วงวันนั้นเป็นการประชุมครั้งแรกเลยของคณะกรรมการงบประมาณเนี่ย
0: ใช่เพราะ
1: ก็มีเรื่องนั้นด้วยอ่ะ
0: อะไร
1: เนี่ยที่หนุ่ยก็ไปชี้แจงอ่ะ
0: ปยป.
1: เออคุณหนุ่ยเนี่ยคุณ
0: อาจารย์อาจารย์วีระธีรพัฒน์
1: ใช่ใช่ใช่
0: ยุบไปเลย
1: เนี่ยยุบอีกงาน
0: ปยป.หนุ่ย
1: เ
0: ลยตอนนี้มันพลตำรวจมันยัง
1: ไม่รู้อ่ะ
0: พลตำรวจพันยังพันตำรวจเองอยู่ใช่ไหมอะไรนะ
1: ก็เลยทำแบบคือให้แบบคือลืมไปแล้วว่าหนุ่ยยังอยู่ในทำเนียบไง
0: เขาย้ายโอนมาอยู่นี่แล้วมันชื่ออะไรนะอะไรนะว่าทันยูว
1: ่
0: าทันยูอะไรผลิตอะไรผลิตผลอะไรดุพะโลไทยอะไรสักอย่างเนี่ยที่เคยตามคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณเศรษฐาทุกยุคอะนายกใน
1: ตระกูลชินวัตร
0: ใช่ก็คือย้ายโอนย้ายจากตำรวจมาเป็นข้าราชการ
1: เห็นหน้าบ้างไหม
0: ไม่เจอเ
1: ขาเนี่ยไม่เจอแล้วปอยปอมอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: เออไม่รู้เขานั่งวันก่อนเหมือนมีคนบอกนะอยู่ตึกไหนหลบสักที่หนึ่งอ่ะ
1: เออ
0: คือมันเป็นเหมือนหน่วยประสานงานเหมือนกันพี
1: ่
0: แต่คืออันนี้มันเป็นหน่วยที่แปลงร่างมาจากในยุคคสช.
1: อ
0: ่ะคือเดิมมันเป็นคณะปอยป
1: อ
0: แล้วมันห่วงหนึ่งก่อนที่คสช.จะยุบเขาเรียกว่าอะไรจะสิ้นสลายไปตามสภาพเนี่ยหน่วยใดที่เคยตั้งในยุคคสช.ก็เลยต้องออกกฎหมายรองรับให้อยู่ในโครงสร้างก็เนี่ยอันนี้ก็อยู่อันนึงปยป.มาจากประยุทธ์ประวิต
1: รและข้าราชการก็เดินไปเดินมา
0: เนี่ยอันเนี้ยก็จริงๆก็ขออภัยพี่หนุ่ยนะจริงๆก็ยุบก็ดีนะแหมไม่เป็นไรยุบเดี๋ยวเขาก็ต้องโอนย้ายไปทำส่วนอื่นอยู่ดีแหละยังไงก็เป็นข้าราชการต่อไป
1: เขารอไงเขาอายุงานอีกกี่ปีเนี่ย
0: อุ้ยเยอะ
1: เหรอ
0: เยอะอุ้ยมันรุ่นอะไรวะอีกไม่เป็นอีกสิบ
1: ตำแหน่งเป้าหมายของเขาอยากเป็นนั่นไง ผู้จัดการตำรวจ

0: สันติบาลใช่ไหม
1: โอ้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ต้องมาเติบโตในทำเนียบรัฐบาลอ้าวอนาคตอ่ะเป็นเลขาสมช.ก็ได้ใช่ไหมเออนั่นแหละต้องแล้วแต่ด้วยนั่นแหละอ่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูนะเพราะว่า มีเรื่องตลอดก็คือเมื่อคืนประมาณเกือบสามทุ่มอ่ะ
0: ทำไมเหรอ
1: มันมีข่าวจากในพื้นที่มาว่ามันมีเสียงระเบิดบุ้มสองบุ้มจากแถวช่องกลางที่สุรินทร์คือแต่ว่าเสียงเนี่ยมันมาจากฝั่งเขมรซึ่งทางทัพภาคสองเนี่ยเขาก็แถลงตอนดึกเลยเป็นออกเพจประมาณเกือบเที่ยงคืน
0: อ
1: ่ะบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ระเบิดในฝั่งเราแต่ได้ยินเสียงจากฝั่งเขมรลึกออกไปประมาณ10-15 กิโลฟังจากเสียงนะแล้วก็ไม่ได้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บอะไรเดี๋ยวช่วงเช้าคงจะประสานกับทางกัมพูชาว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็เกิดครั้งหนึ่งจำได้ไหมแล้วก็เขมรก็มาโยนความผิดว่าเป็นทหารเราคว้างระเบิดใส
0: ่
1: แต่ว่าอันนั้นมันตอนกลางวันไงแต่อันนี้มันตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะฝั่งเราเนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่าเขมรต้องเคลื่อนไหวเวลากลางคืนอาจจะต้องทำอะไรอ่ะในแง่ที่ว่าอาจจะเริ่มเข้ามาแบบจะลุกประชิดจะวางแผนเดินลาดตระเวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ไปพลาดเหยียบกับระเบิดหรือทำระเบิดอะไรหล่นหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอว่าทางเขาชี้แจงอะไรอย่างไรนะคะพี่แดงนั่นแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกนะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณเวลานี้นะคือตั้งแต่เราพี่แดงตั้งแต่เราอะไรนะเนี่ยที่มีนิทรรศการยุทโธปกรณ์ไทยอ่ะไทยเดฟเอ็กซ์เอ็กซิบิชันที่จัดที่กลาโหมศรีสมานเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหพี่ฝั่งเขมรเนี่ยเขาแบบออกข่าวบลุ่มเลยนะโอ้เขา
0: ก็เรื่องนี้เรื่องที่เราจะชูอาวุธเนี่ยนะ
1: เขาก็เป็นเหยื่อเราเหมือนกันนะเขาก็แบบพูดในทำนองว่าหุ้ยไทยผลิตของยุทโธปกรณ์เองได้ขนาดนี้มันโตแต่เขาก็จะมองว่าเนี่ยเอาไว้มาถล่
0: ม
1: เอามาถล่มเขมรคือแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นประเทศใหญ่กองทัพใหญ่กว่าแต่จะมารังแกมาลุกลานเราไปออกในแนวนั้นไงแต่เขาก็มองว่าโอ้โหเนี่ยไทยก้าวหน้าไปถึงเนี่ยสร้างอาวุธคือจริงๆเขาน่าจะรู้อยู่แล้วรถเกาะรถเกิดอะไรนะมาดำแท้งมาดังรถถังเขาก็จะดังนั่นแหละเขาก็ไปออกในแบบนั้นเลยว่าแล้วก็ไปปลุกกันในประเทศว่าไทยอ่ะจะเปิดแล้วจะเปิดรอบ3อะไรประมาณเนี้ยนะแต่จริงๆแล้วไม่นะเราจะไม่เป็นฝ่ายเปิดก่อนหรอกอย่างที่เราทราบนะเราจะเปิดก็ต่อเมื่อกัมพูชาเปิดแหละแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นอีกอันนึงก็คืออะไรป่ะเพราะว่าในงานไทยเดฟเนี่ยทาง DTI อ่ะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกลาโหมอ่ะเขาก็เอาไอ้พวกอาวุธน่ะที่เคยถล่มเขมรในห้วงการสู้รบที่ผ่านมาเอามาโชว์ใช่ไหมเช่นจรวด DTI-1G แล้วก็เขาเรียกยานรบไร้คนขับ D-Iron อ่ะที่มันแบบไม่มีคนขับแล้วก็เอาเข้าไปแล้วยิงอ่ะยิงเอาเขาเคยไปรบที่ตาเมินทมมาแต่ว่าอันนึงอ่ะที่เขามาโชว์ใหญ่มาก็คือ D-11A ที่พี่เด้งเคยถามหา
0: เออ
1: นั่นแหละแต่ว่าทางนั้นเขายืนยันว่าคราวที่แล้วอ่ะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าคราวเนี้ยถ้าเขมรยิง PHL-03 หรือว่าโดยการประเมินสถานการณ์ว่าถ้าเขายิงลูกยาวอ่ะเราก็จะยิงลูกยาวเหมือนกันเพราะว่าของเราเนี่ยคือโอเคยิงได้ไกลสุดเนี่ย300 กิโลเมตรก็จริงแต่คือเรามีกระสุนต่อระยะต่อไปได้อีก150 กิโลเมตรพี่เด้งเพราะฉะนั้นพี่ก็ดูเราจะน่าจะยิงเลยพนมเปญ
0: อ
1: ่ะเพราะมัน450 กิโลเมตรอ่ะถ้ายิงอ่ะนู่นอ่ะไปข้ามไปแต่ยังตกอยู่ในเขมรอยู่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นเอาไว้ป้องปรามด้วยว่าอ่ะถ้ามันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณจากฝั่งเราด้วยนะว่าอ่ะถ้าคุณใช้ PHL-03นะเราก็จะใช้ D11A ของ DTI เหมือนกันนะแต่ว่าวันก่อนเจออาจารย์เบลอ่ะแกชื่ออะไรนะดุลยภาพอ่ะแกบอกว่าแกคุยกับผู้ช่วยทูตทหารจีนมาแล้วซึ่งทูตทหารจีนเขายืนยันว่าจีนเนี่ยไม่ให้จีนไม่ให้เขมรน่ะใช้ PHL-03
0: อ
1: ันนี้แกบอกว่าทูตทหารจีนบอกกับแกเลยนะ
0: คือล็อกไว้เลยใช่ไหม
1: ใช่ก็บอกว่า
0: ไม่ให้
1: ประมาณนั้น
0: เออ
1: แต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลนึงนะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทไว้ใช่ไหมเผื่อเราก็ไม่รู้ว่าฮุนเซนไปเจรจาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะแต่เมื่อวานเล็กไปฟังบรรยายของทูตจีนของสมาคมผู้

0: ข่าวไทยจีนเนี่ยคือท่านทูตจีนเขาก็เลี่ยงไม่พูดถึงไอ้เรื่องสถานการณ์พวกนี้แต่ว่าทีมงานของสถานทูตเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเขาอะคอนเซิร์นนะที่เรื่องความรู้สึกของคนไทยกับความรู้สึกที่มีต่อจีนในห้วงที่มีข่าวว่าจีนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าท่านทูตเองก็คอนเซิร์นแบบว่าไม่อยากให้มันเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างคนไทยกับคนจีนจากเรื่องของกัมพูชาเขาบอกว่าเขาก็อยากให้เราเข้าใจว่าเขาทั้งเขมรทั้งไทยอ่ะก็คือมิตรประเทศของจีนที่จีนก็ต้องครบทั้งสองประเทศแล้วไม่ได้ดูด้วยว่าใครประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กคือทุกคนคือมิตรหมดซึ่งไอรายละเอียดเขาบอกว่าเรื่องยุทโธปกรณ์อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่บริษัทเอกชนเขาก็คือใครซื้อก็ขายอ่ะประมาณนั้นอ่ะเขาก็อยากให้เข้าใจในลักษณะนั้นด้วยเราก็บอกว่าเอ้ยเราเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของมหาอำนาจอ่ะทั้งจีนทั้งอเมริกาเขาก็ต้องพยายามที่จะมีอิทธิพลกับประเทศในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจนั่นแหละเขาก็บอกอ่ะคือเขาก็ไม่รู้จะชี้แจงแบบไหนนะแล้วก็
1: จำเป็นต้องเป็นมิตรด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: กับกัมพูชา
0: ใช่นั่นแหละก็คือต้องเป็นคือแต่รายละเอียดอ่ะคือแน่นอนว่าบริษัทค้าอาวุธอ่ะเขาก็อยากขายใช่ไหมใครมีเงินก็เขาก็ขายแต่โอเคที่เราคอนเซิร์นก็คือในเรื่องของที่ว่าอ่ะเขามีดีลระหว่างจีนกับกัมพูชาที่แบบไม่ต้องจ่ายเป็นเงินอะเวลาซื้ออะจ่ายเป็นอาวุธอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้ตอบนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็สู้กันต่อไปนะเราถึงบอกไงว่าเราอะต้องพึ่งพาตัวเองผลิตกระสุนเองผลิตยุทโธปกรณ์เองแต่อันนึงเราก็ต้องยอมรับเราก็ไม่ได้ไปมองภาพสวยหรูนะว่าจริงๆเราไม่ได้สามารถจะผลิตได้เองทุกอย่างไงพี่ทุกอย่างแม้ว่าบางอย่างที่เราผลิตเองอะเราผลิตเองบางที 95% เลยแต่บางอย่างก็ต้องนำเข้าเช่นระบบอำนวยการลบระบบยิงท่อยิงหรือคือมันจะมีชิ้นส่วนบางอย่างอ่ะที่ต้องเอาจากต่างประเทศแต่ว่าเราก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆก็ถือว่ามันทำให้วงการค้าอาวุธในส่วนของการผลิตยุทโธปกรณ์ไทยเนี่ยมันก็คึกคักขึ้นมานะโดยเฉพาะของ DTI ก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาของกลาโหมเลยนะในการผลิตพวกปืนพวกอาวุธที่มันใหญ่อ่ะนี่แหละแต่ไงก็ตามนะพี่สิ่งหนึ่งคืออะไรป่ะคือตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะความน้อยใจในหมู่ของทหารเขาบอกว่าเนี่ยคือเหมือนกับว่าตอนนี้เรามีอะไรเราก็หวังกับกองทัพอากาศไงใช่ไหมกองทัพอากาศเนี่ยขออะไรก็ได
1: ้
0: ขออะไรก็ได้เพราะว่าเอาเห็นผลงานใช่ไหมแต่ว่าทบบางอย่างก็ไม่ได้หรือว่าบางอย่างเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกคือพื้นที่ไม่ต้องไม่อะไรนะคือระดับหนึ่งก็ได้แต่ท้ายที่สุดอ่ะมันก็ต้องให้ F-16 มาช่วยอยู่ดีประมาณนั้นมันก็เลยทำให้ในส่วนของทบบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากจะเสริมสร้างอะไรให้มันเต็มที่ไงใช่ไหมแต่บางอย่างเขาบอกว่าบางทีนักการเมืองอ่ะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่อันนี้ไม่ต้องอะไรมากเอางบอันนี้ไปอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวยังไง F-16 มาช่วยคือไปคิดว่าการตัดสินเนี่ยมันอยู่ที่กำลังทางอากาศอย่างเดียวโอเคอันนั้นอ่ะใช่ซึ่งเราเห็นมาแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไงพี่อย่างปราสาทตาควายหรือเนิน677อย่างเงี้ยเราเอา F-16 Gripen ลงก่อนก็จริงแต่ถ้าเราทำแบบนั้นเราไม่สามารถยึดพื้นที่ได้ยังไงก็ต้องใช้ทหารบกบุกเดินเท้าขึ้นไปเพื่อยึดพื้นที่อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศเนี่ยก็คือมีความจำเป็นในการที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อยู่ดีไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องรอฐานอากาศอย่างเดียวแต่ว่าแน่นอนว่ากำลังทางอากาศคือตัวชี้หลักแล้วก็เป็นปัจจัยจำเป็นที่สามารถช่วยได้นะแต่เพียงแต่ว่าทบเองก็ต้องแบบเสริมสร้างศักยภาพของตัวเองเช่นกันนั่นแหละแต่ยังไงก็ตามนะส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะคาดหวังกับกองทัพอากาศแหละซึ่งท่านวิกคิมพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยก็ยืนยันทุกครั้งคือผบ.ทอ.เนี่ยพี่เด้งวิกคิมเนี่ยนะไม่ค่อยพูดเป็นอีกคนนึงที่เงียบ
1: ๆทหารมีใครพูดบ้างนะ
0: ไม่ค่อยมีเสปูด้วงเนี่ยแหละพูดเก่งอยู่คนเดียวนอกนั้นเขาก็จะพูดนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็โอเคถือว่าทำให้สร้างให้เกิดความมั่นใจได้นะในเรื่องของกองทัพอากาศนั่นแหละพี่แดงอ่ะเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้ามีอะไรความเคลื่อนไหวอะไรที่

0: ที่สำคัญไหมสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก่อนสัปดาห์หน้ามันเฮ้ยอ๋อที่หน้านายกก็ไปจีนแล้วด้วย16อ่ะ
1: ไปจีนแล้วเหรอ
0: ใช่16ถึง20
1: อ๋อก็ไปเมืองนอกบ่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเยือนประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ไงเขาเรียกว่าไปเยือนอย่างมียุทธศาสตร์ก็ดูประเทศที่เลือกไปแรกๆอะเห็นไหม
1: แต่เรื่องปรับครม.ก็มีข่าวกระเซ็นกระสาน ตลอดเนาะ
0: ก็นายกก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะใช่ไหมว่าหนึ่งถ้าเป็นรัฐมนตรีโลกลืมครม.ก็จะลืมคุณไม่จำเป็นต้องมีใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการใช้ API ไง
1: เออใช่อนุทิน
0: อนุทินตัววัด
1: จาก KPI
0: KPI เป็น
1: ATI
0: เออนั่นแหละซึ่งโอ้โหพี่แล้วก็กระแสข่าวอีกอันนึงที่บอกว่าจะควบรวมพรรคกล้าทำก่อนหน้านี้อ่ะใช่ไหมแต่ว่าแต่มีน้องนักข่าวที่เขาเจอร้อยเอกธรรมนัสเขาบอกว่าไม่ควบรวมหรอกแต่ไอ้เรื่องจะร่วมรัฐบาลเนี่ยอันนี้ไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไง
1: พอดูท่าทีพรรคกล้าทำก็ก็โอนเอียนมาทางด้านรัฐบาลนะแล้วก็เงียบเงียบด้วย
0: ก็คือหนึ่งคือไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรที่เป็นลักษณะฝ่ายค้าน
1: เหมือนเตรียมพร้อม
0: เ
1: ออ you are readyOne, two, three,
0: พร้อมสตาร์ทปึ้งเจ็บอีกแล้วเจ็บพี่แดงเนี่ยเจ็บนะเนี่ย
1: อะไรอ่ะ
0: แสบลึก
1: เดี๋ยวเตรียมพร้อมอีกไม่ช้าไม่นานเราอาจจะได้เห็นพักกล้าทำมาเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาล
0: ก็ได้เพราะว่าแหมพี่แล้วครม.เขาเว้นไว้ที่หนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอเออแล้วก็ถ้าเขย่าใหม่ก็อาจจะมีเพิ่มอะไรอย่างนี้ด้วย
1: อ่ะป่ะ
0: วันนี้ครบถ้วนนะทั้งการเมืองแล้วก็การทหารนะฮะเราไปกันแบบรวดเร็วอ่ะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะฮะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นนะแล้วก็เจอกันใหม่ในรับลงพังเสาร์หน้าค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมพ่อแม่ทิพย์ขบวนการแจ้งเกิดเท็จ27คนฝากขังบางรายอุ้มท้องเข้าสารแม่ผู้ต้องหาเครียดคิดหนักเชื่อลูกถูกหลอกเซ็นรับรองบุตรตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์แม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันมีการประสานกำลังสน.ใกล้เคียงมาร่วมวางกำลังแน่นหนาโดยแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มนี้ผู้ต้องหานี้มีหญิงที่กำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยจึงจัดให้นั่งรถตู้และเจ้าหน้าที่ตามประกบโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธตอบคำถามขณะที่บรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นคือนางเทียนอายุ69ปีแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาหิ้วหมูปิ้งเข้าเยี่ยมลูกชายแล้วบอกว่าลูกไม่รู้เรื่องมีเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันมาขอให้เซ็นรับรองบุตรให้กับน้องสาวซึ่งเป็นหญิงชาวจีนเพราะอับอายกลัวท้องไม่มีพ่อด้วยความสงสารและเห็นแก่เด็กลูกชายจึงยินยอมเซ็นรับรองบุตรให้ไม่คิดว่าจะตกเป็นหนึ่งในขบวนการนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าเด็กเลยด้านนายสรันเสือสอสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวอิงหูหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายดำเนินการเรื่องประกันตัวนายประจวบและนางเสี่ยวอึ่งหูหญิงสัญชาติจีนเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุล

0: พินิจของศาลสุภจียังไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องนางสุภจีกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์โดยนางสุภจีระบุว่าแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้งดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะผู้ว่าชัดชาติรื้อตรวจถนนสุดวงเวียนใหญ่สั่งรื้อสะพานลอยรถแดงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินเมื่อเวลา 7:30 นาทีที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์โดยวิ่งออกกำลังกายจากย่านทองหล่อมายังบริเวณวงเวียนใหญ่ระยะทางประมาณ14กิโลเมตรเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุถนนทรุดและน้ำรั่วซึมบริเวณถนนประชาธิปกอย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดทางพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นใต้ดินโดยการรื้อถอนดังกล่าวยังช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาเปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลช่วงเช้าวันนี้อาคารโดยรอบยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะที่ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดยืนยันว่าพื้นที่ยังอยู่ในภาวะทรงตัวแม้อาจมีรอยร้าวบนผิวถนนเพิ่มเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมแซมทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอัดฉีดซีเมนต์และสารเคมีลงชั้นใต้ดินเพื่อระดับความลึกที่ประมาณ 31-37 เมตรเสริมความแข็งแรงของดินปิดช่องว่างใต้แนวอุโมงค์พร้อมติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเชื่อมต่อระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์เฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารและพื้นที่โดยรอบตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์ล่าสุดยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บาวีเข้าเกาะทางใต้ของญี่ปุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าเกาะอิชิงากิทางตอนใต้ของญี่ปุ่นช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุเคลื่อนผ่านเกาะอิชิงากิและเกาะมิยาโกจิมะที่อยู่ใกล้เคียงโดยทางการได้ประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงมีความเร็วสูง210

0: 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลของพายุส่งผลให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงจนเศษซากวัสดุปลิวว่อนและเกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดเรือในท่าเรืออย่างรุนแรงส่งผลต้องระงับการให้บริการเที่ยวบินและเรือข้ามฟากทั้งหมดบนเกาะตลอดทั้งวันทั้งนี้ทางการท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดต่ออันตรายของลมพายุดินถล่มน้ำท่วมและคลื่นซัดฝั่งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงของคนในข่าวนะคะวันนี้1บุตร1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญและคุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังยาวไปยาวไปจนกระทั่งเวลา 12:00 น.เดี๋ยวน้องบอยจะมาทางเสียงก่อนเนาะยังไม่มาจะกี้ติดต่อไปหาน้องบอยโอเคงั้นกำลังมาเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหมีแต่ประเด็นฮอตๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยไปกับทางด้านของตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไปแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทางด้านสวให้ความเห็นชอบแล้วก็สสก็ผ่านร่างกฎหมายนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมแต่ว่าปรากฏว่ามันมีข้อสังเกตของทางด้านซีกฝ่ายค้านนะคะแล้วก็มีการไปโพสต์ข้อความว่าเอ๊ะมันพ่วงเรื่องของคดีหัวสวหรือเปล่ามีคนได้ประโยชน์อะไรยังไงก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันกับคนที่เกี่ยวข้องนะคะอีกเรื่องนึงยังตามกันต่อนะคะเรื่องของต้องบอกว่าเป็นคดีแล้วเนาะเรื่องที่มีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยค่ะก็ยังไม่จบง่ายๆนะคะก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าทางซีกฝั่งฝ่ายกฎหมายก็ดำเนินการกันไปฝ่ายวินัยก็ทำกันไปแล้วก็อีกฝากฝั่งหนึ่งคือฝั่งสภาผู้แทนราษฎรเขาก็หาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานะคะโอ้เชิญกว่าจะได้เพราะบางส่วนก็ยังไม่มานะคะแล้วก็ในส่วนของน้องบอยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โอ้โหคุณฟังเพราะว่าไอ้แก๊งกุมารจีนนี่อยู่ๆเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ทำให้เราย้อนคิดกลับไปว่าโอ้มันหลายเคสเหมือนกันเนาะที่มีเรื่องของการไปมีพ่อมีคนเซ็นรับรองบุตรด้วยนะคะเดี๋ยว

0: จะได้พูดคุยกันอ่ะช่วงนี้ไปเรื่องของร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขอเล็กสั้นๆแล้วกันเพราะว่ามันความหมายโดยรวมก็คือไอ้กฎหมายเนื้อโทษกรรมที่เราเข้าใจกันนั่นแหละแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าสวเขามีการแก้ไขแต่ว่าสภาเขาก็ให้ผ่านไปแล้วนะอ่ะไปคุยกับท่านนี้ดีกว่าค่ะท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สวแล้วก็เป็นเลขานุการกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ละค่ะแล้วก็กฎหมายนี้อย่างที่บอกนะผ่านไปแล้วแต่ว่าคนเขาก็บอกว่า มียัดทรงยัดไส้หรือเปล่าอ่ะคุยกันกับท่านพิสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณก้อง
0: ค่ะท่านพิสิทธิ์ตกลงยังไงเนี่ยเอาเลยเอาข้อมีคนบอกว่าแหมสอดไส้คดีแถมคดีพ.ส.ว.ได้ประโยชน์กันจริงหรือเปล่าเออบอกถามแล้วอย่าเพิ่งขึ้นนะเอาขึ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยไหม อ
1: ย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าคือหลายท่านอาจจะสงสัยแบบนั้นได้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ไผ่เขาเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติท้ายล่างเนี่ยที่เป็นกฎหมายที่จะนิรโทษกรรมเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ท้ายล่างเลยครับว่าจะมีมาตราใดบ้างมีกฎหมายใดบ้างที่จะนิรโทษกรรมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ฮะคือร่างที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาไม่ได้มีการเรียนเรียกว่าสักกฎหมาย
0: ค่ะ
1: เขาไม่สักกฎหมายในที่นี้เนี่ยเอาง่ายๆว่าเราจะเรียนจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งรัฐธรรมนูญเสร็จก็จะไปร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรองลงมาสักที่รองมาคือพระราชบัญญัติแล้วก็รองลงมาอีกก็พระราชกำหนดพระราชกิจสิริกาต่างๆรองไล่เรียงลงมาแบบนี้ครับคราวนี้วันนี้วันนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ก็คือเราเลี้ยงใหม่ครับพอเลี้ยงใหม่เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันขึ้นไปอันดับที่หนึ่งจากเดิมทีเนี่ยใน
0: แต่มันอยู่ในร่างของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วถูกไหมคะ
1: มาตั้งแต่เดิมแล้วฮะ
0: ค่ะ
1: มาตั้งแต่เดิมเลยต้องบอกอย่างนี้ครับนะครับแค่นั้นแหละครับพอมันเป็นประเด็นปุ๊บเอ้าเฮ้ยทำไมเนี่ยเอาไปสอดไส้หรือเปล่านะครับแล้วอีกอย่างเวลาการอภิปรายเนี่ยบางทีไม่ได้เขียนไว้ชัดครับคือบางคนอภิปรายไม่ชัดเพราะว่าจริงๆจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าวงเล็บด้านหลังเนี่ยจะบัญญัติไว้ว่าเฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตและการเลือกที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติเป็นเท็จตรงนี้แหละครับคือชัดเจนอยู่แล้วครับยังไงก็ตามคดีต่างๆไม่ว่าจะหัวหรือว่าจะเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยยังไงมันเข้าข่ายประเด็นนี้อยู่แล้วเพราะว่าคำว่าหัวจะเกิดขึ้นนะสมมติไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะถ้าเกิดว่าถูกตัดสินนะครับแต่วันนี้เรายังไม่ได้ถูกตัดสินหรือแต่เราถูกสังคมตัดสินและการใช้คำนี
0: ้
1: แต่เรายังไม่ได้ถูกกกต.หรือว่าศาลเนี่
0: ย
1: มา
0: ชี
1: ้มูลด้วยซ้ำไปว่าเราเป็นผู้ถูกกล่าวหาเลยนะฮะเอาตรงๆนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นว่าคืออันนี้ยังไงก็ตามเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าไม่อยู่ในเกณฑ์ของการที่โทษกรรมแน่นอน
0: ค่ะ
1: ก็คือจะได้เหรอคะ
0: แต่เห็นคุณทางด้านของพรรคประชาชนแหละพูดชัดๆเลยตอนแรกฝ่ายการพรรคประชาชนนี่แหละก็โพสต์เรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณสิริกัญญาเองก็ยังถามฝากถามว่าแล้วใครจะได้ประโยชน์จากวรรคนี้คะ
1: ใครจะได้ประโยชน์จากวรรคนี้คือผมก็ถามไปทางกฤษฎีกาแล้วก็เคยถามไปในที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าคือทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยร่างนี้ถ้าทำไม่ผิดเนี่ยท่านนิกรบอกผมว่าท่านพิชัยนี่ที่คนเป็นคนเอาพรบฉบับนี้เข้ามาในวันที่25มกราคม2567ซ
0: ึ่
1: งผมเองเนี่ยยังไม่ได้สมัครด้วยซ้ำเลยครับและยังไม่คิดจะสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนสภาด้วย
0: อันนี้คือมาก่อนที่จะมีเรื่องของการเลือกสวด้วยซ้ำอย่างนั้นนะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วคราวนี้ผมก็คงต้องถามย้อนกับท่านสิริกัญญาเหมือนกันว่าไอ้ก่อนที่ท่านผ่านร่างนี้มาทำไมท่านไม่ท้วงติงถ้าท่านคิดว่ามันมีประเด็นถูกไหมครับอันนี้แหละผมต้องถามย้อนกับทางพรรคประชาชนว่าเอ้าผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนมาถึงวุฒิสภาวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมอยู่แค่2เรื่องจริงๆเนี่ยแก้ไขแค่2เรื่องข้างล่างนี่เองก็คือผมเพิ่มเติมเนื่องจากผมได้เชิญทางทนายของแล้วก็ผู้เสียผู้ที่ถูกกล่าวหาของกลุ่มมัธยม
0: อันนี้เรื่องของผู้ที
1: ่
0: พวกผู้ที่พวกที่ชุมนุมค่ะแล้วยังไงคะ
1: ก็เพิ่มแค่นั้นไปซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับความผิดตามประการต่อการเดินอากาศซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหัวสวการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแต่อย่างใดเลยครับ
0: แล้วเรื่องที่มีการพูดกันว่าเหตุที่ไม่ยอมให้มีการนิรโทษกรรมมาตรา112อันนี้กรณีของเด็กเนาะ
1: ของเด็ก
0: กลัวว่าเป็นการเอื้อต่อลัทธิหนึ่ง

0: คืออะไร
1: หัวล้อเลยครับครับโอเคครับ
0: ต้องถามพี่วิสิตต้องถามพี่วิสิตอย่างนี้เออ
1: ครับครับคืออย่างนี้ครับคือมาตรา3เนี่ยเราต้องขออ้างอิงนิดนึงคือเราคุยถึงเรื่องกฎหมายคงต้องอ้างมาตรามิงั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหาว่ามันไม่มีการอ้างอิงนะมาตรา3เนี่ยในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจะระบุไว้ชัดเจนอยู่3ประมาณ3ประการเลยที่ไม่มีการนิรโทษใดๆเลยอ
0: ัน
1: ที่1เลยก็คือเรื่องทุจริตนะครับและประพฤติมิชอบอันที่1แล้วนะครับอันที่1อันที่2คือมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้ก็ไม่นิรโทษกรรมนะครับอ
0: ัน
1: ที่3เนี่ยก็คือความผิดที่เกิดกับความที่ทำให้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นเหต
0: ุ
1: ทำให้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297และอีกอันนึงสำคัญก็คือการทำความผิดต่อส่วนตัวส่วนบุคคลตามนะครับอันนี้ที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะครับอันนี้ก็คือจะไม่รับนิรโทษกรรมใดๆในมาตรา3คราวนี้ย้อนสมัยที่คุณอ้อถามผมว่าเฮ้ยทำไมสมาชิกวุฒิสภาแบบโหดร้ายใจร้ายไม่จะบอก
0: อันนี้คนก็มองว่าอันนี้ฟังอันนี้เอาคำพูดของผู้ที่เขาติงอะนะคะว่าในส่วนของเด็กที่หลงผิดอะไรเงี้ยคือมาถ้าเราปรับความเข้าใจกันคือแต่ไม่ได้นิรโทษแต่ว่ามันเหมือนกับถ้าเราปรับความเข้าใจคือเอาเขากลับดึงเขากลับมาจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอาอย่างนี้ครับคือมาตรานี่ก็เรื่องมาตรา11ที่ผมชี้แจงคุณอ้อมปกติผมก็จะไม่ได้ละเอียดขอถ้าคุณอ้อมมีเวลาเนี่ยผมขอชี้แจงให้ชัดไปเลยนะ
0: ได้ค่ะ
1: คือมาตรา11เนี่ยนะครับเขาเขียนไว้แบบนี้ครับบรรดาการกระทำใดๆในมาตรา7นะครับก็ที่ไม่ได้รับการยกเว้นต่างๆเนี่ยนะครับถ้าผู้กระทำความผิดต่ำกว่าอายุ18ปีบริบูรณ์ขณะทำความผิดนะครับทำผิดร้องขอมีคำว่าร้องขอไม่ว่าผู้นั้นจะดำเนินคดีหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่เนี่ยคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมหรือสุขเนี่ยก็คือท่านนายกเป็นประธานเห็นสมควรเพื่อสร้างเสริมสังคมหรือสุขให้จัดทำแผนบำบัดฟื้นฟูจะมีคำว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิดอ่ะประโยคนี้แหละเอาตรงประโยคนี้นะครับผมจะบอกกับคุณอ้อยอย่างนี้ครับคือในมาตรการเรียกว่าแผนบำบัดฟื้นฟูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยร่างนี้มาตรา11เนี่ยไม่ต้องมีมันก็ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยนะครับมันมีพรบอยู่พรบหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็คือพรบศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว2553ซึ่งมีมาตราหนึ่งนะครับในนี้นะครับก็คือมาตรา90/1เนี่ยนะครับในชั้นอัยการเนี่ยนะครับถ้าเยาวชนคนนั้นนะครับกระทำความผิดแล้วเนี่ยนะครับหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยรับสารภาพเลยคณะกรรมการนะครับทำแผนแก้ไขฟื้นฟูให้กับเยาวชนคนนั้นได้เลยคืออายุต่ำกว่า18ไม่ใช่คดี112นะครับทุกคดีที่เกี่ยวกับข้องกับอาญาถ้าเยาวชนต่ำกว่า18รับสารภาพทันทีรับสารภาพทางอัยการเนี่ยนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะจัดทำแผนฟื้นฟูบำบัดเช่นเด็กอาจจะไม่เคยเข้าเรียนเลยก็ให้ผู้ปกครองมารับไปดูแลสมัครเข้าโรงเรียนอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นต้นนะฮ
0: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการบริการสังคมต่างๆมีการฝึกอบรมต่างๆให้อยู่ในระบบของการศึกษาเราอันนี้เราเรียกว่าระบบแผนฟื้นฟูครับนะครับอันนี้อันนี้คือชั้นอัยการถ้าเกิดว่าอัยการมองเห็นว่าโอ้ยไม่ได้ครับเยาวชนคนนี้เนี่ยแบบไม่ไหวละยังไงก็ต้องไม่ส่งศาลแล้วกันส่งศาลไปเนี่ยยังมีมาตราอีกมาตราหนึ่งนะครับคือมาตรา132เนี่ยก็คือจะให้ศาลเนี่ยนะครับมีคำสั่งเนี่ยนะครับให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กนะครับและเยาวชนเนี่ยได้ก็จัดทำแผนอีกเช่นเดียวกันครับเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูทดแทนการกำหนดโทษจำคุกและที่สำคัญไปกว่านั้นคดีอาญาเนี่ยนะครับที่เป็นคดีอาญาเนี่ยต้องมีการลงลายนิ้วมือพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วเนี่ยลบประวัติด้วยครับถ้าสารภาพ
0: ถ้าอันนี้ในเคสของเยาวชนถูกไหมคะ
1: จำว่า18เพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่ผมบอกครับไม่ต้องมีมาตรา11เนี่ย
0: ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือไม่จำเป็นต้องมาไว้ในพรบ.นิรโทษกรรมอันนี้พูดง่ายๆ
1: ไม่จำเป็นครับเอาตรงๆคือไม่จำเป็นแต่ว่าคือสภาผู้แทนเนี่ยวันที่เข้าวาระที่ผู้ที่สภาส่งกลับไปอ่ะก็ไปตีประเด็นนี้แล้วผมในวุฒิเนี่ยผมเขียนเพิ่มเข้าไปอีกแค่วรรคหนึ่งก็คือวรรคสองนี่แหละว
0: ่
1: าความในวรรคแรกเนี่ยไม่ยกเว้นในมาตรา112แค่นั้นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมาตรานี้ถ้ามาตราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับเพราะกระบวนการหรือแผนฟื้นฟูเนี่ยมันมีอยู่ในพรบเรื่องสาธารณประโยชน์และครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคืออยากชี้แจงประเด็นนี้ครับ
0: ก็คือไม่ใช่โหดร้ายทารุณใช่ไหม
1: ไม่แน่นอนผมนะครับผมพูดจริงๆเด็กและเยาวชนเนี่ย
0: เหมือนกับ
1: มันข้าหาวอ่ะผม

0: รียกว่าผ้าขาวแต่ถามเขาว่าผู้ใหญ่นี่แหละหรือไอ้ที่ผมบอกว่ารัฐที่นี่แหละไปให้ข้อมูลที่ผิดทุกวันนี้นะครับผมต้องพูดตรงๆว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับคุณต้อก็รู้อยู่แล้วนะครับเพจบางเพจเนี่ยขนาดเป็นเพจทางการของพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งโพสเสร็จยังลบอ่ะคือโพสข้อมูลผิดๆแล้วลบอ่ะคืออันนี้ผมก็รับไม่ได้นะแต่เพจ IO เนี่ยมันเต็มไปหมดเลยและข้อมูลที่โจมตีคนนั้นคนนี้สถาบันแล้วก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกโอ้โหมันเยอะมากครับแล้วถ้าเราไปบอกอย่างเงี้ยแล้วเกิดมีลัทธินึงหรือผู้ใหญ่บางคนที่ไปเสี้ยมเด็กเยาวชนบอกว่าเอ้ยนี่ไงพ.ร.บ.ฉบับเนี่ยผ่านสภามาแล้วยกเว้นการทำความผิดเนี่ยมาตรานี้ด้วยมาตรานั้นด้วยโอ้โหอย่างนี้เราไม่เท่ากับว่าเราไปส่งเสริมเยาวชนให้กระทำความผิดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมกังวล
1: แต่อันนี้ก็ขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือต้องรอประกาศใช้ถูกไหมคะเพราะว่าสอไม่ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมเนาะ
0: ไม่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอท่านโปรดเก้าครับโปรดเก้าแล้วก็ลงพระปรมาภิไธยมาร่างนี้ก็จะประกาศใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พอประกาศใช้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอำนาจหน้าที่จะไปทางที่คณะกรรมการสูงตั้งเสริมสังคมปฏิสุขก็คือมีท่านนายกเป็นประธานครับ
1: ค่ะคนที่ได้ประโยชน์เอาตรงๆว่าจากพรบฉบับนี้คือใครในฐานะที่ท่านเป็นเลขา
0: ผู้ที่ขัดเราต้องบอกว่าเรามีกีฬาสีกันมาแล้วกันพูดง่ายๆให้มันชัด

0: ว่าคุณอ้อรู้ไหมครับว่าขัดเขาเรียกว่าข้อกล่าวหาเนี่ยที่พวกผมเอามาพิจารณาเนี่ยนะครับผมก็ถามไปทางกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศาลอัยการต่างๆเขาบอกว่าข้อกล่าวหาที่เขารวบรวมได้นะปัจจุบันเนี่ย4,700,000ข้อกล่าวหา
1: แต่ว่าจำนวนคนไม่ถึงขนาดนั้นถูกไหมคะ
0: ไม่ถึงครับไม่ถึงเพราะว่าคดีส่วนใหญ่จะเป็นคดีจราจรเพราะว่าเราไปปิดถนนไงเราไปปิดถนนบ้างเราไปอะไรพวกนี้บ้างเพราะนั้นก็จะกลายเป็นว่าเสียคดีพวกนี้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นคดีอย่างอื่นนะครับประมาณนั้นก็ต้องบอกว่าถามว่าช่วยได้เท่าไหร่หรือว่าได้เท่าไหร่ผมคงตอบตัวเลขไปไม่ได้แต่เขาก็ประเมินกันว่ามันถ้าประมาณ 5-6,000 คนครับ
1: ค่ะแต่คดีมันไม่ได้จบไปหมดแล้วเหรอคะหลายคนก็บอกว่าคดี
0: บางคด
1: ี
0: จบไปแล้วก็มีครับตัดสินไปแล้วก็มีติดคุกไปแล้วก็
1: ม
0: ีแล้วก็ชดใช้ไปแล้วก็มีแต่เราไม่มีการย้อนหลังให้ไม่มีการชดเชยให้คือชื่อพ.ร.บ.เนี่ยมันฟังดูเหมือนกับว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องมาชดเชยเขาไหมเพราะว่าเขาติดคุกไปแล้วจริงๆหรือว่าเขาจ่ายตังค์ไปแล้วต้องคืนเขาไหมคือชื่อพ.ร.บ.มันดูสวยอะดูแบบโลกสวยอะ
1: มีโทษกรรม
0: มีโทษกรรมครับไม่มีครับคือจบแล้วคือจบไปติดคุกไปแล้วก็ติดไปไม่มีการมาชดเชยให้ไอ้ที่จ่ายไปแล้วก็ไม่คืน
1: แล้วถ้าคนที่ไม่มีตังค์จ่ายและยังอยู่ในคุกสมมุติ
0: ก็ออกครับก็ออก
1: ก็ออกแค่นั้นเองก็จบไป
0: แค่นั้นเองไม่ก็จบไปครับก็จบกันไปแล้วก็คนไหนที่มีคดีติดตัวอะไรพวกนี้ก็ติดตารางกันไปครับประมาณนั้น
1: ค่ะแต่ยังไงก็คนก็ยังสงสัยนิดนึงว่าแล้วเลือกสว.ทำไมถึงโยงไปได้ล่ะคะในเมื่อเหตุการณ์อื่นๆมันเกิดมาก่อนนะคะ
0: ประเด็นนี้ผมถามในกรรมธิการด้วยในชั้นกรรมธิการด้วยก็ไม่มีใครตอบผมมาครับเขาก็บอกว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนส่งร่างนี้ขึ้นมาผ่านเสียงส่วนใหญ่ด้วยผมก็ว่าจริงๆผมก็คงต้องกลับไปถามท่านสิริกัญญากับท่านณัฐพงศ์เหมือนกันว่าเอ้ยผ่านมาทำไมเนี่ยไอ้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมก็
1: เหมือนคนเขียนเขารู้ล่วงหน้าหรือเปล่าว่าจะมีเหตุการณ์กับแบบนี
0: ้มันเรียกมันใส่เข้ามาตั้งแต่25มกราคม67สมัครกันจริงๆผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นผมไม่รู้แต่ว่าเลือกตั้งวันที่26มิถุนายนนะฮะมิถุนายน67นะนั่นแหละ
1: ใช่ถามจริงๆว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับท่านพิสิทธิ์นะคะแต่ว่าถ้ามันมีท่านอื่นหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี้ยก็จะได้อานิสงส์นี้ไหมถ้าตามกฎหมายนี้ค่ะอันนี้ถามแบบไม่รู้จริงๆ
0: ผมก็ต้องบอกว่าเรื่องถ้าเป็นเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยนะผมเชื่อผมบอกเลยว่าไม่มีทางที่จะไปช่วยใครได้ครับนะต่อให้ท่านประธานเป็นนายกอนุทินก็ตามก็มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ากฎหมายมันเขียนล็อกไว้ชัดเจนขนาดนี้ว่าเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งเอง
1: ไม่เข้าข่ายถูกไหมคะ
0: ไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แล้วบางคนไปอ้างถึงอีกอังกีซ่องโจรที่หนักเลยคือบอกว่าผมจะจ้อนถามเลยว่าอังกีซ่องโจรไม่อยู่ในพ.ร.บ.ท้ายร่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่รวมยังไงก็โดน
1: อันนี้ชัดเจนนะคะ
0: ชัดเจนนะจะได้สบายใจครับแล้วก็โอ้ผมตรงผมพูดตรงๆผมหน้าไม่ด้านพอที่จะไปนั่งในกรรมธิการแล้วมายกโทษตัวเองอ่ะ
1: แต่ว่า
0: พ
1: อสวไม่ค่อยพูดไงเอาตรงๆถ้าไม่ใช่ท่านพิสิทธิ์ก็มีใครยอมพูดเลย
0: ผมเป็นโฆษกครับผมนะโฆษกแล้วเป็นเลขาธิการ
1: เป็นขาด้วย
0: ใช่เป็นเลขาด้วยครับ
1: ค่ะไหนๆก็เป็นวิบุตรด้วยนี่ปิดสมัยประชุมแล้วเนาะเป็นไงคะในเห็นท่านมาสรุปให้ท่านบอกหน่อยว่าช่วงสมัยประชุมที่ผ่านมา2ปีแล้วเนาะสวทำอะไรมาบ้างคะไหนๆก็มาแล้วเล่าให้ฟังหน่อย
0: เอาสั้นๆแล้วกันนะเราได้ผ
1: ่าน
0: เราได้ผ่านเราได้ผ่านร่างที่เรียกว่าผ่านร่างแรกที่เมื่อกี้เราคุยกันคือร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสุขซึ่งร่างนี้ก็ต้องบอกว่าเราที่ผ่านให้เร็วที่สุดเลยนะเราไม่มีการขยายเวลาใดๆทั้งสิ้นเราทำให้เสร็จแล้วจบแล้วส่งกลับสภาผู้แทนในสมัยประชุมทันพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นอันนี้และอีกร่างหนึ่งที่เราเร่งและเร่งก็คืออีกร่างหนึ่งคือพ.ร.บ.อากาศสะอาดคือร่างนี้ต้องบอกว่าสภาชิกุชาก็เร่งสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าเขาเราถึงขนาดขยายวันประชุมอะจากเดิมที่เราประชุมแค่2วันคือจันทร์อังคารเราขยายมาถึงแบบจันทร์อังคารพุธเลยคือเพิ่มมาอีก2วันเลยครับประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ทำเต็มที่ก็ตรงเสร็จแล้วแต่มันแค่บรรจุกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะรับหรือไม่รับเนี่ยหรือจะต้องตั้งกรรมธิการร่วมเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ที่ทางฝั่งสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบแหละก็ส่งกลับไปนี่คือเร่งเราก็เร่งที่สุดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าท่านประธานกรรมธิการท่านวุฒิชาติกันเลยมิตรเนี่ยท่านก็เรียกว่าท่านเร่งที่สุดอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมกับทางกรรมธิการเลยท่านที่ผลักดันร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดครับอันนี้คือสองร่างหลักๆนะครับส
1: ่
0: วนเร
1: ื่
0: องอื่นก็จะมีเรื่องประเด็นอีกอันนึงที่เราเป็นประเด็นสังคมที่สารฐานมาก็คือเรื่องการทุจริตที่บอกว่ามีข้อกล่าวหาการทุจริตการสอบข้าราชการถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ประเด็นนี้ก็คือมันมีพ.ร.บ.ฉบับหนึ่ง

0: ื่องการบริหารงานส่วนบุคคลขององค์ท้องถิ่นเนี่ยอันเนี้ยเราก็เลยกลับไปพิจารณาใหม่เลยพอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บเรารีบกลับเข้ามาเพื่อจะขอขยายเวลาเพื่อพิจารณาให้มันรอบคอบมากกว่านี้นะครับก็เลยยังไม่รีบส่งกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้เอาตามเรื่องหลักๆที่มันเป็นเรื่องที่กฎหมายที่ค่อนข้างจะมีผลกับกระทบกับทางสังคมครับอันนี้3เรื่องของเกี่ยวพรบคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องงานอีกประเภทอีกอันนึงก็คืองานที่ตรวจสอบประวัติความพฤตินะครับและคุณสมบัตินะครับขององค์กรอิสระต่างๆนะครับเราก็รับรองไปทั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วกำลังเข้าอยู่ในวาระอยู่ก็คือในการพิจารณาอยู่ก็คืออัยการสูงสุดครับ
1: ค่ะนี่ก็เดี๋ยวช่วงนี้ทำไงคะสว.ว่างเลยเนี่ยปิดสมัยประชุมแล้ว
0: โอ้ยไม่ครับ
1: พื้นที
0: ่ไม่ว่างครับกลายเป็นว่าต้องมีกรรมธิการ
1: แล้วก็มีงบด้วยเน
0: า
1: ะ
0: รับฟังปัญหาประชาชน
1: แล้วก็มีตามเขาเรียกอะไรกรรมธิการติดตามงบ
0: ใช่กรรมการที่กำหนดใช่ครับคือรอบนี้ตั้งแต่เรามาเป็นผู้ที่สภาเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราจะมีเวลาพิจารณางบประมาณเนี่ยแค่ประมาณสัก30 วัน 15 วันให้มันจบแต่ว่าคราวนี้เราทำควบคู่ไปกับทางสภาผู้แทนราษฎรเลยครับมันจะได้พิจารณาได้ยาวขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นนะครับเราก็เลยตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อจะตามงบในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกำลังทำหน้าที่อยู่ครับ
1: ค่ะก็ชัดเจนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์นะคะเป็นวิบุตรด้วยนะคะแล้วก็เป็นเลขานุการกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขของวุฒิสภานะคะเดี๋ยวก่อนจะพักกันพอดีเมื่อกี้น้องภูเบศสุนีส่งข้อมูลเข้ามาค่ะคุณฟังใครผ่านไปแถวลาดพร้าวก็ต้องเลี่ยงไหมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะรถเมล์เสียหลักปีนฟุตบาทชนต้นไม้ถนนลาดพร้าวเจ็บ10 รายเลยนะคะปิดช่องจราจรชั่วคราวค่ะเร่งเคลื่อนย้ายรถนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุรถประจำทางเสียหลักปีนฟุตบาทก่อนพุ่งชนต้นไม้บนถนนลาดพร้าวขาเข้าบริเวณก่อนถึงซอยลาดพร้าว112ค่ะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10 คนเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะเหตุเกิดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะตอนนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงปิดช่องจราจรนะคะแต่ว่าปิดบางส่วนค่ะเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการยกรถเมล์ออกจากพื้นผิวจราจรนะคะใครที่ใช้เส้นทางบริเวณนั้นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะเพราะว่าหรือว่าถ้าจะต้องใช้จริงๆก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะขาเข้าเมืองค่ะนี่น้องภูเบศส่งมานะคะนี่ทีมงานไปเจอพอดีน่าจะเจอรถติดพอดีนะคะและเดี๋ยวขออนุญาตพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าตามกันต่อนะคะเรื่องของผลที่มีการสอบไปแล้วล่ะแต่ว่ามีข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็ข้อสอบก็ไม่ตรงที่ได้มีการตรวจพบว่ามีทุจริตและพูดง่ายๆแล้วก็ทางฝ่ายต่างๆก็พยายามหาข้อเท็จจริงกันแล้วรวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรด้วยพักกันครู่นึงค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02202

0: 1670
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cod Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: M-Cod Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: สิบนาฬิกากับอีก35 นาทีค่ะอยู่กับหนึ่งบุตรหนึ่งบอยน้องบอยกำลังมานะคะมีธุระด่วนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะมาแหละอ่ะคุยกันต่อเดี๋ยวตามกันต่อเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยเรื่องพิรุธเรื่องของการสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเขาก็เจอมาเหมือนกันนะหลังจากที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตอบไม่ตรงกันนะคะทักทายผู้ฟังนิดนึงค่ะก่อนที่จะในส่วนของ Facebook เดี๋ยวรอบอยนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้เปิดได้แต่ตรง LINE สวัสดีคุณมายุรีค่ะสวัสดีคุณเทียนท่าฉลอมนะคะนี่แต่งกลอนมาให้เราเหมือนเดิมนะคะสวัสดีคุณออด59ค่ะคุณปนวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะนี่แฟนเหนียวแน่นคุณสุประชัยที่ดินค่ะก็ทักมาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเลยนะคะแล้วก็คุณมยุรีแซวว่าน้องบอยตื่นสายเหรอเปล่าเปิดไมค์น้องบอยมาแล้ว
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด
4: ีไม่มีธุระด่วนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องแอบถามหน่อยไปแอบรับทรัพย์อะไรมาหรือเปล่าต่อสายเลยแล้วกันน้องบอยน้องบอยดูทักทายผู้ฟังทาง Facebook หน่อยนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้เปิดตรงนี้ไม่ได้เปิดไว
5: ้ค่ะ
4: บอยดูทักทายผู้ฟังก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะบางท่านก็ฟังอยู่แต่ไม่ได้ทักเข้ามาแต่เราเชื่อว่าฟังอยู่นะคะทางด้านของกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขาก็ติดตามอยู่ค่ะบอยเรื่องของการสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นที่มันมีปัญหาแล้วก็มีการตรวจสอบกันนำไปสู่การสอบวินัยแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าคนก็อยากรู้แหละว่าตกลงมันไปหลุดตรงไหนข้อสอบที่มันแก้อยู่ฝ่ายไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเชิญทางด้านของมสวมาก็ตอนแรกก็ไม่มาตอนหลังก็อาจนมาได้นะคะนี่ตอนนี้มาแล้วค่ะคุณอัศพลสันไตรภพนะคะประธานคณะกรรมการอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีสสแนนเราก็เรียกแต่สสแนนแล้วเรียกชื่อกลัวผิดนะเนี่ยพี่ออกชื่อถูกเนาะ
6: ถูกต้องครับสวัสดีครับพี่อ้อพี่บอยคุณผู้ฟังทุกท่านครับสสแนนครับ
4: เราก็เรียกกันแต่สสแนนมีแนนหญิงแนนชายไงพักเนี้ยตกลงยังไงคะเรื่องของการสอบมีเห็นบอกไปเจอพิรุธพูดไม่ตรงกันแล้วข้อมูลใครถูกเนี่ยทางสทกับมสวเนี่ย
6: ในการประชุมคณะกรรมการปปชวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากรรมการได้เชิญสทกสทมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้าร่วมประชุมแต่ว่าก่อนเข้าร่วมประชุมไม่กี่นาทีทางกสทได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าติดธุระด่วนไม่สามารถเข้าประชุมได
7: ้
6: ก็เลยมีเพียงองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกันส่วนสททางกรรมการให้รอก่อนทีนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการเนี่ยวันพฤหัสที่ผ่านมาใช้เวลาในการสอบถามข้อเท็จจริงกับมสว.เป็นเวลา3 ชั่วโมงจนกระทั่งถึง 13:00 นทางสทก็ได้แจ้งกับคณะกรรมการ

0: สทมาสัปดาห์ต่อไปครับในส่วนของการสอบถามทางมสวเนี่ยก็ได้ข้อเท็จจริงสรุปหลักๆได้5เรื่องดังนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้นำส่งข้อมูลแฟลชไดร์และกระดาษข้อสอบทั้งหมดให้กับคณะกรรมการปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งข้อมูลแฟลชไดร์ที่อยู่ในมือปปช.เป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีการแก้ไขเรื่องที่2มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ได้มอบอำนาจเด็ดขาดให้กับหุ้นในการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นผู้ดำเนินการทั้งยื่นประมูล e-bidding การเซ็นสัญญาเป็นผู้รับจ้างกับทางสทซึ่งทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ก็ได้ยืนยันตามนี้นะครับว่าเขาได้เซ็นมอบอำนาจไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดสอบโกงท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยจึงอยู่ในอำนาจของผู้ในการสำนักทดสอบทางการศึกษาทั้งหมดเรื่องที่3ก็คือผู้ในการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ไปจ้างช่วงบริษัทเอกชนลงพิมพ์แห่งหนึ่งให้ทำกระดาษคำตอบตรวจข้อสอบโดยใช้เครื่องมือของบริษัทเอกชนทั้งหมดเป็นเงิน30ล้านบาทซึ่งกรรมาธิการก็ได้สอบถามว่าตามสัญญาของส่วนราชการเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้มีการจ้างช่วงซึ่งผู้ในการสำนักทดสอบทางการศึกษาได้แจ้งในที่ประชุมว่าได้ขออนุญาตกับทางผู้ว่าจ้างก็คือสทแล้วซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นกรรมาธิการก็ได้ขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ในการสำนักทางผู้ในการสำนักทดสอบทางการศึกษามาให้กับกรรมาธิการด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่4ที่ว่ามีความสำคัญก็คือได้มีบางท่านในที่ประชุมกับมติการสอบถามทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ว่าตามข่าวที่คณะกรรมการของมหาลัยได้สอบข้อเท็จจริงได้ชี้แจงว่ามีการแทรกแซงจากผู้ว่าจ้างจริงหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งทางอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นประธานในการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งท่านก็ได้ยืนยันว่ามีการแทรกแซงจากผู้ว่าจ้างจริงผมก็ได้ถามว่าผู้ว่าจ้างคือใครใช่สอทอไหมรองอธิการบดีก็แจ้งมาว่าใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็ได้ถามทางผู้ในการสำนักทดสอบว่าแล้วการแทรกแซงคืออะไรแล้ว
1: ทางสอทอเนี
0: ่ยแล้วทางสอทอเนี่ยติดต่อใคร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในมหาวิทยาลัยหรือสำนักทดสอบซึ่งผู้ในการสำนักทดสอบได้ขออนุญาตกับกรรมาธิการว่าข้อมูลในส่วนนี้ได้ส่งให้กับทางปปช.ไปแล้วซึ่งผมก็ได้ถามท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีว่าแล้วเรื่องที่สอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่ซึ่งทั้งท่านอธิการและรองอธิการบดีแจ้งว่าจะเสร็จตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเราก็รอติดตามข่าวแต่ยังไม่เห็นจากผลการสอบข้อเท็จจริงนี้ก็จะทำให้สังคมได้รู้ว่าผู้แทรกแซงใครแล้วมาติดต่อใครในมสว.ในการประกาศผู้ผ่านการทดสอบ
1: ค่ะก็แปลว่าการแก้ไขอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่ตอนนี้กำลังงงว่าไอ้เพราะว่าตอนนี้อ้างกันไปอ้างกันมาว่าทางสท.บอกว่าข้อมูลเขาเนี่ยถูกใช้คุณอะไรนะใช้ account ไปแก้ตรงนี้เรามีการถามไหมคะ
0: ถามทางกรรมธิการได้สอบถามถึงกระบวนการนะครับคือการสอบท้องถิ่นครั้งนี้มีทั้งหมด10สนามสอบทั่วประเทศเมื่อสอบเสร็จตรวจข้อสอบเสร็จเขาจะนำแฟลชไดร์ใส่ในกระเป๋าเจมส์บอนด์ในแฟลชไดร์เนี่ยจะมีคะแนนจะมีเป็นรูปภาพกระดาษคำตอบ JPEG พร้อมกับผู้ได้คะแนนแต่ละสูงสอบแล้วส่งมาที่สอทอซึ่งวันนำมาส่งมอบเนี่ยจะมีผู้อำนวยการสำนักทดสอบและจิตวิทยาของมสว.เนี่ยนำมาส่งมอบแล้วก็มีสท.เป็นผู้รับมอบจัดไดร์นี้เมื่อรับไปเสร็จแล้วทางสท.ได้ส่งจัดไดร์นี้กลับคืนมายังสำนักทดสอบโดยสท.บอกว่าต้องการให้ทางสำนักทดสอบเนี่ยตีตาประทับของมหาวิทยาลัยในรายชื่อผู้ผ่านการสอบด้วยซึ่งผู้อำนวยการสำนักก็ได้แจ้งว่าในทีวาไม่ได้กำหนดอย่างนั้นแต่เมื่อสทร้องขอเขาก็ทำให้ซึ่งเขาไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อเพราะเขาบอกเขาก็จำไม่ได้แต่เขาก็รับรองให้เพราะฉะนั้นกระบวนการถามว่าจะมีการแก้ไขรายชื่อ

0: ขึ้นเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ที่สทได้รับมอบแฟลชไดร์แล้วส่งกลับมาคืนที่สำนักทดสอบและสำนักทดสอบเมื่อตีตามหาลัยรับรองแล้วก็ส่งกลับไปที่สทมันก็เกิดในขั้นตอนนี้ครับที่แก้ไข
1: โอ้โห 5,000 คนนะไม่ใช่น้อยเลยนะที่คำตอบไม่ตรง
0: ใช่ครับแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าตามที่เราเห็นเป็นข่าวว่าปปช.ร่วมกับตำรวจเนี่ยไปบุกจับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีซึ่งภาพเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นการแก้ไขกระดาษคำตอบให้มันตรงกับคำตอบคำถามก็คือว่าแล้วหน่วยงานไหนจะรู้ว่าไอ้คำถามข้อนี้ต้องตอบ
1: ยังไงคนเขาก็เลยกลับไปที่มสวไง
0: ก
1: ็คนที่ออกข้อสอบ
0: มสวก็คือคนออกข้อสอบเพราะฉะนั้นมันเลยต้องเป็นกระบวนการที่ทำงานร่วมกันก็จึงกลับมาที่มีการแทรกแซงจากผู้ว่าจ้างมายังผู้รับจ้างเพราะฉะนั้นกระบวนการก็อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆวันนี้เนี่ยอยู่ในมือปปช.ทั้งแฟลชไดร์ที่ไม่มีการแก้ไขและกระดาษคำตอบทั้งหมดอยู่ในมือของเขาหมดแล้ว
1: ตรงนี้ในส่วนของสภาเนี่ยค่ะที่จะหาความจริงทั้งหมดเราจะไปทำไปถึงขั้นไหนคะ
0: ผมในสัปดาห์หน้ากรรมธิการได้มีมติเชิญสท.และกสท.มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ผมแยกเป็น2ประเด็นอย่างนี้นะครับคือทำไมต้องเชิญสท.และกสท.มาเพราะมันมีประเด็นว่าวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจกระดาษคำตอบตรวจผลสอบของคนที่ได้รับบรรจุไป3รอบ 15,000 กว่าคนเนี่ยพบว่ามีการโกงไป 5,959 ราย
2: ครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะรู้ซึ่งเขาไม่มาเพราะเราอยากจะรู้ว่าทั้ง 5,959 รายนี้ทางกสทจะดำเนินการอย่างไรเพราะถ้าหากว่ารอผลวินัยซึ่งกว่าปปช.จะพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยคนที
1: ่
0: โกงตอนนี้เขาก็ยังทำงานต่อไปได
1: ้
0: ก็อยากจะทราบว่าจะมีการพักงานได้ไหมแล้วคนที่สอบโดยสุจริตที่อยู่ในบัญชีสำรองเนี่ยจะสามารถเลื่อนลำดับขึ้นมาได้หรือไม่อันนี้ก็อยากจะทราบ
1: ค่ะ
0: เพราะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเมื่อปี62ที่มหาสารคามคือการสอบท้องถิ่นที่ท้องถิ่นจัดสอบเองที่มหาสารคามกับกาฬสินธุ์เนี่ยก็มีการทุจริตเช่นกันและก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก300กว่าปีอยู่ที่กาฬสินธุ์คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อปี62เนี่ยได้พิพากษาว่ากรณีที่เกิดการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มหาสารคามเนี่ยและจับได้ก็ถือว่าได้มาโดยไม่ถูกต้องคนที่รับราชการอยู่ก็ต้องออกจากราชการเพราะไม่เคยรับราชการตั้งแต่แรก
2: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องสอบถามเพราะไม่อย่างนั้นคนที่โกงคนที่ทุจริตก็ยังทำงานรับราชการอยู่ได้ซึ่งมันไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2ก็คือวันนี้ตามที่เราทราบนะครับว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยทั้งปปช.ทั้งหน่วยงานที่ท่านรองนายกปกรณ์นินทพันธ์พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบการทุจริตครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่กรรมาธิการไม่ว่าจะคณะไหนก็ตามมาทําหน้าที่อีกมันจะเป็นการทําหน้าที่ซ้ําซ้อนและหน่วยงานต้องมาชี้แจงเยอะในความคิดของผมเนี่ยผมก็จะขอมติกรรมาธิการปปช.สัปดาห์หน้าว่าในส่วนของเรื่องทุจริตท้องถิ่นเราอาจจะได้ข้อมูลที่เพียงพอแล้วแต่เราจะติดตามว
1: ่
0: าการดำเนินคดีไปถึงปลายทางหรือไม
1: ่เพราะว่ามันมีหน่วยรับผิดชอบแล้วแล้วอย่างนี้เราจะติดตามยังไงคะ
0: ก็ติดตามตามสื่อตามข่าวทั่วไปนะครับและสุดท้ายเนี่ยชุดของท่านรองนายกปกรณ์เนี่ยเข้าใจว่าจะมีกำหนด30วันหลังจากนั้นก็จะเชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยมาให้ข้อมูลต่อกรรมธิการต่อไปเพื่อที่เราจะได้นำมาสื่อสารให้กับประชาชนได้ทราบถ้าหากมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยก็จะได้ซักถามหน่วยงานที่เขาทำสรุปมาครับ
1: ค่ะแล้วยังรับเรื่องไหมถ้าเกิดว่ามีคนเขาบอกว่ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเขาส่งมาผ่านกรรมธิการได้ไหมหรือว่าให้ส่งกลับไปที่ทำเนียบเลยคะ
0: รับได้ครับกรรมธิการรับข้อมูลได้หมดก็ผมว่าเรื่องนี้ช่วยกันตรวจสอบนะครับเพียงแต่ว่ากรรมธิการปปช.เนี่ยถ้าเราไปเรียกหน่วยงานมาเพิ่มมันก็เป็นการทำหน้าที่ซ้ำซ้อนซึ่งวันนี้เรามีหน่วยงานหลักอยู่แล้วอย่างเช่นปปช.เขารับทำถ้าว่าเราเห็นว่าเอ๊ะคดีคืบหน้าถึงไหนแล้วสังคมก็สอบถามมายังไม่ได้คำตอบกรรมธิการปปช.ก็จะเชิญเจ้าหน้าที่ปปช.มาติดตามความคืบหน้าคดีเราก็ทำหน้าที่แทนประชาชนแทนสังคมครับ
1: จะไปตามให้ถูกไหมคะเพราะว่า

0: ตอนนี้เห็นบอกเริ่มเดินสายไปทักทายองค์กรต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: เมื่อวานก็ไปเมื่อวานไปไหนมาฮะ
1: เมื่อวานไปปปท.ครับก็ไปขอความร่วมมือก็ได้รับความร่วมมือจากท่านเลขาธิการและก็ผู้บริหารเป็นอย่างสูงซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องโกงท้องถิ่นนี้ผมก็ได้สอบถามท่านว่าเอ๊ะทำไมคนยอมจ่าย 300,000 800,000 บาทท่านก็บอกว่าพวกนายหน้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยไปพูดบอกว่าลองพิจารณาดูนะถ้าคุณจ่าย 500,000 บาทคุณได้เป็นข้าราชการเหมือนกับคุณซื้อกรมธรรม์วันนี้คุณซื้อกรมธรรม์คนนึงเนี่ย 30,000 บาทแต่คุณจ่ายเงิน 500,000 บาท
0: คุณได้ตลอดชีวิต
1: ให้พ่อแม
0: ่พ่อแม่อ
1: ีกคู่สมรสแล้วก็ให้ลูกคือ3ระดับถ้าในครอบครัวมี10คนคูณ 30,000 ก็ 300,000 2ปีก็คุ้มแล้วแต่นี่คือได้ตลอดชีวิต
0: เนี่ยมันไปพูดอย่างนี้ไงมันก็เลยทำให้คนคือแต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากได้ความมั่นคงด้วยเนาะรับราชการก็คิดว่าได้แน่ๆอะไรอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ว่าไอ้คนอื่นที่เขาสอบเขาก็อยากได้เหมือนกันไงโดยที่เขาไม่มีเงินจ่ายอ่ะโอ้
1: ใช่ครับคือเขาไปพูดเขาคำว่าความมั่นคงก็คือถึงแม้เงินเดือนช่วงต้นจะยังไม่เยอะแต่ว่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาเลี้ยงดูบุตรต่างๆมันมีค่าเช่าบ้านมีค่าเดินทางมีเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะได้ตรงนี้จึงยอมเสียเงินแต่ว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนที่ทำมาถูกต้องสุจริต
0: นั่นน่ะสิเห็นบอกว่าสัปดาห์หน้าจะไปปปช.ด้วยใช่ไหมคะหรือไปไหน
1: สัปดาห์หน้าไปสตง.
0: อ๋อสตง.ก่อนอ๋อไปปปช.มาแล้วอันนี้คือไปดูไปยังไงคะเพื่ออะไรคะ
1: ไปประสานความร่วมมือครับเพราะว่ากรรมธิการปปช.เนี่ยเราไม่ได้ทำแต่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กที่พี่น้องส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามายังกรรมธิการปปช.เนี่ยเราก็ทำให้หมดบางเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของปปช.บางเรื่องเกี่ยวกับปปท.บางเรื่องเกี่ยวกับสตง.ก็เป็นที่มาของกรรมธิการปปช.เนี่ยเดินทางไปหาหลายๆหน่วยงานเพื่อที่เราจะไปแสวงหาความร่วมมือและทำยังไงเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วประเทศที่ส่งมากรรมธิการปปช.เนี่ยจะได้รับคำตอบโดยเร็วเราก็สร้างช่องทางต่างๆให้มันเกิดขึ้นครับเพราะอยากแก้ไขปัญหาให้คนเดือดร้อนครับ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: พี่อ้อพี่บอย
0: ค่ะสวัสดี
3: ครับ
0: ค่ะคุณอัศพลสันไตรภพนะคะประธานกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนี้เนี่ยน้องบอยล่าสุดของล่าสุดก็คือว่าทางได้ปปช.เนี่ยเขาต้องเรียกว่าฟันทั้งกระบวนการแล้วก็ยกเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษซึ่งเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานซืนเนาะก็มีการถามกันว่าเอ๊ะแล้วปปช.เนี่ยมีมติให้คดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษมันแล้วยังไงแล้วต้องแล้ว DSI ยังไงปรากฏว่าเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงเพราะตอนแรกคนก็สับสนเป็นคดีพิเศษของปปช.
3: ครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับ DSI ใช่คือปกติเนี่ยคดีที่ปปช.รับไปเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไงช่วยเรื่องดูเรื่องแต่พอเป็นคดีพิเศษปุ๊บเนี่ยจะมีกรรมการระดับจะมีผู้ที่เป็นกรรมการปปช.ระดับกรรมการปปช.ลงมาเองมาลุยเอง
3: คือเราไม่ค่อยได้ยินไงเราเป็นคดีพิเศษของ
0: DSI
3: ของปปช.ก็เลยเอ๊ะ
0: ก็หลายคนก็สับสนก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือจะให้กรรมการไต่สวนมาซึ่งเป็นคนเป็นกรรมการปกติเนี่ยจะเริ่มจากเจ้าหน้าที่ก่อนไงระดับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายอะไรไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือต้องมีระดับใหญ่เลยลงมาลุยด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็เรื่องนี้เนี่ยต้องจับตาจริงๆน้องบอยเพราะว่าโอ้โหคือคนที่เกี่ยวข้องนะล่าสุดอ่ะ 6,000 กว่าคนแล้วนะน้องบอย
3: ก็ผัวพันไปแต่ว่าถ้าฟังเมื่อสักครู่คือชัดเจนว่าคือคนจ้างกับคนรับจ้างอะก็แค่นั้นแหละเรื่องของคำตอบ
0: แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ
3: จริงๆอยู่แค่ตรงนั้นเลย
0: เออ
3: เพียงแต่ว่าจะเอาแค่ไหนล่ะหมายถึงว่า
0: แต่ว่าเขาบอกว่ายอมมสวยอมรับว่ามีการแทรกแซงจากคนจ้างอันนี้คือแทรกแค่ไหนล่ะแล้วยังไงล่ะ
3: กล้าเปิดหมดไหมอ่ะ
0: ก็ดีไง
3: มสวกล้าเปิดทั้งหมดไหม
0: ถ้าไม่เปิดก็รับไปดี
3: จริงนะคนก็ยังเข้าใจนะ
0: ถ้าไม่เปิดก็รับไปดีถูกไหม
3: ต้องยอมเปิด
0: ฉะนั้นก็ต้องเปิดอ่ะ

0: ก็ตอนนี้เนี่ยก็นำมาซึ่งมีคำสั่งสำหรับสถ.เนี่ยโดนไปแล้วนะ5รายที่ให้สอบวินัยแล้วแรง
1: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: เมื่อสัปดาห์ก่อนที่จะดำเนินการเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาตรงๆเถอะถ้าแสดงว่ามันมีมานานนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็พูดถึงท้องถิ่นที่อื่นอีกบ่อย
1: มหาสารคามยกตัวอย่างมหาสารคาม
0: ยกตัวอย่างมหาสารคาม
1: เห็นว่าเขาก็ลงโทษไปแล้วนะอย่างนี้คือต้องพักโทษไหมประเด็นคือตอนนี้คนที่ร่วมอ่ะต้องพักไหมถูกไหมแม้จะยังไม่มีเดิมเดินคดีอาญาแต่ว่าถ้าเขาขายแล้วมีรายชื่อแล้วอ่ะต้องพักการทำงาน
0: แต่เขาก็บอกว่าให้ถือว่าเขาบริสุทธิ์ไว้ก่อนไงนี่คือปัญหาไง
1: ก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าไม่ได้บริสุทธิ์ก็แต่ต้องพักไงให้หลังจากประกาศน่ะ
0: เดี๋ยวต้องเราต้องเชิญลำตีอีกสักทีนะเชิญลำตีก็ยังยุ่งๆอยู่เพราะว่าสตูนก็มีนะบ่อย
1: ใช่ไหมนี่คุณฟังก็ถามมา
0: แกมันโยงไปอีกอ่ะมีชื่อคุณลุงเขาอีกอ่ะโอ้มันไปกันใหญ่อ่ะ
1: ครับคุณอาคเนย์ก็ถามบอกว่าอยากจะสอบถามว่าตามปกติแล้วการสอบเนี่ยนอกจากห้ามเอาเอกสารออกนอกห้องสอบแล้วห้ามเผยแพร่แนวข้อสอบแล้วและกระดาษคำตอบไหมครับมันต้องห้ามทั้งหมดแหละครับ
0: ห้ามหมด
1: ใช่
0: แล้วที่ผ่านมาก็บอกแล้วไงว่าสมัยก่อนน่ะอันนี้มันต้องบอกว่าเป็นแบบว่าคือเมื่อก่อนนะมันจะโกงโดยการสอบแทนมั่ง
1: เอาคน
0: ไปสอบแทนหรือไม่ก็หรือไม่ก็มีคนทำข้อสอบลอกข้อสอบกันไอ้นั่นมัน
1: แต่มันก็มีแล้วที่เอาคำตอบมาให้สอบอ่ะหมายถึงว่าเอาคำถามมาให้ดูก็มีนะพี่อ้
0: อ
1: มันมีอยู่ยุคหนึ่งมาสอบอะไรอ่ะที่ก่อนนั้น
0: แต่ยังไงอ่ะเจ้าตัวก็สอบแต่อันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไงสอบก็สอบไปถึงเวลาแก้เลยแรงกว่าตรงนี้แหละ
1: กระดาษสอบไม่ต้องไปเขียนอะไรเลยก็ได้ลงโล่ให้เขาได้ไม่ได้แก้ง่าย
0: ลงไม่ได้ถ้าลงไม่ได้มันมีหลักฐานเดี๋ยวเขามาเติมได้ให
1: ้เดี๋ยวเขาเติม
0: ไม่ไอ้นี่เขาแก้คะแนน
1: อ๋อแก้ก็แก้เมื่อแก้คะแนนก็แก้คำตอบให้ถูกตัวคะแนนไงก็ไม่ต้องไปการเลยวันหลังละเปิดคำตอบเอากระดาษ
0: ตาย
1: ลงโล่ไปเดี๋ยวเวลาเขาแก้จะแก้ง่าย
0: โอ้แต่เพื่อนถ้าเพื่อนเห็นล่ะ
1: เอาใครจะไปแอบดูใครฉันไม่ตอบฉันต้องนั่นสิแต่ว่านี่คุณลุงบอกว่าม
0: ันทำให้เราเครียด
1: สอบผู้กระดาษคำกระดาษคำตอบสอบราชการมีคนไม่กี่กลุ่มแอบขโมยกระดาษคำตอบทั้งที่กฎก็บอกว่าการผลิตกระดาษคำตอบหรือกระดาษโจทย์เป็นความลับ
0: มันเป็นความลับอยู่แล้ว
1: เขาเก็บกันดีเอ็นทานสมัยเราอะพี่อ้อโอ้โหเนาะมันยากมากนะ
0: ลากเลือดนะใช้คำนี้เดี๋ยวนี้ยังใช้คะแนนใช้อะไรนะยื่นเขาเรียกยื่นพอร
1: ์
0: ตแต่รุ่นเรานี่สอบ
1: แต่เวลาใช่เลยตอนสอบ enhance นะฮะ
0: เขาเลยรู้เลยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนแต่ว่าถึงบอกไงว่ายังไงก็ตามช่วยกระชากหน้ากากออกมาแล้วก็ยังคาดหวังกับคนที่เกี่ยวข้อง
1: ประเด็นคือจะได้แค่ไหนเพราะว่าเอาจริงๆจะมีสักตอนที่มันต้องถ้าเป็นบางที่อ่ะมันก็ชัดเจนนะพี่อ้อหมายความว่ามันจะมีสักกี่คนที่เกี่ยวข้องอ่ะ
0: ก็นี่ไงแต่มันหลายคนไงอันนี้มันหลายคนมากเลยนะบอย
1: เกี่ยวข้องแบบมันก็ค่อยๆสอยลงมาเลยสอยไปถึง
0: เดี๋ยวนะตอนนี้คนที่เกี่ยวข้อง 6,000 คนอ้อมบอยทำงานกันแล้วก็จะสอบเป็นกี่ปีอ่ะ
1: เอาที่เอาคนที่เกี่ยวข้องหมายความว่าในกระทรวง
0: ใหญ่ก่อน
1: สายตัวโตก่อน
0: คนที่มีผลน่ะไอคนที่ซื้อคนที่ขายก็ไล่กันไปแต่มันต้องไล่แต่ปัญหาคือมันต้องไล่จากคนที่ตัวเล็กไงที่ซื้อที่ขายไงก่อนถึงโตๆนะใช่
1: แต่ว่าคำว่าสอยในที่นี้ก็คือแค่พักงานพักอะไรไปไม่ได้บอกลงโทษไงพี่อ้อ
0: ก็นั่นนะสิ
1: ขณะที่มสวเขารับแล้วแสดงว่าใครจะแทรกแซงก็บอกมาเขาก็รู้แล้วไง
0: ก็ใช่ไง
1: เพราะว่าก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นในทางปฏิบัติไง
0: ก็นี่เขาไปรับกับทางกรรมธิการไงนี่ข้อมูลเนี้ยก็ต้องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เพราะว่าม
1: ี
0: รองปกรณ์ก็มีการประชุมไปนัดแรกแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องคาดหวังอยู่นะ
1: แต่รอดูทางตำรวจดีกว่าแอคชั่นแต่ว่าไปอยู่ดีไปอยู่ที่ปช.ใช่ไหม
0: ปปช.ค่ะคดีไปอยู่ที่ปปช.แล้วก็เป็นคดีพิเศษของปปช.ด้วยนะคะแต่งานของปปช.เนี่ยล้นมือนะบ่อย
1: แต่ว่าเมื่อเป็นคดีพิเศษที่จับขึ้นมา
0: พี่หวั่นใจเรื่องเวลาอย่างที่บอกเมื่อกี้ยังคุยเลยหวั่นใจเรื่องของเวลาว่าแบบเพราะคดีนี่ค้างอยู่แบบเยอะมากนะก็เข้าใจเจ้าหน้าที่แหละว่างานหนักแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กระทบคนหมู่มากแล้วก็อยู่ในความสนใจด้วยนะก็หวังใจว่า
1: อย่าปล่อยให้เงียบหายไป
0: เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะถ้าเลขา
1: มาไม่ต้องจะหวังมีเรื่องอื่นเลยพี่อ้อมันมีพอเรื่องคดีท้องถิ่นจบปุ๊บมีคดีแอร์มีนาเข้ามาแทรก
0: ใช่อันนี้
1: กลายเป็นคดีใหญ่ต่อเนื่องขึ้นมา
0: แล้วมันไหลแล้วล่าสุดนี่เรื่องนี้อีกนะบอยนี่ยังไม่ถึงปปช.นะเดี๋ยวต้องคุยช่วงหน้า

0: านะ
1: กุมารจีน
0: กุมารจีนเนี่ยโอ
1: ้ซึ่งฝากขังกัน
0: โอ้มันก็แบบว่าถ้าไม่จับได้อ่ะถ้าไม่จับไอ้สแกมเมอร์คนนั้นได้เนี่ยมันจะโยงเรื่องนี้เกิดขึ้นไหม
1: เพราะว่าเดิมๆจะเห็นว่าชอบมาทำอุ้มบุญกันในไทยนะ
0: เดี๋ยวนี้อุ้มบุญนี่ธรรมดาเลย
1: กลายเป็นอย่างนี้เลย
0: อุ้มเองเออแต่เอาคนไทยรับเป็นพ่อเออกลายเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าต้องคุยกันเรื่องนี้ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

ลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนแก้หนี้ครัวเรือนไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วกว่า 27,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอำนวยความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิประชาชนบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมสถาบันการเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างสะดวกเป็นธรรมและไม่มีค่าใช้จ่ายลดภาระทางการเงินเพิ่มสภาพคล่องแก่ครัวเรือนผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันมีประชาชนร่วมการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายคิดเป็นมูลนี้รวม 5,926 ล้านบาทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า 3,530 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 2,555 รายสะท้อนความสำเร็จการบูรณาการร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลจะเดินหน้าจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบกับประชาชนปี 2,569 อย่างต่อเนื่องอีก6ครั้งระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ได้แก่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีโดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ DSI เปิดปฏิบัติการตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงัน5จุดนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้นอมินี34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบก่อนนำเข้าสู่การตรวจสอบและตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นคดีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพุทธศักราช2542บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นราว 1,600 ล้านบาทและอาจสูงกว่านั้นอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นถือครองที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายชั้นและตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยพบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่ตั้งในการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและหลักฐานการเงินไว้ประกอบการสอบสวนสหรัฐกลับไปเจรจาอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินการกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้ว

0: นอกจากนี้สหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องอิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงจะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจาการ์ตาในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลอุดช่องโหว่ทะเบียนราษฎร์สั่ง878อำเภอคุมเข้มยกระดับรับรองบุตรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเร่งยกระดับมาตรการป้องกันรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่กระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวที่รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงผลปฏิบัติการขยายเครือข่ายในการตรวจค้นปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จซึ่งพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรคนต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้เป็นกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตัวเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันปิดช่องโหว่ระบบทะเบียนราษฎรเพื่อลดโอกาสเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือการฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยตำรวจสอบสวนกลางรวบแก๊งบัญชีม้าพัวพันคดีฟอกเงินกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษร่วมกันจับกุมนางสาวพลอยไพลินอายุ23ปีผู้ต้องหาตามหมายจับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิด2แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพโดยในช่วงกลางปี2568ผู้ต้องหามีพฤติการโทรไปอ้างตัวกับผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งชื่อนางสาวพรพันธ์ซึ่งแจ้งว่าผู้เสียหายได้เปิดบัญชีธนาคารที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นและบัญชีดังกล่าวมีการโอนเงินจำนวน 600,000 บาทก่อนจะถูกบุคคลหนึ่งถอนออกจากบัญชีที่สาขาห้างอีกแห่งหนึ่งจังหวัดสุรินทร์โดยอ้างว่าบัญชีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินผู้เสียหายหลงเชื่อสุดท้ายสูญเงินกว่า 452,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2500

0: 69สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mpod.net วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 6:00 นถึง 20:00 นนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 นถึง 20:00 น Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับอยู่กับคนในข่าวอยู่กับบอยกับพี่อ้อเหมือนเดิมนะครับสองบอยนะครับ
2: เสียงดังฟังชัด
1: แต่ก่อนอื่นนี่นะฮะก่อนจะไปคุยกับทางท่านตำรวจที่ไปจับกลุ่มแก๊งกุมารจีนเอามีสีดีมานำเสนอก่อนฮะคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันเขาบอกว่า 1.8 ลิตรรุ่น RC 1822ถ้าทุกท่านกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ตัวนี้ไม่มีดีแค่หุงข้าวนะคุณผู้ฟังครับแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์5ใน1อะไรบ้างนึ่งต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็ทำสตูได้ด้วยในหม้อเดียวจบเลยความจุนะครับใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงประหยัดค่าไฟแล้วก็เขาบอกว่าแล้วก็เวลาเนี่ยคือมันทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันยาวๆ1ปีเต็มคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับปกติ 2,990 ตอนนี้ลดเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่1,000 ต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะคุณผู้ฟังครับโทรเลย02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก
2: Mcot
1: ช่วงนี้ต่อสายท่านนี้ดีกว่าครับพี่อ้อครับพี่อ้อน่าจะอยากรู้แล้วก็น่าจะมีคำถามเยอะแน่แ
2: น่ไม่งงไงมันมีหลายเรื่องที่อยู่ในใจที่อยากถามเน
1: า
2: ะ
1: ต่อสายท่านพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอฮะรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจท่านเป็นหนึ่งในชุดที่เข้าไปปฏิบัติการเรื่องนี้เดี๋ยวจะบอกเอฟพอทอเกี่ยวข้องอะไรคือก็มีหลายหน้างานไงตำรวจหนึ่งท่านมีหลายหน้างานหลายจ็อบซึ่งเรื่องแรกอะติดต่อท่านรองผบ.ชน.ท่านนพสิทธิ์ไม่ใช่ลูกซีท่านไม่เป็นรองนอแล้วนะท่านนพสิทธิ์น่ะเป็นผู้บัญชาการแล้ว
2: ผู้บัญชาการแล้ว
1: ก็แต่เผอิญท่านติดภารกิจสำคัญก็เลยมอบหมายให้ท่านธีรชัยมาพูดคุยกับเรานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เขาก็มีการนำตัวมาไหมมา
2: แล้ว
1: มาแล้ว
2: ถามเลย
1: สวัสดีครับ
2: ฟังจากบอยแล้วฟังจากท่านธีรชัยดีกว่า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
1: ที่หมอขย่าครัวอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นไปค้นไปจับเนี่ยมันนับหนึ่งจากอะไรฮะ
3: ครับก็ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นก่อนว่าการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเนี่ยถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะครับ
2: ค่ะ
3: มันเป็นการฟอกคนเพื่อฟอกเงินและคืนชาติน
2: ี่จริงเพราะมันทำอะไรผิดนี่มันหนีไปได้เลยนะ
1: กลืนชาติได้ยังไงฮะคำว่ากลืนชาติเนี่ยฮะ
3: เขาไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ว่าฟอกลูกให้เป็นคนไทย
1: ฟอกคนจีนให้เป็นคนไทยถูกไหม
2: ฮะ
3: ชาติ
1: เลือดเนื้อเชื้อชาติเป็นจีนหมด
3: ชาติไหนก็แล้วแต่ละครับแล้วก็มาถือครองทรัพย์สินมาถือครองทรัพยากรนะครับ
1: อนาคตต่อไป
3: นะมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นข้าราชการขึ้นมาน
2: ะ
3: คร
2: ับ
3: เป็นนักการเมืองนะครับ
1: คือปลูกฝังแบบจิตวิญญาณเอาไว้เพราะว่า 100% เขาคือจีนเนาะหมายถึงเป็นชาตินั้นถูกไหมฮะ
3: แล้วโอกาสของเขาก็จะเยอะกว่าเพราะว่าเขาพื้นฐานเขามีฐานะเขามีโอกาสที่จะศึกษาหรือว่าไปทำงานที่สูงกว่าคนไทยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว

0: านะครับเราก็ทางรัฐบาลนะครับได้ย้ำเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายที่เร่งด่วนแล้วก็ให้มีการบูรณาการกันในทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายปกครองปปท.ปปช.แล้วก็ DSI นะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับที่ต้องร่วมกันทำงานมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเคสนี้ที่เป็นกรณีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับให้มีแพ็กเกจในการคลอดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางคนของโรงพยาบาลเชื่อมโยงไปที่สำนักงานเขตในการแจ้งเกิดโดยใช้พ่อทิพย
1: ์
0: มาเป็นพ่อเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเมื่อปี66และ67เนี่ยปอทนะครับของกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยได้สืบสวน แก๊งสแกมเมอร์ซึ่งทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับก็มีการจับกุมเมื่อปีเมษาปี67พบว่าในเฉินเนี่ยมีลูก3คนอยู่กินกับภรรยาแล้วก็มีลูกอยู่ที่บ้านปรากฏว่า3คนนี้มีสัญชาติไทยก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็
1: พ่อจีนแม่จีนแต่
2: ลูกได้สัญชาติไทย
0: ครับแล้วก็มีเคสหนึ่งเป็นพ่อค้าสำเพ็งเป็นคนจีนทั้งพ่อทั้งแม่ครับแต่ลูกกลับมีสัญชาติไทย
1: ได้อย่างไร
0: สองเคสนี้มีการดำเนินคดีในเรื่องทุจริตทางทะเบียนนะเมื่อเมษา
1: 69
0: ที่ผ่านมา
1: 69ครับครับ
0: นั่นตอน67ดำเนินคดีเรื่อง
1: แ
0: ก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับก็การเจาะลึกข้อมูลระหว่างฝ่ายปกครองซึ่งมีชุดโดป้าไนท์โดยมีท่านวิทูลศิรินุกูลนะครับรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยได้ทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็พบว่าที่โรงพยาบาลและสำนักงานเขตแห่งนี้มีการแจ้งเกิดบุคคลต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นการแจ้งเกิดที่ไม่ชอบ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โดยพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนจีนแล้วเราก็มาดูข้อมูลพบว่ามี164รายซึ่งดูฐานานุรูปของพ่อบรรดาพ่อที่มาจดรับรองบุตร
2: คือเราสงสัยเรา164รายเนี่ยมันเรามีอะไรให้สังเกตฮะ
1: อ
2: ื
1: ม
2: ก็จะรู้ว่าเป็น
0: คือเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดมาแผ่มาดูแล้วมาวิเคราะห์แล้วก็เราดูฐานานุรูปแล้วบางคนก็เป็นลูกจ้างบางคนก็เป็นบินมอเตอร์ไซ
1: ค์
2: ค่ะ
0: บางคนก็มีประวัติคดีอาญา
1: คร
0: ับ บางคนก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆเหล่านี้ซึ่งโดยฐานานุรูปหรือว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีแฟนหรือภรรยาเป็นคนจีนได
2: ้
0: รวมถึงมีท่านหนึ่งก็เป็นถึงประธานบริษัทใหญ่ที่รับเหมาก่อสร้างตึกถล่มนะครับ
1: แ
0: ต่นี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นทั้งนอมินีในเรื่องบริษัทแล้วเป็นพ่อทิพย
1: ์
0: ในเรื่องกุมารนี่ด้วยนะครับ
2: อันนี้คือเขาจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างเดียวแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับ
0: มีบางเคสก็จดทะเบียนสมรสครับก็จดทะเบียนสมรสก็ง่ายเลยนะครับจ
2: ้
0: างจดทะเบียนนะครับแล้วก็เอาทะเบียนสมรสไปยื่นโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รู้เห็น
1: คร
0: ับเจ้าหน้าที่เขตก็
1: เป็นใจ
0: รู้เห็นครับครับผม
1: พี่หมอครับแบ่งกลุ่มสุ่มกลุ่มที่เป็นรับเป็นพ่อทิพย์นะตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนฮะจับได้แล้ว2ถูกไหมฮะ
0: อ๋อพ่อทิพย์เหรอครับเยอะนะครับ
1: เยอะเลยแต่จับได้ครบหรือยังฮะ
0: ก็จับได้คือตอนนี้เราดำเนินคดีไป
1: 29
0: กลุ่ม
1: 29
0: กุมารจีน19คนเนี่ยเอาลูกเป็นตัวตั้งนะฮะนะครับก็จับพ่อบางคนก
1: ็รับหลายลูก
0: จับใช่ครับตอนนี้ตั้งแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลุ่มพ่อทิพย
2: ์
0: กลุ่มแม่จีนแล้วก็กลุ่มพ่อจีนที่เราพิสูจน์ทราบได้ตอนนี้กำลังทยอยจับเมื่อเช้าก็ทยอยจับอยู่นะครับตอนนี้ก็ออกหมายจับไปประมาณ

0: 40หมายแล้วก็ตัวเลขอัปเดตเดี๋ยวขออัปเดตอีกทีนะครับ
1: พี่หนอเหนือกว่านั้นคือมันต้องมีนกต่อที่เชื่อมระหว่างครอบครัวคนจีนกับ
2: จะรู้ได้ไงเน
1: า
2: ะ
1: เขตและโรงพยาบาลในหน้าตรงนี้เนี่ย
2: มี
0: แน่นอนครับเรื่องแบบนี้มันต้องมีในหน้
2: า
0: จากการขยายผลเนี่ยก็พบว่าคุณสุนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยถือเป็นนายหน้าคนหนึ่ง
2: เป็นหนึ่งในนายหน้า
0: เรามีการจับแล้วซักถามก็ได้ความว่าคนจีนก็บอกว่าได้ข้อมูลมาจากในโซเชียล
2: โอ้นี่กล้าขนาดนั้น
0: ในโซเชียลบางคนก็บอกว่าได้รับการบอกต
1: ่
0: อแล้วถามว่าทำไมต้องการให้ลูกเป็นคนไทยก็บอกทำมาหากินอยู่เมืองไทยแล้วนะก็ตั้งลูกลากอยู่นี่ก็เพื่อความสะดวกแล้วก็เห็นเขาทำกันทั่วแล้วก็บอกต่อกันมาก็เลยมาทำไม่คิดว่าจะมีปัญหาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันน่าจะแพร่กระจายไปในวงกว้าง
2: เนี่ยกำลังจะถามว่ามันที่เดียวเหรอคะ
0: มันมีอีกเยอะครับ
2: อันนี้เราจะสาวต่อไหมคะ
0: แน่นอนครับเราต้องขยายผลต่อใน164รายนี้เราต้องเคลียร์ให้จบโดยเร็วของโรงพยาบาลแห่งนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือบางเคสเราเข้าไปตรวจค้นนะซักถามหรือจับกลุ่มพบว่าเรามีเป้าหมายเด็กเพียง1คนแต่ปรากฏว่าเขามีน้องๆอีกหลายคนซึ่งเกิดที่โรงพยาบาลอื่นแล้วใช้พ่อชิปเหมือนกัน
2: อ่าอย่างนี้มันก็แปลว่า
1: อีกหลายโรงพยาบาลอ
2: ีกหลายโรงพยาบาลถูกไหมคะส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนคะ
0: ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะ
1: พี่หมออันนี้ไม่ใช่เรื่องของการอุ้มบุญเลยนะมันตัดออกไปเลยนะอันนี้คือลูกของ
2: มันต้องจ้างแล้วคือลูกเขาจริงๆแต่ว่าจ้างพ่อเฉยๆ
1: เดียว
0: คือผมถึงบอกว่าเป็นการฟอกคนนะครับแล้วก็คืนชาตินะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับก็ได้สัญชาติไทยเลย
2: ค่ะ
0: หากไม่มีพวกเรามาตรวจสอบโตขึ้นไปก็โอ้โหผมว่าที่หลุดออกไปนี่เยอะมาก
1: แต่คนไทยบางฐานเนี่ยเขาย่ำไงให้เขากืนก
2: ัน ก็ลองพูดถึงโรงพยาบาลอื่นๆที่บอกไปเจอน้องเนี่ย อีกกี่โรงพยาบาลคะ
0: ก็อย่างน้อยก็5โรงพยาบาลนะครับที่เราจะดำเนินการต่อไป
1: พี่หมอในระดับโรงพยาบาลเนี่ยรู้กันแค่หมายถึงทำกันแค่กลุ่มแค่เจ้าหน้าที่ไหมหรือว่าผู้บริหาร
2: มันถึงแค่ไหนอ่ะ
0: คือประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับถ้าพบว่าผู้บริหารรู้เห็นเป็นใจแต่เราก็พบข้อมูลบางอย่างที่เราสงสัยอยู
1: ่
0: เช่นเอกสารเรียกว่าทร1ทับ1เนี่ยจะต้องถือเป็นเอกสารราชการนะครับ แต่ออกที่โรงพยาบาลเรียกว่าหนังสือรับรองการเกิดตรงนี้โรงพยาบาลจะต้องจัดทำขึ้นว่าเด็กชื่ออะไรเกิดเมื่อไหร่นะครับบิดาชื่ออะไรตรงนี้ใส่ข้อมูลเท็จละมารดาชื่ออะไร
2: นี่โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบด้วยไหม
0: ใครผ่าคลอด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ผู้ออกเอกสารคือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
2: ค่ะ
0: และมีนายแพทย
1: ์เ
2: ป
1: ็
2: นหมอ
0: ผ่าคลอด
2: ประสบไปด้วยเลยนะ
0: แล้วก็นายแพทย์ผู้เป็นเจ้าบ้านของโรงพยาบาลนั้นเจ้าบ้านของโรงพยาบาลนั้นเซ็นด้วย
1: เจ้าบ้านนี่หมายถึงเจ้าของไหม
2: ครับก็คือโรงพยาบาล
0: แล้วถึงเอาไปให้เจ้าหน้าที่เขตลง
2: ค่ะอันนี้นี่คือต้องรับผิดชอบหมดเลยไหมคะอย่างนั้น
0: ทีนี้ต้องสอบสวนแน่นอนครับ
2: ค่ะคุณฟังถามค่ะโทษค่ะคุณฟังถามว่าแล้วเคสเด็กทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยยังคงได้สัญชาติไทยไหมคะ
0: ต้องถูกเพิกถอนสัญชาติครับกรมการปกครองก็จะเพิกถอนสัญชาติเข้าสู่กระบวนการนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นคำสั่งทางปกครองของมหาไทยนะครับ
1: พี่หมอถ้ากับว่าคนเซ็นเนี่ยหนึ่งโรงพยาบาลจะทำเอกสารข้อทรอเลยนะพี่ทรอหนึ่งทับหนึ่งโดยเจ้าที่ทำหมอคนทำข้อเซ็นกำกับโรงพยาบาลเจ้าของบ้านคือโรงพยาบาลก็เซ็นกำกับแล้วก็ไปเขตถูกไหมครับเป็นการรับรองว่าเป็นบุตรที่เกิดจากนายคนนี้นางคนนี้เท่านั้นเลยโอ้ก็ไม่ยากเนาะเบื้องต้นคนเซ็นเรียกมาก่อนเลย
0: แล้วคนผ่าคลอดนี่น่า

0: าจะเป็นแพทย์ผู้ผ่าคลอดนี่อาจจะเป็นคนที่รับฝากครรภ์ซึ่งน่าจะพอรู้ไหมฮะว่
1: า
0: คนไหนเป็นพ่อที่แท้จริง
2: ระหว่างฝากครรภ์ระหว่าง
1: เวลามาเออก็ต้องมา
2: เจ้าพ่อเดี๋ยวมาบ้างไหมล่ะถูกไหมมาเจอหมอบ้างไหมถูกไหม
0: แล้วหลังจากนั้นนะครับเอกสารตัวเนี้ยที่เราเจอเอกสารเปล่าซึ่งมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นทิ้งไว้

0: หมอเลยเหรอครับหรือว่าเจ้าบ้านเจ้าบ้านด้วยนะที่เขาเซ็นเขาเซ็นทิ้งไว้เนี่ย
1: ครับครับก็มีหลายคน
0: ชัดเจนพูดมาถึงจุดนี้
2: บางทีบางทีอันนี้พูดในแง่ว่าบางทีเขาอาจจะแค่ว่าเอาสะดวกหมายถึงว่าเป็นไปได้ไหมว่าไม่รู้เห็นอันนี้โลกสวยค่ะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะท่านรอง
0: พอกัน
1: มันก็จะเชื่อมโยงไปที่สำนักงานเขต
0: เขตที่เซ็นกี่คนพี่
1: มันจะมีเอกสารเรียกว่าปค.4คือบันทึกปากคำในการรับรองบุตรในการยืนยันว่าตัวเป็นพ่อแล้วก็รับรองว่านี่เป็นบุตรปรากฏว่าเอกสารเนี่ยโดยหลักเนี่ยก็เหมือนสอบปากคำของตำรวจอ
2: ะ
1: ใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนทำใช่ไหมครับแต่เราพบว่าลายมือเนี่ยเป็นลายมือของพ่อทิศที่เติมคำในช่องว่าง
0: ยังไงครับพี่หมายถึงว่าเขตต้องทำเอกสารชุดนี้ขึ้นมาถูกไหมครับ
1: เอกสารนี่เขียนหัวว่าเป็นตาคุดเป็นแบบฟอร์มเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็หัวว่าเขียนที่ทำที่สำนักงานเขตจุดวันที
2: ่
1: ผู้ที่บันทึกก็คือเจ้าหน้าที
0: ่
1: แต่ลายมือในเนื้อในอ่ะ
2: เป็นพ่อที่
1: เขียน
2: อ้าวแต่จริงๆมันต้องสำนักงานเขตดี
1: ก็ไม่ได้ไปด้วยก็จะเป็นเหตุให้ดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับ
2: โอ้คือพูดง่ายๆว่าคือทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตก็ไม่ได้ไปทำให้ถูกไหมคะ
1: ก็
2: เป็นพ่อทิพย์ทำอีก
1: ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลก็ทำให้พ่อทิพย์เขียนมาเลย
0: โอ้ทำคือ one stop service ที่โรงพยาบาล
2: แต่ปกติเวลาไปคลอดเนี่ยก็ทุกอย่างมันก็น่าจะเรียบร้อยที่โรงพยาบาลแล้วเราก็ไปแจ้งเกิดอีกทีนึงถูกไหมจำไม่ได้
1: เพราะว่าแพ็กเกจพิเศษ
0: พี่หมอแล้วเขตอ่ะอย่างนี้แล้วเขตจะรู้เรื่องไหมเราให้ความเป็นธรรมนะในเมื่อเรามองตะกี้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ของโรงพยาบาล
2: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่มีแล้วเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
0: แล้วเขตอ่ะ
1: ที่ผ่านมาระบบผมว่าหลาดหลวมนะครับแล้วก็ตามมาตรการทางการบริหารเนี่ยมันก็ต้องกำกับตรวจสอบนะครับอันนี้ก็ต้องดูแต่ว่าคนที่ตายโดยเอกสารเลยก็คือเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนรับแจ้งเนี่ยนะคร
0: ับ ตอนนี้หมอ
1: เป็นระดับล่าง
0: หมอเรียกสอบหมดยังฮะ
1: ก็เดี๋ยวดำเนินการต่อไปครับก็คงจะต้องสอบสวนละเอียด
0: พี่หมอโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลดังไหมเอกชนที่ว่า
1: ก็โรงพยาบาลดีครับ
2: โรงพยาบาลดี
0: ตายแล้ว
2: นี่แล้วตอนนี้นี่เห็นทางมหาดไทยเขาบอกเขาปรับปรุงแล้วนะต่อไปนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะถ้าเกิดเป็นกรณีที่แม่เป็นต่างด้าวบิดามารดาเป็นต่างชาติเนี่ยต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองเพื่อยืนยันคือทั้งพ่อทั้งแม่คือที่ผ่านมามันต้องยืนยันอยู่แล้วไหมหรือว่า
1: คือผมเรียนอย่างนี้นะว่าตอนนี้กรมการปกครองตื่นตัวมาก
2: แน่นอน
1: แล้วก็หรือฝุ่นใต้หรือฝุ่นใต้พรมกัน
2: ล้อม
0: ข้อเรื่องปมเรื่องมือ
1: ซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ต้องแบบขอยกย่องเลยว่าเขามาแก้ปัญหา
2: แล้วไม่งั้นไม่ได้
1: แล้วที่สำคัญคือเขาตั้งชุดโดป้าไนก็คือชุดปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนเนี่ยซึ่งมีท่านรองวิทูลศิรินุกูลรองอธิบดีนะเป็นหัวหน้าชุดครับแล้วท่านจริงจังแล้วคณะทั้งหมดของโดป้าไนเนี่ยจริงจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่ออกมาโดยกรมการปกครองท่านอธิบดีหรือท่านรองอธิบดีเนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่จะไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุจริตละแต่ปัญหาก็คือไอ้ย้อนหลังนี่ดิมันเยอะ
2: นั่นนะสิอันนี้เขาจะตรวจย้อนหลังด้วยถูกไหมคะท่านรอง
1: ตรวจหมดครับแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครอง
2: นี่ขนาดที่เจอร้อยกว่าคน
0: 164นี่อายุอารามเท่าไหร่กันบ้างแล้วพี่
1: ก็ประมาณไม่เกิน10ขวบอะ
2: ครับโอ้ก็อย่างน้อยก็คือ10ปีเป็นอย่างน้อยละโอ
0: ้ไอพี่แล้วพ่อแม่นี่โอเวอร์สเตย์กันไหมโอ้พ่อแม่นี่โอเวอร์สเตย์ไหม
1: พ่อแม่บางคนนะครับผมเรียนว่าผมมองว่าเป็นคนค้าขายนะ
2: ทำมาหากิน
1: เป็นคนจะเรียกว่าเป็นสุจริตชนก็ได้
2: อ
1: ๋
2: อเหรอ
1: เป็นคนต่างชาติซึ่งมาค้าขายอยู่ในเมืองไทย
2: ค่ะ
0: พ่อแม่เนี่ยถ้าจะเป็นไทยไปแล้วแหละว่ากันเถอะ
1: ใช่ครับเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกได้สัญชาติไทยเพราะอยาก
2: บางทีก็

0: รียนหนังสืออยู่ที่นี่กะอยู่ยาวแต่ว่ามัน
1: สะดวก
0: แต่มันก็มีเคสที่คนทำหมายถึงว่าถ้าไม่เจอจับผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ไง
1: มีลูกแกรมเมอร์ก็มีประสบ
0: ก็ใช่ไง
2: เพราะว่าไม่งั้นจะมีเป็นนอมินีใช้หน้าเรลเวย์ได้ไง
0: แต่อย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราไม่มีการเว้นนะแม้แต่พ่อแม่ทำงานสุจริตถูกไหมคะเพราะมันคนละ
2: กฎหมายที่กฎหมาย
1: คือระบบเนี่ยที่มันย่อหย่อนแล้วก็เปิดช่องโอกาสโดยมีกระบวนการเข้ามาแทรกตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาซึ่งเราจะต้องเก็บกวาดให้ทั้งหมดเพราะว่าเราจะปล่อยไว้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับคนเหล่านี้ใช้สิทธิ์ของคนไทยแค่ไปเลือกตั้งได้นี่เขาก็โอ้โหแล้วถือของ
0: ทรัพย์สินเนี่ยบ้านช่องที่ดิน
2: พี่หมอสนใจประจวบเนี่ยประจวบที่เป็นนอมินีทั้งชัยนาทเรลเวย์ถ้าเป็นพ่อทิพย์เนี่ยสภาพเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยตัวประจวบนี่มี
1: ท่านประธานประจวบตำรวจตามตัวยากมากเพราะนอนอยู่แถวบ่อกุ้งไหนก็ไม่รู
0: ้
1: แต่ท่านเป็นถ้าท่านเป็นประธานบริษัทนะท่านเป็นพ่อของเด็กจีน2คนท่านทำไม่ผิด
2: เขาเป็นเท่าไหร่เนี่ยตัว
1: ท่านมาพร้อมทนายความ
2: โอ้โหมาพบ
1: แล้วก็บอกว่าเอ้ยผมมาเป็นพ่อแต่โอ้พ่อหน้าดำปีเลยลูกขาวชั่วเลยมันอาจจะได้แม่ก็ได้
0: ยีนยีนแม่อาจจะเด่นกว่าแต่ปกติผิวสองสีนี่จะเป็นยีนเด่นนะเพราะดิฉันนี่
2: แล้วถามประจวบไหมว่าไปมีสัมพันธ์อะไรกับเขาตอนไหนหรือเปล่า
1: เขาก็ให้การทำนองว่าเขาแอบได้เสียกันอะไรประมาณนั้น
2: เรื่องไปเรื่อย
1: ว่าไป
0: แล้วสามีเขายอมไหม
1: ก็ไม่เป็นไรเราก็ตรวจดีเอ็นเอไปจบ
2: ที่บอกแซวว่าประจวบนี่คืออยู่บ่อกุ้งเลยถูกไหม
1: อ๋อท่านก็อาจจะหาตัวยากครับ
0: เป็นท่านประธานไงบอยท่านเป็นท่านประธาน
2: จ้างอะไรพี
0: ่เขาบอกไหมเขายังไม่ยอมรับไง
1: ไม่รับ
0: เขาไม่รับไงเลยไม่ได้บอกว่าค่าจ้างเท่าไหร่
1: ไม่รับเลยผลดีเดย์มายังไม่รับเลย
0: แล้วนี่ผลดีเดย์ออกแล้วด้วยเหรอคะ
1: ออกแล้วครับ
0: ก็ใช่ไหมคะไม่ใช่หรอก
1: ไม่เป็นไม่มีความสัมพันธ
0: ์ใด
1: ๆบิดาบุตรกับ
2: ผู้งานพี่กระบวนการนี้นี่ว่าจ้างเท่าไหร่พ่อแม่จีนต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะได้ลูกที่มีสัญชาติไทยเนี่ย
1: ในส่วนของการจ้างพ่อทิพย์ก็แล้วแต่แต่ทุกคนก็บอกทำนองว่าน้อยอะไรประมาณนี้ถ้าไหว้วานกันเห็นใจกันก็พูดไป
2: แต่
1: ในกระบวนการของที่โรงพยาบาลก็บอกบางคนก็บอกให้ทองบางคนก็บอกให้เงินบางคนก็บอกให้แสนนะให้การไม่ได้ตรงกัน
2: แล้วแต่จะ
0: แต่นี่เขาก็เท่ากับนี่พวกที่รับสารภาพถูกไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะท่านประธานยังไม่รับไงก็เลยยังไม่รู้เท่าไหร่ยอดจริง
2: ๆบอกหัวเราะ
0: โอ
2: ้สภาพไปไม่แล้วมันต้องมีพี่ก่อนที่มาถึงตัวประธานประจวบได้เนี่ยมันต้องมีนกต่อหรือว่านายหน้านะว่าประจวบไปเป็นดอมินีกรรมการบริษัทชนะเรือให้หน่อย
1: คนจีนอยู่แล้วนะ
0: เขาน่าจะเป็นลูกน้องเนาะลูกพ่อแล้วนะ
2: อยู่ในแวดวงคนจีนอ
0: ย
2: ู่
0: ในแวดวงแต่ก็ยังไม่ยอมรับอย่าง
1: น
0: ี้ถือว่าผิดไหม
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องผ
1: ิ
0: ดส
1: ิ
2: โอ้
1: เป็นคนขับรถลูกจ้างอะไรแบบเนี้ย
2: ก็สวมไป
0: อันนี้ถามดีว่าถ้าเขารับแบบเหมือนเป็นพ่อบุญธรรมโดยที่ไม่ได้จ้าง
1: พ่อบุญธรรม
0: ก็ไม่ได้
1: ไม่
0: ได้สัญชาติอีกเนาะ
2: ต้องให้เป็นลูกเลย
0: แต่อันนี้มันจะทำให้คนที่เขาอันนี้เคสที่ว่าพวกรับรองบุตรพวกที่ก็ลำบากเงินนะต่อไปแต่อันนี้ถ้าเป็นคนไทยก็ไม่ได้มีปัญหาถูกไหมคะ
2: ถ้ามาถูกต้องอ่ะ
0: บางทีมันมีเคสที่แบบพ่อไม่รับผิดชอบต้องใช้คำนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวถ้าเป็นคนไทยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะทำให้แจ้งรับรองบุตรลำบากอีก
2: โอ้พี่บอกโรงพยาบาลนี้ที่ว่าหลายๆแห่งมันเป็นเครือเดียวกันไหม
1: คนละเครือครับ
2: คนละเครือด้วย
0: จะคลี่ออกมาให้เห็นได้เมื่อไหร่คะ
1: คือคำพูดหนึ่งที่ผมได้ยินจากการซักถามเนี่ยก็คือคนจีนบอกเขาทำกันทั่วก็เลยทำบ้าง
0: เขาก็อยากได้แหละเราไม่ว่าเขาหรอก
1: ไม่ผมฟังแล้วมันเยอะสิ
2: เขาทำกัน
0: ทั่ว
2: คำว่าทั่ว
0: แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนเน
2: า
0: ะ
2: ทั่วแล้วง่ายเลยเนาะ
0: โอ้มัน
2: หมอดังๆไหมพี่หมอที่เซ็นเนี่ยรู้จักกัน
1: หมอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าแต่ว่ามีฟังแถวเขตบางรักบ้างแถวสุขุมวิทบ้างเดี๋ยวว่าจะขยายต่อไป
2: สุขุมวิทนี่โรงพยาบาลพอนึกภาพตามได้เลยนะ
0: มีไม่กี่

0: สุขุมวิทยาวถึงตัน
1: ปาก
0: เลยนะ
2: อ๋อแ
1: ต่ไม่ใช่สุขุมวิทต้นๆเหรอฮะ
2: ไม่เพราะว่าสุขุมวิทเนี่ยมันแถวอันนี้ผมไม่ได้บอกโรงพยาบาลไหนนะแต่ว่าจำได้ไหมเคสอุ้มบุญที่ท้องที่สอนอลูมินีหรืออะไรมันก็มีปัญหาตรงนั้นน่ะไม่รู้เป็นที่เดียวกันไหมอย่าพูดไป
1: อย่าพูดไป
2: เล่าไว้เล่าไว้อ
1: ย่าเพิ่งพูดไปเอาหลักฐานมาก่อนไม่ได้โอ้แต่ทำให้เรารู้เลยนะว่ามันทำกันง่ายมากอ่ะ
0: คือผมก็อยากจะ
2: บอกอยู
0: ่ไม่ใช่อยากจะเปิดรับแจ้งเบาะแส
1: ส่งไปที่ไหนดีคะท่านรอง
0: เดี๋ยวปรึกษากับผู้ชาก่อนบางคนก็อาจจะแบบทำนึกผิดอะไรแบบนี้หรือว่ารู้จริงๆมันก็กระบวนการมันที่ใหญ่กว่าก็คือเอเจนต
2: ์
0: กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
2: พี่หมอแล้วนอกจากถอนสัญชาติแล้วเนี่ยต้องอเปหิไหมทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยคืนส่งคืนไหม
0: นี่โดนละนี่โดนละ
2: ยังไงฮะ
0: ตรวจคนเข้าเมืองกำลังดำเนินการ
1: แล้วที่เขาทำค้าขายอยู่บ้านเรา
0: ในประเทศ
2: เอาออกเลยใช่ไหมถ้าคือมาไม่ถูกกฎหมายแล้วก็
0: ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงไหมครับ
1: ค่ะแล้วลูกไปหมดด้วย
0: เหร
1: อ
2: คือไปทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยถูกไหมพี
0: ่ลูกก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ
1: เขาก็เกิดในเมืองไทย
2: แต่เราต้องติดตามไปอ่ะนะพ่อแม่เขาคงไม่ทิ้งไว้ขนาดเขาอยากให้ลูกเป็นคนไทยขนาดนี้ถ้าเขาต้องกลับไปเมืองจีนเขาคงต้องเอาไปด้วยไหมพี
0: ่ครับ
1: แต่ลูกนี้เดี๋ยวนะเกิดในเมืองไทยแล้วต้องยังไงคะถ้าอย่างเนี้ย
2: ก็ไม่ใช่คนไทยอยู่ดี
1: รู้แต่ว่าเขายังอยู่ได้ไหม
0: เขาก็ต้องไปทำเรื่องพิสูจน์ว่าเขาเป็นสายโลหิตประเทศอะไรก็ต้องไปขอสัญชาตินั้น
1: อันนั้นแล้วก็ไม่แล้วยังอยู่บ้านเราได้ไหมคะ
0: เด็กก็อยู่ได้นะครับ
2: ยืนฐานะอะไรล่ะพี
0: ่ก็อาจจะต้องขอวีซ่าหรือขออะไรต่างๆเป็นกระบวนการ
2: ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการไม่ใช่อยู่ในฐานะเด็กไทยไม่ได้อยู่แล้วถูกไหม
0: ไม่ได้
2: เขาเป็นเด็กต่างชาติมันก็ต้องมีกระบวนการ
1: มีกระบวนการไม่ได้รับสิทธิอื่นๆ
2: คือพ่อแม่เอากลับไปเถอะพูดง่ายๆเมื่อพ่อแม่ไปแล้วอ่ะรักลูกขนาดนี้เอากลับไปด้วยไปเรียนที่นู่น
1: พี่ว่าเขาไม่ไปอ่ะดิ
2: บ้านจะตมมาแล้วนะประมาณกี่ครอบครัวพี่หมอที่ตมจะเข้าไปจัดการเนี่ย
0: ตอนนี้เราทำเฟสแรกอ่ะ19เด็ก19คน
1: แล้วเขาเรียนหนังสืออยู่เมืองไทยแล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก
1: ็
2: เด็ก19คนนี้ยังไงพี่หมอ
0: ก็เป็นเริ่มต้นที่ออกหมายจับ40หมายเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: แล้ว
0: เด็ก19คน
1: น้องๆแล้วน้องๆเขาก็คือเรียนโรงเรียนไทยถูกไหมคะพูดไทยได้ชัดเจนแจ๋วแหววอ่ะ
0: ใช่ส่วนใหญ่ก็เรียนอินเตอร์ทั้งนั้นแหละ
1: อ๋อยังเป็น
2: มีฐานะอย่างที่ว่าพี่หมอบอกเลยว่าพ่อแม่ที่มาดูฐานะลูกไม่ได้เลยแต่ว่าพ่อแม่จริงเขามีเงินเนี
1: ่ยเดี๋ยวก็คงต้องตามกันต่อน้องบอยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องตามต่อ
1: ค่ะถ้ายังไงต้องอัปเดตให้ท่านรองมาอัปเดตอีกขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับพี่บอกครับเดี๋ยวโทรหาขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอนะคะเราผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจค่ะพักกันครู่นึงคุณฟังเดี๋ยวเรื่องนี้ก็รออยู่อีกทำให้เสียวอีกแล้ว
2: แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายหาท่านรองสำราญสักนิดเดียวเบอร์
1: ไหนไหมแล้วได้ต้องแจ้งท่าน
2: ให้ท่านรอหน่อย
1: ท่านอมร
2: รอมีเวลา
1: อันนี้เราพักก่อนนะ
2: ครับผม
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท

0: ่ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะครับคุณฟ้าบอกว่าอาเปหีตอนนี้เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ตอนโตใจละขออนุญาตต่อสายเดี๋ยวขอต่อสายท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน
2: ิดนึง
1: ให้ท่านมาอัปเดตเรื่องของคดีแอร์มีนานิดนึงที่ล่าสุดเมื่อวานไปหิ้วตัวเอกวิทย์ที่เป็นเจ้าของไลน์แอคเคาท์รินเดิมจะมีโลสถูกไหมฮะแล้วก็มีลินก็บอกว่าเป็นลูกน้องลินโรสอีกทีนึง
2: ไม่ใช่ญาติใช่ไหม
1: เป็นความสัมพันธ์อย่างนี้พี่สาวของน้องสะใภ้เอกวิทย์คือลินเนี่ยเป็นญาติกับ
2: ลูกน้องเขาเรียกว่าดอง
1: กันดองกันแล้วกันใช่ครับ
2: เมื่อวานนี้นั่งแปลกันอยู
1: ่ดอง
2: เป็นดองกันเป็นดองก
1: ัน แล้ว
2: ก
1: ัน
2: ง
1: ่
2: าย
1: ๆไม่
2: เ
1: อ
2: าเป็นดองกันเป็นดองกัน
1: ใช่คุณฟ้าบอกว่าจีนอยู่ลำบากค่ะช่วงนี้ก็เลยต้องมาตั้งรกรากกันที่ต่างประเทศโอ้นะฮะรับไหมแจ็คกี้ลุ้นไหมไม่รับสักสองทีถ้าไม่รับก็กลับไปหาแหล่งข่าวเดิมของเรา
2: ใช่เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้
1: ท่านอมร
2: เพราะว่าเราก็ต้องตามกันต่อแล้วเรื่องไออุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีใต้
1: จะยังไงต้องรื้อไหมต้องรื้อใหม่
2: ก็นี่ไงเดี๋ยวต้องถาม
1: เพราะว่าโครงสร้างมีปัญหาอย่างนี้ระยะยาวจะเอาไว้ได
2: ้ตอนแรกเขาบอกไม่กระทบโครงสร้างไงคนที่มารอบ
1: ถ้ามันไม่กระทบโครงสร้างแล้วเข้าใจแล้วไปอุดอย่างนี้แล้วเกิดต่อมาใช้แล้วมันรั่วซึมอย่างนี้มันมั่นใจไหมเราวิ่งผ่านแล้วก็หวาดเสียวแล้วอยู่บนดินพระรามสองเราผ่านเราเสียวที่อยู่ใต้ดิน
2: ทุกวันนี้ยังเสียวอยู่เลยเวลารถติดแล้วมันก็แบบว่ามันไปไม่ได้
1: แต่จะให้พ้นพระรามสองเราอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้
2: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะเป็นไงเอาละ
2: เอา
1: ละน่าจะไม่ได้
2: เหม
1: ือ
2: นจะกี้คุยอยู
1: ่ดูไอ้จะกี้
2: เหมือนจะกี้คุยอยู่นะ
1: รับสายแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ต่อรองกันอยู่ถ้าได้ดีต้องสุดยอดนะท่านสำราญเนี่ยได้ไหมไม่ได้อ่ะไม่ว่าไม่เป็นไรอ่ะต่อสายท่านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาท่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยไปคุยเรื่องของอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงรั่วกันดีกว่าเรื่องของท่านสำราญพักไว้ก่อน
2: คิดว่าจะได้อัปเดต
1: นั่นน่ะสิใครๆก็อยากคุยว่าที่ผบตร.ไงพี่อ้อมเราก็อยากคุยเพราะว่าเดี๋ยวเป็นผบ.คงไม่คุยกับเรา
2: ย
1: ากนะใครยาว
2: ต่อสายเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นตอนกลางคืนเน
1: า
2: ะ
1: มันทำให้บางอย่างดีเนาะจากคดีทุจริตข้าราชการโด่งดังพออันนั้นซาซาก็มีแอร์บีนามาพอแอร์บีนาเริ่มแผ่วๆไปก็มีเรื่องนี้มาแล้วบางเรื่องก็เราก็ลืมไปเลยแต่พี่อ้อใช่ไหม
2: ใช่แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากให้มีเรื่องตลอด
1: นี่แหละพระเสาตกวินาศดวงเมืองพี
2: ่
1: ก็จะมีเรื่องของแผ่นดินเรื่องของไฟเรื่องของอะไรใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะ
2: นี่คุณฟังฝากต่อตามต่อเรื่องโฟร์เรดดาราหน่อยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอัปเดตกัน
1: ตอนนี้อาจารย์บอลมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับคุณบอลคุณอ้อครับอมรครับ
1: อาจารย์เมื่อวานลงพื้นที่เป็นไงดูสภาพการแล้วช่วยเทียบเคียงกับที่วชิราให้หน่อยด้วยนะอาจารย์ว่ามันประมาณไหนอย่างไร
3: ครับเมื่อวานลงไปตอน10โมงแล้วก็ไปขี่ตอน5โมง
1: ครับ
3: แล้วเดี๋ยววันนี้ไปขี่ตอนบ่าย3ครับ
1: โอ้ต่อเนื่อง
2: อาจารย์ยังต่อเนื่องอยู่นะคะ
1: มันยังไงฮะมัน
2: ดูแล้วมัน
1: ไม่น่าไว้ใจใช่ไหมถึงไปทีๆอย่างนี้อาจารย
3: ์ขอใช้คำว่าก็ยังต้องอยู่ในระยะเวลาหรือว่าในช่วงเวลาที่ต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดอยู่ครับ
1: อาจารย์รู้สาเหตุอย่างว่าน้ำมันรั่วออกมาได้เข้ามาได้ไงณตอนนี้เนี่ยสรุป
3: คาดว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวอุโมงค์กับตัวบ่อพักน้ำคือตัวอุโมงค์กับบ่อพักน้ำเนี่ยมันเป็นโครงสร้างคนละแบบกัน
1: อ
3: ุโมงค์เนี่ยมันจะเป็นคล้ายกับท่อยาวๆตรงอุโมงค์เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าตรงจุดต่ำสุดของอุโมงค์ที่จากสถานีวงเวียนใหญ่ไปสถานีพุทธยอดฟ้าเนี่ย มันจะมีจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดเนี่ยเขากำหนดว่าให้มันมีบ่อรับน้ำคล้ายๆกับว่าน้ำต่างๆที่อาจจะหลงเข้ามาในอุโมงค์เนี่ยจะได้มีใช่มีพักไว้แล้วก็สูบออกอันนี้ไอ้โครงสร้างของบ่อมันเป็นคอนกรีตหล่อในที่แต่ว่าโครงสร้างอุโมงค์เนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปมันเลยมีจุดต
1: ่อ
3: ไอ้ตรงจุดต่อตรงเนี้ยมันทำให้มันมีการรั่วซึมของน้ำเข้าไปแล้วมันเกิดในระดับดินที่ลึกแรงดันน้ำจะสูงจริงน้ำเข้าเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวมันพาสายเข้ามาด้วย
1: อาจารย์ถามนิดนึงไอ้บ่อพักน้ำเนี่ยมันอยู่ในอุโมงค์ด้วยถูกไหม
3: มันอยู่ใต้อุโมงค์ไง
1: อ๋ออยู่ด้านใต้ของอุโมงค์อีกทีนึง

0: ใช่มันอยู่ใต้ราง
1: ต่าง
0: โมงมันก็จะวางรางเอาไว้ข้างใต้เนี่ยจะมีบ่อแต่มันก็จะไม่ได้เป็นบ่อใหญ่นะ
1: แล้วทำไมน้ำที่อยู่ด้านใต้ถึงซึมขึ้นมาด้านนี้ได้
0: อ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นน้ำรอบๆอุโมงค์มันเป็นรอบๆอุโมงค์เป็นดินแล้วครับ
1: ถูกต้องเข้าใจอยู่จึงถามว่าเออที่อยู่ด้านล่างน้ำแต่ว่าไม่ได้น้ำที่อยู่ด้านบ่อพัก
0: ไม่ใช่น้ำในอุโมงค์ไม่ใช่น้ำในบ
1: ่
0: อแต่เป็นน้ำในดินนอกบ่อเนี่ยแหละครับว่าแล้วมันเข้าไปในตัวอุโมงค์ได้อย่างไรอันนี้คือจุดที่ผมก็ยังสงสัยอยู
1: ่แล้วทั้งเวลาทำใต้ดินรถไฟก็เป็นอย่างนี้ทุกที่ถูกไหมพี่แต่ว่าที่นี้แหละที่เป็นปัญหาม
0: ันแล้วแต่ช่วงบางสัญญาเขาเอาจุดรับน้ำไปอยู่ตรงสถานีแต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เคส by เคสเพราะว่าตรงช่วงที่มันมีบ่อพักน้ำของสัญญาเนี้ยเพิ่มมันยาวจริง
1: ๆบ่อมันยาวใช่ไหมฮะ
0: ท่อมันยาวหมายถึงอุโมงค์อ่ะ
1: อุโมงค์ยาวครับครับ
0: เขาก็ต้องหาจุดต่ำสุดเพื่อที่จะเป็นที่จุดรับน้ำ
2: ค่ะ
0: คร
1: ับ คือน้ำที่อยู่รอบๆท่อมันจะได้ลงไปอยู่ที่จุดพักน้ำตรงนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่น้ำในอุโมงค
1: ์
0: ฮะ
1: น้ำในอุโมงค์แต่น้ำที่ซึมเข้าอุโมงค์ตอนนี้มันกลับไม่ใช่น้ำในบ่อแต่มันเป็นน้ำที่อยู่นอกบ่อแล้วก็อยู่รอบๆอยู่ในดิน
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ฟังอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ค่ะน้ำเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวน้ำมันผ่าดินเพราะว่าน้ำตัวนี้เนี่ยมันอยู่ระดับลึกลงไปหลายสิบเมตรสัก30เมตรเนี่ยมันมีแรงดันสูงมันก็เลยพาเม็ดดินเข้าไปด้วยแล้วพอมันพาเม็ดดินเนี่ยมันทำให้ถนนยุบลงมา
1: เราเห็นแผลหรือยังนะแผลจุดที่มันเอาดินเข้ามาได้นะท่าน
0: คือผมลงไปในอุโมงค์ไม่ได้ครับตอนนี้จะไม่ได้ปลอดภัยแต่ว่าแต่ผมไปยืนตรงพื้นดินเหนือจุดที่เป็นบ่อเลยก็เห็นว่ามันยุบลงไปจริง
1: ๆอ๋อแสดงว่ามีการหายของดินถูกไหมมันต้องมีการหายของทรายและดินถูกไหม
0: ใช่แล้ว
1: มันก็จะสูงเดียวกับวชิรพยาบาล
2: มันจะถึงขั้นนั้นไหมพูดตรงๆหลายคนก็กลัวพอปุ๊บแล้วนึกภาพตามเลยอ่ะ
0: ครับคือสำหรับผมเนี่ยมันมีจุดแตกต่าง
2: ค่ะ
0: เพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะพัฒนาไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าไม่ง่ายเท่าไหร่ต้องบอกก่อนนะวันนี้นะฮะนะวันนี้เพราะว่าผมต้องใช้คำว่าจับตาดูเรียกว่าหลายชั่วโมงเลยแต่ณวันนี้เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะไปถึงจุดวัชระแบบนั้นเนี่ยอาจจะยากนิดนึงทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าวชิระก็เป็นจุดต่อเหมือนกันแต่เป็นจุดต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานีด้วยความเป็นสถานีเนี่ยข้างในมันโล่งเยอะแล้วก็ของวชิระเนี่ยประเด็นก็คือว่าตัวอุโมงค์มันแตกด้วยมันแตกอุโมงค์แตกปั๊บมันเป็นแผลใหญ่แล้วดินมันพ่วงเข้าไปในตัวสถานีได้แต่ว่าไอ้เคสตรงนี้มันเป็นอุโมงค์แล้วมันมีบ่ออยู่ข้างใต
1: ้
0: มันก็คือเป็นจุดเชื่อมระหว่างบ่อกับอุโมงค์ซึ่งมันไม่ได้มีตอนนี้อุโมงค์มันยังไม่แตกแล้วก็มันยังไม่มีช่องโล่งขนาดใหญ่เหมือนตัวสถานีที่จะทำให้ดินเนี่ยมันเข้าไปเป็นแบบมวลมหาศาลได
1: ้แล้วส่วนที่ยุบดินไปไหนอะอาจารย์ตอนนี
0: ้ดินมันก็ซึมเข้าไปเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นแบบวชิระแต่ว่าค่อยๆยุบค่อยๆยุบลงไปตอนนี้เขาก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการฉีดอัดสารเคมีเข้าไปเพื่อที่จะไปทำให้ดินเนี่ยมันคงตัวหรือว่าคงสภาพจะได้ไม่ไหลเข้าไปต่
1: อแสดงว่าตอนนี้ดินเข้าแล้วแหละเพียงแต่ว่าแผลมันอาจจะไม่โตหรือว่ามันก็เลยไม่ไปขนาดวชิระถูกไหมฮะ
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นดินก็คือเข้าไปตามส่วนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าถนนยุบไปประมาณเกือบฟุตหนึ่ง
1: โอ้โห
2: ฟุตก็ไม่น้อยนะ
1: ไม่ใช่ยาวแค่ไหนครับส่วนที่ยุบเนี่ย
0: ก็เห็นเลยครับเห็นเลยคราวนี้เนี่ยพอถนนยุบเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออาคารมันก็ต้องยุบตามละเพราะว่าอาคารตรงนั้นที่เป็นตึกแถวเนี่ยมันก็อยู่กับเสาเข็มสั้น
2: ค่ะ
0: เพราะนั้นเมื่อชั้นดินมันยุบมันก็คล้ายๆกับว่ามันก็จะต้องดึงเอาเสาเข็มลงมาแล้วก็ทำให้บ้านเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกราวได้แต่ว่าต้องบอกเมื่อวานเนี่ยผมก็เข้าไปเช็คทีหนึ่งก็จริงๆก็จะพบว่าส่วนที่แตกราวก็ยังมีเจอแค่หลังเดียวนะฮะ
1: ค
2: ่ะค่ะแต่บ้านแถวนั้นต้องระวังไหมยังอยู่ได้ไหมคะอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้เนี่ยการที่เราจะตอบคำถามนี้มันต้องดูตัวชี้วัดสำคัญ3ตัว
2: ค่ะยังไงคะอาจารย
0: ์ตัวแรกก็คือวัดที่ตรงอุโมงค์เลยเพราะว่าเขากำลังซ่อมอยู
2: ่ค่ะ
0: ตัวที่2วัดที่พื้นดินตัวที่3วัดที่ตึกทั้ง3ปัจจัยเนี้ยมันจะเป็นตัวตอบคำถามได้เรามาดูที่ตรงอุโมงค์ก่อนอุโมงค์เนี่ยถ้าเราทำการซ่อมด้วยวิธีการฉีดสารเคมีเข้าไปแล้วมัน
1: เอาอยู่
0: มีประสิทธิภาพ
1: เอา
0: อยู่เนี่ยน้ำที่มันไหลเข้ามาในอุโมงค์เนี่ยมันจะมีอัตราการไหลที่ช้าลงช้าลงมาลงเรื่อยๆแล้วมันจะสูบออกทัน

0: นชีวัตที่1ตัวที่2คือบนดินบนดินเนี่ยจริงๆนักข่าวที่อยู่ตรงนั้นน่ะเห็นเลยครับว่าวงมันอยู่ไหนเพราะมันจะเห็นรอยแยกเลย
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเราต้องดูว่าวงตรงนี้ขยายตัวมั้ยหรือว่าวงเท่าเดิมอันนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยครับดูด้วยตาได
1: ้
0: กับที่3ก็คือว่าวัดว่าตึกเอียงมั้ย
1: อ
0: ันนี้ต้องมีเครื่องมือไปติดบนตึกเค้าเรียกว่าตัวเซนเซอร์วัดความเอียงใช่เพราะนั้นไอ้3ปัจจัยตรงเนี้ยถ้าวงไม่ขยายถ้าเรายังสูบน้ำออกเราจะยังสาระดับน้ำในอุโมงค์ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ถ้าการเอียงของตึกองศาการเอียงเนี่ยไม่เพิ่มเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์คงตัวเขาก็ต้องทีนี้สถานการณ์คงตัวเนี่ยเขาก็ต้องฉีดสารเคมีเข้าไปเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยเพื่อให้มันเกิดความมั่นใจขึ้นเลยว่าดินมันเริ่มขยายวงที่มันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยพัฒนาการก็อาจจะไม่ไปเป็นเหมือนกับทีละ
1: อาจารย์
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีความผิดพลาดตรงหน้างานเกิดขึ้นเช่นการเกาอาจฉีดสารเคมีไม่เพียงพอเนี่ยพัฒนาการก็อาจจะหรือว่าการควบคุมจุดต่ออาจจะไม่นั่นก็อาจจะแย่ลงได
1: ้อาจารย์ตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าของวชิระเนี่ยเป็นแผลเปิดเห็นปุ๊บด้วยตารู้เลยว่ามันตรงไหนพังตรงไหนแตกแต่เนี่ยเหมือนแผลปิดที่มันอยู่ข้างในการแก้ปัญหาการซ่อมให้มันกลับมา 100% และปลอดภัยในอนาคตเนี่ยมันยากง่ายกว่ากันยังไงครับวชิระกับตรงเนี้ยณตอนเนี้ย
0: โอ้วชิระนี่ยากมาก
1: ยากมาก
0: เพราะว่าต้องเข้าใจว่าตอนที่เขาก่อสร้างอุโมงค์เนี่ยเขาใช้เครื่องขุดดินแล้วก็เอาอุโมงค์เนี่ยดันเข้าไปตอนนี้เขาทำไม่ได้แล้ววิธีการก่อสร้างก็คือต้องเปิดดินทั้งหมดแล้วก
1: ็
0: ทำเป็นลักษณะใช่ปลูกเหล็กเทกคอนกรีต
2: เลย
0: โอ้โหอันนี้มันจ
2: ุ
0: งยากมากครับ
2: ค่ะ
0: เพราะนั้นจีพอยต์ตรงนี้ที่ตอบถามนี้ก็คือว่าของวงเวียนใหญ่เนี่ยปัจจัยหลักก็คืออุโมงค์พังหรือเปล่าตอนนี
1: ้
0: ถ้าอุโมงค์ไม่พังอันนี้แก้ไม่ยากเพราะว่าเขาสามารถฉีดสารเคมีให้ดินมันฟรีสแข็งพอดินแข็งแล้วเนี่ยเมื่อดินไม่ไหลเนี่ยเขาก็เข้าไปทำบ่อซ้ำตรงนี้ได้ไปแก้ไขหรือว่าไปซ่อมบ่อไอบ่อพักน้ำตรงนี้ได้งั้นพอยต์มันอยู่ตรงนี้ครับที่เขาต้องระมัดระวังครับ
1: แล้วจะทำยังไงให้รู้ว่าอุโมงค์พังหรือเปล่า
0: พออุโมงค์เนี่ยมันเราสามารถที่จะมีตัววัดการเคลื่อนตัวของมันได้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าแนวของมันยังคงอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีจุดรั่วอื่นถ้ามันพังแต่ว่ามันต้องมีจินรั่วมาทางจุดอื่นเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นก็แปลว่ามันไม่พังครับ
1: อาจารย์ถามนิดหนึ่งสายอื่นๆอ่ะผมไม่ค่อยเห็นเป็นปัญหาก่อนหน้านี้เราก็สร้างกันมาหลายสายแต่ว่าเห็นว่าชิระจุดที่1แล้วก็มาจุดที่2เนี่ยคือตรงนี้ปัจจัยที่มันเสริมก็คือมันอยู่ใกล้แม่น้ำเหรอฮะมันทำให้ดินเปียก
2: หรือว่าเป็นที่ดินหรือว่าเป็นที่
1: มีปัญหาหรือว่าเป็นเรื่องของการก่อสร้างเองที่มันเป็นรอยต่อแล้วมันทำให้น้ำซึม
0: คือผมคิดว่าดินอ่อนเนี่ยมันก็เป็นไปทั่วนะโอเคตรงแถวแม่น้ำมันก็อาจจะอ่อนหน่อยแต่ว่าที่วงตรงเนี้ยมันแต่ผมว่าความอ่อนในตรงนี้มันก็อยู่ในการคำนวณทางวิศวกรรมอยู่แล้วนะทีนี้สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยก็คงต้องไปดูในตัวรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ถ้าเราจะยังพูดไปเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะตอนนี้ก็คือผมก็เลยเน้นว่าเอาเรารู้ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ไม่ให้ปัญหาลุกลามขยายวงแต่ผมคิดว่าคำถามที่ถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่ามันจะต้องให้เกิดความไว้วางใจว่าเอ้ยหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องปลอดภัยนะต้องไม่มีเหตุการณ์อีกแล้วนะถูกต้อง
1: อย่ามาซึมในอนาคตที่จะยุ่ง
2: ใช่ระหว่างทางหรืออะไรแล้วตอนนั้นมันมีคนเยอะไงฮะที่กังวลกัน
0: ใช่อาจารย์ครับแต่ว่า
2: ค่ะ
0: เชิญครับ
2: เชิญเลยค่ะอาจารย์ต่อนิดน
0: ึ
2: ง
0: แต่ผมคิดว่าเขาคงต้องรีเช็คใหม่หมด
2: ค่ะ
0: แต่ว่าต้องบอกว่าอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถืออยู่นะเพราะมันไม่ใช่มีประเทศไทยเพียงเดียวที่ทำเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าจุดอ่อนเนี่ยมันคือจุดเชื่อมต่อระหว่างอุโมงค์กับโครงสร้างบ่อบางอย่างไอ้จุดเนี้ยซึ่งเขาไปเสริมความแรงได้
1: คือ
0: การอัดฉีดซีเมนต์หรือว่าอัดฉีดน้ำปูนเข้าไปเพื่อให้ดินมันแข็งตัวตรงนั้นก็มันก็จะล็อกให้อยู่แน่นเลยเหมือนกับเราไปทำให้ตรงนั้นมันเป็นบล็อกแล้วมันไม่ขยับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ครับ
2: ค่ะถามง่ายๆเลยว่าคนที่อยู่แถวนั้นเขาต้องสังเกตสังกายยังไงหรือต้องติดตามยังไงการใช้ชีวิตยังไงเพราะว่ามันย้ายหนีลำบากเหมือนกันเนาะโอ้
0: คือปัจจัย3สัญญาณที่ผมพูดถึงเน
1: ี่
0: ยถ้าเป็นเรื่องของระดับน้ำในการสูบน้ำออกระดับการควบคุมระดับน้ำในอุโมงค์เนี่ยชาวบ้านไม่มีทางรู
2: ้นั่นน่ะส
0: ิเป็นเรื่องข้อมูลทางวิศวกรรม
1: พื้นที่ปิด
2: ค่ะ
0: มันก็จะมีเรื่องของการติดเซ็นเซอร์การเอียงซึ่งชาวบ้านก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกว่ามัน
2: ใช่ไง
0: คราวนี้มันจะมีอีกมันจะมีอีก

0: 2ตัวที่ชาวบ้านเนี่ยพอที่จะสังเกตด้วยตาได้ตัวแรกก็คือวงของตัวรอยร้าวบนถนน
1: ที่อาจารย์บอก
0: อันนี้ผมว่าให้ถูกมองตารู้อีกอันนึงก็คือถ้ามันซุดมันจะเกิดรอยร้าวใหม่ขึ้นมาในบ้านเรา
1: เ
0: ราอยู่บ้านทุกวันเนี่ยเราก็ต้องสังเกตบ้านเราด้วยว่ามีแคร็กมีรอยแตกรอยแยกอะไรตรงไหนที่มันไม่เคยเกิดมาก่อนไห
2: ม
0: ถูกแล้วก็ติดตามข่าวสารข้อมูลจากทางราชการถ้าเราเจอรอยแตกรอยแยกอย่าอยู่นิ่งครับเรียกไหนมาตรวจสอบเลย
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำได้บนพื้นฐานเท่านี้ครับ
1: แล้วมีเวลาแค่ไหนอาจารย์เมื่อเห็นรอยแล้วรอยแยกแล้วเนี่ยเรามีเวลาเตรียมตัวออกจากตรงนั้นเนี่ยแค่ไหนอาจารย
0: ์คือจริงๆผมต้องบอกว่าลักษณะของการยุบแบบเนี้ยเนื่องจากเขากำลังซ่อมไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะพังพวดไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้ง่ายนะแม้กระทั่งเคสของสามเสนเนี่ยตึกมันก็ยังเห็นอยู่ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่สุดท้ายมันมาทุบที่หลังก็จริงแต่ว่าใช่เพราะนั้นลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นแต่ผมคิดว่าเมื่อเราสังเกตเห็นแล้วเนี่ยเรารีบแจ้งหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ให้เขาเข้ามาดูว่าเอ้ยมันจะต้องมีการอพยพหรือเปล่าใดทีนึงครับ
1: อาจารย์มันเคยมีรายงานไหมในประเทศอื่นๆก็ตามเนี่ยเรื่องเนี่ยลักษณะแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยน้ำซึมน้ำรั่วเนี่ยที่อื่นเขาม
0: ีครับมีทุกประเทศแล้วครับก็มีจริงก็และหลังจากที่เราเกิดวชิราก็ประมาณผมไม่แน่ใจต้นปีเนี่ยก็มีที่ประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีที่ฟุกุโอกะ
1: โอ้ญี่ปุ่นก็โอ้ถ้าญี่ปุ่นเป็นโอเคแล้วญี่ปุ่นเขาเป็นขนาดนั้นก็ยังเป็น
0: ก็มีครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่เราจะต้องไอ้คนที่ทำงานก็ต้องมีมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เคร่งครัดจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าต้องบอกว่าสภาพดินเรามันเอาต้องบอกว่าจุดตั้งต้นเนี่ยก็คือสภาพดินเรามันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเป็นดินอ่อนจริงๆก็มีความเสี่ยงมากแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะไปเบ็ดบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออะไรเพราะว่าวิศวกรรมจะต้องมาเพื่อแก้ปัญหานี
1: ้ครับครับ
0: แล้วเราก็ต้องทำให้มันได้มาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างแท้จริงครับ
1: อาจารย์มาถึงจุดนี้ย้อนถามที่วชิระนิดนึงตั้งแต่เกิดเรื่องตอนนั้นมาถึงตอนนี้ทุกอย่างถือว่าจบเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมวชิระเนี่ยไม่มีปัญหาแล้ว
0: ยังไม่จบครับยังไม่ได้เสร็จหมดครับ
1: ยังไงอ่ะเหลืออะไรฮะ
0: เขากำลังซ่อมอุโมงค์ข้างใต้อยู่อ่ะ
1: มันเป็นไรอาจารย์ตอนนั้นพังก็เหมือนเอาอยู่แล้ว
0: ใช่ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วแต่ว่าข้างในทำอยู
2: ่อ๋อยังทำไม่เสร็จ
1: โอ้แสดงว่า
2: ซ่อมอยู
1: ่แสดงว่ายังเป็นแผลเรื้อรังอยู่นะตอนนี้กำลังแก้ไขกันยังแต่ตอนนั้นยังไม่จบถูกไหมอาจารย์
2: คิดว่าจบไปแล้วนะเน
0: ี่
2: ย
0: ใช่ยังไม่จบครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วชิระยังสมุนยังปิดอยู่นะครับ
2: ค่ะ
1: โอ้
0: แล้วเขาต้องไปทำให้อุโมงค์เสร็จก่อนก็ถึงจะเปิดถนนได้ผมคิดว่าก็น่าจะต้องอีกประมาณเป็นปีแล้วครับ
1: โอ้โหถึ
0: งจะท
1: ำ
0: เนี่ย
1: มันพังเยอะนะแต่เข้าใจอยู่มันหนัก
2: ตอนนั้นมันซุดลงไปน่ากลัวนะรถลงไปได้เป็นคันๆ
0: แต่ผมคิดว่าคือให้เวลาเขาเถอะครับแต่ว่า
2: ดีกว่า
0: ขอให้
2: เ
0: กิดอีก
2: เอาปลอดภัยไว้ก่อน
0: ค่ะใช่
2: อาจารย์ไหนก็ไหนเนาะอันนี้ให้คุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนหรือใช้บริการรถไฟฟ้าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยช่วยกันสังเกตอะไรยังไงไหมคะอาจารย์ว่ามันมีอะไรถ้ามีอะไรผิดสังเกตอะไรต้องช่วยกันแจ้งหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีแต่เราก็ป้องกันไว้ก่อนอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: ใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ขับรถเนี่ยผมว่าสัญญาณที่มันอันตรายแรกๆก็คือเรื่องของน้ำที่มันรั่วซึมมาคือจริงๆเรื่องของดินที่ยุบไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดพลาดแต่ของวชิระเนี่ยมันมีการปิดถนนตั้งแต่ตอนตีห้าเพราะว่าน้ำมันฝุดเข้ามาที่น้ำฝุดเนี่ยเพราะว่าดินมันเริ่มยุบแล้วมันทำให้ท่อปลาแตกท่อปลาแตกเนี่ยทำให้มันเหยียดน้ำขึ้นมาข้างบนผมว่าเรื่องของคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยถ้าเราอยู่เส้นทางนั้นประจำแล้วเราสังเกตสิ่งผิดปกติผมคิดว่าก็มันเป็นสิ่งที่เตือนภัยเราก็ต้องระมัดระวังอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยตัวเองก่อนใช่ครับครับผม
2: เป็นข้อมูลเนาะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอาจารย์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะใส่ใจนะไป2รอบ3รอบแล้วเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันก็คือความปลอดภัยจริงๆเนาะวันนี้ก็
1: หมดเวลา
2: แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยวันนี้1บุตร1บอยค่ะบุษยาวิจารณ์และคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่ง

0: ันทราหรือโรสตัวการใหญ่เฮโรอีนข้ามชาติส่วนบอสใหญ่ของขบวนการนี้คาดอาจเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างขยายผลผู้ว่าชัดชาติโดยตรวจถนนสุดวงเวียนใหญ่สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดย้ำต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจานทรัมป์เผยสหรัฐตอบรับคำขออิหร่านเพื่อเจรจาต่อยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจรวบเอกวิทย์มือซุกเฮโรอีนในกระเป๋าลายช้างที่ใช้ชื่อว่ารินส่งให้ชายฮูดน้ำเงินก่อนส่งถึงแอร์มีนานะครับและวันนี้นำตัวไปฝากขังแล้วล่ะครับจากกรณีเมื่อวันที่26มิถุนายนครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียจับกลุ่มแอร์มีนาหญิงไทยอายุ26ปีซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินของสายการบิน1พร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนซุกไว้ในกระเป๋าผ้าลายช้างจึงดำเนินคดีตามกฎหมายออสเตรเลียจนกระทั่งปรากฏตามข่าวสารของสื่อมวลชนจนเป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมเป็นวงกว้างนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายผลกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมถึงกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งลำเลียงการลักลอบนำยาเสพติดโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3จนเมื่อวันที่4กรกฎาคมครับตำรวจได้นำกำลังลงพื้นที่สืบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการมีการจับกุมในอุทัยนะครับชายสวมฮูดสีน้ำเงินตัวละครสำคัญจากการเค้นสอบในอุทัยจึงยอมเปิดปากว่าตนคือชายเสื้อฮูดน้ำเงินเดินทางไปรับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจากเชียงคำพะเยาจากผู้ร่วมขบวนการที่ใช้ชื่อแชทไลน์ว่ารินจากการตรวจสอบแนวทางนะครับก็เชื่อว่าผู้ใช้แชทไลน์ชื่อรินเป็นตัวการสำคัญระดับสั่งการทำหน้าที่ประสานงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลักลอบนำเข้าและซุกยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านส่งต่อเป็นทอดๆปลายทางไปยังต่างประเทศนะครับจนกระทั่งเมื่อ9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมนายเอกวิทย์อายุ44ปีผู้ต้องหาคนสำคัญที่ใช้นามแฝงว่ารินสามารถจับกุมได้ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานำตัวมาสอบสวนนายเอกวิทย์รับสารภาพว่าเป็นคนใช้แชทชื่อว่ารินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายให้มารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนแล้วก็ว่าจ้างแอร์มีนาเพื่อรับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่แนะนำแฝงว่าโรสหรือว่านางสาวจันทราคือคนติดต่อทางไลน์กับแอร์มีนาครับซึ่งจะใช้ข้อความในการสั่งการไปหากระเป๋าผ้าลายช้างโดยนายเอกวิทย์จะไปหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างและก็จะนัดหมายกับโรสครับในการนำกระเป๋าผ้าลายช้างไปวางไว้ตามจุดจากนั้นโรสจะส่งคนมารับกระเป๋าดังกล่าวเพื่อนำไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนจากนั้นก็จะนัดหมายและก็ส่งกระเป๋าที่ซุกเฮโรอีนไว้แล้วนี่แหละครับให้กับนายอุทัยเพื่อส่งต่อโดยนายเอกวิทย์ได้ค่าจ้างแสนบาทและเป็นคนไปซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งทั้งนี้ตำรวจยังทราบว่าความสัมพันธ์ของนางสาวจันทราหรือว่าโรสกับนายเอกวิทย์หรือว่าลินรินนั้นเป็นพี่สาวและ

0: น้องสะใภ้นายเอกวิทย์ซึ่งนางสาวจันทราจะเดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวอยู่บ่อยครั้งซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและขณะนี้เจ้าตัวได้หลบหนีออกจากประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภาค5เข้าค้นบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วครับส่วนบอสใจของขบวนการนี้ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างการขยายผลและตำรวจทราบตัวแล้วซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับที่ปปส.จับกลุ่ม2ผัวเมียที่จังหวัดเลยโดยเจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำนายเอกวิทย์เข้มตลอดทั้งคืนและก็วันนี้ครับจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังครับ
1: ค่ะซึ่งการขออำนาจศาลฝากขังนะคะทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการควบคุมตัวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับการคุมตัวนายเอกวิทย์ยงนิชคุณหรือผู้ใช้แอคเคาท์ไลน์ค่ะรินนะคะขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์ค่ะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีว่าฝากขอโทษน้องมีนาและแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวน้องมีนาด้วยนะคะแล้วก็ย้ำอีกทั้งว่าฝากขอโทษถามว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปคุยกับขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์บอกว่าใช่เมื่อถามต่อไปอีกนะคะว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงใช้ชื่อขบวนการทำไมถึงใช้ชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะย้ำว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยแต่ไม่ได้ตอบคำถามรายละเอียดที่ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องคดีในท้ายคำร้องมีการคัดค้านการประกันตัวทำให้ท่าทีของนายเอกวิทย์ในวันนี้ค่ะดูไม่ได้เคร่งเครียดอะไรแต่ว่าดูวันนี้ดูมีสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกตินะคะและไม่พบว่ามีญาติของนายเอกวิทย์หรือทนายความมาเยี่ยมนอกจากนี้ไปดูที่แนวทางการสืบสวนคดีนี้เพิ่มเติมค่ะกรณีที่ปรากฏสลิปการโอนเงินค่ายิ้วในบัญชี Facebook Rose Dose มีการพูดคุยกับแอมีนาโอนเงินจำนวน2ยอดด้วยกันรวม 3,400 บาทให้กับแอมีนาก็ปรากฏชื่อในสลิปคนโอนนะคะก็คือมิสเตอร์คงแนวทางการสืบสวนตรงนี้พบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของคนลาวโอนมาจากหลวงพระบางซึ่งตัว Rose Dose นะคะก็พบว่าข้ามไปมาระหว่างสปป.ลาวกับไทยข้ามไปมาอยู่บ่อยครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะนางสาวจันทราหรือโรสคนนี้ก็จะข้ามไปเอาเฮโรอีนจากลาวลักลอบเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็จะบรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะนำกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปยังเป้าหมายเพื่อที่จะรับหิ้วไปยังออสเตรเลียค่ะสำหรับนางสาวจันทราหรือโรสคนนี้สั่งการผ่านนายเอกวิทย์ทุกขั้นตอนเลยนะคะเป็นลักษณะของการตัดตอนให้จบที่นายเอกวิทย์แต่ตั้งแต่การจัดการเรื่องของการจัดหากระเป๋าลายช้างการติดต่อให้คนมารับกระเป๋าส่งต่อไปยังคนรับหิ้วซึ่งการว่าจ้างนายอุทัยคนที่ใส่หูสีน้ำเงินซึ่งถือกล่องพัสดุไปส่งที่คอนโดแอมีนานางสาวจันทราหรือโรสนะคะเป็นคนให้พิกัดที่อยู่ของแอมีนาผ่านนายเอกวิทย์เพื่อให้นายเอกวิทย์แจ้งสถานที่ส่งพัสดุกับนายอุทัยเพราะคำให้การของนายอุทัยยืนยันว่าได้รับการติดต่อรับกระเป๋าไปส่งพัสดุจากรินที่ชื่อหรือว่านายเอกวิทย์เพียงเท่านั้นเองค่ะในส่วนแนวทางการสืบสวนก็ไปตรวจพบเส้นทางเงินของนายเอกวิทย์ตั้งแต่ปี2567มีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณ1ล้านบาทนายเอกวิทย์อ้างว่าเป็นเงินมาจากการทำมาหากินแต่ชุดสืบสวนพบความผิดปกติทุกครั้งที่มียอดโอนเงินเข้ามาจะถูกถอนออกจากบัญชีทันทีลักษณะเหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
0: มีเรื่องของเหตุน้ำเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้านะครับเมื่อเช้านี้ผู้ว่าชัดชาติไปลุยตรวจถนนสุดที่วงเวียนใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับสั่งรื้อถอนสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดครับแล้วก็ย้ำว่าต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงต่อไปนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับได้ไลฟ์ผ่านเพจชัดชาติสิทธิพันธ์โดยวิ่งออกกำลังกายจากย่านทองหล่อไปยังบริเวณวงเวียนใหญ่ระยะทาง14กิโลเมตรเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุถนนทรุดและน้ำรั่วซึมบริเวณถนนประชาธิปกอย่างใกล้ชิดโดยผู้ว่ากทม.บอกว่าเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินโดยการรื้อถอนดังกล่าวยังช่วยลดน้ำหนักกดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาบอกว่าจากการติดตามข้อมูลช่วงเช้าครับอาคารโดยรอบยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะที่ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดยิน ืนยันว่า

0: ที่ยังอยู่ในภาวะทรงตัวแม้อาจมีรอยร้าวบริเวณผิวถนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมแซมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการอัดฉีดซีเมนต์และสารเคมีลงพื้นดินครับที่ระดับความลึกประมาณ 31-37 เมตรเพื่อเสริมความแข็งแรงของดินแล้วก็เปิดช่องว่างปิดช่องว่างใต้แนวอุโมงค์พร้อมติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเชื่อมต่อระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารและพื้นที่โดยรอบ24ชั่วโมงผู้ว่าชัดชาติบอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนกรุงเทพมหานครก็ยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในส่วนของการจราจรครับยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดจ้าหรือว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบครับยังสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติผู้ว่าชัดชาติยืนยันว่ากทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังการซุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและก็การดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ 12:11 นาทีพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

มาดูความคืบหน้าการจับกุมการควบคุมตัวพ่อแม่ทิพนะคะจากขบวนการแจ้งเกิดเท็จค่ะวันนี้ตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จทั้งพ่อทิพแม่ทิพเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันเจ้าหน้าที่ประสานกำลังสน.ใกล้เคียงร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหานี้มีหญิงกำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงจัดให้นั่งรถตู้มีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นหญิง12คนชาย15คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยพ่อแม่ชาวจีนอาทินางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่นายทะเบียนสำนักงานเขตนายองอาจพ่อทิพย์นายประจวบพ่อทิพย์ที่มีชื่อเป็นนอมินีกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์ในคดีตึกสตง.ถล่มด้วยและนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชเรียนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการค่ะขณะที่ตำรวจกำลังคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธนะคะส่วนบรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นค่ะมีนางเทียนอายุ69ปีเป็นแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาก็ได้หิ้วหมูปิ้งเข้าไปเยี่ยมลูกชายแล้วก็บอกว่าลูกนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันขอให้เซ็นรับรองบุตรให้กับน้องสาวซึ่งเป็นหญิงชาวจีนเพราะว่าอับอายกลัวท้องไม่มีพ่อด้วยความสงสารและเห็นแก่เด็กลูกชายก็เลยยินยอมเซ็นรับรองบุตรให้ไม่คิดว่าจะตกเป็นหนึ่งในขบวนการนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าเด็กอีกเลยเชื่อว่าลูกชายไม่ได้รับจ้างหรือได้ค่าจ้างจากขบวนการเซ็นรับรองบุตรให้หญิงชาวจีนเพราะหากได้เงินจริงลูกชายก็ต้องปรึกษาครอบครัวก่อนยอม

0: รับตั้งแต่เกิดเรื่องเครียดมากอยากผูกคอตายด้วยซ้ำลูกชายเป็นเสาหลักของบ้านเป็นคนดูแลครอบครัวครอบครัวมีฐานะยากจนไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนมาประกันลูกชายนอกจากนี้ค่ะในส่วนของทนายความนะคะคือนายสรันเสือสอสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องประกันตัวเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาของประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลส่วนกรณีที่นายประจวบให้การในชั้นสอบสวนไปแล้วนั้นนายประจวบเข้าใจว่าเด็กที่แจ้งเกิดเป็นลูกของตนเองแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานหักล้างก็จะต้องถ้าหากตำรวจมีพยานหลักฐานหักล้างตรงนี้จะต้องไปแจ้งไต่สวนในชั้นศาลอีกครั้งส่วนแม่เด็กชาวจีนเป็นแม่เด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะเป็นผู้คลอดเด็กออกมาพร้อมชี้คดีของนายประจวบบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยที่นายประจวบถูกดำเนินคดีตึกสตง.ถล่มก่อนหน้านี้เชื่อเป็นคนละเรื่องไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะ
1: ขณะที่มหาดไทยสั่งการเป็นการด่วนครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและก็การแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยครับเร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและการรับรองบุตรเท็จซึ่งพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาป้องกันการแอบอ้างหรือว่าการใช้เอกสารเท็จครับมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศครับนายพลพียืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะถูกสืบสวนและติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแต่ว่ายังเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานทะเบียนราษฎรและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: มาดูเรื่องของการช่วยลดค่าครองชีพจากกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ากรมการค้าภายในจะออกมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนที่ต้องพึ่งพาอาหารตามสั่งข้าวแกงในชีวิตประจำวันผ่านโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยแก่ร้าน านค้าเข้าร่วมลดต้นทุนการดำเนินงานยืนยันเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดเบื้องต้นตั้งเป้าราคานะคะประมาณ40บาทเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านหรืองบประมาณกลางหากครม.เห็นชอบคาดว่าจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้

0: ภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนกระแสที่ประชาชนตั้งคำถามนะคะว่านางสุปจีหายไปไหนก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมายืนยันค่ะว่าไม่ได้หายไปไหนแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารรับผิดชอบในแต่ละด้านแล้วก็เป็นผู้สื่อสารแทนด้วยแต่ละวันก็มีภารกิจจำนวนมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยืนยันว่าจากนี้ค่ะก็จะมีการสื่อสารกันมากขึ้นส่วนการมอบหมายนะคะที่ขณะที่กรมการค้าภายในมอบหมายป้ายสัญลักษณ์หัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานระดับสีทองให้กับสถานีน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและปริมาตรอย่างต่อเนื่อง2ปีค่ะทางนี้ก็เป็นการการันตีว่าลูกค้าจะได้น้ำมันเต็มลิตรนี่ก็เป็นผลงานที่กระทรวงพาณิชย์นะคะอยากจะนำเสนอประชาชนพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มีการเปิดปฏิบัติการตรวจโนมินีสมุยพังงาน5จุดพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า100บริษัทครับขยายผลเครือข่ายถือครองที่ดินมูลค่าสูงนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้โนมินีจำนวน34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบก่อนนำเข้าไปสู่การเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและก็ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นอยู่ราวๆ 1,600 ล้านบาทและอาจจะสูงกว่านั้นครับอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นการถือครองที่ดินสัญญาการซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองผ่านนิติบุคคลหลายชั้นเจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือว่าถือหุ้นแทนคนต่างด้าวก็พบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่จดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ครับยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและก็หลักฐานทางการเงินไว้ประกอบการสอบสวนนอกจากนี้ครับก็ยังมีการตรวจสอบบริษัทอีก3แห่งซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทศูนย์สุขภาพและที่พักให้เช่าหลังพบพฤติการเข้าข่ายใช้โนมินีโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนความสามารถในการชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นชาวไทยรวมถึงการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนายกุลพงษ์บอกว่าจากการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปราบปรามการใช้โนมินีอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่คนต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แต่ถือครองอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 3,500 บริษัทและยังพบผู้ทำบัญชีเข้าไปถือหุ้นบริษัท261บริษัทซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และขยายผลสอบผู้ร่วมที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยหากพบการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อไปครับ
1: รัฐบาลสานต่อบทบาทในอาเซียนนะคะจัดวงหารือรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมียนมา12กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังเสร็จภารกิจนะคะการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกอนุทินชาญวีรกูลกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียประเด็นความร่วม

ือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนรัฐบาลยังคงเดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะณกรุงเทพมหานครมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทน

0: ติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาค่ะโฆษกประจำสำนักนายกบอกด้วยนะคะว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนก็เห็นว่าบริบทของสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยไทยก็ได้เสนอแนวทางนะคะ Celebrate Re-engagement ในการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนนะคะเปิดช่องทางหารือสร้างความเข้าใจสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันข้อแรกคือการยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีข้อ2เจรจาสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นหาทางออกอย่างสันติข้อ3ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางกระบวนการเจรจากระบวนการช่วยเหลือนะคะ4อาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะและ5ทูตคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์เผยว่าสหรัฐตอบรับคำขอของอิหร่านครับเพื่อเจรจายุติปัญหากันต่อครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูสโซเชียลบอกว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงไปแล้วนอกจากนี้ครับสหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงที่จะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกลเกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสครับ
0: ค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีเริ่มอ่อนกำลังลงเคลื่อนขณะเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะซากิชิมะของญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันตกของประเทศจีนแม้ว่าจะไม่พัดขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงแต่ทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 14,000 คนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแถบภูเขาทางตอนเหนือทางตะวันออกนะคะเป็นการเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะสูงถึง1เมตรนอกจากนี้อิทธิพลของพายุส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างประเทศยกเลิกไป917เที่ยวบินในประเทศถูกยกเลิกทั้งหมดค่ะขณะที่เมืองและจังหวัดส่วนใหญ่ประกาศหยุดราชการรถไฟความเร็วสูงสายหลักยังคงเปิดให้บริการแต่จำนวนเที่ยวลงคาดว่าไต้ฝุ่นบาวีจะพัดเข้าวันโจเมืองทางตะวันออกของจีนเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะบาวียังพัดเข้าเกาะอิชิงากิทางตอนใต้ของญี่ปุ่นค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานพายุเคลื่อนผ่านอิชิงากิแล้วก็มิยาโกจิมะที่อยู่ใกล้เคียงทางการประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงมีความเร็วลมสูง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลพายุทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดเรืออย่างรุนแรงส่งผลต้องระงับบริการเที่ยวบินและเรือข้ามฟากทั้งหมดทั้งนี้ทางการท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะ
1: นางแบบสาวชาวรัสเซียกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าหน้าเธอไปละไม้คล้ายกับเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์อย่างกับเป็นคนคนเดียวกันครับนางสาวชาวรัสนางแบบสาวชาวรัสเซียที่หน้าคล้ายกับดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์รายนี้ครับก็คืออานาสตาเซียคอสโตมิตินาเป็นนางแบบสาววัย24ปีจากเอเจนซี่โมชั่นในกรุงมอสโกก็กลายเป็นกระแสไวรัลบนแพลตฟอร์ม Instagram นะครับหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอเรียนแบบเออร์ลิงฮาแลนด์นักเตะดาวดิ่งทีมชาตินอร์เวย์ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก2026โดยหนึ่งในคลิปยอดฮิตมียอดวิวสูงถึง110ล้านครั้งยอดกดไลค์กว่า5ล้านครั้งครับคอสโตมิตินาบอกว่าเดิมทีเธอไม่เคยสนใจฟุตบอลเลยและตอนแรกก็ไม่พอใจที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลชายแต่เพื่อนของเธอเป็นคนทักเรื่องใบหน้าที่คล้ายกับกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์และสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างน่าทึ่งปัจจุบันเธอเปิดใจยอมรับครับแล้วก็มองเป็นเรื่องตลกแล้วก็ใช้กระแสนี้ต่อยอดอาชีพนางแบบจนมีแบรนด์ต่างๆรุมร่วมงานกับเธอมากมายโดยหวังว่าฮาลั่นจะชอบคลิปของเธอแล้วก็ความฝันสูงสุดก็คือการได้ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับดาวเตะชาวนอร์เวย์รายนี้ด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพ

0: ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่11กรกฎาคม269นะครับรู้ทันสื่อวันนี้ก็จะขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กรกฎาคม269นะครับซึ่งเป็นวันครบรอบ29ปีของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะรวมทั้งนะครับจัดเวทีพิเศษนะครับตั้งแต่เช้านะยันเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตนะครับหยิบนะไฮไลท์นะของเวทีเสวนาพิเศษนะครับ Public Forum นะครับภายใต้หัวข้อนะ Agentic AI ภัยคุกคามหรือโอกาสใหม่ในสมรภูมิสื่อนะครับก็มีการเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการนะครับมาพูดคุยกันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในภาคส่วนของสื่อมวลชนนะครับปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกวันนี้โอ้โหนะครับไม่มีสื่อไหนไม่ใช้ AI นะครับทีนี้ใช้ยังไงนะครับแล้วก็ทิศทางของ AI มันจะไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นในก่อนที่จะไปหยิบไฮไลท์จากนะครับวงเสวนานะครับก็จะไปฟังคุณโชควิศวโยธินนะคุณโชคท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนะครับสื่อดิจิทัลแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม AI เพื่อธุรกิจและสังคมนะครับไปฟังคุณโชคนะครับจะพูดเรื่องของทิศทาง AI ใน 1-2 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรจากนั้นก็ไปต่อกันที่เวทีเสวนานะครับโดยวิทยากรที่อยู่บนเวทีเสวนาก็เดี๋ยวนะครับในเทปนะครับที่บันทึกมาก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ามีใครอย่างไรแบบไหนบ้างอ่ะตอนนี้ไปฟังคุณโชควิศวโยธินครับ
2: สวัสดีครับผมโชคกุศลโยธินนะครับก็ขอบพระคุณนะทางสภาสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะครับก็ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับก็รบกวนขอสไลด์ขึ้นเลยวันนี้ผมจะพูด2เรื่องนะครับมี2จะพูด2ทีนะ2ทีที่ว่าคือเทคกับทรัสต์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพิจารณาว่าทางการสื่อสารมวลชนนะครับวารสารศาสตร์จำเป็นที่จะต้องยึดถือไว้ในช่วงนี้นะครับเรื่องแรกเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าการที่ AI มันพัฒนาช่วงนี้อย่างถี่มากเพราะว่าการมาถึงของรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Generative AI นะครับที่เป็นที่รู้จักกันมากผ่าน ChatGPT เมื่อปี2022นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI มีมานานมากแล้วมีมา 50-60 ปีนะครับแต่ว่าหลังจากปีปลายปี2022เป็นต้นมามีการพัฒนาครับแล้วก็จำนวนมากแล้วมี AI อยู่ใน store listing มากกว่า 20,000 ตัวนะครับ

แต่ขนาดเดียวกันก็ไม่มีผู้ให้ผู้ยังไม่มีผู้พัฒนารายไหนหยุดพัฒนาในเวอร์ชันถัดๆไปนะครับตอนนี้ถ้าใครติดตามอยู่ก็จะทราบว่ามีรุ่นใหม่ของ AI ออกมาเกือบทุกสัปดาห์บางสัปดาห์ออกมากกว่า1ตัวนั่นเพราะว่าตอนนี้ในฐานะของผู้ให้บริการหรือผู้พัฒนาระบบเนี่ย AI ยังอยู่แค่ระหว่างทางสิ่งที่ท่านใช้อยู่ทุกวันนี้จะกลายเป็น AI ที่ฉลาดน้อยกว่าวันพรุ่งนี้เสมอนะครับเป้าหมายต่อไปของนักพัฒนานะครับเรียกว่า AGI นะครับหรือว่า Artificial General Intelligence นะครับซึ่งเป็น AI ชนิดที่มีความสามารถหลากหลายนะครับทุกวันนี้ที่เรามี AI มากกว่า 20,000 ตัวเพราะว่าแต่ละตัวทำงานได้เพียงเรื่องเดียวนะครับหรือว่าเราเรียกกันอยู่ว่า ANI หรือ Artificial Narrow Intelligence นะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่เป็น AGI AI ก็จะทำมีความสามารถในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำงานได้มากกว่าหนึ่งอย่างทำหลายๆอย่างได้นะครับพูดง่ายๆ Artificial ก็คือตัวประดิษฐ์ขึ้นใช่ไหมฮะแต่ General Intelligence ก็คือมนุษย์เรานี่เองนะฮะเราเรียนวารสารศาสตร์เราจบมาเรามีความรู้เราเรียนนิติศาสตร์จบมาสามารถทำงานด้านกฎหมายได้ AI ที่เป็น AGI ก็สามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆแล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นAGI เนี่ยถ้าเราพูดกันเรื่อง AGI ประมาณ3ปีที่แล้วสิ่งที่คนพูดถึงคือพูดกันว่า AGI มีจริงหรือไม่จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้เราถามว่าAGI เราคำถามเกี่ยวกับ AGI จะเปลี่ยนเป็นว่า AGI จะมาเมื่อไหร่เขาไม่ถามกันแล้วว่าจะมีจริงหรือไม่จริงแต่จะถามว่าจะมาเมื่อไหร่ซึ่งคำตอบของผู้ให้บริการ AI ชั้นนำหรือว่าคนที่เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีเนี่ยก็จะตอบกันว่าบางคนก็บอกว่าปีนี้อาจจะได้เห็นบางคนก็บอกว่า5ปีบางคนก็บอกว่าแถวๆปี2030ซึ่งไม่ใช่อนาคตอันไกลเลยนะครับตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านทราบตัวนี้อาจจะไม่ได้ฟังดูอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ AI สักเท่าไหร่แต่ทุกท่านคงจะทราบว่ายอดตัวเลขผู้เข้าชมสื่อดิจิตอลลดลงอย่างมหาศาลในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ ChatGPT เกิดขึ้นนะครับนั่นเพราะว่าผู้คนไปถามหาข้อมูลจาก AI และหลายคนจำนวนมากไม่ทราบว่า AI นั้นมี hallucination นะครับคือให้ข้อมูลที่ผิดและขนาดเดียวกันมันก็สุดท้ายมันก็มาเอาข้อมูลจากสื่อดิจิทัลนั่นแหละกลับไปบอกผู้ใช้บริการผู้ทำสื่อดิจิทัลก็ลงแรงและไม่ได้ค่าตอบแทนตรงนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโมเดลดั้งเดิมของสื่อดิจิทัลจะอยู่บนค่าโฆษณาดิจิทัลแอดถูกไหมครับแต่ว่าผมขอแนะนำเทคโนโลยีตัวนี้ครับ X402สำหรับท่านที่พอเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานเราจะจำได้ว่าเวลาที่เราเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วมันไม่เจอเนี่ยมันจะขึ้นว่า404จำได้ไหมครับถ้าเราเข้าเว็บไซต์ที่เขาต้องล็อกอินแต่เราไม่ได้ล็อกมันจะขึ้นว่า403ลักษณะเดียวกันตัวนี้402คือการที่บอกว่าเว็บไซต์นี้ถ้าจะเข้ามาจะคิดเงินซึ่งตัวนี้จะถูกล็อกไว้กับการเข้าถึงของ AIผู้ให้บริการรายแรกที่แอพพลายและสามารถเพิ่งประกาศเรื่อง monetization สัปดาห์นี้นะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือ Cloudflare นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการเน็ตเวิร์กระดับโลกนะคนก็จะเข้าผ่านเข้าเว็บไซต์ของพวกเราเนี่ยถ้าเราเอาไว้วิ่งผ่าน Cloudflare เขาจะสามารถดีเทคได้ว่า AI ตัวไหนที่กำลังมาเข้ามาเอาเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราเราสามารถตั้งราคานะครับเพื่อให้ AI นั้นทำการจ่ายเงินนะครับแล้วก็ monetize ให้กับตัวเรานะครับทำให้เป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจนะครับสำหรับคนที่ให้บริการทางสื่อดิจิทัลเรื่องที่เป็นประเด็นที่พูดกันอยู่วันนี้เรื่อง agentic AI ตัวนี้ก็เป็นเรื่องมีความสำคัญเหมือนที่บอกกันนะครับสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้จำคีย์ของ agentic AI ไว้คือสิ่งที่เรียกว่า agentic loopAgentic Loop คือการที่ AI นั้นทำงานจนครบถ้าเราคุ้นๆเรามันจะมีโมเดลใช่ไหมฮะ PDCA Plan Do Check Act วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่ง Agentic AI ก็จะทำแบบนั้นแล้วมันจะเรียนรู้จากสิ่งที่มันทำสิ่งที่แผนเดิมและหลังจากนั้นมันก็จะมีความรู้มากขึ้นและปรับปรุงตัวของมันไปเรื่อยๆอันนี้คือคีย์สำคัญของการที่เป็น Agentic AI และมันปรับตัวตามสถานการณ์และประสบการณ์นะครับขนาด AI ยังปรับตัวแน่นอนว่าเราที่เป็นคนก็ยิ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ AI ให้มากยิ่งขึ้นนะครับ

0: ี๋ยววันนี้คงจะมีการพูดถึงนั้นเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตนำเสนอแนวคิดอยู่อันหนึ่งนะครับว่าเวลาการที่เราจะปรับตัวใน AI transformation สำหรับองค์กรสื่อผมมองว่าเป็น3ระดับนะครับระดับแรกคือระดับของ directionผู้บริหารองค์กรต้องมีความเข้าใจในเรื่องของโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปและมองให้เห็นถึง AI ในฐานะอินฟราสตรักเจอร์ของคนทำงานสื่อสารมวลชนนะครับอินฟราสตรักเจอร์นะครับไม่ใช่ tools tools แต่ละคนก็ใช้กันได้ใช่ไหมครับถ้าเรามองว่า tools คืออะไร tools คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามีแอร์มีพัดลมมีทีวีแต่อินฟราสตรักเจอร์คือไฟฟ้าผู้ให้ผู้ที่เป็นระดับบริหารคนที่ดูแล direction ขององค์กรก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาและดูแล infrastructure ที่เป็น AI ให้กับทีมงานนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนเรามาดูที่ level ที่2 level ที่2เนี่ยผมมองอยู่ที่ระดับของบก.นะฮะ team management นะฮะผู้บริหารจัดการระดับกลางนี่คือกลุ่มผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ redesign workflow ในสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเราต้องไม่ทำงานแบบเดิมนะครับและสุดท้ายทีมงานเองนะครับในระดับของ operation ก็จะเป็นผู้ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเทคโนโลยีตลอดเวลาไม่คงอยู่กับเทคโนโลยีเดิมเพราะมันอัปเดตตลอดเวลาเช่นกันนะครับซึ่งในมุมของการทำเป็น facility นั้นนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกทำในสิ่งที่เราทำอยู่นะเรายังทำในเนื้อหาสาระเดิมแต่รูปแบบต้องเปลี่ยนบนอินฟราสตรักเจอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับโดยโมเดลนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเป็น 85-15 นะครับตัวหลักๆของเราเนี่ยเรายังอยู่ที่คนนะครับโดยมี AI เป็นอินฟราสตรักเจอร์และสุดท้ายทางออกที่จะดึงให้ตัวผู้ชมอยู่กับเรานะครับกลับมาที่ทีที่2ที่ผมเรียนก็คือ trustนะครับซึ่งมีความจำเป็นสูงมากในยุคที่ใครๆก็สามารถสร้าง AI สร้างคอนเทนต์ได้นะครับหลังจากนี้จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า AI slop จำนวนมากนะครับก็คือคอนเทนต์ไร้คุณภาพนะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่จะแตกต่างระหว่างผู้ที่อยู่ในสภาวิชาชีพกับคนที่ทำงานคนที่ทำคอนเทนต์ทั่วไปเพื่อหวังว่าจะเกิดรายได้ขึ้นโดยไม่สนใจคุณภาพก็คือการคัดกรองสร้างความน่าเชื่อถือการรักษาคุณภาพของสารที่เราจะสื่อและรูปแบบการสื่ออย่างมีคุณภาพนะครับสุดท้ายผมขอฝากประโยคนี้ไว้ไม่ใช่ผมพูดเองนะเพียงแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตแปลเข้ามานะครับ AI ไม่ได้มาแทนนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใช้อย่างเหมาะสมสุดท้ายการที่ใช้อย่างเหมาะสมต้องนำมาซึ่งสารที่มีคุณภาพสูงสร้างความน่าเชื่อถือและดึงจิตวิญญาณของนักสื่อสารมวลชนออกมาได้อย่างเต็มที
1: ่ครับและในลำดับถัดไปนะครับขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ Agentic AI ภัยคุกคามหรือโอกาสใหม่ในสมรภูมิสื่อนะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับท่านแรกคือคุณสุวิตาจรัญวงศ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทลสกอร์จำกัดและอุปนายกสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยเชิญขึ้นเวทีครับท่านแรกเชิญนะครับ

0: เชิญครับ
1: และท่านที่4นะครับคุณเก้าโรจน์สุตาภักดีครับซีเนียร์ลีดเดอร์ TNN Digital Channel ครับและท่านที่5นะครับท่านสุดท้ายคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลเทียนถาวรครับจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2: ์สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะวันนี้เราคุยกันสบายๆนะคะหัวข้อเรื่อง Agentic AI กับถือว่าเป็นภัยคุกคามหรือว่าเป็นโอกาสใหม่ในสมรภูมิสื่อวันนี้เรามีคนสื่อตัวจริงอยู่ในบนเวทีที่จะให้มุมมองแล้วก็เรียกอะไรนะประสบการณ์ตรง

0: นี่ที่เราได้ลองทำมากันประมาณ 2-3 ปีในแต่ละองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น TNN Carnation หรือทาง PPTV นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณโชคบอกแล้วว่ามี3ระดับเนาะระดับผู้บริหารระดับหัวหน้างานแล้วก็ระดับปฏิบัติการแต่วันนี้เราขาดไปนิดนึงค่ะระดับปฏิบัติการแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราคุยกันถึง direction ดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยขอเริ่มจากใครก่อนดีคะจากนักวิชาการได้ไหมคือมีคำว่า agentic AI ถ้าสมมติเราพูดคำว่า agentic AI ในบริบทอุตสาหกรรมอื่นเรายังพอที่จะเข้าใจได้คือมันเป็นคำใหม่ด้วยนะพอมันอยู่ในอินดัสทรีเนี่ยในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยมันก็จะมีการให้บริบทหรือนิยามการเอามาใช้ที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวในวงการวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเนี่ยในฐานะนักวิชาการเนี่ย agentic AI มันคืออะไรอะคะ
1: ครับสวัสดีทุกท่านนะครับagentic AI นี่สำหรับผมแล้วผมว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวนิยามของมันเนี่ยก็น่าจะถ้าเกิดเอาให้ง่ายที่สุดก็คือเป็น AI ที่เราสามารถมอบหมายงานแล้วให้มันไปทำตามที่เราต้องการให้ไปถึงเป้าหมายโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งกำกับมันในทุกขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเกิดเอาให้ละเอียดกว่านั้นเนี่ยผมว่าอาจจะขอเอาคำศัพท์ที่มันใกล้เคียงกันสัก3ตัวมาจับเรียงกันนะครับก็คือ generative AI automation และก็ agentic AI นะครับผมว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมันมีพื้นฐานแน่นอนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI เหมือนกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะต่างกันออกไปนะครับอย่าง generative AI เนี่ยที่ตอนนี้แพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากใช้การอย่างกว้างขวางนะครับ generative AI ก็คือเป็นAI ที่เราสั่งให้มันทำงานตามต้องการอาจจะเป็นการร่างข่าวอาจจะเป็นการสร้างภาพสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นแชทเป็นครั้งๆแล้วให้มันตอบกลับมาให้มันสร้างผลงานกลับมาถัดมาเป็นออโตเมชันออโตเมชันเนี่ยเริ่มเป็น AI ที่เรามีการสั่งการวางกฎเกณฑ์ล่วงหน้านะครับว่าถ้าเกิด A ให้ทำ B แล้วถ้าเกิดแบบนี้ให้ทำแบบนั้นนะครับเป็นการวางกติกาล่วงหน้าแล้วให้ AI เริ่มทำงานตามที่เราวางไว้อันนี้คือเป็นออโตเมชันแต่ถ้าเกิดมาอยู่ในระดับที่เป็น agentic AI นะครับอันนี้มันจะเริ่มเป็นระดับที่เราบอกเป้าหมายแล้วเริ่มยกการตัดสินใจบางอย่างให้ AI มันตัดสินใจด้วยตัวเองอันนี้เลนส์ของการที่จะยกการตัดสินใจหรือว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจงานบางส่วนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่างานเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าผมว่าตัวหลักของมันก็คือเราให้มันตัดสินใจเองได้บางส่วนเพื่อไปถึงเป้าหมายครับอันนี้ก็อาจจะเป็นนิยามเบื้องต้นที่ทำให้มันเริ่มมีความแตกต่างนะครับแล้วก็ในวงการสื่อถ้าเกิดโดยภาพรวมผมอาจจะบอกว่าเท่าที่ผมวิจัยมายังพบว่าสำหรับในไทยนะครับอาจจะต้องขอออกตัวว่าเป็นข้อมูลของปีที่แล้วยังไม่ได้มีระดับของ agentic AI มากนักแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเริ่มมีพัฒนาการให้เห็นบ้าง
0: โอเคค่ะขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เอกพลนะคะขอมาที่คุณก้าวโรจน์นะคะคุณก้าวโรจน์สุตตาภักดีนะคะ Senior Leader TNN Digital Channel นะคะพี่ก้าวอยากให้พี่ก้าวช่วยเล่าให้นิดนึงอะค่ะให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย agentic AI เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของห้องข่าวหรือว่า Digital Newsroom ยังไงบ้างอะคะแล้วก็องค์กรข่าวเนี่ยควรใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ควรใช้เพื่อยกระดับคุณภาพข่าวยังไง
2: คำถามยาวโอเคก็ตอนนี้พวกเราใช้ AI ก็จะเป็นประเภทแบบเข้าแอปโน้นออกแอปนี้เนาะถูกไหมโดยปกติเนาะ ChatGPT เนาะถูกไหมสร้างภาพนะครับสร้างวิดีโอเนาะก็ถ้าในมุมผมเนาะที่ทำให้ TNN ที่เราทำก็เราจะทำเป็น workflow กระบวนการข่าวเกิดยังไงก่อนเนาะเกิดยังไงเนาะแล้วตอนทำข่าวหรือว่าโปรเซสเนี่ยมันทำอะไรบ้างเนาะแล้วก็นำไปสู่ก็คือการพรีเซนต์เนี่ยคือเอาไปนำเสนอยังไงเนาะก็เริ่มต้นเลยคือเราจะทำตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือการรวบรวมข่าวแล้วกันเนาะอย่างฝั่งที่ผมทำก็คือเราก็ทำ AI ขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะออกไปดึงข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยทั้งหมดเลยเนาะก็ในทุกโซเชียลแล้วกันGoogle นะครับ Facebook YouTube TikTok IG Twitter ทั้งหมดเลยที่เป็นมีเดียทั้งหมดที่คนใช้เนา เฟสถัดมาเราก็ตั้งว่า

0: วันนี้เราจะมีหัวข้ออะไรที่เราจะทำข่าวก็เหมือนประชุมข่าววันนี้มีประเด็นอะไรเนาะสมมติแล้วกันผมก็ตั้งไว้ในระบบว่าสมมติถ้ามีข่าวคุณอนุทินคุณสุภจีสมมตินะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับค่าน้ำมันค่าเงินค่าทองเนาะจะให้มันไปคอลเลกมาเลยเนาะแล้วก็เขียนข่าวรอเนาะก็คือคอลเลกแล้วก็เขียนรอเนาะเฟสถัดมาในเมื่อเรารวบรวมมาหมดแล้วเนี่ยเราก็มีซอสละเนาะที่เหลือเราจะไปทำอะไรมันก็อยู่ในโปรเซสหรือว่าเวิร์กโฟลว์ที่เราตั้งผมมองตัว Instinct AI เป็นเวิร์กโฟลว์แล้วกันเนาะเราจะทำเราจะเห็นภาพง่ายเหมือนเราจะเอาเอกสารใบนึงอะสมมติใบลาแล้วกันเนาะวันนั้นเซ็นก่อนแล้วก็ให้บุคคลก็ประหนึ่งเป็นเวิร์กโฟลว์ว่าต้องจบเนาะถัดมาได้ข่าวเสร็จเอาไปทำอะไรล่ะมีซอสเสร็จเอาไปทำภาพประกอบหรือไปทำอินโฟหรือเป็นสคริปต์แล้วออกมาเป็นวิดีโอการที่จะได้จากข่าวไปเป็นอินโฟมันก็ต้องมีบรีฟเนาะแล้วก็จะให้ AI ทำบรีฟให้เนาะบรีฟจากข่าวมาเอาเป็นท็อปิก1 2 3 4 5เนาะหรือถ้าเราทำเวิร์กโฟลว์ไว้ดีเนาะในมุมผมเราก็ให้มันทำอินโฟให้เลยเอาเป็นอินโฟกราฟิกออกมาให้เลยเนาะแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็ให้มันโพสต์ให้เนาะมันก็จะเป็นเวิร์กโฟลว์ประมาณนี้ในมุมของคำถามที่ถามว่าในกระบวนข่าวเรามาทำอะไรเนาะมันจะเป็นผู้ช่วยแหละแต่ก่อนที่เราจะทำข่าวเราต้องมอนิเตอร์เนาะเปิดเว็บนู้นเว็บนี้หรือโทรหาแหล่งข่าวซึ่งAI มันคือเวิร์กโฟลว์ที่มาช่วยตรงนี้เนาะลดสเปนไทม์ที่ต้องเปิดจอแต่เช้ามานั่งดูมอนิเตอร์เห็นประเด็นแล้วก็เขียนเนาะอันนี้คือเราแค่ตั้งระบบไว้เนาะมันก็เขียนข่าวให้ทำบรีฟให้หรือแม้ทั้งถ้ามั่นใจแล้วคำว่ามั่นใจก็คือเราพร้อมดีแล้วทำเวิร์กโฟลว์ดีแล้วมีการ PDCA ก็คือ Plan Do Check Act หมดแล้วมันทำงานได้จริงๆมันก็ออโตเมชันมันก็จบแล้วนะเนาะหรือแม้ทั้งว่าโพสต์เสร็จทุก1ชั่วโมงไปเก็บทราฟฟิกให้อย่างเงี้ยมันผมมองว่าในกระบวนการข่าวเนี่ยตัวเวิร์กโฟลว์ที่แต่ละที่เนาะกระบวนการทำงานต่างกันแต่ว่าเมนหลักในการทำข่าวอ่ะไม่ได้ต่างกันมากมันอยู่ที่มุมมองแล้วก็มองว่าในเวิร์กโฟลว์ของการทำงานแต่ละคนเนี่ยเราจะวาง AI ไว้ที่เลเยอร์ไหนเนาะประมาณนี้ก่อนครับ
1: ทางอีกสองท่านทางที่ทางเนชั่นกับทาง PPTV อะค่ะคือเข้าใจว่าแต่ละสำนักข่าวเนี่ยมีการเอา AI เข้ามาใช้ในกระบวนการทำข่าวในห้องข่าวกันแล้วสัก2ปีตั้งแต่ปี2023 24 25 26อะค่ะสัก 3-4 ปีประมาณนี้ไหมแล้วก็การเอาเข้ามาเนี่ยอยากให้เล่าเจอร์นี่ให้ฟังนิดนึงว่าเอาเข้ามาแบบไหนมีการตั้งยุทธศาสตร์มาสเตอร์แพลนไว้เลยว่าเอาเข้ามาเพื่ออะไรแล้วเอาเข้ามามีกระบวนการทำงานยังไงร่วมกับกองบรรณาธิการค่ะท่านไหนก่อนดีคะ
2: ได้ครับผมอาจจะขอแชร์ประสบการณ์นะครับก็คือตัวผมเองก็ได้มีโอกาสได้เป็นเหมือนกับเป็น AI Working Group นะครับในองค์กรเพื่อที่จะนำ AI เนี่ยเข้ามาใช้ใน PPTV ทีเนี้ยในการสตาร์ทการเริ่มต้นเนี่ยเราพบว่าเราอาจจะต้องทำการสำรวจก่อนคือเราไม่รู้ว่าในแต่ละหน่วยงานแต่ละแผนกเนี่ยเขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญแค่ไหนทีนี้ผลสำรวจที่ได้ออกมาเนี่ยปรากฏว่าผมเชื่อมั่นเลยตอนแรกคือเชื่อกับผลนั้นว่าเฮ้ยพนักงานเราพร้อมแล้วมีรายชื่อเครื่องมือลิสต์ออกมาที่แบบเฮ้ยผมอย่างนี้เราสามารถที่จะลุยได้เลยเราก็ไปวางแผนแบบว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเตรียมคือผมอะตั้งไว้เลยว่า AI เนี่ยอนาคตมันคือเครื่องมือพื้นฐานของพนักงานองค์กรทุกคนคล้ายๆกับสเปซชีตคล้ายๆกับdocument ที่ทุกคนเข้ามาทำงานแล้วมีใช้ได้เลยเมื่อเราตั

0: โจทย์อย่างเนี้ยมันก็คือการที่เราจะต้องลงทุนใช่ไหมครับพอเรามองอย่างนั้นเนี่ยมันลงทุนค่อนข้างสูงแล้วก็เมื่อเราย้อนกลับไปเนี่ยกลายเป็นว่าสุดท้ายมันคือการจะลงทุนขนาดนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะรีเทิร์นกลับมาได้เป็นกอบเป็นกำผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามองเจาะไปที่โฟกัสเป็นกลุ่มที่เขาใช้งานอยู่แล้วนะครับเราก็มองไปว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีกลุ่มอะไรมีฝ่ายผลิตมีฝ่ายคลาวด์มีฝ่ายดีไซน์กราฟิกการตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับเราพบว่าพอเรามองไปอย่างเงี้ยเราสตาร์ทจากจุดนั้นเนี่ยผมว่ากลับได้ผลค่อนข้างดีนะครับโดยที่เราออกแรงไม่เยอะเราลงทุนไม่เยอะแต่รีเทิร์นกลับมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งแต่ว่าถามว่าพอเราเริ่มจากตรงเนี้ยแล้วคนกลุ่มอื่นล่ะอันเนี้ยผมก็ได้ฟีดแบ็กมาอีกเช่นกันว่ากลายเป็นว่ายังมีอีกหลายคนนะครับในองค์กรเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ได้ตระหนักเขาไม่รู้เลยว่าไอ้งานที่เขาทำอยู่เนี่ยเฮ้ย AI เอามาทำอะไรทั้งที่ฉันทำได้อยู่แล้วทำทุกอย่างได้ครบอยู่แล้วมันไม่จำเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปดึงคนกลุ่มเหล่านี้ออกมาให้เขารู้ว่าตอนนี้ AI มันคืออะไรซึ่งแต่การทรีตแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ใช้วิธีการคนละแบบครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับที่อยากมาแชร์กันครับผม
1: นี่ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับจากเวทีเสวนาพิเศษ Public Forum นะครับ Agentic AI ภัยคุกคามหรือโอกาสใหม่ในสมรภูมิสื่อนะครับซึ่งจัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งในช่วงหน้ากลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.สนับสนุนโดยอาการคันจากเชื้อรา

ณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานี

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฝากขังเอกวิทย์มือส่งกระเป๋าซุกเฮโรอีนเจ้าตัวย้ำขอโทษแอมีนาและครอบครัวช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายเอกวิทย์ยงนิชคุณหรือผู้ใช้แอคเคาท์ไลน์ชื่อรินรินและเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยนำไปส่งต่อให้แอมีนาไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์ว่าอยากพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีว่าฝากขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องฝากขอโทษครอบครัวพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษด้วยเมื่อถามย้ำว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์ตอบว่าใช่เมื่อถามต่อว่าแล้วทำไมจึงมีชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะพูดย้ำว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวแต่ไม่ได้ตอบคำถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีสำหรับท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัวซึ่งท่าทีของนายเอกวิทย์วันนี้ไม่ได้ดูเคร่งเครียดอะไรมีสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกติไม่พบว่ามีญาติของนายเอกวิทย์หรือทนายความมารอเยี่ยมใดๆตำรวจเตรียมขยายผล5โรงพยาบาลเอกชนชั้นดีย่านสุขุมวิทบางรักพัวพันขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์พลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการแจ้งเกิดเท็จว่าขณะนี้การออกหมายจับมีแล้ว40คนเกี่ยวข้องกับขบวนการโดยแบ่งกลุ่มเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อแม่ทิพย์ชาวจีนไทยล่าสุดจากข้อมูลพยานหลักฐานเตรียมขยายผลไปยังโรงพยาบาลเอกชนชั้นดีอีก5แห่งย่านสุขุมวิทบางรักที่เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับขบวนการแจ้งเกิดเท็จเนื่องจากพบมีการเซ็นเอกสารทร. 1/1หนังสือรับรองแจ้งเกิดออกโดยโรงพยาบาลและปค.14หนังสือรับรองบุตรถูกเซ็นไว้ล่วงหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลมีลายเซ็นพ่อทิพย์เขียนและเซ็นรับรองไว้ล่วงหน้าจากนี้เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งแพทย์ผู้รับฝากครรภ์แพทย์ทำคลอดพ่อแม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมาสอบปากคำการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมจากสถานการณ์ไต้ฝุ่นบาวีจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาวีส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจึงขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมดังนี้วันที่12กรกฎาคม2569เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้เที่ยวบิน TG662 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้เวลาเที่ยงคืน30นาทีถึง 5:45 นาทีเที่ยวบิน TG663เทียบเส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพเวลา 7:30 นาทีถึง 11:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมที่ไทยโมบายแอปพลิเคชันไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ตลอด24ชั่วโมงไทย Overseas Contact Center China โทร852-2495-1115บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุด

0: ริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวอีกช่วงนึงค่ะปลัดกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบิน21กองกำลังสุรนารีย้ำดูแลสวัสดิการกำลังพลพร้อมรักษาความพร้อมรบพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเรือเอกณัฐพลเดี่ยววานิชรองปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีและกองกำลังสุรนารีณพื้นที่เนิน741ช่องบกและฐานปฏิบัติการแดนไกลช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงรับทราบผลปฏิบัติงานแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ยุทธการและยุทธวิธีนำไปประกอบการกำหนดนโยบายพัฒนาขีดความสามารถกองทัพให้มีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์โดยปลัดกระทรวงกลาโหมรับฟังผลปฏิบัติการด้านการป้องกันน่านฟ้าและการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงพร้อมเยี่ยมชมเครื่องบินขับไล่ F5 ซึ่งยังคงกำลังสำคัญในปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศสะท้อนความพร้อมศักยภาพของกำลังทางอากาศในการพิทักษ์อธิปไตยของประเทศชื่นชมความเสียสละความเข้มแข็งความมีระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายทุ่มเทปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเต็มกำลังท่ามกลางสถานการณ์ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่เสียสละเพื่อประเทศชาติยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญดูแลกำลังพลทุกมิติไต้หวันรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเริ่มอ่อนกำลังลงได้เคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะซากิชิมะของญี่ปุ่นและกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่ประเทศจีนแม้จะไม่พัดขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงแต่ทางการไต้หวันสั่งอพยพประชาชนกว่า 14,000 คนพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแถบภูเขาทางตอนเหนือและตะวันออกเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจสูงถึง1เมตรนอกจากนี้อิทธิพลของพายุยังส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างประเทศถูกยกเลิก917เที่ยวบินส่วนเที่ยวบินในประเทศถูกยกเลิกทั้งหมดขณะที่เมืองและจังหวัดส่วนใหญ่ประกาศหยุดราชการรถไฟความเร็วสูงสายหลักยังคงเปิดบริการแต่ลดจำนวนเที่ยวลงโดยคาดว่าไต้ฝุ่นบาวีจะพัดเข้าเว่นโจวทางตะวันออกของจีนเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: เอาละครับกลับมารู้ทันสื่อกันในช่วงที่2นะครับวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม269นะครับรู้ทันสื่อวันนี้นะครับก็หยิบไฮไลท์จากเวทีเสวนาพิเศษนะครับ Public Forum นะครับภายใต้หัวข้อ Agentic AI ภัยคุกคามหรือโอกาสใหม่ในสมรภูมิสื่อนะครับก็ช่วงแรกนะได้ฟังกันไปแล้วนะครับก็ช่วงที่2นะครับก็คุณ

0: คุณอาซีนานะครับคุณอาซีนาพรวสินนะครับกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเสวนานะครับตอนนี้พร้อมอยู่บนเวทีนะครับไปครับ
1: คือผมพยายามจะพูดทีหลังนะเพราะว่ารอฟังเพื่อนก่อนว่าเขาไปกันถึงไหนนะเพราะว่าของผมนี่ก็แบกหน้าตาเนชั่นมาด้วยนะคือผมนี่ดูจะเป็นน่าจะสื่อเก่าสุดในนี้แหละนอกจากแก่สุดแล้วอาจจะยังเป็นโอมีเดียที่สุดแล้วนะคือเนชั่นนี่เอาเป็นว่าเนชั่นทีวีด้วยกันในนี้ก็มีเนชั่นอีกหลายคนนะฮะที่อยู่ในเครือนะครับเนชั่นทีวีก็ถ้าเผื่อตามที่ท่านนักวิชาการพูดเนี่ยก็น่าจะอยู่ใช้แค่ระดับ1กับ2นะครับยังไม่ถึงกับเป็นเอเจนติกที่จะมาวางแผนข่าวอะไรกันทั้งหมดนะครับก็คือแต่ว่าเราก็มีการพยายามที่จะทำแบบนั้นนะฮะอย่างเช่นของผมเองเนี่ยผมก็พยายามที่จะให้มีการแจ้งเตือนรวบรวมข่าวจากโซเชียลมีเดียซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้เพจอะไรต่างๆเนี่ยมันเปิดข้อมูลกันเยอะมากนะครับในแต่ละวันนะครับอันนี้ก็มีการพยายามทำอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเท่าที่เราทำมาเนี่ยอันนี้ถ้าเผื่อฟังจากน้องพีพีทีวีเนี่ยก็คือว่าแน่นอนครับเรื่องต้นทุนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของเราแล้วก็ของสื่อกระแสหลักทั่วไปนะครับว่าน่าจะก้าวไปสู่จุดที่มันใช้อย่างมีคุณภาพด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพเนี่ยค่อนข้างยากนะตอนนี้อาจจะต้องไปเข้า Thailand AI Passport นั่นนี่ไปดูว่าลงทะเบียนเมื่อไหร่นะเห็นว่าอาจจะให้ต้องให้พนักงานเข้าทุกคนนะฮะจะได้เอาโปรฟรีมาใช้นะทีนี้ช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงเวลาก็ประมาณนั่นแหละฮะ2ปีทีนี้ไอ้ที่เนชั่นเนี่ยมันก็จะมีจุดแตกต่างจากสื่อเพื่อนๆ เพราะว่าสื่อเพื่อนๆ เนี่ยเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นสื่อทีวีเลยของเนชั่นเนี่ยมาเติบโตมาจากสื่อพิมพ์คือมาจากสื่อโอมีเดียยิ่งกว่าโอเดอร์มีเดียหรือโอเดสมีเดียนะอันนี้หนักสุดเลยนะตั้งแต่มาจากหนังสือพิมพ์นะมาจากวิทยุอะไรเนี่ยก็มีนะฮะผมเองก็มาจากทั้ง2สื่อนี้นะครับก็ต่อต้านสิ่งแรกเลยคือเราทำได้อยู่แล้วแล้วก็ท่าทีของผู้บริหารก็ต้องบอกว่าเขาก็คือช่วงที่ผ่านมาถ้าตามข่าวอยู่เนชั่นก็จะเป็นสื่อหนึ่งที่เอาคนออกเยอะนะครับก็นั่นแหละมันก็ด้วยธุรกิจเศรษฐกิจอะไรแบบนี้นะฮะพอมีการเหมือนกับมีนโยบายให้ใช้ AI อ่ะมันก็เหมือนอ้าวนี่ช่องทางจะเอาคนออกอีกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นแนวไปในต่อต้านเป็นหลักนะฮะทีนี้ตอนนี้มันก็การที่จะเรียนรู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะช้าและน้อยที่ผ่านมาเราก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการส่งทีมข่าวของเราเนี่ยมาร่วมอบรมอย่างของสภาการสื่อพิมพ์เนี่ยก็มีหลายคอร์สแล้วนะครับเราก็เข้ามาแล้วก็เขาก็เริ่มใช้แล้วก็มีการลงทุนไปซื้อโมเดลหรืออะไรต่างๆมาใช้ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยที่ใช้เนี่ยก็คือใช้ในภาคของโปรดักชันนะครับเยอะเลยนะครับซึ่งจริงๆเรามีโมเดลที่อ่านข่าวนะน่าจะเป็นสื่อแรกแต่ว่าเราก็จุดหยุดอยู่แค่นั้นนะก็ยังอ่านอยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงไปอะไรต่อส่วนของกองบกเนี่ยก็จะใช้ในแง่ของการพื้นฐานเลยก็คือตรวจคำผิดนะครับตรวจคำผิดแล้วก็ช่วยในการที่จะร่างข่าวหรือรีไรต์ข่าวบางส่วนนะครับแล้วก็ทำซัมมารีข่าวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเนชั่นทีวีเองเนี่ยก็รับผิดชอบเว็บไซต์เนชั่นออนไลน์ด้วยนะครับก็คือเวลาคอนเทนต์ในทีวีเนี่ยก็ไปลงออนไลน์ด้วยนะอย่างนี้มีน้องนั่งอยู่ทำรายการสืบสวนความจริงเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็เอาเนื้อหารายการเนี่ยไปลงออนไลน์ซึ่งเมื่อก่อนก็ต้องมาอัดมาแกะเทปใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีใช้ AI ทำแล้วก็มีสรุปซัมมารีอะไรต่างๆออกมาหาไฮไลท์อยู่ช่วงไหนเพื่อที่จะหาไปตัดคลิปในช่วงเวลาที่มันแจ้งมาว่าช่วงนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยงานเหล่านี้ได้เยอะขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่เรากำลังพยายามทำอยู่ก็คืออย่างเช่นที่บอกนะครับว่าให้มาช่วยวางแผนข่าวแต่ยังไม่มีถึงขั้นมาตัดสินใจข่าวแทนนะฮะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นอีกรอบนึงก็ได้ที่มาคุยกันเพราะว่าเรื่องปัญหาในการตัดสินใจข่าวแทนแล้วก็เอาข่าว AI มาใช้เนี่ยก็เป็นปัญหามากผมนี่ขึ้นศาลมาหลายคดีแล้วนะครับโดนดังนั้น AI หักหลังนะครับ
2: ก็คือทั้ง3องค์กรเนี่ยมีการนํา AI เข้ามาใช้ในกระบวนการการทําข่าวเป็นระยะเวลานานพอสมควรทีนี้เนี่ยแสดงว่าทั้ง3องค์กรมองว่า AI เนี่ยเป็นโอกาสของสื่อใช่ไหมคะขอตีความไม่ใช่ภัยคุกคามใช่ไหมคะขอให้เน้นย้ำตอบคำถามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาที่

0: คุณสุวิตา
1: โอเคผมตอบก่อนไงก็เราโดนดิสรัปอยู่แล้วเนาะคือเราโดนตลอดเวลาทุกอาชีพโดนหมดเนาะไม่ใช่เฉพาะสื่อเนาะผมทำเว็บตั้งแต่ 2.0 นะครับตั้งแต่ใครทันซอ7มั้งโอ้ยิ้มกันบานเลยโอเคเราได้ก็รอกันตั้งแต่ยุคนั้นเนาะ 4:00 นนี้เว็บเมเนเจอร์น่าจะพังเนาะซอ7รอไม่อ่านแหละรออ่านคอมเมนต์เนาะก็มีตั้งแต่ยุคโน้นเนาะก็มันก็ทรานสฟอร์มจากหนังสือพิมพ์ไปดิจิตอลเนาะทำตั้งแต่เว็บไซต์ไม่มีโฆษณาจนมีโฆษณาแล้วก็มาเป็นโซเชียลมีเดียเนาะเราก็โดนดิสรัปก็ไปก่อนเพื่อนกับแมกกาซีนหนังสือพิมพ์เนาะถัดมาก็มีโซเชียลมีเดียมันโดนดิสรัปอยู่แล้วเนาะถ้าถามว่าโอกาสต่างกันไหมโอกาสต่างกันมอง AI เป็นโอกาสไหมมองเป็นโอกาสเนาะเขาเรียกอะไรใช้เป็นเห็นโอกาสละกันเนาะคือถ้าเรารู้ว่าตัว AI โมเดลหรือจ็อบที่เราจะให้ AI ทำเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรผมว่ามันช่วยล่นระยะเวลาในการทำงานการที่จะนำ AI มาใช้ในองค์กรมันมีอยู่สองอย่างลดกับเพิ่มลดเวลาเพิ่มโอกาสหรือคุณจะไปลดอย่างอื่นอันนี้เหมือนที่พี่เนชั่นพูดก็แล้วแต่แต่สุดท้ายคือถ้าถามว่ามันเอามาใช้แล้วเห็นโอกาสจริงไหมมันเห็นจริงๆเนาะคุณได้เวลามากขึ้นในการทำเนาะจากที่ต้องมานั่งมอนิเตอร์ข่าวก็ให้ AI กวาดมาให้กรองมาให้คัดเลือกมาให้หรือถ้าเราแบบพร้อมลึกหน่อยก็เขียนแบบวิเคราะห์ให้เลยก็ได้เนาะหรือแม้กระทั่งอย่างพวกข่าวที่เป็นเบรียร์ด้านภาษาเนาะไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษอะทั่วโลกแหละทุกภาษาอย่างของผมทำไว้แบบกวาดเว็บทั่วโลกอ่ะอันจาซีล่าอาร์ทีซีเอ็นเอ็นซีทีวีของจีนก็กวาดมาหมดในคีย์เวิร์ดที่เราอยากได้แล้วก็มากรองเนาะเราก็จะได้ซอร์สมาแหละเนาะที่เหลือก็คือจะเอาไปใช้ทำอะไรเนาะมันช่วยได้แต่ว่าสุดท้ายคือถามว่าต้องขนาดที่ตัดสินใจได้เลยไหมก็ออโตเมชันได้เลยไหมบางอันได้เนาะอย่างเช่นข่าวสภาพอากาศสมมติละกันสมมติเนาะอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ต้องมีวิเคราะห์ที่เสี่ยงโดนฟ้องเหมือนพี่บอกเนาะผลบอลสมมติละกันเนาะมันวอดไวเวนแวร์มันตรงตัวอยู่แล้วเวลานี้ออกแน่นอนเนาะมันก็เข้ามาปุ๊บแค่กดพับบิดก็ไปได้เลยในส่วนตัวมองว่ามันเป็นโอกาสนะในการที่จะเขาเรียกว่ารีโวลูชั่นเรื่องของการเอาAI เข้ามาช่วยในการลดกระบวนการสมัยก่อนเรามีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้ลดนะตอนเราทำข่าวเรามีแต่ทำเพิ่มเนาะทำหนังสือพิมพ์เสร็จทำเว็บไซต์เสร็จต้องไปขึ้น Facebook อีกทำทีวีเสร็จสมัยก่อนไม่มี YouTube พอมี YouTube มาตัดขึ้น YouTube อีกถูกไหม TikTok มาเอา YouTube แนวนอนต้องมาทำเป็นแนวตั้งอีกเพื่อขึ้นอีกถูกไหมเราเพิ่มตลอดพอ AI มาปุ๊บอะมันเป็นเครื่องมือมาช่วยสิ่งเหล่านี้ในส่วนตัวยังมองว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่จะมาช่วยนะครับประมาณนี้ครับ
0: คุณสุชาติ
2: ครับผมผมมองว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันคุกคามแน่ๆนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้ครับคือถ้าสื่อสองสื่อสมมติว่ามีสื่อ A ฉันทำแบบเดิมกับสื่อ B ที่เอา AI เข้ามายังไงสื่อ B อ่ะผมว่าก็ไปได้ไกลไวกว่าแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยณวันนี้ผมว่ายังทันสื่อไหนที่ยังไม่มีโอกาสใช้โดยเฉพาะสื่อเล็กๆเนี่ยผมว่ายิ่งต้องเอามาใช้เพราะคุณจะมีโอกาสในการที่จะทัดเทียมสื่อใหญ่ได้ด้วยการลงทุนเพียงไม่เท่าไหร่นะครับ AI เนี่ยผมมองคือตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้มองเป็นเครื่องมือเท่านั้นผมมองเป็นถึงมันสามารถเป็นเฮดเขาเป็นคนเสมือนคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยเราได้นะครับผมยกตัวอย่างมีมีติ้งหนึ่งผมคุยประชุมงานเนี่ย2ชั่วโมงประชุมเสร็จปุ๊บน้องพรีเซนต์ออกมาว่าเอ้าพี่เนี่ยมีโปรโตไทป์พร้อมพรุ่งนี้นัดลูกค้าไปนำเสนอได้เลยเป็นโปรโตไทป์เว็บไซต์ง่ายๆที่แบบลูกค้ามันดีกว่าพรีเซนต์ในอดีตถ้าเป็นในอดีตหมายความว่าผมต้องเรียกเดฟเข้ามา developer เข้า

0: มาเพื่อที่จะบรีฟอยากจะได้แบบนี้หน้าตาอย่างนี้ผ่านไป1อาทิตย์กลับมาแก้อีกผ่านไปอีก2อาทิตย์ค่อยมีเวลาไปพรีเซนต์ลูกค้าสรุปว่าเดือนหนึ่งกว่าจะได้พรีเซนต์แต่ทุกวันนี้แค่จบมีตติ้งเรามีโปรโตไทป์พร้อมแล้วอันนี้คือยูสเคสเพียงแต่ว่าในองค์กรผมอยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยหาอาจจะเป็นแชมเปี้ยนที่เป็น AI สักในแต่ละหน่วยงานในแต่ละยูนิตเนี่ยหามาสักคน2คนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมาเทรนเรามาช่วยเรามาไกด์เราผมไม่คิดว่าจะมีทุกคนที่มีทักษะในการใช้ AI ดีเยี่ยมเท่ากันหมดในองค์กรซึ่งตอนนี้ผมเจอเพนพอยต์นี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มจากจุดเนี้ยผมว่าองค์กรที่ไม่ใช่ AI native company เนี่ยเราอาจจะยากกว่าองค์กรรุ่นใหม่แต่เราผมว่ายังมีวิธีในการที่จะทรานส์ฟอร์มตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะฝากตรงนี้ไว้ครับ
1: พี่ประกรณ์นะคะมองตอนแรกเป็นไฟคุกคามแล้วตอนนี้เป็นโอกาสซะแล้วไหม
2: ครับเป็นไฟคุกคามแน่นอนนะ เพราะว่าเราก็กลัวตกงานกันหมดนะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาประชุมกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะชื่นชม AI มากกว่าชื่นชมพนักงานนะก็เลยโอ้เหนื่อยมากท้อแท้นะฮะก็ตอนนี้มันมีอยู่2กลุ่มถ้าเราสัมผัสในที่ทำงานของเราเนี่ยก็คือกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะถ้าให้โอกาสเขาได้การไปทำอย่างซึ่งจริงๆเขาประสบการณ์น้อยกว่าพวกผมนะอย่างเช่นในรายการทีวีรายการนึงเนี่ยมันก็จะมีหลายหน้าที่นะอย่างเช่นโปรดิวเซอร์โคโปรดิวเซอร์นะครับตัดต่ออะไรเงี้ยนะฮะดีไรเตอร์เขียนข่าวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเนชั่นเนี่ยคนเหลือน้อยใช่มั้ยฮะก็คนนึงทำหลายหน้าที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาข่าวเสร็จเนี่ยก็อย่างที่พี่เขาบอกเนี่ยนะที่ TNN เนี่ยก็คือเราจะต้องตัดคลิปด้วยตัดคลิปก็ต้องมาพาดหัวน้องเนี่ยพาดหัวไม่ได้นะเราก็ต้องพาดเองเราก็เป็นคนพาดหัวทุกวันงานก็เยอะนะก็ดูละวันนึงหลายรายการเนชั่นนี่มีชั่วโมงออกอากาศ18ชั่วโมงนะครับแต่มีรายการสด11รายการถึง12รายการก็คือสดต่อสดเลยนะครับมันก็เลยงานเยอะมากนะครับหมายถึงในแต่ละรายการนะครับแล้วก็บางคนทำสองรายการต่อกันอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะหนักทีนี้พอให้โอกาสกับเวลาเขาในการไปศึกษา AI แล้วเขาก็มีคล้ายๆมีผู้ช่วยในการพาดหัวถึงคิดคำก็ทำให้รายการเนี้ยที่เราทำนำมาทดลองเนี้ยน้องมีความสุขในการทำงานมากขึ้นแล้วก็พาดหัวเองได้ไม่ต้องมารอบก.แล้วก็ไม่ต้องโดนตำหนิอะไรแบบเนี้ยและยอดวิวดีขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปปรึกษาว่าไหนมันปังอันไหนมันใช้คำไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมันย้อนมาตรวจด้วยนะฮะว่าบางอันมันก็จะเกินไปมันก็มีเหมือนกันส่วนอันเนี้ยเรามองว่าเป็นโอกาสนี้ผมยกตัวอย่างนะมันมีหลายส่วนงานส่วนที่เป็นทำกราฟิกทำภาพเคลื่อนไหวแล้วพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นโอกาสนะฮะของกลุ่มเหล่านี้แต่ส่วนที่เป็นภัยคุกคามเนี่ยคือบก.รุ่นเก่าอย่างพวกผมเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นบก.ที่คุมรายการอันนี้กลุ่มนี้ยังมองว่าเป็นคุกคามอยู่นะแล้วก็หลายๆเรื่องที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็มาจากการบรรณาธิกรคือการทำหน้าที่บรรณาธิการเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเราไม่สามารถคุมได้เพราะมี AI เนี่ยอย่างผู้ประกาศเขาเนี่ยเขาอ่านข่าวรับข่าวจากเราไปใช่ไหมฮะเขาอยากรู้เพิ่มขึ้นแต่มันจะเข้ารายการแล้วเขาก็ถาม AI เลยพอถาม AI เลยเขาพูดเลยจากข้อมูลใน AI บางเคสมันถูกฟ้องมันไม่ได้ผ่านบก.ก่อนคือ AI มันดีก็มั่วเหมือนกันนะหรือก็จับแพะชนแกะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพูดอันนี้นะครับอันนี้เขาก็เลยมองยิ่งทำให้มอง AI ในแง่ลบถ้าสำหรับพนักงานกลุ่มนี้นะก็มองว่าเป็นภัยคุกคามสร้างปัญหาให้เราเนี่ยมันก็เลยเนี่ยมันในองค์กรก็จะมีอยู่2กลุ่มครับ
1: เดี๋ยวรอบถัดไปเราจะมาคุยในขั้นต่อไปว่าแล้วเราจะดำเนินการยังไงระหว่างคนกับ AIในองค์กรข่าวแต่นอกจากนี้เนี่ยในภูมิทัศน์สื่อเนี่ยมันคงไม่ได้มีเฉพาะสื่อแล้วนะวันนี้เพราะว่าพรมแดนของสื่อวันนี้คือบนออนไลน์เนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะคะก็วันนี้เราได้คุณสุวิตาจรัญวงศ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทลสกอร์แล้วก็อุปนายกสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะคะ TCCA นะคะก็อยากให้คุณสุวิตาเนี่ยมองให้ภาพนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เองเนี่ยโดยเฉพาะ Agentic AI เนี่ยเข้ามาเป็นภัยคุกคามหรือเข้ามาเสริมโอกาสให้กับกลุ่มคนที่ผลิตคอนเทนต์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ขึ้นสู่ภูมิทัศน์สื่อ

ค่ะจริงๆอบอุ่นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ยินคำว่าเป็นภัยคุกคามด้วยจากพี่ๆหลายท่านนะคะเพราะว่าขนาดสื่อใหม่ค่ะก็มันมีสอบดาบสองคมค่ะนะคะก็คือแน่นอนว่าส่วนใหญ่เราจะได้ยินนะว่าเสริมนะคะ productivity agentic ในเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แค่แบบใช่ไหมคะแบบ generative ละแต่ว่าคิดเองผลิตเองสั่งเองแล้วก็ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ล้วงเข้าไป

0: รีซอร์สของเครื่องเราแบบว่ารวมทั้งเน็ตเวิร์คของเราเนี่ยหมดเลยเช่นกันค่ะก็เพราะฉะนั้นแบบคิดว่าวันนี้มาในบรรยากาศที่เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นจุดเด่นเรื่อง productivity ของ AI อยู่แล้วนะคะเมื่อเซสชันก่อนหน้าก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆว่ามาช่วยเรื่อง productivity นะคะมาย่นเวลาวันนี้เราได้ยินครีเอเตอร์นะคะก็ใช้ตัดต่อคลิปแทนพวกนี้นะคะคิดว่าทุกคนทราบหมดในห้องนี้ค่ะแต่ว่าในมุมที่เราเองก็กังวลนะคะก็คือเรื่องของนะคะแหล่งที่มาที่พี่ๆผู้บริหารหลายท่านเนี่ยก็เมนชั่นนะคะว่าครีเอเตอร์เนี่ยก็เหมือนผู้ประกาศคนหนึ่งเหมือนกันก็จะพยายามหาแหล่งข่าวนะคะแล้วก็แหล่งข่าวเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะไม้สุดท้ายเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ออโทไรซ์ออกไปแต่มันก็จะมีประสบการณ์ที่ไม่เท่ากันค่ะที่เชื่อ AI แต่ละตัวแล้วก็อาจจะแบบเช็คแล้ว AI 2-3 ตัวว่าแบบนี้ก็เลยคิดว่าโอเคออกไปก็ยังผิดอยู่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบภัยที่มาพร้อมกับการหาแหล่งข่าวแหล่งคอนเทนต์นะคะแล้วก็ทูลต่างๆถึงแม้ว่าจะทำได้ดีเนี่ยแต่เลยอัลกอริทึมมันหนีเรานะคะแต่ก่อนทำสัปดาห์ละ2คลิปพอใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยวันหนึ่งต้องหลายคลิปค่ะเพราะฉะนั้นครีเอเตอร์เช่นกันค่ะเราก็เจอกับปัญหาที่ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยก็อยากจะเร่งสีเร่งโตคอนเทนต์กี่ชิ้นต่อวันต่อชั่วโมงก็จะทำแล้วก็ครีเอเตอร์ก็ต้องวิ่งตามไม่งั้นก็ตกขบวนอัลกอริทึมเหมือนกันนะคะตอนนี้ถ้าวันหนึ่งไม่ลง10คลิปฮีโร่คลิป1คลิปคลิปตามอีกสัก9คลิปเนี่ยยูทูบเบอร์ทิกต็อกเกอร์ทุกคนก็พูดตรงกันนะคะบางคนถึงขั้นบอกว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไม่เรียกว่าลงทุนบูสต์แอดด้วยอะไรด้วยเนี่ยผู้ติดตามเราน้อยลงอีกนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นต้นทุนที่แฝงที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนด้วยค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะพอเราต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็เลยคิดว่าก็ต้องมีแนวร่วมที่ชอบท่านพี่ผู้บริหารจาก PPTV มากเลยบอกว่าต้องมีตัวแทนหนึ่งท่านซึ่งอันนี้เป็นจริงค่ะอย่างสื่อใหม่เนี่ยจะมีAI Champion แทบจะประจำทุกแผนกเลยนะคะ AI Champion ประจำแผนก PR AI Champion ประจำแผนกเทคแผนกเทคเองก็จะต้อง research นะคะอย่างนี้ค่ะไล่ไปเพราะฉะนั้นเราอยู่กับมันทั้งสองฝั่งตลอดเวลาเลยค่ะทีนี้ไม่แน่ใจว่าอันหนึ่งที่เรามองก็คือว่ามนุษย์เนี่ยค่ะกำลังจะมีประโยชน์ที่สุดก็คือเรื่องของ trust แต่บุ๊คเข้าใจว่าจะเป็นรอบต่อไปที่คุยกันใช่ไหมคะก็แต่นิดเดียวว่าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยยังคงทำได้คือการสร้างเป็น trust architectนะคะหรือว่าเรื่องของความไว้วางใจที่ไม่ใช่แค่เปาะแปะว่าtrust แต่ว่าเป็น trust architect เลยนะคะเพราะว่าเราเองต้องแบบช่วยกันสร้างตรงนี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วพอมามองเป็นฝั่ง data ค่ะมันสร้างได้มันมีเช็คลิสต์อยู่ว่า trust architect เนี่ยทำอะไรยังไงบ้างค่ะแล้วก็ที่เหลือใน creator เนี่ยอาจจะถึงขั้นว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์แล้วนะคะอันนี้คือแบบเด็ดขาดเลยว่าครีเอเตอร์เนี่ยจริงๆจะใช้ช่องว่างตรงนี้ค่ะน่าจะไปทำอย่างอื่นในการกำกับ AI เป็นโปรดิวเซอร์ให้ AI ทำคอนเทนต์ให้เราแล้วก็มาบริหารเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของ trust ประมาณนี้ค่ะรอบนี้ก่อนค่ะ
1: รอบแรกเราคุยเพื่ออยากจะได้มุมมองนะคะว่าโอเคเราจะไปมีมุมมองทางไหนทางภัยคุกคามหรือทางโอกาสทีนี้เนี่ยรอบต่อมาเนี่ยอยากชวนคุยเลยค่ะลงไปลึกนิดนึงว่าเรามามองอยากให้น้ำหนักกับทางโอกาสมากกว่าแต่จะบอกเรื่องภัยคุกคามด้วยก็ได้นะคะในมุมมองเนี่ยเล็กอยากมี3ประเด็นประเด็นแรกคือภัยคุกคามหรือโอกาสในทางไหน1ในทางคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือในทางไหนปริมาณและคุณภาพ2ในเชิงบิสซิเนสโมเดลขององค์กรสื่อหรือของครีเอทีฟอีโคโนมีนะคะอันที่3คืออิมแพคสู่สังคมคำถามยาวไปมั้ยคะเอาทีละเรื่องก็ได้ค่ะเอาเรื่องคอนเทนต์ก่อนเวอร์ซัสปริมาณกับคุณภาพว่าเรามองว่ามันเป็น negative impact หรือว่า positive impact ในเชิงของการผลิตคอนเทนต์ทั้งในแง่ของ quantity และ quality ค่ะเชิญทุกท่านค่ะเริ่มที่ไหนก่อนดีคะ
2: อะไรนะปริมาณคุณภาพใช่ไหม
1: ในแง่ของว่าโอเคเราชวนมองเป็นโอกาสละกันเพราะว่าเราจะต้องเราต้องไปต่อฉะนั้นถ้าเรามองเป็นโอกาสปุ๊บเนี่ยเราจะ adapt แล้วก็เขาเรียกนะประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแบบเนี้ยอย่างให้มันเกิด impact ในเชิง negative น้อยที่สุดแต่ให้มันสร้างประโยชน์ในการที่เราเป็นคนสร้างคอนเทนต์ในฐานะสื่อมวลชนนะคะทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพยังไง เอาคอนเทนต์ก่อนค่ะ
2: เอาแง่คอนเทนต์เนาะโอเคปริมาณปกติครีเอเตอร์ถามทางนี้ครีเอเตอร์ปกติทำคอนเทนต์เยอะสุดวันหนึ่งกี่ชิ้น
0: โอ้โหอันนี้แบบตอบแทนแต่ละคนไม่ได้นะคะแต
2: ่ว่าม
0: าแบบ10ชิ้นอ่ะ
2: 10ชิ้นอ่ะโอเคแล้ว ถ้าเป็นทีวีก็วันหนึ่งก็ตาม

0: รายการทีวีเนาะทีวีครึ่งชั่วโมงก็ตัดขึ้นได้เท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงก็5-6ชิ้นเนาะแล้วแต่นาทีเนาะแล้วแต่ช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็นั้นคือข้อจำกัดหมายว่าอย่างผมก็มาจากทีวีเนาะทีวีรายการหนึ่งช่วงข่าวหนึ่งก็เต็มที่8ชิ้นแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มล่ะอันนี้มองในแง่ปริมาณก่อนเนาะถ้าในแง่ปริมาณก็ AI ก็ทำได้เยอะเนาะแต่ก็ต้องถามว่าที่คุณสุตาพูดตะกี้ออกไปเยอะแล้วมีผลกับอัลกอริทึมไหมด้วย1เนาะ2ปริมาณทำไปเยอะเพื่ออะไรเนาะก็ถ้าออกเยอะก็ถูกมองว่าสแปมคีย์เวิร์ดอีกสมมติละกันมีการแข่งคีย์เวิร์ดช่วงนึงเนาะช่วงสงครามUSA กับอิหร่านเงี้ยทองคำน้ำมันมีอยู่2คำถ้าไทฟีดทุกคนจะเห็นไทฟีดก็จะเห็นใน TikTok ละกันก็จะเห็น AI เยอะอันนี้คือคนก็สแปมออกไปได้เพื่อเอาคีย์เวิร์ดนี้เข้าช่องตัวเองครีเอเตอร์นั้นในช่องนั้นก็จะถูกมองว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำเรื่องทองคำถ้าเรื่องทองคำถ้าอยู่ใน YouTube หรือ Facebookค่าโฆษณาก็จะแพงโอเคไหมครับอันนี้คือปริมาณมีผลในแง่ของรายได้โฆษณาโอเคเนาะถัดมาถ้าแง่ของคุณค่าของช่องจริงๆบางอันปริมาณถ้าวัดปริมาณสมมติโกที่วัดหรือ KPI ที่วัดในแต่ละสัปดาห์สมมติละกันว่าแผนกนี้คนนี้หรือหน่วยงานนี้ต้องทำ10ล้านวิวใน1สัปดาห์ระหว่างทำ10คลิปกับ1คลิปแล้วได้ละ10ล้านวิวเนี่ยอยากทำแบบไหนทุกคนก็อยากทำ1คลิปถูกไหมครับเพราะเนี่ยพอทำเรื่องของคุณภาพปุ๊บอะส่วนที่เป็นฮิวแมนอะจะเกี่ยวข้องเยอะเนาะแต่ว่า AI มาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ก่อนทำอันนี้มองว่าคุณภาพกับปริมาณจะไปด้วยกันได้ยังไงปกติแล้วถ้าทำคอนเทนต์ด้วยปริมาณไม่ยากเลยเนาะทุกครั้งที่เกิดทริกเกอร์แล้วกันสมมติว่าผมเรียกว่าทริกเกอร์เช่นเกิด Google Trend คนค้นคำว่าอะไรก็แล้วแต่ใน Google Trend ให้ AI ไปสร้างคอนเทนต์นั้นเป็นข่าวเป็นภาพเป็นคลิปแล้วโพสต์ออกเลยจะเอาวันละกี่ชั่วโมงละกี่คลิปกี่ข่าวมันทำได้หมดเนาะแต่ถ้าผมเสริมอีกเรื่องนึงคือในแง่ของแบรนดิ้งจะถูกมองว่ายังไงเนาะนอกจากปริมาณกับคุณภาพbranding จะจำเป็นมากเพราะที่คุณโชคเล่าอ่ะมี2คำคือ tech กับ trust เนาะเราใช้ tech ทำคอนเทนต์ได้จะใช้เทคโนโลยีอะไรลงไปได้หมดในมุมผมแต่ trust อ่ะมันจะได้แค่ไหนเนาะหลายคนไทยเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์ AI พอๆกับอินเดียน่ากลัวมากเนาะช่วงสงครามไทยกัมพูชาบางข่าวก็ข่าวปลอมเนาะกลุ่มไลน์ครอบครัวเราก็จะส่งมาบอกว่าข่าวนี้ดูข่าวนี้สิสมมติแล้วไทยยึดภูมะเขือสมมติแล้วกันเนาะมันก็จะเป็นคอนเทนต์ AI ซึ่งก่อนหน้านี้ผมว่าช่วงสงครามช่วงนั้นเนี่ยทุกคนยังไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊ก LM ในการทำคลิปแต่ก็จะมีเอ็กซ์เปิร์ทที่ใช้โน้ตบุ๊ก LM ภาพหนึ่งภาพแล้วก็เล่าเรื่องผู้หญิงผู้ชายคนก็ฟังคลิปแบบเนี้ยวันเดียว5ล้านวิวนะถ้าอย่างเงี้ยเรามองเป็นคุณภาพหรือปริมาณในเมื่อมันทำออกไปได้เยอะๆนึกออกไหมแต่เหนือกว่านั้นสิ่งที่ผมเล่าคือเทคมันจะมาช่วยในแง่ของปริมาณก็ได้คุณภาพก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเรามองในบริบทไหนอยากได้ปริมาณก็ได้อยากได้คุณภาพก็ได้แต่แบรนดิ้งเพอร์เซพชันของคนที่มองแบรนดิ้งเราจะเป็นยังไงอันนี้สำคัญครับ
1: เอาละครับนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับเป็นไฮไลท์ในช่วงที่2นะของเสวนาพิเศษนะครับ Public Forum Agentic AI ภัยคุกคามหรือโอกาสใหม่ในสำนักภูมิสื่อนะครับซึ่งจัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจัดขึ้นวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงแรม Royal Riverจากเชิงสะพานสังขีกรุงเทพมหานครนะครับก็ช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งในช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน

0: 0818114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
4: ่อเอาละครับกลับมารู้ทันสื่อในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ผมไปหยิบไฮไลท์นะครับพิเศษนะจากเวทีเสวนาก็เป็นเวทีเสวนาพิเศษอีกนะครับPublic Forum นะครับ Agentic AI ภัยคุกคามหรือโอกาสใหม่ในสมรภูมิสื่อนะครับจัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ29ปีนะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคม269นะครับที่โรงแรมโรแยลริเวอร์ในเชิงสะพานสังฮีกรุงเทพมหานครนะครับก็ในหัวข้อนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะว่าในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนะครับการใช้ AI ของสื่อเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับประเด็นก็คือว่าเบ็ดเสร็จแล้วนะครับคือถ้าสื่อหลักสื่อกระแสหลักไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสื่อบุคคลนะครับเป็นพวกของอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่อไม่อะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย AI มันจะกลายเป็นภัยคุกคามหรือว่าจะเป็นโอกาสใหม่นะครับให้กับผู้คนที่อยู่ในแวดวงสื่อนะครับอ่ะเราไปติดตามในช่วงที่3เลยก็แล้วกันครับ
5: เมื่อกี้เดี๋ยวมาติดนิดนึงนะเรื่องคุณภาพด้านคุณภาพมันก็ต้องมีลงไปอีกเนาะว่าคุณภาพในแง่ของ KPI ของคอนเทนต์นั้นหรือคุณภาพของคอนเทนต์นั้นจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวมาต่อเนาะ
6: โอเคครับในเรื่องของปริมาณกับคุณภาพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเราอาจจะต้องบาลานซ์กันนะครับคืออย่างที่พี่ก้าวโลดบอกเนี่ยเราคือ AI อ่ะมันอันลิมิตมันแบบแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะให้มันผลิตกี่ชิ้นอยากจะทำกี่คลิปกี่บทความนะครับทีเนี้ยถ้าเราไม่บาลานซ์คุณภาพคือผมอาจจะให้เป็นไอเดียแล้วกันครับว่าอาจจะต้องเอา AI มาช่วยในการผลิตที่มันเป็นรูทีนที่มันซ้ำๆนะครับหรือว่าช่วยในการหาข้อมูลอะไรบางอย่างในการรีเสิร์ชข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาทำเพียงแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันจะมาจากตัวสื่อมวลชนตัวสื่อสารมวลชนที่เขาจะเอาเวลาที่เขาโยนให้ AI แล้วเนี่ยเขาไปหาแหล่งข่าวไปหาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปคลุกคลีกับแหล่งข่าวเอาเวลาเนี่ยที่เหลือไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะได้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพได้ความเป็น exclusive มาใช้ผสมกับทางกระบวนการผลิตที่มาจาก AI ผมว่ามันจะต้องบาลานซ์กันแบบนี้เพื่อที่จะให้คอนเทนต์ของสื่อมวลชนเนี่ยยังมีคุณภาพยังมีที่คนสามารถนับเชื่อถือต่อไปได้นะครับอาจจะต้องเป็นแบบนั้นครับผม
5: พี่คุณประกรณ์ครับ
7: ครับคือคำถามนี้ค่อนข้างตอบยากเพราะว่ามีปัญหาทั้งเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องของปริมาณนะคือเรื่องคุณภาพเราก็อยากได้ปริมาณก็อยากได้เหมือนกันนะฮะทีนี้พอปริมาณมันเยอะๆเข้าเนี่ยมันก็เหมือนกับโดนอัลกอริทึมนะมันก็กลายเป็นปัญหาย้อนกลับมาคือตอนนี้ AI มันเข้ามาช่วยในเรื่อง

0: ของเนชั่นที่นำมาใช้นะครับแล้วก็ตัดคลิปอะไรต่างๆเนี่ยพอมันเร็วขึ้นเนี่ยมันก็เข้าไปสู่ระบบมากขึ้นกลายเป็นว่ามันคอนเทนต์มันซ้ำซ้อนนะฮะแล้วก็ทำให้ยอดการเข้าถึงลดลงแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ก่อนที่จะเปิดเวทีเนี่ยมีท่านหนึ่งขึ้นมาพูดเปิดรายการเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อตอนเนี้ยที่เนชั่นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของยอดวิวต่างๆเนี่ยตกอย่างน่าตกใจนะตอนนี้เรียกประชุมกันทุกวันเลยนะก็กลายเป็นว่าก็เพิ่งทราบจากท่านเนี่ยนะครับบอกว่าคนเข้าไปดูเว็บไซต์ต้นทางน้อยลงเพราะว่าถาม AI เร็วกว่านะตอนนี้ก็เลยรู้แล้วก็จะไปแก้หรือก็ยังไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันอันนี้นะก็เลยคิดว่าถ้าถามในแง่นี้มันเป็นปัญหาทั้งสองมุมแล้วก็หาจุดสมดุลยากแต่ว่าถ้าเผื่อฟังจากน้องพีพีทีวีเนี่ยก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจคือว่าอาจจะต้องใช้ AI มาในส่วนของข่าวที่เป็นข่าวเชิงสืบสวนนะข่าวเชิงสารคดีอะไรพวกนี้ซึ่งน่าจะเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ก่อปัญหาในเรื่องของปริมาณมากเกินไป
1: ท่านอาจารย์หรือว่าคุณสุวิทย์ก่อนดีคะอาจารย์ก่อน
2: โอเคครับถ้าเกิดในมุมของคอนเทนต์นะครับที่บอกว่าจะเพิ่มคุณภาพหรือว่าปริมาณหรือเปล่าผมว่าเราอาจจะต้องมาดูไอ้ตัวเครื่องมือครับผมว่าสำหรับ AI เนี่ยสำหรับผมนะครับมันเป็นเครื่องขยายศักยภาพครับคือถ้าเกิดเดิมเรามีศักยภาพที่ดี AI จะยิ่งขยายได้แต่ถ้าเกิดเดิมเราเป็นมีมุมมองว่าอยากจะเน้นปริมาณมันก็ขยายปริมาณครับถ้าเกิดเรามีคุณภาพก็ขยายคุณภาพได้ครับคือถ้าเกิดลองใช้นะครับตัวเครื่องมือ AI เนี่ยลองเอาที่ใกล้ตัวอย่างเช่นการสร้างภาพก็ได้ครับคนที่มีความชำนาญกับคนที่ไม่ชำนาญเจนภาพออกมาได้ต่างกันผลลัพธ์มันต่างกันครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันสามารถเป็นได้ทั้งตัวขยายคุณภาพและปริมาณหรือว่าตัวที่ทำให้คุณภาพตกต่ำลงได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและก็การเลือกเอามาใช้ครับในรอบนี้เอาประมาณนี
1: ้ก็คือเสริมทั้ง2มิติทั้งปริมาณก็ได้ทั้งคุณภาพก็ได้นะคะ
3: ก็ปริมาณกับคุณภาพนะคะคือนิยามค่ะเพราะว่าคำว่าคุณภาพทุกครั้งที่ยุคสมัยเปลี่ยนนะคะคุณภาพมันกลายเป็นปริมาณจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยยอดวิวเยอะเนี่ยคือคุณภาพดีใช่ไหมคะตอนนี้ยอดวิวเยอะกลายเป็นปริมาณแล้วก็คำว่าคุณภาพอะค่ะจะกลายเป็นคำว่าคุณค่าคือทุกๆครั้งที่โซเชียลมีเดียมาแรกๆก็เป็นค่ะเพื่อนว่าเราอาจจะอายุประมาณนี้นะแต่ว่าเพื่อนว่าเป็นเด็กดิจิตอลตั้งแต่เริ่มอาชีพเลยค่ะก็คือโชคดีที่มาจับดิจิตอลตั้งแต่แบบก่อนโซเชียลมีเดียเข้ามาเหมือนกันนะคะพี่ๆก็หลายคนคล้ายๆกันเราสังเกตค่ะว่าก่อนมีโซเชียลเนี่ยเราโชคดีที่เราก็ยังขาหนึ่งเราก็ยังอยู่ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะคะก่อนที่จะมาเป็นดิจิทัลมีเดียเนี่ยตอนที่โซเชียลมีเดียมาตอนนั้นคุณภาพของมันก็คือแบบการเข้าถึงพอโซเชียลมีเดียทำให้การเข้าถึงกลายเป็นปริมาณมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกค่ะก็เลยคิดว่าช่วงนี้เราอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะที่ยอดวิวอะไรมันก็เป็นวานิตี้เมทริกไปหมดแล้วก็คุณค่าเนี่ยค่ะน่าจะกำลังเป็นแบบคุณภาพของวันนี้นะคะวันนั้นแบบทำคลิปมาเยอะแล้วก็ได้คุณภาพเชิงเมตริกอ่ะคณิตศาสตร์ดีด้วยจริงๆมันเอาใจอัลกอริทึมเนาะอัลกอริทึมเป็นคนตัดสินว่าดีแต่มนุษย์ไม่ได้ตัดสินว่าดีมนุษย์บอกว่าก็ยังไม่ได้ทำให้ฉันเข้าใจโลกมากขึ้นนะคะแต่ทันทีที่มนุษย์เนี่ยคอนเนคถึงกันได้มากขึ้นเข้าใจสิ่งอย่างได้มากขึ้นคุณค่าจะเกิดก็เลยคิดว่าตอนนี้เราพอดีเรา move เข้าหาคำนี้มั้งคะมันก็เลยจะยากนิดนึงค่ะ
4: ซึ่งมันจะยากขึ้นไปอีกเมื่อทั้งสื่อและคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยยืนอยู่บนโลกที่มีเป้าหมายหนึ่งคือเรื่องธุรกิจเรื่องความอยู่รอดทางธุรกิจด้วยก็คือเรื่องของจะพาไปสู่คำว่า business model นะคะนอกจากว่าเราต้องเอา AI เข้ามาใช้เพื่ ทำในเรื่องของคอนเทนต์แล้วใช่ไหมคะมันก็ลิงก์ไปที่ business model ด้วยว่าเราจะอยู่รอดยังไงให้มี business model อย่างไรคือเราทำคอนเทนต์ปริมาณมากหรือคอนเทนต์ที่มีคุณภาพคอนเทนต์ที่มีคุณค่าแต่เราสามารถที่จะสร้าง revenue แล้วก็อยู่ทำให้องค์กรธุรกิจสื่อหรือองค์กรคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยอยู่รอดได้ด้วยค่ะในมิตินี้แต่ละท่านมีความเห็นหรือว่ามี

0: เขาเรียกว่าอะไรนะมีมุมมองหรือว่ามีสิ่งที่ตัวเองได้ลองทำแล้วเอามาปรับใช้แล้วมองว่ามันจะเป็น survival มันเป็นทางรอดอย่างไรบ้าง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมขอเล่าอาจจะจากประสบการณ์แล้วกันนะครับคือมันคงไม่ใช่เป็นณเดวัตณตอนนี้มันคงยังไม่ได้เอา AI แบบไปหารายได้ตรงตรงแต่ว่าจากที่ผมทำมาเนี่ยมันเริ่มมีวิธีแบบนี้ครับคือการที่ AI เริ่มทำหน้าที่แทนมนุษย์แล้วสามารถทำปริมาณงานได้มากพอนะครับผมยกตัวอย่างเนื่องจากผมดูแลในทีมที่เป็นเทคนิคอลหน่อยนะครับก็อาจจะดูแลในส่วนที่ต้อง develop นู่นนี่นั่นนะครับทีเนี้ยทีมเดฟผมมีน้อยมากมี5 คน 5 คนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนคือดูแลโปรเจกต์1โปรเจกต์แต่ถ้ามีงานมาก็ต้องแบบเข้าคิวต่อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีอยู่ช่วงนึงที่5คน5โปรเจกต์ต้องรันในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้เลยในอดีตที่เราจะรันอะไรแบบนี้ได้แต่ยุค AI เนี่ยยุค Agentic AI เนี่ยเราสามารถที่จะรันตรงนี้ได้แล้วเรางานส่วนหนึ่งเป็นงาน in-house งานอีกส่วนหนึ่งเป็นงานโปรเจกต์อีกส่วนหนึ่งเป็นงานลูกค้าเราสามารถที่จะปิดทุกอย่างได้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งตรงนี้ value มันเข้ามาแล้วโดยที่เราไม่ต้อง invest คนเพิ่มเรามี AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยจริงๆเลยแต่ละคนเนี่ยก็จะคุยกับ AI ผลิตงานออกมาแล้วเราก็หา benefit ให้กับองค์กรได้อันนี้ก็จะเป็น use case หนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเอาไป adapt ใช้ได้แต่พูดถึงถ้าเราจะมองว่า AI ในปัจจุบันจะหารายได้ได้โดยตรงยังไงผมคิดว่าตอนนี้เราเจอภัยคุกคามนะครับว่าเราเคยมี business model ที่เป็น advertising model กับเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยได้โฆษณาจากการคลิกเข้ามาแล้วก็มาดูนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ยอดล่วงหายไปอนาคตณตอนนี้ผมคิดว่ามันกำลัง develop กันอยู่มีมาตรฐานกำลังหากันอยู่อย่างคุณโชคเมื่อก่อนที่เราจะเสวนากันก็ได้พูดแล้วว่าอนาคตมันกำลังมาแล้วนะครับทางคลาวด์แฟร์ก็เริ่มมี product service อะไรแบบนี้มาแล้วนะครับซึ่งอันนั้นน่ะผมว่ามันจะเป็นอนาคตที่อยากให้เฝ้าจับตามองแล้วก็อาจจะต้องฝากทางหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับผมว่าอันนี้สำคัญ เราไม่สามารถที่จะรันด้วยภาคเอกชนได้โดยที่ไม่มีอะไรมากำกับดูแลนะครับอนาคตผมคิดว่าแต่ปัจจุบันอย่างที่พี่ประกรณ์บอกว่าทราฟิกมันหายคนเสิร์ชไม่คลิกที่เราเรียกว่าซีโร่คลิกเสิร์ชเนี่ยเสิร์ชแต่ไม่คลิกนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีมาตรฐานใหม่ๆในอนาคตที่จะเข้ามาแก้ปัญหาอาจจะเป็นจากเดิมที่เราจ่ายเป็นค่าโฆษณาก็จะจ่ายเป็นค่าคอนเทนต์จ่ายเป็นค่าเพเปอร์คิวรี่เพเปอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันยังมีช่องทางอยู่สื่อเมืองนอกเขาไปไกลมากครับเขาคุยกันถึงขั้นกฎหมายก็ออกรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนมีเรื่องของอะไรนะที่เป็น Search Only Contract ที่เป็นแบบคุณเข้าเว็บชั้นคุณต้องเสิร์ชอย่างเดียวถ้าคุณไม่เสิร์ชคุณมาแบบบอทเนี้ยคุณต้องจ่ายตังค์อะไรแบบนี้ผมว่าอนาคตมันยังมีโอกาสตรงนั้นแต่ว่าณตอนเนี้ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะครับ
2: อีกทีคำถามอีกท
0: ีคำถามคือในมุมของมิติของ business model อะค่ะที่องค์กรสื่อจะ adapt เอาประยุกต์เอา AI เข้ามาเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆหรือปิดภัยคุกคามใน business model เดิม
2: ๆโจทย์ยากมากGoogle ไม่เคย roll out product ใหม่ๆใน South East มาก่อนเนาะครึ่งปีที่แล้ว ครึ่งปีของปี

0: เดินหน้าเอาผิดทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะสังคายนาระบบการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวณัฐพงษ์มองทักษิณเคลื่อนไหวเดินสายพบผู้นำอาเซียนเป็นเรื่องดีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณี3อดีตนายกครอบครัวชินวัตรประกอบด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินสายพบปะผู้นำประเทศอาเซียนมีนัยยะทางการเมืองใดหรือไม่ว่าคนที่ควรจะตอบคำถามมากที่สุดคือตัวนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเองคิดว่าแอคชั่นของนายกรัฐมนตรีเองอาจช้าเกินไปตั้งแต่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาเคยบอกไปแล้วว่าหากดำเนินการเรื่องนี้ช้าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะได้รับความเสียหายเมื่อถามย้ำว่าในทางการเมืองมีนัยยะอะไรหรือไม่กับการเดินสายดังกล่าวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่านัยยะทางการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสินการเดินทางไปเจรจาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือนักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในประเทศถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะดำรงตำแหน่งควรจะใช้อำนาจหน้าที่ให้แอคทีฟรวดเร็วและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งอย่างหนึ่งที่เรียกร้องมาโดยตลอดคือการรับผิดชอบต่อสภามาตอบกระทู้ในสภาบ้างซึ่งอาจเข้าใจว่าภารกิจหลายอย่างแต่ก็รู้กันดีอยู่ว่าการตอบกระทู้ถามสดจะมีวันพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเองที่ต้องล็อกเวลามารับผิดชอบตอบกระทู้สดซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องทำทรัมป์เผยขีปนาวุธพร้อมเล็งถล่มอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงว่าได้ออกคำสั่งให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมเต็มที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือหรือพยายามลักลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่โดยผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทูโซเชียลระบุว่าปัจจุบันมีขีปนาวุธจำนวน 1,000 ลูกที่ติดตั้งหัวพร้อมรบและเล็งเป้าหมายไปยังอิหร่านแล้วและจะมีขีปนาวุธอีกหลายพันลูกยิงถล่มซ้ำทันทีหากอิหร่านทำตามคำขู่ลอบสังหารผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคำขู่ที่แพร่กระจายไปหลายภูมิภาคทั่วโลกครั้งกล่าวว่ากองทัพสหรัฐมีศักยภาพในการเปิดปฏิบัติการทำลายล้างพื้นที่ทั้งหมดของอิหร่านให้สิ้นซากภายในกรอบระยะเวลา1ปีนับจากนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะผู้ว่าทปต.ย้ำใช้นโยบายการเงินประคับประคองเศรษฐกิจคงเป้าดูแลเงินเฟ้อเสถียรภาพการเงินนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี2569โอกาสทางรอดยุคเศรษฐกิจผันผวนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกหัวข้อนโยบายการเงินรับมือวิกฤตสงครามและการเงินโลกซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไทยเผชิญความผันผวนจากสงครามและภูมิรัฐศาสตร์หลายฝ่ายคาดหวังว่าแบงค์ชาติจะเข้ามาช่วยเหลือแต่ต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของนโยบายของการเงินแตกต่างจากนโยบายการคลังอย่างชัดเจนโดยนโยบายการเงินมีภารกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพ2ด้านได้แก่เสถียรภาพระบบการเงินเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และระบบชำระเงินมีความมั่นคงและเสถียรภาพด้านราคาโดยดูแลเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมาย 1-3% หากจำเป็นการหลุดกรอบด้านต่ำยอมรับได้มากกว่าการหลุดกรอบด้านสูงซึ่งจะกระทบค่าครองชีพของประชาชนนโยบายการเงินมีอีกหน้าที่ที่เน้นคือการช่วยเหลือประคับประคองเศรษฐกิจไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะนโยบายการเงินมีผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะ

0: เป็นดอกเบี้ยหรือค่าเงินซึ่งกระทบกับคนในวงกว้างในขณะที่นโยบายการคลังมีหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยให้เศรษฐกิจโตเกิดผลเร็วแต่อยู่ในระยะสั้นนโยบายการเงินมีหน้าที่ช่วยประคับประคองสีจิ้นผิงขอให้จีนและเกาหลีเหนือรักษาความมุ่งมั่นเชิงยุทธศาสตร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องทั้งจีนและเกาหลีเหนือร่วมกันรักษาความมุ่งมั่นเชิงยุทธศาสตร์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมโลกที่ผันผวนและระส่ำระสายพร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการตามข้อตกลงต่างๆที่เขากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้บรรลุร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วนายสีแสดงความเห็นดังกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับนายพักแทซองนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือซึ่งเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในช่วงเช้าวันศุกร์เพื่อเริ่มต้นการเยือนเป็นเวลา3วันในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีของสนธิสัญญามิตรภาพระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านก่อนหน้านี้ผู้นำจีนเดินทางเยือนกรุงเปียงยางเพื่อเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งในโอกาสนั้นเขาและผู้นำเกาหลีเหนือได้ตกลงร่วมกันจะขยายความร่วมมือทุกมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mportgarden.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาแปดนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันวันหยุดนะคะวันเสาร์11 กรกฎาคม 2569วันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรคุณทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีติ้งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋คุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับแหมวันนี้คุณเก๋ดูเสียงจะขึ้นจมูกนิดหน่อยคงจะได้รับผลกระทบมาจากเรื่องของอากาศในห้วงนี้หรือเปล่าครับ
1: อยู่ๆก็เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร
2: เป็นโรคอะไรมาหรือเปล่า
1: หาสาเหตุไม่เจอนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานละเมื่อวานนี้ก็ไอนะคะแล้วก็รู้สึกแบบคันคอตลอดทั้งรายการเลยนะคะวันนี้อาจจะเสียงแบบแหบแหบแห้งแห้งแล้วก็อาจจะมีแบบว่าไอกระแอมนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังออกตัวไว้เลย
2: เดี๋ยวให้คุณเก๋ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พูดน้อยๆก็แล้วกันนะครับก็วันนี้ครับกรุงเทพมหานครของเราก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันแล้วแม้ว่ายังไม่มีรายงานเรื่องของฝนตกในห้วงเวลานี้แต่ช่วงเย็นๆวันนี้ก็น่าสนใจและครับเรื่องของสภาพอากาศก็วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าเรื่องของพายุก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะไต้ฝุ่นบาวีก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยไปอยู่แถวๆบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศจีนในช่วงของเย็นวันนี้จนถึงพรุ่งนี้และพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของฟ้าฝนกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นั่นเองนะ
1: ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยต้องจับตานะคะเพราะว่าถ้าฝนตกเองเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องที่เดี๋ยวช่วงแรกเราจะติดตามกันด้วยนะคะเหตุการณ์ที่มีน้ำรั่วแล้วก็ซึมเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าค่ะ
2: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะเรียกได้

0: ว่ามีปัจจัยที่น่ากังวลมีการปิดถนนนะคะเพื่อที่จะลดน้ำหนักในบริเวณนั้นอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการโพสต์นะคะแล้วก็เจ้าตัวเองไม่ใช่โพสต์อย่างเดียวนะคะก็ลงพื้นที่ด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยเหมือนกับมีการสั่งการนะคะให้มีการดำเนินการเรื่องของการยกสะพานลอยคนข้ามออกด้วยทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ในการอัดฉีดวัสดุความแข็งแรงของชั้นดินนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่จะไปกดทับบริเวณที่มีการสุดตัวด้วยค่ะ
1: ก็อย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ถือว่าณขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ลุกลามบานปลายไปในจุดที่กรุงเทพมหานครรวมถึงในส่วนของวิศวกรที่เกี่ยวข้องมีการประเมินหน้างานก็ให้มีการขยายพื้นที่เฝ้าระวังออกไปประมาณสัก30กว่าเมตรแต่ก็เรียกว่ายังไม่พบสัญญาณว่าจะมีการลุกลามหรือว่าซุดเพิ่มเติมนะครับคุณเกียรติครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิรินะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะก็อยู่ในพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันถ้าไปดูความคืบหน้าเองนะคะก็จะมีวันนี้เนี่ยมีการติดตั้งเขาเรียกว่าติดตั้งเป็นเครื่องเซ็นเซอร์ค่ะเพื่อที่จะวัดความลาดเอียงแล้วก็ดูเรื่องของรอยร้าวด้วยนะคะว่ามีในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเนี่ยมันมีการสุดตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ทางปภ.เองเห็นบอกว่ามีการตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรงนี้ค่ะเพิ่มถึง11ตัวด้วยกันเลยนะคะ
1: ก็เป็นการเฝ้าระวังเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของอาคารต่างๆนะครับแต่ก็ตอนนี้ยังไม่พบการซุดเพิ่มเติมแต่ว่าปัจจัยอันตรายของน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงรอยร้าวที่เกิดขึ้นมันจะมีผลอย่างไรกับการทำงานเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกับการแก้ปัญหาล่าสุดจากที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชลรัตน์คุณศักดิ์เพชรครับ
0: ค่ะอาจารย์ธเนศวันนี้ยังอยู่ในพื้นที่ไหมคะ
2: ผมออกมาได้สักพักใหญ่แล้วเดี๋ยวจะขับเข้าไปฮะเดี๋ยวจะขับเข้าไปครับผม
0: ฉะนั้นเองเนี่ยก็จะได้เห็นหน้างานนะคะเยอะพอสมควรอย่างล่าสุดเองที่มีมาตรการในการรื้อสะพานลอยเพื่อที่จะลดน้ำหนักบนพื้นที่อะค่ะมาตรการนี้เนี่ยถ้าให้อาจารย์ธเนศประเมินนะคะมันช่วยลดความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรคะ
2: จริงๆตัวนี้ไม่ใช่เป็นการลดน้ำหนักโดยตรงหรอกครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกในการจะตั้งเครื่องมือ ที่จะไปทำการเกล้าเครื่องมือเนี่ยจะตั้งเครื่องมือเพิ่มการเคลื่อนย้ายเครื่องมือในการเกล้าจะทำให้สะดวกขึ้นแต่ก็เป็นการลดน้ำหนักไปในตัวด้วยนะครับแต่หลักๆคือเรื่องของการนำโดยความสะดวกมากกว่าน
0: ะครับ
2: แล้วก็รื้อเสร็จเนี่ยยกเสร็จตัวที่สองเนี่ยเมื่อประมาณ7โมงครึ่ง
0: ค่ะ
2: เมื่อเช้านี้ครับ
0: ค่ะ
2: ผม
0: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วก็มองถึงสาเหตุของน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์ซึมเข้าไปในอุโมงค์อะค่ะอาจารย์ธเนศประเมินแล้วเนี่ยมันเกิดความบกพร่องตรงไหนอย่างไรล่ะคะข้อมูลล่าสุดที่เราได้เข้าไปตรวจสอบอะค่ะ
2: ก็ตรงตำแหน่งที่เขาว่าเนี่ยคือมันเป็นตำแหน่งที่มันอยู่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์นะครับต่ำสุดนั่นหมายความว่ามีความลาดชันลงมาปกติอุโมงค์เนี่ยจะอยู่ในแนวราบ
0: ค่ะ
2: แต่ตรงนี้เนื่องจากจำเป็นจะต้องทำลอดท่อประปา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ต่ำกว่าเขาก็หาวิธีป้องกันโดยการที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยไปขังอยู่ตรงนั้นเขาก็ทำเป็นลักษณะเป็นบ่อเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็อุโมงค์เนี่ยมี2ตัวขนานกันตัวนึงทำเสร็จไปแล้วนะครับอีกตัวนึงเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยก็รอพูดง่ายว่ารอเช็คนะครับตัวนี้ก็ทำแล้วแต่ว่าน้ำมันซึมขึ้นมาจากตัวไอ้ตัวที่เราเรียกว่าเป็นพิษซ้ำพิษเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยเขาก็ใช้วิธีการพอเกิดเหตุปังเขาก็ใช้วิธีการเมนเทนน้ำนะครับไอ้เพชเชอร์ดันไว
0: ้
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังเมนเทนอยู่ที่50กิโลเมตรลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ระดับนั้นก็โอเคฮะตอนนี้ก็เลยปกติเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวต่างๆของดินก็สงบลงนะครับโดยเฉพาะตัวอาคารที่เราบอกว่าเราไปติดเซ็นเซอร์อีก11จุดที่ตัวอาคารนี่ครับจริงๆก่อนติดเซ็นเซอร์เนี่ยเราก็พบแล้วล่ะว่าอาคารไม่เคลื่อนตัวแล้ว

0: นะครับเดิมทีก็ขึ้นตัวไม่เยอะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็มั่นใจได้ว่าตั้งแต่4ทุ่มของเมื่อวานซืนจนถึงเมื่อวานนี้มาถึงเช้านี้เนี่ยยังไม่ขยับนะครับแต่เพื่อความมั่นใจเราก็เลยได้รบกวนทางดร.อภินิติจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับให้ท่านมาช่วยติดเพราะท่านเคยไปช่วยติดที่สามเสนมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เราจะได้ดูกันแบบเรียลไทม์ว่ายังขยับอยู่ไหมครับตัวนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: แต่ว่ามีปัจจัยที่น่ากังวลไหมคะว่ามีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นหรือว่า
0: ตอนนี้เราเป็นห่วงอยู่เรื่องนึงก็คือว่าถ้ามีฝนตกลงมามากๆแล้วเราระบายไม่ทันเพราะมันเป็นแอ่งอยู่เนี่ยอาจจะมีผลได้บ้างแต่ไม่มากเพราะว่าเราพูดถึงระดับความลึกที่30กว่าเมตรน้ำข้างบนเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของการทำงานแต่ไม่มีผลจากเรื่องของการทำให้ระดับน้ำข้างล่างเปลี่ยนระดับนะเพราะมันที่30เมตรเนี่ยเขาเมนเทนความสูงของน้ำในอุโมงค์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้พูดง่ายๆว่ามีบ้างแต่ไม่มากนะครับแต่ตรงนั้นแต่สิ่งที่เราจับตาดูก็คือรอยร้าวที่เกิดขึ้นที่ขอบของตัวบ่อความหมายถึงริมถนนเนี่ยนะครับมันมีรอยแตกร้าวเพิ่มขึ้นไหมเมื่อเช้าเนี่ยยังดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับเมื่อคืนนะครับใกล้เคียงกับเมื่อคืนเดี๋ยวอย่างนี้คงได้ดูกันอีกต่อหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างขยายไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเราพยายามที่จะเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้เราบอกกับผู้ที่ทำงานให้มันระมัดระวังเรามีการขยับเมื่อวานเนี่ยจากรอยเดิมที่มีเนี่ยออกมาประมาณ 2-3 เมตรอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบริเวณนั้นนะ
2: ครับแต่ว่าโครงสร้างหลักข้างในนี่ก็คือว่ายังแข็งแรงทนทานไม่เอียงไม่โน้มใช่ไหมครับยังรับได้หมด
0: โครงสร้างอาคารนะครับก็ตอนนี้ยังโอเคอยู่ครับยังไม่มีการเคลื่อนตัวนะครับผมไปดูเป็นระยะเดินเข้าไปด้านหลังอาคารเลยนะครับ
1: แต่ว่าก็มีการอพยพประชาชนออกจากอาคาร
0: ใช่ครับเอาออกหมดแล้วในพื้นที่30เมตรนะครับจากจุดศูนย์กลางก็คือจุดที่ว่านี่คือจุดที่ลงต่ำสุดวัดออกไปโดยรอบ30เมตรเนี่ยหมดแล้วนะครับจะมีก็คือส่วนที่เลยจาก30เมตรไป
1: ค่ะ
0: นะครับครับผม
1: ค่ะอาจารย์อย่างตอนนี้เนี่ยระดับน้ำที่อยู่ในอุโมงค์ที่มันซึมเข้าไปหรือมันไหลเข้าไปรวมไปถึงทรายอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เราควบคุมได้แล้วใช่ไหมคะแล้วระดับมันสูงมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: 2เมตรจากระดับท้องของอุโมงค์นะฮะเห็นว่าอย่างนั้นเนื่องจากผมไม่ได้ลงไปดูเอง
1: ค่ะ
0: แต่เขาบอกว่าเขาเมนเทนอยู่ที่ระดับ2เมตรก็แสดงว่าตรงจุดเหล่านั้นเนี่ยเขาเมนเทนได้มา 2-3 วันเนี่ยที่เกิดหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาเมนเทนมาได้ตลอดทีนี้เราดูจากอาการว่าตัวอาคารที่อยู่ข้างเคียงมันไม่มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นเราก็คิดว่าตรงนี้น่าจะถูกทางนะครับเดี๋ยวขอดูเรื่องการยุบตัวของถนนที่เป็นขอบที่บอกว่ามันอาจจะกว้างขึ้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเราต้องดูเย็นนี้อีกทีหนึ่ง
1: ค่ะแต่ว่าวิธีในการแก้ไขตอนนี้เราทำอะไรบ้าง1 2 3 4ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนหน้าที่จะรื้อสะพานเนี่ยมีการเกลานะครับเกลานี่ก็คือการฉีดสารเคมีลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินมีแข็งแล้วไปปิดช่องว่างหากมีโพรงที่ระดับตั้งแต่37เมตรขึ้นมานะครับก็ทำได้ดีเพียงแต่ว่าเครื่องมืออาจจะยังไม่เยอะในเมื่อวานนี
1: ้
0: การรื้อตัวสะพานออกไปเนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มเครื่องมือวันนี้น่าจะเพิ่มจาก4มาเป็น6ได้นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะปิดตรงบริเวณที่เป็นจุดต่ำสุดตรงนั้นเนี่ยเป็นการบล็อกไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในที่ระดับความลึกตรงที่ว่านี้ฮะโดยรอบได้อันนี้อยู่ที่ตรงนี้เลยครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญสุดนะครับ
1: ค่ะตอนนี้เรามีอะไรที่เรารู้สึกมีความกังวลมากคะนอกจากเรื่องของฝนที่อาจจะตกเข้าไปซ้ำเติมยังมีปัจจัยอื่นด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ตอนนี้เราปลดเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่ออกแล้วนะครับที่คิดว่าจะเป็นน้ำหนักออกสิ่งที่เราดูต่อไปก็คือรอยแยกตัวนี้มันเกิดขึ้นจากการที่น้ำไหลลงไปหรือว่าเกิดขึ้นจากการที่มันบีบปัดตัวเองในขณะทำงานแล้วทำให้ดินมีการขยับตัวเท่านั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เราเชื่อว่ามันเกิดจากการบีบปากตัวเองก็เป็นเรื่องหมายถึงว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็นความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดกว้างขึ้นเรื่อยไม่หยุดเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วเราอาจจะต้องรีบแก้ไขโดยจุดอื่นอีกทีนึงแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องการสำรวจที่ทำตลอดทั้งวันเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างตอนของหน่วยปภ.ที่เฝ้าระวังเองก็ทุกๆ30นาทีเช็คกันอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันเลยนะครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยมี

0: มีคนตั้งข้อสงสัยว่าถ้าหากแผนนี้ไม่สำเร็จหรือมีสถานการณ์ที่มันแย่ลงหรือเลวร้ายเรามีแผนสำรองไหมคะแผน2อย่างนี้มาตรการค่ะ
1: มีครับมีแผนสำรองก็คือจริงๆมันทุกอย่างเราต้องบอกก่อนว่ามันเกี่ยวกับเรื่องน้ำ
0: ค่ะ
1: และน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำข้างบนนะครับมันเป็นน้ำที่อยู่ข้างล่างถ้าเราเมนเทนน้ำแล้วยังมีปัญหาลักษณะแบบนี้เราต้องอัดน้ำให้มีความเพรสเชอร์สูงกว่านี
2: ้
1: ความหมายก็คืออาจจะไม่ใช่แค่2เมตรละอาจจะต้องเต็มท่อเลยในมุมมองเลยอันเนี้ยมันจะช่วยไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของทรายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องก้าวไปได้ระดับหนึ่งด้วยความหมายก็คืออย่าให้มีช่องว่างใต
2: ้
1: ท่อใต้อุโมงค์ฮะใต้อุโมง
0: ค์
1: นะครับอันนี้คือแผน2
0: ค่ะ
1: นะครับก็น่าจะเห็นผลได้อยู่ฮะตัวนี้พอจากการคำนวณแล้วมันออกมาในเวนั้นได
0: ้ฮะ
2: ก็ประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์นี่น่าจะอุดอยู่ไหมครับอาจารย
1: ์อย่างน้อยเห็นผลว่าเราเดินไปในถูกทางหรือไม่ถูกทางเนี่ยภายในสัปดาห์นี้รู้แน่นอนภายใน2วันนี้จริงๆก็รู้แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้เนี่ยจริงๆสัญญาณออกว่าบวกหรือลบเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะชัดเจน
0: ดูจากอะไรคะอาจารย
1: ์ดูจากการก้าวที่มาเครื่องมือมีมากขึ้นแล้วการก้าวเนี่ยมันวิ่งจากซ้ายกับขวาเนี่ยคลอสก็มาหากันปิดช่องว่างได้เนี่ยเราจะดูจากการที่การก้าวเนี่ยเร็วหรือช้าเนี่ยแล้วมันเป็นตัวบอกนะครับว่าเพรสเชอร์เนี่ยที่ก้าวเนี่ยมันขึ้นมาเร็วมันรีคัฟเวอร์เร็วไหมถ้ารีคัฟเวอร์เร็วแสดงว่าได้ผลนะ
0: ครับอย่างน้ำที่มันรั่วแล้วก็มันซึมเนี่ยค่ะอาจารย์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเข้าไปได้ยังไงคะมัน
1: ก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับเช่นเกิดแรงดันที่บริเวณด้านล่างที่ดินตรงนั้นที่เราบอกว่าเราเป็นดินเหนียวมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ทรายเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วทำให้เกิดการไหลซึมผ่านได้โดยง่ายกว่าดินเหนียวปกติเพราะปกติเราเป็นที่ทราบกันว่าดินเหนียวเนี่ยน้ำซึมผ่านได้ช้าถูกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อันนี้กลายเป็นการซึมผ่านได้เร็วนะครับและช่องว่างของคอนกรีตที่อาจจะมีประเด็นปัญหาก็อาจจะมีอีกตัวนึงว่ามีรูโพรงหรือพรุนอะไรไหมที่ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะปลั๊กน้ำไม่อยู่อันนี้เราก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องนี้นะครับแต่อาจจะเป็นต้นเหตุอันนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับตัวนี้และที่สำคัญคือระดับน้ำนะครับอันตัวที่สามถัดมาคือระดับน้ำเนี่ยความต่างของระดับน้ำที่ผิวดินไม่ใช่ที่ผิวดินนะที่ระดับเราเรียกว่า water level อ่ะนะครับกับระดับน้ำที่อยู่ด้านล่างเนี่ยที่ต่างกัน30เมตรเนี่ยเรามีวิธีการที่เราจะลดเพรสเชอร์มันได้ไหมเพราะตอนนี้มันอาจจะสูง
2: คร
1: ับ เขาก็อาจตอนนี้ก็ทำเขาเรียก dewatering คือลดระดับน้ำจากผิวด้านบนเพื่อลดแรงดันเพื่อลดแรงดันเนี่ยมันก็จะไม่ไปดันพูดง่ายเพรสเชอร์มันน้อยลงมันก็จะดันให้ทะลุขึ้นมาเนี่ยได้ยาก
0: ค่ะ
1: คือเขาแก้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ใช่รอทีละสเต็ป
2: แต่
1: เป็นหลักการ
0: ค่ะแต่ว่าเท่าที่เราดูแล้วก็ประเมินแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยการก่อสร้างก็เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ตามหลักการเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มันมีจุดต่ำสุดเนี่ยมันทำซ้ำในการทำซ้ำเพื่อสูบน้ำออกได้ถูกแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะไม่งั้นก็ท่วมขังรถเต็มอุโมงค์เงี้ยคงไม่ได
2: ้ครับ
1: รถไฟสัญจรไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำซ้ำเพื่อสูบแบบอัตโนมัติซึ่งเขาก็ทำสำเร็จไปแล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งทำเพียงแต่ว่าตรงนี้มันน่าจะมีประเด็นในความแปรปรวนของระดับน้ำใต้ดินกับตัวของดินเองต้องอันนี้ต้องเอาข้อมูลของผู้รับจ้างที่เขาทำอยู่มาดูด้วยนะครับฮะคงจะช่วยวิเคราะห์ได้นะครับ
0: ค่ะลักษณะนี้เหมือนหรือมีความคล้ายหรือว่าไม่เหมือนหรือว่ายังไงคะกับพื้นที่ที่เป็นยุบลงไปตรงสามเศษนะอาจารย
1: ์มีความต่างครับตรงนั้นน่ะยุบเลยแล้วกลายเป็นร่องโพรงเต็มที่เลยฝนตกลงมาก็มีผลแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อันนี้ยังไม่ใช่
0: ยังไม่ถึงขนาด
1: อันนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราเฝ้าระวังจากรอยแตกร้าวตัวนี้ครับทุกครั้งที่เข้าไปอย่างเมื่อวานผมอยู่ทั้งวัน
0: คร
1: ับนะครับเมื่อวานคืนก็อยู่ถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราดูตลอดเวลาว่ารอยร้าวมีการขยับไหมมันเห็นปั๊บจะรู้เลยขยับไม่ขยับขยับไม่ขยับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีทั้งตัวที่เป็นตัวไอสโคปที่ตรวจวัดดิเซตด้วยเลเซอร
2: ์ครับ
1: แล้วก็ตัวที่แบบหยาบแบบมานู่นเลยคือเอาไม้บรรทัดวัดธาตุเนี่ยมันขยับไหมเราเห็นมันขยับเนี่ยเราชัดเจนเลยจุดหนึ่งมิลเนี่ยเราก็เห็นอยู่แต่ตอนนี้มีเซ็นเซอร์ยิ่งชัดเจนหนักขึ้นไปอีกเพราะมันอ่านที่จุดศูนย์หนึ่งมิลเนี่ย หารได้เป็นองศาก็เป็นจุดที่ยอมขององศาเลยนะครับวัดว่าอาคารเอียงไม่เอียงมันเป็นตัวผลลัพธ์ที่บอกมาเรามีเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเนี้ยเหมือนอย่างทดสัมเสงเนี่ยเราก็ทำแบบนี้เราก็ตอบได้ชัดขึ้นตามลำดับ
2: โอ้นี่คือเทคโนโลยีที่เรามาใช้แต่ว่าสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

0: อาจารย์มันสะท้อนว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในกทม.เนี่ยมันควรจะต้องพิข้อพิจารณาให้ดีเหมือนกันนะครับจังครับ
1: ครับครับผมใช่เลยครับตัวนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องเอามาใช้ในการที่เราจะต้องทำปรับปรุงวิธีการในหลายๆตัวจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับมันเป็นบทเรียนสอนเรามาตลอดเลยเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายฝ่ายก็เอามาเป็นข้อมูลที่จะในการปรับปรุงในการทำการก่อสร้างตัวต่อไปด้วยและตัวที่ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยครับ
2: ค
1: ุยกันอยู่ครับเรื่องนี้นะครับ
2: อาจารย์คะอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าถ้าประเมินว่าจะต้องใช้เวลากี่วันกี่สัปดาห์ในการที่จะซ่อมแซมหรือแก้ไขแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบในมุมไหนอย่างไรบ้างไหมคะ
1: คือต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของเวลาเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่าอาทิตย์หนึ่งบางท่านบอกว่าสองอาทิตย์เนี่ยในมุมมองของผมในส่วนตัวนะฮ
2: ะ
1: ผมก็พูดเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นงานสามเสนที่อยู่ดูตลอดตอนที่ผ่านมาช่วงนั้นอ่ะเราจะพูดตลอดว่าเอาความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักไปก่อน
0: ครับ
1: ถ้ายังไม่ปลอดภัยเนี่ยต้องทนลำบากกันนิดนึงนะครับแต่เราต้องบอกก่อนว่าขอให้ฝ่ายรับจ้างเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเร่งแต่บนความเร่งนั้นมันต้องมีความปลอดภัยอยู่ด้วยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมว่าถามผมบอกว่าอยู่ๆให้กลับเข้ามาเนี่ยผมคงยังไม่ยอมให้เกิดขึ้นเราต้องเรียนให้ผู้ใหญ่ทราบว่าเรามุมมองเราเป็นอย่างนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเอาให้มันชัวร์ก่อนดีกว่าไห
0: ม
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราเข้าแล้วอยู่ตลอดในช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยมันจะพอจะบอกเราได้หลายๆตัวว่าเออใช่แล้วนะสัญญาณมันเป็นอย่างนี้
2: ค่ะ
1: นะครับผมขอความปลอดภัยเป็นหลักก่อนตอนนี้สำคัญมากครับ
2: ค่ะอาจารย์อย่างจุดที่มีการเฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยมีจุดไหนยังไงบ้างคะ
1: เราหลายท่านอาจจะบอกว่ามองที่ตึกที่บอกว่าอยู่ข้างๆเลยแต่ผมเนี่ยไปมองฝั่งตรงข้ามด้วยฮะ
2: ค่ะ
1: ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าที่ตรวจมาไม่มีอะไรผิดปกติ
2: อ๋อก็จะมีแค่ตึกนั้นตึกเดียว
1: ใช่ครับกับตึกนี้ซึ่งตึกนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดใกล้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะกินไอเรียแล้วเมื่อวานเนี่ยตัวที่เราขยับสมมติว่ารอยร้าวเนี่ยมันกว้างขึ้นเนี่ยพอเราเช็คดูมันก็ยังอยู่ใน30เมตรที่เราประเมินกันอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็ยังอยู่ในรัศมี30เมตรเพราะฉะนั้น30เมตรมันยังไม่ได้กินเข้าไปถึงฝั่งตรงข้ามที่เป็นอาคารแล้วดูอาคารแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรสะพานที่ลื้อไปแล้วก็ลดเพรสเชอร์ไปได้ระดับนึงเสียงที่ว่านะแม้อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่มันอำนวยความสะดวกมากกว่าในการทำงานยังเราดูทั้งสองฝั่งครับไม่ได้ดูฝั่งเดียว
2: ค่ะค่ะมีคนถามเข้ามาอาจารย์อย่างเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ใช้วัดความลาดเอียงแล้วก็ระดับอาคารที่ไปติดตั้งเพิ่มเนี่ยค่ะเขามีระบบการทำงานอย่างไรแล้วถ้าสมมติว่าเจอการขยายตัวเพิ่มเราจะต้องทำยังไงเข้าไปแก้ไขยังไงหรอคะ
1: คือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเหมือนเรียลไทม์นะครับดูตลอดเวลาวัดเป็นองศาของความเอียงตัวความเอียงตัวมันสะท้อนให้เห็นว่าเกิดการเคลื่อนตัวของดินนะดินที่เคลื่อนตัวมากที่สุดคือดินด้านบน
2: ค
1: ือเชื่อว่าอาคารหลังนี้ก็ตั้งอยู่บนเข็มแหละแต่เราไม่ทราบว่าเป็นเสาเข็มอะไรเพราะเขาสร้างก่อนที่ อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นอาคารที่มีความสูงไล่เลี่ยกันอีกฝั่งนึงเลยนะครับไม่ใช่อยู่ตรงข้ามนะฮ
2: ะ
1: อีกฝั่งนึงของอีกด้านนึงอ่ะทางด้านอีกซีกหนึ่งของอีกมุมนึงแหละอีกมุมนึงอันนั้นเนี่ยเราทราบว่าเสาเข็มเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเป็นเสาเข็มเจาะลึกประมาณ20กว่าเมตร
0: ครับ
1: แต่ตรงเนี้ยน่าจะสร้างก่อนแต่ก็น่าเคยเห็นก็บอกว่าตั้งแต่2499 2500แต่ยุคนั้นเนี่ยก็จริงๆก็มีเสาเข็มแล้วล่ะแต่เข็มยาวเท่าไหร่เราไม่ทราบทีนี้ประเด็นคือการเคลื่อนตัวของดินเนี่ยเวลามันเคลื่อนเนี่ยดินที่เคลื่อนตัวมากที่สุดคือด้านบนแต่ว่าตัวที่อยู่ใกล้ๆจุดจริงๆมันคือด้านล่างเพราะฉะนั้นเวลาเขาขยับเนี่ยมันจะขยับไปด้านบนเนี่ยมีเกิดการเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นก่อนรอยแยกของพื้นทางเดินเนี่ยแยกกับตัวอาคารแต่ตัวอาคารแยกอย่างนี้แสดงว่าตัวอาคารยังนั่งอยู่บนเข็
0: ม
1: แต่ตัวพื้นต่างหากที่แยกออกมาเวลาเรามองเราเลยต้องมองแบบนี้ว่าอ๋อเขายังอยู่บนเข็มนะถ้าเขาไม่อยู่บนเข็มเมื่อไหร่มันจะไม่มีรอยแยกมันจะมาด้วยกันถูกไหม
2: ครับ
1: อย่างเงี้ยเรามันก็เป็นตัวบอกเลยยังอยู่บนเข็มนะอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ฮะจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเซ็นเซอร์เป็นตัววัดก่อนการเอียงตัวกับการเคลื่อนตัวมันจะบอกเลยว่าเราจะต้องรีบโปรเทคหรือค้ำยันไหมตัวนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่บ้างว่าในลักษณะแบบนี้จะยังไม่ถึงสถานการณ์นั้นครับ
2: ค่ะค่ะก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาจากระบบเดิมใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับตัวนี้เคยใช้ที่สามเสนครับตอนนั้นผมดูจากตัวนี้เป็นตัวประ

0: เลยในการบอกว่าเอ้ยตรงนี้ที่จอดรถของโรงพยาบาลนะตรงนี้อย่าเพิ่งมาจนกว่าตัวนี้จะนิ่งแล้วพอเขานิ่งปั๊บเราก็ยอมให้รถเข้าไปจอดข้างล่างได้ฝั่งตรงข้ามของตอนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือโรงพยาบาลถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยฮะเราตรวจวัดเราจะรู้เลยว่าเป็นยังไงเราก็จะบอกได้ว่าเอาละปลอดภัยแล้วนะนิ่งละรถเข้าไปจอดชั้นใต้ดินได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับแบบเดียวกันครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลัก
1: ก็เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์แบบ24ชั่วโมงเลยพอถ้าสมมุติว่าเราเจอเรื่องของการขยับขยื่นค่าขีดวิกฤตเมื่อไหร่ก็จะมีมาตรการเข้าไปโปรเทคทันทีเนาะอาจารย์
0: ครับครับพวกเราพยายามอยู่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวผมสักพักผมต้องรีบกลับเข้าไปแล้ว
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ขอให้กำลังใจอาจารย์รวมทั้งทีมงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทุกท่านเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็เรียกว่าเหตุน้ำท่วมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงแนวโน้มดีขึ้นและประชาชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีห
1: ่
2: างจากรัศมีที่เรียกว่ามีการเฝ้าระวัง30เมตรกันอย่างพร้อมเพรียงเรียกว่าพากันไปอยู่ในที่ปลอดภัยชั่วคราวก็ถือว่าแนวโน้มดีก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานนะครับก
1: ็
2: เห็นว่าในส่วนของรฟม.เองก็พร้อมที่จะเยียวยาความเสียหายต่างๆด้วยนะครับคุณเก
1: ๋
2: ถ้าเกิดว่ามีการทรุดหรือว่าร้าวของอาคารแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยฟังจากอาจารย์แล้วก็ยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะมีการทรุดตัวแต่อย่างใดก็ถือว่าอาคารตอนนี้เริ่มทรงตัวไม่พบการเคลื่อนไหวเพิ่มก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าก็ควบคุมได้แต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ใช้คำว่าเฝ้าระวังอย่างสูงแล้วกันนะคะแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแบบ24ชั่วโมงเลยนะคะก็มีหน่วยงานยังอยู่ในพื้นที่ตลอดเลยค่ะนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปพักนะคะมาดูข้อมูลจากทางกกต.นิดนึงนะคะ
2: ครับ
1: สำนักงานกกต.ค่ะเปิดเผยสถิติในเรื่องของการแจ้งข้อมูลแล้วก็เบาะแสผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562ถึง2569เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในการรับแจ้งแล้วก็ตรวจสอบเบาะแสการกระทำที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งโดยแอปพลิเคชันตาสับปะรดเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางที่สำนักงานกกต.พัฒนาขึ้นมาเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะสามารถที่จะแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยสถิติตั้งแต่ปี62ถึงปี69เนี่ยมีการแจ้งข้อมูลรวมทั้งสิ้น 1,760 เรื่องค่ะแล้วแบ่งเป็นการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเลือกตั้ง559เรื่องการแจ้งเรื่องอื่นๆนะคะก็มี 1,201 เรื่องค่ะโดยสำนวนที่เกิดขึ้นในปี68แล้วก็ปี69ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่ว่าข้อมูลแล้วก็เบาะแสที่ประชาชนมีการแจ้งมาเนี่ยสำนักงานกกต.เขายืนยันนะคะว่าทุกข้อมูลแล้วก็เบาะแสที่แจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรดเนี่ยจะได้รับการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดด้วยโดยยึดหลักข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและความเป็นธรรมนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันการทุจริตเลือกตั้งด้วยค่ะถ้าหากพบเห็นการกระทำที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและก็เที่ยงธรรมด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาสนทนาทำกับหลวงพ่อพยอมมีประเด็นร้อนๆในสังคมโดยเฉพาะประเด็นที่เราตั้งไว้ในวันนี้อย่าเห็นความชั่วเป็นความดีเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันครับ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้

0: เป็นผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยอยู่นี่ก่อความไม่สงบไม่ใช่เฉพาะภาคใต
1: ้ครับ
0: มันมีไปทั่วแหละตอนนี้
2: ค่ะอย่างปัจจุบัน
0: ไม่สงบในบ้านในบ้านไม่สงบเนี่ยเขาเริ่มต่อไปเรื่อย
2: ค่ะอย่างในปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารเยอะมากเลยนะคะหลวงพ่อในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆมันก็มีอิทธิพลค่อนข้างที่จะมากเลยอย่างข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่มีเหตุการณ์ล่าสุดอย่างพ่อทิพย์สวมสิทธิ์ให้เด็กที่เป็นต่างด้าวแล้วก็ได้สัญชาติไทยแล้วก็อีกหลายๆข่าวเลยอะค่ะหลวงพ่อคะถ้าเรามองเนี่ยโอ้โหเหมือนคนในปัจจุบันเนี่ยกำลังมองในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกแล้วเห็นความชั่วเป็นเรื่องของปกติแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมีวิธีในการสอนที่จะแยกแยะผิดถูกหรืออันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอย่างไรไหมคะ
0: คนมันต้องเริ่มตั้งแต่เลือกกินเป็นก่อน
1: ครับ
0: ถ้าเลือกกินไม่เป็นไปกินของเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่อร่างกายคนที่ทำอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่ออนาคตของชีวิตตัวเองเนี่ยมันเข้าหลักที่โบราณเขาว่าไว้แล้วก็เห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นเราต้องมาเริ่มว่าเลือกกินสุขภาพเราก็ดีไปกินทำไมเหล้ายาไปกินทำไมมันมีวิเศษอะไรตรงไหนมันให้ประโยชน์ให้คุณค่าอะไรกับชีวิตบ้าง
1: ครับ
0: มันทำให้เราสมบูรณ์พูนสุขอะไรบ้างเราต้องเริ่มจากเลือกกินเป็นถ้าเลือกกินไม่เป็นสุขภาพแย่แล้วก็จะมีปัญหาไปกินเหล้ากินยาเนี่ยเวลานี้ปัญหากินเหล้ากินยาเนี่ยมันระบาดทำให้ลูกฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียพี่ฆ่าน้องวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นทุกช่วงเนี้ยอามาเกิดมา70 กว่าปีเนี่ยนะก็เห็นข่าวแย
2: ่ๆ
0: ดูหน้าหนังสือพิมพ์หน้าโทรทัศน
2: ์ค่ะ
0: เปิดดูแล้วมันไม่มีข่าวที่มันโอ้เย็นอกเย็นใจเกิดปีติปราโมทดูแล้วเกิดปีติปราโมทไม่ค่อยมีเลย
2: ค่ะมีแต่ข่าวไม่ดี
0: เต็มไปหมดเลยมีแต่ว่าสังเวชดูสังเวชใหญ่เหลือเกินว่าทำไมโลกถึงหมันมาถึงนี้ถึงขนาดนี้ได้หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้ประโยคนึงนะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศตอนนี้ศีลธรรมไม่กลับมาเพราะอะไรท่านบอกว่าบิดามารดาของศีลธรรมคืออะไรมารดาของศีลธรรมคือหิริโอตตัปปะความอายชั่วกลัวบาปมันหายไปไหนรู้สึกทำให้คนเนี่ยหน้าด้านไม่กลัวต่อบาปไม่ละอายต่อบาปพอไม่กลัวบาปไม่อายชั่วไม่กลัวบาปเนี่ยบาปมันก็จิกหัวลากหัวไปทำเพิ่มขึ้นไปส่งเสริมมากขึ้นในที่สุดบาปมันเนี่ยเขาบอกคนทำบาปนะตอนแรกมันมองว่ามันคนกินยอดไม
2: ้
0: ยอดไม้ที่ยอดกินอร่อยแต่รากมันเป็นพิษพอกินไปกินไปพอถึงโคนถึงรากเอาละออกฤทธิ์แล้วพิษร้ายก็ตายคาโคนคาลากนั่นแหละเพราะนั้นคนเราเนี่ยอย่ามองว่าทำผิดทำชั่วแล้วแม้ตนเขาได้รวยโกงเขาได้รวยทำอะไรได้หลอกเขาได้ต้มเขาได้รวยดูที่ต้มกันในทุกวันหลอกกันในทุกวันแกงอะไรต่ออะไรแต่ขอไปญาติโยมคนไทยไม่รู้กินข้าวหรือกินยากันเชื่อง่ายโอนง่ายให้เขาง่ายเราก็หมดครัวกันง่ายๆเนี่ยแม่อุตส่าห์นะกินมากจนอายุมากแล้วขอไปไม่จะถูกหลอกแต่เด็กแล้วตอนนี
1: ้
0: คนแก่อยู่บ้านคนเดียวมันก็ไปหลอก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยู่คนเดียวก็ต้องระวังไปมันแตกหน้ามาจะเหนื่อยนั่งเสนอนี่อย่าไปเคลิ้มคล้อยกับเขา
1: ครับ
0: ต้องตั้งสติไอ้นี่มาไม่ไหน
2: ค่ะ
0: ดูให้ดีไว
1: ้ครับ
0: เราจะได้ไม่เพี้ยงพล้ำไม่ผิดพลาดไม่เสียหาย
2: ค่ะ
0: เกิดมาตอนนี้ประคองตัวแม่เสียหายไม่ผิดพลาดได้หรือว่าเป็นมนุษย์ยอดเยี่ยมแล้วช่วงเนี้ย
2: ค่ะก็อาจจะต้องอยู่ใน อยู่ในศีลในธรรมที่มาก

0: ขึ้นแล้วก็อาจจะต้องปลูกฝังเรื่องของค่านิยมที่ไม่ผิดด้วยใช่ไหมคะเหมือนตอนนี้เนี่ยในสังคมก็มีการพูดกันว่าเอ๊ความคิดของคนเราเนี่ยมันกลับตาลปัดไปหมดเลยคนที่ทำผิดคนที่ไม่ดี
1: กลับได้โอกาสส่งเสริมและมีโอกาส
0: มีโอกาสได้มีชื่อเสียงมีเงินมีทองอะไรแบบนี้ค่ะแต่คนดีๆเนี่ยรู้สึกแบบโอ้ท้อจังเลยหลวงพ่อค่ะ
2: คนนี้เวลาทำตัวไม่ดีแล้วมีเพื่อนมาเชียร์เนี่ยมันร้ายมากเลย
1: ครับ
2: ไอ้แทนที่มันจะคอยห้ามคอยตามคอยเตือนมันกลับมาชื่นชอบเชียร์เดี๋ยวนี้เชียร์ให้กินเหล้าอย่างเงี้ยเชียร์ให้กินยาบ้าอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: ลองสักเม็ดกันหน่าอ๋อกินแล้วมันจะเคลิ้มเคลิ้มยังไงก็สามารถจูงใจคนดีๆให้ติดยาติดเหล้าได้นี
0: ่
2: แอบปากนรกไอ้พวกเนี้ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ปากไม่ได้เป็นสร้างสรรค์สวรรค์ให้คนปากคนไปลงในนรก
0: นี้ต้องกลับมาคิดกันใหม่ต้องใช้หลักสติแล้วก็ปัญญาเข้ามามีบทบาทไม่ให้หลงผิดอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อคะ
2: แน่นอนเลย ขอให้มีสติระลึกลึกรู้ได้ว่าวันนี้เราจะไม่ทำอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้ก็จะไม่ผิดอีกเดือนหน้าพิจารณาปีหน้าจะทำให้ถูกขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอย่างหลวงพ่อพุทธทาสปีใหม่อย่าให้งอกว่าปีเก่าต้องมีดีปีใหม่ดีขึ้นดีขึ้นฉลาดขึ้นรู้ท่องรู้ทันรู้แก้รู้กันมากขึ้นจนกระทั่งเรากลายเป็นคนปลอดภัยชีวิตปลอดภัยภัยไม่มีภัยไม่เพิ่มบาปไม่เพิ่มโทษไม่เพิ่มคดีไม่เพิ่มเพิ่มอย่างเดียวบารมีเพิ่มบารมีลดคดีลงไปทุกวันในที่สุดสวรรค์ก็มาโปรด
0: ฉะนั้นเองต้องมีการเจริญสติในชีวิตประจำวันจะได้ช่วยหยุดเรื่องของการกระทำที่ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องปลูกฝังเรื่องของค่านิยมความเห็นที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อเห็นแบบนั้นไหมคะ
2: ความเห็นชอบเห็นถูกเห็นดีก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นรุ่งอรุณของชีวิตถ้าลองคนไหนมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นชอบเห็นควรเห็นว่าบาปบุญคุณโทษมีพ่อแม่มีบุญคุณทำดีได้ดีทำชั่วชั่วเนี่ยถ้าคนไหนเริ่มมีความเห็นอย่างนี้ต้องเรียกว่าเป็นรุ่งอรุณของชีวิต
1: โอ้ครับ
2: ชีวิตจะไม่มืดมนมีแต่จะสว่างขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: แสงสว่างจะขึ้นทางตะวันออกเนี่ยท่านบอกว่าแสงเงินแสงทองเนี่ยขึ้นแล้วเดี๋ยวฟ้าก็จะสว่างถ้าสัมมาทิฏฐิเริ่มแม่เห็นเขาบอกกราบเห็นมีพูดกันเลยเดี๋ยวนี้ให้เจริญสัมมาทิฏฐิกันนี
1: ่ครับ
2: จะได้มีแสงสว่างมีรุ่งอรุณจะทำให้สว่างไม่มืดบน
0: นี่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะหลวงพ่อบอกว่าสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยล้มเหลวสาเหตุอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากที่บรรดาผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ไม่พาลูกไปทำบุญตักบาตรที่วัดแล้วก็ไม่ขัดเกลานิสัยอย่างนี้หรือเปล่าคะ
2: มันหายกันไปเยอะนะเปอร์เซ็นต์หายเนี่ยนะอาตมาเมื่อก่อนไปบิณฑบาตเนี่ยร้อยหลังคาเรือนนี่มันจะใส่ถึง 40-50 หลังคาเรือนเดี๋ยวนี้ร้อยหลังคาเรือนใส่30
1: โอ
2: ้70หายไป
1: ครับ
2: ใส่บาตรลดลง
0: ค่ะ
2: แล้วก็เวลาใส่บาตรอาตมารู้สึกแปลกประหลาด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เดินนานชักช้าโอ้เอพระไปคอยหน้าบ้านตั้งนานไม่รู้ทำอะไรเห็นว่าพระคอยเป็นเรื่องไม่เดือดร้อนอะไรแทนที่จะรู้สึกเกรงใจว่าโอ้ยถ้าไม่ตั้งคอยเสียเวลาจะไปบ้านอื่นอีกก็ไม่ได้ไป
0: ค่ะ
2: บางคนนี่ประหลาดมากๆเลยที่เราเป็นประธานไปนะไอ้รถเขาก็ประกาศนะไม่ยอมไม่ออกต้องแต่พอเราเลยไปแล้วโอ้โหออกมาเรียกมาคอยตอว่าไม่คอยอะไรต่ออะไรกูมากลับมาว่าเราผิดจริงทั้งที่ตัวเองไม่ออกมาตื่นดูตามตาเลย
0: อย่างที่บอกเรื่องของการแยกแยะผิดชอบชั่วดีทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดเหมือนกันนะคะหลวงพ่อคะในสังคม
2: บางคนเนี่ยเที่ยวมาอยู
0: ่หลักการ

0: ิด
1: มันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันเนี่ย
2: ครับ
1: เล่นโทรศัพท์ก่อนใส่บาตร
2: โอ
1: ้แล้วเล่นอะไรกำลังติดพันอะไรก็ไม่รู้แหละ
2: ครับ
1: เลยให้พระคอยตั้งนานพอจะวางโทรศัพท์มาใส่บาตร
2: โอ
1: ้ไม่รู้อะไรทำก่อนอะไรทำหลังซะเลย
2: ครับโอ้โซเชียลโทรศัพท์นี่ก็มีส่วนให้สาธุชนนี่ดูสึกจะอยากกร้านกับพระสงฆ์มากขึ้นนะฮะหลวงพ่อฮะ
1: เราเอามาว่าโทรศัพท์เนี่ยทำให้คนไม่อยู่กับลมหายใจทำไมก่อนนี้คนเนี่ยมันปิดจอดูใจปิดจ
2: อ
1: เปิดใจกับรู้เรื่องลมหายใจเข้าออก
2: ครับ
1: สติมันก็เจริญหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นั่นสติเจริญตรงนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้คนมันไปอยู่กับโทรศัพท์ไปอยู่กับอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดเครื่องเล่นเครื่องปลอมบังเลอชีวิตมันเยอะเกินไปเมื่อก่อนนี่คนเอาบุญเอาบารมีปลอมเติมบังเลอชีวิต
2: ครับ
1: ทำยังไงบารมีจะเขาใช้คำว่าแหมคนนี้แสงบารมีขึ้นอะไร
2: ครับ
1: ทีนี้มันจะแสงอมหิตเกิดขึ้น
0: อย่างนี้หลวงพ่อเป็นห่วงไหมคะว่าถ้าคนมีความคิดว่าการทำผิดซ้ำๆแล้วรู้สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาหลวงพ่ออยากจะฝากตรงนี้ยังไงดีคะ
1: แม่อย่าดูถูกเล็กน้อยเนี่ยบาปเล็กน้อยเนี่ยความผิดเล็กน้อยทำบ่อยๆเข้ามันสะส
2: ม
1: เป็นพลังให้เกิดบาปใหญ่บาปโตได
2: ้ครับ
1: เพราะคนนั้นบาปเล็กบาปน้อยก็อยากใช้ฉลาดใช้ว่าทำแล้วไม่เป็นไรนั้นคนทำคดีแล้วเล็กน้อยก็ไปเป็นไรสะสมไปมากๆมันก็ไปก่อคดีใหญ่ได
2: ้ใช่เลยครับหลวงพ่อครับแล้วตอนนี้ครับที่วัดหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวัดสวนแก้วในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ครับหลวงพ่อมีกิจกรรมหรือว่าบรรยากาศสาธุชนคนทำบุญเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนี้ก็มีเทศทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนนะแต่พอช่วงเข้าพรรษานี่เทศทุกอาทิตย
2: ์ครับ
1: จนตอนนี้คนมาวัดนี่ก็มาไม่หยุดมาเรื่อยๆและสิ่งจูงใจที่เขามามากที่สุดก็คือทุเรียนกระท้อนมะม่วงส้มโอกล้วย 3-40 ชนิดคนมาเห็นมีของอะไรให้เลือกซื้อเลือกหาเรียกว่าวัดนี้มาแล้วบุญก็ได้ไส้ก็เต็มกลับไป
0: หลวงพ่อคะถ้าจะไปฟังหลวงพ่อเทศนี่ต้องไปวันไหนแล้วก็ประมาณสักกี่โมงคะทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ
1: วันอาทิตย์ต้นเดือนนะ
0: ไม่ต้องต้นเดือนด้วย
1: ถ้าจะทุกอาทิตย์เนี่ยจะต้องเป็นเข้าพรรษาช่วงนี้จะเทศเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนเวลาบ่ายโมงครึ่ง
0: ค่ะนะคะใครสนใจก็ไปฟังเทศฟังธรรมนะคะแล้วก็หาผลไม้ทานกันได้ที่วัดสวนแก้วนะคะวันนี้นะคะนมัสการมากค่ะหลวงพ่อ
2: นม
0: ั
2: สการลาหลวงพ่อครับ
0: นมัสการค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
2: สาธุสาธุสาธุครับขอบพระคุณหลวงพ่อพยอมเป็นอย่างสูงครับนี่คือพระราชธรรมนิเทศครับเจ้าวาดวัดสวนแก้วที่มาให้หลักธรรมกับเราในวันนี
0: ้
2: อย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคุณเก
0: ๋
2: ก็เรียกว่าเป็นหลักธรรมที่เข้ากับบรรยากาศของกระแสดราม่าในโลกโซเชียล
0: เยอะมากนะ
2: กรณีคลิป77ล้านวิวที่ผมพยายามจะโยงแล้วก็ถามหลวงพ่ออยู่แหละนั่นก็คือที่นอนสีชมพูกับหมอนโดราเอมอนมันเปลี่ยนชีวิตคนในคลิปได้เลยนะคุณเก๋นะก็บทสรุปของคลิปนี้ที่เรารู้กันอยู่ก็คือเป็นการจับได้ว่าแฟนหรือว่าสามีมีกิ๊กใช่ไห
0: ม
2: ซึ่งคนที่เป็นเมียหลวงคนถ่ายคลิปได้คนดู77ล้านวิวงานเข้าเงินมาแบรนด์สินค้ามาจ้างกันฉ่ำเลยตอนนี
0: ้
2: ส่วนสาวโรงงานที่เรียกว่านอนบนที่นอนสีชมพูคนดูในคลิปก็77ล้านวิวเรียกว่าเห็นหน้าเห็นตาชัดเลยสุดท้ายได้เป็นนักร้องกำลังจะมีผลงานเพลงออกมาแล้วนะคุณเก๋รอติดตามนะก็มีหลายคนมองว่าเอ๊ะจะคล้ายๆกรณีลุงพลหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้ก็มีการให้แสงให้โอกาสจนกระทั่งมีเพลงเต่างอยลุงพลเต้นเต่างอยเท่มากอันนี้รอดูติดตามผลงานของสาวโรงงานท่านนี้นะครับก็เรียกว่าได้โอกาสทองเป็นนักร้องส่วนหนุ่มในคลิปนั้นเป็นเจ้าของที่นอนสีชมพูหมอนโดราเอมอนล่าสุดเพิ่งได้รับโอกาสครับคุณเก๋เจ้าของแบรนด์จ้างไลฟ์ขายของครับ

0: กลายเป็นว่าทั้ง3คนได้รับโอกาสใหม่งานมาเงินมีแล้วครับคุณเก๋ครับ
1: ก็กำลังเป็นที่ถูกพูดถึงเยอะมาก
0: อันนี้สรุปให้ฟังนะ
1: แต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราได้ตามเรื่องอื่นๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวได้ติดตามนะเพราะว่าวันนี้เห็นมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบนะเรียกประชุมด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดเรื่องของคนทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวได้ติดตามเพราะว่าได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณอนุทินแล้วก็เห็นว่ามีการเรียกคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณธีรพัฒน์คชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องด้วยไปประชุมกันที่บนตึกไทยคู่ฟ้านะคะเข้าใจว่าตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าติดตามเรื่องของความคืบหน้าในการสอบสวนแล้วก็ติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษด้วยเป้าหมายนะคะก็ต้องการสังคายนาระบบการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตแล้วก็จะหาแนวทางในการดำเนินคดีด้วยรวมไปถึงเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวด้วยนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบแต่ว่าช่วงนี้นะคะขออนุญาตพักสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมบุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองการเร่งค้างสาเหตุรถเมล์ชนต้นไม้และตู้ไฟเจ็บนับ10รายผู้อำนวยการเขตวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางชนต้นไม้และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบริเวณซอยลาดพร้าว112ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนส่วนสาเหตุเกิดจากคันเร่งค้างซึ่งขณะนี้เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายทางขสมกนำรถเมล์เข้าข้างทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถยกมานำออกไปจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการเร่งเอาต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรออกเพื่อให้การสัญจรกลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานเขตได้ไปแจ้งความดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่แล้วมท.2ลุยตรวจโรงแรมและอาคารต้องสงสัยในภูเก็ตพบ2โรงแรมไม่มีใบอนุญาตสั่งขยายผลสอบนอมินีและการใช้ประโยชน์อาคารนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจหารือกับผู้แทนศาลเจ้าโดยมุ่งตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีการขออนุญาตก่อสร้างการขออนุญาตประกอบกิจการและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจุดแรกคณะเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในบริเวณถนนบายพาสอำเภอเมืองภูเก็ตพบความผิดปกติด้านเอกสารก่อนเดินทางไปตรวจสอบโรงแรมอีกแห่งบนถนนผังเมืองสายกออำเภอกระทู้ซึ่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากนั้นในพลพีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งบริเวณต้นซอยถนนราชอุทิศ200ปีเขตเทศบาลเมืองป่าตองซึ่งระบุชื่อว่าชาบัตเฮาส์หลังได้รับการร้องเรียนว่าอาจจะมีการประกอบธุรกิจ

0: ของชาวต่างชาติและใช้เป็นที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจสอบภายในอาคารโดยบริเวณชั้น2พบพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ประกอบศาสนกิจของชาวอิสราเอลขณะเดียวกันมีครอบครัวชาวอิสราเอลบางส่วนใช้พื้นที่รับประทานอาหารและพูดคุยกันแต่ไม่พบผู้รับผิดชอบอาคารหรือผู้ดำเนินกิจการมาแสดงตัวและให้ข้อมูลนายพลพีกล่าวว่าการเข้าตรวจสอบโรงแรมทั้ง2แห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่มีใบขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปจับเพิ่มอีกผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์อ้างช่วยเด็กเรียนหนังสือไม่ได้ค่าจ้างตำรวจคุมฝากขังค้านประกันตัวความคืบหน้าคดีแจ้งเกิดเป็นเท็จชุดสืบสวนจับเพิ่มอีก4คนและควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อพ่อคือนายเฉินและนายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวาลเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวนายเฉินมาขอร้องให้นายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเพื่อให้เด็กเข้าเรียนโรงเรียนได้ด้วยความสงสารจึงยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างหลังการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายเฉินภรรยาและนายชัชวาลเข้าห้องควบคุมเพื่อรอการฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและเพลิดเพลินมีชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวาลมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้มีการควบคุมตัวบุตรอายุ60ปีนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในพ่อทิพย์เข้ามาให้ปากคำซึ่งทางในบุตรเปิดเผยเหตุผลที่เซ็นรับรองบุตรเพียงสั้นๆว่าไม่รู้เจ้านายสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องควบคุมขังเช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับวิโรจน์ปฏิเสธชัดชาติรับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเผยความตั้งใจสนับสนุนภารกิจสภากทม.นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวตอบกลับคำเชิญของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิโดยระบุว่าขอขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเชิญตนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้ทรงคุณวุฒิแต่ตนตั้งใจว่าจะทำงานสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานครเป็นหลักเพื่อช่วยกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาเป็นไปอย่างเข้มแข็งและสร้างสรรค์จึงขออนุญาตไม่รับตำแหน่งดังกล่าวอย่างไรก็ตามการปฏิเสธตำแหน่งครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความร่วมมือหากฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานใดของกรุงเทพมหานครเห็นว่าความรู้หรือประสบการณ์ของตนจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ยินดีให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามผลอย่างเต็มกำลังนายวิโรจน์ระบุในตอนท้ายว่าไม่ว่าจะทำหน้าที่อยู่ฝ่ายใดเป้าหมายสำคัญที่สุดควรเป็นเรื่องเดียวกันคือทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทุกคนจีนประสบความสำเร็จในการกู้คืนจรวดจีนประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการกู้คืนจรวดท่อนแรกของจรวดขนส่งประเภทใช้ซ้ำรุ่นฉางจึง10ปีหลังปล่อยตัวเข้าสู่ห้วงอวกาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีจรวดขนส่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จรวดขนส่งฉางจึง10ปีได้ถูกปล่อยขึ้นจากฐานปล่อยอวกาศหวนฉางในมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนโดยหลังที่จรวดท่อนแรกและท่อนที่2แยกตัวออกจากกันจรวดท่อนแรกได้เดินทางกลับไปยังโลกและถูกดักจับได้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มกลางทะเลผ่านระบบตาข่ายดักจับ นายฮาวจินเจียนนักวิจัยจากบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่าจรวดขนส่งฉางเจิง10ปีได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเชิง

าณิชย์เป็นหลักซึ่งในภารกิจครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อกู้คืนจรวดอย่างแม่นยำและนำจรวดท่อนแรกกลับมาลงจอดบนตาข่ายขนาดใหญ่ในขณะที่จรวดขนส่งปลายเพชรนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่เป็นกระแสหลักของโลกปัจจุบันเลือกใช้ระเบียบวิธีลงจอดในแนวดิ่งด้วยแรงขับดันของเครื่องยนต์ทว่าจรวดขนส่งช้างเจิง10ปีกลับเลือกใช้ระเบียบวิธีที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงซึ่งในฮาวจินเจียระบุเพิ่มเติมว่าการกู้คืนจรวดในภารกิจนี้ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำระบบตาข่ายดักจับมาใช้งานทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ครับท่านผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุรารัตน์เสียงแหบแล้วก็ผมติ้งหนุ่ยเสียงแห้งนะฮะ
2: ค่ะ
1: ไปประมาณเราสองคนจะเสียงหลงกันไปซะแล้วครับ
2: รักษาสุขภาพนะ
1: ให้กำลังใจกันและกันนะครับรักษาสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ฝนอยู่นั่นแหละนะครับ
2: ค่ะ
1: ทักทายผู้ฟังของเราครับทางไลน์วันนี้มีหลายท่านส่งข้อความเข้ามาพี่ตะขอมาขามหย่องบอกว่าที่วัดยังแจกทุเรียนอยู่เปล่าครับแม่ก็แจกตลอดเลยนะครับแวะไปได้เลยครับที่วัดสวนแก้วไปกราบนมัสการฟังธรรมจากหลวงพ่อพยอมทักทายพี่ชาด้วยรวมถึงพี่มายุรีครับส่งข้อความมาบอกว่าสมัยนี้พ่อแม่เลี้ยงลูกตามใจมากไปค่ะ
2: อ
1: ันนี้คงจะเป็นความเห็นในระหว่างที่เราคุยกับหลวงพ่อในส่วนของสังคมเดี๋ยวนี้ที่พระต้องไปรอโยมแล้วก็โยมอาจจะสนใจโทรศัพท์มากกว่าพระไปสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณพี่จิวจอนมาด้วยนะครับส่งข้อความมาสวัสดีเราสองคมรวมถึงพี่สิริบูลครับบอกว่าควรจะมีหลักธรรมสอนในรายการอื่นๆกันด้วยและบอกว่าดีมากๆเลยครับที่เอ็มคอร์ดของเรานิมนต์หลวงพ่อมาทุกสัปดาห์เลยแบบนี
2: ้โอ้ดีใจจังนะคะฟังแบบนี้แล้วก็โอ้นะก
1: ็
2: เรียกได้ว่าหลวงพ่อก็จะมาให้ข้อคิดแล้วก็หลักธรรมนะคะแล้วก็อ้างอิงประเด็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยนะ
1: ครับผมส่วนคอบอลโลกคืนนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับเป็นเรียกว่าบิ๊กแมชเลยทีเดียวครับสำหรับฟุตบอลโลกก่อนรอบรองชนะเลิศที่คืนนี้จะเป็นพบกันระหว่างอังกฤษกับนอร์เวย
2: ์
1: โอ้โหก็ถือว่าสนุกมากมายต่อกับคู่ตอนเช้าตรู่ในวันพรุ่งนี้ด้วยก็จะเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด
2: ์
1: นี่คือรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับคุณเก๋ที่จะหาผู้ชนะไปสู้กันในรอบ4ทีมสุดท้ายแต่ว่าคุณผู้ฟังของเราที่ชมไปลุ้นไปยังสามารถลุ้นร่วมลุ้นสนุกรับของรางวัลกับเราได้นะครับวันนี้เอ็มคอร์ดของเราชวนชมคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกในการชมฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอล

0: ร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมโปรดทีมชาติของท่านทีมที่ท่านชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงแค่ท่านเข้าสู่ระบบลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบไปซื้อบัตร Mcot Super Fan ครับจะเป็นบัตรเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลครับมีทั้งรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van ครับสีขาวสวยฉับไวทันสมัยทีเดียวครับและยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ Hondaไฟฟ้ารุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลและยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศอีกจำนวน24รางวัลและโกลกิฟต์วอชเชอร์จำนวน5รางวัลครับก็เรียกว่ายิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากเพราะว่าของรางวัลของเรารวมมูลค่ากว่า2,600,000บาททีเดียวครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราพิมพ์เข้าไปใน Google เลยครับ CHEE.MCOT.NET นี่แหละครับ cheer.mcot.net ก็สามารถไปร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็ยังมีเวลาให้มาเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันกันอีก9วันเต็มๆครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะใครเป็นแฟนอาร์เจนตินานี่ต้องตั้งตารอเลยนะเพราะว่าอย่างแบทที่แล้วเนี่ยโอ้โหก็สร้างตำนานเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็เลยว่าใจหายใจคว่ำโดนนำไปก่อน
1: เขาบอกว่าบ้าไปแล้วต้องใช้คำว่าบ้าไปแล้วใช่ไหม
0: สิบนาทียิง3ประตูได
1: ้สุดๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: สุดๆแล้วก็ประตูสุดท้ายมาช่วงต่อเวลาอีกก็เหมือนกับสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ผมนั่งชมนี่แหละครับก็เรียกว่าสร้างปาฏิหาริย์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังจากที่เอาชนะทางด้านเบลเยียมไปได้2-1ประตูที่ได้ประตูชัยก็มาจากนักเตะที่เป็นตัวสำรองจากนัดที่แล้วที่สเปนเอาชนะโปรตุเกสมาได
1: ้
0: 2-1และก็มายิงช่วงท้ายใกล้จะหมดเวลาอีกคุณเก๋นี่คือความมันของบอลโลกที่เรียกว่าจะมันและก็สนุกในช่วงท้ายๆเกมยิ่งมีต่อเวลานะยิ่งต่อเวลายิ่งมันก็มันเก๋
1: คนดูนี่บอกว่าเกือบจะหลับนะแต่กลับมาได้แล้วก็มานั่งลุ้นเนาะอย่างตอนที่แมสซี่อ่ะตอนยิงจุดโทษแล้วไม่เข้าใช่ไหมคะตอนนั้นหลายคนก็บอกว่า
0: ไม่น่าละ
1: ถอดใจละถอดใจละโอ้โหทำได้ยังไงปาฏิหาริย์จริง
0: ๆครับผมก็อันนี้คือความสนุกสนานของฟุตบอลโลก2026ก็ติดตามแล้วก็มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะครับรวมถึงคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามครับใครที่เป็นแฟนบอลของเฮริเคนหรือว่าซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆของอังกฤษแรชฟอร์ดก็ดีเดคันไรส์นี่ผมชอบนักเตะอาร์เซนอลเป็นพิเศษก็รอชมครับคืนนี้อังกฤษ2:00จะเตะกับทางด้านของคู่ปรับอย่างนอร์เวย์ซึ่งก็มีนักเตะดังอย่างเออร์ลิงฮาลันจากแมนซิตี้ที่ตอนนี้กำลังดังมากๆนะคุณเก๋นะ
1: อ๋อชิดท่าเดินเขาใช่ไหมหรือว่า
0: ใช่ที่ผมสวยๆเลยเวลายิงเขาเนี่ย
1: ท่าเดินท่าวิ่ง
0: ใช่ครับ
1: โอ้กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์มากนะ
0: ครับผม
1: เดินยากเหมือนกันนะเดินวิ่งแล้วก็วิ่งแบบนั้นก็ยากเหมือนกัน
0: นี่แหละครับเป็นความสามารถแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นทั้งเทคนิคแล้วก็วิธีการสมัยใหม่ในการยิงฟุตบอลเข้าสู่ลูกตาข่ายก็น่าติดตามทีเดียวนะครับ
1: คุณติ๊งหนุ่ยเชียร์ทีมไหนนะ
0: ผมเชียร์สเปนอยู่แล้วครับคุณเก
1: ๋
0: นี่ยังไม่ได้ไปซื้อบัตร Mcot Super Fan เลยครับกะว่าจะเข้าไปพิมพ์ cheer.mcot.net แล้วก็ซื้อ gift voucher เขาได้ซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อเอาไปลุ้นแล้วก็เขียนเลยว่าสเปนครับคือแชมป์โลกแน่เพราะว่าไปรอแล้วนะใช่ไหมก็เมื่อคืนเนี่ยไปรอพบกับฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศซึ่งจะเป็นบิ๊กแมตช์สำคัญในคืนต่อไปที่เราจะต้องเรียกว่าข่มตานอนมองดูนั่นเองครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ข่าวสารในต่างประเทศวันนี้ก็มีเรื่องให้น่าติดตามเพราะว่ากรณีล่าสุดที่มีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตอนนี้ก็กลับมาเล่นโพสโซเชียลมากขึ้นแล้วนะครับล่าสุดเห็นท่านโพสต์ Twitter ผ่านTruth Social นะครับเป็นแพลตฟอร์ม Truth Social บอกว่าตอนนี้ขีปนาวุธพันลูกของสหรัฐได้รับการบรรจุแล้วก็พร้อมจะยิงแล้วและเล็งเป้าไปที่สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านแล้วและจะมีขีปนาวุธอีกหลายพันลูกตามไปสมทบทันทีครับคุณเก๋ถ้าเกิดว่ารัฐบาลอิหร่านมีการ ลงมือทำตามคำขู่ที่

0: ที่ตอนนี้มีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังถูกอิหร่านวางแผนเพื่อที่จะลอบสังหารผู้นำเพื่อแก้แค้นให้กับการเสียชีวิตของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็เห็นคนอิหร่านเป็นล้านๆคนนะครับ10กว่าล้านคนที่ออกมาแสดงความอาลัยต่อผู้นำสูงสุดซึ่งอันนี้ก็เป็นผลปัจจัยต่อเนื่องที่ทำให้โลกเวลานี้กำลังระทึกกับสิ่งที่ผู้นำของสหรัฐแสดงออกมาในโลกโซเชียลว่าคำสั่งที่ทำให้กองทัพสหรัฐเตรียมตัวให้พร้อมขั้นสูงสุดเพื่อโจมตีอิหร่านให้สิ้นซากถ้าเกิดว่าพบว่าอิหร่านกำลังหรือพยายามจะลอบสังหารเขานั่นเอง
1: คือเป็นการอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดใช่ไหมคะของทางอิสราเอลนะคะเขาบอกว่าได้มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับทางสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็เหมือนกับมีการบ่งชี้ว่าทางอิหร่านกำลังจะวางแผนการใหม่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐด้วยค่ะ
0: หรือว่างานนี้จะเจอการวางงานจากอิสราเอลหรือไม่นะครับไปวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวระหว่างรอสาย
0: อาจารย์หลุดไปละ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอต่อสายนิดนึงครับก็เรียกว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นก็มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานข่าวออกมาว่าอิหร่านมีแผนจะสังหารผู้นำสหรัฐเพื่อล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของผู้นำทหารระดับสูงสุดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรครับไปวิเคราะห์สถานการณ์นี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจักรเพชรครับคุณจุฬารัตน์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: อาจารย์ครับตอนนี้โลกกลับมาระทึกอีกแล้วหลังจากลงนามสันติภาพไปหมาดๆหรือนี่จะเป็นฉากใหม่ของสหรัฐกับอิหร่านหลังการลงนามครับหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีการโจมตีอิหร่านถ้าเกิดมีการวางแผนลอบสังหารผู้นำครับอาจารย์ครับ
2: ครับมีประเด็นสำคัญอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกเรื่องการกลับไปสู้รบกันตั้งแต่วันอังคารนะครับก็วันศุกร์ตอนเช้าก็ยังเห็นการโจมตีที่ตั้งทางห้องทดลองพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอยู่ตอนเช้านะครับก็3วันนะครับแต่ว่า2วันแรกก็ค่อนข้างเข้มข้นนะครับ80กว่าเป้าในวันแรก90กว่าเป้าวันที่2วันพุธนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยมาจากเหตุผลที่คล้ายคลึงกันก็คือเรื่องตกลงกันไม่ได้เรื่องการเปิดหรือว่าควบคุมช่องแคบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็หลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าอิหร่านก็โจมตีเส้นทางเดินเรือในช่องแคบที่ดูแลโดยโอมานนะครับจริงๆมี2เส้นทางเดินเรือของอิหร่านกับของโอมานก็อันนี้หลายฝ่ายก็เข้าใจได้นะครับว่าอิหร่านก็ต้องการควบคุมทั้งหมดแล้วก็เอาเป็นปัจจัยในการเจรจาด้วยนะครับคืออันนั้นคือประเด็นแรก
1: ค่ะ
2: แต่ประเด็นที่สองวันนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงสถานการณ์ก็อาจจะคลี่คลายขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเนี่ยอยู่ในโอมานแล้วนะครับก็คงจะคุยเรื่องช่องแคบแบบจริงจังเป็นครั้งแรกนะครับ
0: ครับ
2: เซ็นข้อตกลงมาตั้งแต่วันที่17เดือนที่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ถ้าการพูดคุยกันนะคลี่คลายเรื่องแรกใน3เรื่องที่สำคัญอะไรเข้าตกลง MOU ก็คือเรื่องช่องแคบก็น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าจะเก็บเงินกันยังไงจะดูแลนะครับให้เรือผ่านออกมามากกว่านี้ยังไงนะครับแล้วคงจะไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกการคว่ำบาตรซึ่งกลับมาแล้วนะครับสหรัฐก็ประกาศไม่ให้อิหร่านขายน้ำมันอีกแล้วแล้วก็เรื่องของการคืนทรัพย์สินที่อายัดและสุดท้ายก็จะไปคุยกันเรื่องนิวเคลียร
0: ์
2: ซึ่งวันนี้ก็ผกผันมากขึ้นคุณธุรรัตน์คุณ
1: ค่ะ
2: จะให้คุณจะเห็นภาพไทย
0: ครับ
2: อากาศนะครับที่สถานีนะครับสื่อใหญ่ของสหรัฐเอามาเผยแพร่ว่ามีความเคลื่อนไหวอิหร่านพยายามที่จะเข้าไปฟื้นฟูที่ตั้งตรงนั้นหรือไม่นะครับหรือจะเป็นการเตรียมตัวให้มีการตรวจสอบก็ยังไม่ชัดเจนแต่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวตรงนี
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายสรุปความแปรปรวนจริงๆก็อยู่ที่ทรัมป์ดีทรัมป์เยอะนะครับ
1: ครับ
2: ได้มีการประกาศตั้งแต่วันพุธที่ตุรกีตอนมีการประชุมนาโต้สายสองชาติว่าข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยยุติแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ก็ต้องถือว่ายุติแล้วแต่ว่าเมื่อให้ข่าวแบบนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นบนเครื่องบินนะครับทางประธานที่ทำเขาบอกว่าถึงจะยุติยังไงทีมที่เจรจา

0: ็จะคุยกันต่อ
1: ครับ
0: นะครับก็เลยสับสนกันเล็กน้อยตกลงยุติหรือไม่และเจรจากันต่อหรือไม่ก็เป็นไปทั้งสองอย่างเลยนะครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณจับเพชรครับคือยุติก็คงจะล็อกกันเป็นจังหวะได้โดยที่ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าไม่เอาตามข้อตกลงเดิมแต่ว่าก็เจรจากันต่อนะครับทางเทคนิคแล้วก็พยายามที่จะกลับมานะครับพูดคุยกันตอนนี้ก็มีหลายชาติพยายามกดดันนะครับทั้งตุรกีทั้งซาอุดิอาระเบียนะครับก็พยายามกดดันให้ทุกฝ่ายกลับมาคุยกันอีกครับภาพรวมเป็นแบบนั้นครับขนาดนี้ครับ
2: เป็นการสร้างอำนาจในการต่อรองไหมคะแล้วก็แต้มต่อของแต่ละฝ่ายไหมคะ
1: หรือว่าทรัมป์ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือก็เป็นประเด็นแรกก็คือเรื่องอำนาจในการต่อรองนี่ก็ชัดเจนนะครับครับว่าถ้าอิหร่านวางไพ่เรื่องช่องแคบก็ไม่มีอำนาจต่อรองเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถือไพ่ใบนี้ไว้สหรัฐก็เข้าใจดีก็ที่ถล่มวันแรกนะครับก็พยายามเข้าไปนะครับทำลายขีดความสามารถในการปิดช่องแคบซึ่งก็สำเร็จบางส่วนนะครับก็จะว่าสื่อของอิหร่านก็ให้ข่าวว่ากองกำลัง IRGC ทางทะเลเนี่ยก็เสียชีวิตไปหลายคนนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำลายได้ทั้งหมดความพ่ายแพ้ทางการเมืองหรือว่าทาง
1: ยุทธศาสตร์ต่าง
0: ๆก็เห็นชัดนะครับว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้เปรียบเหมือนที่ตัวเองคิด
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางยุโรปองค์การนาโต้ก็เริ่มหนุนนะครับให้สหรัฐเนี่ยกดดันให้เปิดช่องแคบเพราะเขาก็เดือดร้อนมากนะครับทั้งเรื่องก๊าซธรรมชาติเรื่องพลังงานแต่ว่าใช่ครับก็ดูเหมือนก็จะคุมอิหร่านชี้นำไม่ได้นะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังถือว่าทั้งอิหร่านและทั้งสหรัฐก็เป็นผู้คุมเกมปกผันการตามจังหวะนะครับอิหร่านปิดช่องแคบนะครับสหรัฐปิดปากอ่าวนะครับก็พวกเราก็ไม่ได้ใช้น้ำมันกันเลยสองประเทศนี้ก็ทำอะไรตามอำเภอใจคนละจังหวะนะครับแล้วก็สายการน้ำมันก็แกว่งนะว่าเนื่องจากมีเรือออกมาได้นะครับแล้วก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนในอดีตนะครับเบรนท์นะครับราคาของน้ำมันติดทะเลเหนือเนี่ยนะครับช่วงที่มีการโจมตีกันเนี่ยก็แกว่งไป 8% 10% นะครับถึง80กว่าเหรียญต่อบาร์เรลแต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ลดลงมานะครับเหลือประมาณ70-75ก็ถือว่าแกว่งตัวในลักษณะที่ไม่ได้ตื่นตระหนกมากนักครับ
1: ครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นโต๊ะเจรจาไหมคะไม่ใช่สนามรบ
0: ใช่ครับจริงๆโต๊ะเจรจาเปิดอยู่นะครับแล้วก็ยังมีการเจรจาแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นจริงจังคงต้องดูวันนี้ที่โอมานนะครับอันนี้อาจจะเป็นการเจรจาจริงจังเพราะว่าในข้อตกลง14ข้อนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งที่ชัดเจนว่าอิหร่านเนี่ยภายใน60วันเนี่ยต้องเริ่มคุยกับโอมานนะครับว่าจะจัดการ2เส้นทางยังไงนะครับอันนั้นเป็นข้อตกลงข้อที่5นะครับของ14ข้อนะครับว่าจะไม่เก็บเงินอย่างไรคุยกับสุลต่านโอมานอย่างไรจะวางระบบบริหารจัดการช่องแคบที่มีเส้นทางเดินเรือหลักๆ2เส้นทางยังไงนะครับแล้วก็เรือที่หนีไปใช้ช่องทางโอมานจะบริหารกันยังไงนะครับเพราะอิหร่านไม่พอใจมากเพราะว่ามองว่าอันนี้เป็นการละเมิดนะครับเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงกับอิหร่านนะครับอันนี้ก็หลายฝ่ายก็คงต้องพยายามผลักดันให้การเจรจาตรงนี้วันนี้สำเร็จนะครับคงต้องรอดูการแถลงผลเบื้องต้นนะครับ
2: คร
0: ับวันนี้พรุ่งนี้ครับในเรื่องการพูดคุยกันตามข้อตกลง MOU ที่5นะครับที่วันนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าจากสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากในเหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าเรื่องของการถือไพ่ของแต่ละฝ่ายยังเหลือไพ่ยังเหลือไพ่อะไรของแต่ละฝ่ายที่เหนือกว่ากันไหมคะ
0: โอ้หลายตัวเลยนะครับเราเห็นคนนับ10ล้าน20ล้านของอิหร่านออกมานะครับให้กำลังใจรัฐบาลนะครับสนับสนุนนะครับให้ยืนหยัดต่อสู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจเป็นไพ่อีกใบนะครับที่สำคัญถ้าคนของตนเองไม่หนุนนะครับมันก็คงจะลำบากนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาตามมานะครับว่าผู้นำสูงสุดที่คาดกันว่าบาดเจ็บอาจจะปรากฏตัวก็ไม่ได้ปรากฏตัวนะครับก็ทำให้เกิดการเสียขวัญ นะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีการฉวยโอกาสโจมตีอิหร่านเพื่อข่มขวัญด้วยซ้ำนะครับนักวิเคราะห์บางคนคิดแบบนั้นนะครับก็เป็นไพ่นะครับเรื่องของขวัญกำลังใจเรื่องของความเข้มแข็งนะครับของอิหร่านเองของการสนับสนุนสงครามของสหรัฐรอบนี้ทางยุโรปก็เห็นนะครับว่าอิหร่านอาจจะทำเกินไปในการโจมตีเรือที่

0: แล่นออกมานะครับก็เลยหนุนสหรัฐเยอะนะครับแล้วก็ก็เป็นเรื่องที่แปลกเลยบรรยากาศที่ประชุมนาโต้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องเพิ่มเข้ามาทางการทหารด้วยแทนที่จะทะเลาะเบาแว้งเรื่องกรีนแลนด์อย่างเดียวเรื่องไม่ช่วยสหรัฐอย่างเดียวนะครับก็บรรยากาศผสมนะครับไม่ได้เลวร้ายมากอย่างที่หลายคนคิดนะครับแล้วก็มีการชื่นชมประธานาธิบดีทรัมป์พูดถึงทรัมป์ทรีเลียนที่ผลักดันให้มีการเพิ่มงบประมาณทางการทหารได้นับแสนล้านเหรียญ นะครับ ในยุโรปเป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันถ้าสหรัฐได้กระสุนเยอะนะครับก็เป็นตัวแปรสำคัญเป็นข้อตกลงเป็นการต่อรองนะครับที่ทำให้สหรัฐอาจจะเดินหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าเป็นกังวลนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ก็เห็นชัดนะครับว่ายังไม่ได้คืบหน้าอะไรมากนะครับแล้วอาจจะเป็นความผกผันอีกนะครับแล้วก็ระหว่างเรื่องของช่องแคบกับอาวุธนิวเคลียร์ก็มีเรื่องทรัพย์สินนะครับการคว่ำบาตรที่จะต้องยกเลิกซึ่งขณะนี้ก็กลับมาใหม
1: ่ครับ
0: ก็ทำให้บรรยากาศไม่ดีนักหุ้นก็ตกลงหลายตัวนะครับเราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ครับ
0: โดยเฉพาะ AIนะครับเทคโนโลยีก็มีการดึงเงินออกมาจากระบบเพราะว่าเกรงถึงความไม่แน่นอนนะครับไม่อยากจะลงทุนนักลงทุนไม่อยากจะลงทุนกันมากนะครับของเกาหลีใต้ตกไปเยอะนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับดูตัวเลขนักลงทุนของทราบดีครับ
1: ครับทีนี้ทุกอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยครับเชื่อมโยงอย่างไรครับกับข่าวที่อิหร่านมีแผนจะสังหารผู้นำของสหรัฐเพื่อแก้แค้นให้กับการเสียชีวิตซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพของชาวอิหร่านนับล้านคนเลยทีเดียวนะครับที่ออกมาแสดงพลังในพิธีฝังอดีตผู้นำสูงสุดของเขาในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับ
0: ครับใช่ครับคุณกัปตันครับนอกจากแสดงพลังแล้วก็ยังร้องตะโกนนะครับ
1: ครับ
0: ที่จะสังหารประธานาธิบดีทรัมป์นะครับตะโกนนะครับพูดถึงความตายของสหรัฐนะครับก็ทำให้เกิดการตื่นตัวและเพลินใส่จังหวะที่อิสราเอลให้ข่าวนะครับข่าวกองว่ามีความพยายามจะลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาในระบบข่าวนะครับทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็สั่งตอบโต้ทันทีนะครับขณะนี้มีการสั่งเตรียมพร้
1: อม
0: กองกำลังติดหัวรบกีดประการวุฒิประมาณ 1,000 หัวนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางสหรัฐทางที่ทำบอกว่าถ้าเขาโดนลอบสังหารจริงๆเขาก็จะจัดการอย่างรุนแรงโดยการใช้กองกำลังที่กำลังเตรียมตัวที่จะโต้ตอบครับก็กลายเป็นอีกเรื่องนึงที่เกิดความตึงเครียดขึ้นมาเลยครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้ามองความเคลื่อนไหวของอิสราเอลเพราะว่าเห็นว่าเป็นข่าวกรองที่มาจากทางฝักฝังของอิสราเอลแล้วก็ไปบอกกับทางสหรัฐอาจารย์มองบทบาทหรือความเคลื่อนไหวของอิสราเอลณเวลานี้ยังไงบ้างคะ
0: ครับคุณจุลรัตน์ครับด้วยความเคารพนะครับไม่ต้องกรองหรอกครับในตอนออกกายเข้าใจว่าคุณทรัมป์ไม่ได้เป็นที่นิยมชมชอบนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะชาวอิหร่านที่ไปกระทำกับเขาแบบนั้นตอนมีการในการรับสังหารเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วครับแล้วจริงๆคนสหรัฐเองคนอเมริกันเองนะครับก็พยายามรอบสังหารประธานาธิบดีของตัวเองเป็นระยะอย่างที่เราเห็นนะครับ
1: ครับ
0: นับแต่ละวันเนี่ยมีการขู่มีการจับคนที่ทำการขู่ทางบีสหรัฐคล้ายกันเป็นปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็บรรยากาศแบบนี้นะครับที่จัดงานรำลึกจัดงานศพขนาดใหญ
1: ่
0: อารมณ์คนอิหร่านก็คงจะโกรธแค้นมากนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเขาก็มีอันเป็นไปเยอะนะครับแล้วก็ผู้นำเขาก็เสียชีวิตไปหลายคน
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวแต่ว่าด้วยความกังวลเหมือนกันนะครับถ้าอิสราเอลโยนน้ำมันไปในกองไฟแบบนี้นะครับก็จะเข้าทางสหรัฐอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กังวลและขณะเดียวกันการสู้รบที่เลบานอนก็กำลังดำเนินอยู่นะครับไม่ได้ยุติลง
1: ครับ
0: ว่าตกลงที่หยุดยิงก็ยังไม่ได้เดินหน้าเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นความผกผันในขณะนี้โดยสรุปก็คือว่า60วันนี้ก็คงจะมีความแปรปรวนนะครับแล้วก็พยายามที่จะประคองสถานการณ์แต่ว่าจะมีความชะงักงันเป็นระยะนะครับเรื่องช่องแคบเรื่องเงินเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็เรื่องที่แทรกเข้ามาแบบนี้ครับหลายเรื่องนะครับเรื่องการจัดพิธีต่างๆเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆนะครับ
1: โอ้ละเอียดอ่อนมากๆเฉพาะอิสราเอลซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายที่อาจจะวางงานหรือว่าสร้างความชอบธรรมในการทำสงครามรอบหน้ากับอิหร่าน
2: ก็เป็นตัวแปรเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้เหมือนเดิมนะอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วเขาก็หาจังหวะหาวิธีการหาโอกาส

0: กราบได้อย่างค่อนข้างน่าแปลกใจนะครับขณะที่อารมณ์คนจะรู้สึกดีขึ้นกับอิหร่านแล้วก
1: ็
0: กลายเป็นว่าหลายฝ่ายก็อยากจะจัดการกับอิหร่านมากขึ้นดูปฏิกิริยาของซาอุดิอาระเบียก็ได้นะครับไม่พอใจมากที่อิหร่านเนี่ยโจมตีนะครับเรือเดินน้ำมันนะครับในช่องทางของโอมานนะครับซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นตัวแปรสำคัญอีกประเทศหนึ่งข่าวไม่เข้าออกมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไปดูข่าวของในตะวันออกกลางเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าครั้งนี้ซาอุดิอาระเบียมีปฏิกิริยาค่อนข้างเยอะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้ทางอิสราเอลทางให้สหรัฐเนี่ยอาจจะคึกคักขึ้นมาว่าอาจจะมีพันธมิตรนะครับเพิ่มขึ้นรวมทั้งในยุโรปด้วยครับ
2: แต่ว่าสถานการณ์ถ้าเราดูเนี่ยมันก็วนกลับมาเหมือนกลับมาที่เดิมเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆเหมือนสไตล์วงจรการทูตฉบับของทรัมป์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ครับครับอันนี้คนตั้งข้อสังเกตเยอะนะครับคุณจุฬารัตน์ครับว่าการดูทรัมป์เนี่ยเลือกที่จะทำอะไรหลายอย่างนะครับที่ขัดแย้งกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ทำให้ตัวเองกลุ่มสภาพกลุ่มเวทีนะครับคุมวิถีได้เกือบหมดดูตัวอย่างของที่ประชุมที่ตุรกีของนาโต้นะครับ อย่างเป็นทางการเนี่ย ก็แน่นอนก็มีความเกรี้ยวกราดนะครับแล้วก็ต้องการโจมตีพันธมิตรตัวเองนะครับก็ทำให้พันธมิตรเนี่ยเกรงไปหมดนะครับแล้วไม่มีใครกล้าออกมาต่อรองอย่างจริงจังก็กลายเป็นเวทีของคุณทรัมป์ที่ไปด่าว่าคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีอิทธิพลมีอำนาจนะครับแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับภายใน48ชั่วโมงของวันที่2มีการกล่าวชื่นชมกันนะครับทางสหรัฐก็กล่าวชื่นชมหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เพิ่มงบประมาณทางการทหารขึ้นมานะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังแถมจะอนุญาตให้ยูเครนเอาใบอนุญาตไปผลิตขีปนาวุธแพทย์ที่ออกรุ่นใหม่อีกนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากนะครับที่เป็นทางการที่ขัดแย้งกันนะครับประเทศที่เพิ่มงบประมาณมากๆได้สำเร็จนะครับโปแลนด์เดนมาร์กแลตเวียเอสโตเนียพวกนี้นะครับก็เป็นที่คุณทำชื่นชมมากนะครับก็กลายเป็นว่าทั้งสองวันเนี่ยทุกคนไม่ต้องดูว่าคุณทำจะทำอะไรนะครับจะกลุ่มสภาพแบบไหนแล้วก็ในที่สุดแล้วก็เป็นเวทีนาโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนเดิมอีกนะครับแต่ว่าในภาพรวมปีนี้ก็อาจจะดูคลี่คลายหน่อยไม่มีการขึ้นเครื่องบินกับหลังการประชุมแล้วก็บอกว่าที่ตกลงกันไปนั้นไม่ตกลงกันอีกแล้วแบบคราวก่อนนู้นนะครับคราวนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะทั้งหมดเนี่ยมาจากการที่พระบิดาต้องการกลุ่มสภาพต้องการชูตัวเองให้เหนือกว่าทุกคนในเวทีแบบนี้แล้วก็ยึดเวทีเหล่านี้เป็นของตัวเองรวมทั้งในตะวันออกกลางด้วยครับ
1: โอ้ครับแต่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องรอติดตามต่อไปนับจากนี้นะครับอาจารย์ว่าสถานการณ์จะมีอะไรที่เป็นชนวนเหตุให้เกิดความรุนแรงลุกลามบานปลายหรือเปล่านะครับ
0: ครับถ้าสำเร็จน้ำมันคงจะถูกลงกว่านี้เยอะนะครับมีคำตอบในตัวอยู่แล้วบางส่วนครับครับคุณ
1: ครับ
0: คุณต้องดูต่อไปครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปณิธานไปอย่างสูงเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับก็ชัดเจนว่าทรัมป์พยายามทุกวิถีทางจริงๆนะคุณเก
2: ๋
1: ที่จะหาหนทางกลับมามีอำนาจอย่างเต็มรูปแบบในอิหร่านหลังจากที่ฟังอาจารย์ปณิธานวิเคราะห์ว่างานฝังศพผู้นำสูงสุดคาเมเนอีเมื่อวานนี้ไม่ปรากฏของผู้นำคนใหม่แม้แต่น้อยขณะที่คนนับล้านไปรวมตัวกันขนาดนั้นอาจารย์บอกว่าอิหร่านเสียขวัญพอสมควรนี่จึงเป็นโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้โอกาสนี้หรือไม่ครับที่ออกข่าวว่าเตรียมจะโจมตีอิหร่านให้สิ้นซากเพื่อเป็นการทำลายขวัญกำลังใจซ้ำเติมไปอีกรวมถึงมีการปูดข่าวจากอิสราเอลว่าอิหร่านจะลอบสังหารทรัมป์นั่นเองโอ้โหนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีเทคนิคเรื่องของการเมืองโลกจริงนะคุณเก๋นะ
2: เ
1: ชื่อมโยงกันไปได้นะคุณเก๋นะ
2: จับทางเขาไม่ถูกนะคะก็เป็นสไตล์ทรัมป์เขานั่นแหละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาตามประเด็นอื่นๆนะคะกันต่อค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหม

0: ้กับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกา38นาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ที่เรียกว่าแชร์แน่นอนตอนนี้มีติ้งหนุ่ยคนชอบคุยไขข่าวกล่าวกับเก๋แชร์เล่าข่าวเด็ดดีมีฮาเฮเพิ่มเสน่ห์ข่าวดังฟังดูดี นี่ดังไหมฮะดังแคกๆๆเลยครับพี่เทียนครับ
5: ขออภัยค่ะ
4: ขอบคุณพี่เทียนท่าฉลอมที่แต่งกลอนเพราะๆรวมถึงขอให้คุณเก๋หายจากการเจ็บคอเวไวด้วยจะได้กลับมาเสียงใสเพราะๆให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับ
5: ค่ะ
4: ขอบคุณพี่มัจยุรีด้วยนะครับที่ส่งข้อความมารวมถึงพี่บุญนำนี่ส่งข้อความมาทักไลน์ทักทายที่หน้าไลน์ของเราเพิ่มเติมครับก็ช่วงนี้ยังมีข่าวสารต่างๆให้มาอัปเดตกันมากมายโดยเฉพาะเรื่องของคดีดังคดีที่หลายคนติดตามรวมถึงสถานการณ์ของฟ้าฝนและถนนยุบนี่ล่าสุดมีแจ้งเข้ามาครับท่านผู้ฟังครับคุณเก๋ครับว่าเกิดเหตุการณ์ถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรนะครับแถวแถวบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซ่าหรือว่าสะพานเหล็กนั่นแหละครับก็เรียกว่ามีเหตุที่ตำรวจสน.พระราชวังได้รับแจ้งครับว่าเกิดเหตุถนนยุบตัวในบริเวณ2ช่องทางก็เห็นว่าตอนนี้เจ้าที่สามารถซ่อมแซมมีการปิดการจราจรอยู่นะครับ1ช่องทางก็ยังเคลื่อนตัวในห่วงเวลานี้ได้ก็เดี๋ยวรอตรวจสอบครับว่ายุบเพราะอะไรอันนี้เป็นรายงานเข้ามาล่าสุดว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เกิดเหตุถนนยุบในวันนี
5: ้
4: ถนนจักรเพชรไม่ใช่ถนนติ้งหนุ่ยนะครับก็ปิดการจราจร2ช่องทางก็เร่งซ่อมแซมกันอยู่ไม่รู้จะเป็นเอฟเฟกต์ก็อยู่ไกลกันนะไอ้ที่เป็นอุโมงค์รั่วน้ำรั่วแล้วก็อยู่นู่นแถวๆตากสินนู่นเลยนะคุณเก๋นะวงเวียนใหญ่นู่นเลย
5: ไปดูความคืบหน้ากรณีเรื่องของการแจ้งเกิดทิพย์กันบ้างแล้วก็พ่อทิพย์กันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยความคืบหน้าทางสน.บางยี่เรือนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมผู้ต้องหาค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีน27คนเลยนะสำหรับขบวนการนี้ที่เรียกว่าขบวนการแจ้งเกิดทิพย์เนี่ยค่ะโดยผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะก็เตรียมถูกฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางในเขตตลิ่งชันของกท
4: บ
5: โดยตั้งแต่ช่วงเช้าอะค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็นำผู้ต้องหานะคะ27คนออกจากห้องควบคุมตัวแล้วก็แบ่งเป็นชุดๆละ 5-6 คนทยอยขึ้นรถขังไป5คันด้วยกันผู้ต้องหาชุดแรกเนี่ยจะมีนายประจวบด้วยจำได้ไหมคะนายประจวบคนนี้เนี่ยเคยเป็นนอมินีถือหุ้นนะคะบริษัทไชน่าเรลเวย์ Number 10ประเทศไทยนะจากกรณีเรื่องของตึกสตง.ถล่มเนี่ยละค่ะคือผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามถึงสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการร่วมก่อเหตุแล้วก็อยู่ในขบวนการนี้นะคะนายประจวบก็ยังมีท่าทีนิ่งเฉยไม่ได้มีการปริปากพูดใดๆทั้งสิ้นขณะเดียวกันนางสาวสุนีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็นางสาวสิริพรนะคะซึ่งเป็นนายทะเบียนของสำนักงานเขตนะคะผู้ร่วมขบวนการก็ยังปฏิเสธนะยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดแล้วก็

0: ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานว่าทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างมีอาการเครียดแล้วก็นั่งก้มหน้าก้มตาตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันนะคะแม่หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยเปิดใจทั้งน้ำตาเลยค่ะบอกว่าเครียดหนักถึงขั้นคิดสั้นเลยนะคะก็ยืนยันว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนดีนะแต่ว่าที่ยอมเซ็นรับรองบุตรเพราะสงสารเพื่อนชาวจีนคือเพื่อนอ่ะเขามาอ้างนะคะเพื่อนชาวจีนคนนี้เขามาอ้างว่าท้องไม่มี

0: กลายเป็นเรื่องแบบบิ๊กระดับประเทศแบบนี้นะคะด้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเร่งขยายผลแล้วก็ล้างบางขบวนการสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะผู้ต้องหาทั้งหมดก็จะถูกคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วยก็ทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบในเขตตลิ่งชันต่อไปด้วยนะคะ
1: โอ้โหนี่คือสิ่งที่เรียกว่าน่าตกใจทีเดียวครับสำหรับกลุ่มของผู้ต้องหาซึ่งแน่นอนครับผู้ต้องหาทั้งหมดก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นโดยมิชอบนะครับก็เรียกว่าคุณสิริพรเนี่ยถูกแจ้ง157ด้วยเพราะว่าเธอเป็นเจ้าพนักงานนะครับน่าจะเป็นเจ้าพนักงานของในส่วนหน่วยงานที่ไปอำนวยความสะดวกนั่นแหละครับสำหรับการแจ้งเกิดทิปของพ่อแม่ทิปต่างๆก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อหาที่เธอได้รับเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการสอบสวนก็ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อขยายผลจากคดีพ่อทิปที่เกิดขึ้นซึ่งก็มีข้อมูลนะครับว่าการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยมีการพบว่าน่าจะมีการแจ้งเกิดเท็จกับเด็กชาวต่างชาติเนี่ยประมาณ500คนเลยทีเดียวนะจากกรณีนี้เนี่ยที่มีการขยายผลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถึง1,000คนที่เป็นข่าวนะแต่ว่าจากการสืบสวนก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชน5แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่ตำรวจกำลังจะขยายผลต่อไปสู่เรื่องของการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในฝั่งเอกชนกันด้วยนะครับส่วนผู้ต้องหาที่อย่างเห็นนะครับก็เรียกว่ามีพฤติกรรมเป็นพ่อแม่ทิพย์ล้วนๆเลยก็เห็นไว้ว่าโอ้โหต้องเอาให้หนักนะคุณเก๋นะสำหรับการดำเนินคดีเนี่ย
0: คือถ้าไปดูเรื่องของขบวนการแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: โอ้โหทำกันแบบว่าเป็นขบวนการแล้วก็หลายหน้าที่เลยนะคะทำผิดให้เป็นถูกอ่ะก็คือปกติก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวจีนแต่ว่าพอลูกเกิดมาเนี่ยก็ไปแจ้งเกิดนะคะเพื่อที่จะได้สิทธิอะไรต่างๆนะคะให้เป็นคนไทยโดยสายเลือดเดี๋ยวคงจะต้องมีการขยายผลด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าคือต้องให้ความเป็นธรรมนะคือทางโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้กับกระบวนการที่มีการทำแหละแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่บางส่วนบางท่านเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการขยับขยื่นเรื่องของการแก้ไขเรื่องของทะเบียนราษฎร์ด้วยนะเห็นว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความสำคัญแล้วก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก็ในส่วนของรองโฆษกรัฐบาลวันนี้
0: เขาจะคุมเข้มใช่ไหม
1: ก็เรียกว่าจะต้องให้ทางกระทรวงมหาดไทยครับเพิ่มมาตรการเข้มมากขึ้นนะครับในการที่จะรับแจ้งเกิดสำหรับผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องแจ้งเกิดให้กับลูก
0: ต้องมาแสดงตนต
1: ่
0: อเจ้าพนักงานทะเบียน
1: จะเข้มข้นมากขึ้นเลยนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างทางคุณลลิดานะคะเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วค่ะบอกว่าเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีการเร่งยกระดับมาตรการป้องกันเรื่องของการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินะเป็นช่องทางที่ใช้เด็กต่างด้าวในการรับสัญชาติไทยก่อนจะนำไปถือครองเป็นทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือที่เขามองว่าอนาคตเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของช่องทางในการฟอกเงินผ่านบุคคลชาติไทยแบบนี้อันนี้คือภัยความมั่นคงที่เขามองแล้วก็มองว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็ได้ร่วมแถลงข่าวหลังจากที่มีการขยายผลปฏิบัติการในการปราบปรามการอำพรางการสมรสแล้วก็รับรองบุตรเท็จด้วยนะคะซึ่งพฤติการเนี่ยก็จ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อที่จะรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยนะคะก็ภายหลังที่สืบสวนไปก็สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเลยหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการในการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติจะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองนะคะเพื่อที่จะยืนยันความเป็นบิดามารดาแล้วก็ป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการยกระดับในการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรแล้วก็ลดเรื่องของโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการถือครองอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะอันนี้

0: ก็ทางรัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่ไปกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วย
1: ก็จะต้องมีการพิจารณาเพิกถอนสัญชาติในส่วนของคนที่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแจ้งเกิดและก็สัญชาติของเด็กที่ตรวจสอบพบผล DNA ที่ไม่ตรงกับพ่อทิพย์คนไทยนี่นะครับก็เดี๋ยวรอดูละครับว่าเป็นทั้งขบวนการทั้งเรียกว่าหลายแบบหลายอย่างนะนี่คือยอดของต่างชาติที่มาสวมสัญชาติไทยในขบวนการนี้ที่มีข้อมูลตั้งแต่2561จนถึงปัจจุบันก็ตอนนี้500คนแล้วนะครับเป็นจำนวนเด็กที่ถูกแจ้งเกิดเท็จที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบางกระแสข่าวบอกว่าอาจจะเป็นพันคนแต่ว่าตำรวจยังยืนยันว่าตอนนี้อาจจะอยู่ที่500คนนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะนะคุณกีนะ
0: 500คนก็เยอะ
1: โอ้ตายละครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นขบวนการล่าสุดครับที่เป็นการจัดหาพ่อทิพย์ซึ่งนายหน้าจะเป็นคนติดต่อชายชาวไทยซึ่งมักจะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยร้อนเงินครับให้มาทำหน้าที่จดทะเบียนสมรสเท็จหรือไปเซ็นชื่อรับรองว่าผมเป็นพ่
0: อ
1: ในทะเบียนราษฎรของเด็กนั่นเองอันนี้คือรูปแบบพฤติการของขบวนการหลังจากนั้นเขาก็ขายเป็นแพ็กเกจเลยครับคุณเก
0: ๋
1: ไปขายให้กับกลุ่มทุนจีนแพ็กเกจละ 70,000 บาทอันนี้ทั้งทำคลอดแล้วก็เดินเรื่องเอกสารสัญชาติแน่คนเสนอขายนี่คิดมารอบแล้วนะครับ
0: ตอนนี้
1: เด
0: ิน
1: เรื่องเอกสารสัญชาติด้วย
0: เขาสงสัยกันอยู่ว่ามีนายหน้าหรือเปล่
1: า
0: เพราะไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงว่ามีเรื่องของกระบวนการในการทำแบบนี้หรือเปล่าร
1: วมถึงอาจจะมีการติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยนะครับเพราะว่ารูปแบบนี้ตำรวจก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐและก็โรงพยาบาลเอกชนให้ความร่วมมือก็ตอนนี้ไม่ต่ำกว่า5แห่งทั้งในย่านธนบุรีสุขุมวิทบางรักก็จะถูกตำรวจนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ไปร่วมมือกับขบวนการนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่นายทะเบียนของสำนักงานเขตในการออกเอกสารด้วยวันนี้เธอก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปอีก1ข้อหาแล้วนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของกลุ่มทุนจีนครับที่อยากจะให้ลูกหลานของเขาได้รับสิทธิประโยชน์เยี่ยงพลเมืองไทยของเราทั้งสิทธิการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ไปเรียนหนังสือหนังหารวมถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลและที่สำคัญสามารถมาทำธุรกรรมฟอกเงินในบ้านเราได้ง่ายขึ้นด้วยครับคุณเก๋อันนี้คือจุดประสงค์ที่ทำไมคนจีนถึงเข้ามาทำในขบวนการนี้มากมายทีเดียวครับ
0: ค่ะพาขยับไปดูเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะคะเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติกันบ้างของน้องมีนาค่ะที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยจริงๆก็สามารถควบคุมตัวมาได้หลายคนแล้วนะ อย่างล่าสุดก็จับกลุ่มได้ก็คือนายเอกวิทย์อะค่ะ
1: ริน
0: สรุปแล้วเป็นลินนะตอนแรกเราก็คิดว่าลินเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมไปเป็นผู้ชาย
1: แล้วก็เป็นชายชาวจังหวัดพะเยาด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเจ้าของเพจที่ชื่อรถโรสลินรถนี่ก็
0: รถนี่ก็รู้ตัวแล้วนะมันรู้ตัวแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของเอาลินก่อนนะคะลินก็คือนายเอกวิทย์นี่แหละเป็นผู้ชายนะทางเจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาจับกลุ่มได้แล้วก็วันนี้ขออำนาจศาลอาญาฝากขังนะหลังจากที่เมื่อคืนนี้สอบปากคำทั้งคืนเลยคุณผู้ฟังเพื่อที่จะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการนะคะแล้วก็ระหว่างที่ถูกคุมตัวออกจากห้องคุมขังเนี่ยมีบางช่วงบางตอนด้วยคุณผู้ฟังนายเอกวิทย์เนี่ยก็ขอโทษแอร์โฮสเตสมีนาแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมนะคำว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอย่างไรนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปจับได้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็คือเชื่อมโยงกันเลยผ
1: ู้
0: ใช้บัญชีลายลินก็คือเอกวิทย์นั่นเองทีนี้นายเอกวิทย์เนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่ทำหน้าที่ก็คือเป็นคนประสานงานกับเครือข่ายติดต่อสั่งการแล้วก็ว่าจ้างการลำเลียงยาเสพติดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประสานเรื่องของการนำยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพก่อนจะส่งไปที่ปลายทางที่ต่างประเทศนั่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีบทบาทค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆนะคะเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญของเครือข่ายเลยแหละนะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำเรื่องดังกล่าวแล้วก็ขอโทษแอร์โฮสเตสด้วยนะคะ

0: นี่คือรินนะครับก็ถูกรวบตัวได้แล้วเหลือแต่รถนี่แหละครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตามตัวอยู่นะครับโดยเฉพาะข้อมูลล่าสุดของตำรวจปส.ที่วันนี้มีการออกมาให้ความคืบหน้าสำหรับการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดของรถก็คนนี้เองตอนนี้พบว่าชื่อจริงคือนางสาวจันทราหรือว่าดาอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นเจ้าของเพจรถโรสซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วแต่แน่นอนครับว่าเธอมีความเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติอย่างแน่หลังพบความเกี่ยวข้องกับคดีแอร์สาวมีนานี่แหละครับที่มีถุงผ้าลายช้างจากประเทศไทยเอาไปโชว์ถึงออสเตรเลียล่าสุดพลตำรวจโทอาชญยนต์ไกรทองครับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับท่านบอกว่าตอนนี้พบแล้วว่าจันทราเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปน
1: ะ
0: แต่ว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดในภาคเหนือครับเพราะว่าข้อมูลการสืบสวนล่าสุดพบว่าอดีตสามีของนางสาวจันทราชื่อว่านายวีรวัฒน์หมื่นจดาซึ่งตอนนี้ถูกศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในคดีค้ายาเสพติดและยังมีน้องชายอีกหนึ่งคนครับอันนี้ก็เป็นคนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดเรียกว่าทั้งสามีน้องชายสามีก็เกี่ยวข้องกับขบวนการเครือข่ายยาเสพติดที่ถูกจับกุมและก็หลบหนีหมายจับมานานหลายสิบปีรวมถึงเป็นบุคคลสำคัญในเป้าของตำรวจปราบปรามยาเสพติดด้วยนะครับซึ่งข้อมูลพบว่านายวีระหรือน้องชายของสามีของดาดาหรือรถนี่แหละครับมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดบริเวณชายแดนที่สำคัญเขาเป็นลูกเขยของพันเอกจลอโบซึ่งคนนี้แหละครับเป็นบุคคลที่มีเครือข่ายเป็นอย่างมากและมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะครับที่เรียกว่าเจ้าของเพจรถโรสเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาซะแล้วครับเขามีสามีเป็นถึงผู้ที่ติดคุกในคดียาเสพติดและน้องชายสามีก็เป็นลูกเขยของพันเอกจลอโบ
1: คือพูดง่ายๆว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นั่นเองนะคะ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ฟังรถเนี่ยก็คือนางสาวจันทราแล้วจำได้ไหมคะคนที่ใช้บัญชีเฟซบุ๊กคนนี้เนี่ยก็ชื่อรถเนี่ยแหละที่
0: เป็นการทั่วเลยว่าแอร์คนไหนจะรับหิ้วไปออสเตรเลียไหม
1: ใช่แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมีนาม
0: าถึงมีนานี่แหละที่รับ
1: แล้วก็ไปขอฝากหิ้วกระเป๋าลายช้างให้น้องเอาไปส่งใช่ไหมคะแล้วก็ภายในเนี่ยก็มีการซุกซ่อนเฮโรอีนด้วยนอกจากเรื่องของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายนะคะแล้วก็เกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่แล้วเนี่ยแล้วก็เมื่อสักครู่คุณติ้งหนุ่ยรายงานไปแล้วว่าเธอหนีออกนอกประเทศไปแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลน่าสนใจเขาใช้ซิมชื่อผู้เสียชีวิตเป็นการอำพรางตัวตนด้วยนะมีการรายงานว่านางสาวจันทราเนี่ยใช้ซิมโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในชื่อของชาวเมียนมาแล้วชาวเมียนมาคนนี้เสียชีวิตแล้วด้วยเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะติดต่อเป็นผู้รับหิ้วของแล้วความสำคัญของเครือข่ายยาเสพติดเขาต้องการปกปิดตัวตนแล้วก็ที่สำคัญลดการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะตรงนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะต้องไปหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติ
0: ม
1: เกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์ด้วยนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นข้อมูลของบุคคลอื่นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการติดตามของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีรายงานข่าวนะคะว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วหลบหนีไปตั้งแต่วันที่7กรกฎาค
0: ม
1: โดยใช้ช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแล้วตอนนี้เนี่ยก็หลบไปกบดานอยู่ในพื้นที่ชายแดนแล้วด้วยก็อยู่ระหว่างในการติดตามตัวแล้วก็ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะ
0: ครับก็เรียกว่าเธอเองจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับถ้าเกิดตำรวจรวบตัวรถโรสมาสอบสวนได
1: ้
0: เพราะว่าข้อมูลของตำรวจปส.ก็คือรูปแบบของการเอาเฮโรอีนมาจากลาวเข้าสู่ไทยเนี่ยก่อนจะมาใส่กระเป๋านี่นะครับ ก็จะมีคนที่ทำหน้าที่ประสานจัดการในส่วนของขั้นตอนต่างๆเลยนะตั้งแต่จัดหากระเป๋าติดต่อคนส่งแจ้งจุดส่งพบและจัดหาผู้รับจ้างในกระเป๋าเดินทางเพื่อออกนอกประเทศซึ่งตำรวจพบว่าผู้ปฏิบัติการแต่ละส่วนครับจะรับรู้ข้อมูลเฉพาะหน้าที่ของตัวเองคือจะไม่รู้จักกันมาก่อนเช่นผู้รับส่งพัสดุและผู้รับจ้างหิ้วจะติดต่อกับผู้ประสานงานเพียงคนเดียว

0: ไม่ให้ทราบตัวผู้สั่งการหรือผู้ที่อยู่ระดับบนของเครือข่ายนี้อันนี้เพื่อเป็นการตัดตอนลดความเสี่ยงถ้าเกิดโดนจับนั่นเองนะครับที่สำคัญครับพบว่าในการติดต่อประสานงานส่วนใหญ่ของผู้ต้องหาในครั้งนี้เนี่ยครับดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งครับคุณเก
1: ๋
0: อันนี้เป็นแอปที่มีการใช้บัญชีเชื่อมโยงกับต่างประเทศในการโอนเงินค่าดำเนินการด้วยเดี๋ยวตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประสานงานผ่านแอปดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าสลิปการโอนเงินค่าจ้างหิ้วจาก Facebook Rose ที่มีการคุยกับแอร์สาวและมีการโอน2ยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่8,000 กว่าใช่ไห
1: ม
0: ตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของบัญชีดังกล่าวด้วยนะครับและพบข้อมูลเบื้องต้นว่าน่าจะเชื่อมโยงกับบุคคลหนึ่งที่อยู่จากฝั่งสปป.ลาวครับโอ
1: ้
0: โหเรียกว่าเป็นขบวนการที่เชื่อมโยงกับบุคคลในฝั่งสปป.ลาวนำเข้าเฮโรอีนมาสู่ประเทศไทยใช้ช่องทางชายแดนและคนที่อยู่ในจังหวัดใกล้ๆกับบริเวณจุดเชื่อมต่อมาเป็นผู้รับหิ้วไปส่งนั่นเองนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวถ้ามีเวลานะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการของเครือข่ายรถโรนด้วยนะนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองความคืบหน้าเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้รั่วซึมที่วงเวียนใหญ่เข้าสู่วันที่3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยสัญญาณเป็นบวกพื้นที่สุดตัวไม่ขยายเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์จนทำให้ดินซุดตัวผ่านไปแล้ว3วันโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่พบว่าพื้นที่ซุดตัวขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นนายสิริพงษ์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังที่อยู่เลยอาคารธนาคารออกภัยในรัศมี 28+2 เมตรหรือรวม30เมตรยังไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมไม่พบเสียงผิดปกติหรือสัญญาณที่น่ากังวลแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.พิจารณาแนวทางดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่จนไม่สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการได้โดยระบุว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบส่วนนี้สำหรับสถานการณ์ภายในอุโมงค์พบว่าน้ำที่ร่วมซึมลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเดิมไหลเข้า50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือเพียง20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหลังใช้วิธีอัดฉีดสารเสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยปูนซีเมนต์ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้รอยแยกของอาคารที่ตรวจพบในวันแรกประมาณ 8.7 เซนติเมตรล่าสุดช่วงเช้าลดเหลือกว่า7เซนติเมตรซึ่งตามหลักวิศวกรรมถือเป็นสัญญาณเชิงบวกพร้อมพงยก3อดีตนายกชินวัตรทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนใช้คอนเน็กชันส่วนตัวพบปะผู้นำอาเซียนปัดวัดพลังการเมืองนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะผู้นำระดับสูงของประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกที่ทวีความเข้มข้นผันผวนอยู่ตลอดเวลาแม้การเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ถูกใจกลุ่มขาประจำ

0: มองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมีความเห็นต่างอยู่บ้างแต่ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่ไม่ควรปล่อยให้มาบดบังโอกาสในการสร้างรายได้สร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการเดินทางครั้งนี้มีการชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการในนามส่วนตัวไม่ใช่ภารกิจของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไม่ใช่การวัดพลังทางการเมืองหรือมีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์นางสาวแพทองธารจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ยังห่วงใยประเทศชาติพี่น้องประชาชนหากมีแนวคิดนำไปสู่การประสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเรื่องน่ายินดีควรจะมองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนที่ช่วยกันสร้างโอกาสหาเงินเข้าประเทศควรมองไปในปลายทางแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจงานที่จะเพิ่มขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นของประชาชนเซเลสกี้ยกระดับการโจมตีรัสเซียจากระยะไกลวลาดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าปฏิบัติการโจมตีระยะไกลของยูเครนประสบความสำเร็จในการซ้ำเติมวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงในรัสเซียซึ่งเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลต่อการที่รัสเซียไม่ยอมยุติสงครามพร้อมระบุว่าข้อเสนอสันติภาพของยูเครนเริ่มได้รับความเห็นชอบจากคนในกลุ่มวงในของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแล้วเซเลสกี้ยังได้ลงนามจัดตั้งหน่วยบัญชาการปฏิบัติการระยะไกลเพื่อรวบรวมทรัพยากรในการทำลายขีดความสามารถด้านสงครามในดินแดนของรัสเซียโดยจะมีผู้นำที่เชี่ยวชาญเข้ามาคุมทัพและตั้งกองกำลังร่วมตอบโต้เร็วที่เป็นการผสานกองกำลังจู่โจมด่านหน้าเข้ากับเทคโนโลยีโดรนและปืนใหญ่เพื่อให้ปฏิบัติการในสมรภูมิทำได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับ JIC ไทยศูนย์ข้อกล่าวหากัมพูชาปัดละเมิดอธิปไตยย้ำชัดทุกการดำเนินการเป็นไปตามข้อตกลงร่วม GBC พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ออกข่าวสารนิเทศกล่าวหาฝ่ายไทยละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแผ่นดินแดนของกัมพูชาจากการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ตามแนวชายแดนนั้นศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาขอยืนยันว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่คงการวางกำลังทหารไว้โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและลดความตึงเครียดรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่าง2ประเทศประเทศไทยจึงปฏิเสธข้อกล่าวหาตามข่าวสารนิเทศดังกล่าวที่สรุปฝ่ายเดียวทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายควรใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือประชาคมระหว่างประเทศชงชิ่งตัดติดตั้งพัดลมระบายความร้อนนับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนต้องเผชิญกับสถานการณ์อุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทางเมืองได้ดำเนินการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่จำนวนหลายตัวบริเวณใกล้กับย่านการค้ากวนอินเฉียวเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนและสร้างความสดชื่นให้แก่ประชา

0: ชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่พัดลมยักษ์จำนวนหลายตัวถูกนำมาตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนโดยมีการปรับองศาของช่องปล่อยลมให้เป่ากระแสลมเย็นลงสู่ทางเดินเท้าในระดับต่ำซึ่งในขณะที่ประชาชนเดินผ่านกระแสลมดังกล่าวสามารถช่วยบรรเทาความร้อนที่อบอ้าวส่งผลให้ผู้สัญจรไปมาพากันเดินช้าลงและหยุดพักบริเวณหน้าพัดลมเพื่อคลายความร้อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16นาฬิกา9นาทีนะครับตอนหลังฟังเข้าสู่รายการสน 100.5 ครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
2: ค่ะดิฉันพรชนีสิริเพิ่มพูนนะคะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับน้องเฟิร์นสวัสดีครับพี่เบิร์น
1: แหมกลับมานั่งประจำที่สน 100.5 มันคึกคักตอนเช้าเหมือนยังไม่ค่อยตื่น จะมีอาการสลึมสลือ เมาเหมือนแบบว่านอนดึกตื่นสายแต่พอตกบ่ายโอ้กระฉับกระเฉง
2: ตกบ่ายนี้เป็นผู้หมวดบอยป่ะคะ
1: ผบ.บอย
2: ลืมไปผู้บัญชาการสูงริ้ว
1: ผู้บัญชาการสูงริ้วนะครับผบ.บอยนะครับตอนเช้ายังเป็นแค่ประทวนอยู่นู่นฝั่งนะก็เลยแบบว่าทำอะไรเยอะไม่ได้อ่ะพี่ออด59สวัสดีครับบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องเปิ้ลสวัสดีครับพี่ออดพี่สุภชัยที่ดินสวัสดีครับพี่ทิติกรสวัสดีครับพี่บุญนำสวัสดีครับนี่ทักทายเข้ามาช่วงของเราฝากน้องเปิ้ลดูทาง Facebook นะครับคุณฟังวันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องของการค้ามนุษย์คุยเรื่องของคดีรินที่จับตัวได้กับผู้บัญชาการปศคุยเรื่องของลูกเรือมยุรีใช่ไหมที่ไปร้องกระทรวงแรงงานเกี่ยวเรื่องของเขาเรียกว่าไงความไม่เป็นธรรมแต่เราจะคุยในมุมเรื่องของฟ้องร้องก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคู่กรณีเขาว่ากันไปแต่เราจะคุยกันเรื่องของบรรทัดฐานกรณีที่ไปทำงานในน่านน้ำสากลแล้วเกิดเหตุแบบนี้มันก็น่าคิดนะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวตั้งต้นถ้าในอนาคตเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก็จะมีแนวทางเหมือนแนวทางที่เขาเคยปฏิบัติกันอยู่ว่าจะต้องเป็นอย่างไรก็จะคุยกับทนายความด้วยเมื่อวานเขาไปร้องกันนะครับแต่ช่วงแรกต่อสายฮะท่านนี้ครับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุยกับท่านหน่อยเมื่อวานท่านไปแถลงข่าวใหญ่มาพี่จิ๋วจรมาสวัสดีครับถ้าบอยอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับ
2: ค่ะทาง Facebook ก็มีพี่สุภชัยนะคะส่งหัวใจส่งดอกไม้มาทักทายกันค่ะ
1: สุดยอดเลยพี่สุภชัยไป2ที่
2: FC
1: เลย
2: FC จริงๆเน
1: า
2: ะ
1: มาก่อนเราอีกเรายังไม่ได้มานั่งประจำโพเดียมเลย
2: ชอบชอบแล้วใครอยู่ที่ไหนก็ทักทายกันมาได้นะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อากาศ
1: ตอนนี้ท่านนี้ก็มาแล้วเหมือนกันนะฮะท่านรองทัชชัยพลตำรวจเอก

0: ชัยปิตานีระบุว่าพี่หวานของน้องๆสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คิดถึงไม่สนทนากันนานแม่แต่ว่าพูดถึงไปจัดงานใหญ่ๆเสมอหมายความว่าถ้าท่านหวานเคลื่อนไหวท่านหวานขยับตัวไปทางไหนก็จะมีงานใหญ่ๆอย่างล่าสุดไปที่ไหนฮะเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนนะถ้าผมจำไม่ผิด
2: ไปที่นครปฐมครับไปเรื่องคดีเกี่ยวกับเรื่องคุณครูสอนพิเศษที่ไปล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กผู้ชายครับ
0: ที่เป็นข่าวด้วยใช่ไหมฮะ
2: ที่เป็นข่าวใช่ครับ
0: ครับพี่หวานเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้ทำไมต้องไปด้วยตัวเองมันติดขัดอะไรไหมหรือมันมีต่อให้ต้องไปขวาไปเก็บไปขวาด
2: ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ
0: ครับ
2: เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของการข่าวที่ออกไปรวมทั้งเรื่องของภาพรวมของประเทศเราเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กก็เป็นที่น่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะกับเรื่องของคนใกล้ชิดแล้วก็ทางด้านโลกออนไลน
0: ์
2: ก็เป็นเรื่องที่วันนั้นผมก็ถือโอกาสที่ไปถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทราบในเรื่องของการตระหนักรู้เกี่ยวเรื่องเยาวชนของเราที่อาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับเกี่ยวเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์กับเรื่องของคนใกล้ชิดประเด็นที่สำคัญคือผมคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาพูดกันในสังคมว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยเวลาเกิดขึ้นกับเด็กคนไหนแล้วไม่ว่าจะเด็กหญิงหรือเด็กชายมันเหมือนตาบาปที่อยู่กับเขาไปทั้งชีวิตหลายในงานวิจัยของต่างประเทศก็พบว่าเด็กบางส่วนก็ฆ่าตัวตายหลังจากที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน6ชั่วโมงคือเด็กพวกนี้จะถูกอยู่ในส่วนที่เขาเรียกกันว่าเซ็กซ์ทอร์ชันด้วยก็คือใช้เครื่องมือตัวเนี้ยอย่างเช่นอย่างคุณครูที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กก็จะข่มขู
0: ่
2: ว่าถ้าเกิดไม่ยอมก็จะไปเผยแพร่ไปบอกออกสื่อออกสื่อด้านสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทำให้เด็กกลัวแล้วก็ยินยอมไม่กล้าเปิดเผยจนกระทั่งคุณพ่อไปพบความผิดปกติของเด็กจนถึงรู้ความจริงผมว่าเรื่องประเด็นอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นประเด็นที่เรายังไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันเป็นกันเท่าที่ควรผมเองก็อยากจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องช่วยกันดูหลายประเทศเนี่ยเริ่มเสนอในเรื่องของการไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดีย
0: อ
2: ันนี้ก็หลายๆประเทศก็เริ่มทำแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะทำที่ประเทศเรานะแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องมาหยิบ
0: มาคุยกัน
2: แล้วครับ
0: ในมุมของคดีฮะท่านรองครับที่ไปเนี่ยเอามุมคดีก่อนนะฮะก่อนจะไปมององค์รวมของเรื่องราวเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าเราขยายผลไปเจอผู้เสียหายเพิ่มเท่าไหร่อย่างไรฮะ
2: ก็ผู้เสียหายตอนนี้ประมาณสัก20คนแล้วครับแล้วก็ทราบมาว่าประมาณ10คนเนี่ยกำลังจะมาแจ้งความผมเองก็ยืนยันให้กับทางท่านผู้ปกครองไปว่าเราเรื่องความลับเราเก็บเป็นความลับไม่มีการเผยแพร่แน่นอนเรื่องนี้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ
0: ครับ
2: คือสิ่งที่เราเห็นคือครูคนนี้เป็นครูสอนพิเศษ
0: ครับ
2: เรียนจบปริญญาเอกมาทางด้านแบบเรื่องทางด้านคณิตศาสตร
0: ์
2: นอกจากสอนในโรงเรียนระดับประถมแล้วเนี่ยก็ยังมีอาชีพเสริมคือไปรับจ้างสอนเลขให้กับ
0: ติวเตอร์
2: ให้กับที่บ้านคือไปสอนตัวให้
0: ครับ
2: ผมเข้าใจว่าเนื่องจากว่าครูเองก็เป็นผู้ชายนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาการตุ้งติ้งนะก็ผู้ปกครองคงจะเชื่อใจ
0: ไว้ใจเห็น
2: ไ
0: หมคุณ
2: ไว้ใจ
0: คร
2: ับ ครับก็เลยเข้าไปสอนกับที่ต่างๆแล้วตอนนี้ทางพอใกล้ชิดก็เริ่มมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กขึ้นมา
0: คร
2: ับ นะครับอันนี้เป็นแล้วเราก็พบว่าในเขาก็จะชอบถ่ายรูปคลิปวิดีโอไว้คือแล้วก็วิจารณ์คล้ายกับเป็นผมว่าเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะ
0: มาถึงวิจารณ์รูปร่างเด็กเหรอฮะ
2: วิจารณ์สิ่งที่เขาเห็นนะครับในร่างกายของเด็ก
0: โ
2: อ้ก็อันนี้ก็คงเราเห็นในคลิปวิดีโอต่างแล้วก็จะต้องเก็บคลิปวิดีโอเดี๋ยวนี้ไว้ด้วยผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความชอบที่เป็นลักษณะจิตเภทอย่างหนึ่งจิตเวชเป็นเรื่องจิตเภทอย่างหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือคงไว้ใช้กับแบ็กเมย์เด็กว่าถ้าเกิดไปพูดนะเดี๋ยวเรานิดแฉอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: พี่หวานฮะเขา

0: เขาคุณครูท่านเนี้ยปัจจุบันก็ดำเนินคดีแล้วถูกไหมฮะ
1: ดำเนินคดีข้อหาข่มขืนคร
0: ับ วิธีการของเขาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นานหรือยังเพราะว่าพอขยายผลปุ๊บเนี่ยมันเจอเหยื่อเพิ่มขึ้นเยอะเลย
1: โอ้นานแล้วครับหลายปีแล้วครับ
0: ที่ผ่านมาเขาหมกซุกซ่อนพฤติการหรือว่าความผิดนี้ไว้ได้อย่างไรฮะ
1: คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องในหัวข้อที่ผมเรียนนะครับก็เป็นเรื่อง sextortion เป็นเรื่องที่การใช้เร
0: ื่อง
1: ตรงเนี้ยทำแบ็คเมย์เด็กว่าไอ้ถ้าพูดเดี๋ยวจะแฉอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะ
1: เด็กก็เลยกลัวเด็กที่เห็นที่เด็กที่คดีที่เปิดเผยขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากเด็กด้วยนะครับ
0: คุณพ่อเกิด
1: จากผู้ปกครองเกิดจากผู้ปกครองซึ่งผมว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราดูในคลิปวิดีโอของเขาก็น่าตกใจว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็พบมากกว่า10รายแล้วที่เข้าไปล่วงละเมิด
0: เขาเจาะจงเฉพาะเด็กผู้ชายถูกไหมครับเพราะว่าด้วยภาวะของเขาลักษณะชอบแบบนี
1: ้ชอบผู้ชายครับก็เคยมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็คงชอบผู้ชายเป็นหลักไม่ตามแล้วไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงครับ
0: แฟนผู้ชายคนนั้นอายุเยอะไหมฮะที่เลิกกันไป
1: เขาไม่ได้บอกครับเขาบอกเลิกกันไปนานแล้วเลิกไปหลายปีแล้ว
0: ครับพี่หวานฮะแล้วเขาอาศัยจังหวะตอนไหนหรือเขามีกลวิธีอย่างไรในการล่อลวงเด็กไปล่วงละเมิดครับท่าน
1: คือเขาล่วงละเมิดที่บ้านเลยที่บ้าน
0: ที่สอบพิเศษเลยนะฮะ
1: ครับใช่ครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ของน้องก็อยู่อย่างนี้นะ
1: แล้วคงมี
0: จังหวะ
1: พื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวบางที
0: ซ้ำไหมฮะในแต่ละรายฮะพี่หวานครับ
1: ก็เด็กเด็กคนหนึ่งก็ทุกเด็กหนึ่งคนนี่ก็ร่วมเมิดเกิน10ครั้งครับอย่างเคสที่เราไปทำคดีนี้ก็เกินทั้งหมด19ครั้ง
0: ครับขออภัยฮะคุณพ่อเขาสังเกตเห็นความผิดปกติหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับลูกเขายังไงฮะถึงนำมาสู่จุดเริ่มต้นการแจ้งความเนี่ยครับ
1: คือร่างกายครับ
0: เป็นยังไง
1: ร่างกายจุดสำคัญตรงนั้นมีความผิดปกติ
0: โอ้วุฒิเด็กก็อายุยังน้อยมากๆแหมคุยเรื่องแบบนี้นะพี่หวานเนาะเซนซิทีฟเนาะ
1: ครับ
0: เราก็เอาที่เข้าที่พอประมาณแล้วกันเนาะโอ้ถ้าในทางคดีนะตอนนี้ตั้งต้นที่1คดีก่อนถูกไหมครับ
1: ครับก็1กรรม1วาระครับก็กี่ครั้งก็นับไปผมว่าน่าจะติดเป็นร้อยฮะ
2: แล้วอย่างนี้ครูที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะคะพอทราบพฤติกรรมของ
0: เขาไหม
2: เ
1: บื้องต้นเลยยังไม่พบเรื่องประเด็นนี้ครับว่ามีใครล่วงรู้พฤติกรรมมาก่อน
0: พี่หมายถ้ามีเด็กในโรงเรียนเองด้วยไหมนอกจากเด็กที่สอบพิเศษนั่นเด็กในโรงเรียนที่ถูกในกระทำในโรงเรียนในห้องเรียนมี
1: ตอนนี้ใช่ตอนนี้เรากำลังขยายผลครับคือตอนนี้เราก็ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ก็หมดแล้วเบื้องต้นเราก็ข้อมูลวันตำรวจนครปฐมก็ทำงานเร็วฮะก็ได้โทรศัพท์มาอยู่ใช้เวลาประมาณทักวันเดียวครับก็สามารถดึงข้อมูลมาทั้งหมดตอนนี้เราเห็นเบื้องต้นประมาณเกือบประมาณทั้ง20คน
0: แล้วก็เป็นคลิปใช่ไหมฮะ
1: เป็นคลิปครับเป็นคลิป
0: ยี่สิบคน
1: แต่ว่าจะเป็นใครบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้อง identify ให้ได้ว่าเขาเป็นใคร
0: ที่ถามว่าในกรณีที่สอนที่บ้านอาจจะเป็นเด็กคนละห้องคนละชั้นแต่ที่ถามว่าในโรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นมีการข่มขู่เรื่องคะแนนเรื่องเกรดมาบังคับน้องๆหรือไม่ฮะ
1: เนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นครับคือวิธีการทำงานเนี่ยอันแรกคือผมก็หวังว่าเมื่อวานนี้ที่ไปแล้วก็ผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนที่ถูกล่วงละเมิดมั่นใจก็ออกมาแจ้งตำรวจอันนี้เราก็จะได้รู้ข้อที่จริงเร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันระหว่างนี้เราก็จะต้องเก็บข้อมูลจากดิจิทัลจากในมือถือคอมพิวเตอร์ต้องดึงมาวิเคราะห์ทั้งหมดอันนี้พอเราได้เห็นเด็กแล้วเนี่ยสิ่งแรกคือเราต้อง identify ให้ได้ก่อนว่าเด็กเป็นใครเพราะเราจะไม่รู้ครับแต่เป็นแต่ภาพเราไม่รู้มันต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างแล้วก็พอเรารู้ว่าเด็กเป็นใครแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องทางผู้ปกครองแล้วว่าจะยินยอมที่จะมาแจ้งความร้องทุกข์หรือไม่อย่างนี้นะครับ
0: พี่หวานบอกว่ามันต่างกรรมต่างวาระถ้าผู้ปกครองไม่ขยับเข้าแจ้งความมันก็จะเป็นแค่หนึ่งวาระที่เกิดขึ้นณตอนนี้ถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องครับเฉพาะตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะประมาณได้19ครั้งนะฮะท่านจะโดนก็19
0: หมายความว่า

0: หนึ่งคนก็ตามแต่ว่ามันจะเป็นตามการต่างวาระ
1: ที่ทำ
0: จ
1: ำนวนครั้งที่ทำ
0: แล้วถ้าเด็กต้อง20คนอย่างเงี้ยคนจำนวนมากกว่า1ครั้งเนี่ยมันก็จะคูณเข้าไปอีก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าแค่คนเดียวเนี่ยโดนไป19กรรมแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในทางลับนี่ผู้ปกครองสามารถติดต่อได้อย่างไรฮะสำหรับคนอื่นๆที่อยากจะเข้าแจ้งความ
1: ตอนนี้ก็ติดต่อได้ที่ที่ผู้การจังหวัดนครปฐมก็ได้ครับหรือว่าที่ผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอเมืองนครปฐมได้ครับซึ่งในหลักการเนี่ยเราคงจะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปโรงพักไหนเนี่ยถ้าไม่มั่นใจก็ติดต่อไปที่โรงพักก่อนหรือผู้การจังหวัดแต่ในหลักการเนี่ยเรามีระเบียบแล้วก็กฎหมายรองรับอยู่แล้วว่าต้องทำปฏิบัติยังไงในเรื่องเก็บชั้นความลับในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กครับ
0: พี่หวานครับมันมีเรื่องของชื่อเสียงของสถาบันโรงเรียนว่ากันเถอะตรงนี้มันทางโรงเรียนให้ความร่วมมือที่ดีไหมคร
1: ับให้ความร่วมมือดีครับแต่สิ่งที่เขากังวลกันก็คือเรื่องชื่อเสียงสถาบันต่างๆหรือความลับเกี่ยวกับตัวเด็กอย่างเงี้ยเราก็ระมัดระวังมากครับไม่ให้อะไรไปเชื่อมโยงกับเด็กได
0: ้เนาะแล้วเท่าที่ดูคุยดูพี่ขออภัยนะครับพี่ได้มีโอกาสเจอน้องๆเขาด้วยตัวเองไหมได้มีการ
1: ไม่เจอครับไม่เจอครับ
0: ได้คุยสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ชิดไหมว่าน้องๆอยู่ในสภาพจิตใจเป็นยังไงกัน
1: บ้างไม่ได้สอบถามครับเจอแต่ผู้ต้องหาครับแล้วถ้าถามเรื่องผู้ต้องหาจะตอบได้คร
0: ับ คืออยากจะรู้ว่าน้องๆสภาพจิตใจแข็งแรงดีไหมเพราะว่าบางทีเป็นกำลังใจนะที่พูดเดี๋ยวไม่มีอะไรส่วนผู้ต้องหาเป็นยังไงฮะถ้าเจอผู้ต้องหาเจอพี่หวาน
1: ก็หงอยฮะหงอย
0: เอ๊ะอายุเท่าไหร่พี่อายุประมาณ
1: อายุประมาณ40ปลายๆครับ
0: โอ้ยก็แม่แล้วเจอได้พี่หวานได้ถามอะไรครับบ้างขอประโยคเด็ดๆที่ถามกับผู้เสียหายผู้ต้องหาเลยครับ
1: คือผมก็พูดเรื่องบอกว่าเรื่องนี้มันแบบเรื่องคล้ายๆว่าพูดในทำนองว่าเป็นครูเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยมันเสียหายมากอยากให้เขาให้ความร่วมมือกับตำรวจว่าเขาได้ก่อความผิดมาจำนวนกี่ครั้งกี่ครั้งใครบ้างอย่างนี้นะครับเขาก็มีทนายมาด้วยเราก็อยากเขาบอกท่านคุณทนายไปว่าเราต้องการให้เขาให้ความร่วมมือคือเขาได้ทำกับเด็กคนไหนไปบ้างแล้วต้องให้ความร่วมมือกับเรา
0: คร
1: ับ ครับก็บอกเขาไปก็ดูท่าทางเขาก็พอเราพูดถึงเรื่องความเป็นครูเขาก็ดูเขาถอนหายใจนิดนึงแล้วก็คงรู้สึก
0: สำนึก
1: รู้สึกพอสมควรสำนึกในผมยังไม่ยังจะบอกสำนึก
0: จะไวไป
1: อาจจะเร็วเกินไปแต่คงจะไปที่กระทบจิตใจของเขาพอสมควร
0: ครับเขาพูดสักคำไหมหรือได้แต่ถอนหายใจต่อหน้าท่านรอง
1: คือเขาก็ถอนหายใจแล้วเงียบคือเหมือนกับผมว่าเขาอยู่ในภาวะที่กังวลใจมากนะครับว่ายังไงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเขาต้องให้ความร่วมมือกับเรา
0: เขาสารภาพบ้างไหมพี่ในบางกรณีในเหตุการณ์บางเหตุการณ์อะไรเงี้ยแบบประมาณว่าย
1: ังครับ
0: ไม่เลยไม
1: ่เรื่องคดีเด็กคนนี้ก็ให้ความก็รับสารภาพทั้งหมด
0: แต่อื่นๆก็ยังเงียบกริบตามคลิปที่ยังมีถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ในคดีนี้เนี่ยก็ประจักษ์ด้วยหลักฐานก็สารภาพไปแต่ในมุมอื่นเนี่ยเรื่องภาพอื่นๆยังนิ่งๆอยู
1: ่ยังครับส่วนเรื่องของทางผู้ปกครองก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงเรื่องของเรื่องของเด็กที่จะได้ผลกระทบถ
0: ้
1: าเกิดข่าวนี้เล็ดลอดออกไปอันนี้ก็คุณพ่อก็รู้สึกเป็นห่วงเรื่องนี้มากก็ย้ำมาทางตำรวจซึ่งทางเราเองก็ยืนยันครับว่าเราก็ทำตามระเบียบแล้วก็จะเก็บความลับมากที่สุดไม่รั่วไหลออกไป
0: อ
1: ันนี้ผมเข้าใจดีครับเพราะเด็กยังเล็กมาก
0: ใช่ใช่ใช่ก็ได้แต่ต้องให้กำลังใจเนาะ
1: คร
0: ับ น้องๆยังต้องไปต่อทุกคนก็เป็นความหวังของครอบครัวความหวังของประเทศชาติทั้งนั้นมีคุณฟังแซวบอกว่าถอนหายใจเนี่ยคงจะรำคาญท่านรองหรือเปล่าที่ไปถามเยอะพูดเยอะ
1: ผมว่าน่าจะมีส่วนครับ
0: เป็นคุณครูก็ได้แต่สอนเจอท่านรองไปสอนท่านหน่อย
1: ครับ
2: เรา
1: ก็มีลูกเล็กเหมือนกันก็รู้สึกคือรู้สึก
0: สะท้อนใจ
1: นะฮะ
0: สะท้อนใจ
1: เพราะว่าผมเนี่ยระยะหลังในคดีที่เราเห็นตั้งแต่เดือนมกราคมมาเนี่ยการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กเนี่ยไม่ว่ากับเด็กชายผู้ชายหรือว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องจากคนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนแปลกหน้าพระก็
0: ม
1: ีนะครับอาจารย์ครูมี
0: ครับ

0: ญาติพี่น้องใกล้ชิดที่ไว้ใจผมว่า
1: คนที่ไม่น่าทำ
0: ประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยภาพลักษณ์ที่เราความรู้สึกเราว่าเป็นเรื่องคนคนแปลกหน้าเดินได้ใกล้กระโดดมาจากพงแล้วเข้ามาล่วงละเมิดอะไรพวกนี้ผมว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องคนใกล้ชิดมากกว่า
1: อาศัยจังหวะใกล้ชิดก็ฉวยโอกาสถูกไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: โอ้โหมันแล้วที่สำคัญน้องๆเขาเองก็เจอสถานการณ์แบบนี้เขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าถ้าพ่อไม่สังเกตเห็นมีอะไรที่จากการทำคดีจากประสบการณ์พี่หวานพอจะบอกเล่าได้ไหมว่ามันมีจุดสังเกตนะอย่างคุณพ่อท่านนี้บอกไหมว่าอ่ะเขาเห็นความผิดปกติที่อวัยวะของน้องแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นไหมเผื่อผู้ปกครองท่านอื่นเนี่ยเขาจะได้อ่ะฟังอยู่เขาก็ได้หันไปกลับไปสังเกตลูกตัวเองที่บ้านได้บ้าง
0: ผมว่าอันแรกคือการรับฟัง
1: รับฟัง
0: คือสิ่งที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเด็กพยายามสื่อสารกับผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเพราะความวุ่นวายหรือไม่มีเวลาหรือไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงๆก็แล้วแต่การรับฟังเด็กตรงนี้หายไปเด็กจะพยายามสื่อสารในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ใช่หมายเหมือนกับผู้ใหญ่นะที่พูดโพ้งมาตรงๆแต่เขาจะสื่อสารในรูปแบบต่างๆของเขาพยายามสื่อว่ามันมีสิ่งปกติเกิดขึ้นกับเขาการที่เขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเก็บตัวหรือหลบหลีกเลี่ยงคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้คือสื่อการคือแต่จะมันเป็นเซนเซอร์ที่สำคัญที่สำคัญที่จะทำให้เรารู้ว่ามีความผิดเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งแรกครับในส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าอะไรที่จุดที่เขาต้องปฏิเสธทันทีถ้าใครมาแตะไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจุดที่เป็นจุดลับต่าง
1: ๆครับ
0: อันนี้ก็ต้องสอนให้เขารู้จักเรื่องพวกนี
1: ้
0: ต้องรู้จักปฏิเสธแล้วก็แจ้งให้เราทราบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องออนไลน์นะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้โดยตรงนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องออนไลน์ที่เกี่ยวพันเนี่ยใช่ก็ต้องให้ปล่อยให้เขารู้ถึงภัยของมันสิ่งดีก็มีภัยมันก็มี
1: อ
0: ันนี้ก็คงจะต้อง 2-3 ส่วนเนี่ยครับที่เราจะต้องสื่อสารกับเด็กครับ
1: ต้นปีตั้งแต่มกรามาก็170กว่าคดีนะพี่หวานนะ
0: ครับใช่ครับ
1: มีตัวเลขเข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะเหมือนที่ท่านอธิบายใช่ไหมพระบ้างคนใกล้ชิดบ้าง
2: ส่วนมากเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางครอบครัวหรือผู้ปกครองเนี่ยส่วนมากเขาจะรู้ทันทีเลยไหมคะหรือว่าทางเด็กจะแบบกลัวไม่กล้าบอกตามคำขู่อย่างนี้ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เด็กจะไม่กล้าบอกครับการล่วงละเมิดเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลานานพอสมควรกว่าที่ทางผู้ปกครองจะทราบหรือทางตำรวจจะทราบครับ
1: อย่างน้องท่านนี้19ครั้งนี่ระยะเวลานานแค่ไหนครับ
0: โอ้น่ะเป็นปีครับ
1: โอ้โหดูที่สภาพจิตใจน้องจะต้องบอบช้ำรับกดดันเก็บกดความรู้สึกทุกอย่างไว้เป็นปีๆบอกคุณพ่อจะมาเปิดไอ้เซฟโซนตรงนี้ออกมาเพื่อแก้ปัญหาได้นะครับ
0: ใช่ครับใช่คือแต่ว่าคงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นพม.คงเข้าไปช่วยดูเรื่องของการเยียวยาอะไรต่างๆทางด้านจิตใจนะครับ
1: โรงเรียนออกตัวอะไรบ้างไหมฮะเกี่ยวเรื่องของการที่คุณครูที่อยู่ในสังกัดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของโรงเรียนแล้วมาทำอะไรอย่างนี้กับเด็กนักเรียนที่มีคุณพ่อถ้าโรงเรียนออกตัวที่จะดูแล
0: ยังครับเพราะว่าผมเองไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้เจอกับทางโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้พูดคุยกันแต่ผมเชื่อว่าทางโรงเรียนคงจะตื่นตัวครับแล้วคงจะตรวจสอบอะไรหลายอย่างว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยตัวเองบ้างหรือไม
1: ่ครับเขาไม่มีเอาคลิปลับภาพลับไปขายใช่ไหมครับพี่หวาน
0: ไม่มีครับโอ้ถ้ามีนี่ข้อหาฆ่ามนุษย์อีกดอกหนึ่ง
1: หนักเลยขออภัยครับพี่หวานเขาจบป.เอกในที่ไหนฮะนอกหรือในฮะ
0: ที่ประเทศในประเทศครับมหาลัยก็โอเคนะ
1: แต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีคนได้นะพี่หวานเนาะอธิษฐานดูเพราะว่าอะไรมีความรู้สึกว่าเหมือนเอามาทิ้งเปล่าอ่ะสิ่งที่ร่ำเรียนมาถูกไหมฮะแต่เอามาทิ้งกับเหตุการณ์แบบเนี้ยคิดสั้นมากผมจะสื่อสารแบบนั้นแล้วกันพี่หวานถามนิดนึงเรื่องค้ากุมารจีนอ่ะเข้าหน้างานพี่หวานไห
0: มไม่เข้าครับ
1: ไม่เข้าเนาะ
0: ไม่เข้าค่ะ
1: ถ้าเข้าจะได้ตาม
0: ที่เดียวเลยใช่ไหมครับ
1: รู้ใจเนี่ยคนเป็นผบ.ต.

0: รอต้องอย่างนี้หัวเราะสุดท้ายพี่หวานฝากทิ้งท้ายไม่ว่าจะโรงเรียนผู้ปกครองใครที่มีลูกหลานเล็กๆแล้วลูกหลานติดมือถือติดโซเชียลครอบครัวโอเพ่นดูแลกันยังไงดีฮะให้ครอบครัวปลอดภัยแล้วอุ่น
1: ครับผมคิดว่าเรื่องแรกคือถ้าเด็กอยู่บนโลกออนไลน์เยอะๆเนี่ยต้องถามครับแล้วต้องตรวจสอบด้วยว่าแปลกหน้าหรือไม
0: ่
1: อันเนี้ยเรื่องนี้เลยต้องเด็กจากทั่วโลกเลยแม้ทั้งถูกหลอกให้มาทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยอายุ17เนี่ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เกิดจากการเล่นเกมของคนแปลกหน้าเกิดการกรูมมิ่งกัน
0: ครับ
1: ในส่วนที่สองเนี่ยผมอยากให้ฝากพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่ผู้ปกครองว่าคือเราคงต้องใกล้ชิดกับลูกเราในโลกยุคปัจจุบันเราถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาเราคงต้องหาเวลาอยู่กับลูกคุยกับลูกให้มาก
0: ค
1: งต้องคุยต้องสังเกตเวลาเขาไปอยู่ใกล้ชิดกับใครก็แล้วแต่ที่เรานับถือหรือเชื่อถือส่วนหนึ่งเราคงจะต้องคอยสังเกตลูกเราด้วยว่ามีอะไรหรือไม่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าความใกล้ชิดเนี่ยกับลูกๆแล้วรับฟังเขาเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าทางสำนักงานชาติเองทางตำรวจเรามีทั้งพนักงานสวนหญิงนะครับที่เข้ามาคอยดูแลเรื่องพวกนี้แล้วก็เรามีระเบียบกฎหมายเกี่ยวเรื่องการปิดความลับอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าพบความผิดปกติหรือน้องๆที่พบความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเองถูกล่วงละเมิดเนี่ยก็ขอให้ไม่ต้องกลัวครับมาแจ้งตำรวจได้ไม่ต้องห่วงเราดำเนินการให้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็ปกปิดความลับ 100% ครับ
0: ครับสำคัญพนักงานสอบสวนเองก็บางครั้งถ้าเราไม่สะดวกไปโรงพักบางทีเด็กอาจจะไม่ชอบสถานที่แบบนั้นก็สามารถไปลงพื้นที่ไปสอบถามพูดคุยหรือสอบปากคำกันนอกพื้นที่ได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: ค่ะพี่หวานครับพอดีมีคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้าครูทำผิดจริงเนี่ยค่ะนอกจากโดนเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพแล้วใช่ไหมคะยังจะโดนข้อหา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติโดยมิชอบได้ด้วยหรือไม่อ่ะคะ
1: อันนี้มันไม่เกี่ยวเรื่องการทุจริตครับการยังไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตครับ
0: นอกจากคุณครูท่านนี้ไปเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียนในกรณีอื่นๆด้วย
1: ได้ครับ
0: รู้เรื่องขอบพระคุณนะครับพี่หวานครับ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับ
0: เป็นกำลังใจในทุกๆกรณีนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับหวานกว่าคือเรา
2: ใช
0: ่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านพลตรเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรนะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะและผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
5: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึก

0: วทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Pod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Pod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Pod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
4: 16:40 น.นะครับคุณผู้ฟังครับหลังไมค์คุยกับเปิ้ลเรื่องก๊อกน้ำก๊อกน้ำคอนโดเหมือนใช้มานานคุณผู้ฟังครั้งนี้บอกเล่ากันเล่าสู่กันฟังเผื่อคุณผู้ฟังจะเป็นย้อนดูของตัวเองที่บ้านมันเสื่อมสภาพบ่อยเห็นเนี่ยเอ้ยทำไมน้ำระเบียงคอนโดมันซึมๆปกติมันไม่เคยซึมฝนก็ไม่ตกนะวันนั้นแล้วซึมมากขึ้นผ่านไป2 สัปดาห์ไปดูใหม่ก็เลยอ่ะจะไปปิดมันเพราะว่าไอ้ตำแหน่งที่มันซึมเนี่ยมันหยดมาจากตัวที่เราหัวก๊อกมันเชื่อมเข้ากับเครื่องซักผ้าที่เราเปิดไว้ตลอดเวลาเครื่องซักผ้าช่วงนี้ไม่ได้ใช้ก็จะไปปิดคุณผู้ฟังช่วยไหมบอยออกแรงปกติมากแต่มันหักคอก๊อกเลยอ่ะโอ้โหน้ำพุ่งนะจากชั้น16อ่ะอย่างน้ำพุอ่ะข้างล่างคงตกใจอ่ะแล้วกว่าจะตามรปภว่าปิดได้ชั้น16
5: ก็แผ่นดินไหวรอบ2น้ำก็2
4: บอยกำลังดูภาวนาขอดูราคาค่าน้ำเนี่ยว่าเดือนนี้จะโดนไปเท่าไหร่กว่าจะปิดวาวกันได้แล้วก็กว่าจะเอาช่างมาซ่อมได้ตอน2 ทุ่มนะคุณผู้ฟังเอ้ยเตือนกันไว้คุณผู้ฟังถ้าบ้านไหนใช้มานานๆก๊อกที่โดยเฉพาะก๊อกที่เราไม่ได้ใช้ประจำอ่ะบางทีมันเขาเรียกมันขึ้นขี้เกลือไหมผมไม่รู้เรียกถูกไหมแล้วมันเป็นตะกันอ่ะแล้วมันทำให้มันผุอ่ะเพราะผมเนี่ยเป็น10 ปีอ่ะมันหักเลยนะคุณผู้ฟังเออเอาแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องอื่นนี่แหมคุยเรื่องก๊อกมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าฮะสำคัญกว่าถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือหม้อเนี่ยประสงค์5 ใน 1ที่1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5 ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งคือวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1 ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่1,000 ต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้คุณผู้ฟังฮะสนใจโทรเลย02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน

0: ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอตเขาเปลี่ยนสโลแกนนิดนึงเพื่อจะท่องเท่าไปถูกจะหลับไม่ได้
1: แค่หลังจากพูด
0: เขาเปลี่ยนสโลแกนนิดนึงแค่หลังจากต่อสายฮะต่อสายคุณกันตพัฒนะฮะสินทองทนายความของลูกเรือมยุรีนารีจำได้ไหมเหตุการณ์ครั้งนั้นช่วงที่

0: และอิหร่านก็ปิดช่องแคบฮอร์มุสทำให้เรือขนส่งน้ำมันทุกๆชาติไม่สามารถผ่านได้ซึ่งตอนนั้นก็มีเรือเนี่ยลูกเรือไทยก็ไปติดอยู่ตรงท่องช่องแคบฮอร์มุสและที่สำคัญเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ชาติที่โดนยิงโจมตี
1: ไม่เลยลำแรก
0: ลำแรกด้วยทุกครั้งแรกเลยซึ่งในเรื่องของการฟ้องร้องใดๆก็ว่าเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคู่กรณีที่เขาจะต้องสู้กันในเรื่องของในศาลเราก็มองตรงนั้นดูไว้แต่ว่ามันก็จะเป็นบรรทัดฐานอีกบรรทัดฐานนึงเรื่องของการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพของแรงงานไทยในน่านน้ำสากลเดี๋ยวเราคุยกับคุณกันตพงศ์คุณกันตพัฒน์กันนะฮะว่าตรงนี้มันถือว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่นะแล้วมันจะเป็นอย่างไรได้บ้างเราทีมงานกำลังต่อสายนะครับคุณพี่นิดถามว่าคุณออมเลิกทำรายการแล้วเหรอคะคุณเปิ้ลตอบหน่อย
1: อ๋อมาจ้ะน้องออมยังมาอยู่นะคะก็จะเป็นสอง
0: ตอนที่จัดระเบียบใหม่ฮะบอยเหมา4วันต่อเดือนเปิ้ลกับออมแบ่งกับคนละ2สัปดาห์2เสาร์แรกจะเป็นคุณเปิ้ล2เสาร์สุดท้ายจะเป็นคุณออมนี
1: ่ช่วงนี้
0: เพื่อให้ทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น
1: น้องออมติดภารกิจก็จะสับกันหร
0: ือ
1: ว่าถ้าเพิ่งติดภารกิจก็จะเป็นน้องออมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อะไรอย่างนั้นส่วนบอยก็จะไม่ให้หายไปไหนจะอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดไปนี่แหละเอาคุณกันตพัฒน์มาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณกันตพัฒน์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเมื่อวานมากันหลายท่านเลยเมื่อวานลูกเรือที่มาทั้งหมดกี่ท่านนะครับ
2: สามท่านครับผม
0: สามท่านจริงๆวันเกิดเหตุมีลูกเรือเท่าไหร่นะคุณกันตพัฒน์พอมีข้อมูลเดิมย้อนหลังให้ฟังหน่อย
2: ไหมเรือ
0: น
2: ี้จะมีทั้งหมดใน23คนครับ
0: 23คน
2: ครับผม
0: แล้วอีก20คนไปไหนอย่างไรฮะ
2: ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะหนึ่งในนั้นจะมีกัปตันแล้วก็หลายตำแหน่งก็ตำแหน่งที่ทั้งคนงานทั่วไปทั้งตำแหน่งที่เกี่ยวข้องแต่ส่วนเขาจะไปไหนที่ไม่ทราบเพราะว่าจากที่ผมได้รับข้อมูลมาจะมีแค่3คนนี้ที่เขาติดต่อเข้ามาครับ
0: 3คนนี้ก็ทำหน้าที่อะไรบนเรือบ้างครับ
2: คนหนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโบสันหรือสล่างนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นสล่างนี่ก็คือคนถือปังงานะครับอีกคนหนึ่งจะอยู่ที่ห้องดาดฟ้านะครับแล้วก็เป็นเอเบิลนะครับก็คือเอเบิลแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นผู้ช่วยคุกครับ
0: ก็สามคนนี้ทำไมรวมตัวติดต่อมาหาพี่กันตพัฒน์ได้ฮะมีใครดำเนินการอย่างไรฮะอันนี้ขอถามตอนเป็นไปก่อนเนาะพี่เนาะ
2: มีส่วนหนึ่งที่เขาไปขอความช่วยเหลือจากที่เขาเรียกว่าซีฟาเลอร์นะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วเขาก็แจ้งมาจะมีน้องคนหนึ่งที่ผมเคยทำงานด้วยที่สมัยเขาอยู่ UN เนี่ยนะก็แจ้งมาว่าสามคนนี้เขาเป็น PTSD แล้วก็บริษัทไม่เหลวแลเขาเลยต้องการโปรโบโนให้ช่วยเหลือเขานะคร
0: ับ พี่กันตพัฒน์นี่ขออภัยครับหมายความว่าเป็นทนายความที่เชี่ยวชาญเรื่องของกฎหมายลักษณะแบบสากลระหว่างประเทศหรือว่าอะไรแบบนี้พิเศษไหมนี่ผมถามดูก่อนนะด้วยความที่ผมเองก็ไม่รู้หรอก
2: ปกติผมจะเป็น human rights defender นะครับเรียกว่าทนายสิทธิ์นะครับแล้วผมทำคดีช่วยเหลือองค์กรให้กับองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิแรงงานแรงงานข้ามชาติอะไรอยู่เรื่องนี้อยู่แล้ว
0: โอ้คือเชี่ยวชาญทางนี้ถูกไหมถนัดกฎหมายทางนี้เชี่ยวชาญช่องทางแบบนี้ในเรื่องของกฎหมายลักษณะนี้ถูกไหมครับ
2: ก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู
0: ่นะครับโอ้โหก็ไม่ผิดฝาผิดตัวเนาะ
2: ครับผม
0: เมื่อวานนี้3ท่านเนี่ยเขาเบื้องต้นเขาร้องขออะไรบ้างครับท่านครับ
2: ก็ข้อที่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาตอนทำสัญญากับตัวบริษัทเนี่ยก็จะมีสัญญาอยู่9เดือนนะครับแล้วเรือตัวเนี้ยออกเมื่อเดือนกุมภาแล้วไปประสบอุบัติเหตุโดนยิงท้ายที่อิหร่านเนี่ยเดือนมีนาก็เหมือนว่าเขาทำงานไปยังไม่ทันจะถึง2เดือนเลยนะครับเขาก็มองดูรู้สึกว่าถ้าดูตามข้อสัญญาเนี่ยเขาเซ็นสัญญามันควรจะมีระยะเวลา9เดือนแต่การที่เรือเนี่ยไปถูกยิงท้ายแล้วจนเรือล่มเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเขามันการตัดสินใจของบริษัทที่เข้าไปในแต่พื้นที่ที่มันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับผมก็มองดูว่าในลักษณะแบบนี้ถ้าจะเลิกจ้างมันก็ไม่เป็นธรร
0: ม
2: แล้วว่ากฎหมายทางทะเลแรงงานทางทะเลมันจะบอกว่าคนละนี้เนี่ยมันมีเหตุแต่ผมมองดูลักษณะเหตุตัวเนี้ยเหตุมันไม่ได้เกิดจากความบกพร่องอะไรมันเกิดจากการตัดสินใจของคนที่มีอำนาจหน้าที่นะผมใช้คำนี้ครับ

0: นะครับว่าตัดสินใจว่าเรือควรจะไปทางนี้เนื่องจากมีงานที่ที่หนึ่งขอความเห็นลูกเรือควรจะไปที่ไม่ไปแล้วก็ตัดสินใจเอาเรือออกที่เมื่อวานผมได้สัมภาษณ์บอกว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหมายความว่าการเข้าเนี่ยมันต้องเข้าต้องออกนะกองกำลังพิทักษ์อิสลามเนี่ยเขาประกาศปิดทางเข้าออกอยู่ตรงนั้นเขาห้ามเรือทุกประเภทห้ามเรือนานาชาติห้ามเรืออะไรที่ไม่รับอนุญาตแต่เขาเข้าออก
1: อ
0: ันนี้เรือลำนี้อยู่ๆเนี่ยจอดอยู่ในพื้นที่เราต้องเรียกว่าเซฟโซนอยู่แล้วเพราะบริเวณนี้เขาโจมตีถ้าสังเกตข่าวตรงนั้นเนี่ยการโจมตีมันจะเกิดขึ้นในเฉพาะฐานที่ตั้งของงานสหรัฐนะครับไม่ว่าจะอะไรก็จะอยู่ในเมืองแต่บริเวณเรือที่จอดอยู่ตรงนั้นนะที ่เทียบท่าอยู
1: ่
0: มันไม่ได้โดนเป็นพื้นที่ถูกโจมตีมันอยู่ของเขาได้เรือหลายเป็นหลายร้อยลำเขาก็จอดเขาอยู่ได้
1: จอดรอเวลา
0: ทำไมเจ้าของเรือทำไมกัปตันอยากจะออกมาม ันมีเหตุอะไรปัจจัยนะเขาถึงอยากออกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องนำเสนอสารนะครับ
1: ผมถามพี่กันนภัทรหน่อยฮะว่าแล้วอีก17คนคือบางท่านก็เสียชีวิตไปอ่ะนะต้องขออภัยคือเอาท่านที่อยู่เนี่ยเขาถูกเลิกจ้างเหมือนกันไหมหรือว่าเขาไปต่อได้ฮะ
0: คือถ้าใครไม่มีภาวะอาการแบบนี
1: ้
0: เขาก็อาจจะไปต่อได้หรือใครไม่ได้มีอะไรเขาเรียก PTSD ถ้าจะไปรับทำงานกับบริษัทหรืออื่นก็ได
1: ้
0: หรือบริษัทจะรับกลับก็ได้อันนี้แต่ถ้าผมไปทราบ3คนนี้บริษัทเขาไม่รับกลับ
1: เพราะว่ามีอาการถูกไหมฮะ
0: อาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่ามีอาการนะครับ
1: ก็เลยไม่ได้กลับไปทำงานต่อกับทางบริษัทนี
0: ้ซึ่งในเรื่องเมื่อวานเนี่ยก็สังเกตดูนะ
1: ครับ
0: แบงค์3คนเนี่ยอาการจะมีคนหนึ่งชัดมาก
1: เป็นยังไง
0: ระหว่างที่ผมยืนสัมภาษณ์เนี่ยถ้าทางที่คอยเห็นว่าอยู่เขาก็ยืนไม่ไหวเพราะว่าอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่ามันเป็นอาการอาเจียนประเภทอย่าง PTSD เขาถึงขนาดจะลมอย่างนั้นแล้วระหว่างที่พาไปขึ้นศาลนะฮะเดินไปเพื่อจะฟ้องเนี่ยสังเกตเขาตัวเก่งมากถึงขนาดว่าเหมือนคนจะเป็นตะคริวอ่ะนั่นคืออาการส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งแล้วแต่คนอาการเป็น PTSD มันขึ้นอยู่กับบุคคลจะเป็นมากเป็นน้อยเป็นช่วงไหนเกิดมีอะไรมากระตุ้นเมื่อวาน2คนเนี่ยผมเห็นเขาเลยมีอาการชัดคนหนึ่งตระหนกมากเจอนักข่าวเยอะเขาวิ่งหนีไปเลยบอกเขาอยู่ไม่ได้เขายืนไม่ได้เขาแบบออกใจสั่นใจเต้นเครียดอะไรเงี้ยอีกคนนึงระหว่างที่ยืนสัมภาษณ์เขาตอนแรกเขาพอสัมภาษณ์แล้วสักพักเขาลิ้นพันแหละเขาเพิ่มเข้าอาการเนี่ย3คนเนี่ยผมก็เลยเห็นเมื่อวานนี้ชัดเลยค่อนข้างจะมีอาการชัดเจนมากครับ
1: คือเมื่อวานก็ฟ้องศาลไปเรียบร้อยถูกไหมฮะ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
1: คือในมุมของการฟ้องร้องกันเนี่ยอันนี้ผมก็ละเอาไว้ฐานที่เข้าใจก็เป็นเรื่องของคู่กรณีที่ต้องว่ากันไปยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครจะผิดใครจะถูกอันนี้ก็ว่ากันไปตาม
0: ต้องการ
1: ถูกไหมฮะ
0: ศาลเนี่ยเป็นคนดูว่าพยานหลักฐานที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างการตัดสินใจเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงการกระทำอะไรที่บริษัทกระทำกับลูกเรือมีการขอคอนเซนต์ในบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมหรือมันเป็นความเป็นธรรมที่ลูกเรือของเราได้รับแล้วหรือยัง
1: ครับซึ่งผมเองก็ต้องละไว้ฐานที่เข้าใจเหมือนกันว่าเม
0: ื
1: ่อณตอนนี้ทางบริษัทเขาเองก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าก็เดี๋ยวสุดท้ายศาลท่านจะชี้แต่ว่าสิ่งที่บอยอยากจะคุยวันนี้ด้วยคือเรื่องของบรรทัดฐานมันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่เหมือนกันนะว่าการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานไทยในด้านน้ำสากลก่อนหน้านี้มันเคยมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นบ้างไหมฮะพี่กันนภัทร
0: ก็ก่อนจะเกิดเคสนี้นะตอนที่ผมรับเรื่องมาผมก็พยายามหาหลายๆคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องแรงงานทะเลกรณีนี้นะทางท่านที่ผมไปหานี่ยังไม่เจอนะครับอาจจะมีบ้างในเรื่องของแรงงานภาคประมงที่ถูกทิ้งอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้ถูกส่งกลับอะไรเงี้ยนะก็มีพอจะมีบรรทัดฐานแต่ลักษณะแบบนี้เท่าที่ค้นข้อมูลดูเนี่ยยังไม่เคยเพราะเผลอเคสเนี่ยจะเป็นเคสแรกก็ได้
1: เนาะเป็นตัวตั้งไว้เลยว่าพอมีกรณีแบบเนี้ยมันจะมีแนวทางของคดีภาคสาของศาลออกมาแล้วว่ามันจะไปทางไหนเพราะว่าจะเห็นว่าหลายๆคดีอาชญากรรมหรือคดีสำคัญเนี่ยเขาก็จะหยิบยกคดีภาคสาของศาลฎีกาที่ถือว่าสิ้นสุดแล้วเนี่ยมาเป็นแนวทางว่า
0: ส่วนหนึ่งนะอันนี้ผมขออนุญาตคุณบอยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นภาคีอนุสัญญาเรื่องของแรงงานระหว่างประเทศในแม่มีพรบแรงงานทะเลปี2558ขึ้นมาตามพรบเนี่ยเขานอกจากว่าจะต้องดูแลอะไรเขาต้องดูแลสุขภาพอนามัยของหรืออะไรด้วยมันเป็นสิทธิของลูกเรือ
1: เอาไปใช้ว่าทำบริษัทถูกไหม
0: ใช่ครับกรณีเนี้ยผมวิเคราะห์จากข้อกฎหมายนะวันที่เขาเลิกจ้างหรือวันที่อะไรอาการก็อาจจะยังไม่ออกแต่อาการเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุที่เขา

0: ถ้าเรามองอย่างนี้นะฮะเหมือนเราก็อยู่เป็นลูกจ้างแล้วทำงานตามทางการที่จ้างแล้วได้รับผลกระทบจากงานที่ทำนายจ้างก็ควรจะรับผิดชอบในส่วนนี้บ้างในความเป็นธรรมนะซึ่งตัวเนี้ยที่ฟ้องเนี่ยก็คืออยากให้ศาลนะมาชี้ตรงนี้ว่านายจ้างที่บอกว่าจ่ายค่าชดเชยให้แล้วเขาไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของ PTSD เพราะวันที่รับกลับมาจากประเทศไทยพาไปตรวจสุขภาพแล้วไม่ปรากฏอาการแต่อาการ PTSD เนี่ยมันไม่ใช่อาการที่นึกจะเป็นเหมือนเป็นไข้หวัด
1: ค
0: ุณก็ตรวจวัดไข้คุณก็รู้ว่าคุณเป็นไข้หวัดถูกไหมครับแต่ PTSD เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างมากระทบ
1: คร
0: ับพอกระทบปุ๊บปฏิกิริยาเขาเกิดอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเห็นปฏิกิริยาคนนึงเกิดทันทีเลยเพราะมีกระทบไปมีฝูงชนมีคนเยอะมีอะไรยืนอยู่ทรงตัวไม่ได
1: ้
0: พูดกันไม่รู้เรื่องเลยนี่คือหนึ่งในอาการที่ PTSD ที่ชัดเจนมากเดี๋ยวผมต้องให้ทั้ง3คนไปให้นักจิตให้คุณหมอเขาส่งให้นักจิตจิตวิทยาเขาตรวจสอบดูว่าขนาดเนี้ยจะรักษาประมาณที่ไหนเพราะตอนนี้นักจิตวิทยายังไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นว่าอาการขนาดนี้ร้ายแรงขนาดไหน
1: ครับแสดงว่าในส่วนการดูแลเบื้องต้นเนี่ยทางบริษัทเขาก็ดูแลดีเป็นปกติที่ต้องทำอยู่แล้วถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมอ่ะจากอาการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากถูกเลิกจ้างมันก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะให้ดูแลตรงนี้ถูกไหมอ่ะถ้าผมฟังแบบนี
0: ้คือบริษัทเนี่ยเขาจ่ายเงินค่าชดเชยที่เขาคิดว่าครบแต่ผมคิดว่ายังไม่ครบ
1: ค่ะ
0: อาการ PTSD เนี่ยเขาปฏิเสธความรับผิดชอบ
1: แต่ว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเลิกจ้างถูกไหมฮะขออภัยนี่ถามตรงนี้ก่อน
0: อาการเนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างช่วงที่เขากำลังจะเลิกจ้างแหละ
1: อ๋อก้ามกึ่งก้ามกึ่งถูกไหมฮะ
0: แล้วก็มีการไปพูดคุยไปเจรจาที่แรงงานมาละแล้วก็ทางบริษัทเขาส่งตัวแทนมาแต่เขาปฏิเสธตั้งแต่วันนั้นนะครับ
1: ซึ่งเราเองแสดงว่าก็อยากจะให้รับผิดชอบในส่วนนี้เช่นค่ารักษาอะไรอย่างนี้ผมถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าการมีรักษา PTSD มันไม่ใช่วันสองวันนะครับ
1: ระยะยาวเนาะ
2: ระยะยาว
0: คือคุณหมอบอกประเมินขั้นต่ำไงบางคนถ้าไม่ได้ร้ายแรงอาจจะประมาณปีนึงบางคนก็อาจจะไม่หายแล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ยในลักษณะของทั้งสามท่านเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะสามารถกลับไปประกอบอาชีพการเป็นลูกเรือได้อีกแล้ว
1: อาชีพที่มันที่น่าอาชีพที่อะไรที่มันทำให้รู้สึกความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาถูกไหมฮะบรรยากาศเดิมๆมันกลับมาคงจะไม่ไหวแล้ว
0: ใช่ครับใช
1: ่คงต้องเปลี่ยนอาชีพไป
0: คงลงเรือไม่ได้คงลงทะเลไม่ได้แล้วผมว่า
1: พอเห็น
0: พอเขาเห็นแบบเป็นเราสมมติเราเจออะไรร้ายแรงแค่รถชนเรายังคิดว่าโอ้กว่าจะขับรถได้ดีเราจะมีอาการรู้สึกวิตกกังวลถูกไหมครับแต่นี่เราต้องคิดว่าอยู่ในเรืออยู่ระเบิดขนาดใหญ่ชนท้ายเรือแล้วหนีออกมาหลบลงมาที่เรือกู้ภัยอยู่กลางทะเลภาคใหญ่กว่าจะได้ถึงประเทศไทยช่วงนั้นอ่ะอาการมันเยอะอ่ะครับมันเข้าไปอยู่แบบว่าจิตใต้สำนึกเขาอาจจะดิบินมายขนาดไหนเราไม่รู
1: ้
0: นะครับ
1: นอนผวาหรือเปล่าเราก็นึกไม่ออกนะว่ามันจะขนาดไหน
0: ก็มีท่านหนึ่งแค่ได้ยินเสียงดังนิดนึงเหมือนว่าอยู่ในวันเกิดลูกโป่งแตกท่านนิ่งไปเลย
1: ช็อกเลย
0: ช็อกหยุดเลยภรรยาคุยไม่ได้ต่อคุยไม่รู้เรื่องเรียกไม่หันไม่อะไร
1: โอ้
0: นะครับมันแรงมากผมคิดว่าเขาค่อนข้างจะรุนแรงที่อาการ
1: รักษาแพงไหมพี่ต่อคนต่อเคส
0: มันต้องรักษาตามอาการแล้วไม่ก็เทคไทม์ครับเสียเวลาต้องไปหาหมอทำอาชีพอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าทำก็ไม่รู้ว่าเกิดไปทำอาชีพที่มันอาจจะมีความรับผิดชอบต้องมีส่วนดูแลผู้อื่นเนี่ยตัวเองดูแลไม่ได้จะไปดูแลใครได้ถูกไหมครับ
1: เข้าใจเนาะเดี๋ยวรอดูกันว่าศาลท่านจะว่าอันนี้เป็นแค่ศาลชั้นต้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่
1: ศาลแรงงานที่สู้กัน3ศาลทั้งศาลอาญามั้ยฮะ
0: ปกติจะมี3ศาลเหมือนกันแต่ว่าจะขึ้นไปศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษแล้วก็ต้องขออนุญาตไปอีกส่วนนึงชั้น3ซึ่งปัจจุบันเนี่ยศาลอุทธรณ์ก็ค่อนข้างจะถือว่าเกือบจะเป็นที่สุดแล้วก็เวลาการขึ้นไปฎีกาค่อนข้างยาก
1: แต่ที่คุยกันใดๆคือต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาในส่วนของที่บริษัทเขารับผิดชอบเนี่ยเขาก็รับผิดชอบเต็มที่ในจุดนั้นแล้วมันติดกันแค่เรื่องของ
0: ผมยังไม่แน่ใจว่าเต็มที่ไหมจากการคำนวณผมยังว่ายังไม่ครบอะครับ
1: แล้วก็เรื่องของอาการตรงนี้เนาะก
0: ็ใช่ครับ
1: เพราะว่าบางทีวันนี้บริษัทเขาไม่ได้ประกาศมาพูดเราก็ไม่ได้ฟังคำชี้แจง
0: เขามีชี้แจงออกมาแล้วนะครับทางทำหนังสือไปถึงตลาดหลักทรัพย์ว่าเขาดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
1: ม
0: ันแต่มันก็เป็นออปินเนียนของแต่ละฝ่ายว่าคนว่าเราครบเขาครบแล้วเราว่าเขายังไม่ครบอันนี้ก็ต้องไปว่ากันบนศาลครับ
1: แต่ละ

0: สิ่งจุดๆหนึ่งวันนี้จะได้เห็นคืออยากที่จะเห็นว่ามันจะเกิดกรณีบรรทัดฐานเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานไทยกรณีที่ไปประสบเหตุแบบเนี้ยในน่านน้ำสากลหรือว่าน่านฟ้าสากล
1: คนไทยที่ไปเป็นคนประจำเรือเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับแล้วในน่านน้ำสากลเนี่ยลองไปดูนะครับอย่างบริษัทที่ผมฟ้องเนี่ยเขาก็มีเรือเป็นหลายสิบลำนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกเรือชาวไทยทั้งนั้นแล้วก็ในเรือที่เป็นบริษัทต่างชาติลูกเรือชาวไทยก็ไปทำงานในน่านสากลก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่เรือที่ปัญหาของเราคือเรือลำนี้เป็นเรือที่ชักของไทย
0: นะครับเอาล่ะขอบคุณคุณกันตะพงสิงห์ทองทนายความนะครับ
1: กันพัดครับ
0: กันพัดขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังครับก็รอดูอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องอยู่ในกระบวนการเราก็แค่เอามาชี้ให้เห็นแล้วก็ที่มาที่ไปแต่ว่าสิ่งที่อยากให้รอดูคือเรื่องนี้แหละฮะบรรทัดฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานไทยในน่านน้ำสากลซึ่งมันจะเกิดขึ้นโดยมีกรณีนี้เป็นกรณีแรกเพราะว่าตัวท่านทนายเองบอกว่าที่ผ่านมาก็ไปค้นคว้าศึกษาดูก็ยังไม่เจอ
2: เพราะมันยังไม่เคยเกิดเคสลักษณะน
0: ี้ใช่ก็ต้องว่ากันไปนะฮะอันนี้ตอนนี้ก็ถือว่าแต่ละฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าดีแคร์ตัวเองพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือว่าข้อครหาใดๆของตัวเองกันอ่ะช่วงนี้แพ็กกันสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอมรพิมานมาศเผยสถานการณ์อุโมงค์ทรุดตัวอย่างควบคุมได้แต่วางใจไม่ได้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุโมงค์ก่อสร้างไฟรถไฟฟ้าที่เกิดปัญหาน้ำรั่วไหลของน้ำว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แม้การทรุดตัวจะยังไม่หยุดลงทันทีแต่มีแนวโน้มชะลอตัวหลังเจ้าหน้าที่เร่งอัดสารเคมีเข้าไปในชั้นดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงลดการไหลของตัวดินและชะลอการทรุดตัวอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถวางใจได้เต็มที่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปัจจุบันยังมีน้ำไหลเข้าอุโมงค์ประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมระดับน้ำด้วยการสูบออกอย่างต่อเนื่องโดยยังจำเป็นต้องรักษาระดับน้ำภายในอุโมงค์ไว้เพื่อรักษาสมดุลของแรงดันน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้าสู่อุโมงค์เพิ่มเติมทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดยังไม่เลวร้ายไปกว่าเดิมแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบางแห่งพบว่ามีอาคารเกิดการเอียงตัวแต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวอย่างไรก็ตามอาคารดังกล่าวยังจำเป็นต้องได้รับการเสริมความมั่นคงและซ่อมแซมในระยะต่อไปรฟม.อัปเดตการรื้อสะพานลอยแล้วเสร็จเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขอแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองได้ดำเนินการรื้อย้ายสะพานลอยออกแล้วเสร็จและได้ทำการปรับปรุงคุณภาพดินที่ความลึกถึง37เมตรเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์แล้วเสร็จ1จุดอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องอีก4จุดโดยจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก1จุดในวันนี้ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครได้ประกาศห้ามเข้าและงดการใช้อาคารข้างเคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารซึ่งมีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินหมายเลขโทรศัพท์084-356-5211รวบแล้วแก๊งหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS สารภาพใช้เงิน 800,000 ซื้อของหรูเที่ยวต่างประเทศตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำ

0: ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวสุชาวดีอายุ18ปีนายประธานอายุ20ปีและนางสาวเชอพันอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดีหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง5รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสุราษฎร์ธานีกลุ่มผู้ต้องหาฉวยโอกาสช่วงที่มีการเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตวงบอยแบนด์เกาหลี BTS สร้างเพจ Facebook และบัญชีแอปพลิเคชัน X ปลอมขึ้นมาเพื่อโพสต์หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตให้กับกลุ่มแฟนคลับที่ต้องการซื้อบัตรทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินสั่งซื้อบัตรรวมกว่า100รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 800,000 บาทเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าอ้างว่าถูกชักชวนผ่านกลุ่มหางานออนไลน์ให้รับหน้าที่โอนเงินและรับเงินในรูปแบบของซองของขวัญได้รับค่าจ้างครั้งละ200ถึง 2,000 บาทก่อนมาทราบภายหลังว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายสารภาพว่าเป็นผู้สร้างเพจและบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตด้วยตนเองโดยนำเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายกว่า 800,000 บาทไปใช้ส่วนตัวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมจนเงินหมดไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับสุจิตวงเทศชี้ดอนยายทองคือชุมชนแรกเริ่มของเพชรบุรีและศูนย์กลางการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อแหล่งโบราณคดีดอนยายทองและเมืองเพชรจะมีมิวเซียมโดยอาจารย์สุจิตวงเทศนักประวัติศาสตร์และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์นางทิวรรณรัตน์อังกินันท์ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนายสุจิตกล่าวว่าแหล่งโบราณคดีดอนยายทองถือเป็นชุมชนเริ่มแรกของเพชรบุรีมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีการค้นพบคลองโบโหระทึกเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชนดั้งเดิมและเป็นลานกลางบ้านหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเก่าแก่กว่าตัวเมืองเพชรบุรีในปัจจุบันอีกนอกจากนี้ดอนยายทองยังเป็นพื้นที่สำคัญบนเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรเนื่องจากในอดีตตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลโบราณจึงกลายเป็นสถานีการค้าทางทะเลที่คึกคักเชื่อมโยงการค้ากับอินเดียและภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะการค้าทองแดงซึ่งเป็นหนึ่งในที่มาของชื่อดินแดนสุวรรณภูมิพร้อมเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับลวดลายบนกลองโบโหระทึกโดยระบุว่าลายรัศมีบริเวณหน้ากลองที่มักถูกตีความว่าเป็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวนั้นแท้จริงอาจจะเป็นรูปจำลองขวัญก้นหอยบนหัวคนตามความเชื่อของศาสนาผีโบราณและกลองโบโหระทึกที่ถูกฝังร่วมกับศพมีหน้าที่เป็นเครื่องดนตรีประกอบพิธีส่งดวงวิญญาณของผู้นำเผ่าพันธุ์ขึ้นสู่ผีฟ้าบนท้องฟ้าทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองได้กันครับ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: เหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 17:09 นะครับอยู่กับสน 100.5 กับบอยแล้วก็น้องเปิ้ลนะครับสวัสดีพี่นิดแอนด์เคทีนะคะพี่มายุรีสวัสดีครับพี่บักขำน้อยพี่ตะขอมะขามยองแล้วก็พี่ฟาสเลนพี่ซิสเตอร์ครูคุณสราวุธนะครับสวัสดีลุงเทียนท่าฉลอมสวัสดีครับลุงเทียนบอกว่าสมศักดิ์พอสินีดูดีนะคนน่ารักสน 100.5 ข่าวไขข้องไม่หมองมือเมื่อมองมาสุราแน่นอนในตอนเย็นขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ส่วนพี่ตะขอบอกว่าขอเสนอแนะในคดีระหว่างทางเพศให้ลงโทษเป็นขันทีนี่ตัดเลยใช่ไหมพี่ตะขอ ขอพี่ตะขอมาตัดหน่อย พี่บักคำน้อยบอกว่าสะพานควายอย่างหับเร่แผงรอยย่านสะพานควายอยากให้เงินค่าปรับเข้าครังกทมจ่ายเดือนละ 2,000 หมื่นเขตไม่ออกใบเสร็จให้เลยจริงเหรอพี่บักคำน้อยจะบอกแล้วขอหลักฐานหน่อยเนี่ยร้องเรียนเยอะขอหลักฐานด้วย เอามาหน่อยเอามาหน่อยอยากได้หลักฐานพี่บักคำน้อยพูดแต่วาจาไม่ได้นะเขาฟ้องนะไม่หรอกบอยได้ไปขยายผลได้ไม่มีอะไรหรอกพี่บักคำน้อยอาชีพที่ต่อสายท่านพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองนะครับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องของคดีแอมีนาให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยตัวขบวนการเนี่ยไปถึงเมื่อคืนแถลงกันใช่ไหมตอนทุ่มครึ่งหลังจากตัวรินลินเจ้าของแอคเคาท์บัญชีไลน์ที่เป็นคนส่งยาให้เอกวิทย์ขออภัยรินลินเอกวิทย์คือคนเดียวกันที่เอายามาส่งให้อุทัยถูกไหมแล้วอุทัยมาฝากส่งให้มีนามีนาหิ้วขึ้นเครื่องไปแล้วก็ตัวที่เหนือขึ้นไปคือจันทราตอนนี้เห็นบอกว่าหนีไปต่างประเทศแล้วตอนนี้ท่านผู้บัญชาการมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณบอลคุณเพื่อนครับ
1: โอ้ได้พักผ่อนบ้างยังครับพี
2: ่ค่ะ
3: ก็ครับก็พักอยู่เรื่อยๆอยู่นะคร
1: ับวันไปเหนือน้องไปเอาตัวมาเลยพี่ก็สรุปภาพรวมเรื่องนี้ให้ฟังสักทีสิครับว่าตอนนี้เราทำถึงไหนอย่างไรแล้วและจะไปต่ออย่างไรฮะคดีนี
3: ้ครับก็ต้องนำเรียนว่าตั้งแต่เกิดเหตุที่มีการจับกุมแอร์โฮสเตสที่เมลเบิร์นนะครับปรากฏว่าทางตำรวจนะครับก็ร่วมกับบูรณาการกันหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นบชปสบชนภาค5นะครับแล้วก็ยังมีปปสได้มีการสืบสวนว่ามีกลุ่มกระบวนการมีอะไรบ้างก็เริ่มต้นมีการจับกุมนายอุทัยซึ่งเป็นคนส่งของให้กับแอร์โฮสเตสแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการจับกุมนายนันทวัฒน์สองคนนี้ก็จะมีการส่วนร่วมในเรื่องของการทำลายหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับการตั้งข้อกล่าวหานั้นมีสองข้อกล่าวหาก็คือมีพรบส่วนร่วมในองค์กรกิจกรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการครอบครองยาเสพติดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสองคนนี้ปรากฏว่าเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านายอุทัยเนี่ยไปรับยาเสพติดมาจากนายเอกวิทย์ที่อยู่

0: ู่ทางอำเภอเชียงตามอำเภอพะเยาจังหวัดพะเยานะครับนะครับก็ได้มีการขออนุมัติออกหมายจับนายเอกวิทย์แล้วก็เดินทางไปจับกลุ่มที่จังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ได้มีการสืบสวนจนกระทั่งทราบว่าบุคคลที่ใช้นามแสงว่าโรสได้มีการติดต่อกับแอร์โฮสเตสโดยตรงแล้วก็โรสเนี่ยก็จะเป็นคนติดต่อกับนายเอกวิทย์โดยตรงนายเอกวิทย์ก็จะมีการส่งข้อมูลนะไปยังนายอุทัยซึ่งจะเป็นการสั่งการว่ามารับของแล้วก็ไปส่งของเพราะการตัดตอนดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ทำให้ลำบากในการสืบสวนนะครับพอสมควรแต่อย่างไรก็ดีได้มีพยานหลักฐานที่ทางชุดสืบสวน 3-4 หน่วยงานนี้ได้ดำเนินการมาตลอดทำให้สามารถออกหมายจับโรสได
1: ้
0: ปรากฏว่ากำลังเข้าได้เข้าเข็มนะครับโรสก็ได้เดินทางออกจากบ้านที่เชียงรายได้เข้าไปยังฝั่งตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆทางแม่สายนะครับเมื่อประมาณ7กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ทำให้เราก็ได้มีการสืบสวนหน้าข่าวต่อในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีม้าต่างๆก็ยังดำเนินการอยู่ในส่วนปลายทางเนี้ยเราก็กำลังดำเนินการหาตัวตนของคนชื่อเดียที่นัดกันไว้จะมารับยาเสพติดที่ต่างประเทศนะครับก็คงดำเนินการต่อไปแม้ว่ากระบวนการขั้นต้นเนี่ยคิดว่าก็ใกล้100%แต่อย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของการขยายผลไปสู่ต้นตอในการนำยาเสพติดเข้ามาแล้วก็คนที่จะมารับยาเสพติดซึ่งเป็นคนที่น่าจะมีประวัติในการรับยามาก่อนในต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงดำเนินการไปอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องนะครับก็ต้องนำเรียนว่าภาคแรกก็จบไปพอสมควรครับ
1: แต่ภาคต่อคือการล่าตัวรถโรสถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องครับก็จะให้จบกระบวนการหน้าตัวรถเสร็จแล้วก็ได้ขยายผลว่าเออยาเนี่ยมายังไง มาจากใครกันแน่ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็คงเป็นข่าวที่หลายท่านคงทราบแล้วสังคมชนว่าโรสแม้จะเป็นผู้หญิงนะครับนางจันทราแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็มีแบ็กอัพระดับการผู้ต้องหารายสำคัญที่ยังหลบหนีติดตามตัวที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเช่นในกลุ่มนายวีระอุ่นจดาซึ่งเป็นญาติสนิททางฝั่งที่คิดว่าสามารถนำยาเสพติดข้ามพรมแดนมาแล้วก็มาส่งต่อให้กลุ่มชาวม้งที่อยู่ในจังหวัดพะเยาเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการมาได้อย่างไม่ยากเย็นก็ถือว่าเป็นมีเครือข่ายที่สำคัญเป็นนักค้ายาเสพติดระดับประเทศนะครับ
1: วีระอุ่นจดาเนี่ยตอนนี้หลบหนีอยู่ในเพื่อนบ้านเหรอฮะ
0: ใช่ครับก็หลบหนีทางฝั่งเพื่อนบ้านทางฝั่งเหนือของประเทศไทยนะคร
2: ับแล้วตัวจันทาก็อยู่เพื่อนบ้านด้วยไหมคะหรือว่ายังอยู่ในไทยอ่ะ
0: ก็คาดว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ถ้าเราวีระหมื่นจดาตอนนี้เป็นตัวละครใหม่ซึ่งน่าจะนี่แหละต้นตอยาก็น่าจะมาจากตรงนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเป็นกลุ่มแก๊งของนายวีระหมื่นจดาซึ่งเป็นลูกเขยของทางพันเอกจราโบที่เราก็ติดตามกันอยู่ตลอดกลุ่มแก๊งนี้นะครับ
1: ทุกวันนี้เขาเคลื่อนไหวเนี่ยเขามีการเรื่องของยาเนี่ยเขายังดำเนินการต่อเนื่องไหมฮะในส่วนของวีระหมื่นจดาเนี่ยฮะ
0: ผมต้องเรียนครับว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเครือข่ายที่ผ่านมาที่ทั้งรัฐบาลได้มีการเข้มงวดแล้วก็สั่งการจนถึงสหประชาชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก๊งหนูเฉินนะครับกลุ่มแก๊งของนายวีระหรือว่าพันเอกจราโบหรือว่าเป็นกลุ่มย่อยๆต่างๆที่เรากำหนดชื่อไว้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นคนไทยได้โดนออกหมายจับก็จะไปหลบหนีอยู่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ทางฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาก็ยังเป็นที่ต้องการตัวอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยารายย่อยๆที่ต้องขอนำเรียนเลยว่าเราสกัดกั้นมี 2-3 รูปแบบคือตั้งแต่พรมแดนเนี่ยทหารตชด.ตำรวจเราปกครองจนถึงผ่านเข้ามาทางการลำเลียงก็คือใช้เส้นทางรถจนถึงแหล่งพักยาที่ไม่กี่วันก็เพิ่งไปจับที่นครนายก8ล้านเม็ดที่ซุกซ่อนไว้ในโกดังและเตรียมส่งนะครับมันก็พัวพันกันไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้นตอเนี่ยเราเห็นว่าจับทั่วประเทศเลยแต่ต้นตอเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่สายเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยก็อยากจะ

0: นำเรียนว่าเราอาจจะต้องมีหนทางในการขอความร่วมมือระหว่างประเทศก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.หรือว่าหน่วยงานที่เป็นลักษณะของการติดต่อประสานงานเรื่องการข่าวหรือความมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยหน่วยความมั่นคงทหารสมช.เนี่ยก็อาจจะต้องมีมุมมองที่คิดว่าตัวใหญ่เนี่ยมันยังคงปล่อยยาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มันมาถึงจุดที่เป็นการเผยแพร่ไปในชุมชนหมู่บ้านเล็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็หลายเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามีข้อมูลเป็น data อยู่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายก็คงจะต้องประสานงานกับประเทศที่มีปลายทางนะครับก็เช่นออสเตรเลียนะครับเมื่อจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์ที่อยู่ทางฝั่งเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นจุดหมดหมายนะครับนิวซีแลนด์พวกยาดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอซ์หรือเฮโรอีนเนี่ย2ชนิดเนี่ยเป็นชนิดหลักที่เราคงจะต้องเข้มข้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตัวบุคคลกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
1: ครับพี่ฮะตัววีระมุนจดานี่เขาทำเฉพาะเฮโรอีนหรือว่าทำยาบ้าด้วยฮะ
0: ก็ทำทั้งหมดนะเป็นโรงงานผลิตเป็นโรงงานที่ทำกันมาอยู่อย่างยาวนานเหมือนกันนะครับ
1: คือตอบโจทย์เบ็ดเสร็จเลยอยากได้อะไรก็จัดแบบนั้นถูกไหม
0: ตอบโจทย์เบ็ดเสร็จครับ
1: โอ้พี่กอล์ฟแล้วตอนนี้รถโรสเนี่ยอะไปอยู่ฝั่งคนูนโอกาสที่เราจะได้ตัวมันจะมีไหมเพราะว่าอย่างวีระมึงจะดาเนี่ยเราก็อยากมานานแต่ว่าเขาก็ไม่กลับมาละทีเนี้ยมันยังไงฮะทีเนี้ย
0: จริงๆถามยังไงเราก็ต้องตอบว่าเราคงต้องสืบสวนติดตามอย่างไม่ลดละครับแล้วก็ขึ้นเป็นลิสต์ของเราอยู่เพราะจุดนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงว่าใครเกี่ยวข้
1: อง
0: เราก็จะตามมาอย่างไม่ลดละแล้วก็ไม่ปล่อยนะครับ
1: รถที่จะถือเป็นแถวหน้าได้ไหมฮะตอนนี้จะยกขึ้นไประดับวีระได้ไหมฮะ
0: คิดว่าตอนนี้ก็ยังอยู่คิดว่าเป็นเคสที่เอาเป็นว่าคำว่าแถวหน้าแถวหลังเนี่ยเดี๋ยวขอดูข้อมูลแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่น่าจะทำแค่ครั้งแอร์มีนาหรือช่วงปี2ปีอาจจะทำถอยไปมากกว่านี
1: ้
0: ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเราได้จับได้ในส่วนที่เป็นยาที่ปลายทางที่กลางทางเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นคนส่ง
1: ว
0: ันจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องไปทำข้อมูลกันแต่ว่าแน่ๆว่าไม่ได้ทำแค่
1: เคสนี้
0: ปีนี้นะครับคงมีข้อมูลว่าทำย้อนหลังอีกแต่ว่าก็คงขอต้องไล่เลียงกันไปตามเคสต่างๆที่เราจับกลุ่มที่ต่างๆด้วยนะครับ
1: พี่ก๊อฟอย่างแอร์มีนาเนี่ย10กว่าครั้งเนี่ยเราสามารถแกะออกมาได้ยังว่ามันมียาเสพติดกี่ครั้งไม่มีหรือว่ามีแค่ครั้งนี้ครั้งแรกเราได้ขนาดนั้นหรือยังครับ
0: เบื้องต้นจากข้อมูลเนี่ยเราคงไม่ได้ปักใจเชื่ออะไร 100% นะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติเป็นที่สังเกตในครั้งก่อนๆเพียงแต่ว่าครั้งนี้โดนจับเราก็คิดว่าเราคงต้องก็ทำข้อมูลแล้วก็สอบถามแล้วก็มีการทวนสอบไปมาก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติในครั้งก่อนๆนะครับ
1: เรียนสอบถามตรงตัวผัวเมียที่เชียงคานจังหวัดเลยนะสิครับตัวอาทิตย์กับพัสพรนะครับพี่กอล์ฟที่เราได้มาช่วงกลางๆของเหตุการณ์เหมือนกันนะสองคนที่แตะยังไงกับเรื่องนี้ครับเพราะว่านั่นก็เป็นคนรวมพัสดุส่งเหมือนกัน
0: ตอนนี้ก็ประสานงานกับปปส.อยู่นะครับแต่ว่าเคสนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่แผนพฤติกรรมคล้ายๆกัน มีการนำยาจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่พะเยาแต่เป็นเลย แล้วก็มีการส่งไม่ว่าจะเป็นทั้งพัสดุหรือใช้คนไปรับในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็มาถึงพื้นที่ชั้นในเหมือนกันแล้วก็มีปลายทางเป็นลักษณะของการให้คนรับผิวของ ไปยังต่างประเทศเหมือนกัน แต่ว่าจะชนกันในรูปแบบของตัวบุคคลที่เป็นแก๊งเดียวกันเป๊ะๆ เลยเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่แต่อาจจะชนกันบางส่วนไม่ว่าจะเป็นการชนกันทั้งปลายทางหรือว่ามีการเข้าไปสู่ในเพจรับหิ้วของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยทางปปส.ได้มีข้อมูลแล้วก็ทำให้ทาง DSI เป็นผู้รับคดีแล้วก็ดำเนินการแล้วแต่ถ้ามาชนกันเรายังไงเนี่ยเราก็ยินดีที่จะต้องsharing ข้อมูลแล้วก็ทำให้เป็นภาพใหญ่เดียวกันซึ่งเราจะเดินไปด้วยกันนะครับ
1: พี่ก๊อฟพูดถึงเรื่องของเพจรับผิวของพอบอยเข้าไปกดดูก็ยังแอคทีฟอยู่นะพี่หลายๆกลุ่ม
2: ก็ยังเป
1: ิดเผยแล้วก็รับจ้างที่มาถึงพวกคนทั่วไปนะไม่ใช่ลูกเรือไม่ใช่กัปตันอะไรพวกนี้นะตรงนี้อยากจะสื่อสารยังไงหน่อยพี่นะครับถ้าที่เป็น

0: ตำรวจแล้วมันเสี่ยงสุ่มเสี่ยงแล้วการตกเป็นเหยื่ออย่างนี
1: ้คิดว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันคงได้ข่าวแล้วว่ามีรับผิดของแล้วก็มีเกมในเรื่องของรับผิดของเนี่ยก็เป็นเรื่องคลาสสิกอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนกันเฮ้ยฝากขนมให้ญาติเป็นเรื่องความชัดเจนแกะดูแล้วเป็นขนมมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดจะมีรายได้พิเศษแล้วก็มีเรื่องของของที่ซุกซ่อนและของเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็คงไม่ต้องพูดถึงยาเสพติดมีหลายส่วนที่บางครั้งแค่นมขวดหนึ่งก็ผิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์มีผักอะไรเนี่ยแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายไม่เหมือนกันบุหรี่มีอะไรเพราะฉะนั้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์เลยว่าก็ไม่ควรที่จะรับหิ้วของในสิ่งที่เป็นของผิดกฎหมายแต่ถ้าของของถูกกฎหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับว่ามันเป็นสิ่งของที่เราแพ็คและเราเป็นของที่เรานำไปเนี่ยถ้าไปโดนจับหรือไปโดนตรวจค้นแล้วพบว่ามันเป็นการกระทำผิดเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบเปรียบเสมือนกับเป็นเจ้าของมันคงยากที่จะมีใครมาบอกว่าเอ้ยผมไม่รู้เรื่องเพราะว่ากฎหมายของกฎของการบินหรือว่าการศุลกากรในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีอยู่แล้วว่าในการที่จะต้องนำของไปเนี่ยมันก็จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของเป็นคนจัดเองไหมเป็นคนอะไรไหมแต่ก็ไม่อยากให้บอกจะก็ไม่อยากจะให้พูดว่าถ้าเกิดรับจริงๆก็ต้องดูจนเราไม่สามารถบางครั้งเราไม่สามารถที่จะดูละเอียดถ้าไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีความชำนาญหรือว่าจะทำให้สิ่งของก็แตกเสียหายอย่างเช่นคล้ายๆพอสเลนอย่างเงี้ยบางครั้งมันทำมาอย่างดีแล้วข้างในมันซุกซ่อนเนี่ยเราคงไม่สามารถไปทำให้มันแตกแล้วไปดูข้างในอีกเพราะนั้นก็ตัดประเด็นไปเลยว่าการรับหิ้วของมีความเสี่ยงก็คิดว่าไม่แนะนำให้มีการเดินทางขอให้ไปเที่ยวอย่างสนุกหรือมีไปเดินทางไปอย่างมีจุดมุ่งหมายของเราเองดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักค้ายาเสพติดเนี่ยได้มีโอกาสลำเลียงของที่ผิดกฎหมายไปทำให้บ้านเมืองเขาเนี่ยมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะทำลายภาพลักษณ์แล้วก็ทำลายในสิ่งที่เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยยอมรับนะครับว่าหลายอย่างเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวบุคคลแต่ถ้ามันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นความเป็นนิสัยของคนเหมือนกันก็ถือว่าก็คงจะต้องใช้ยาแรงว่าก็โดนแล้วก็ต้องรับแหละยังไงก็คงต้องโทษทันก็คงคนคงช่วยยากนะครับ
0: เพราะว่าที่ถามเพราะว่าอย่างเนี้ยเป็นข่าวคราวดังมากคือโคมมากเรื่องของแอร์มีนาแต่ปรากฏกลุ่มแบบเนี้ยก็ยังมีการแล้วโพสต์แบบเปิดหน้าแบบว่าเปิดเลยนะว่าใครต้องการอะไรไฟไหนวันไหนบินไปบินกลับ
2: ลง
0: ละเอียดมากแล้วออสเตรเลียก็ยังมีนะพี่ไม่ใช่ว่ามีแค่ขอญี่ปุ่นอย่างเงี้ย
2: ประเทศอื่นก็มี
1: ก็ถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นขนมนมเนยลิปสติกหรืออะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนอาจจะคิดว่าโอ้เงินนี่อาจจะไปช่วยในเรื่องค่าที่พักช่วยในเรื่องค่าอาหารไปเที่ยวแล้วเนี่ยยังสามารถเพราะว่าเราสมมติว่ากระเป๋าหนึ่งใบนะครับไปเมืองนอกเนี่ยมันได้กิโลพอสมควรมันกิโลละ250กิโลละ300พวกนี้บางทีพอเป็น10กิโลมันก็อาจจะเป็นค่านู่นค่านี่แล้วผมต้องเรียนตรงๆว่าโลคอสก็ดีค่าเครื่องบินก็ดีเดี๋ยวนี้มันราคามันลดลงมาเยอะโรงแรมต่างๆเนี่ยที่เราใช้โซเชียลหรือเน็ตเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆจองเนี่ยผมว่าหลายอย่างเนี่ยหมื่นเศษๆเลยพวกนี้เราสามารถคอนโทรลบัดเจ็ตได้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ากลุ่มที่รับหิ้วเนี่ยก็คงมีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ได้พอสมควรแต่ก็อย่าไปแลกกับอนาคตที่เราจะต้องไปถูกจองจำหรือต้องถูกปรับหรือว่าถูกดำเนินคดีในต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะคาดคิดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ
0: อันนี้หมายถึงทั้งหิ้วออกจากไทยไปแล้วก็หิ้วจากต่างประเทศกลับมาไทยด้วยถูกไหมฮะ
1: คือหิ้วเนี่ยมันมีทั้งสองด้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเซนเซียนหรือเป็นทำมาเยอะเนี่ยก็จะได้สองขา คือมีคอนเน็กชันทางด้านฝั่งนู้นฝั่งนี้แล้วผมต้องนำเรียนว่าผมอย่าหาว่าผมขู่เลย คนที่เปิดเพจแล้วก็เฟซบุ๊กต่างๆรับหิ้วเนี่ยคุณระมัดระวังในการล่อถูกล่อซื้อจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศต่างๆด้วยนะครับ
0: ยังไงฮะ

0: ก็คือสมมุติว่าเขาสืบเส้นทางสมมุติว่ามาพบเพจ Facebook แล้วพิ้วของไปประเทศเขาเกิดเขาดูแล้วเนี่ยหลายอย่างมันดูน่าสงสัยสำหรับกลุ่มบุคคลที่เป็นรายชื่อดังกล่าวที่ไปเข้าออกเข้าออกเนี้ยปรากฏว่าของเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าจะต้องถูกหรือผิดกฎหมายบางครั้งเนี่ยพอเขาล็อกเป้าได้เนี่ยว่าเดินทางไฟนี้ไฟนี้เขาก็ตรวจทั้งไฟก็
1: ม
0: ียิ่งพอทราบว่าเป็นชื่ออะไรมีโปรไฟล์อาจจะเปิดเป็นแชร์เป็นสาธารณะหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะโดนได้ด้วยเพราะว่าหลายอย่างเขาก็ต้องประเทศไทยใครก็ต้องป้องกันนะครับไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยเข้าประเทศเขามันก็มีความเสี่ยงผมเห็นว่าหลายเคสเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามีการเจาะจงในการที่จะตรวจอยู่แล้วนะครับก็เหมือนประเทศไทยเหมือนกันที่เราก็มีข้อมูลมาว่าเอ๊ะคนนี้จากไฟนี้เนี่ยน่าจะมีของที่ต้องสงสัยไม่ได้สำแดงหรือว่าถ้าสำแดงน่าจะมีของที่เป็นของผิดกฎหมายอยู่เราก็เลือกตรวจจุดตรวจนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ควรที่จะรับผิวของ
2: ไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันซุกมาตรงไหนของของชิ้นนั้น
0: ถูกต้องครับ
1: ม
0: องยุคนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการแพคเกจจิ้งทำเองในบ้านเนี่ยมันทั้งปริ้นทั้งอะไรขึ้นมาเนี่ยมันแล้วแถมยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่หาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยก็คิดว่าคนที่รับผิวเนี่ยถ้าไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าไม่สนใจเนี่ยมีสิทธิ์เสี่ยงสูงมากที่จะโดนตรวจจับในต่างประเทศนะครับ
2: ค่ะเพราะว่าอย่างกรณีแอร์มินาเองก็แค่ 3,800 ถูกไหมถ้าไปทำมาจาก 8,800 ก็
0: 3,400
2: 3,400
0: ด้วยซ้ำ2ครั้งครับ
2: โอ้โหก็ถูกมากเนาะกันเหนื่อยต้องหิ้วจากคอนโดไปขึ้นเครื่องตุกตักตุกตักดูจากวงจรปิดกับได้เงิน
0: ก็ครับซึ่งแต่ต้องยอมรับว่าหลายอย่างคือข้อเท็จจริงเนี่ยที่เราสืบค้นมาทุกหน่วยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราคงจะต้องบอกว่าทั้งมีการสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ทั้งประสานงานกับสนามบินอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องประสานงานกับต่างประเทศต่ออีกเนี่ยผลพวงของการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าไม่สำคัญเนี่ย มันทำให้มันสะเทือนไปเกือบทุกวงจรนะครับ
2: เนี่ยตราโทษมาบอกกันหน่อยไหมฮะว่าทำนี่มันโทษหนัก
0: ผมจะเป็นประเทศแบบในลิสต์เนี่ยประหารชีวิตครับ
2: โอ้โหอายุตัวอย่างเห็นไหมคุณแอร์มีนาเนี่ยหน้าตอนนี้อายุ26กับพี่กอล์ฟถ้าสุดท้ายเนี่ยต้องติดคุกจริงๆแล้วเขาน่าจะพ
1: ้
2: นโทษก็อายุเข้าไปเท่าไหร่ล่ะ70ไหม
0: ผมคิดว่าตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็คงไม่อยากที่จะไปบอกกล่าวล่าสุดคดีของเคสแอร์เป็นที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันโจทย์ที่ยากที่หนึ่งว่ากระบวนการที่ทำของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วก็อัตราโทษเขาเนี่ยออสเตรเลียก็ไม่เบาเหมือนกันสองข้อหาละ25ปีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแต่ว่าอย่างถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ปิดบังซ่อนเร้นแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้กรองเสร็จจากเจ้าหน้าที่เขาทราบว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็อาจจะต้องรอฟังดูก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงแล้วก็ตัดสินไปตามเนื้อผ้าแล้วก็เราก็คงจะค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเท่าไหร่นะครับ
2: แต่ที่แน่ๆมันก็จะมีความผิดแล้วก็ต้องถูกการควบคุมตัวเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่ใช่เวลาอันใกล้นี้ได้กลับมาหรือว่าใช้ชีวิตได้เป็นปกติ
1: ก็คือศาลวันไหนอะคะ
0: เร็วสุดเนี่ยน่าจะปลายเดือนนี้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ประเทศเขาเหมือนกันนะครับว่าเขาจะได้พยานหลักฐานครบถ้วนหรือมีเพียงพอที่จะส่งศาลจะพิจารณาอย่างไรนานช้าขนาดไหนสืบพยานอย่างไรก็คงต้องมาดูกัน
2: พี่ก๊อฟแล้วมันมีคำถามนึงอันนี้เป็นตั้งแต่ต้นๆของเรื่องราวของเหตุการณ์คดีนี้แล้วสุดท้ายเป็นเหยื่อหรือว่าอยู่ในขบวนการตรงนี้มีคำตอบได้ยังฮะ
0: คือต้องขอเรียนนี่ว่ากระบวนการอยู่ต่างประเทศหมดเลยสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเป็นแชนเนลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างประเทศสองอย่างก็คือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีหน้าที่ดูแลบุคคลที่ไปประสบเหตุถูกฟ้องถูกอะไรทางต่างประเทศอยู่แล้วส่วนที่สองเนี่ยก็คือ

0: ออสเตรเลียนเฟเดอรัลโปลิสซึ่งเป็น AFP เนี่ยก็ประสานงานกันอยู่เพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยคนจับก็คือ ABF ก็คือทางฝั่งออสเตรเลียนบอร์เดอร์ฟอร์สก็จะเป็นเหมือนกับตำรวจตม.หรืออะไรพวกนี้นะฮะตชด.เนี่ยผสมกันของออสเตรเลียนะครับบอร์เดอร์ฟอร์สเขามีหมดคือชายแดนด้วยแล้วก็ออกวีซ่าด้วยแล้วอยู่ตามพื้นที่ด้วยแล้วก็ตำรวจก็คล้ายๆเราตรงจุดนี้เนี่ยกระบวนการเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะก็ดูแล้วก็เข้มแข็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคงต้องรอดูต่อไปว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเร็วสุดปลายเดือนเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็สองฝั่งที่เราต้องประสานงานอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับ
1: วันนี้ชัดเจนขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านพลตำรวจโทอาชยนไกรทองนะครับ
2: ค่ะขอบคุณ
0: นะคุณบอล
1: ครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟครับฟังชัดเจนนะฮะเรื่องของคดีแล้วก็เตือนภัยกันไว้เลยเรื่องของการรับหิ้วของข้ามประเทศไม่ว่าจะหิ้วเข้าหิ้วออกอย่าเห็นกับอามิสสินจ้างที่จะมันจะเหมือนกับซัพพอร์ตเราได้ในบางเรื่องค่าอาหารค่าโรงแรมค่าห้องพักแต่หารู้ไหมถ้ามันดูจับกลุ่มเดินคดีเข้ามามันไม่คุ้มกันเลยโดยมีกรณีของแอร์มีนาเป็นตัวอย่างให้เห็น
2: ค่ะนอกจากของต้องห้ามมันก็มีหลายอย่างอะเนาะยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าสื่อลามกอนาจารสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยค่ะที่เขาเตือนๆกันมา
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงสน 100.5
1: 17:36 นะครับยังอยู่กับสน 100.5 นี่พี่
2: คุณผู้ฟังทักทายมา
1: อ๋อยสวัสดีครับพี่โจมิเตอร์สวัสดีครับพี่อ๋อยบอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ชนะสาวบราซิลนะฮะอันดับ2ของโลกไป3-0เซตนี่โอ้
2: ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
1: ปรบมือเลยที่บ้านผมนี่ติดกันงอมแงคุณพ่อคุณแม่นี่ดูแบบว่า
2: ที่ลุ้นมัน
1: โอ้ดูตลอดเลยอ่ะนี่ๆๆเขาบอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ทุบเอาชนะสาวบราซิลอันดับ2ของโลกไปได้3-0เซตก็แข่งกันวันนี้ตอน 13:30 นะครับเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ที่โอซาก้าญี่ปุ่นพบกันระหว่างสาวไทยนักตบสาวไทยที่อยู่อันดับ14นะของตารางเนชั่นลีกแล้วก็ตบกับสาวบราซิลนะฮะที่อยู่อันดับ2ของตารางเนชั่นลีกเริ่มเกมเนี่ยเขาบอกว่าสาวไทยพบความมั่นใจช่วยกันเล่นนะจนเรียกคนเชียร์ในสนามปรบมือกันเกลียวด้วยคะแนนที่น่าเหลือเชื่อ3-0เซตสกอร์25-15 25-16 25-17โอ้โหนำห่างเลยนะสร้างประวัติศาสตร์วอลเลย์บอล

0: อ่อนโค่นบราซิลครั้งแรกในศึก VNL เก็บแต้มโลกพุ่งได้ 19.39 คะแนนการันตีไม่ตกชั้นอย่างแน่นอนแล้วนี่
1: บางทีเราก็ใจช่วยเนาะแข่งกับต่างประเทศเขาตัวใหญ่ๆ
0: ใช่บราซิลเขาเลยต้องลบ 19.39 เพราะเสียให้ไทยมาไทยระบบเป็น 19.39 เนาะเป็นคะแนนเป็นแต้มโลกคะแนนโลกนะครับ
1: ทาง Facebook ก็มีคุณผู้ฟังส่งมาว่าฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวมองบางแคค่ะฝนตกแล้วก็มีคุณเอี๊ยนะคะแซวพี่บอยมาว่าแห่นายแมวฝนจะตกไหมครับหยอกๆมีแต่ลมแล้วก็มีบอกว่าเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มค่ะหากพลาดขึ้นมาไม่เคยคิดอยากจะทำเลย
0: ใช
1: ่โดนคดีในเมืองนอกกฎหมายในไทยถือว่าไม่ได้ทำผิดเป็นแป้ง
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจำแม่น
1: มีแซวๆมานะคะ
0: หยอกๆกัน
1: เดี๋ยวช่วงนี้เนาะต่อสายไปพูดคุยกับคุณปวีณาหงสกุลหน่อยค่ะประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพราะว่าช่วงรอบวันที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวคราวว่าผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีอย่างเงี้ยค่ะมีการลวนลามเด็กนักเรียนบางคนนี่โดนเป็นร้อยครั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็ทางคุณปวีณาก็ได้พาน้องๆ นะคะไปแจ้งความเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี
0: ้ระหว่างต่อสายคุณปวีณานี่พี่สุขสงบบอกว่าคลองจันทร์ฝนตกมากลมแรงค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะพี่สุขสงบ
1: ที่นี่ก็ตกนะ
0: ที่ไหนครับ
1: ที่อสมทเนี่ยค่ะฝนที่ตกทางนี้หนาวถึงคนทางนั้น
0: ถึงว่าบอยนั่งหนาวหนาวลาฮอปเปิ้ลอยู่ใกล้ๆแหละมีแต่เลือกมาให
1: ้จ้า
0: เดี๋ยวต่อสายคุณปวีณาหงสกุลนะครับประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีต้องยอมรับจริงๆนะผมทำข่าวมาปีแรกก็นานโขอยู่จนถึงวันนี้คุณปวีณาก็ยังคงบทบาทนี้ได้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงขอบคุณในหัวใจเนาะขอบคุณปวีณาแล้วก็ทีมงานทุกๆท่าน
1: เป็นปากเป็นเสียงเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้อง
1: ก็ผู้เสียหายหลายๆราย
0: ถูกต้องหลายๆครั้งก็ช่วยได้คุณปวีณาแล้วครับทีมงานนี่แหละในการทะลุทะลวงเรื่องราวนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการเยียวยาที่ดี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ในเรื่องนี้นะคะวันนั้นก็ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงไปตรวจสอบเหมือนกันแล้วท่านก็บอกว่ายังไงก็จะสั่งสอบวินัยเด็ดขาดกับผอ.โรงเรียนคนนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าจากข้อมูลมีการพบละเมิดเด็กหญิงไปแล้ว11คนนะคะ
0: ตอนนี้คุณปวีณามาแล้วสวัสดีครับพี่ปิ๊กครับ
1: พี่ปิ๊ก
2: สวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคุณบอยค่ะ
0: ครับผมทำข่าวพี่ปิ๊กตั้งแต่ทำข่าวปีแรกนักข่าวปีแรกนะครับปี43จนมาถึงวันนี้พี่ปิ๊กยังอยู่ในจุดๆนี้ต้องขอบคุณจากหัวใจขอบคุณแทนทุกๆท่านจริงๆนะพี่ปิ๊กนะ
2: ขอบคุณบอยด้วยค่ะเป็นเด็กสาย
1: ถึ
2: งทำข่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบนะคะ
0: คร
2: ับ ปัญหามันยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ค่ะ
0: เนาะมันก็รูปหนึ่งคือคนทำก็ยังคงทำอยู่คือพี่ปิ๊กยังคงทำหน้าที่อย่างเดียวแน่และดีที่สุดแต่มันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้ให้พี่ปิ๊กต้องทำล่าสุดที่กาญจนบุรีเนาะพี่ปิ๊กเนาะเคสนี้เป็นยังไงครับที่มาที่ไป
2: ค่ะจริงๆนะเคสนี้นะคะเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองรายหนึ่งนะคะได้แจ้งมาบอกว่าเขาเนี่ยรวบรวมผู้ปกครองทั้งหมดได้11คนได้11ครอบครัวเลยนะคะซึ่งก็มีตั้งแต่อายุคือป.4อ่ะป.4 ป.5 อะไรเงี้ยป.5ทั้งเลยนะคะก็มีไปถึงป.6เนี่ยแค่2คนนะคะตอนนั้นก็ตัวเล็กๆอ่ะนะคะแล้วก็ดูเด็กมากนะคะซึ่งก็บอกรวบรวมได้เพราะว่าความแบบชอบกันนะคะเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็เขาขอเดินทางมาที่มูลนิธินะคะมากันก็20ชีวิตได้แหละนะคะเอาลูกมาด้วยนะแล้วก็มาถึงก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อว่าคือพอโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็จะทำอาจารย์นะคะล

6โมงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเวลา2ปีบางคนก็3ปีซึ่งพอนี้ก็จะมีโอกาสมาได้สามารถตัดผมให้เด็กอะไรเงี้ยตัดตัวดีนะคะว่าตัดผมให้เด็กใช่ปะในการซื้อซื้อชั้นในของเด็กให้เด็กอะแต่ว่าซื้อชั้นในเนี่ยก็จะตังเด็กจะตังกับเงินก่อนจ้า

0: าเนี่ยแทนแต่ไหนนี่นี่เขาก็เด็กเนี่ยก็จะโดนก็คือเรียกเข้าไปบางคนก็โดนไปทำความสะอาดทุกวันที่บ้านไปกวาดบ้านถูบ้านตักผ้าก็มีนะคะ
1: ก็สุดแล้วแต่
0: ห้องน้ำหนีตายแล้วก็จะรวมเข้าไปอะค่ะนะคะไปจับนะฮะก็คือเด็กของเด็กอะไร
2: ค
1: ่ะ
0: หน้าอกเด็กซึ่งเด็กบางคนเนี่ยก็โดนบีบแรงอะไรเงี้ยเด็กก็ตกคุกเด็กก็กลัวนะฮะแบบตกใจอะไรเงี้ยแต่ก็ทุกคนเนี่ยก็ไม่กล้าแต่มีหลายรายที่โดนกับทุกวันอย่างเงี้ยมีรายหนึ่งก็โดนเป็นคำนับแล้วหมดเสร็จก็เป็นร้อยครั้งนะคะค่ะเด็กนะคะแล้วก็เด็กที่โดนหนักๆเนี่ยก็เป็นบางทีก็ให้ตังค์ให้เงินนะคะ20 บาท
1: ปิดปากถูกไหมให้เงินปิดปากลักษณะนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่อย่างเง
2: ี้ยแล้วมีการขู่ด้วยไหมคะ
0: ค่ะมีค่ะก็มีเด็กรายหนึ่งคนนี้เด็กคนนี้หน้าตาดีแต่ก็โดนหนักเลยแบบว่าให้ถอดเสื้อเลยแล้วก็ใส่เสื้อที่ครูเอามาให้นะฮะเด็กก็เป็นผู้หญิงนะฮะก็มีออกแล้วนะก็บอกให้ถอดเดี๋ยวนี้ถอดต้องถอดตอนหน้าแกแต่ก็ให้ใส่เสื้อให้ดูอะไรเงี้ยเลยครับแต่ก็ไม่อยากทำอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากมาเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องมานะเพราะว่าเนี่ยให้ทุนการศึกษาแล้วเนี่ย3,000 บาทอะไรเงี้ยจะได้แต่ก็ยังไม่ได้นะก็พูดอยู่เรื่อยๆว่าได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าไปบอกใครเงี้ยเดี๋ยวจะไม่ฟังไม่เชื่อฟังไม่มาอีกอะไรเงี้ยก็จะไม่ให้อะไรเงี้ยเด็กก็จนส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนกลัวมันจะไม่ได้เงินอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษา3,000 บาทอะไรเงี้ยเด็กเขาเรียนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็มีหลายที่ก็ค่อนข้างจะเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าพอเสร็จแล้วมันก็เป็นข่าวเรื่องคือแบบเด็กก็ไปบอกครูนะคะเด็กเหล่านี้ไปบอกครูที่สนิทก็มีครูที่นับได้ประมาณ3 คนด้วยกันเด็กผู้หญิงอ่ะแต่ไม่ได้บอกเป็นครูประจำชั้นเป็นครูที่สนิทกันครูก็บอกว่าก็หลีกเลี่ยงไม่ต้องไปหมอเรียกก็ไม่ต้องไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่งั้นก็ไปหลายๆคนแต่เด็กก็พอไปหลายๆคนก็ทำก็คือจะเรียกเด็กคนนู้นให้ไปทำงานนี่คนนี้ให้ทำงานนู่นเลยก็จะเรียกว่าคนนี้ไปล้างชามคนนี้ไปทำอะไรก็เหลือแต่คนเดียวคนที่อยากจะจับนะฮะแล้วจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่เวิร์กอะไรไม่ได้ทำให้เด็กได้รับการช่วยเหลืออะไรเนี่ยนะคะ
1: คือก็ไปฟ้อง
0: จริงจริงเขาก็เลยก็มีคนที่พูดกันขึ้นมาแล้วก็เลยคุณพ่อของน้องผู้หญิงเนี่ยก็ได้ยินนะคะได้ยินก็เลยไปถามลูกก็บอกโดนก็เลยเขาก็เลยรวบรวมก็ไปถามคุณลุงคุณแม่เลยนะจริงๆนะเขาคุณพ่อน้องเนี่ยบอกตนสัก22 คนเนี่ย
1: โอ้โห
0: แต่ว่า11 คนที่ก็รวมตัวกันได้นะคนก็ไม่กล้ามาก็ยากจนเลยแล้วก็มาเมื่อมาถึงเนี่ยเราก็สอบถามเป็นตัวบุคคลเลยทุกคนก็บอกเหมือนกันลุงก็เลยเราก็ประสานไปนะคะที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยแล้วตอนนี้ขณะเนี้ยรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยนะเป็นพ่อเอง
2: ค่ะ
0: สมัยก่อนนี้ช่วงก่อนนี้ก็อาจจะเป็นข้าราชการผู้บริหารของ
2: กระทรวง
0: ศึกษาธิการเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นผู้ประสานกับที่ท่านผู้ช่วยในสปช.ผู้ช่วยอรุณีนะคะแล้วก็ผอ.ดร.ติ่งซึ่งเป็นผอ.ของในส่วนเจ้าของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนของทั้งประเทศค่ะเมื่อทราบแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องการที่จะให้มันรับฟังให้เห็นเนี่ยนะ

0: พราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ปกครองทุกคนเนี่ยก็ต้องการที่จะแจ้งความด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะฮะคณะงานก็ได้มาฟังด้วยตนเองนะครับทุกอย่างนะกับผู้ช่วยในทางเฉพาะการอันดีแล้วก็ประสิทธิ์นะแล้วก็มีราชการของกระทรวงเศรษฐกิจด้วยนะก็ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของวินัยแหละนะคะที่กระทรวงเศรษฐกิจต้อง
1: จัดการ
0: ไปดำเนินการนะ
1: คร
0: ับ ต่อวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานเนี้ยวันที่10เนี่ยนะคะนั้นก็นัดกับท่านผู้กำกับการนะคะคนตัวตรีพจวีนะคะเ
1: ร
0: ื่องผู้กำกับการของตำรวจนะคะจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยไปแจ้งความนะแล้วก็เลยไปแจ้งความที่ภูธรจังหวัดนะคะจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องผู้กำกับการก็นั่นแหละก็จะบอกเดี๋ยวอันจะให้ผู้กำกับพันธุ์เอกมานพเนี่ยนะคะเป็นผู้กำกับสภ.ศรีสวัสดิ์เรื่องมันเกิดจุดที่สภ.ศรีสวัสดิ์เนี่ยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ให้มารับเรื่องที่นี่ด้วยแล้วก็มาที่นี่กันนะคะก็แล้วตำรวจก็รับเรื่องทั้งหมดได้สอบปากคำครอบครัวทั้งหมดได้11รายก็คือสอบปากคำผู้ปกครองนะคะแต่ว่าเด็กเนี่ยต้องสอบสหวิชาชีพอันนี้นั้นก็ได้เชิญทางปมจ.นะคะจันจิลาแล้วก็คุณหน้าบ้านพักรายวันกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะคะมาอันนี้เด็กเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วเขาก็ติดมูลนิธินะคะเขาติดต่อกลับมาอยู่มูลนิธิอีกนะคะแล้วก็มีเพราะว่าช่วงจริงๆแล้วต้องการสอบสหวิชาชีพอาจจะต้องเป็นวันจันทร์อังคารอย่างเงี้ยเพราะว่าวันศุกร์นี่ก็ยังประสานกับท่านอายการยังไม่ทันนะฮะเด็กก็เลยท่านเด็กนี่ก็ยังอยู่ในครอบครัวที่มูลนิธิก็กลับไปอยู่ที่มูลนิธิปวีณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันจันทร์เนี่ยมูลนิธิก็ต้องให้ไปนอนอยู่ที่บ้านพักเด็กแหละ
1: แต่ว่าเด็กไม่ได้กลับไปที่ถูกไหมฮะไม่ได้กลับไปอยู่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านทางนู้น
0: คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วยค่ะ อยู่ตอนนี้เด็กคุณพ่อคุณแม่บางรายอะมาอยู่กันสามคนแต่ที่เหลือไม่ขอกลับไปที่นู่นก็ได้สอบปากคำแล้วใช่ค่ะแต่วันจันทร์เนี่ยก็ต้องตรวจร่างกายก่อนแล้วก็สอบแล้วก็จะมีการสอบสหวิชาชีพนะคะ
1: จ
0: ะแล้วเสร็จประมาณวันพุธ
1: พี่ปีกันแล้วตัวผอ.ตอนนี้ก็คือถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเป็นเรียบร้อยแล้ว
0: ยังค่ะโอ้ยังไม่ได้สอบสหวิชาชีพอ๋ออันนี้คือแล้วในกระบวนการของตำรวจนี้ต้องใช้เวลาจัดการสอบสหวิชาชีพเด็กในสำคัญที่สุดนะเด็กแต่ละคนก็ต้องสอบให้การกับอัยการนะสังคมสงเคราะห์และศิริยาซึ่งเราเรียกว่าสอบวิชาชีพแล้วก็เมื่อเด็กอัยการแล้วก็นะคะตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานนะซึ่งคดีเนี้ยเป็นคดีที่ต่างกรรมต่างวาระก็คือมีเด็กเยอะจำนวนถึง11คนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทำให้ตำรวจเนี่ยนะฮะสามารถที่รวบรวมพยานหลักฐานคือพยานบุคคลได้ชัดเจนนะคะคือตัวผอ.นะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ได้เป็นการที่ว่าถึงขนาดข่มขืนก็ตามแต่ก็การเป็นการละเมิดสิทธินะคะละเมิดสิทธิเสรีภาพแล้วก็ทางด้านการอนาจารของเด็กซ
1: ึ่
0: งก็การกระทำอย่างนี้มันก็ไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นที่เป็นผ
1: อ.
0: นี่ก็สามารถที่จะออกหมายจับได้นะครับในวันของจากที่ตำรวจได้รวบรวมสอบสหวิชาชีพเสร็จค่ะ
1: ที่พี่เราได้ยอม
0: ทั้งนั้นเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะก็จะต้องมีคำสั่งหรือตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีการออกคำสั่งให้อาจจะออกจากราชการไม่ก่อนหรือออกจากพื้นที่ตรงนั้นหลังจากครูคนไหนที่ยังมีการไม่ได้ช่วยเหลือเด็กอะไรเงี้ยก
1: ็
0: นั่นเป็นเรื่องดุลพินิจในการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการครับ
1: พี่ปีกาเราได้ย้อนดูประวัติของผอ.คนนี้ไหมก่อนจะมาอยู่โรงเรียนเนี้ยเขาอยู่ที่อื่นมาก่อนหรือเปล่าแล้วเขามีประวัติเนี่ย
2: มีประวัติ
0: ไม่ค่อยทราบเรื่องเลยนะคะยังไม่

0: ราบว่าชื่ออะไรเพราะว่าพอดีมันจะยุ่งกับเด็กเนี่ยนะคะซึ่งเริ่มมีที่อันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องรับเฉพาะนะพี่ไม่แจ้งใครเลยมีเมื่อวานก็มีเด็กที่เคยออกไปแล้วมาแจ้งมูลนิธินะคะว่าเขาโดนกระทำไม่ได้รายงานใครเลย
1: มาถึงว่าโรงเรียนนี้เหมือนกันโรงเรียนเดียวกันใช่ไหมครับแต่เขาจบไปแล้ว
0: ใช่
1: หลายคน
0: เห
1: ็
0: นว่าน้องเห็นว่าไอ้น้องเนี่ยจะแจ้งความกันอะไรเงี้ยนะพ่อแม่จะพาแจ้งเขาก็คิดว่าโตเขาเนี่ยสมัยเด็กเขาโดนแล้วเขาก็คือเขา
1: ผ่านไปตอนนั้น
0: คิดเสมอเขามันฝังอยู่ในใจเขาตลอดจนกระทั่งว่าเขาเห็นข่าวเขาก็เลยโทรสารที่มูลนิธิค่ะซึ่งเขาก็จะเขาต้องการที่จะแจ้งความเหมือนกันแม้ว่าจะอายุมากขึ้นแล้วนะคะอันนี้รายหนึ่งก็ยังไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้แจ้งข่าวอย่างนั้นเนี่ยแต่รายการมันแรก
1: พอมีครอบครัวไหมพี่ปิ๊กเท่าที่รู้ข้อมูลเบื้องต้นพอมีข้อมูลไหมฮะ
0: ไม่พี่ไม่ทราบเลยจริงๆนะเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไม่ได้ดูอะไรประวัติอะไรเขาเลยเพราะว่าหมดแต่ยุ่งมากเลยช่วงแต่วันนี้ก็เคสอยู่กันเยอะด้วยเคสเยอะมากเลยช่วงนี้เคสที่ข่มขืนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนี่เมื่อวานก็ยังเคสสงขานี่เพิ่งตำรวจมาปรับกันเพิ่งจับได
1: ้
0: ตอนเลี้ยงกระทำกับเด็กลูกเลี้ยงแค่8ขวบเองเลย
1: คร
0: ับ เนี่ยมาเพิ่งจับก็จับแล้วเนี่ยแต่เพิ่งจับได
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ก็มีอีกรายหนึ่งเนี่ยต้องผู้กับต้องแจ้งมา
1: คร
0: ับ อีกว่าพ่อแท้ๆ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ใช่ที่ตึกเสา
1: เคสนี่เข้ามาทุกวันนะพี่แล้วมากกว่า1เคสด้วยนะ
0: วันเยอะค่ะวันก็เดือนนึง500เรื่องใช่แล้วมันไม่จบวันเดียวด้วยนะ
1: มาต่อเนื่อง
0: ปีที่แล้วนี่เคสข่มขืนนี่700จะ800เรื่องอะค่ะเฉพาะข่มขืนนะแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าเราดูสถิติเนี่ยอายุต่ำกว่า15เนี่ยนะที่ถูกข่มขืนเนี่ยมี6ขวบถึง10ขวบเนี่ยถูกข่มขืนในประมาณปีที่แล้วนะ77คนที่มีแจ้งมูลนิธินะแล้วก็ต่ำกว่า15รวมกันทั้งหมดเนี่ย 70% ของที่แจ้งเขาก็ประมาณเนี่ยทั้งหมดเนี่ย700คนก็500
1: คน
0: ที่ต่ำกว่า10มันเป็นอะไรที
1: ่สะท้อนแย่เนาะ
0: ทั้งจริงเป็นเรื่องที่ไร้แรงมากนะคะกับเด็กๆซึ่งเขาไม่มีทางสู้จริงเขาไม่เข้าใจว่ามันนี่มันคืออะไรอะไร
1: พี่ปิ๊กพอมันมีเคสเยอะๆเราต้องช่วยเยอะๆมันก็ต้องมีหลายๆอย่างที่เราต้องขับเคลื่อนต้องใช้พลังกายพลังใจเรื่องพลังทรัพย์ทุนทรัพย์นี่เราพออยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
0: ก็หนักจริงๆแล้วมูลนิธิเราเนี่ยไม่ค่อยเราไม่ได้หาตังค์เนี่ยเราจะหาเงินปีละครั้งก็เป็นวันเกิดมูลนิธิเราจะทำบุญ
1: เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับ
0: ถ้าจริงๆเราจะทำมันแต่จริงๆวันที่27เมษายนนี่27ปีแล้วนะคะครบ127ปีของมูลนิธิแล้วแล้วก็แต่เราจะทำบุญไม่ได้ตรงกับวันที่27เมษายนเราจะเป็นมิถุนาหรือกรกฎาค
1: ม
0: หรือ
1: ปีนี้ทำหรือยังครับปีนี้ทำหรือยังคร
0: ับ ทำไปแล้วค่ะทำไปเดือนมิถุนายน
1: โอ้เสียดายจังเลยไม่มีโอกาส
0: ใช่เดี๋ยวโอกาสหน้านะคะแล้วก็จะมีประชาชนนะคะมาร่วมกันทำบุญก็แล้วก็ต้องขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันบางคนก็บาท2บาทจะเยอะจนจะเยอะมากแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนหลังก็จะมีผู้ใจบุญก็มีอย่างเช่นนั่นเขาเรียกว่าอะไรหมู่บ้านพฤกษาอะไรเงี้ยคนโทรมาอะไรเงี้ยก็จะให้นะไม่รู้จักกันนะแต่การจะเข้ามา
1: ให้ใจช่วย
0: ให้คนมาขอมาศึกษาดูเราค่ะว่าเราทำงานยังไงมาดู3-4วันแล้วก็แล้วปีนึงก็เอาเงินให้อันนี้ก
1: ็
0: นี่ก็เป็นร้านก็ร้านหนึ่งเอง
1: พี่ปิ๊กมีคุณผู้ฟังส่งกำลังใจนะบอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่ปิ๊กนะเพราะว่าทำมาหลายปีซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่ากี่ปีนี้พี่ปิ๊กบอกเลยว่า27ปี
0: แต่ว่ามูลนิธิเหล่านี้ก็

0: คือ
1: คุณฟังขอบัญชีธนาคารนะพี่ปิ๊กบอกได้ไหมจะขอบริจาค
0: เนี่ยพี่ก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องส่งไปที่หลังได
1: ้ไหมได้ได้คุณฟังเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้ามาประชาสัมพันธ์ให
0: ้เดี๋ยวไปให้พี่น้องประชาชนไปดูใน Facebook ก็ได้ค่ะ
1: ได้
0: Facebook ไปปรินาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะเราจะมีชีวะคอร์ดแล้วก็จะมีบัญชีธนาคารมีสีธนาคารด้วยกัน
1: ครับเอาละพี่ปีวันนี้มาเวลาเนาะเดี๋ยวมาคุยกันบ่อยๆโหอยากเป็นกำลังใจอยากเป็นส่วนเห็นช่วยนะขอบคุณ
0: พ
1: ี่
0: เนี่ยรู้ไหมพี่รอตอน11 โมงเช้าอ่ะพี่คือพี่ไม่รู้ว่าตอนไหน
1: ขอพี่
0: รออยู่แล้วไม่มีใครโทรมาแล้ววันตอนนั้นมันยุ่งไงเราไม่ได้โทรกลับเลยนะ
1: ได้พี่
0: ก็เลยนั่นถ้ามีอะไรโทรได้ตลอด
1: ได้ครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฟ้าไปเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
3: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวกถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
4: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
3: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800

0: าทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและอ้อมยุดากรสุนทรญาติเจอกันทุกเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะ
4: ได้ครับ
3: โอเคค่ะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่อย่างไรส่งมาได้ทาง Facebook นะคะ Mcot News FM 100.5 ไลฟ์สดในตอนนี้นะคะอาจารย์คะก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องอาเซียนนะคะให้อาจารย์เล่าความประทับใจนะคะทริปที่เสาร์ที่เราหายไปเป็นเทปนะคะคุณผู้ฟังขออภัยหาเวลาอัดเทปไม่ได้ก็เลยเป็นเทปของเสาร์ที่แล้วไปเสาร์ก่อนหน้านะคะให้อาจารย์เล่าถึงความประทับใจทริปพิษณุโลกอยุธยาค่ะ
4: ก็ได้มิตรภาพที่ดีงาม
3: ค่ะ
4: ทั้งมิตรภาพที่มีอยู่แล้วกับมิตรภาพที่เพิ่มขึ้นมา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ทุกทริปที่ไปนะฮะจะมีมิตรภาพใหม่ที่บวกกับมิตรภาพเก่า
3: ค่ะ
4: เพิ่มขึ้นตลอดเวลาคุณอ้อม
3: ค่ะ
4: แต่จริงๆเนี่ยก็เป็นมิตรภาพกันมานานแล้วนะครับก็คือบางท่านก็ไม่มีจังหวะที่ลงตัวก็เลยไม่ได้ไป แต่พอลงตัวนะฮะก็เหมือนกับคุ้นเคยกันมานานแล้วก็ แทบจะไม่ต้องแนะนำอะไรนะครับก็รู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีงามนะครับนั่งรับประทานอาหารไปคุยนั่นคุยนี่แลกเปลี่ยนสารพัดเรื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร
3: ์ค่ะมีเรื่องลี้ลับด้วย
4: ใช่นะครับก็สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็แม้กระทั่งคนที่เขาสัมผัสได้เขาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะเขาเอาตัวอย่างมาให้ชมไม่ได้นะครับแต่พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับทุกท่านที่ไปด้วยกันเนี่ยต่างก็จะมีประสบการณ์ก็เนี่ยบางท่านนะคุณอ้อมถามว่าเนี่ยอาจารย์บางทีพี่ไปตรงนั้นพี่ไปตรงนี้มันจะรู้สึกมันร้อน
3: ร้อนหนาวขนลุกอะไรอย่าง
4: น
3: ี
4: ้รู้สึกว่ามันร้อนรู้สึกว่าอากาศมันหนัก
3: อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะอ้อมขอเพิ่มเติมนิดนึงตอนไปที่พระราชวังจันทร์นะคะมีอยู่สองคนที่เข้าไปแล้วคุยกันไปคุยกันมาขนลุกไปดูพระนเรศวรนะคะมีพี่แอร์กับน้องวิเรานี่แหละค่ะบอกขนลุกอยู่ๆก็ขนลุกขึ้นมาค
4: ่
3: ะ
4: จริงๆคุณแอร์เนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมาก
3: ค่ะชอบไปทริปบุญนะพี่แอร์ฟังอยู่หรือเปล่าทักทายกันมาได้นะคะ
4: ก็ใช้ชีวิตด้วยบุญจริงๆ
3: ค่ะไปอินเดียชวนไปอินเดียด้วยนะอาจารย์ไปแสวงบุญ
4: อยู่เมืองไทยก็บริจาคเลือดทุกสาย
3: ค่ะ
4: เนี่ยเพิ่งหลังจากกลับมาจากทริปล่าสุดเนี่ยส่งภาพมาโชว์แล้ว
3: ค่ะ
4: ครั้งที่81ค่ะอาจารย
3: ์
4: ก็ลองเฉลี่ยอย่างนี้คุณอ้อมเวลาบริจาคเลือดเนี่ยนะครับจะเว้นกันทุก3เดือน
3: ค่ะ
4: นั่นหมายความว่าถ้าร่างกายแข็งแรงจริงๆเนี่ยปีหนึ่งก็จะบริจาคได้4ครั้งก็ลองนึกดูว่า81ครั้งเนี่ยกี่ปีมาแล้วเป็นระยะเวลา20ปีเป็นอย่างน้อยที่คุณแอร์บริจาคเลือดนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะก็น้ำใสน้ำใจที่ดีงามอันนี้แหละนะมันส่งผลแล้วก็จริงๆตอนไปพระราชวังจันทร์เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะมาขอบคุณ
3: ค่ะ
4: นะฮะที่เสียสละขนาดนั้น
3: ค่ะ
4: แล้วก็หลาย

0: ายท่านนะคุณอ้อมเคยผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยมาแบบรุนแรงนะรุนแรงแล้วก็หนักมากจนบางทีท้อถอยอะไรพวกนี้นะครับแต่พอทำใจได้สงบอารมณ์ได้นึกถึงนะครับคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นในห่วงที่มีลมหายใจก็ทำคุณงามความดีซะอยากกวาดอะไรเข้าหน้าตักตัวเองแล้วก็หอบไปที่ไหนไม่ได้เมื่อไม่อยู่แล้วอันนี้แหละครับสำคัญแล้วก็สัมผัสได้กับทุกท่านเลยที่ไปทริปนี้นะครับนะก็คือหนึ่งแหละน้ำใสใจจริงจิตใจที่ดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแม้กระทั่งแม่ครูที่สอนทำกับข้าวก็แจกสูตรแล้วเรียบนะฮะทำอันนี้นะครับแจกนะครับพอกลับมาเนี่ย ก็โชว์กันนะว่าอร่อยจริงๆค่ะครูหยี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ครูนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอสามีของแม่ครูซึ่งไปอยู่อเมริกาอายุ17ปี
1: ค่ะ
0: คิดดูทุกวันนี้74
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปอยู่อเมริกานะครับตอนนี้กลับมาพักร้อนนะครับก็โอ้ผมพอละอาจารย์ผมให้ลูกๆที่นู่นดูหมดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ชีวิตแบบเพลิดเพลินเจริญใจนะครับ
1: ค
0: ่ะเงินสวัสดิการที่ส่งมาแต่ละเดือนเนี่ยเดือนละ 5,000 เอง 5,000 ดอลลาร์นะครับ ผมก็เลยบอกว่าทำบุญกับอาจารย์ก็ได้นะ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะอาจารย์อีกสักนิดนึงเกี่ยวกับความประทับใจในทริปนี้นะคะตอนนี้พักสักครู่ก่อนนะคะ
0: คร
1: ับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะสำหรับทั่วไทยอาเซียนค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อ้อมยุดากรนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะพักเบรกเราก็คุยกันเรื่องของทริปสองแควอโยธยานะคะอาจารย์มิตรภาพที่เกิดขึ้นแต่ละทริปนี้มีความหมายจริงๆนะแล้วเราก็จะเจอกันต่อไปนะคะอาจารย
4: ์ผมมาเรียบเรียงดูคุณอ้อม
3: ค่ะ
4: ก็คือเอามาต่อกันกับทริปนี้นะครับประมาณว่าตั้งแต่ที่เราจัดทริปมาเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเที่ยวเนี้ยเอาทุกทริปมามิกซ์กันหมายความว่าท่านที่เคยไปทริปแรกก็มาน
3: านมากแล้วก็มา
4: ใช่
3: ที่เพิ่งเคยไปก็มาอีก
4: ใช่
3: ค่ะ
4: คือเท่าที่เราจัดมาเนี่ยผมมาเรียบเรียงดูนะก็คือมีมิกซ์กันทุกทริปแล้วเอามาในพิษณุโลกและอยุธยา
3: ค่ะ
4: ครับอย่างคุณพี่หมอจินนะฮะพี่จินเนี่ยก็ไปทริปแรกเมื่อปี2015

0: ที่โฮจิมินห์นะครับแล้วก็เจ๊จินก็ไปที่ทุ่งไหหินหลวงพระบาง
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ลองมามิกซ์ดูสิฮะอย่างคุณแอร์เนี่ยก็ไปกัมพูชา
1: ไปพม่า
0: ไปพม่าไปอะไรเนี่ยเลยเอามาเรียงกันเอ๊ะเหมือนกับเอาทุกทริปมามิกซ์กันแล้วก็บวกกับคนที่มาใหม
1: ่
0: นะครับแล้วคนที่มาใหม่ก็ได้เปรียบเลยนะก็คือถามประสบการณ์คนที่ผ่านทริปนั้นทริปนี้มาก็แลก
1: สนุกมากนะคะ
0: ก็พอแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็ยังไม่จบเลยนะครับ
1: ค
0: ่ะไปเอาเขียนโปรแกรมใหม่ได้เลย
1: พอพูดถึงโปรแกรมใหม่นะคะคุณผู้ฟังเป็นประเทศเวียดนามตามคำเรียกร้องนะคะเราไม่ได้ไปมานานแล้วแต่เดี๋ยวกำลังพิจารณาเส้นทางที่เรายังไม่เคยไปเนาะเดี๋ยวออกมาเร็วๆนี้ค่ะอาจารย์กำลังเตรียมการอยู่นะคะก็คิดว่าจะมีวิทยากร3ท่านเหมือนเดิมแล้วก็เราจะไปกัน2บัสนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะกำลังสนุกเนาะค่ะเดี๋ยวโปรแกรมมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสักประมาณเดือนหน้ามาแล้วค่ะกำลังดำเนินการอยู
0: ่ให้เลย
1: ค่ะเราเจอกันทุกๆท่านนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปกับเราสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีพี่สังคมนะคะสมุทรปราการฝนตกหนักนะคะเมื่อกี้แถวนี้ก็ตกเหมือนกันแต่หยุดไปแล้วค่ะพี่สัจจรินทร์พี่วิชัยนะคะน้องขนลุกเรื่องอะไร ไม่รู้อ่ะไม่กล้าถามค่ะก็อยู่มันก็มีแหละเข้าไปในสถานที่เป็นประวัติศาสตร์บางคนก็จะขนลุกก็เป็นเหมือนกันนะคะนี่พี่วิชัยบอกปากพนังชัดเจนน้องอ้อมนะคะพี่พันธิพาพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่ไหคำพี่ไหคำสบายดีคุณอ้อมและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะสวัสดีพี่ไหคำนะเจ้าคุณอมรินะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: ท่านไหคำบุญมันยื่น
1: ใช่พี่ไหคำฟังเราตลอดเลย
0: นามสกุลบุญมั่นยืน
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมี CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเดี๋ยวรอฟังวันที่15นี้หลักสูตรเรียบร้อยวิทยากรลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจะประกาศรับสมัครประมาณกลางสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะอาจารย์
0: ครับ
1: นี่ก็จะได้เจอรวมสุดยอดวิทยากรด้านอาเซียนของเมืองไทยในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจด้วยนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้าเอามาแจ้งให้ทราบกันแน่นอนสำหรับรายละเอียดค่ะ
0: ดีครับ
1: ค่ะหมดช่วงเวลาขายของแล้วค่ะอาจารย์มาดูข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ช่วงนี้กัมพูชาเขาไปเวทีนานาชาติบ่อยมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยไปพูดในเวทีนานาชาตินะคะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกัมพูชาไปกล่าวหาว่าไทยเนี่ยกำลังใช้ขั้นตอนของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลชะลอคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ซึ่งทำให้กระบวนการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางบกคืบหน้าเพียงเล็กน้อยต้องหยุดชะงักลงค่ะคนนี้เขาเป็นประธานคนที่1ของวุฒิสภากัมพูชาใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะชื่อคุณอูสบอวิทนะคะค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่เป็นช่างแม่เป็นช่างก็เลยต้องฟ้องไปทั่วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ประเด็นไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือกัมพูชาเนี่ยเวลาพูดถึงอะไรจะพูดไม่ครบ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พูดเสมือนหนึ่งว่าก่อนที่กระบวนการเจรจาคณะกรรมการชายเขตแดนร่วมหรือชายแดนร่วมเนี่ยนะครับเสมือนหนึ่งว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งอันใดนะครับเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยยิงปืนใหญ่ BM-21 มาตกใส่พลเรือนคนไทยเสียชีวิตเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยสู้รบกันมาแล้ว2รอบนะครับแล้วก็พอหยุดยินก็ไปเรียกร้องว่าเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีเหตุการณ์นี้แล้วก็พูดเสมือนหนึ่งว่าตัวเองไม่ใช่ต้นเหตุนะครับคือพยายามที่จะแสดงตัวตนว่าเป็นเหยื่ออยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องทะเลนั้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วก็ในเมื่อว่าขนาดทางบกมันก็ยังไม่คืบใช่ไหมคุณอ้อมคุยกันทางบกเนี่ยก็ทะเลาะกันเพิ่มๆกันมาแล้วก็ยิงกันมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับก็ตั้งแต่เกิดปัญหาเรื่องได้มรดกโลกมานะครับ

0: ได้ปราสาทพระวิหารมาได้มรดกโลกมาก็ไปถึงศาลโลกอะไรสารพัดแล้วมาเปิดยิงกันอะไรพวกเนี้ยมายั่วยุที่ปราสาทนั้นปราสาทนี้เอาทุ่นระเบิดมาวางอะไรต่างๆนะอันนี้ทำไมไม่เห็นพูดถึงจริงนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยก็อย่างที่บอกไงก็คือแม่เป็นช่างก็เลยต้องฟ้องไปทั่ว
1: นะฮะฟ้องใหญ่เลย
0: ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก็เพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เราพูดออกไปเนี่ยเราไม่ได้ฟ้องใครนะฮะเราก็พูดด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นจริงนะครับข้อมูลที่เป็นจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็มีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ทราบได้เพราะฉะนั้นทุกเวทีเราก็สามารถที่จะตอบโต้แก้ไขในสิ่งที่เขากล่าวอ้างได้นะครับยกเว้นเวทีนี้เพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีสำหรับประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสคือในปลายปีนี้คุณอ้อมมันเดือนน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะครับรัฐบาลของกัมพูชาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของกลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสคำว่าพูดในที่นี้หมายความว่าณปัจจุบันนี้บางประเทศอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการแล้วนะครับเคยใช้หรือไม่เช่นนั้นก็เคยตกอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะเวียดนามก็อยู่ในนี้เราก็อยู่ในนี้นะประเทศไหนที่เคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสก็ล้วนแล้วแต่จะอยู่ในการประชุมอันนี้ซึ่งเขาจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะฮะแต่มันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่ามันเป็นองค์กรซึ่งเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีการร่วมไม้ร่วมมืออะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันก็แค่ว่าเราเคยคุยเราเคยพูดภาษาฝรั่งเนาะอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งที่ไม่ดีปมที่เป็นปมเขื่องอะไรต่างๆนานามันก็มีอยู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าอะไรที่ได้ประโยชน์หรือช่วยได้ก็พยายามจะใช้เท่านั้นแหละนะครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ามันมีเวทีที่มีความสำคัญนะครับและมีน้ำหนักแล้วก็มีพลังยิ่งกว่ากลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ที่เจอกันรวมๆเท่านั้น
1: อันนี้แล้วคนที่เขาประชุมด้วยเป็นกลุ่มนี้เขาก็จะเก็ตกับสถานการณ์ที่เขาเอาไปรายงานไหมคะอาจารย์
0: ไม่มีผลกับเราหรอกคุณน้องฝรั่งเศสในหลวงกับพระราชินีก็เพิ่งเสด็จมา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทำความเข้าใจไว้แล้วแล้วก็คณะรัฐบาลก็ไปด้วยใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นั่นแหละครับก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เรา เห็นว่ามีการเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทยด้วยซ้ำก็ในห้วงที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของบรรดาประเทศที่ใช้หรือเคยใช้ภาษาฝรั่งคุณอ้อมก็มาโครงก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยในจังหวัดเดียวกันมันก็เป็นแค่เวทีที่เอาไปสะท้อนอย่างนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ข้อมูลพยานหลักฐานและเนื้อหาสาระที่คุณนำเสนอนั้นมันเป็นจริงแค่ไหนแต่ถ้ามันเป็นจริงแค่ 30% 70% นี่เป็นเท็จล้วนๆไม่มีใครฟังอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ยังต้องชั่งน้ำหนักใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่นะครับไม่ต้องกังวลครับก็สรุปก็คือแม่เป็นช่าง
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งในกัมพูชาเมื่อวานนี้เขามีการรวมตัวกันประท้วงด้วยนะคะอาจารย์เป็นนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาประมาณ200คนรวมตัวกันในพนมเปญค่ะรำลึกครบรอบ10ปีของการฆาตกรรมนักวิจารณ์รัฐบาลชื่อดังและประณามสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นการปกปิดทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะนักวิเคราะห์ชื่อดังนี่ชื่อว่าเขมเลค่ะเขาคลุกคลี
0: ต้องอ่าน
1: เขมเล
0: แกมลี
1: แต่ถ้าภาษาไทยเขียนออกเป็นเขมเลใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: แกมเล
0: แ
1: กมเลเขมเลใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: แกมเลเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ที่คลุกคลีอยู่กับการเมืองระดับรากหญ้าค่ะถูกยิงระยะเผาขนที่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองหลวงเมื่อปี2559นะคะก็เป็นนักวิจารณ์นักการเมืองนะคะเป็นการวิจารณ์นักการเมืองกัมพูชาทุกฝ่ายอย่างเปิดเผยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิพากษ์วิจารณ์การทุจริตที่สร้างความเสียหายต่อประเทศ

0: นะคะไม่นานก่อนถูกสังหารเนี่ยเอ็มเลเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายงานการสืบสวนให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ครอบครัวของฮุนเซนนะคะสะสมมาอย่างยาวนานค่ะอาจารย์ถูกเก็บเลย เป็นฝีมือใครคะอาจารย์ ใครสั่ง
1: ไม่ต้องสงสัย
0: ใครไม่ต้องเดาด้วย
1: ไม่ต้องเดาใครใคร
0: ค่ะ
1: แต่ไปจานกับคนนั้นแหละคือแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าฮุนเซนปล่อยให้มีการเดินขบวนครั้งนี้ได้อย่างไร
0: ใช่ใช่กำลังจะถามอาจารย์ว่าวิอยู่ๆทำไมเขาถึงประท้วงกันได้มีใครกล้าหือเหรอ
1: กำลังจะเลี้ยวไปหาอเมริกาก็มาจากปักกิ่งฮุนเซนหน้างอตลอดเพราะว่าท่านสีก็คงตกกับ
0: ท่านสีก็ทิ้งระยะห่างเหมือนกันนะไม่สนิทชิดเชื้อเหมือนเดิมค่ะ
1: ระยะแล้วก็คงมีภาษาที่อยู่นอกการประชุมเยอะอยู่เยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนที่จะมานั่งเจอกันอย่างเป็นทางการนะฮะหลังฉากเนี่ยก็คงคุยกันในหลายๆเรื่องถ้าใจความสำคัญก็คือท่านสีจิ้นผิงเนี่ยไม่พอใจอย่างมากที่ฮุนเซนสร้างปัญหาขัดแย้งกับประเทศไทย อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์อันนี้ถ้าที่ผมสำรวจมาเอาสำรวจนะไปนั่งคุยมาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาให้เนี่ยจีนไม่พอใจที่เอามาใช้ยิงกับประเทศไทยทั้งที่เงื่อนไขในการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นทวิภาคีแล้วมีความสำคัญก็คือว่าเอาไปแล้วเนี่ยห้ามใช้กับมิตรประเทศของจีนซึ่งประเทศเราก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณอ้อมมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเซ็นเปิดฉากที่ชายแดนแล้วก็โบราณสถานกับประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกับจีนเยอะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของเขามันใหญ่กว่ากัมพูชาเยอะอาเซียนเนี่ยก็คือเขาต้องเชื่อมโยงให้ได้ทั้ง11ประเทศรวมติมอร์ตะวันออกเข้าไปด้วยในปัจจุบันแต่พอฮุนเซนมาเปิดฉากที่ชายแดนเห็นไหมฮะมันก็กระเทือนไปแล้วเขาก็เลยเป็นที่มาของการเชิญจริงๆต้องใช้คำว่าเรียกตัวไปปักกิ่งแล้วพอฮุนเซนกลับมาก็จำใจต้องแถลงบอกว่าต่อไปนี้จะแก้ไขปัญหาขัดแย้งที่ชายแดนกับประเทศไทยโดยสันติวิธีและเป็นไปตามกฎหมายแต่ในวันเดียวกันก็ให้แม่ทัพบกผู้บัญชาการกองทัพบกของตัวเองลงนามร่วมกับผู้บัญชาการทหารภาคแปซิฟิกของอเมริกาหรือฟื้นการซ้อมรบขึ้นมาหลังจากที่ได้ซ้อมรบกันมาตั้งแต่ปี2010แล้วก็มายุติลงเมื่อปี2016เนื่องจากว่าฮุนเซนเอาการซ้อมรบกับจีนมาแทนนั่นแหละพอจีนไม่พอใจฮุนเซนก็ไม่พอใจจีนโต้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่กล้าหักดิบนะครับก็เลยเลี้ยวกลับคืนไปหาอเมริกาซึ่งผมเชียร์ให้ไปหาบ่อยๆรับรองขาฉีกแน่นอนนะฮะเหยียบเรือสองแคมแทนที่จะวางตัวเป็นกลางมาตั้งแต่ต้นแต่นี่คือแสวงหาอำนาจโดยพยายามเอามหาอำนาจนั้นมาเป็นเครื่องมือของตัวเองนะครับแล้วในวันที่กำลังจะกลับไปง้ออเมริกาหลังจากที่เขี่ยเขาออกไปก็เลยต้องทำให้มันดูว่ามีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในบ้านก็เลยยอมให้มีการถือป้ายประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแกมเลียแกมเลียเขาวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะคนนี้ผมเคยเจอนะเคยเจอกันหลายครั้งที่พนมเปญ
0: แล้วตอนระหว่างเขาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะโดนอุ้มนะคะไม่โดนเก็บหายไปไม่ใช่แค่โดนอุ้มนะอาจารย์เขาโดนอะไรบ้างคะในระหว่างนั้น
1: คือจริงๆเขาก็เป็นนักวิชาการคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: นักวิชาการแล้วก็นักเป็นสื่อสารมวลชนด้วยฮะเขียนบทความให้ต่างชาติเยอะอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นแอคทิวิสต์ในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานนะฮะสิทธิเสรีภาพของสื่อรวมไปถึงในเรื่องของสิทธิในทางการเมืองประชาธิปไตยนี่แหละ แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพอเขาวิพากษ์วิจารณ์

0: เขาก็พูดถึงความร่ำรวยของตระกูลฮุนโดยการเปรียบเทียบให้เห็นว่าจากที่ไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้วเขาก็เอาข้อมูลของหน่วยงานอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า Global Witness มาอ้างอิงซึ่ง Global Witness เนี่ยก็เคยมาเก็บข้อมูลมาคุยกับผมบ่อยเหมือนกันในสมัยหนึ่งเขาก็มันก็เอาไปเป็นองค์ประกอบในการเขียนรายงานซึ่งรายงานพวกนี้เนี่ยมันเป็นรายงานที่เปิดให้สากลได้รับรู้ได้เข้าไปในเว็บไซต์ของ Global Witness ได้เลยแล้วก็เขาจะทำงานในเรื่องของเนี่ยแหละคุณอ้อมไอ้พวกการตัดไม้ทำลายป่าการให้สัมปทานการไล่ที่ดินชาวบ้านที่ไม่เป็นธรรมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็การขุดค้นแร่ธาตุที่ทำแบบเถื่อนอะไรสารพัดซึ่งไอ้สิ่งที่ Global Witness ทำแล้วก็แกมรีเอามานำเสนอเนี่ยมันไปกระเทือนหุ่นเซนทุกเรื่องนั่นแหละในวันที่เขาพูดเขาให้สัมภาษณ์ข่าวต่างประเทศนะครับในทุกสำนักเลยตอนนั้นเนี่ยในพนมเปญยังมีอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ AP AFP BBC Voice of America Radio Free Asia อะไรทั้งหลายแหละรวมไปถึงพนมเปญโพสต์เนี่ยก็ยังคงเป็นของต่างชาติทุกวันนี้เป็นของหุ่นมานานแล้วนะครับพนมเปญโพสต์ก็คือไปบีบคอบังคับซื้อจากเขาให้เขาออกจากประเทศตัวเองนั่นแหละนะฮะแกมดีให้สัมภาษณ์ในวันในตอนในวันในตอนเช้าคุณอ้อมมาถูกสังหารในตอนในวันเดียวกันนั่นแหละนัดเจอมาเขาก็นัดเจอกับหลายๆคนแล้วก็ร้านกาแฟที่เขาถูกยิงตายอ่ะก็คือร้านกาแฟอเมซอนปั๊มปตท.ใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่พนมเปญแล้วที่มันโหดร้ายทารุณยิ่งไปกว่านั้นสำหรับฮุนเซนก็คือพอแกมรีถูกสังหารมันก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกคุณอ้อมทุกสายตาก็มองไปที่มีคนเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าที่แรกก็บอกว่าไม่มีจับตามจับคนลงมือไม่ได้แต่ทีนี้ที่ปั๊มปตท.มันมีกล้องวงจรปิดก็ตามจับมือปืนได้สองคนไอ้มือปืนทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่สะทอดใครเพราะรู้อยู่แล้วว่าถึงจะถูกตัดสินจำคุกมันก็รอด นะฮะมันก็รอดก็คือไม่ติดจริงถึงตัดสินจริงแต่ไม่ติดจริงเพราะว่าเป็นเครื่องมือของฮุนเซนที่ผมบอกว่ามันโหดร้ายกว่านั้นก็เพราะว่าฮุนเซนบริจาคเงินสร้างอนุสาวรีย์ให้แกมรีที่บ้านเขา
1: ฮุนเซนนะคะ
0: ใช่ค่าแล้วสร้างอนุสาวรีย์ให้พร้อม
1: โอ้
0: เพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวนะอะไรประมาณ
1: นั้นอ๋ออืมเนียนๆไป
0: แต่จริงๆทุกคนก็รู้
1: อาจารย์เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อนะคะ
0: เชิญครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีพี่แต้มสายพันธุ์นะคะอาจารย์ส่งมาบอกว่าตระกูลฮุนเซนพูดอะไรออกมาผมไม่เชื่อแล้วครับผมเอาศาสนาพุทธของเราบนโลกนี้มาอ้างอิงไม่เชื่อครับเจ้าเล่ห์กะล่อนปิ้นป้อนครับนะอาจารย์ พี่วิชัยบอกว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์ฮุนเซนฟังอยู่นะ
3: จะไม่เป็นไรฮะ
2: ได้ฟังไปเน
3: า
2: ะ
3: จะฟังจะได้เชิญฟังแล้วสำเร็จหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ
2: อาจารย์พูดเรื่องอะไรเกมชื่ออะไรนะเกมเลต่อไปฆ่าเขาไปสั่งฆ่าเขาแล้วก็ไปสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาอย่างนั้นเหรออาจารย
3: ์เพื่อบอกว่าจะบริสุทธิ
2: ์
3: แล้วก็ส่งลูกชายคุณแม่เน็ตเป็นคนหล่อเสาก่อนใน
2: ขนาดนั้น
3: อนุสาวรีย
2: ์ค่ะ
3: แคมเลนี่เป็นคนจังหวัดตะแก้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ตะแก้วเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ติดทะเลทางใต้สุดของกัมพูชานะครับชายแดนติดกับเวียดนามคุณน้อง
2: ค่ะ
3: เป็นจังหวัดที่สวยอยู่ในจริงๆในวันที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ผมก็ไปยังไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อฮุนเซนนะฮะก
2: ็ตอนนั้นฮุนมาเน็ตตำแหน่งอะไรคะอาจารย
3: ์แมเน็ตเป็นผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2: ไปหล่อเสาอนุสาวรีย์ให้เขา
3: ที่ตะแก้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่มีอะไรฮะคือฮุนเซนมันโตมาจากกองศพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำว่ากองศพก็นึกภาพออกไหมล่ะมันคือเรียงรายไม่ใช่เรียงรายเฉยกันหลายชั้นตอนอยู่แถวเขมรแดงก็สังหารไปเยอะอยู่นะเขาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะลงทุนกำจัดใครจะสังหารใครเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากหรือถ้าคุณน้อมจำได้ก็จะมีเคสคล้ายๆกับแกมลีอยู่คนหนึ่งคนนี้เป็นสมาชิกพรรคสมรังสีซึ่งเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาแห่งชาติเมื่อปี2013
2: ค่ะ
3: แต่ก็ไม่ใช่ส.ส.ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนักแต่เขาก็แอบเข้าไปในกัมพูชาในฐานะนักท่องเที่ยวโดยใช้พาสปอร์ตฝรั่งเศสก็ก็ไปต่อสายกับฐานเดิมของพรรคคณะพรรคสงเคราะห์ชาติหรือที่เราเรียกว่าพรรคกู้ชาติเนี่ยนะฮะที่เสียมเรียบหรือที่เราเรียกเสียมมาลาดนั่นแหละเขาก็ออกพอกลับมาปุ๊บคนมันก็มีการตรวจสอบแล้วคนตรวจสอบว่าเอ๊ะคนคนนี้เป็นใครมันก็เลยไปตามดูไทม์ไลน์ก็รู้ว่าคนเนี้ยเข้าไปทางปอยเป็ดแล้วก็นั่งรถโดยสารไปกับกรุ๊ปทัวร์นะฮะพาสปอร์ตก็เป็นพาสปอร์ตฝรั่งเศสมันก็เลยไม่เป็นที่สงสัยแต่พอมาดูชื่อชื่อเขมรนี่นะนะฮะก็เลยตรวจเช็คก็ปรากฏว่าอ้าวตกลงคนคนนี้เขาเคยเป็นส.ส.ในพรรคเดียวกันกับสมบังสีแสดงว่าต้องมาเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหนึ่งโดยแอบเข้ามาเพราะคนอื่นเข้ามาไม่ได้คุณอ้อมก็ต้องใช้คนที่โนเนมที่สุดแอบ
2: ม
3: ันจะได้เล็ดลอด
2: ค่ะ
3: คือถ้าคนที่ มีชื่อเสียงเนี่ยเล็ดลอดก็ไปยากนะครับยากอยู่แล้วพอคนนี้เขาเข้าไปได้พอคนที่ตรวจสอบแล้วก็เช็คว่าคนคนนี้เป็นใครพอเขารู้ความจริงเขาก็เลยต่อสายพอดีเขามาอยู่เมืองไทยก่อนที่จะเดินทางกลับปารีส คนคนนี้ก็คือคนที่ถูกยิงที่หน้าวัดบวรจำเคสนั้นได้ไหม
2: จำได้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้เองอาจารย์
3: ใช่ครับก็เคสนั้นแหละก็ถูกยิงที่หน้าวัดบวรแล้วคนที่เป็นมือปืนก็คืออดีตทหารเรือของไทยนะครับก็เป็นอยู่ซุ้มมือปืนอยู่กับเจ้าพ่อนะครับแต่คนชี้เป้าก็คือคนไทยคนยิงก็คือคนไทย

0: ส่วนคนที่เอารูปร่างสันฐานไปให้ก็คือคนเขมรนะครับถ้านึกไม่ออกก็คนที่เขาเป็นล่ามให้กับเวลาโทรกันระหว่างอังเคิลกับหลานนั่นแหละนะครับส่วนคนที่ตามจนรู้ว่าคนๆนี้เป็นใครก็คือหุ่นมานิด
1: ค่ะ
0: หุ่นมานิดก็คือลูกชายคนที่สองของคุณเซนนะครับคือคุณเซนเนี่ยมีลูก5คนนะครับจริงๆมี6คนแรกเนี่ยตายในเขตเขมรแดงแต่ว่าคนหุ่นมานิดเนี่ยเป็นคนที่2ก็คลอดในเขตเขมรแดงนะฮะแล้วก็พอคุณเซนได้อำนาจโดยเวียดนามช่วยนะฮะก็เกิดลูกคนที่2ก็คือหุ่นมานาก็เป็นลูกสาวเกิดที่พนมเปญก็ต่อปีต่อมาก็ได้ลูกชายก็หุ่นมานิดมานิดคนนี้แหละทุกวันนี้เป็นกำลังจะได้รับการโปรโมทขึ้นเป็นพลเอกแทนตำแหน่งในกองทัพบกแล้วก็ฮุนเซนก็หมายมั่นจะปั้นคนนี้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในอนาคตณปัจจุบันนี้เขาเป็นคนที่รับผิดชอบข่าวกรองแห่งชาติทั้งหมดนี่แหละเขาก็เลยเจอและเขาก็เป็นคนที่ป้อนข้อมูลจนเป็นที่มาของการสังหารโหดที่หน้าวัดบวร
1: ก็รูปแบบในการสังหารน่ะสังเกตดูหลายเหตุการณ์ก็ใช้รูปแบบเดียวกันนะอาจารย์คือยิง
0: แบบเดียวกันครับคุณน้อมอย่าลืมนะว่าถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยตอนนั้นก็ยังโทรศัพท์คุยกันได้แต่ตอนนี้คงทำยากแล้วแหละเพราะว่าแม้แต่ทางยกโทรศัพท์คุยก็ไม่มีใครกล้าคุยแล้วแอดเสียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนั้นครับนอกจากสแกมเมอร์จะแตกรังแล้วนะครับก็ตระกูลที่เคยรักหอมกันเนี่ยก็แตกกันแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ดูระยะเวลาว่าเขาจะกลับไปหอมแก้มกันอีกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าหอมนะเพราะว่าเงินมันเยอะคนไทยก็อย่าละสายตาเราก็จะเตือนให้ท่านทราบอยู่เรื่อย
1: ๆได้เลยค่ะนะอย่าละสายตากับประเทศนี้นะคะเราต้องมีช่วงบางข่าวบางช่วงเขาใช้ช่วงว่าเกาะไม่ปล่อยนะอาจารย์บางช่องเกาะตลอดเลย
0: จริงๆถ้าฝ่ายความมั่นคงแห่งประเทศไทยฟังอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเสนอให้รื้อฟื้นคดีของทหารที่เป็นมือปืน
1: ที่วัดบวรนะอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ซัดทอดถึงใครก็ไปเลยบีบคอเลยเองต้องซัดทอด
1: เดี๋ยวอาจารย์ต้องพูดความจริงไหม
0: แล้วอยู่เขาจะไปยิงทำไมเขาไม่รู้จัก
1: ต้องบีบคอให้พูดความจริง
0: ใช่ไม่งั้นก็จะโทษหนักเลย
1: ค่ะ
0: คุณอยากจะให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วถ้าเขาสมมตินะอันนี้สมมตินะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็อยากให้เป็นจริงสมมติว่าเขา
1: เคยขึ้นมา
0: ทำให้การบอกว่าคนคนนี้จาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นายเอนายบีอะไรก็ว่าไปซึ่งนายเอนายบีเป็นลูกน้องของคนนั้นนะครับแต่ผมว่าถ้าจะให้ตรงเป้าเลยนะครับก็ให้เขาสารภาพซะว่าฮุนเซนจาง
1: อาจารย์ว่าจะสาวถึงไหมล่ะเขาอาจจะจ้างแบบชั้น3ชั้น4อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงชั้น1
0: ครับมันก็ให้จ่าบอกว่าฮุนเซนจ้างก็สิ้นเรื่องไม่เห็นยากฮุนเซนยังปั้นความเท็จเอาผิดคนอื่นได้เลยถ้าจะเล่นเกมนะถ้าสมชฟังอยู่ก็เอาไปใช้ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ
1: ์ถ้าเขาสารภาพมาจะทำยังไงต่ออาจารย
0: ์ก็ออกหมายจับฮุนเซนสิครับ
1: เพราะว่ามายิงในประเทศไทยใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ก่อเหตุในไทย
0: ใช่นอกจากจะมีหมายจับเป็นบุคคลต้องห้ามเป็นสแกมเมอร์เป็นอะไรแล้วเนี่ยก็ออกหมายจับเพิ่มไปเลยนะครับเป็นผู้บงการฆ่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละก็เหมือนแต่เดี๋ยวคนเซ็นมันก็จะควักเงินมาสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาอีกแหละเพื่อที่จะบอกว่าไม่เกี่ยวนะ
1: ฮะระวังอยู่ระวังนะอาจารย์คุณเซนฟังอยู่นะอาจารย์ระวังก็บอก
0: เป็นมาอย่างนี้จะปีแล้ว
1: พี่ที่ใช้ชื่อว่าแคลอรี่ดีต่อใจบอกฟังไปกินข้าวเพลินเบิ้ลข้าวไม่รู้ตัวนะอาจารย์เจริญอาหารนะกินเผื่อด้วยนะคะพี่แคลอรี่

นะคะเอาอาจารย์มันมีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับกัมพูชานี่แหละแต่อยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยอ้อมอ่านแล้วไม่เข้าใจมันติดใจมากเรื่องของการปลูกถ่ายไตอะค่ะอาจารย์ทางท่านทูตจีนประจำกัมพูชาเนี่ยเขาปฏิเสธรายงานของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นฉบับหนึ่งที่อ้างว่าแพทย์ชาวจีนเนี่ยได้ทำการปลูกถ่ายไตในกรุงพนมเปญโดยบอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงค่ะอาจารย์มันเกิดอะไร

0: ใช่มั้ยอาจารย
1: ์ใช่ใช่ทุกอย่างหรือตั้งไอ้พวกที่เป็นเหยื่อในสแกมเมอร์ด้วยกันถ้ามันไม่มีประโยชน์แล้วหรือบางคนเนี่ยถูกซ้อมจนตายอะไรพวกเนี้ยคุณออมมันก็ไม่เอาศพทิ้งเปล่าๆนะมันก็คว้านเอาเครื่องในไส้พุงนี่แหละมาขายครับทั้งหัวใจ
0: ค้ามนุษย์อ่ะ
1: ทั้งหัวใจทั้งตับทั้งม้ามทั้งอะไรที่มนุษย์ต้องการแม้กระทั่งดวงตา
0: ค่ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นการค้าธุรกิจค้าอวัยวะมนุษย
0: ์
1: นะครับแล้วจะให้ใครล่ะสามารถผ่าตัดพวกนี้ออกมาได้มันก็ต้องหมอเท่านั้นใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วหมอเนี่ยก็มันแก๊งจีนมันก็ต้องหมอจีนหรือเปล่านะฮะแล้วก็จริงๆข่าวนี้เป็นข่าวจริงเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยเขาออกมาไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการก็เพราะว่าเนื้อหาใจความมันเหมือนกับว่ารัฐบาลจีนไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตีขุมว่ามันคือจีนทั้งหมดมันก็ไม่ใช่คือจีนมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมครับก็เหมือนพวกสแกมเมอร์แก๊ง 14K นี่แหละนะคือการค้าอวัยวะเอาอย่างนี้สาเหตุที่มันเป็นคดีในญี่ปุ่น ก็เพราะว่ามีคนญี่ปุ่นที่มีปัญหาเป็นโรคไต ก็เลยซื้อนะครับเสียเงินซื้อผ่านกระบวนการค้าอวัยวะมนุษย์ แล้วปลายทางของการผ่าตัดเปลี่ยนไตก็อยู่ในกัมพูชา
0: เดี๋ยวติดไว้ตรงนี้ก่อนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาต่อกันค่ะ
1: เชิญครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาคุยกันต่อนะคะเรื่องของเส้นทางขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของการขายอวัยวะค่ะโดยเฉพาะไตการปลูกถ่ายไตนะอาจารย์ศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชาในการหมายอาจารย์หมายถึงว่าการผ่าตัดใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็ทั้งอวัยวะด้วย
2: ค
3: ืออวัยวะนี่มันมีมาสองทาง
2: ค่ะ
3: ก็คือเขาก็จะไปซื้ออวัยวะจากคนกัมพูชาที่ยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขายได้ภาษาอังกฤษเขาใช้เขาเรียกว่าคิดนี
2: ่คิดนี่
3: ก็คือไตนั่นแหละ
2: ค่ะ
3: คือถ้าคนมีปัญหาโรคไตมันต้องไปฟอกบ่อยๆใช่ไหมล่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไตถ้าคุณไม่อยากฟอกไตคุณก็ต้องเปลี่ยนไตแล้วการเปลี่ยนไตเนี่ยมันสามารถขายได้ข้างหนึ่งมันมีสองข้างค่าเงินก็เก็บไว้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดแต่ด้วยความยากจนมันก็มีคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่ยอมที่จะขายเพราะเงินมันก้อนใหญ่อยู่นะเคสที่เป็นข่าวนี้เป็นเคสที่คนญี่ปุ่นเขายอมจ่ายเงิน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเฉียด40ล้านเยนก็ลองนึกอย่างเงี้ยทุกวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนมันจะ100เยน25บาทมั้งครับมันก็ประมาณนั้นแหละถ้า40ล้านเยนนะคุณอ้อมลองคำนวณดูว่ามันเท่าไหร่ก็เงินก้อนใหญ่อยู่คนขายของตัวเองเนี่ยก็จะได้ไป1ใน3นอกนั้นก็จะเป็นกระบวนการของแก๊งแล้วก็ให้หมอนะฮะมันมีห่วงเวลาหนึ่งซึ่งอันนี้เข้าไปในข่าวสืบลับนะครับมันมีก็คือว่าสถานพยาบาลอันหนึ่งซึ่งเป็นสถานพยาบาลของกองทัพกัมพูชา

0: ลักลอบทำเรื่องนี
1: ้
0: โดยนายทหารใหญ่ในกัมพูชาก็ทำมาหากินกับเรื่องนี
1: ้
0: เพราะมันได้เงินเยอะนอกจากการซื้อจากคนกัมพูชาแล้วมันก็จะมีพวกนี่แหละคุณอ้อมพวกที่เป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์พวกที่ถูกหลอกแล้วก็ไม่ทำตามคำสั่งนะถูกทรมานถูกทุบตีจนปางตายอ่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้ตายคุณอ้อมก็ผ่าตัดเอาอวัยวะก่อนแล้วก็เอาไปฝังเอาไปทิ้ง ก็ประมาณนั้นมันก็เลยมีอวัยวะเนี่ยขายกันในระบบออนไลน์ที่เป็นในทางลับนะครับแล้วคนที่จะเปลี่ยนพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไปทำนอกประเทศกัมพูชาไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้มันก็เลยทำในกัมพูชาและเท่าที่ผมได้ยินมานะอันนี้เคยไปทำข่าวอยู่เมื่อหลายปีมาแล้วนะฮะในสถานที่ที่ว่านั้นนะครับมันเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในค่ายทหารชื่อโรงพยาบาลชื่อว่าพระให้ออกเสียงแบบไทยก่อนนะพระมาลาม
1: าลา
0: ซึ่งแปลว่าหมวกนะฮะพระมาลาแต่ถ้าออกเสียงแบบขแมจะออกเสียงว่าเพี้ยเมียเลีย นะครับอันนี้ไม่ได้ตลกนะฮะออกเสียงอย่างนั้นจริงๆแล้วโรงพยาบาลนี้ก็มีจริงๆแล้วพวกผู้บัญชาการกองทัพทุกคนในกัมพูชาที่ร่ำรวยก็รวยจากเรื่องนี้ด้วยเวลาเดียวกันคุณอ้อมเพราะนั้นรายงานข่าวของญี่ปุ่นเป็นจริงเพียงแต่ว่าจีนต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับทางการจีน
1: อาจารย์ค้ามนุษย์กับสแกมเมอร์เนี่ยของกัมพูชานี่พอๆกันไหมคะ
0: อวัยวะมันย่ำน้อยกว่าการหลอกอยู่แล้วคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่ามันก็ราคาแพงไงราคาแพงก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละไตการเปลี่ยนไต1เคสเนี่ย40ล้านเยน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลองคำนวณดูก็เวลาเราคูณก็40ล้านเยนก็100เยนมันก็คือ25บาทนั่นแหละลองคูณแล้วก็หารกันดูทุกวันนี้ไม่เก่งเลขแล้วนะครับ สมองมันเหนื่อยแล้วนะฮะบอกเบอร์โทรมาเนี่ยไม่เคยจำ นะฮะ
1: คุณสุขภาพบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องฮุนเซนยาวไปเลยยาวเลยจะไปชายแดนศรีสะเกษสุรินทร์ได้ไหมหนออาจารย์ไปมาแล้วเนาะไปมาแล้วนี่อาจารย
0: ์วันที่20นี้ก็จะไป
1: เอาอาจารย์ไปบอกเขาน่ะเดี๋ยวฮุนเซนใช้คนมาส่องแล้วก็จะไปสร้างอนุสาวรีย์ให้อาจารย์นะ
0: เขาไม่รู้ว่าไปจุดไหนหรอกฝากฮุนเซนนะวันที่20นี้ไปนะตัวเองวันที่10เดือนหน้าก็ไปอีกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปบรรยายด้วยคุณน้องไม่ได้ไปธรรมดา
1: อาจารย์ในที่ถามอาจารย์จากใจเลยนะถ้ามีวันหนึ่งวันใดฮุนเซนเชิญอาจารย์ไปคุยด้วยอาจารย์อยากจะคุยอะไรกับเขาคะ
0: ผมไม่เสียก็ต้องฮุนเซนมากรุงเทพ
1: สมมติสมมติยกหูอะไรเงี้ยโทรศัพท์ก็ได้อาจารย
0: ์ไม่โทรศัพท์ไม่เอ
1: า
0: เสียง
1: อ๋อโอเค
0: ฮุนเซนถ้าอยากคุยมาเลยกรุงเทพนะครับพอฮุนเซนมาผมก็จะบอกตำรวจมีหมายจับไว้แล้ว
1: ถ้าอาจารย์ได้คุยกับเขาอาจารย์อยากจะคุยอะไรถามแทนคุณผู้ฟังอยากจะพูดอะไรกับเขาอาจารย
0: ์ใกล้จะสิ้นอายุไขแล้วก็ทำความดีสักหน่อยพูดอย่างสุภาพ
1: ค่ะ
0: มันใกล้จะหมดอายุไขแล้วนะบำทมเข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: ก็จะหมดอายุไขแล้วก็เป็นคนดีซะบ้างทำคุณงามความดีซะบ้างโอ้เนี่ยเห็นภาพนี้ไหมหลังจากเมื่อวานเนี่ยเขาเดินทางไปที่จังหวัดพระวิหารนะฮะ
1: ช่วงนี้เขาหาเสียงใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเพียงพร้ำเยอะนะครับพอเขาเพียงพร้ำเยอะก็นี่แหละสมรังสีโจมตีทุกวันแล้วไม่ใช่วันละครั้งนะครับวันละอันลิมิเต็ดนะครับคือฮุนเซนพูดอะไรสมรังสีก็จะบอกอีกอันหนึ่งนะครับฮุนเซนขยับอะไรสมรังสีก็ขยับไปทิศทางกันนะครับแล้วมีของแถมให้ด้วยเวลามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับกัมพูชาที่เกิดในประเทศไทยคนเซนก็เอาไปสำนักสีก็เอาไปขยายต่อแปลเป็นภาษาเขมรให้คนเขมรฟังด้วยบอกว่าอย่าไปเชื่อมันคนเซนมันโกง

0: อะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เรื่องแคมเมอร์เป็นยังไงเรื่องเขตแดนสูญเสียตรงไหนบ้าง
1: ค่ะ
0: ก็เห็นไหมเนี่ยประเทศไทยเขาบวงสรวงปราสาทตาควายกันยิ่งใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวไปวันหนึ่งเป็นกุลุตนะครับอนุสรณ์สถานจ่าเริงนะฮะสัญลักษณ์เนิน350อะไรพวกนี้นะมันสวยสดงดงามนี่คือสิ่งที่เป็นฝีมือของคุณเซนที่ทำให้กัมพูชาสูญเสียนั่นแหละสิ่งที่สมาชิกเอาไปขยายต่อก็คืออันนี้แต่เขาก็ไม่ได้เป็นมิตรกับประเทศไทยนะ
1: ค่ะ
0: ได้เพียงแต่ว่าก็ดีแล้วให้เขากัดกันเองเอ้ยไม่เขาทะเลาะกันเองก็นั่นแหละฮะสิ่งที่มันเจ็บมากแล้วก็ในความเป็นในความไม่เป็นมนุษย์ต้องใช้คำว่าอมนุษย์แบบฮุนเซนเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาเสร็จภารกิจที่จังหวัดเพื่อวิเฮียถ้าออกเสียงแบบคะแมนนะฮะคำว่าเขตคือจังหวัดเขตเพื่อวิเฮียนะฮะก็นั่งหอกลับนี่แหละคนอื่นก็ขับรถตามมันก็นั่งหอกลับแล้วก็ส้มซานมาตีหน้าเศร้าไปร่วมงานศพของแม่เข็มสุขาซึ่งเข็มสุขาเนี่ยถูกตัดสินจำคุก27ปีโดยข้อมูลที่เป็นเท็จฮุนเซนเป็นคนสร้างแล้วใส่ร้ายป้ายสีเขาจนศาลตัดสินจำคุก27ปีแต่ว่าไม่ขังคุกเอาไปขักบริเวณไว้ที่บ้านในวันที่แม่ของเข็มสุขาป่วยฮุนเซนก็ไม่ยอมให้ไปเยี่ยมนะครับจนกระทั่งมาอยากจะคืนดีกับอเมริกาก็ทำเป็นพ่อพระนะครับอนุญาตให้เขาไปพออนุญาตให้เขาไปเสร็จปุ๊บนะเอาก็เอามาตีข่าวว่าตัวเองเนี่ยเป็นบิดาสันติภาพนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไปแกล้งและทำลายชีวิตเขาเนี่ยมันไม่พูดถึงตีหน้าเศร้าเอาเงินใส่ซองไปบริจาคช่วยในงานศพแม่ของเข็มสุขาเมื่อวานนะครับแล้วก็กราบแม่
1: เขาเป็นคนแบบนี้เนาะจารย์เขาเป็นคนแบบนี้จริง
0: ก็มันได้ภาพไงได้ภาพในขณะนี้มันกำลังอยู่ในโหมดของบิดาสันติภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันได้หลายโหมดอยู่นะคุณเซ็ง
1: อาจารย์ไปเรียกเขามันได้ยังไง
0: เอามันอมนุษย์นามของอมนุษย์ก็ต้องมัน
1: อาจารย์
0: เขาไม่ใช่มนุษย์นะคุณอ้อมผมไม่ถือว่าฮุนเซนเป็นมนุษย์นะฮุนเซนเป็นอมนุษย์เพราะฉะนั้นสรรพนามของอมนุษย์เนี่ยก็คือมันหรือไม่งั้นก็ตนฮุนเซนหนึ่งตนนะครับแต่ว่าพูดสั้นๆก็คือมันเข้าใจกันนะฮะโอ้คนหัวไร้ทาเดินขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีศักดิ์ศรีอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำลายชีวิตคนอื่นได้แล้วก็ทำบาปมาทั้งชีวิตโดยที่ไม่รู้สำนึกอันใดเลยนะผมโอ้มันต้องตกนรกเยอะแน่เลยเนี่ย
1: พี่โจมิเตอร์ถามอาจารย์ว่าฮุนเซนเนี่ยพูดไทยได้เหมือนเตียบันไหมเตียบันพูดไทยได้ไหมอาจารย
0: ์คนเกาะกงก็พูดได้อยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: ลูกเตียบันพูดไทยได้ทุกคนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เมียของเตียเซฮาที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศก็เป็นคนไทย
1: ค่ะ
0: คนไทยนะเมียของเตียเซฮานะฮะเมียของลูกน้องคนเซนที่เป็นสสก็เคยเป็นคนไทยอยู่นะ
1: ค่ะ
0: คุณใหญ่ทางเชียงใหม่นั่นแหละ
1: แล้วคนเซนพูดได้ไหมอาจารย
0: ์พูดได้แต่เขาไม่ค่อยพูดหรอกเพราะสำเนียงมันไม่ได้คุณน้องคือภาษาเขมรเนี่ยมันไม่มีเอกโทตรีประจัตวา
1: เขาก็พูดไม่ชัดอยู่ดีอะเนาะ
0: ไม่ชัดนะแต่พูดได้นะในแม้เวลาเขาออกเสียงเห็นไหมตักชินชินวัตนะชอบริษยงใจหยดนะฮะจัดจ่อยจุนวันก็จะประมาณจุนดิกไพนะฮะมันมีคลิปหนึ่งไปฟังดูสิ
1: ค่ะ
0: เขารู้หมดแหละเขาบอกว่าเขารู้หมดก็เอาอย่างนี้ฮุนเซนเป็นนายกมาเขาเจอนายกไทยตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ นั่นแหละมากี่คนแล้วนะหลังจากท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เราเปลี่ยนนายกมากี่คนฮุนเซนรู้จักหมดส่วนจัดสนิทชิดเชื้อร่วมสังไม่อย่าไปใช้สังฆกรรมสินะไม่ใช่พระเพราะว่าพระเนี่ยต้องใช้สังฆกรรมร่วมจารกรรมกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

0: ได้เลยค่ะอาจารย์เอาใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับฮุนเซนหรือข่าวคราวของกัมพูชาก็ยังส่งมาได้นะคะอาจารย์วันนี้ถามกันมาเยอะมากเหมือนกันพี่อรสาสวัสดีนะคะพี่โจมิเตอร์กำลังชมอยู่พี่วนิดานะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่วนิดาเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาซีรีส์นะคะ
1: คร
0: ับ
1: เชิญ
0: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อนะคะยังไม่พ้นเรื่องกัมพูชานะอาจารย์เพลงก็เกี่ยวกับกัมพูชาด้วยพี่หอมหวนถามมาว่าแล้วใครนะที่โดนจับอะคะอาจารย์แล้วซัดทอดฮุนเซนไหมล่าสุดมีไหมอาจารย
1: ์ล่าสุดที่ถูกจับเลย
0: ใช่
1: ไม่มีมีแต่ฮุนเซนจับคนอื่น
0: อ๋อใช่ที่ฮุนเซนจับไปค่ะอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนั้นนะพี่หอมหวนถามอย่างนั้นนะ
1: ต้องระบุฮะว่าช่วงไหนช่วงใบนี้ไม่มีนะ
0: ไม่มีใช่ไหม
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ก็จะมีห่วงที่เปิดศึกกับเราก็จะมีนักข่าวสองคนนักข่าวสองคนที่มาไลฟ์สดที่ประสานตาเหมือน
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่สิไม่ใช่แม่ตาเหมือนน่าจะตาเหมือนถมมาไลฟ์สดที่ประสาทตาเหมือนถมแล้วก็ไอ้ภาพที่ไลฟ์สดนั้นเนี่ยมันเห็นทุ่นระเบิด PMN 02เขียวๆเป็นพวงเลย
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็เกิดขึ้นในห่วงที่ทหารไทยเราไปเหยียบหลายแล้วแล้วกัมพูชาก็ปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้วางระเบิดนะฮะ พอปฏิเสธว่าไม่ได้วางระเบิดแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอสิ่งหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นปัญหาก็คือฮุนเซนเนี่ยก็โบยไปว่านักข่าวทั้งสองคนเนี้ยกระทำการที่เป็นพิษส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยภายในประ

0: เหตุนะครับก็ล่าสุดพวกเขาก็ถูกตัดสินจำคุกถ้าผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะคนละ7ปี7ปีก็เร็วอยู่นะเพราะว่าถูกจับปีที่แล้วก็ถูกตัดสินปีนี้ก็ญาติพี่น้องเขาก็เรียกร้องให้ฮุนเซนเห็นใจนะครับเพราะว่าในทั้งสองคนนี้ก็มีลูกยังน้อยอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ฮุนเซนไม่สนหรอกนะครับแล้วก็หรือการเปิดศึกสงครามกับบ้านเราเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่หลายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียทหารกัมพูชาจำนวนไม่น้อยแต่ก็ถูกปกปิดนะครับว่าตายนิดเดียวถึงขนาดว่ามันมีครั้งหนึ่งนะครับมารีสุเจตาออกมาพูดเลยบอกว่าไอ้ที่คุณอ้อมจำได้ไหมที่มีกลิ่นเน่าเหม็นที่ชายแดนที่ทหารไทยเราเนี่ยต้องปิดใส่หน้ากากนอนนะเพราะว่ามันกลิ่นเน่าเนาะ
1: ศพใช่ไหมของทหาร
0: นั่นแหละก็คือไม่มาเก็บศพคือมันมาเก็บไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุ่นระเบิดมันเยอะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็คือไอ้คนที่ตามมาเก็บเนี่ยก็จะไม่ได้เก็บตัวเองไปด้วยนะครับก็จะอยู่กับคนที่ตัวเองจะมาเก็บน
1: ะ
0: มันก็เลยไม่มีใครมาเก็บนะครับแล้วมันก็ปรากฏว่ากระแสข่าวนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วคนที่ไปขยายความเรื่องนี้ก็คือสมรังสีสมรังสีก็เพราะว่าเขาทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ได้เมื่อเดือนตุลาเดือนตุลาปีที่แล้วสมรังสีเนี่ยทะลวงเกตเวย์ซิงเกิลเกตเวย์ของฮุนเซนซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีจีนนั่นแหละแล้วก็เทคโนโลยีที่เอามาทะลุทะลวงก็เป็นเทคโนโลยีของอีลอนมัสก์จริงๆมันก็สู้กันนะระหว่างจีนกับอเมริกาอยู่สมรังสีบอกว่ามีหลายพันนายที่เสียชีวิตจากการรวบรวมสถิติแล้วก็จดหมายขอความช่วยเหลือจากหญิงไม้คำว่าหญิงไม้ในที่นี้ก็คือเมียทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิทุกคนก็จะส่งข้อความส่งไฟล์ส่งอะไรเนี่ยไปให้กับฝ่ายสมรังสีเขาก็เอาภาพนั้นมาต่อกันเนี่ยปรากฏว่ามีมากกว่า 5,000 กว่าชีวิตนะฮะแต่กระแสข่าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สูญหายไปนะครับมันมากกว่า 8,000 มากกว่า 8,000 แล้วก็มันก็หนาหูมากขึ้นเพราะว่าคนกัมพูชาได้รับข่าวสาร2ด้านแล้วไม่ใช่ถูกปิดหูปิดตาโดยสื่อของฮุนมานาด้านเดียว
1: ค่ะ
0: พอสมรังสีเขาแทรกแซงเข้าไปได้คนแล้วมันก็ได้รับการยืนยันจากภาพถ่ายแล้วก็หญิงไม้ที่อุ้มลูกมันจะมีคลิปหนึ่งถ้าคุณอ้อมจำได้มันหลุดออกมาก็คือหญิงไม้นั้นเนี่ยไปถือป้ายอยู่ที่หน้ากองบัญชาการทหารในกรุงเป็นแล้วก็ถูกรวบแล้วจนล้มหน้ามืดนะฮะแล้วก็ถูกตัดตอนอะไรสารพัดนี่แหละไอ้ภาพนี้มันเล็ดลอดออกมาก็เพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกรวบเขาก็เลยนัดกันนะครับนัดกันก็คือถ่ายจากระยะที่อยู่ห่างพอสมควรแต่เขาก็ใช้วิธีการซูมแล้วไอ้คลิปนี้มันก็เล็ดลอดก็คือเขาไม่สามารถที่จะโพสต์จากในกัมพูชาได้นะครับเขาก็เลยส่งให้กับมาให้กับญาติซึ่งเป็นแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยก็เลยเผยแพร่ในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็หญิงคนนี้ก็ไม่รู้ชะตากรรมแต่มันก็เป็นการจุดประกายให้กับหญิงไม้อีกจำนวนไม่น้อยรู้ว่าจะส่งไฟล์ข้อความพวกนี้อย่างไรนะครับเข้าไปดูได้นะใน Facebook ของสมรังสีนะฮะไปค้นหาไฟล์เก่าๆของเขาก็จะเอาภาพของทหารที่หญิงไม้ทั้งหลายเนี่ยส่งมานะฮะเลี้ยงกันเนี่ยเยอะมากคุณอ้อมมันก็เลยเป็นที่มาของมารีสุเจตา ออกมาแถลงบอกว่าไอ้กลิ่นเน่าที่ชายแดน มันคือทหารไทย ที่ตาย
1: โอ้ยบ้านเราไม่มีทางทิ้งไว้อย่างนั้นหรอกค่ะอาจารย
0: ์เขาบอกว่าทหารไทยที่ตายไปเนี่ยมากกว่า 8,000
1: กล้าพูดเนาะ
0: ก็เลยนั่นแหละตัวเลข 8,000 เนี่ยคือเป็นจริง
1: ค่ะ
0: เรามาท

0: หารไทยเนี่ยไม่จริงนะครับมันต้องแก้ไขให้ถูกต้องก็คือ8,000กว่านั้นคือทหารเขมร
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยคือทหารเขมรแดงมันล้วน
1: ที่ฮงเซนไม่ได้ดูดำดูดีด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เป็นผลให้เกิดในวันนี้วันนี้ก็คือว่าเขาออกกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหาร
1: ค่ะ
0: เพราะทหารที่มีอยู่เดิมนั้นเสียชีวิตไปเยอะ
1: และ
0: คนที่จะให้เขามาสมัครมันก็ไม่มีใครมาแล้วเพราะว่าคุณปล่อยทิ้งขนาดนั้นใช่ไหมครับ
1: ทำไมเขาไม่ใช้ BHQ มาอยู่ชายแดนบ้างล่ะอาจารย
0: ์พวกนี้มาเหยียบกับระเบิดไตรุ่นแรกเลย มันอยู่ในเมืองคนอ้อมมันไม่ดูป่า
1: ไปดูป่าดูเขาเนาะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยต่อค่ะจังหวะแป๊บนึงเราต้องเบรกค่ะอาจารย์ตัดสัญญาณแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาคุยต่อเรื่องกัมพูชาเมื่อสักครู่อีกสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย
3: ์ก็มันก็กลายเป็นว่ามันต้องแก้ตัวนะคร
2: ับ
3: คือสิ่งที่ฮุนเซนเพียงพำต้องใช้คำว่านะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่หลังการสิ้นสุดการสู้รบรอบที่สองมันเป็นห่วงเวลาที่ฮุนเซนเพียงพำที่สุดในชีวิตตั้งแต่เขามีอำนาจนะฮะคือไม่มีทางถอยอันหนึ่งอันที่สองผู้ที่ค้ำจุนบัลลังก์ให้อย่างจีนก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะกลับไปง้ออเมริกาที่ดีดเขาออกไปก่อนที่จะไปหาจีนเขาก็มีเงื่อนไขก็เลยทุกวันนี้ก็คือไม่รู้จะเอายังไงดีนะครับคำว่าไม่รู้จะเอายังไงดีก็คือหนึ่งไม่กล้าตัดสัมพันธ์กับจีนก็ยังต้องการหล่อเลี้ยงเพื่อวงตระกูลแต่ในขณะเดียวกันเมื่อรู้แล้วว่าจีนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญเท่าเดิมแล้วกำลังจะถูกลดถอนอำนาจลงโดยจีนต้องการที่จะสร้างอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือกลุ่มที่ชนะเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี1993ก็คือพรรคฟุนซินเพ็กแล้วก็จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเชื้อพระวงศ์ของกัมพูชาตั้งแต่สมัยเจ้านโรดมสิงหนุแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่จีนเห็นว่ามันต้องคุมกำเนิดฮุนเซนฮุนเซนในห้วงของปลายชีวิตนะครับคือมันไม่มีใครอยู่นิ่งได้หรอกคุณอ้อมพี่ชายตายต่อกันสองคนแล้วฮุนเซนก็เป็นคนที่สามในวงตระกูลมันคงนอนไม่หลับนะฮะเนี่ยก็ดีแล้วที่นอนไม่หลับนะมันจะได้ย่นระยะเวลาเครียดอยู่ตลอดชีวิตแล้วนักต้องตื่นเช้าขึ้นฮอเฮลิคอปเตอร์นะครับคือมันต้องมาแก้ตัวนะครับในทุกสถานการณ์แล้วทุกวันนี้ต้องเดินทางไปทุกจังหวัดจริงๆเนี่ยการเดินทางไปทุกจังหวัดมันก็ถ่ายทอดด้วยเพื่อที่จะทำให้คนกัมพูชาเห็นว่ามันยังมี power มันยังมีอำนาจนะครับแล้วก็สั่งการ

0: ได้ก็เพราะว่ามันมีกำลัง BSQ อยู่นะครับในการค้ำจุนบัลลังก์แต่อย่าลืมว่า BSQ ที่มันใหญ่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบมือได้แล้วเพิ่มจำนวนได้ถึง 35,000 นายเนี่ยเดิมมันคือเงินมาจากสแกมเมอร์แต่พอสแกมเมอร์ถูกปราบนะครับจีนก็บล็อกทุกทางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถูกจับกลับไปเมืองจีนหมดแล้วการที่จะได้ผลประโยชน์จากสแกมเมอร์ดังเดิมเนี่ยมันก็คงยากนะครับแล้วก็หลายๆประเทศก็พุ่งเป้ามองไปที่กัมพูชาในฐานะสแกมโบเดียแล้วมันก็ยิ่งทำให้ฮุนเซนเนี่ยตกอยู่ในฐานะที่นั่งที่ลำบากกว่าเดิมนะครับจะไปแบมือขอคนนั้นจะขอคนนี้มันก็คงได้ยากและจีนเนี่ยก็จำกัดความช่วยเหลือเขาจะให้ความช่วยเหลือก็คือเฉพาะในเรื่องของที่เกี่ยวกับมนุษยธรรมแล้วก็การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนที่มีในกัมพูชาคืออยู่ๆจะให้จีนเขาถอนตัวออกจากกัมพูชาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางนะครับเมื่อฉันมีอิทธิพลเหนืออยู่แล้วฉันก็ต้องรักษาอิทธิพลฉันต่อไปสำคัญที่สุดการที่จะมีอิทธิพลต่อไปเนี่ยมันก็ต้องกันไม่ให้อเมริกากลับเข้ามานะครับการอเมริกาไม่ให้กลับเข้ามามันก็ต้องหล่อเลี้ยงฮุนเซนไว้ชนกับสมรังสี
1: ค
0: ่ะถ้าสมรังสีกับฮุนเซนชนกันนะครับคนที่จะมาเหมือนตาอินกับตานานะครับทะเลาะกันมันก็จะมีตาอยู่คนใหม่เกิดขึ้น ตาอยู่ในที่นี้ก็คือสมเด็จนโรดมจักรพรรดิ
1: อาจารย์ถ้าฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเนี่ยคือเขาหมดอำนาจไปในกัมพูชาแล้ว BHQ จะไปอยู่ไหนคะอาจารย์หรือจะถูกสลายไปคะ
0: คือทุกวันนี้ฮุนเซนมันใช้วิธีการคือ BHQ ทุกคนเนี่ยเขาคัดเองนะ
1: ค่ะ
0: ว่ามันอยู่ก็เพราะว่าผลประโยชน
1: ์
0: ค่าจ้างมันได้มากกว่าการเป็นทหารในกองทัพ
1: เป็นเหมือนทหารอีกเกรดนึงกับทหารชายแดนเลยใช่ไหมอาจารย์พูดกันง่าย
0: ทหารเมืองเน
1: ี่ยค่ะ
0: ทหารเมืองกับทหารป่าไม่เหมือนกันนะ
1: ความเสี่ยงก็ต่างกัน
0: ใช่ก็เอาไว้ปราบจลาจล
1: ค่ะ
0: ทีนี้อันนั้นนะฮะก็ถ้าที่ไปดูทุกวันนี้นะในสถิติของกองทัพของกัมพูชาเนี่ยเดิมทีเดียวเมื่อปีที่แล้วนะฮะมันจะมีรายงานอันหนึ่งเขาเรียกว่า firepower ranking นะครับในโลกนี้มันเป็นการจัดอันดับสัญญานุภาพของกองทัพทั่วโลก145ประเทศนะครับปีที่แล้วเนี่ยกัมพูชาอยู่ในอันดับที่89ของโลกนะครับมีกำลังทหารใน3เหล่าทัพอยู่ 145,000 นายแต่ล่าสุดนี้กัมพูชายกระดับขึ้นมาอยู่ที่83ของโลกแต่กำลังทหารเหลืออยู่ 125,000 นายมันหายไป 20,000 20,000 หายไปไหนล่ะนะครับมันก็ทำความเข้าใจได้เพราะว่ามันมีตัวเลขแฝงอันหนึ่งนะครับในภาษาทางการทหารเขาเรียกว่า paramilitary นะครับอันนี้พวกนี้มันจะเป็นกองกำลังพิเศษจากที่เดิมกัมพูชาเคยมีกองกำลังพิเศษอยู่ 35,000 ตอนนี้เหลืออยู่หมื่นกว่านั่นหมายความว่าทุกวันนี้ BSQ จาก 35,000 นั้นมันเหลืออยู่แค่ 10,000 กว่าคนก็เป็นไปตามสภาพเงินนะครับไอ้พวกที่ถูกเลิกจ้างไปเนี่ยดีไม่ดีไปอยู่กับฟุนซิเบกแล้ว นะครับก็นั่นแหละประมาณนั้นก็คือถ้าฮุนเซนไม่อยู่สักคนหรือว่าไม่มีเงินที่จะมาหล่อเลี้ยงแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะเอาไปเติมมันก็ถูกสกัดนะฮะจีนเขาไม่ให้อยู่แล้วถ้ามันเอามาแล้วมันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของเขานะครับบอกอย่างนี้ก็ได้ไอ้ที่เราเห็นเขาส่งอาวุธมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น PSL-03 ไอ้ที่มันเป็นปืนใหญ่ที่ยิงระยะไกลได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้ก็เพราะว่าจีนเขาไม่ให้รหัสในการยิงมันมีเงื่อนไขก็คือว่าเวลาเขาจะส่งมอบนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมก็พูดมาตั้งนานแล้วบอกว่าจีนเขาไม่ให้รหัสแต่ว่าจริงๆในสัญญาระหว่างกองทัพนะครับเขาพูดชัดเจนว่าการช่วยเหลือใน

0: เรื่องของกองทัพเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งชาติของกัมพูชาไม่ใช่เพื่อการลุกลามประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกับจีนนั่นแหละครับแล้วเราเป็นมิตรกับจีนไหมล่ะนั่นแหละมันก็ผิดเงื่อนไขนะครับมันถึงใช้ PSL 03ไม่ได้แล้วก็ไอ้รถถังที่เราเห็นส่งกันมาเท่าไหร่ละไอ้รถแรกเท่ากับ40กว่าคันอะไรก็ว่ากันไปจากทั้งหมด94คันเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นดีลที่ทำกันมา3ปีก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ฮุนเซนจะมาสร้างสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับแล้วก็ข้อกำหนดก็ชัดเจนคุณน้องก็คือเหมือนกันมาเอามาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาเปิดศึกสงครามกับประเทศที่เป็นมิตรของจีนซึ่งไทยเราก็เป็นใช่ไหมล่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะกระสุนยังไม่มามาแต่รถถังก็ประมาณนั้นนะครับก็สบายใจได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีอะไรลับๆแล้วมาเล่าให้ฟังมันก็ไม่ลับ
1: ได้ค่ะอาจารย์มาเล่าได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะเอาไปซีรีส์ของเราบ้างนะคะอารยธรรมในอุษาคเน EP ที่49ค่ะอาจารย
0: ์ก็วันนี้จะจบเรื่องพม่าให้ได้นะครับก็น่าจะจบได้อยู่แหละเพราะว่าเราได้พูดอดีตมาแล้วทีนี้เราก็จะคือตั้งแต่พม่าได้เอกราชจากอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับก็คือวันที่4มกราคมปี1948 1948เอา543บวกเข้าไปคุณน้องก็เป็นปี2491นะครับตั้งแต่2491ก็ได้เอกราชแต่ทีนี้มันมีตัวองค์ประกอบก่อนที่อังกฤษจะยินยอมให้เอกราชกับพม่ามันมีสนธิสัญญาอันหนึ่งเขาเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงปางหลงนี่เป็นชื่อเมืองนะครับปางหลงก็คือหลวงที่แปลว่าใหญ่นี่นะปางก็คือเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับเป็นชื่อเมืองเป็นการร่างข้อตกลงกันที่นั่นก็เลยเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงคนที่เป็นคนที่เริ่มในการร่างอันนี้ก็คือนายพลอองซานพ่อของนางอองซานซูจีแล้วก็เป้าหมายใจความก็คือจะสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเพื่อร่วมมือกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษก็อังกฤษก็เลยขอเข้าไปเกี่ยวข้องในสนธิสัญญานี้ก็คือกำหนดแล้วว่าเอาอังกฤษยินยอมที่จะให้เอกราชแก่พม่าแล้วก็อังกฤษก็ไปเขียนบทเฉพาะการไว้บทหนึ่งเอาไว้ที่ท้ายสนธิสัญญาบอกว่าเมื่อพม่าได้เอกราชจากอังกฤษแล้วเป็นเวลาครบ10ปีให้รัฐต่างๆของทุกชาติพันธุ์ที่มีเจตนารมณ์อยากจะแยกตัวเองเป็นประเทศของใครของมันสามารถกระทำได้ก็ลองนึกดูนะว่าในพม่าเนี่ยมันมีเขตยึดครองของพม่าอยู่14เขตในภาษาพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิภาคแล้วก็มีพื้นที่ที่ชาติพันธุ์ยึดครองอีก7สิพม่ายึดครองอยู่7นะครับชาติพันธุ์ยึดครองอยู่7เช่นเดียวกันรวมกันแล้วเป็น14เวลาเราเห็นในภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเป็นพื้นที่ของชาติพันธุ์มันจะลงท้ายด้วย state หรือคำว่ารัฐนี่แหละเห็นไหมครับเวลาเราพูดถึงรัฐฉานนะฮะรัฐกะเหรี่ยงนะครับรัฐชินรัฐกะชินอะไรพวกนี้นะครับรัฐมอนก็รัฐกะยินรัฐกะยาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือเขตของชาติพันธุ์แต่ถ้าเป็นภูมิภาคนะครับเช่นคำมันดาเลนะที่เราเคยพาท่านผู้ฟังไปมันดาเลสกายพระโคนะครับพระโคก็คือของสาวดีเดิมย่างกุ้งนะฮะอินทวดีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขตอิทธิพลของพม่าก็คือ7+7นั่นหมาย

ความว่าถ้าชาติพันธุ์ยึดโยงตามบทเฉพาะการที่อังกฤษเขียนไว้แล้วก็ได้เอกราชจากอังกฤษก็คือวันที่4นะครับวันที่4มกราคมปี1948ถ้าครบ10ปีก็คือปี1958นั่นหมายความว่าปี1959รัฐของชาติพันธุ์สามารถที่จะแยกประเทศได้ตามสนธิสัญญาปางหลงนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการวางยาสาเหตุที่ต้องใช้คำว่าวางยาก็เพราะว่าอังกฤษรู้ดีอยู่แล้วว่าในพม่านั้นมีพื้นที่กี่พื้นที่ที่ไม่ถูกกันเพราะอังกฤษใช้แบ่งแยกพวกเขาให้เป็นศัตรูกันทั้งที่เขาควรจะเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนสามัคคีนะครับแต่อังกฤษก็รู้อันนี้ก็วางยากันไว้มันก็เลยเป็นที่มานะครับของการยึดอำนาจโดยนายพลเนวินนะครับ แต่ตัวเลขที่น่าสังเกตก็คือว่าในห้วงที่ทำสงครามก่อนที่อังกฤษจะยึดพม่าได้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับมันมี3ระลอกแล้วก็ในห้วงเวลาของการสู้รบ3ระลอกเนี่ยมันคือ62ปีแล้วก็มันเป็น62ปีก็คือปี2000ปีถ้าเป็นปีพ.ศ.นะฮะก็คือปี2428คือการสิ้นสุดของราชอาณาจักรนั่นหมายความว่ากษัตริย์ไม่มีแล้วในพม่าแล้วก็ปี2429ก็คือปีเริ่มต้นนับการตกเป็นอาณานิคมโดยสมบูรณ์ทั้งพม่าและรัฐต่างๆในพม่าที่อยู่ภายใต้อังกฤษแล้วมาถึงวันที่ได้เอกราชก็นับเป็นเวลา62ปีเช่นเดียวกันนะครับพอมันเป็น62ปีเช่นเดียวกันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเมื่อครบ10ปีตามการตามสนธิสัญญาปางหลงก็คือปีคศ1959ชาติพันธุ์สามารถแยกประเทศได้นั่นแหละมันก็คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายคุณอ้อมพอมันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือว่ากองทัพพม่าซึ่งสร้างตัวเองใช้เวลาสั่งสมตัวเองให้เข้มแข็งนะครับในห้วงเวลาตั้งแต่ปี1945เป็นต้นมาและมีความพร้อมก็คือปี1962ภายใต้การนำของนายพลเนวินแล้วนายพลเนวินเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนทางการทหารอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจากสหภาพโซเวียต และจีนเขาก็เลยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันนะครับพอได้อาวุธยุทโธปกรณ์จากสหภาพโซเวียตนะจีนก็มาหนุนเพื่อให้พม่านี้เป็นหนึ่งเดียวไม่ให้มีการแยกประเทศไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเนวินก็เลยยึดอำนาจในปี1962ที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวเลขอาถรรพ์จริงๆมันคือสัญลักษณ์ที่เป็นความจงใจที่นายพลเนวินต้องการให้มันเป็นการตอกย้ำให้คนพม่าได้รู้ว่าสงคราม3ระลอกกับอังกฤษก็62ปีและเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์ก็62ปีก็เลยเลือกปี1962เป็นปีของการยึดอำนาจนะครับ ก็เลยเปลี่ยนการปกครองเลยเป็นสังคมนิยมแต่ไม่ได้สมบูรณ์นะครับเนวินก็เลยตั้งพรรคการเมืองอันหนึ่งเขาเรียกว่าพรรคแผนการสู่สังคมนิยมแล้วก็ปกครองมาโดยเป็นรัฐทหารโดยสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เนวินประกาศในวันที่เขายึดอำนาจนั้นก็คือรัฐใดก็แล้วแต่หรือชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ใดก็แล้วแต่ที่มีเจตนาดมจะแยกประเทศออกจากสหภาพพม่าไม่อนุญาตมีแต่สงครามเท่านั้นและสงครามนั้นคุณจะสำเร็จก็คือคุณต้องชนะกองทัพพม่าได้เท่านั้นซึ่งมันเป็นไปได้ยาก

ราะว่ากองทัพพม่าในห่วงเวลานั้นต้องถือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ปึกที่สุดในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยอยู่อย่างแหลมแค้นนะครับแล้วก็ในรัฐในหลายพื้นที่ก็มีหลายกลุ่มหลายก้อนที่แย่งพื้นที่กันทั้งที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกันนะครับอันนี้ที่ฉันอันนี้ฉันเคยอยู่นะฮะฉันอยากฉันก็อยากจะเป็นใหญ่ฉันก็อยากจะเป็นผู้นำก็กลายเป็นว่าในทุกๆรัฐเนี่ยฮะมันก็จะมีกลุ่มกำลังของชาติพันธุ์ที่แตกแยกพอมันแตกแยกแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากที่จะมางัดกับกองทัพพม่าได้และปฏิบัติการอันแรกที่นายพลเนวินใช้เขาเรียกว่าปฏิบัติการอันนั้นเขาเรียกว่านากามินนากาก็คือนาคนี่แหละคุณอ้อมมินก็คือกษัตริย์นะครับแปลเป็นไทยก็คือว่าปฏิบัติการนาคราชถ้าแปลเป็นภาษาไทยความหมายของมันก็คือว่าฉันปราบทุกชาติพันธุ์ที่ต้องการจะแยกตัวออกจากสหภาพพม่าไปฟังเพลงที่2แล้วก็กลับมา

0: 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: 1:34 นะคะมาคุยกันต่อทักทายพี่สันตานะคะพี่หอมหวนนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ทาง Facebook Live ค่ะแล้วก็ฟังที่วิทยุ MCOT News FM 100.5 ทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ค่ะดีครับก็ฟังย้อนหลังได้นะครับถ้ามาไม่ทันซีรีส์ก่อนหน้านี้เก็บไว้ได้นานขนาดไหน
0: เพราะ Facebook ก็ประมาณ1เดือนค่ะอาจารย์
1: ก็คือไอ้ที่เราจัดมา40กว่าตอนมันก็ย้อนไปได้แค่1เดือนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ตอนนี้ยังพอย้อนได้อยู
1: ่โอเคกลับมานาการมินนาการมินแรกที่นายพลเนวินสั่งก็คือการปราบโรฮิงญาที่รัฐยะไข่นะครับสาเหตุที่ต้องปราบโรฮิงญาก็เพราะว่าระหว่างคนพม่า กับคนโรฮิงญาสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าโรฮิงญานะครับเขาจะเรียกว่าอารากันอังกฤษจะเรียกพวกเขาว่าอารากันก็คืออพยพพวกเขามาจากอินเดีย แล้วก็มาอยู่ที่รัฐยะไข่อังกฤษก็เปลี่ยนชื่อรัฐยะไข่เป็นรัฐอารากันก็ให้พวกเขาอยู่ซึ่งพวกเขาเป็นมุสลิมนะฮะก็มาใช้แรงงานมาเป็นคนใช้อยู่ในไร่ในนาในอะไรสารพัดนะครับที่เป็นผลประโยชน์ของอังกฤษในพม่าชาวอารากันเนี่ยก็เลยมากับอังกฤษนะฮะคนพม่าก็เลยไม่ได้ถือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่มีรากอยู่ที่พม่าแต่คนพม่าจะเรียกพวกเขาว่าเบงกาลีสาเหตุที่ต้องเรียกว่าเบงกาลีก็เพราะว่าพวกเขามาจากพื้นที่ตรงนั้นก็คืออ่าวเบงกอลอ่าวเบงกอลถ้านึกไม่ออกก็บังคลาเทศทุกวันนี้นั่นแหละสมัยก่อนบังคลาเทศก็คือส่วนหนึ่งของอินเดียปากีสถานก็เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะครับก็คือแยกทั้งสองประเทศนี้แยกออกจากอินเดียก็เพราะศาสนาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ เดิมทีเดียวบังคลาเทศเนี่ยเขาเรียกว่าปากีสถานตะวันออกปากีสถานทุกวันนี้คือปากีสถานตะวันตกแต่มันอยู่คนละด้านของอินเดียทุกวันเนี่ยมันก็เลยแยกประเทศกันนะฮะ จริงๆก็คือนับถือศาสนาอิสลามนั่นแหละก็เลยเรียกเบงกาลีแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเป็นคนที่มีรากเหง้าอยู่ในแผ่นดินพม่าหรือสภาพพม่าตั้งแต่ต้นก็เลยต้องแบ่งแยกและอีกอันนึงพวกเขาเป็นมุสลิมในขณะที่พม่าส่วนใหญ่คือพุทธนะฮะก็แยกกันแต่ที่มันมีปมก็คือว่าในห้วงเวลาที่อังกฤษปกครองอาณานิคมพม่านั้นเนี่ยนะฮะอังกฤษได้ใช้ชาวอารากันเนี่ยในทุกอย่างนะครับรวมไปถึงเป็นทหารถือปงถือปืนเอามาอารักขาตัวเองอะไรพวกนี้แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับญี่ปุ่นก็อยากจะไปยึดพม่าซึ่งก็คือต้องสู้กับอังกฤษตั้งแต่ปี1941 แล้วจริงๆก็ญี่ปุ่นนี่แหละไปตั้งสันนิบาตแห่งชาติต้านฟาสซิสต์ให้กับพม่าโดยคนที่ตั้งแล้วเชิดขึ้นมาเป็นหัวหน้านะครับก็คือนายพลองซานแล้วการเป็นนายพลองซานก็อังกฤษก็ญี่ปุ่นนี่แหละตั้งให้แล้วมันเจ็บไปกว่านั้นนะก็พอมีพรรคคอมมิวนิสต์พม่าเกิดขึ้นที่สหภาพโซเวียตหนุนให้ตั้งแล้วก็จีนก็มาหนุนด้วยเนี่ยคุณออมคนที่เป็นหัวหน้าพรรคก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์พม่าก็นายพลองซานอีก คือตอนนั้นเนี่ย ก็ว่าไม่ได้นะก็เพราะว่าอะไรมาก็ได้ฉันรับหมดเพื่อที่ฉันจะได้เอกราชจากอังกฤษ นะฮะนายพลองซานอยากได้เอกราชก็เลยต้องร่วมมือกับญี่ปุ่น สู้กับอังกฤษ

0: ็อยากจะรักษาอาณานิคมของตัวเองก็สู้กับญี่ปุ่นแล้วก็ให้ชาติพันธุ์ทั้งหลายที่จงรักภักดีกับตัวเองนั่นแหละเป็นทหารนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือกะเหรี่ยงแล้วก็ชาวไทยใหญ่และที่สำคัญรวมถึงโรฮิงญาด้วยโรฮิงญานี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับประกาศสนธิสัญญาปางหลงนะครับเดือนกุมภาปี1947เนื่องจากว่าโรฮิงญาไม่ได้รับไม่ได้เชิญไม่ได้ถูกเชิญให้ไปร่วมในข้อตกลงนี้ก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจก็เพราะว่าพม่าไม่ถือว่าพวกเขาเป็นพม่าก็เลยไม่เชิญพอเขาน้อยเนื้อต่ำใจนั่นแหละพวกเขาก็ประกาศในวันเดียวกันกับสนธิสัญญาปางหลงว่าต่อไปนี้อย่ามาเรียกเราว่าอารากันอย่ามาเรียกเราว่าเบงกาลีให้เรียกเราว่าโรฮิงญานั่นแหละคือที่มาของคำว่าโรฮิงญานะครับเป็นศัพท์ใหม่ไม่ได้ศัพท์โบราณนะครับก็ในห่วงที่สู้กับญี่ปุ่นอังกฤษก็เอาอาวุธไปใส่มือให้กับทหารที่เป็นโรฮิงญาโดยมีภาระให้พวกเขาภาระหน้าที่ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบก็คือเห็นคนพม่าคนไหนที่กระด้างกระเดื่องและเป็นศัตรูเป็นปรปักษ์กับอังกฤษให้ยิงทิ้งได้เลยโหดไหม
1: โหดอ่ะ
0: นั่นแหละจะเกิดการสังหารหมู่เกิดขึ้นแล้วสังหารหมู่เนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับก็คือปี1942ต่อเนื่องจนถึงปี1943โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองสำคัญเมืองหนึ่งซึ่งมีการสังหารเยอะมากที่สุดชื่อเมืองมองดออยู่ในรัฐยะไข่นั่นแหละแล้วเมืองบังดอนนี่แหละเกิดการสังหารใน1สัปดาห์นะครับที่สังหารคนพม่าที่นับถือศาสนาพุทธมากกว่า 25,000 ศพในวันไม่ถึง1สัปดาห์คุณอ้อมอันนี้แหละมันคือปมไม่ใช่ปมเขื่อนธรรมดามันคือปมแค้นระหว่างชาติพันธุ์ก็คือโรฮิงญาได้อาวุธปืนจากอังกฤษก็เหมือนกับว่าไม่ชอบขี้หน้าใครก่อนหน้านี้ก็ยิงทิ้งอ่ะแบบนั้นเลยมันก็เลยกลายเป็นแค้นฝังใจพอนายพลเนวินยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็เลยสั่งปราบโรฮิงญาเป็นปฏิบัติแรกปฏิบัติการนาคามินหรือปฏิบัติการนาคราชเนี่ยก็เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญาอันนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่ปรากฏการอพยพของชาวโรฮิงญาไปอยู่ที่บังคลาเทศแต่ว่าบังคลาเทศไม่ได้รับพวกเขาให้เป็นพลเมืองนะครับพวกเขาเป็นผู้อพยพแล้วก็บังคลาเทศก็กันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วก็ให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติไปเป็นผู้ดูแลพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าคอกส์บาซาเป็นศูนย์อพยพขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกคุณอ้อมเพราะว่าชาวโรฮิงญาเฉพาะจากพม่าที่อพยพไปอยู่ที่นั่นหนีภัยสงครามหนีการกวาดล้างนาการมินเนี่ยนะฮะไปจากยะไข่เนี่ยมากกว่า1,200,000คนก็ลองนึกดูนะปราบกันมาตั้งแต่ปี1962ทุกวันนี้ก็ยังเพิ่มใส่กันนะครับแล้วก็แล้วคนที่อพยพส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่กล้ากลับมาที่รัฐยะไข่แม้ว่าทุกวันนี้จะเปิดทางให้กลับมานะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คือว่าพม่าจะยอมให้คุณกลับมากองทัพพม่าจะยอมให้กลับมาก็คือไปอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพได้จัดสรรไว้ให้เท่านั้นไม่ให้กลับไปอยู่ที่บ้านเดิมนะคะก็ตรงนี้แหละครับเวลาไปปราบชาวโรฮิงญาเนี่ยคนพม่า ก็เลยรู้สึกเฉยๆไม่ได้สนใจไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยไม่ได้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพไม่ได้เรียกร้องความเป็นมนุษยธรรมอะไรให้กับชาวโรฮิงญาก็เพราะว่าชาวโรฮิงญาสังหารคนพม่าจำนวนมากมันก็เลยเป็นปมแค้นที่อยู่ในจิตใจของคนพม่าจนเท่าทุกวันนี้แล้วโรฮิงญาก็เลยกลายเป็นเขาเรียกอะไรล่ะกลายเป็นเหยื่อของความขัดแย้งด้วยในเวลาเดียวกันนะครับและนี่แหละคือที่

พอเขาไปอยู่ครอบบาซานานบันเข้าคุณอ้อมอิสลามเนี่ยเขาไม่คุมกำเนิดแล้วศูนย์อพยพเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาชีพการงานอะไรนะนอกจากการรอ

0: มาพม่า ก็ไม่กล้าเพราะว่ามันมินเมตต่อสวัสดิภาพของชีวิตมากแล้วก็ไม่รู้กลับมาแล้วจะถูกผู้ยี่ผู้ยำแบบไหนอันนี้แหละมันคือเหยื่ออีกชั้นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศไทยด้วยก็คือแรงงานอพยพเข้ามาเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติจำเคสนั้นได้ไหมเคสที่นายทหารใหญ่เมืองไทยเป็นคนค้าเสียเองแล้วก็นั่นแหละฮะแล้วเขาเรียกว่าโบ๊ทพีเพิลมาจากคอกบาซาแล้วก็เรือก็เป็นเรือประมงแบบโบราณมากแล้วใส่คนมาเต็มลำเรือแล้วกระแสน้ำมันชอบไม่ใช่มันจังหวะมันพอดีคุณน้องพอมันมาถึงปุ๊บเนี่ยมันซัดเข้ามามันก็คือระนองซัดมาที่ระนองพอซัดแล้วเห็นฝั่งแล้วก็ลงเดินกันขึ้นมาฝั่งก็มีคนที่ทำมาค้าขายกับการค้ามนุษย์เนี่ยต้อนรับอยู่แล้วเป้าหมายปลายทางของพวกเขาคือมาเลเซียและอินโดนีเซียเพราะว่าเป็นอิสลามเหมือนกันก็คือแต่ว่าคุณต้องเดินผ่านประเทศไทยไปนะครับก็ไปผ่านกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาตินี่แหละอันนี้แหละที่ทำให้ประเทศไทยตกไปอยู่ในเทียร์สามตามรายงานการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่อเมริกาทำที่เขาเรียกว่าทิปรีพอร์ตนะรายงานของน้องทิปทิปรีพอร์ตนะมันมาจากคำว่าทราฟฟิกกิ้งตัวทีคือทราฟฟิกกิ้งอินเพอร์ซันนะฮะก็นายทหารไทยแล้วยศพลโทด้วยนะก็ถูกตัดสินจำคุกแล้วก็ตายในคุกไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เครือญาติสารพัดนะแล้วก็ลูกสมุนก็หลายสิบนายนะครับที่ติดคุกด้วยกัน ก็พอเราปราบตรงนี้แล้วก็ที่เขาไปเจอกันเนี่ยก็เพราะว่าลองนึกดูนะนั่งแออัดกันมากับเรือซึ่งไม่มีบริการอะไรเลยนะครับแล้วแต่ชะตากรรมพอน้ำกระแสน้ำทะเลซัดมาที่ละนองก็ลงเดินแล้วลงเดินเนี่ยมันก็ต้องลัดเลาะเข้าไปตามป่าเขาไหนจะไข้ป่ามาลาเรียนะครับแล้วความชื้นของอากาศในระหว่างเดินเนี่ยก็มีคนเจ็บป่วยแล้วก็ตายไปหลายทางพอตายไปหลายทางก็ฝังกันไปแหลมหลายทางนั่นแหละมันถึงมีซากศพเกิดขึ้นเยอะนะครับว่าเป็นเคสใหญ่มากเคสนี้เคสที่กระช่อนไปทั้งโลกเลยที่เกิดในประเทศไทย แต่คนที่รองรับประโยชน์จากแรงงานราคาถูกคือมาเลเซียนั่งอมยิ้มเงียบๆนะครับเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้ามาถึงบ้านฉันเนี่ยแรงงานราคาถูกมาแล้วนั่นแหละมันก็เลยเกิดกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่หากินกับความทุกข์ยากลำบากของอีกประเทศหนึ่งที่ต้องพเนจรมากับอีกประเทศหนึ่งโอ้ชีวิตนี่มันสุดยอดนะแล้วบางคนนะไม่ใช่บางคนจำนวนไม่น้อยก็ตกเป็นเหยื่อของการค้าอวัยวะ
1: ไตหัวใจลูกตาเยอะไปหมดนะ
0: นั่นแหละก็น่าสงสารนะครับก็ความขัดแย้งของคนนี่มันลำบากอยู่นะฮะก็นั่นแหละครับจนเนวินอยู่ในอำนาจยาวไปคนที่อยู่ข้างล่างต่อจากเนวินเนี่ยก็มองขึ้นมาว่าเมื่อไหร่จะลงจากเวทีเมื่อไหร่จะลงจากอำนาจสักทีก็ไม่ยอมลงสักทีก็เลยเป็นที่มาของการยึดอำนาจภายในทหารด้วยกันแล้วนายพลคนนั้นที่ยึดอำนาจเนวินก็คือนายพลสมองนะครับซอมองยึดอำนาจนายพลเนวินแล้วคนที่มาจับมือกับซอมองยึดอำนาจนายพลเนวินก็คือขินยุนขินยุนเนี่ยเป็นพลเอกขินยุนเนี่ยเป็นมือขวาของนายพลเนวินแต่เขาไม่ได้คุมกำลังทหารเขาคุมข่าวกรองทั้งหมดคือรู้ว่าใครไปเจอใครใครไปนอนที่ไหนใครไปคบใครคุณตื่นนอนกี่โมงคุณจะออกบ้านไปไหนบ้างอะไรเนี่ยขินยุนรู้จักหมด

0: ก็คือกลุ่มความลับของทุกคนนะครับก็ขินยุนก็ไปยุให้สมองยึดอำนาจในพลเนวิทซึ่งก็ทำสำเร็จนะครับเมื่อปี1987แต่ทีนี้การเมืองในพม่าเนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่เริ่มที่จะไม่ทนกับอำนาจเผด็จการของกองทัพก็เลยเป็นที่มาของการลงถนนที่เรียกว่า8888ก็คือวันที่8เดือนสิงหาคมปี1988
1: ค่ะ
0: และมันก็เป็นปีเดียวกันกับที่นางองซานซูจีเดินทางกลับจากอังกฤษเพื่อไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยนะครับแม่นางองซานชื่อนางคินจีป่วยหนักเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกของพม่าแล้วก็เป็นทูตคนแรกของพม่าที่ไปอยู่อินเดียนะครับเป็น First Lady คนแรกก็เพราะว่าเป็นเมียของนายพลองซานก็องซานซูจีไปเยี่ยมแม่แล้วก็นักศึกษาก็ทราบข่าวนี้ก็เลยไปเชิญให้มาเป็นหัวขบวนรายการเรียกร้องประชาธิปไตยก็เลยถูกปราบไปด้วยถูกปราบไปก็ถูกขังคุกถูกอะไรสารพัดนี่แหละเหตุการณ์888นะครับแต่ทีนี้สมองก็มาเจอขงเบ้งประเทศไทยรู้จักไหมขงเบ้งประเทศไทยก็เป็นนายทหารใหญ่เช่นเดียวกันเราเรียกว่านายทหารสายประชาธิปไตยรู้อยู่แล้วเนาะว่าท่านไหนที่กองทัพไทยขนานนามว่าคือขงเบ้งก็สมองหลังจากที่ปราบนักศึกษาก็มาเจอแม่ทัพใหญ่ของไทยแม่ทัพใหญ่ของไทยก็บอกว่าท่านต้องจัดเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมในการอยู่ในอำนาจเพราะไม่งั้นมันก็จะกลับไปอยู่สถานะเดิมเหมือนที่นายพลเนวินยึดอำนาจท่านต้องเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยที่มาจากกองทัพก็เลยเป็นที่มาของการจัดเลือกตั้งปี1990แล้วก็พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีก็ชนะถล่มทลายแล้วก็เกิดนายพลคนใหม่ขึ้นมานะครับก็คือยึดอำนาจสอมองแบบเงียบๆนายพลคนนั้นก็คือตันสุยแล้วคนที่มายุให้ตันสุยยึดอำนาจสอมองก็คือคนเดิมคือขินยุนอันนี้เป็นทหารหลายหัวมากนะครับหักหลังนายตัวเองแล้วหักมาเรื่อยๆนะครับนะแต่ถึงที่สุดบ้านปลายชีวิตยังอยู่นะขินยุนยังอยู่แต่ว่าก็ตกกระป๋องนะครับก็นี่แหละมันคือสตอรี่ของความขัดแย้งที่ไม่ยอมจบแล้วก็จริงๆมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นเพราะมีเลือกตั้งนะครับมีเลือกตั้งอย่างเขาเรียกอะไรเสรี 75% นะที่เรียกว่า 75% ก็เพราะว่ามันมี2สภานะครับสภาทั้ง2เนี่ยก็คือเลือกตั้งมา 75% อีก 25% ทหารเดินเข้ามาโดยไม่ต้องเลือกฉันตั้งตัวเอง นะครับมันก็เลยมันลุมมาตุ้มกันมาจนเท่าทุกวันนี้เลือกตั้งครั้งแรกปี2010นะก็2ครั้งที่2ก็2015นางซันซูจีชนะถล่มทลายครั้งถัดมา2020ก็ทะถล่มทลายนะครับแต่ก็ถูกเมนออนไลน์หลอกให้ไปกันที่เนปิดอร์ตึ้มเลยนะครับพอไปถึงเนปิดอร์ยังไม่เปิดประชุมเพื่อเลือกตั้งนะครับยึดอำนาจขังเลยนะกักบริเวณโดยไม่ต้องเรียกให้รายงานตัวเพราะทุกคนไปรายงานตัวแล้วครบถ้วนนะครับก็นั่นแหละครับก็ทอดยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงขัดแย้งในรอยเดิมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันสะท้อนนะมันอย่างน้อยมันก็มีความคืบหน้าก็คือมีเลือกตั้งที่เปิดกว้างมากขึ้นนะ2010 2015 2020แล้วก็เพิ่งเลือกตั้งไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ครบร้อยอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีฝ่ายค้านนะครับเลือกตั้ง 100% คือกองทัพมาพรุบเลย ก็ต้องถือว่าเลือกตั้ง 100% นะครับแต่นี่แหละฮะพรุ่งนี้จะมีประชุม

0: ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง11ประเทศมาครบถ้วนรวมถึงพม่าด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้อย่าพลาด
1: กัมพูชาก็มาใช่ไหมอาจารย
0: ์กัมพูชามาน่าจะมานะเป็นแต่ว่ามันจะงอน ไม่มาก็ช่างหัวมันไม่เป็นไร นะครับติดตามข่าวพรุ่งนี้นะครับมีประชุมแล้วก็นี่แหละพม่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไปย้อนไปที่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะพี่หอมหวนฟังจากสกลนครชัดเจนพี่อุดรสวัสดีนะคะพี่คนฟังข่าวพี่พงศักดิ์นะคะพี่แดนบอกว่าขึ้นวิทยุอสมทน่าจะใช้ความถี่เดียวกันทั้งประเทศอันนี้เรื่องยากเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต่อกันอีกนะคะเราส่งท้ายกันด้วยเพลงแล้วก็พบกันใหม่วันเสาร์หน้าทั่วไทยอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิเนว่าไซแอนทิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่าโมงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามและวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 นบริษัทไทยอินเตอร์ไลน์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุจุฬาลังสลิดวัดปาลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวจุลบุตรสปะบริษัทสีพระยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์บริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดร้านจามจุรีสตูดิโอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครรารามวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์คือวัดพุทธมหาบารมีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท Y&X Text ไทยจำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยาสำ

และการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ JHP Visa Service จำกัดชาวตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งนำนาคและราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพนอกจากนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: ือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
3: ยี่สิบนาฬิกาเก้านาทีนะครับรายการสีสัน

ชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบCelebrity หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นวิศวกรเคมีนักบริหารผู้มีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมวิชาการและงานสมาคมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องนี้ครับความพร้อมความปลอดภัยในการเดินทางในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็มีบทเรียนมาจากแอร์หิ้วของนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดรายการกับเราได้นะครับทักทายพูดคุยเข้ามาได้ในรายการตอนนี้ทางเพจของเรานี่ถ่ายทอดสดแล้วนะครับที่ Mcot News FM 100.5 Mcot News FM 100.5 นะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถฟังเสร็จแล้วก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News Mcot News ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect Mcot แล้วก็ Connect นะครับ Connect พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุเสร็จแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ

0: เร้นไม่รับกับเซเล็ก
1: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับโดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นวิศวกรเคมีนะฮะแต่ว่ามาทำงานทางด้านการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะยิ่งในวงการอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นนักวิชาการแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานทางด้านสมาคมอยู่ด้วยนะครับเรื่องราวเราเดี๋ยวเราจะได้พูดได้คุยกันนะครับแนะนำให้รู้จักกับดร.พิเศษเลิศวิไลสวัสดีครับดร.พิเศษครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: พิเศษนี่มีชื่อเล่นไหมครับดร.พิเศษ
2: มีครับกระรอกครับ
1: กระรอกกระรอกนะชื่อเล่นกระรอก
3: เขามีคนมีกระแตแล้วมีกระรอกด้วยที่ผมเห็น
2: เพื่อนหน้าเหมือนกระรอก
1: อ๋อเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ชื่อเล่นที่พ่อแม่ตั้งให้อ่ะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: โอ้แล้วพ่อแม่ตั้งให้มีชื่อไหม
2: มี
1: ไม่มีใครเรียก
2: ไม่มีใครเรียก
1: มีพี่น้องหลายคนไหมครับ
2: มีรวมผมด้วยก็4คนครับพ
1: ี่
2: ชาย2แล้วก็น้องสาว1ครับ
1: เราก็เป็นคนที่3ด้วยไงนะพี่ชายรู้สึกเดี๋ยวนะน่าจะเคยมาออกรายการเราไปแล้วนะ
2: ใช่
1: นะดร.พิสุทธิ์นะอันนั้นเป็นเภสัชกร
2: ครับใช่ครับ
1: อันนั้นรุ่นเดียวกันอันนี้กระรอกนี่พี่ชายนี่พิสุทธิ์แล้วเราก็มีคนต่อมาชื่ออะไร
2: พี่ชายคนโตพิสิทธิ
1: ์พิสิทธ
2: ิ์แล้วก็พิสุทธ
1: ิ์พิสุทธิ
2: ์พิเศษ
1: แล้วน้องสาว
2: รุ่งนภา
1: โอ้โดดไปเลยนะ
3: ผู้หญิง
1: ไม่มีพวกผ่านอะไรนะ
2: ตอนเช้าฮะก็เลยคุณพ่อ
1: รุ่งนภาร
2: ุ่งนภาม
3: ีสามสี่คนนะ
1: สี่คน
2: คร
1: ับ ก็เกิดในกรุงเทพนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ที่ฝั่งไหนฝั่งทน
2: ฝั่งทนฮะ
1: ฝั่งทน
2: เกิดสมัยนั้นก็ยังแยกกรุงเทพกับธนบุรีแยกกันอยู่
1: นะครับเมื่อก่อนมันยังไม่ได้เป็นกรุงเทพมหานครแบบวันนี้นะ
2: เป็นธนบุรีแล้วก็เปลี่ยนเป็นกรุงเทพธนบุรี
1: ใช่
2: แล้วก็เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร
1: มากรุงเทพมหานครรวมกันเดี๋ยวอนาคตอาจจะแยกกันอีกเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้ม
2: น่าจะ
1: มาเพราะการปกครองมันลำบากกันที่นะเพราะมันมีความแตกต่างกันในเชิงพื้นที
2: ่ใช่ครับ
1: แล้วเรียนหนังสือที่ไหนครับตอนเด็ก
2: ก็เรียนที่อัสสัมชัญบางรักครับ
1: อ๋อตั้งแต่ประถมเลย
2: แต่ตั้งแต่ประถมเลยครับตั้งแต่ป.1ถึงม.25เลยครับ
1: ป.1ถึงม.25โอ้ที่เดียวเลยนะ
2: ที่เดียวเลยครับ
1: อ๋อแล้วไปได้ชื่อกระรอกกระจัดที่โรงเรียนเนี่ย
2: ครับช่วงตอนมัธยมครับเพื่อนหน้าเหมือนกระรอกก็เลยเรียกกระรอก
3: คิดว่าสนแบบกระโดดล้มเต้นไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช
3: ่หน้าอย่างเดียว
1: ตอนหลังมันผมเองก็ยังแยกไม่ออกอันไหนเป็นกระรอกอันไหนเป็นกระแตไม่รู้บางทีมันคล้ายๆกันนะตอนเด็กตอนผมเราเรียนมาทางสายวิทย์ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับมาส
1: ี
2: ่ห้าก
1: ็แยกเลือกสายแล้วสายวิทย์แล้วทีนี้ตอนเรียนอัสสัมชัญนี้มัน

0: มันต้องมีฟุตบอลมีอะไรพวกนี้เราเล่นกับเขาไหม
1: ผมเล่นแบบเล่นๆนะก็คือเล่นเตะเอาลูกตะก้อมาเตะเป็นฟุตบอลกันนะไม่ได้เล่นฟุตบอลจริงจัง
0: เพราะว่าจริงๆเขามีจตุรมิตรที่แบบ
1: ใช่ครับก็สี่โรงเรียน
0: ดังมากสี่โรงเรียนเนี่ย
1: สัมชัญกรุงเทพคริสเตียนเทพสุรินทร์สวนกุหลาบ
0: เออเขาคัดตัวยังไงคนที่ไปเป็นนักฟุตบอล
1: ก็คัดกันเข้มนะฮะเพราะว่าจะต้องไปขับเคี่ยวกันในที่สนามสุประชาลาสายเป็นฟุตบอลประเพณีแบบเก่าแก่มาก
0: เพราะฉะนั้นนักฟุตบอลที่จะอยู่ในนามโรงเรียนนี่มันไม่ง่ายเหมือนกันนะ
1: เข้มนะใช่ครับมีทีมชาติเยอะเลย
0: เ
1: ม
0: ื่อก่อนเลยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วตอนนั้นไม่คิดจะเป็นนักฟุตบอลกันบ้างไงตอนน
1: ี้ไม่เนี่ยตัวเล็กกว่าเขาปะทะสู้ไม่ค่อยได
0: ้ แล้วตอนเด็กทำอะไรบ้างไหมที่แบบว่าเป็นความชอบอะไรอย่างเงี้ยได
1: ้ก็เป็นเด็กบ้านอยู่แถวๆสวนนะส่วนใหญ่ก็คือชอบพายเรือไปเก็บผลไม้อะไร
0: สวนฝั่งทนถูกไหมฮะแถว
1: ฝั่งทนเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้ทั้งนั้นเลย
0: แถวไหนทางคลองสานเนี่ย
1: ทางคลองสานนะ
0: คลองสาน
1: ก็จะมีสวนทุเรียนนี่เยอะมากทุเรียนทนฝั่งทนกับนนทบุรีนี่คุณภาพ
0: ขึ้นชื่อมาก
1: พอๆกันถือเป็นทุเรียนสวน
0: โอ้ตรงคลองสานนี่เมื่อก่อนมันเป็นสวนเลย
1: ทุเรียนสวนเงาะพวกนี้เยอะเลยครับ
0: ท่านผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกว่าคลองสานอยู่ไหนก็นี่ไอคอนสยามนี่
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวนี้มันคนละ
1: นั้นเป็นสวนเพราะว่ามีคลองอะไรเยอะก็เลย
2: ตรงข้ามโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
0: ใช่ใช
2: ่แล้วเมื่อก่อนในตรงข้ามรอยัลออคิดมันก็จะมีเหมือนเป็นลง
1: ใช่ครับมีลงแล้วก็เมื่อก่อนมีโกดังของ CP ก็อยู
0: ่ใช
2: ่ใช่โกดัง CP แล้วก็ลงข้าว
0: เจริญนครนี่จะเป็นโกดังเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เดี๋ยวต่อไปนี้ท่านจะเห็นกระทรวงมหาดไทยไปเกิดขึ้นแถวนั้นก็ตกใจ
1: นะฮะ
0: อ
1: ยู่แถวมันจะเป็นสวยตะฉัดเลย
0: เป็นคนละเรื่องกันแล้วนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ก็อยู่ที่ตรงนั้นมาแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่อัสสัมชัญ
1: ใช่ครับข้ามแม่น้ำ
0: ข้ามแม่น้ำก็คุยใช้ทางเรือใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ท่าเรืออะไรนะตรงนั้น
1: ตอนนั้นมีท่าเรือ
0: ศรีพยา
1: ไม่ศรีพยานี่ตอนไปเรียนจุฬ
0: า
1: แต่ว่าตอนนั้นก็แถวบางรักก็ต้องถ้าเรือบางรักก็
0: เรือถ้าเรือบางรักโอเค
1: เดี๋ยวนี้เรือสเกยังมีเลิกไปหลายท่านะฮะใช
0: ่ก็จนกระทั่งมาถึงเรียกว่ามาถึงม.25ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ม.25เสร็จแล้วก็ต้อง entrance
1: ใช่ครับ
0: เข้ามหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: เลือกได้6คณะ
1: เลือกได้6คณะ
0: เลือกอะไรคณะแรกเลยฮะ
1: รู้สึกจะเป็นหมอเชียงใหม
0: ่ฮะมันต้องมีอะไรคําแนะนําจากทางครอบครัวว่าอยากให้เป็น
1: ไม่มีครับที่บ้านนี่ให้ฟรีเลยฮะก็คืออยากเรียนอะไรอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวเองครับก็จริงๆก็ชอบทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ชอบพวกชีววิทยาก็เลย
0: อยากจะเป็นหมอเหมือนกัน
1: อยากเป็นหมอเลยว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้คะแนนไม่ดีมากก็เลยเลือกหมอที่เชียงใหม่ก
0: ็
1: คะแนนอาจจะต่ำกว่าที่หน่อยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ติดแล้วก็มีทันตแพทย์ก็เลือก
0: ทันตแพทย์ก็เลือก
1: ครับแล้วก็มาเภสัชก็มี
0: เภสัชนะฮะ
1: แล้วก็มาวิทยาศาสตร
0: ์วิทยาศาสตร
1: ์ก็มาได้ที่วิทยาศาสตร
0: ์วิทยาศาสตร์จุฬานะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นั่นก็คือพอได้วิทยาศาสตร์จุฬาก็ทีนี้ตอนเรียนที่วิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะเรียนกับพวกหมออยู่ดีถูกไหมตอนเริ่มต้น
1: ใช่ครับเรียนกับหมอเรียนกับวิศวะด้วย
0: เรียนกับวิศวะด้วย
1: มีมาเรียนพวกฟิสิกส์อะไรมาเรียนด้วยกันครับ
0: เสร็จแล้วก็มันเลือกเขาเรียกอะไรภาควิชา
1: ภาควิชาตอน
0: ปี2
1: ตอนปี2
0: เลือกอะไรทีนี
1: ้ก็คะแนนก็พอใช้ได้ก็เลยเลือกเข้าเคมเทคแล้วก็
0: อ
1: ๋
0: อเคมีเทคนิค
1: เคมีเทคนิคก็จะมีตอนนั้นมี3ภาควิชามีเคมีวิศวกรรมมีเทคโนโลยีทางเชื้อเพลิงแล้วก็มีเทคโนโลยีทางอาหาร
0: ทางอาหาร
1: นะฮะผมก็เลือกเรียนเทคโนโลยีทางเชื้อเพลิง
0: อ๋อเรียนทางก็เรียกฟิวส์เทคโนโลยี
1: ใช่
0: ก็คือผมนี่แหละผมเนี่ยจบทางฟิวส์เทคโนโลยีแหละเป็นรุ่นที่2
1: ใช่ครับ
0: รอบเรียนเป็นรุ่นที่3
1: ใช่ครับ
0: นะฮะไล่มาตามลำดับนะฮะทีนี้ไอ้ตอนที่เรียนที่จุฬาคณะวิทยาศาสตร์นี่มันทำกิจกรรมอะไรงงไหมตอนนี้
1: เป็นเด็กทำกิจกรรมเยอะมากก็เรื่อง
0: อันนี้มันเป็นรุ่นที่หลัง6ตุลาคมนิดนึงถูกไหม
1: ครับ
0: นะ
1: ก็จริงๆก็ไม่กิจกรรมที่ทำส่วนใหญ่ก็ไม่มีทางด้านการเมืองนะก็มีทางด้านกีฬาก็เป็นนักกีฬาของคณะแบดมินตันนะ
0: อ๋อเล่นแบดมินตัน
1: เพราะว่าฝีมือก็พอใช้ได้แทน

0: มาเล่นตั้งแต่เด็ก
1: แบดมินตัน
0: ครับ
1: สมัยนั้นแบดมินตันก็ของไทยเราก็เริ่มก็มีชื่อเสียงแล้วนะ
0: ใช่ครับมีตั้งแต่สมัยคุณเจริญ
1: อาจารย์เจริญวัฒนศิลป์นี่แหละ
0: ของเจ
1: สร้างชื่อให้มา
0: ใช่ครับ
1: อืมก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากจะเล่นแบดมินตันด้วย
0: ใช่ครับ
1: อืม
0: ก็เล่นค่อนข้างเยอะเลยครับ
1: เยอะเลย
0: ก็เลยทำให้แฝงฝีมือพอใช้ได้ฮะ
1: เล่นประเภทเดี่ยวหรือยังไง
0: ทั้งเดี่ยวทั้งคู
1: ่อ๋อทั้งเดี่ยวทั้งคู่อันนี้คือกีฬาก็คือเล่นแบดมินตัน
0: แล้ว
1: มีทำอะไร
0: ตะกร้อด้วย
1: อ๋อตะกร้อด้วยเหรอ
0: เป็นตัวของคณะเหมือนกัน
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ก็เล่นอยู่สองอย่างก็ถือว่าเยอะแล
1: ้
0: ว
1: เอ๊ะตอนนั้นผมจำไม่ได้ตะกร้อนี่มันมีแข่งในกีฬามหาวิทยาลัยไหม
0: มีครับมีฮะแต่ว่าผมไม่ถึงเป็นตัวมหาลัยตัวคณะอย่างเดียวแต่ก็มีไปแข่งกับคณะวิทยาศาสตร์ของมหาลัยอื่นเช่นศิลปากรหรือเชียงใหม่ก็เคยไปวิทยาศาสตร์ด้วยกันก็ไปแข่ง
1: ก็คือมีกีฬาอยู่สองประเภทที่เล่นตอนช่วงนั้นก็คือแบดมินตันกับตะกร้อ
0: ใช่ครับแล้วก็มีทำกิจกรรมอื่นก็ที่ทำเยอะก็คือค่ายอาสาพัฒนาที่เอาไปสร้างพวกโรงเรียนหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในต่างจังหวัดนะฮะคือค่ายอาสานี่ผมชอบเพราะว่าทำมาตั้งแต่สมัยเรียนอัสสัมชัญเป็นนักเรียนแล้วนะตั้งแต่เรียนอยู่มศ1 2 3 4 5อะไรพวกนี้ก็ออกค่ายกันก็เลยมาทำงานค่ายต่อที่คณะวิทยาศาสตร์น
1: ี่คณะวิทยาศาสตร์จุฬานะ
0: ครับ
1: แต่ตอนที่พอเราเลือกไอ้ภาควิชาเคมีเทคนิคเลือกเชื้อเพลิงปั๊บเนี่ยการเรียนมันหนักไหมหมายถึงว่าทำให้ไปได้กิจกรรมทำกิจกรรมอื่นยากไหม
0: ก็เราก็แบ่งเวลาได้ครับก็เรียนก็ถือว่าหนักที่สุดพอสมควรเลยในคณะวิทยาศาสตร์เพราะว่าเป็นทางด้านวิชากรรมมันมีวิชาที่ค่อนข้างยากเยอะก็ต้องให้เวลากับเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถทำกิจกรรมได้เพราะว่าช่วงว่างหรือว่าหลังจากเลิกเรียนอะไรเราก็อยู่เย็นอยู่ดึกอะไรนี้ได
1: ้
0: ที่บ้านไม่ก็สนับสนุนไม่ห้ามอะไร
1: ทีนี้เราย้อนไปในอดีตเนี่ยพอกลับมาถึงวันนี้กิจกรรมที่เราทำสมัยเรียนสมัยมหาวิทยาลัยมันมีผลกับชีวิตของเราไหม
0: มีแน่นอนเลยครับอย่างแรกคือฝึกให้เราทำงานนะดูว่าทำงานด้วยตัวเองเป็นยังไงทำงานกับคนอื่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เข้าสังคมรู้จักกับผู้คนหลากหลายทั้งรุ่นพี
1: ่
0: รุ่นน้องเพื่อนฝูงก็ทำให้เรามีเครือข่ายแล้วก็มีรู้จักคนเยอะก
1: ็
0: ส่วนนี้ก็ทำให้ผมคิดว่ามีส่วนสำคัญในการทำงานด้วย
1: ทำงานด้วย
0: คล้ายๆกับว่าเป็นการฝึกชีวิตการทำงานของเราตั้งแต่สมัยเรียนเลย
1: เพราะหลายคนบางคนเนี่ยที่แบบไม่ได้สนใจกิจกรรมตอนเรียนเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ พอมันเลยไปแล้วมันก็กลับไปทำไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วถูกต้องครับใช่ครับอย่างเวลารับพวกพนักงานใหม่ของบริษัทพวกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราดูก็คือเป็น
1: คือสัมภาษณ์เรื่องกิจกรรม
0: ใช่ครับว่าคุณทำอะไรไหมเพราะตรงนี้ผมคิดว่ามีส่วนสำคัญคือคนที่อย่างน้อยสุดคือมีจิตอาสาหรือว่ารู้จักทำงานในสังคมทำงานกับคนอื่นได้นะฮะไม่ใช่เขาเรียกอะไรทีมชาติ
1: คนที่มีแต่
0: คนเดียว
1: อะไรอ่ะเรียนแบบอย่างเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: คนเราตายก็ได้ผลการเรียนดีนะแต่ก็จะขาดไอ
0: ้
1: ตัวสังคมกิจกรรมตัวนี้นะ
0: ใช่ครับมีเห็นผลจริงๆนะว่าคนที่เรียนอย่างเดียวแล้วก็เวลาจบไปเนี่ยเวลาทำงานจริงๆทำงานกับคนอื่นลำบากหรือว่าไม่มีเครือข่ายอะไรพวกนี้นะก็ทำให้การทำงานยากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็ถ้าคนพ่อแม่ถ้าเกิดมีลูกเรียนก็ควรส่งเสริมนะ
0: ใช่
1: อย่าบางคนจะบอกโอ้ไม่ให้ลูกอะไรเพราะเรียนเสร็จต้องกลับตรงเวลาอะไรต่างๆนะ
0: พวกนี้ทำให้ฝึกชีวิตเนี่ยมีทักษะชีวิตดีครับ
1: ถือว่าเป็นทักษะชีวิตที่มีความสำคัญแล้วหลายอย่างมันย้อนกลับไปไม่ได้
0: ใช่ถูกต้องเลยครับใช่ฮะ
1: เอาทีนี้พอเรียน4ปีจบใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จบที่คณะวิทยาศาสตร์
0: ครับ
1: แล้วจะทำงานที่ไหน
0: ก็เริ่มทำงานไปบวชก่อน
1: เอาไปบวชก่อน
0: ก่อนฮะทดแทนพระคุณพ่อแม่ก่อนเพราะว่าก็อยากให้บวช
1: เพราะมันอายุ20แล้วใช่ไหม
0: ครับก็เลยบวชอยู่18วันครับ
1: อ๋อนี่นับวันไปเลยนะ
0: ใช
1: ่18วันที่วัดไหนฮะตอนนั้น
0: วัดทองนพคุณก็อยู่
1: แถวฝั่งทน
0: ใกล้ๆโรงพยาบาลตักสิน
1: นั่นนะครับทองนพคุณ

0: ใช่ครับ
1: อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลตักสินแล้วก็ถัดเลยไปหน่อยก็ถึงไอคอนสยามแล้ว
0: ใช่ครับถึงถ้าจากบ้านนี่ถึงไอคอนก่อนแล้วก็ถึงโรงพยาบาลตักสิน
1: แล้วจะมาแล้วก็ขอ
0: พระคุณใช่ครับ
1: จริงๆมันถัดไปมันก็มีอะไรนะโรงพยาบาลอะไรนะตรงนั้นนะ
0: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาไม่ค่อยมีใครอยากเข้า
1: ต้องให้รู้จักนิดนึง
2: สมัยนั้นจะมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นพวกที่มีปัญหาทางจิตเลย
0: ใช
2: ่
0: ใช่คร
1: ับแล้วจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกบ้านสมเด็จ
2: บ้านสมเด็จ
1: ใช่ไหมฮะจริงๆมันไปมันมีวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จอีกนะ
2: ตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัย
1: นี่แหละแล้วจริงๆใกล้ๆวัดอานงนี่จะมีเรือนพักของสมเด็จเจ้าพระยา
0: แล้วมีวัดอานงก็วัดของสมเด็จยา
1: ใช่มั้ยฮะตรงนั้นประวัติศาสตร์ตรงนั้นเยอะนะครับใคร
0: เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะมีเรื่องนั้นแล้วเมื่อก่อนถัดไปมีวงเวียนเล็กถูกไหม
0: ใช่ครับแล้วตอนนี้หายไปแล้ว
1: มันไม่มีแล้วคนรุ่นใหม่รู้จักแล้ววงเวียนเล็ก
0: ถ้ามีตอนนี้ก็คงยุบไปกับอุโมงค์ด้วยตรงนั้นพอดีเลยฮะ
1: มันพอดีตอนนี้กำลังยุบอยู่ที่กำลังเดือดร้อนอยู่เนี่ย
2: ยุบ
1: อ๋อตกลงก็คือไปบวช18วัน
0: ใช่ครับ
1: เสร็จเรียบร้อยปั๊บทำอะไรต่อทีนี
0: ้พอศึกมาก็ทำงานเลยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่2พฤษภาหลังวันแรงงาน
1: ก็คือแสดงว่าได้งานตั้งแต่ก่อนบวชแล้วสิ
0: ใช่ครับแต่ก็คือ
1: มีที่ไหนไปสมัครที่ไหน
0: พี่ที่รู้จักเนี่ยเขาทำโครงการที่จะก่อสร้างโรงงานนะโรงงานผลิตสารเคมีพวกเคมีพันพื้นฐานของประเทศเนี่ยก็เลยต้องการวิศวกรเขาก็ชวนไปทำเลยนะครับเราก็ได้งานตั้งแต่ก่อนบวชแล้วก็รู้ว่าพอจบมาฝึกงานแล้วก็บวชเสร็จก
1: ็งานที่ไหนครับฝึกงาน
0: ถ้าฝึกงานนี่ฝึกที่ไทยออย
1: ต้องลงกลั่นแน่ว่าเราเรียนเชื้อเพลิงใช่ไหม
0: ใช่ครับนั้นโชคดีได้ไทยออย
1: ฝึกที่ไทยออย
0: ครับไปฝึกอยู่2เดือ นแล้วก็โชคดีอย่างก็คือรู้จักกับพี่คนที่เขาอยู่เอสโซวันนั้นก็ได้ไปดูเอสโซด้วย
1: อ๋อเพราะลงกันมันติดกันอ่ะ
0: ใช่ครับอยู่ศรีราชาทั้งคู่เลย
1: ศรีราชาทั้งคู
0: ่แล้วก็เป็นโอกาสดีที่ช่วงฝึกงานเขามีชัตดาวน์ประจำปี
1: ได้ไปเห็นตอนช่วงชัตดาวน
0: ์ใช่ครับเราก็ตามแล้วรุ่นพี่เขาใจดีที่เป็นวิศวกรเขาก็พาเข้าไปมุดหอกลั่นเลยฮะขึ้นไปมุดเข้าไปแล้วก็ไปดูไปช่วยเขานับว่ามันจะมีบับเบิ้ลแคปมีเทรย์อะไรพวกเนี้ยเทรย์ไหนที่บับเบิ้ลแคปอยู่ดีหรืออะไรพวกนี้
1: เนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้เลยนะ
0: ไม่มีเลยครับไม่มีโอกาสโอ้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากครับได้ไปดูทั้งไทยออยกับไอโซ่ด้วยดูทั้งสองหอกลั่นเลย
1: ยอดเยี่ยมเลยจังหวะดีมากนี่ขนาดผมอยู่บริษัทไอโซ่ยังไม่เคยเข้าออกงานยังไม่มี
0: จังหวะดีเขาเปิดเพื่อเมนเทนแนนซ์พอดีทั้งคู่เลยครับ
1: แต่พอทำงานจริงได้มาทำบริษัทสารเคมี
0: พันใช่ครับพวกกรดด่าง
1: พวกกรดด่างพวกกรด
0: ก็เป็นโซดาไฟกรดเกลือคลอรีนแล้วก็น้ำยาคลอรีนกับไฮโซเดียมไฮโปคลอไรด
1: ์
0: ครับตอนนั้นก็เริ่มตั้งแต่เซ็นสัญญาเซ็นสัญญากับทางเยอรมัน
1: คือจะซื้อเครื่องจักรสร้างโรงงานใหม่เลย
0: สร้างโรงงานใหม่เลยครับใช่ครับ
1: ที่ไหนโรงงานตอนนั้น
0: อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
1: สมุทรปราการ
0: นี่ครับ
1: ก็เปิดโรงงานใหม่เลย
0: ครับ
1: ใช้เวลาเป็นทุนจากประเทศไหนฮะ
0: เป็นทุนตอนนั้นคนไทย
1: อ๋อคนไทย
0: เป็นทุนไทย 100% ฮะครับก็สร้างโรงงานตอนนั้นลงทุนประมาณทั้งค่าเครื่องจักรค่าก่อสร้างอะไรหมดก็ประมาณสมัยนั้น800ล้าน
1: โอ้เยอะนะ
0: ครับก็
1: 800ล้านไม่ย้อนไปประมาณสักเกือบ50ปีเนี่ย
0: ใช่ครับตอนนั้นตาแลกเปลี่ยน
1: 25บาท
0: 12บาท12 13บาท
2: เหรอ
1: เลยฮะ
0: ตั้งแต่สมัยนั้นคือ
1: โอ้เลย
0: เพราะว่าได้เงินกู้ด้วย
1: คือ
0: ทางฝรั่งที่ขายเครื่องจักรเนี่ยเขาหาเงินกู
1: ้
0: จ
1: าก
0: เป็นยูเอสดอลลาร์ให้จากธนาคารต่างประเทศนะแต่ว่า
1: 800ล้านนี่ถือว่าโอ
0: ้ครับ
1: ทุนใหญ่เลยโรงงานพื้นที่ใหญ่เลยใช่ไหม
0: สามสิบไร
1: ่ก็อันนี้ผลิตพวกไอ้พวกกรดด่างเลย
0: กรดด่างครับแล้วก็คอรีน
1: คอรีน
0: ครับ
1: คอรีนก็ไปใช้กันเรื่องระบบประปา
0: ใช่ไหมฮะฆ่าเชื้อ
1: กรดด่างนี่ก็เข้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับทั่วไปนะฮะ
1: ไปในฐานะที่เราเป็นวิศวกรโรงงานด้วยเลย
0: เป็นวิศวกรโครงการ
1: วิศวกร
0: เพราะว่าเริ่ม
1: ก่อสร้างโรงงาน
0: ใช่ครับก็

0: ไปตั้งแต่ดูสัญญาเลยฮะทำเซ็นสัญญากันแล้วก็ดูสเปคเครื่องพวกนี้นะแล้วก็เริ่มก่อสร้างโรงงาน
1: ไอ้แต่รถเรียนมาทำเชื้อเพลิงแต่แล้วต้องไปทำไอ้พวกสารเคมีมันต้องแปลงอะไรความคิดอะไรไหม
0: ก็วิชาพื้นฐานของเคมีเทคนิคเนี่ยถ้าเทคโนโลยีทางเชื้อเพลิงที่เรียนมากับวิศวกรรมเคมีเนี่ยค่อนข้างที่จะประมาณ 80% นี่ก็เป็นวิชาวิศวกรรมเคมีอยู่
1: แล้วใ
0: ช่ครับจะมีแยกสำหรับเทคโนโลยีเชื้อเพลิงอยู่ไม่ถึง10วิชาครับ
1: เรื่องการกลั่นเรื่องอะไรก็นั่นเอง
0: ครับใช่ครับก็เลยทำให้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมีก็เหมือนกันเลย
1: เหมือนกันเลย
0: ก็ได้ใช้ก็เรียกตัวสมดุลมวลสารหรือสตอยนะครับสตอย1สตอย2 2วิชานี่ใช้ตั้งแต่เริ่มทำงานวันแรกจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องใช้อยู
1: ่
0: ครับติดตัวมาตลอดแล้วก็ได้ใช้ได้ฝึกมาตลอดคร
1: ับอืมผมนี่แล้วที่สำคัญคือมันเราไปเริ่มต้นที่มันก็เรียกอะไรตอนนั้นก็เรียกคลาสรูทเลยคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เริ่มต้นเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ราก
0: ตั้งแต่ถางหญ้าเลยถางหญ้าเป็นถมดินตอกเสาเข็มเทฐานรากสร้างก่อสร้างอะไรขึ้นมาเครื่องจักรจากนอกมาก็เอามาติดตั้งเดินท่อระบบทดสอบระบบแล้วก็เริ่มเดินเครื่องสตาร์ทอัพขึ้นมา
1: แล้วเนื่องจากอันนี้มันเป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นความปลอดภัยสำคัญมาก
0: ใช่ครับเป็นสารเคมีอันตรายใช่ครับมีทั้งด้านความปลอดภัยคือเป็นเรียกได้ง่ายๆเป็นสารที่มีอันตรายสารพิษเนี่ยครับเป็นพิษต่อคน
2: คุณสมประสงค์จากปารีสเขาถามว่าเขาบอกว่าเคมีเนี่ยมันยากกว่าฟิสิกส์แต่ทำไมเลือกเคมี
0: ถ้าแล้วแต่คนชอบนะฮะผมคิดว่าฟิสิกส์ก็ไม่ง่ายนะ
1: ฟ
0: ิสิกส์ก็ไม่ง่ายนะแต่ยังของผมนี่ผมชอบเคมีมากกว่าชอบทางด้านชีววิทยาเคมีชอบมากกว่าฟิสิกส์แต่ฟิสิกส์ก็ต้องมีพื้นฐานได
2: ้เพราะคุณสมประสงค์เขาบอกเขาเลือกฟิสิกส์
1: ก็จริงๆก็ของแสลงของหลายคนแหละ
0: ใช่ครับ
2: เคมีเหร
1: อทั้งเคมีทั้งฟิสิกส์เนี่ยโดยเฉพาะฟิสิกส์เนี่ยนะ
2: ยากทั้งคู่
1: ยากฟิสิกส์เนี่ยพวกครูทั้งหลายตามโรงเรียนทั้งหลายครูทั่วๆไปเนี่ยมีหมดยกเว้นครูฟิสิกส์นี่จะหายาก
0: ใช่ครับ
1: ไม่ค่อยมีคนเรียนนี่นะเอาตกลงก็เราก็เลยทำเรื่องเคมีโดยตรงเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ปูพื้นฐาน
0: ครับ
1: แล้วก็ถือว่าเป็นชุดแรกที่
0: สร้างโรงงานเป็นรุ่นแรกของโรงงานเลยนะ
1: ไอ้ตอนนั้นไอ้พวกผลิตภัณฑ์นี้เราขายในประเทศใช่ไหม
0: ขายในประเทศนะเมื่อก่อนนี้เรายังต้องนำเข้ามาแล้วก็ทางทุนต่างชาติก็เข้ามาทุนคนไทยก็เข้ามาแล้วก็สร้างโรงงานพวกนี
1: ้
0: ก็การนำเข้าก็ยังมีอยู่แต่ว่าลดลงนะเพราะเราผลิตเริ่มผลิตกันได้ครับก็ทดแทนการนำเข้าครับ
1: ไอ้กรดที่ว่าไม่ได้แก่พวกกรดอะไรนั่นนะ
0: กรดเกลือไฮโดรคลอริกแอซิด
1: ก็เรียก HCl
0: ไ
1: ฮโดรคลอริกแอซิด
0: ครับ
1: สมัยก่อนนี่ถ้าผู้ฟังอาจจะนึกได้ยินว่ามันกรดที่มันน่ากลัวเวลาไม่พอใจเอาน้ำกรดประสาท
2: ใช่ใช
1: ่มันเรื่องใหญ่นะ
0: แต่กรดเกลือนี่สาดไปก็แค่แสบๆน้ำล้างก็หาย
1: เพราะว่ามันไม่เข้มข้นมันมีแบบเข้มข้นแต่ไม่เข้มข้น
0: ที่เขาใช้สาดกันเสียโฉมนี่คือกรดกำมะถันซัลฟูริกแอซิด
1: ซัลฟูริกแอซิด
0: อันนี้
2: แล้วมันจะพองขึ้นมาเลยใช่ไหม
1: เรียบร้อย
0: แล้วก็เป็น
2: ร้อน
0: ผิวหนังเสียแล้ว
1: เมื่อก่อนไม่รู้คิดอะไรกันนะไปเอาน้ำกรดประสาทกัน
2: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่
2: ยังมีอยู่
1: โอ้แล้วไอ้ตัวนี้จริงๆเขาเวลาเขาผลิตนี่เขาต้องดูอย่างนี้คนที่ไปยุ่งเกี่ยวนี่ก็ต้องไม่ให้น้ำกรด
0: ใช่ครับ
1: ก็มีเลยถูกไหม
0: มีอุปกรณ์ป้องกันนะอย่างเช่นมีถุงมือมีถ้าเกิดมีอาจจะมีอันตรายที่กระเด็นได้แล้วก็ต้องมีชุดป้องกันเป็นชุด
1: ไ
0: ว
1: นิ
0: ล
1: ชุดไม่ได้
0: ใช่ครับต้องมีแว่นต้องเป็นแว่นชนิดสวมเต็มหน้าอะไรเงี้ยก็อกเกิลสวมปิดตาหมดเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่ากระเด็นมากเลยเนี่ยก็มีชุดเต็มที่แล้วก็มีหมวกนิรภัยแล้วก็มีกระจังหน้าที่เป็นใสๆตรงนั้นกันอีกทีหนึ่งเงี้ยนะคร
1: ับ อันนั้นคือพวกกรดแต่ขนาดเดียวกันเราก็ทำพวกด่างด้วย
0: ครับก็เป็นโซดาไฟก็เป็นสารที่กัดเนื้อเยื่อผมควร

0: ถ้าโดนตานี่ก็กัดเนื้อเยื่อตาก็ต้องรีบล้างนะพวกกรดด่างนี่ถ้าเกิดสัมผัสกับร่างกายนี่ดีที่สุดก็คือใช้น้ำล
1: ้
0: างออกให้เยอะที่สุดให้นานที่สุดก่อนที่จะไปพบแพทย์นะครับต้องเอาน้ำล้างให้เยอะๆนะคือถ้าล้างน้อยมันก็ไม่ดีล้างน้อยก็มันจะเกิดความร้อนได้เพราะว่ากรดหรือโซดากรดหรือด่างเนี่ยถ้าเจอกับน้ำมันจะเกิดความร้อนจากการละลายก็ทำให้ร้อนเพราะนั้นต้องเอาใช้น้ำเยอะๆมันถึงจะล้างออกแล้วก็ช่วยไม่ให้ผิวหนังเราเสียได
1: ้นี่ทำจนชำนาญเลยตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ถือว่าจบมาเลยถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: ทั้งหมดกี่ปี
0: สร้างโรงงานใช่ไหมฮะ
2: แม่ทำมาตั้งแต่เริ่ม
0: ทำมา40กว่าปีแล้วครับตั้งแต่จบก็22ตอนนี้ก็45ปีนะครับ
1: ไอตอนที่เริ่มต้นผลิตเนี่ยมันใช้เวลานานไหมตั้งแต่สร้างมาจนทั้งเริ่มต้นผลิตเนี่ย
0: ประมาณ2ปีครึ่งได้ครับตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญาแล้วก็ก่อสร้างเนี่ยก็ประมาณ2ปีครึ่งได
1: ้แล้วพอโรงงานเริ่มผลิตเราไม่ต้องทำโครงการแล้วทำอะไรดีนี่ตอนนั้นทำหน้าที่อะไร
0: ก็เป็นวิศวกรผลิตฝ่ายผลิต
1: ฝ่ายผลิต
0: ครับทีนี้ก็แล้วก็เติบโตขึ้นมาในสายการผลิตก็เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตผู้จัดการโรงงานนะฮะแล้วก็มาเป็นรองกรรมการผู้จัดการแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ว่าก็ยังใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาเนี่ย
1: เป็นงานที่ใช้วิชาจริงๆเลย
0: ใช่ครับใช่ใช่คือแล้วเราก็เรียนต่อทางด้านบริหารด้วยก็เลยทำให้เราสามารถขึ้นมา
1: อ๋อไปถึงไปต่อปริญญาโท
0: ใช่ครับ
1: ไปต่อที่ไหนยังไง
0: ครับจริงๆเริ่มแรกเนี่ยไปลงมินิ MBA ที่ธรรมศาสตร์พอลงเรียนแล้วก็เราก็ดูว่าเอ๊ะมันสำคัญนะสำหรับทำให้เราได้รู้หลักการบริหารเบื้องต้นนะรู้ว่าการบริหารนี้ทำไงอ่านงบดุลยังไงก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็อีกหลายปีต่อมาก็พอมีโอกาสก็ไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจนะที
1: ่ MBA
0: MBA ตอนนั้นแต่เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Executive MBA ที่ศาสินจุฬาเนี่ยฮะ
1: อ๋ออันนี้ก็ต้องเอาคนทำงานที
0: ่ใช่ครับรับแต่คนที่ทำงานเป็น Middle ถึง High Level Management ที่เขาถึงจะรับใช่ครับต้องมีประสบการณ์เพราะว่าเวลาไปเรียนจะต้องมีการทำเคสสตัดดี้ต้องเอาความรู้ที่ทำงานอยู่มาแชร์กันทำเคสพวกนี้ครับ
1: ก็เลยได้ไปเรียนจบโทที่นี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับจบโท
1: เลยก็เลยได้กลับเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ทำงานอีก
0: ใช่ครับก็ทำให้เราได้รู้ว่านอกเหนือจากทางด้านเทคนิคแล้วเราก็สามารถที่จะบริหารสามารถที่จะคุยกับผู้ถือหุ้นหรือเจ้านายอะไรได้นะก็ทำให้เราสามารถขึ้น
1: เพราะฉะนั้นมันก็แปลงจากการที่เราเป็นวิศวกรเคมีเนี่ยนะขยับขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้ใช่ไหม
0: ฮะในขณะเดียวกันก็ยังมีความรู้ทางด้านเทคนิคที่จะดูแลการผลิตของโรงงานเนี่ยให้อยู่ในร่องในรอยได้ดีครับ
1: มันกี่ปีแล้วที่เราก็เรียกว่าอยู่ในเส้นทางตรงนี้ยังมันต้องผ่านไอ้ปี40แน่ๆเลยดูได้มีไหม
0: มีครับ
1: ตอนต้มยำกุ้งเนี่ย
0: ครับจริงๆก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยวิกฤตแรกที่เราเจอ
1: สงครามอ่าว
0: ก่อนหน้านั้นอีกฮะตอนนั้นสมัยปู่สมหมาย
1: จะลดค่าเงินบาท
0: เนี่ยฮะก็เรากู้เงินยูเอสดอลลาร์มา12บาทแต่พอค่าเงินลดค่าเงินบาทพวดเดียว25บาทตอนนั้นจาก12บาทเป็น25ฟอนิกเฟรม
1: ใช
0: ่แล้วก็ปู่สมัย
1: คุณตระกูล
0: แล้วก็ที่ตอนนั้นท่านกฎเอกอาทิตย์กำลังเอกอึดหัดก็เลยตกกลางอากาศตอนนั้นนะ
1: ครับแล้วเจอคนละรอบ
0: วิกฤตแรกที่
1: เพราะเราต้องกู้เงินจากต่างประเทศมาพอมันลอยค่าเงินขึ้นมาก็นี
2: ่เพิ่มขึ้น
1: เป็น
0: ครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นลอยไป21
0: 12กู้มา12บาทแล้วก็
2: ขึ้นมา
0: 25บาท
1: ใช่ ถ้าจำไม่ผิดรัฐมนตรีช่วยครั้งนั้นชื่อภัยจิต
0: น่าจะใช่
1: มาผมก็มีเมมโมรี่อยู่นิดหน่อยเรื่องนี้นะฮะอันนี้เป็นอีกจุดเป็นเขาเรียกเป็นการลอยค่าเงินบาทในสเต็ปแรกในสมัย

0: นั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเรียกว่าตกใจแล้วนะ
1: ตอน
0: นั้นมีความจำเป็น
1: ครับทำอะไรไม่ได้ก็ทำให้ธุรกิจแย่
0: มันก็ส่งผลกระทบกับบริษัทเราถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะเราไปตอนกู้เนี่ยมันกู้เป็นเงินเหรียญมาถูกไหม
1: ใช่ฮะกู้12ล้านส่วนหนึ่งแล้วก็มีกู้เงินบาทในไทยด้วยส่วนหนึ่งดังนั้น
0: พอลอยขึ้นมาปั๊บนี่ขึ้นโอ้โหเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยนะ
1: ใช่ครับกว่าจะที่จะฟื้นนี่ก็ประมาณ 6-7 ปีนะคร
0: ับ โอ้โ
1: หแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพอเริ่มดีขึ้นนะฮะก็เริ่มพอจะมีกำไรบ้างนะฮะนอกเหนือจากที่จะต้องไปใช้หนี้ใช้ค่าดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้ยก็มีทางอเมริกาบริษัททางอเมริกาเขาสนใจจะมาร่วมทุนตอนนั้นก็ทำจอยเวนเจอร์กัน
0: อ๋อเป็นจอยเวนเจอร์ไม่ได้มาซื้อใช่ไหม
1: เข้ามาซื้อหุ้น 49% ไม่มีนอมินีนะเขา49
0: ค
1: ือ 49
0: จริงๆนะ
1: ครับเพราะว่าพวกนี้เขามีโค้ดออฟคอนดักที่จะจะทำทางธุรกิจเขาตรงไปตรงมานะครับ49แต่ว่าเขาคุยว่าเขาขอบริหารทางอเมริกาเขาขอบริหารซึ่งทางฝ่ายไทยก็ยอมเพราะว่าเขานำระบบอะไรเข้ามาดีระบบการบริหารระบบการตรวจสอบเข้ามาก็ดีพอเข้ามาทำจอยเวนเจอร์ก็ขยายโรงงาน
0: ทำไมเขาถึงมาซื้อธุรกิจนี้เขาเห็นช่องทางยังไง
1: ครับสมัยนั้นทางด้านเอเชียเนี่ยนะฮะไทยนี่เขาถือเป็นเสือ เริ่มจะเป็นเสือนะ
0: ตอนนั้นอยากจะเป็นเสือตัวที่5
1: ครับทางด้านต่างชาติก็เลยเข้ามาหาลู่ทางลงทุนในไทยนี่ค่อนข้างเนื้อหอม
0: นะตอนนั้นก่อนปี40ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: กำลังเฟื่องฟูเลยนะตอนนั้นนะ
1: ครับก็หลังจากนั้นก็เข้ามาแล้วก็ขยายโรงงานเนี่ยก็สร้างอีกตอนลงทุนไปอีกว่าประมาณ 1,200 ล้าน
0: โอ้โหอันนี้ใจกล้ามากเลยครับเพราะได้เงินจากอเมริกาหรือเปล่า
1: อเมริกาเข้ามาเพิ่มทุนเนี
0: ่
1: ยแล้วก็กู้เงินตอนนี้กู้มาประมาณ40กว่าล้านเหรียญ40ล้านเหรียญ
0: ไอ้ช่วงนั้นนะมันมีเรื่องซอฟต์โลนอ่ะใช่ไหม
1: ครับใช่ครับตอนนั้นดอกเบี้ยเมืองไทยเกิน 10%
0: ใช่
1: เกิน 10%
0: ใครมีเงินฝากนี่สบายเลยไปทำไ
1: หนดอกเบี้ยของเมืองนอกเนี่ยเลขตัวเดียวไม่ถึง 5% ด้วยอะไรก็เลยกู้มาก
0: ันแหลกเลย
1: ขยายโรงงานขยายเสร็จเจอ
0: โป่งเลยเจอพอดีเลย
1: ต้มยำกุ้งเรียบร้อยเลยครับจาก25ขึ้นไปสูงสุดตอนนั้นรู้สึกจะ57บาทเป็นพีคเลยฮะใช่ครับแล้วของเราโดนต้องใช้คืนเงินงวดเงินต้นเงินงวดเนี่ย
0: โดนบีบอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ครับทางแบงค์นี่บอกไม่ได้ยังไงก็ต้องใช้คือไม่งั้นเลข default ก็คือถือว่าผิดชำระนี่โดนตอนนั้นคือ56บาทกว่าเนี่ย
0: โอ้โห
1: ช่วงนั้นก็กวาดเงินสดไปเกลี้ยงเลยครับตั้งแต่นั้นมาก็เลยเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะ
0: ไอ้ตอนนั้นเราอยู่ในตำแหน่งอะไรครับตอนช่วงน
1: ั้
0: น
1: ตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการโรงงานครับ
0: โอ้แต่ความจริงเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการหมุนเรื่องเงินทองอะไรหรอกนะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: แต่มันมีผลกระทบประการทางมาของเราเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วสำคัญก็คือผลิตภัณฑ์เราไม่ต้องใช้ทุนในการที่จะในการจะผลิตทุนไหมฮะ
1: เงินทุนหมุนเวียน
0: ก็ไม่ได้ใช
1: ่ไหมใช่ฮะเงินทุนหมุนเวียนต้องมีเพราะอย่างเวลาเราซื้อของหรือว่าอย่างค่าไฟเนี่ยโรงงานคือเป็นโรงงานก็เรียกเล่นแร่แปดธาตุแยกธาตุด้วยไฟฟ้า
0: แยกธาตุ
1: อิเล็กโทรลิซิสตรงนี้เนี่ย
0: ก็ใช้ไฟฟ้าแน่นอน
1: ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะมากก็ใช้เอามาแยกตัวโซเดียมกับคลอไรด์ก็คือเกลือเนี่ย
0: เกลือ
1: แยกน้ำเกลือโซเดียมกับคลอไรด์แยกโซเดียมกับคลอไรด์ออกจากกันแล้วก็โซเดียมไปทำโซดาไฟ
0: ท่านผู้ฟังเดี๋ยวต้องค่อยๆนั่นนิดนึงเพราะเข้าใจเพราะตอนนี้พอพูดสูตรเคมีคนที่มีพื้นฐานนี้นึกไม่ออกไอ้เกลือก็คือเกลือที่เรากินอย่างนี้แหละเกลือแกงนี่ไอ้เขาเรียก
2: เกลือแกง
0: นี่แหละแต่เขามาทำจัดการแยกใช่ไหมฮะไอ้เกลือแกงมันจะมี2ตัวถ้าสับสูตรใจมีเขาเรียกว่าโซเดีย
2: ม
0: อีกตัวนึงก็เรียกคลอไรด
2: ์
0: นะฮะสองตัวมันอยู่ด้วยกันแต่เราถึงเวลาจะผลิตนี่เราก็ต้องมา
1: ครับเราจะแยกมันเนี่ยต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้มันแตกตัว

0: แต่เราก็แยกออกจากกันตัวโซเดียมก็ไปทำโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือโซดาไฟ
1: โซดาไฟ
0: ทางด้านคอไรเนี่ยมันก็ไปรวมกัน2ตัวเป็นคอรีน
1: เป็นคอรีนแก่ที่มาใช้ไอ้เรื่องระบบประปานี่แหละถูกไหม
0: ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็มีเกิดไฮก๊าซไฮโดรเจนด้วยทางด้านโซดาไฟเพราะว่าเกลือเนี่ยเราต้องไปทำให้บริสุ

0: ไฮดรอกไซด์ก็คือแล้วไฮดรอกไซด์ก็ไปรวมกับโซเดียมเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด
1: ์โซเดียมไฮดรอกไซด
0: ์ครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเซลล์ไฟฟ้าแยกธาตุไฟฟ้าก็จะมีโซดาไฟมีก๊าซคลอรีนมีก๊าซไฮโดรเจนท
1: ั้
0: ง3อย่างออกมาด้วยกัน
1: ทุกอย่างประโยชน์ใช้ประโยชน์หมดเลยใช่ไหม
0: ใช้หมดเลยตัวไฮโดรเจนก็เอามาเผากับคลอรีนนะคือไฮโดรเจนนี่เป็นก๊าซเชื้อเพลิงติดไฟได
1: ้
0: ติดไฟนี่มัน
1: ก็เป็น HCl แล้วทีนี
0: ้เอามาเผาโดย
1: กด
0: ถ้าเผากับออกซิเจนก็เป็นน้ำไฮโดรเจนออกไซด์ก็คือน้ำแต่ถ้าเผาโดยใช้คลอรีนแทนออกซิเจนเนี่ยก็เป็นไฮโดรเจนคลอไรด์แล้วก็มีน้ำเข้าไปจับก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์นี่เป็นไฮโดรคลอริกแอซิดก็กลายเป็นกรดเกลือ เสร็จแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือโซดาไฟเนี่ยเอามาทำปฏิกิริยากับคลอรีนก็เป็นโซเดียมไฮโปคลอไรด
1: ์
0: ที่ใช้น้ำยาซักผ้าขาวพวกนี้ฮะก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด
1: ์โอ้แต่เพราะฉะนั้นพอตอนเจอสถานการณ์ในวิกฤตต้มยำกุ้งก็มีผลเรื่อง
0: ใช่ครับ
1: ค่าใช้จ่ายนะ
0: ก็ทำให้เงินสดหมุนเวียนหรืออะไรพวกเนี้ยหายวับไปเลยตอนที่โดนใช้หนี้แถว57บาทต่อเหรียญ
2: แล้วมีการปิดโรงงานไหมคะ
0: ช่วงทันเนี่ยทนมาประมาณ2 3หลังจากวิกฤตเนี่ยประมาณ 2 3 ปีก็ไม่ไหว
1: ลดเงินเดือนมั้ยช่วงนั้น
0: ยังไม่ถึงกันลดแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยก็เราก็ลดกัน
1: 10%
0: ลด
1: อ๋อผู้บริหารลดตัวเองถูกมั้ย
0: ลดเพื่อช่วยครับแต่ก็ทำไม่ไหวแล้วฮะ
2: ยืมมา3ปีแล้วถึงปิด
0: พอ3ปีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปไม่ไหวละก็เลยทางผู้ถือหุ้นบอกไม่คงไม่รอดแล้วล่ะนะเพราะมันเจอ2
1: ไอ้ตอนนั้นอเมริกาเขายังถือหุ้นอยู่ไหม
0: ยังถือหุ้นอยู่ครับ
1: แล้วเขาทำไงตอนนั้น
0: เขาก็ยังมีหนี้แบงก์อยู่ประมาณ30ล้านเหรียญที่ยัง
1: โอ้โหจบได้ตอนนั้นล่ะ
0: ใช้หนี้ไปประมาณ
1: 500ล้าน
0: เขาก็เลยทางอเมริกาบอกไม่ไหวแล้ว
1: เขาก็จะถอนออกแล้ว
0: เขาบอกเลิกว่าดึงต่อไม่ไหว
2: ตอนนั้นพนักงานทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ150คน
1: 150คน
0: ครับ
1: โอ้คนทุกคนก็วิตกกันแหละตอนนั้นถูกไหม
0: ครับก็ทุกคนก็เริ่มดูราดน้ำแล้วก็แต่ตอนเราไม่ไหวนี่ก็มีอาการละก็คือเริ่มรู้ว่าคงต้องปิดโรงงาน
1: โอ้นี่ถ้ามันสมมติถ้าปิดโรงงานขึ้นมาโอเคคนตกงานแน่นอน
0: ครับ
1: สลายพวกผลิตพันธุ์ที่คนสั่งเราก็ไม่มีของเลยตอนนั้นนะ
0: ครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ถึงกับที่จะตัดเลยก็คือแต่ว่ามันยังมีผลิตภัณฑ์แต่ว่าเรารู้ว่าเราจะเลิกก็มีคำสั่งลงมานะว่า
1: ให้ปล่อยสต็อกให้หมดเลยใช่ไหม
0: เหลือสต็อกซัพพลายอยู่สักระยะหนึ่งนะแต่ว่าเริ่ม
1: หยุด
0: ลดกำลังการผลิตจนหยุดสนิทหยุดเลยพนักงานก็เริ่มรู้แล้วว่าม
1: ันเห็นแล้วเพราะว่าพนักงานก็อยู่ในสายการผลิตอยู่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: รถโอทงโอทีอะไรไม่มีแล้วทีนี้
0: แล้วก็เริ่มที่จะเตรียมการนะแล้วก็จะมีการประกาศว่าจะคงต้องดำเนินธุรกิจต่อไม่ไหวคงจะต้องปิดกิจการปิดโรงงานก็พอดีในช่วงวันนั้นจะต้องประกาศตอนเช้านะฮะก็ผมเตรียมตัวที่จะประกาศ
1: หมายถึงเราต้องเป็นคนประกาศเอง
0: ใช่ครับสำหรับสายโรงงานเพราะเราเป็นผู้อำนวยการโรงงานก็จะให้ทางพนักงานได้รับทราบเนี่ยกำลังจะเรียกพนักงานมาเพื่อที่จะประกาศนะฮะปรากฏว่ามีสายด่วนเข้ามา
1: อ่
0: ะมีสายด่วนเข้ามาอันนี้เป็นสิ่งที่จำมาตลอดชีวิตกำลังจะประกาศปิดโรงงานอยู่แล้วมีสายด่วนเข้ามาบอกว่ามีผู้สนใจจะเข้ามาซื้อกิจการ
2: ว้าว
0: บอกว่าแต่ว่าถ้าจะซื้อกิจการโรงงานต้องเดินเครื่องเขาอยากเห็นโรงงานที่มีชีวิต
1: อ๋อเ
0: ลยแล้วก็ต้องการคน
1: อ่ะเดี๋ยวนะคนที่จะมาซื้อเราเนี่ยไม่ได้มีคุยอะไรมาก่อนเลยเหรอ
0: ไม
1: ่ตอนนั้น
0: ยังไม่มีฮะ
1: โอ้
0: จริงๆเขาเป็นลูกค้าที่ซื้อคอรีนเรา

0: บริษัทอเมริกันที่เขาซื้อผลิตภัณฑ์เราใช้อยู่
1: ธุรกิจเราอยู่
0: แล้วก็เป็นอเมริกันบริษัทอเมริกัน
1: ไอ้ที่ถอนออกไปแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับเขาก็เลยคงจะคุยกันที่อเมริกา
1: ข้อมูลกันอยู่แล้ว
0: ใช่ครับเขาก็เลยสนใจ
1: จ่อจงที่จะมาซื้อเราเลย
0: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าถ้างั้นเขาให้เดินเครื่องขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ดู
1: อันนี้เป็นเข้าข่ายเรียกว่าเทคโอเวอร์เลยใช่ไหมซื้อเลยใช
0: ่ไหมใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่า
1: อันนี้เรียกว่ากลับลำ
0: กลับลำกำลังพนักงานผมจำได้เลยพวกผู้หญิงนี่ร้องเริ่มร้องไห้กันแล้วว่าจะปิดโรงงาน
1: เปลี่ยนจากคำว่าปิดเป็นเปิดเนี้ย
0: เป็นเปิดดำเนินการต
1: ่ออ
0: ย่างน้อย2อาทิตย์แล้วเขาจะบินมาดู
1: ทางทีนี้เราจะเอาเงินตรงไหนตรงเนี้ย
0: ก็ยังทำได้ฮะยังทำได้อยู
1: ่
0: ก็เริ่มทำการผลิตใหม่แล้วเขาก็บินมาเจรจามาดู
1: ม
0: าดูเครื่องดูสภาพแล้วก็ดูคนว่าคนเรายังพร้อมที่จะดำเนินกิจการต่อยัง
1: ได้อย่างปลอดภัยคนแล้วให้ทำงานกันที่อยู่ไหม
0: ถูกต้องแล้ว
1: เพราะว่ากำลังจะได้นายใหม่แล้วกำลังจะได้เจ้าของใหม่แล้ว
0: ใช่ครับแล้วเจ้าของใหม่ก็เข้ามาแล้วก็เริ่มคุยกันแล้วก็มีปิดดีลกันว่านี่เขารับแต่ทรัพย์สินและนี่นี
2: ่ต้องใช้
0: ผู้ถือหุ้นเก่าจะต้องรับไปนะต้องรับ
1: แต่นี่สมัยนั้นก็แฮคัทกันนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นหนี้ปูจาก
0: ท่านที่จำได้ก็แฮคัท30ล้านนี่เขาเหลือ20ล้านแฮคัทกัน
1: ตกลงก็ได้เจ้าของใหม่
0: เจ้าของใหม
1: ่ซื้อหุ้น 100% เลยใช่ไหม
0: ครับในนี้เป็น 100% เป็นบริษัทอเมริกันเลย
1: บริษัทอเมริกัน
0: ก็จน
1: นี่ตั้งแต่
0: จึง
1: เดิมเลยถูกไหม
0: ใช่ครับก็20กว่าปีก็จนถึงเดี๋ยวนี้นะฮะก็26ปีแล้วขึ้นปีที่26
1: เออไอ้แล้วเวลาซื้อใหม่นี่เขาจะต้องเอาชื่อของเขามาใส่แทนหมดไหม
0: ใช่ครับเปลี่ยนชื่อเลยฮะเปลี่ยนเป็นชื่อของบริษัทใหม่
1: อย่างเช่นชื่อปัจจุบันนี้ใช้ชื่ออะไรนะบริษัท
0: สยาม PVS Chemical ครับ
1: สยามก็คือให้เกียรติประเทศไทยอยู่ว่าเราเป็นสยามอยู่นะ
0: ฮะ
1: แล้ว
0: บริษัทเขาก็คือเขาชื่อ PVS Chemical ก็มีเพิ่มสยามเข้าไปนะก็เป็นสยาม PVS Chemical ครับ
1: ก็ใช้ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึง
0: ตั้งแต่บัดนั้นครับใช่ครับแล้วเราก็กู้แดงเงินบาทแล้วทีนี
1: ้
0: เพราะว่ากิจการก็พอมันปลอดหนี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกู้เงินนอก
1: ทีนี้ก็สบายแล้วธุรกิจก็เดินหน้าหมดเรียบร้อย
0: มีแต่แบงก์อยากเลยมาให้เรากู
1: ้เจ้าของเดิมก็ไปเคลียร์หนี้สิน
0: ใช่ครับ
1: เรียบร้อยจบไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วมีการขยายบริษัทอีกหรือเปล่า
0: ก็ยังไม่ขยายครับก็หลังจากนั้นก็ยังเดินเครื่องแล้วก็รักษา
1: ขยายไปแล้วไปขยายล้านตอนนั้นแหละก็เต็มที่แล้ว
0: มาก็เกือบมากกว่าเท่าตัว
2: แล้ว IACC นี่คือเกี่ยวกันไหม
0: เป็นบริษัทซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์เราเป็นบริษัทไรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มากพอสมควรนะฮะแล้วก็เจ้าของซึ่งเป็นอังกฤษนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะออกจากธุรกิจนี้เหมือนกัน
1: ตอนนั้น
0: ม
1: ึ
0: งมาเจอ acquisition เยอะมากเขาก็เลยถามว่ามีใครสนใจไหมทางผู้ถือหุ้นของบริษัทเราก็สนใจอยากจะขยายเครือข่ายธุรกิจก็เลยเทคโอเวอร์
1: ก็เลยซื้อตัวนี้เข้ามา
0: ใช่คร
2: ับ ก็เลยได้เป็น IACC Chemical Solutions
0: ใช่ครับอันนี้ทำพวก plasticizer
2: plastic
0: พลาสติไซเซอร์คือตัวทำให้พลาสติกเนี่ยมีความยืดหยุ่นอ่อนนุ่มอย่างเช่นท่อ PVC เนี่ยมันจะแข็งๆใช่ไหมแต่ถ้า PVC เนี่ยใส่พลาสติไซเซอร์ก็กลายเป็นสายยาง
2: ง
0: อได้บิดได้นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นสารกันไฟรีทาร์ดแดน
1: ทีนี้ตอนที่เราอยู่บริษัทเนี้ยมันนี่ก็เรียกว่าอยู่บริษัทเดียวมาตลอดเลยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งท่านเจ้าคุณตรงก็เก
0: ษียณอยู่ที่เดียวแต่ว่า3บริษัท
1: บริษัทมันก็ขยายเพิ่มขึ้นม
0: าคนไทย 100% แล้วก็จอยวินเจอร
1: ์
0: 49 51แล้วก็เ
1: ป็นที่ทำซื้อที่คือบริษัทไทยอเมริกัน 100%
0: อเมริกัน 100% ใช่ครับ
1: แล้วพอเกษียณทีนี้เราก็ต้องมามีบทบาทในการอะไรเข้าไปทำงานในสภาอุตสาหกรรมอะไรไหม

0: มีไหม
1: ก็จากที่เราเข้าไปในกลุ่มเคมีนะครับเพราะว่าเราก็ถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งนะก็ทำให้ทางบริษัทเนี่ยส่งผมเข้าไปเป็นผู้แทนของบริษัทในสภาอุตสาหกรรมก็คือไปเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเขาทำงานเพราะว่าเราก็พูดง่ายคือเด็กกิจกรรมมาก่อนอยู่แล้วนะก็เข้ากับคนได้ดีได้ง่ายนะก็เลยส่งเราเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็ได้รู้จักคนมากขึ้นนะฮะมีเครือข่ายรู้จักเครือข่ายมากขึ้นมันก็ถ้าพูดไปแล้วในประโยชน์ในทางธุรกิจมันก็มีนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือทำให้เราได้มีเครือข่ายมากขึ้นตรงนี้นี่ที่สำคัญที่ทำให้มันช่วยทางด้านธุรกิจได้ดี
2: ก็เลยเป็นคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการ
1: คือเป็นปัจจุบันเนี่ยเข้าไปตั้งแต่เป็นกรรมการของกลุ่มเคมีสภาอุตสาหกรรมก่อนนะฮะแล้วก็อยู่มาตั้งผมว่าสัก30ปีแล้ว
3: อ๋ออยู่ในสภาอุตสาหกรรมนะฮะ
1: แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นตอนนี้เป็นรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีของสภาอุตสาหกรร
0: ม
1: นะครับแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมพอดีทางบริษัทผมเนี่ย
3: เป็นผู้ใช้พลังงานเยอะ
1: ใช้ไฟฟ้าเยอะมากถือว่าก็ค่อนอย่างค่าไฟเดือนหนึ่งก็ประมาณ40ล้าน50ล้านต่อเดือนอะไรเงี้ยก็เป็นผู้ใช้ไฟรายใหญ่ก็ทำให้มีความรู้ทางด้านไฟฟ้
3: าน
1: ะฮะก็เลยเขาให้ไปช่วยทางด้านสถาบันพลังงานของสภาอุตสาหกรรมทางด้านไฟฟ้านะครับก็เลยเข้าไปช่วยทางนั้นด้วยก็จะมีสภาอุตสาหกรรมที่ทำงานอยู่ก็มีกลุ่มเคมีสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สถาบันพลังงาน
3: สถาบันพลังงาน
1: ครับของสภาอุตสาหกรรมแล้วทางสถาบันพลังงานเนี่ยก็มีการส่งไปเป็นผู้แทนของพวกกรรมการอนุกรรมการต่างๆที่ทำงานต้องประสานงานกับภาครัฐนะฮะทางด้านอย่างโดยเฉพาะทางด้านไฟฟ้าเนี่ยก็จะส่งผมเข้าไปอยู่ด้วยนะครับ
3: มันมีเขาเรียกแบบผู้กำกับกิจการพลังงานอยู่ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.
3: เขาเรียกว่าเป็นเรกูเลเตอร์
1: คนที่กำหนดค่าไฟฟ้านี่นะง่ายๆค่าไฟฟ้า
3: ตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันเลยเพราะว่าเป็นคำถามคาใจเราเรื่องค่าไฟเน
1: ี่ยครับคาใจทุกคน
3: เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราคงใหญ่ต้องคุยกันต่อวันนี้มันจะใกล้ที่เราจะต้องเข้าข่าวแล้วนะฮะเพราะจริงๆที่รู้ก็คือเข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับพลังงานใช่ไหมฮะ
1: ครับ
3: ตอนนี้นะ
1: ครับ
3: พวกค่าย FT นะฮะ
1: อยู่ด้วยครับก็เป็น
3: ค่าไฟฟ้าผันแปร
1: ค่าไฟฟ้าผันแปร
3: แล้วก็ที่มันน่าสนใจก็คือไอ้เรื่องการขยายโรงไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยเราก็รู้เหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ครับก็พอจะรู้ข่าวนะฮะรู้ข้อมูล
3: ก็เดี๋ยวนี้เขามีค่าแอดเดอร์ค่าฟีดอินทารีฟไฟพวกเนี้ยนะ
1: คร
3: ับ รู้แล้ว
1: พร้อมจ่ายอะไร
3: ฟ้าค่าพร้อมจ่ายแล้วมาบวกอยู่ในค่าไฟของเราเน
1: ี่ยล่าสุดก็ค่าไฟสาธารณะค่าไฟแฝงอะไรพวกนี้นะครับ
3: เดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ฟังฮะประเดี๋ยวกลับเข้ามาช่วงหลังนี้อยากให้คุยเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าจะได้เป็นความรู้เราด้วยเราไปเจอคนที่ทำถึงเรื่องนี้โดยตรงนะ
2: ฮะใช่เพราะเราก็คนใช้ไฟ
3: ใช่ทุกคนเราก็รับภาระการใช้ไฟอยู่นะตอนนี้นะครับเอาละท่านผู้ฟังเราพักสักครู่หนึ่งครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

คดีโลกรัฐมนตรีสุภมาศใช้แนวทางเลมอนลอส่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีดังสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงซึ่งกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจับตามาตรา301สหรัฐอาจเก็บภาษีไทยซ้ำซ้อนพาณิชย์คาดรู้ผลปลายกรกฎาคมนี้เร่งใช้ FTA รุกตลาดใหม่ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสส.ประจำปี2569โอกาสทางรอดยุคเศรษฐกิจผันผวนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกหัวข้อยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการที่สหรัฐนำมาตรการภาษีใหม่มาใช้คือมาตรา301ซึ่งเป็นกฎหมายการค้าที่สหรัฐใช้กล่าวหาประเทศคู่ค้าและลงโทษด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าปัจจุบันไทยถูกกล่าวหาใน2คดีได้แก่คดีบังคับว่าไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับและคดีกำลังผลิตส่วนเกินที่กล่าวหา16ประเทศรวมถึงไทยว่ามีการลงทุนมากเกินไปจากการสนับสนุนของภาครัฐทำให้มีกำลังการผลิตเหลืออยู่มากเกินความต้องการทั้งนี้ไทยได้ชี้แจงต่อสหรัฐว่ากำลังร่างกฎหมายป้องกันการนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่สภาในปี2570พร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีการอุดหนุนการลงทุนจนเกิดการลงทุนเกินตัวและไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินต่ำตามที่ถูกกล่าวหาส่วนในคดีที่2นั้นยังคงต้องจับตาดูต่อไปเนื่องจากสหรัฐยังไม่ได้ประกาศอัตราภาษีออกมาซึ่งหากมีการตัดสินทั้ง2คดีภาษีจะถูกจัดเก็บเพิ่มซ้อนทับกันขึ้นไปคาดว่าจะรู้ผลไม่เกิน24กรกฎาคมนี้พร้อมแนะให้ลดพึ่งพาตลาดสหรัฐจีนและเร่งขยายตลาดใหม่ผ่าน FTAฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศตี4นอร์เวย์พบอังกฤษส่วน8โมงเช้าอาร์เจนตินาฟาดแข้งสวิตเซอร์แลนด์ฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศ2คู่สุดท้ายจะเตะกันในเวลา4นาฬิกาและ8นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้คู่แรกเวลา4นาฬิกานอร์เวย์พบอังกฤษที่สนามไมอามีสเตเดียมโดยนอร์เวย์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ16ทีมสุดท้ายเอาชนะบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยมาได้ขณะที่ทีมชาติอังกฤษเอาชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วม3ต่อ2ประตูก่อนเกมมีการข่มขวัญกันก่อนโดยนายเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้พบกับนายโจนาสกาสโตเรนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในกรุงอังการาประเทศตุรกีทั้งคู่สวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติของตนเองระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาโดยนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ได้กล่าวถึงชัยชนะของนอร์เวย์ที่เอาชนะอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปี1981ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี1982ให้แก่นายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยส่วนอีกคู่จะเตะกันในเวลา8นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้ที่แคนซัสซิตี้สเตเดียม

0: อาร์เจนตินาแชมป์โลก3สมัยและแชมป์ล่าสุดจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์โดยอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแซงเอาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียมาได้4ประตูต่อ3และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
7: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบนะครับยังคุยอยู่กับดร.พิเศษเลิศวิไลก่อนที่จะคุยกันต่อเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
8: ค่ะเริ่มจากทางไลน์นะคะคุณสุภชัยมือเป็นคนแรกเลยค่ะสวัสดีครับคุณลักษณะคุณเสน่ห์ดร.พิเศษครับคุณวิชาญตะลิ่งชันนะคะก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาแล้วก็บอกว่าสวัสดีคุณติ๋มลักษณะจำปาจันเสน่ห์ศรีสุวรรณด็อกเตอร์พิเศษเลิศวิไลแล้วก็ผู้ติดตามรายการทุกๆท่านครับนะคะแกก็เขียนมาจากท่าผาบ้านโป่งบอกว่าเมื่อเย็นมีฝนตกมาพอประมาณเลยครับนะเว้นอยู่2วันนะคะแล้วก็คุณมยุรีค่ะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบ
7: มาแล้วเป็นกรอนใช่ไหมฮะ
8: ค่ะคุณเสือบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทูคุณสมประสงค์ให้ปารีสครับ
7: คุณสมประสงค์ก็มาแล้วนะครับ
8: ค่ะสวัสดีครับดร.พิเศษ
9: ครับสวัสดีครับ
8: จบปตรีมีงานให้ขานขับมุ่งกระชับกับประสบการณ์ที่ศาลหมายวิศวกรรมนำทาง

0: สบายด้วยพึงพายสายวิศวะตระการตาสองโครงการสารสร้างอย่างภูมิใจผลงานใหญ่หลายร้อยล้านงานคุ้มค่าบริหารการอุตสาหกรรมพร่ำพริเพียนมารัฐเสาะหาสภาอุตสาหกรรมนั่งกรรมการผลระทมต้มยำกุ้งกระทุ้งหนักสิ่งที่รักต้องหักใจให้พ้นผ่านการกลายกลับขยับต่อก่อผลงานผู้จัดจ้านผ่านอาเพศพิเศษเลิศวิไลจากคุณเสือหวานเจี๊ยบศรีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา11กรกฎาคม2569บอกว่าเส้นยาแดงเลยจ้า
1: เพิ่งเสร็จ
2: สุดยอดเลยครับเนี่ยขมวดชีวิตผมไว้ในกลอน
0: ก็ถามก็บอกว่าใช้เวลานานเท่าไหร่คุณเสือบอกว่าเกือบ20นาที
2: เยี่ยมมาก
3: อ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความจากทาง Facebook บ้างนะครับคุณสุประชัยมาเป็นคนแรกเลยส่งสติกเกอร์นะครับทักทายเข้ามาเช่นกันนะครับมาถึงคุณสักรินก็สวัสดีครับมานะฮะคุณนะมาถึงคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสครับวันนี้35องศาครับโอ้ร้อนเลยนะฮะคุณสมประสงค์ฮะเข้าใจว่านี่มาแล้วฮีทเวฟมาอีกแล้วนะฮะเออนะฮะกลับมาเกณฑ์ก็บอกมันกลับมาอีกครั้งนึงก็เป็นฮีทโดมฮะ
2: ฮีทโดม
3: นี่ฮีทโดม
0: แหละ
3: เป็นโดมฮะวันนี้เป็นล้อมเลยนะนะบนหน้าห่วงนะฮะลูกสาวผมอยู่เยอรมันก็บอกโอ้โหหนักเลยตอนนี้นะที่นั่นมันหาแอร์ไม่ได้ฮะ
0: ใช่ซื้อยังไม่มีเลยผลิตไม่ทัน
3: ไม่ใช่ผลิตไม่ทัน
0: เขาไม่ได้ใช้กันนะ
3: เขาบอกว่าแอร์เนี่ยมันทำลายเรื่องของ
0: มล
3: พิษสิ่งแวดล้อมตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยนะฮะมาถึงคุณเสือนอนไม่หลับนะครับเขาส่งสติกเกอร์มาคุณสาสีมาก็สีสันชีวิตวันเสาร์สวัสดีค่ะพิลักษณาจันเสน่ห์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณพิเศษมาด้วยนะครับคุณทัชชัยก็สวัสดีครับมานะฮะคุณแดงสุริโยสวัสดีมาคุณสมประสงค์ตะกี้พูดไปแล้วนี่นะฮะนี่ไม่ใช่ที่บอกว่า it was Catholic school too อันนี้อาจจะพูดถึงหมายถึงเรียนอัสสัมนะโอเคครับแล้วก็คุณพงศักดิ์ก็สวัสดีครับมานี่อุปสรรคสองอันนี้เราอ่านไปแล้วเรื่อง chemistry กับ physics นะโอเคคุณสิทธิชัยก็สวัสดีพี่สาวนะครับคุณนกเสรีก็ให้สติกเกอร์ส่งสติกเกอร์ 100% มาเลยนะครับคุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมานะครับนะฮะคุณเล็กสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านกับแขกรับเชิญครับแล้วก็มาคุณดาราส่งสติกเกอร์มาคุณอรุณสวัสดีมานะครับคุณภูสุขก็ดีใจที่ท่านรักการออกกำลังกายกันเอ๊ะหมายถึงใครนะเรายังไม่ได้คุยเรื่องออกกำลังกายนะครับคุณโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อนี่มันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้เข้าไปเป็นเรียกอะไรนะอนุกรรมการ
4: อนุกรรมการกำกับอัตราพลังงาน
3: อัตราพลังงาน
4: ก็เรียกกันย่อๆอนุ FT
3: อนุ FT โอ้นี่ตรงเลยนะคือตรงนี้ผู้ฟังอาจจะงงได้ยินเรื่องค่าย FT แล้วอยู่ๆก็บอกว่าเนี่ยพิจารณากันทุกเท่าไหร่
4: 4เดือนครับ
3: แล้วก็นะปรับค่าย FT
4: ครับ
3: ส่วนใหญ่แทบขึ้นแทบจะนั้นน่ะนะ
0: FT ย่อมาจาก
3: FT ย่อมาจากอะไร
4: กับ FT ก็คือfuel F คือ fuel
3: adjustment
4: แล้วก็ charge แล้วก็ T ก็คือ tan ก็คือเปลี่ยนแปลงตามเวลาเพราะว่าราคาพลังงานเปลี่ยนตามเวลา
3: คร
4: ับก็จะมีค่าไฟฟ้าผันแปรที่เปลี่ยนเก็บเรียกเก็บเพิ่มตามอัตราค่าใช้จ่ายด้านพลังงานครับ
3: ความหมายก็คือมันขึ้นอยู่ว่าช่วงนั้นใช้พลังงานอะไรในการผลิตไฟฟ้าถูกไหม
4: ครับ
3: ถ้าพลังงานมันขึ้นราคาก็จำเป็นต้องปรับค่าไอทีขึ้น
4: ใช่ครับ
3: ถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
3: แต่มันเป็นการชดเชยย้อนหลังถูกไหม
4: เขาประมาณการก่อน
3: ประมาณการก่อน
4: อย่างสมมุติว่าเขาจะประมาณการ4เดือนล่วงหน้า
3: 4เดือนล่วงหน้า
4: โดยทางผู้เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานเนี่ยทั้งราคาก๊าซปตท.นะฮะแล้วก็ทั้งก๊าซสาวไทยแล้วก็ก๊าซที่นำเข้า
3: LNG คือก๊าซธรรมชาติเหลว

0: ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยผลิตจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยประมาณสัก
1: 60%
0: นะฮะก็เมื่อก่อน 70% ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ 60-65% นะฮะก็จะเป็นก๊าซอ่าวไทยส่วนหนึ่งก๊าซจากพม่านะซื้อจากพม่าส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นก๊าซแหล่งพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหรือ JDA อีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจากอ่าวไทยก็เริ่มร่อยหลอลงนะฮะแล้วก็ต้องนำเข้ามาแทน
1: เป็น LNG
0: LNG ครับ LNG ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือสัญญาเทอมนะทำสัญญาร่วมกัน5ปี10ปีหรืออะไรเงี้ยโดยมีราคากำหนดไว้ใต้ตัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นก็เรียกสปอตก็คือราคาจรนะซื้อเดี๋ยวนั้นซื้อขายเดี๋ยวนั้นนะอีกก็เป็นอีกส่วนนึงก็ของไทยเนี่ยใช้ก๊าซประมาณ 60% เพราะนั้นค่าไฟฟ้าเราเนี่ยมักจะขึ้นอยู่กับราคาก๊าซที่ผันผวนนะราคาก๊าซของอย่างอ่าวไทยเนี่ยมันราคาเนี่ยถูกกำหนดโดยอ้างอิงกับน้ำมันดิบดูไบน
1: ้
0: ำม
1: ัน
0: ด
1: ิ
0: บด
1: ู
0: ไบใช่ฮะก็เลยทำให้แต่ว่ามีอัตราที่แน่นอนก็จะเป็นราคาก๊าซที่ถูกที่สุดที่เราหาได้คือผลิตเองจากอ่าวไทยนะฮะก็ถ้าน้ำมันดูไบขึ้นราคาก๊าซก็จะขึ้น อยู่ดีนะทีนี้ LNG ที่นำเข้าปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่เยอะคือครึ่งครึ่งละก๊าซอ่าวไทยพม่าไทยมาเลย์พวกนี้รวมกันประมาณเหลืออยู่ครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณต้องเอา LNG เข้ามา LNG เข้ามาก็จะมีสองส่วน LNG ที่ทำสัญญาระยะยาวส่วนหนึ่งก็ประมาณครึ่งหนึ่งง่ายอีกครึ่งหนึ่งราคาจรหรือราคาสปอตตรงนี้เนี่ยราคาสปอตหรือราคาจรนี้ที่เป็นตัวผันผวนมากที่สุดนะแล้วก็คล้ายๆจะเป็นตัวกำหนดว่า4เดือนข้างหน้าเนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่แต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินเช่นอยู่ๆรบกันเงี้ยนะฮะก็ผิดแผนทั้งเงี้ยก็ผิดแผนผิดแผนนี่ก็คือที่ประมาณการไว้แล้วก็ใช้ไปแล้วเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ให้ครบ4เดือนแต่ว่าที่เก็บไว้น้อยกว่าต้นทุนจริงละเพราะว่าซื้อเข้ามานี่ราคาแพงอย่างเช่นอิหร่านสงครามอิหร่านก็ทำให้แพงมากขึ้นน
1: ะก็ต้องเอามาเก็บในครั้งต่อไป
0: เก็บในครั้งต่อไป
1: นี่แหละ
0: ก็ให้การไฟฟ้า
1: จะเรื่องง่ายๆตกเบิก
0: ให้การไฟฟ้าแบกไปก่อนแล้วเอาไปใช้หนี้ทีหลัง
1: ครับเพราะนั้นก็เลยแนวโน้มขายทีก็บางอย่างขึ้นก็อย่างนี้แหละถูกไหมก็คือเอาไปตกเบิกจากไอ้ที่มันขาดทุนไปแหละนะที่มันลดลงถูกไหมฮะอันนี้คือค่า FT ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นสูตรที่ถูกใช้มานานถูกไหมฮะ
0: ใช้มานานมากประมาณสัก
1: แล้ว
0: 20ปีได
1: ้แล้วเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อค่า FT มันมีบวกค่าไฟฟ้าสาธารณะแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย
0: อยู่ในค่าไฟฟ้าฐาน
1: เออตกลงที่ประกาศว่าไม่ใช่เป็นค่า FT ใช่ไหม
0: เป็นที่ประกาศ
1: ค่าไฟฟ้าสาธารณะ
0: ค่าไฟฟ้าฐานะอยู่ในค่าไฟฟ้าฐานแต่ว่าค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยส่วนหนึ่ง
1: ท่านผู้ฟังก็จะงงอะไรค่าไฟฟ้าฐานคือค่าไฟฟ้าที่คิดในบินเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยหนึ่งค่าไฟฟ้าฐานก็คือค่าผลิตอะถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดมาอีกทีนึง
0: ค่าผลิตค่าลงทุนลงไฟฟ้าค่าระบบส่งไฟฟ้
1: า
0: ระบบ
1: สาย
0: ส่งทั้งหมดนะท
1: ั้
0: งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภูมิภาคนครหลวงพวกนี้ก็รวมอยู่ในที่ลงทุนเนี่ยก็อยู่ในค่าไฟฟ้าฐานแต่ว่าค่า FT เนี่ยคือราคาพลังงานปัจจุบัน
1: ตัวบวกตัวที่สองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือค่าไฟฟ้าฐานนี่หมายถึงว่าโดยทั่วไปค่าโรงงานไอ้ตัว FT นี่ก็เหมือนค่าพลังงานถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งมันอาจจะผันแปรมีขึ้นมีลงได้
0: ครับ
1: ค่าไฟฟ้าฐานที่ส่วนใหญ่จะฟิกซ์ถูกไหมมันจะนิ่งถูกไหมฮะตัวก้อนที่สองมันก็มีก้อนที่สามอีกถูกไหม
0: ครับ
1: ค่าบริการ
0: ค่าบริการนิดเดียว
1: เพราะว่ามันต้องผ่านในการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคนี่นะ
0: อันนั้นค่าสายส่งอันนั้นอยู่ในค่าไฟฟ้าฐาน
1: ไฟฟ้าฐานใช่ไหม
0: ก็ถือเป็นเงินลงทุนระบบสายส่ง
1: แต่แล้วมันมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมค่านโยบายรัฐบาล
0: อ
1: ่ะ
0: ค่านโยบายรัฐบาลก็เช่นพวกพลังงานทดแทน
1: นี่แหละไอ้ตัวนี้ก็ทุ
0: นพัฒนาพลังงานพวกกองทุนเนี่ยแต่ที่จะสัดส่วนเยอะหน่อยก็นโยบายรัฐบาลทางด้านพลังงานทดแทน
1: นี่แหละใช่ไหมฮะ

0: ก็มี2ประเภทมีเริ่มแรกก็จะเป็นแอดเดอร์นะ
1: พี่เนี่ยตัวนี้ต้องอธิบายท่านผู้ฟังเข้าใจนี้เพราะว่าคือพูดง่ายๆว่านโยบายรัฐบาลพยายามจะใช้พลังงานสะอาดนะฮะเอาเปลี่ยนจากไอ้พลังงานที่ก็เรียกฟอสซิลอ่ะก็คือจากน้ำมันเนี่ยนะจากไอ้เชื้อเพลิงเนี่ยให้มาใช้เป็นพลังงานสะอาดอันได้แก่พวกอะไรโซลาร์เซลล
0: ์โซลาร์เซลล์เป็นพระเอกเลยแล้วก็พลังงานลม
1: ลม
0: ชีวมวล
1: ชีวมวล
0: น้ำก็มีบ้างแต่น้อย
1: น้ำมันน้อยแล้วเขื่อนนี่เหลือไม่ข้าไม่ต้องมายุ่งอะไรมันละ
0: เขื่อนไม่ได้เขื่อนอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
1: ไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช
0: ่ของถ้าเป็นเอกชนที่เป็นพลังน้ำนี่ก็พวกฝายเล็กๆอะไรแค่นั้นเอง
1: ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ละ
0: ส่วนใหญ่
1: ส่วนใหญ่ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวภาระอยู่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเหมือนว่าไปส่งเสริมให้คนผลิตไฟฟ้าจาก
0: พลังงานทดแทน
1: เขาก็เลยมีไปช่วยด้วยค่าเรียกว่าค่าอะไรนะ
0: แอดเดอร
1: ์แอดเดอร์
0: คือส่วนเพิ่ม
1: มันเป็นภาระ
0: ส่วนเพิ่มคือค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่าไหร
1: ่
0: ก็ได้ไปก่อนเสร็จแล้วค่าไฟฟ้าแอดเดอร์นี่ก็คือตอนนั้นราคาพลังงานเท่าไหร่ขึ้นลงอย่างเงี้ยบวกเข้าไปค่า FT ก็จ่ายให้เขาด้วยออนท็อปก็พี
1: ่โอ้นี่ไหมนี่เป็นภาระทั้งหมดนะที่อยู่ในบินค่าไฟทั้งหมดนะ
2: ใช่
1: แอดเดอร์ในส่วนใหญ่ก็เป็นสัญญายาวด้วยใช่ไหมฮะ
0: 20ถึง25ปี
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็รุ่นแรกๆถ้าโซล่านี่ก็ให้แรกเลยเนี่ย13บาทยังเคย
1: หนักมากตอนหน่วยนะ
0: ตอนหน่วย
1: ไฟที่เราใช้หน่วยนึงลองนึกดูดิ
0: เพราะเมื่อก่อนต้นทุนของโซล่ายังแพงอยู่เขาก็เลยให้สูงจูงเพื่อจูงใจให้คนลงทุนแล้วก็ลงมาเหลือ10บาทแล้วก
1: ็
0: มา8บาทนี่เยอะหน่อยละก็สัญญา20ปี20 25แล้วก็เมื่อก่อนพวกโซล่าวินลมชีวมวลอะไรพวกเนี้ยเริ่มมาตั้งแต่แรกๆก็ประมาณ 4,000 เมกะวัตต
1: ์
0: ค่อนข้างเยอะ
1: เลย
0: จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็แอดเดอร์นี่ก็เริ่มจะหมดละนะพอใช้มาประมาณ20กว่าปีก็เริ่มหมดนะแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้อะไรก็จะหมดละแอดเดอร์นะแต่มันจะมีบางส่วนที่เป็นต่อสัญญาชั่วนิรันดร์คือต่ออัตโนมัติ
1: ต่อไปเรื่อยๆอีก
0: ครับ
1: แล้วก็มันมีอะไรเค้าเรียกฟีดอินทาริฟ
0: ฟีดอินทาริฟ FIT ครับตรงนี้เนี่ยก็เบาลงมาหน่อย
2: มันคืออะไรฟีดอิน
0: ก็คือสร้างโรงงานพลังงานทดแทนขายไฟฟ้าให้ภาครัฐด้วยราคาที่คงที
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็ประมาณ2บาทกว่าฟิกเลย2บาท16ตังค์
2: แต่นี่ขายให้เฉพาะรัฐทางรัฐ
0: ต้องขายให้รัฐ
1: มันเป็นกฎหมายอยู
0: ่ใช่ครับเป็นกฎหมาย
1: เพราะว่าที่ผมเคยพูดไงคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยโดยหน้าที่กฎหมายคือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแต่เขาผลิตเองเนี่ยอยู่ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์เอง
0: อันนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์
1: เดี๋ยวนี้ก็เลยจ้างเอกชนผลิตไง
2: ครับ
1: แล้วก็ตัวเองก็เอามาขายครับพูดง่ายๆนะไอ้ตัวนี้แหละพอไปจ้างเอกชนผลิตก็ต้องมี
0: อีกตัวหนึ่งแต่ว่าจ้างอันนี้จ้างเอกชนผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน
1: พลังงานทดแทน
0: ก็ตัวที่2คือฟิตอินทาริฟเนี่ยตรงนี้ก็ดีหน่อยก็คือประมาณ2บาทกว่าม
1: ันก็เบาไว้แอดเดอร์เยอะ
0: ก
1: ว่
0: าหน่อยคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นภาระนะตอนนี้รัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าพยายามจะเจรจา
0: เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นราคาปัจจุบันนะอย่างพวกแอดเดอร์ก็อาจจะขอให้ลดลงมาแทนที่จะเป็น8บาทหรือว่าพลังงานลมอะไรที่4บาท5บาทก็ลงมาให้เหลือประมาณ2บาทกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูว่าฝีมือว่าจะทำได
1: ้มันทำได้ไหมแล้วก็อะไรอ่ะเอาจริงจังไหม
0: ใช่ครับ
1: ขอให้มันจริงจังหน่อย
0: เพราะว่าค่าเอสเดอร์อย่างเดียวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจ่ายอยู่ขนาดท้ายๆสัญญานะฮะปีหนึ่งเนี่ย 12,000 ล้านบาท
1: คิดดูสิ 12,000 ล้านแล้วมันก็มาเกลี่ยเป็นค่าไฟเรา
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหม
0: ค่าไฟที่ทั้งประเทศใช้เนี่ยประมาณ 700,000-800,000 ล้านบาทต่อปี
1: โอ้โห
0: ทั้งหมด
1: เยอะนะ 700-800,000 ล้านนะ
0: ใช่ครับต่อปีนะฮะ 7-800,000 ล้านและแอดเดอร์อย่างเดียวเนี่ย 12,000 ล้านถ้าคิดคร่าวๆประมาณ 1.6% ของค่าไฟฟ้ารวมนะฮะเฉพาะแอดเดอร
1: ์มันเป็นภาระของประชาชน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็ฟีดอินทาริฟอันนี้ก็จะเป็นพวกรีนิวพลังงานทดแทนในช่วงหลังนะฮะที่ไฟฟิกหน่อยตรงนี้ก็ยังดีหน่อยก็ประมาณปีละ 15,000 ล้าน
1: ขนาดดีหน่อยนะ
0: ดีหน่อย
1: ก็เป็นภาระเราขนาดนี้นะฮะ
0: ก็ยังฟีดอินทาริฟนี่ก็ยัง

0: มีอยู่เยอะ
1: แล้วก็
0: เดือนนี้เริ่ม
1: ค่าไฟสาธารณะที่ต้องจ่ายให้ก็ประมาณเกือบ 20,000 ล้าน
0: ใช่ครับประมาณ
1: ก็บวกเข้าไปทั้งหมดที่พูดนี่คือภาระผู้ใช้ไฟทั้งนั้น
0: อย่างปัจจุบันค่าไฟเราประมาณเกือบ4บาทถ้าเปอร์เซ็นต์1 1นี่ก็4ตังค์
1: อ่ะทีนี้มันมีตัวนึงที่ก็เรียกค่าพร้อมจ่าย
0: ตัวนี้ปัญหาใหญ่
1: มันคืออะไร
0: ค่อนข้างหนักเลยถ้าดูค่าความพร้อมจ่ายนะไอ้ตัวนี้เนี่ย
1: อันนี้ไปบวกตรงค่าไฟฐานนะฮะ
0: อยู่ในค่าไฟฐานใช่ครับปีหนึ่งเนี่ยเกือบแสนล้าน
1: มันคืออะไร
0: ประมาณ 96,000 ล้าน
1: คือพร้อมจ่ายนะถามประชาชนหรือยังว่า
0: พร้อมไหมประชาชนต้องพร้อมจ่าย
1: มันจริงไม่ใช่พร้อมจ่ายคุณต้องจ่ายเนี่ย
0: คือตัวนี้เป็นจากที่รัฐไป
1: ทำสัญญา
0: ทำสัญญาให้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็ขายกลับคืนรัฐเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่าความพร้อมจ่ายเนี่ยเขาจะคิดจากเงินที่จะถอนการเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงแล้วก็คิดเป็นตัวเงินออกมาเรียกเป็นค่าพร้อมจ่ายตลอดอายุสัญญาประมาณ20ปีมั่งหรือ25ปีมั่งในอายุของโรงไฟฟ้าพวกเนี้ยตอนนี้ก็ค่าความพร้อมจ่ายเนี่ยในถ้าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันรับได
1: ้
0: นะถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้คนกล้าที่จะลงทุนหน่อยนะฮะจริงๆแล้วโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าพูดถึงว่าพวกเราพูดว่าไม่ได้ซื้อไฟฟ้าเลยแต่ยังต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายเงี้ยโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเจอฐานะแบบนี้คือไม่ซื้อไฟฟ้าเลยรับแต่ค่าพร้อมจ่ายอย่างเดียวก็ไปไม่รอดเหมือนกัน
1: เอาไปไม่รอด
0: ไปไม่รอดเหมือนกัน
1: ความหมายก็คือผู้นี้เขาต้องผลิตด้วยถูกไหมฮะ
0: เขาต้องผลิตด้วยเขาถึงจะมีรายได้จากกำไรของแต่ละหน่วยที่ขายการไฟฟ้าเข้ามาด้วยธุรกิจถึงจะไปได้แต่ถ้าค่าพร้อมจ่ายอย่างเดียวเนี่ยธุรกิจก็ไม่รอดให้จอดอยู่เฉยๆเนี่ย
1: ก็ไม่พอ
0: ไม่พอค่าดำเนินการ
1: แล้วตกลงมันไปทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นเน
0: ี่ยปัญหามันก็คือกำลังผลิต
1: มัน
0: คือจำนวนโรงไฟฟ้ามันเกินมากไปอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าพวกนี้ขึ้นไปถึง 40% จากปกตินี่ที่
1: ความหมายคำว่า 40% ก็คือเป็นตัวสำรองเอาไว้
0: สำรองใช่ครับ
1: แล้ว
0: มาตรฐานเขาประมาณ 15%
1: มันเยอะไป
0: ครับ
1: จากเดิมเนี่ยธรรมดาตอนนี้ความสามารถในการผลิตไฟเราประมาณสัก 51,000 เมกะวัตต
0: ์
1: ใช่ไหมฮะแต่เราผลิตอยู่จริงๆประมาณ
0: เกือบ 40,000
1: มันก็ยังมี
0: 38,000 เนี่ย
1: ไม่ได้ผลิตอีกประมาณสัก 10,000 กว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละ
0: ครับ
1: ที่เราจะต้องจ่ายถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับตรงนี้มันคือพอโรงไฟฟ้ามันเยอะมันก็ทำให้สัญญาเนี่ยต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายเข้ามาเยอะก็จะมีบางหลายโรงที่จะต้องถูกสั่งว่าให้อยู่เฉยๆไม่ต้องผลิตเพราะมันเกินแล้วล้นระบบ
1: เนี่ยมันเป็น แล้วตรงนี้มันเอาข้อจริงมันเป็นสัญญาถูกไหมฮะ
0: เป็นสัญญา
1: แล้วก็เจรจาเขาก็คงทำอะไรไม่ได
0: ้ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าเงินลงทุนมันลงไปแล้วด้วยถ้าเกิดทำแล้วเสียหายเยอะเนี่ยก็อีกหน่อยก็หาคนลงทุนยากครับคือตอนวางแผนเนี่ยมันทำมากไปหน่อยนั่นเองแล้วก็ เข้ามาเรื่อยๆ
1: แล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในแผนที่เพิ่มอยู่เรื่อย
0: ครับปัญหาที่มันต้องเพิ่มเนี่ยเพราะว่ามันมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเข้ามาเยอะพวกนี้จะไม่ค่อยเสถียร
1: อ
0: ย่างเช่นแดดเนี่ยนะโซล่าเนี่ยก็ผลิตได้วันนึงอย่างมากก็8ชั่วโมงแต่ว่าใน8ชั่วโมงคือเขาเรียกองค์ประกอบไอ้ factor operating factor เนี่ยประมาณ 15% ถึง 20% นะ
1: ต่ำมาก
0: ต่ำมากครับบางท่านจะต้องมีโรงไฟฟ้าที่เป็น
1: เดินได้ตลอดเวลา
0: โหลดเบสโหลดเรียกเบสโหลดนะทีนี้การพูดถึงค่าไฟเรื่องการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะมี3ประเภทด้วยกันนะ3ประเภทด้วยกันคือโรงไฟฟ้าเขาจะเรียกโรงไฟฟ้าให้เดินเครื่องเนี่ยยังไงเนี่ยเขาดู3แบบด้วยกันก็เรียก must run must take แล้วก็ merit order must run ก็คือเป็นโรงงานที่ โรงไฟฟ้าที่ต้องยังไงก็ต้องเดินเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้มั่นคงอันนี้คือมาสรัน

0: มัสเทก็คือตามสัญญากำหนดไว้ว่ารัฐต้องซื้อไม่ต่ำกว่าเท่าไหร
1: ่
0: ตรงเนี้ยก็ต้องซื้อให้ไม่น้อยกว่าเพราะถ้าซื้อน้อยกว่านั้นก็ต้องจ่ายเท่ากับสัญญา
1: ก็คือจ่ายฟรีไปด้วย
0: จ่ายฟรีไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องพยายามซื้อให้ได้เท่ากับส
1: ่
0: วนน้อยที่สุดของสัญญามัสเทอันที่3ก็คือ merit order ก็คืออันนี้เลือกละว่าค่าไฟเลือกดูว่าค่าไฟไหนจากโรงไฟฟ้าไหนถูกที่สุดก็สั่งให้โรงไฟฟ้านั้นเดินเครื่องขึ้นมาเยอะแต่ปัญหามันก็คือโรงไฟฟ้ามันเยอะมากมันเยอะมากจนไอ้มัสซันนี่ก็ส่วนหนึ่งไอ้มัสเทกับเมอร์ดิตออเดอร์มันแทบจะกลืนกันหมดคือต้องเทคมันก็แทบจะเต็มละมันก็เลยเหลือเมอร์ดิตไม่มากละ
1: ตอนนี้ก็ถ้ามองกันตรงๆถ้าจะแก้ตัวนี้ก็ยากใช่ไหม
0: ยากครับโดยเฉพาะถ้ามีระบบของพลังงานทดแทนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโซล่าหรือลมพวกนี้เนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะเทียม
1: จะต้องสร้างเพิ่ม
0: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องความมั่นคงไฟฟ้านี่สำคัญมากครับก็นี่อย่างในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเราเนี่ยก็มี3หลักการใหญ่ๆด้วยกัน
1: อ
0: ันที่1คือเรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศกับอันที่2หลักการที่2ก็คือต้นทุนการผลิตไฟฟ้านะต้องยอมรับได้อันที่3ก็คือเรื่องทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องnet zero carbon neutrality ต้องที่ไปสัญญา
1: สะอาด
0: ใช่ครับต้องไปสัญญากับทางนานาชาติไว้อย่างของเราก็มีอะไร NDC national ตัวเนี้ยต้องใช้ถึง 40% นะต้องลดให้ได้ 40% ภายในปีนั้นปีนี้ปี2050อะไรพวกเนี้ยจะต้องทำให้ได้ตรงเนี้ยที่ไปสัญญากันนานาชาติไว้ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเข้ามาทีนี้พลังงานทดแทนเนี่ยเนื่องจากไม่เสถียรก็เลยทำให้ต้องมีตัวแบ็กอัพต้องสำรองพวกพลังงานฟอสซิลไว้ด้วย
1: โอ้นี่แหละ
2: นี่มีคุณ Easy Camp นะคะฝากมาบอกว่าชมทาง Facebook มาแล้วบอกว่าฝากให้ช่วยพิจารณาใบบิลค่าไฟน้ำจะมีช่องเรียกเก็บเป็นค่าบริการอยากให้นำออกแล้วไปคิดร่วมเฉลี่ยในหน่วยที่ใช้จริงจะช่วยให้คนจนๆที่ใช้น้อยเนี่ยประหยัดตังค์ไปได้มากนะคะ
0: จริงๆตัวนี้น้อยมากครับ
1: น้อยมาก
0: แต่ยังค่าไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ20 บาท20กว่าบาทนิดเดียวฮะก็ถ้าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ย การไฟฟ้าไม่แยกให้เราดูนะเขาจะรวมเลยตอนนี้พอแยกแล้วมันเป็นปัญหาว่าคนทำไมต้องมาเรียกเก็บด้วย
1: ไม่มันน้อยอ่ะคือไอ้ตัวนี้เขาคิดเหมาทีเดียวพี่ติ๋มในบินอ่ะ
0: ค
1: ือเขาคิด20 บาทก็20 บาท
0: ครับ
1: คุณใช้ไฟมากไฟน้อยก็20 บาท
0: ครับ
1: นะฮะมันก็ช่วยได้ความจริงตรงนี้รัฐเข้าคุมอยู่ที่200 หน่วยอยู่ตอนนี้200 หน่วยเป็นนโยบายคือคิดไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยแต่ไอ้พวกที่เกิน200 หน่วยที่กำลังเช็คอัพอยู่ตอนนี้หนักหนักหน่วง
0: แต่ว่ารู้สึกบินค่าไฟใหม่ยังไม่เปลี่ยนแปลง
1: ยังไม่เปลี่ยนแปลง
0: ครับเพราะว่ายังดูว่ามีคนเดือดร้อนกันเยอะก็เลยต้องทบทวนกันใหม
1: ่มันเป็นภาระจริงๆนะค่าไฟเนี่ยเพราะมันปฏิเสธไม่ได้คือน้ำมันเนี่ยยังพอบอกว่าบางคนก็เติมบางคนก็ใช้แต่ไฟอ่ะหนีไม่พ้นจะโดนหมดทุกคน
0: แล้วจะให้คนเร่งติดโซล่ามันยังทำไม่ทัน
1: ไม่ได
0: ้ทำไม่ทันถ้าไม่มีเวลาให้นี่ทำไม่ทัน
1: แล้วติดโซล่าก็ไม่ได้ถูกนะ200,000ขึ้นนะ
0: ใช่ครับคืนทุนก็ประมาณ5 ปี
1: ใช่
2: มีคุณวิภาส่งเข้ามานะคะบอกขอชื่นชมดร.พิเศษเลิศวิไลกับประสบการณ์กว่า40 ปีในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีที่ถ่ายทอดได้อย่างน่าประทับใจมุมมองและบทเรียนจากการทำงานเต็มไปด้วยคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างยิ่งสมกับบทบาทผู้นำในภาคอุตสาหกรรมขอเป็นกำลังใจและขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะ
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: เดี๋ยวคุยเรื่องส่วนตัวนิดนึงตอนนี้ก็แต่งงานมีลูก
0: ครับไม่แต่งงานแต่ไม่ยัง
1: ไม่มีลูก
0: ฮะจะมี
1: ล
0: ู
1: กบุญธรรม
0: ครับลูกสาวบุญธรรม
1: ครับก็เป็นอดอปเต็ดนะฮะบุญธรรม
0: เป็นหลานของภรรยา
1: ครับโอ้นะฮะดูแลตอนนี้ทำอะไรเพราะกระโหลกเกษียณแล้วก็ทำงานสังคมอย่างเดีย

0: แล้วทีนี
1: ้ของผมยังไม่เกษียณ
0: อ๋อยังไม่เกษียณโอ้ถือว่ายังทำงานต่ออยู่ฮะ
1: ก็จริงๆครบเกษียณมาพอสมควรแล้วแล้วก็ต่ออายุเกษียณมาเรื่อยๆครับเพราะว่าทางเจ้านายก็ยังอยากให้ช่วยทำงานอยู่ครับก็ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนเหมาะสมขึ้นมาเราก็ต้องหลีกทางให้เขาครับ
0: แล้วตอนนี้เราดูแลตัวเองยังไงบ้างฮะ
1: กับก็อายุเริ่มมากขึ้นแล้วใกล้ๆเลข7แล้วนี่ต้องสุขภาพเรื่องสำคัญมากแล้วครับเพราะว่าเราก็ถ้าไม่ดูแลเนี่ยอีกหน่อยเราจะกลายเป็นภาระของคนอื่นด้วยนะฮะถ้าเราดูแลตัวเราเองเนี่ยโดยเฉพาะอายุขนาดนี้เนี่ยผมว่ามีแต่เสื่อมลงเรื่อย
2: ๆใช่ใกล้จะเลข7แล้วแต่ยังไม่เกษียณหรอคะ
0: ไม่ก็มันอยู่ที่บริษัทเนี่ย
1: ครับใช่ครับก็ถ้าเกิดมีคนเหมาะสมขึ้นมาเราก็ติดตามให้ก่อนแล้ว
2: โอเคอันนี้ต้องชื่นชมผลงานนะคะว่าเป็นผู้ร่วมก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีของบริษัทมูลค่าการลงทุน800ล้านนะคะเมื่อปี2524
1: ครับ
2: แต่ว่าพอขยายโรงงานของบริษัทมูลค่าลงทุน 1,200 ล้านในปี35 2534
1: ครับ
2: 2534ก็ถือว่าเป็นผลงาน
1: ครับใช่ค่ะ
0: เอาละครับวันนี้เราคุยกันเต็มที่นะฮะนี่แหละครับอย่างที่บอกแล้วว่านี่คือบทบาทจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยเป็นวิศวกรเคมี
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือเรียนมาทางเรื่องนี้แล้วก็ได้ใช้งานเต็มที่เลยกับวิชาเรียนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เรียกว่าต้องขอบคุณนะฮะสถาบันการศึกษาแหละนะฮะชาววิชาเคมีเทคนิคแหละนะฮะที่ทำให้เราได้เรียกว่าอะไรมีวิชาชีพจริงๆเลยในการทำงานจริง
1: วิชาติดตัวใช้จนถึงวันนี้เลย
0: แล้วก็เติมเรื่องของการบริหารการจัดการต่างๆเข้าไปนะจนกระทั่งเรามามีบทบาทสำคัญโดยยิ่งอยู่กับแวดวงอุตสาหกรรมโดยตลอดนะฮะทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่เหมือนมีส่วนร่วมอยู่กับสภาอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมครับนะแล้วก็ในส่วนของพลังงานด้วยนะฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็ยังเดินหน้าในการทำงานอยู่ต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับดร.พิเศษเลิศวิไลขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่เนตขอบพระคุณจากพี่ติ๋มครับ
0: เอาละท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับคือมันมีบทเรียนแล้วก็คงจะรู้ว่ามันเป็นข่าวที่ฮือฮาแหละนะครับจากการที่แอร์โฮสเตสของเราเนี่ยนะครับถูกจับกุมจากการที่ก็เดินทางเข้าไปที่ออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็โดนจับในข้อหาของการนำเอายาเสพติดเพราะว่าสิ่งที่หิ้วเข้าไปนั้นนะกลายเป็นยาเสพติดก็คือเฮโรอีนน้ำหนักก็ประมาณเกือบ1กิโลกรัมนะครับคิดเป็นราคาก็ตกประมาณสัก11ล้านบาทนะครับแล้วก็จะโดนเลยก็เลยโดนข้อหาอยู่2ข้อหาด้วยกันคดีเนี่ยนะ1ก็คือเป็นผู้ครอบครองยาเสพติด2ก็คือเป็นผู้นำเข้ายาเสพติดเข้ามาซึ่งอันเนี้ยถือเป็นข้อหาหนักนะครับที่ออสเตรเลียนะฮะโทษจำคุกแต่ละคดีเนี่ยก็จะตกประมาณ25ปีเพราะฉะนั้น2คดีเนี่ยถ้าถูกตัดสินเนี่ยนะครับแล้วก็มีความผิดจริงแล้วเนี่ยนะก็จะโดนติดคุกประมาณ50ปีอันนี้พูดถึงแอร์ที่เข้าไปที่ออสเตรเลียนะครับกำหนดการตอนนี้เขาจะสืบสวนแล้วก็จะดำเนินคดีเนี่ยในวันที่14กันยายนนี้นะครับทีนี้ที่มันเป็นที่ฮือฮาก็คือหลายคนก็ตกใจเอ้านี่แอร์โฮสเตสนะถูกไหมฮะ
2: นั่นสิ
0: เป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็ต้องรู้จักการเข้าออกแล้วก็ไม่ใช่แอร์ใหม่นะอันนี้เป็นแอร์ที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย2ปีก็น่าจะรู้เรื่องนี้นะว่าโดยยิ่งประเทศที่มันมีความเคร่งครัดแล้วก็ส่วนใหญ่ประเทศทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่สมควรที่จะไปรับหิ้วอะไรของใครหรอกใช่ไหมฮะ
2: จริ ง
0: โดยทั่วไปเนี่ยก็คือของตัวเองก็เพียงพอแล้วทำไมจะต้องไปหิ้วของอื่นแต่อย่างว่านะพี่ติ๋มนะเราก็คือได้ยินว่าแอร์เนี่ยก็รับหิ้วอะไรให้อยู่ถูกไหมครับไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่เราก็นึกได้จะนึกออกนะครับบางที่เนี่ยสามารถเปิดร้านได้เลยอ่ะพวกผลิตภัณฑ์น้ำหงน้ำหอมอะไรพวกนี้นะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆดอนเมืองเนี่ยคงจะนึกออก
2: นะพี่พาวดีเนี่ย
0: ก็หิ้วมาทางนั้นแหละถูกไหมครับเมื่อก่อนไม่หิ้วมันจะมาได้ไงล่ะถูกไหมฮะ
2: ใช
0: ่แต่ตอนหลังนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการระบบการจัดส่งอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เขาจัดการหมดเรียบร้อยแล้วแต่กรณีเนี้ยแอร์ที่ไปที่ออสเตรเลียเนี่ยนะมันก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองเป็นแอร์แล้วก็รู้ว่าประเทศออสเตรเลียมีความเคร่งครัดเรื่องน
2: ี้ใช
0: ่เคร่งครัดมากด้วย
2: ป็นที่
0: ไม่แน่ใจว่าพี่ติ๋มเคยเจอไหมผมเนี่ยไปออสเตรเลียบ่อยนะครับในส่วนตัวผมเนี่ย

0: นะเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยที่ทำงานอยู่บริษัทเอสโซเนี่ยนะครับตอนที่ผมเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลในการตลาดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะดูแลอยู่15ประเทศซึ่งหนึ่งใน15ประเทศที่ผมดูแลก็คือพวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ช่วงหลังผมก็มาคุมเรื่องของการฝึกอบรมเทรนนิ่งอ่ะต้องไปจัดเทรนนิ่งเรื่องการตลาดการขายการจัดการทั้งหลายเนี่ยนะก็ครอบคลุมไปทั้งหมดนะ15ประเทศก็รวมออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพราะนั้นผมไปที่ประเทศนี้หลายครั้งนับ10ครั้งอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแล้วเมืองที่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมลเบิร์นหรือไม่ก็ซิดนีย์อาจจะมีไปเที่ยวบ้างนะฮะกับครอบครัวอะไรเงี้ยนะที่เมืองบริสเบนนะอันนี้ก็เราก็รู้จักอยู่นะครับแล้วก็รู้เลยว่าประเทศออสเตรเลียนี่เป็นประเทศที่มีความเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้าอ่ะเขาจะเช็คของละเอียดเลยถูกไหมครับพี่ติ๋มเคยไปใช่ไหมที่เมลเบิร์นไม่เคยคือทั้งหมดเลยอย่างนี้นะฮะที่นั่นเนี่ยเขามีของห้ามที่แบบชัดเจนเลยก็คือพวกไอ้ผลไม้ไม่ได้เลยแอปเปิลสักลูกหนึ่งก็ไม่ได
1: ้
0: นะฮะเขาเนื่องจากเขาถือว่าประเทศเขาเป็นเกาะพอเป็นเกาะสิ่งที่เขาหน้าเป็นห่วงที่สุดก็คือไอ้พวกมาลงมาแรงเรื่องอะไรต่างๆเข้าไปปั๊บเนี่ยนะพอมันไปลามเข้าไปในนั้นเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้นะฮะ
1: ใช่พื้นที่เขาไม่เยอะ
0: พื้นที่ตอนจริงพื้นที่เขาใหญ่แหละแต่ว่าเขาไม่ต้องการให้พวกสิ่งเหล่านี้เข้าไป
1: อ
0: าหารก็ไม่ได้นะเขาก็จะคุมนะอาหารผลไม้ต่างๆนี้ไม่ได้นะครับแล้วที่นั่นเนี่ยพอเวลาเราเข้าไปถึงสนามบินเนี่ยเดินไปเนี่ยเขาจะบอกให้คือเขาเรียกว่าเราต้องสำแดงนะภาษาอังกฤษก็คือดีแคลร์ถูกไหมฮะต้องสำแดงว่าคุณมีของอะไรคุณต้องบอกเขาใช่ไหมคุณเอาน้ำพริกเอาอะไรเข้ามาหรือเปล่าถูกไหมต้องบอกเขาถูกไหมครับแล้วก็ต้องไปดูว่าเขาจะให้เข้าหรือไม่เข้าเนี่ยฮะผลไม้คุณมีไหมแล้วระหว่างทางเนี่ยนะครับที่เราเข็นไปเพื่อที่จะไปผ่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะถามว่าถ้ามีไหมถ้ามีให้คุณหยิบโยนทิ้งเข้าไปในเขาจะมีถังนับนะฮะถ้าคุณไม่ทิ้งแล้วไปถึงจุดที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจเจอเป็นเรื่องนะฮะที่โดนจับแล้วนะโดนนั่นอย่างนี้เป็นต้น
1: ฝ่าฝืน
0: เพราะฉะนั้นมันจะมีความคุ้นชัดมาที่นี่แล้วก็ระหว่างที่เราเดินไปมันจะมีขอโทษแค่เรียกสุนัขเคนายอ
1: ่
0: ะมันจะวิ่งเข้ามาดมมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะแบบอย่างเงี้ยคือผมไปออสเตรเลียจนกระทั่งเราคุ้นเคยเรารู้มีบางช่วงเนี่ยนะพี่ติ๋มมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะมันก็หมายความว่าเขาน่าจะมีข่าวว่าอะไรก็ไม่รู้แหละในไฟล์เนี่ยเขาขอตรวจเป็นพิเศษเขาคงมีข่าวอะไรสักอย่างนะฮะเขาหมายความว่าคงจะมีคนขนหรือหยิบอะไรเข้ามาปั๊บเขาว่าตรวจพิเศษนี่ผมเจอขนาดอย่างนี้เลยนะพี่ติ๋มคือหมายความว่าตรวจกระเป๋าเปิดกระเป๋าแกะเอามาทีละอย่างว่าอะไรอยู่ในกระเป๋านั้นบ้างขอโทษนะกระดาษแต่ละแผ่นเนี่ยต้องมาเปิดดูนะฮะว่ามันคืออะไรอย่างนี้เลยนะเวลามันเกิดทุกแบบว่าเขามีข้อสงสัยขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะแล้วเราก็ให้เขาดูอะไรต่างที่เป็นต้นเนี่ยนะครับยานี่ก็สำคัญบางทียาประจำตัวเราไงถูกไหมฮะเราก็ใส่ไปถูกไหมครับทีนี้ยาประจำตัวบางคนเนี่ยไม่อยู่ในซองอ่ะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจมันนะอยู่ในบรรจุภัณฑ์มันถูกไหมฮะแกะมันเรียบร้อยใส่ถุงเปล่าๆ
1: เขาก็คิดว่าเป็นยาเสพติด
0: ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ถูกไหมฮะเขาก็ไม่รู้นี่มันคืออะไรอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาขนเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะต้องอธิบายกันต่อไปสำหรับคนที่เดินทางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะแลกเรื่องนี้และเปลี่ยนเรื่องนี้ได้เยอะเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการเดินทางจริงถ้าเป็นไปได้เนี่ยกล่องเกลื่อนยาแม้กระทั่งไอฟลอยใส่ยาเนี่ยก็เก็บมันไว้ถูกไหมครับที่เอาไปด้วยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันจะเจอปัญหาแบบนี้ฮะมันอธิบายไม่ได้มันคือยาอะไรเฮ้ยเราบอกว่าขอโทษนะบอกว่าเป็นอะไรเดียยาแก้ปวดสมมตินะยาแก้ปวดถูกไหมแล้วตรงไหนมันขาวๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
1: จะมีต้องมีซองมีอะไรพาราเซตามอลให้มันรู้ชัดเจนไปว่าคืออะไร
0: แกะออกมาไม่ได้อันนี้มันอันตรายนะแบบนี้นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาเข้าออสเตรเลียเนี่ยมันจะถูกตรวจเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลย ทั้งที่ความจริงในออสเตรเลียในเมลเบิร์นในซิดนีย์เนี่ยมีร้านอาหารไทยเยอะแยะเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาไว้พวกของปรุงอาหารของเราแล้วขนไปนี่ไม่ได้คุณต้องนำเข้าไปทางอะไรระบบมันจะมีบริษัทที่มาฮะซ
1: ึ่
0: งเขาจะต้องตรวจอีกเรื่องนึงเลยอ่ะถูกไหมครับ
1: ใช่
0: นะคุณจะไปใช้วิธีคิ้วแบบกองทัพมดนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็เป็นสิ่งที่เขาควบคุมอย่างนี้ถูกต้องแล้วทีนี้กรณีที่ไปตรวจเจอยาเสพติดนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาก็รู้ว่าประเทศเนี้ยมันก็มีคนติดยาพูดง่ายๆนะฮะ
1: ใช
0: ่แล้วถามว่าแล้วติดยามันมาจากไหนอ่ะมันก็ต้องมีคนหิ้วยาเข้ามาถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วพี่ติ๋มเข้าใจจะไปกล่าวว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศเป็นเกาะ

0: มันจะเดินทางเข้าประเทศได้ทางไหนเป็นหลักอ่ะ
1: มันก็เนี่ยทางศุลกากรนี่แหละ
0: ทางเครื่องบินนี่แหละถูกไหมฮะมันไม่เหมือนบ้านเราถูกป่ะถ้าพูดตรงๆบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยเราล่องบ้าน
1: มัน
0: เข้าออก
1: ทาง
0: เ
1: ลยเฉย

0: ด้วย
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: ก็มาใช้ที่ของเราในการขนส่งไปประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งเราก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆว่าบ้านเราก็เลยกลายเป็นทางผ่านที่ส่งไปที่ไต้หวันบ้างส่งไปที่ฮ่องกงบ้างส่งไปที่ออสเตรเลียบ้าง
1: เนี่ยอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นต้น
0: เห็นไหมฮะ
1: ก็คือทุกทางไม่ใช่แค่ธรรมชาติอย่างเดียวทั้งเครื่องบินทั้งเรือทุกอย่าง
0: เขาถึงจับตาดูเราไงว่าเอ้ยไอ้บางอย่างที่มาจากประเทศไทยเนี่ยบางทีมันก็มีความสุ่มเสี่ยงอย่างนี้ที่นี่สมัยก่อนเนี่ยคนที่มีอาชีพทางแอร์โฮสเตสนี่เขาถือว่าพวกนี้มีการตรวจสอบแล้วถูกอบรมมาอย่างดีจะไม่ไปอะไรนะหิ้วเหว่อะไรของใครถูกไหมครับนี่ปรากฏไม่ใช่ซะแล้วสิงานนี้ถูกไหมฮะ
1: เสียชื่อเลย
0: คนที่ทำนี่ถือว่าเสียชื่อเสียหายนะ
1: ทั้งสายการบินเขาก็เซ็งเลยนะ
0: ก็ประเทศไทยนั่นแหละ
1: ก็นั่นแหละ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเดือดร้อนนะอย่างนี้เป็นต้นกว่านี
1: ้กระเทือนถึงองค์กร
0: แล้วคราวนี้มันไปเจอไอ้เรื่องแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่ล็อตนี้แต่มันมีล็อตอื่นด้วยที่ก็ไปเจอแล้วตอนหลังเนี่ยคนที่เป็นนายโฮสเตสเดินเริ่มโดนจับมากกว่า1รายแล้วถูกไหมอันนี้มันคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราจะพูดเล่นๆแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วถูกไหมครับ
1: เขาเรียกว่าแต่ละที่เนี่ยจากการบินไทยก็จะต้องถูกหมายหัวแล้วสิท่านี
0: ้แน่นอน
1: ใช่ไหม
0: ถูกหมายหัวแล้วต่อไปการตรวจเนี่ยนะก็จะมีปัญหาแน่นอนนะครับนะเขาบอกอย่างนี้ก็คือครั้งนี้เนี่ยนี่พอเอาเราพูดถึงที่มันไปเจอปลายทางก่อนที่นู่นใช่ไหมฮะพอตอนนี้ถ้าท่านตามข่าวการสืบสาวเราเรื่องค้นพบว่าขบวนการครั้งนี้ในการที่หิ้วของเนี่ยเป็นเรื่องของขบวนการส่งยาเสพติดจากทางด้านประเทศไทยตรงนี้นะเราไปไล่ตามจับแล้วตอนนี้จับมาได้4รายแล้วก็คือคนที่เอาของมาส่งให้กับแอร์คนนี้ก่อนนะแอร์คนนี้ก็รับหิ้วของก็เพราะว่ามันมีการทักเข้ามาว่ารับหิ้วไหมแล้วก็ปรากฏว่าครั้งเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยนะครับพบว่าค่าหิ้วของครั้งเนี้ยราคา 8,800 บาทเท่านั้นเองโดยที่ไม่รู้ว่าของที่หิ้วไปเนี่ยเป็นยาเสพติดแต่พี่ติ๋มมันพูดไม่ได้ไงพูดไม่ได้ก็ในแง่ที่ว่าก็ของที่คุณหิ้วมามันเป็นยาเสพติดคุณปฏิเสธความเป็นเจ้าของไม่ได
1: ้
0: ทางท่านที่บอกไม่ใช่ของแค่นั้นท่านไปรับของคนอื่นมันพูดได้ไหมพี่ติ๋มพูดได
1: ้ไหมก็เป็นความรับผิดชอบของเธอเอง
0: ถูกต้อง
1: ถ้าจะหิ้วมาเธอต้องรู้ว่าหิ้วอะไรมา
0: ซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาลงรายละเอียดให้ท่านฟังนะว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องพึงระมัดระวังเรื่องอะไรบ้าง
1: ใช่
0: นะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องพึงระมัดระวังแล้วก็พอเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหิ้วของเขาเนี่ยเราจะอ้างเหตุว่าเราได้รับของมาปรากฏว่าเขาไปตรวจหมดเลยแล้วดูกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีคนเอาของมาให้แล้วก็แอร์นี่ก็เปิดดูแล้วก็ไม่มีอะไรเห็นเป็นกระเป๋าช้างอยู่12ใบนะที่ไหนได้กระเป๋าช้างเนี่ยมันเย็บแล้วก็เอาไอ
1: สอดเข้าไปข้างในเลยเหรอ
0: ไปเนี่ย2ลูกนะฮะลูกละประมาณสัก400กรัมอ่ะ450กรัมอ่ะรวมแล้ว2ลูกมันรวมกันแล้วประมาณเกือบ1กิโลกรัมอ่ะมันเค้าเรียกว่าทําเป็นแบบเนี้ยหิ้วของแล้วก็ตามข้อตกลงคือหิ้วเสร็จปั๊บมันก็จะมีคนไปรับของที่ออสเตรเลียถ้ามันผ่านไอ้ด่านตรวจตรงนี้ได้นะผ่านในตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยไปนะเขาก็จะไปนัดเจอกันแล้วก็มารับของไปโดยไม่เขาเรียกไม่ปรากฏว่าเป็นใครเขาไม่ต้องการให้คนหิ้วของกับคนรับของในรู้จักกันมันเป็นกระบวนการของการขนยาเสพติดจากประเทศไทยแล้วปรากฏเข้าไปสืบสาวเราเรื่องแล้วก็พบว่าคนที่มาส่งให้แอร์ในการหิ้วเนี่ยก็ได้ของมาใหญ่ที่หนึ่งใช่ไหมฮะไอ้ของใหญ่ที่หนึ่งเนี่ยไอ้ที่จะมาส่งนี่ต้องเตรียมตัวนั่นเลยนะหุ้มตัวมันยังดีเลยนะแต่ประกอบมันเดี๋ยวนี้มันสามารถจับตามแล้วก็ไปตามจากต้นทางได้
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะมันก็เลยรู้ว่าเป็นใครไปตามจับได้แล้วแล้วก็มีคนหนึ่งที่ไปรับของเนี่ยรับยามาจากต่างชายแดนแล้วก็ไปเอาไอ้กระเป๋าช้างนี่มาด้วยแล้วก็มีหน้าที่ในการมาบรรจุแล้วปรากฏพอเรื่องมันแดงขึ้นมาไอ้นี่ก็ตกใจเพราะว่ามันมีกระเป๋าช้างที่มันมียาเสพติดอยู่เตรียมจะให้คนอื่นส่งต่อเนี่ยนะต้องเอาไปฉีกเอาไปทำลายยาเสพติดแต่สุดท้ายก็โดนจับได
1: ้
0: ถูกไหมฮะคือพูดง่ายว่าธรรมชาติมันเป็นขบวนการพี่ติ๋มแล้วขบวนการเหล่านี้มันน่าจะมาจากยาเสพติดจากต่างประเทศจากรอบชายแดนเราใช่ไหมอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้เมื่อก่อนมันอาจจะหาคนหิ้วที่เป็นแบบอะไรอ่ะคนทั่วๆไปเดี๋ยวนี้มันก็เลยมองไปอาชีพที่น่าจะผ่านได้ง่ายก็จ้องมาที่อาชีพแอร์โฮสเตสใช่ไหมฮะเพราะแอร์โฮสเตสนี่น่าจะมีวิธีการหิ้วของที่แบบไ ไม่มีใครมาตรว

0: นะเวลาผ่านปุ๊บว่าเราเคยเห็นแอร์โดนที่โดนตรวจตามสนามบินไหมดูง่ายเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มีอะไรก็เดินผ่านถูกไหมฮะแต่พอเวลามีเรื่องขึ้นมาอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเลยถูกไหมครับนี่คือถ่ายไม่ได้แล้วความน่าเชื่อถือไม่มีนะฮะเสร็จแล้วก็พบว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราจะต้องตรวจกลับเข้าไปนะแล้วยาเสพติดเนี่ยเป็นอะไรที่ยอมไม่ได้เด็ดขาดนะฮะเป็นอะไรที่ยอมไม่ได้เด็ดขาดนะครับประเทศไหนก็ไม่มีใครยอมได้ถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่ไอ้พวกสินค้าหนีภาษีเนี่ยยังพอเขาเรียกอะไรอ่ะพอจะมีกบฏปรับถูกไหมครับอย่างเช่นปรับ2เท่า3เท่าอย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรแต่ยาเสพติดมันจะปรับอะไรอ่ะมันจะมีแต่จับเท่านั้นเป็นคดีอาญาถูกไหมครับติดคุกในคนละเรื่องกันเลยคนละความหมายกันเลยนะครับแล้วเขาพบว่าประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่ถูกส่งผ่านตัวเนี้ยพอสมควรเมื่อก่อนนี้มันเคยจับยาไอซ์ได้ชนิดเป็นตันเลยนะพี่ติ๋ง เป็นตันนี่มันคือมันเป็นพันกิโลอ่ะส่งจากประเทศไทยไปไต้หวันนะพี่ติ๋งให้ดูมหาศาลมากๆถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วมันได้ยังไงมันผ่านไปได้ยังไงทีนี้ที่มันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในที่สุดการจับครั้งนี้เขาพบว่าประเทศไทยนะสำหรับตอนตรวจที่สนามบินก่อนที่ออกเนี่ยเขามองว่าเนื่องจากตอนขาออกเนี่ยเขาจะเน้นการตรวจสิ่งนี้ฮะก็เรียกความปลอดภัยคืออย่าให้มีระเบิดมีอะไรขึ้นไปบนเครื่องเพราะมันจะอันตรายถูกไหมฮะเขาไม่ต้องการให้มันมีสารที่มันมีอะไรต่างที่มันจะไปก่อให้ระเบิดในเครื่องได้แต่ไม่ได้ตรวจเน้นเรื่องยาเสพติดเป็นไปได้ไงผมก็งงเหมือนกันนะเขาไม่ได้เน้นเรื่องยาเสพติดเพราะฉะนั้นเขามองว่ายาเสพติดให้ไปตรวจที่ปลายทางเดี๋ยวมันไปเจอเองแหละนี่ไงมันถึงได้เป็นปัญหาถูกไหมครับไต้หวันก็เหมือนกันก็ไปตรวจที่ปลายทางก็เจอเห็นไหมฮะหลายประเทศฮ่องกงก็เจอแล้วไทยนี่แหละเราเป็นคนส่งไปเพราะฉะนั้นประเทศไทยกลายเป็นทางผ่านของยาเสพติด
1: แย่เลย
0: ซึ่งมันไม่ดีเลยถูกไหม
1: ครับภาพลักษณ์เสีย
0: แย่มากเสียหายเป็นความเสียหายนะครับ
1: จริงๆมันต้องปรับแต่ต้นทางก่อน
0: ถูกต้องมันต้องปรับแต่ต้นทางแล้วก็แล้วผมเชื่อว่าจากกรณีนี้ทำให้เราเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบตั้งแต่ตรงต้นทางแล้วตอนนี้นะแล้วจริงๆมันพวกนี้มันมีการข่าวนะพี่ติ๋งนะหมายความว่าไอ้ที่ยาเสพติดที่เขาขนมาแล้วคนจับได้เพราะมันมีข่าวฮะ มันมีข่าวต้นทางว่ามียาได้ล่อความมาแล้วแล้วน่าจะเดินทางมาทางรถทางเรือทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ตรวจแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเจอถูกไหมฮะไอ้นี่ก็เหมือนกันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรที่เป็นข้อห้ามที่มันสามารถจะจัดการกับพวกสิ่งเหล่านี้ได้อย่างดีถูกไหมฮะมันมีอาชีพอื่นอีกไหมที่จะหิ้วของแบบนี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองต่อไปวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมจะมาอธิบายท่านฟังว่าสมมุติถ้าท่านเดินทางจะต้องไปต่างประเทศท่านจำหลักไว้อย่างนะเวลาไปต่างประเทศมันไม่ใช่ประเทศไทยนะแปลว่าอะไรพอท่านไปอยู่ในต่างประเทศปั๊บเนี่ยกฎหมายก็ต้องใช้ที่กฎหมายที่ประเทศเขา
1: ใช่ไ
0: หมอันนี้แน่นอนถูกไหมฮะเวลาเกิดเรื่องเปิดราวขึ้นมาคุณก็ปฏิเสธกฎหมายที่ประเทศเขาไม่ได้แล้วความเรื่องต่อมาก็คือสมมติคุณมีอยู่มียาถ้าจะไปซื้อที่ประเทศอื่นเนี่ยบอกเลยแล้วมันไม่เหมือนประเทศไทยนะครับประเทศอื่นเวลาจะซื้อยาเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกอะไร
1: ใบ
0: รับรองแพทย์ใช่ไหมใบเช่าไปหมอใบสั่งยาเขาเรียก prescription ถูกไหมฮะไอ้บ้านเรานี่เราเดินเข้าไปซื้อกันตามอะไรเนี่ยเพราะนั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศปั๊บเวลาเกิดเราจะต้องใช้ยาขึ้นมาเนี่ยเรื่องยุ่งแล้ว
1: ต้องมีใบสั่ง
0: ถูกไหมฮะเวลาไปต่างประเทศปั๊บเนี่ยนะกระเป๋าที่เราหิ้วไปเนี่ยมันแน่นอนมันก็ต้องมีอะไรน้ำหนักถูกไหมฮะบางคนน้ำหนักน้อยเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้เอาของใส่อะไรไปก็จะมีคนมาชอบฝากกระเป๋าเราฝากน้ำหนักด้วยอะไรต่างเลยอันตรายมากถูกไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาคุยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกช่างๆรวมไปด้วยกันพอถึงเวลาปั๊บเราต้องเหมือนเป็นเจ้าของมาด้วยถ
1: ึ
0: ง
1: ต้องรับผิดชอบ
0: เราต้องรับผิดชอบถูกไหมฮะเสร็จแล้วไอ้ตัวหนึ่งเวลาไปต่างประเทศสิ่งที่เป็นการแสดงตัวเราและเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้คือพาสปอร์ตถูกไห
1: ม
0: แล้วมีบางคนไปพาสปอร์ตหายในต่างประเทศมันเรื่องใหญ่นะครับ
1: ต้องระวังให้ดี
0: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังพวกนี้ผมรู้ไหมคนที่พาสปอร์ตไทยหายนี่ถ้าคุณไม่มีสัญชาติเลยนะครับถูกไห
1: ม
0: เขารู้ทั้งรู้ว่าคุณเป็นคนไทยแต่คุณไม่มีหนังสือความเป็นคนไทยแล้ว
1: โดนจับ
0: ถูกไหมอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันนะครับผมมีรายละเอียดให้ท่านฟังว่าเราจะเตรียมพร้อมเราจะมีความปลอดภัยในการเดินทางในต่างประเทศอย่างไรถ้าเราไปเที่ยวก็จะได้สนุกไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมครับ

0: ไปทำงานก็จะได้ดีในการทำงานนะนี่คือสิ่งที่พรุ่งนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะ อันนี้เขาบอกมันเป็นการแข่งขันวิ่งอนุบาลที่ประเทศจีนกรรมการเขาก็นักเรียนอ่ะนักเรียนอนุบาลมาเข้าแถวนะเตรียม
1: เ
0: ล
1: ยตัวน้อย
0: กรรมการก็นับนับ1 2 3วิ่งใช่ไห
1: ม
0: กรรมการสั่งอย่างนี้1 2 3วิ่งปรากฏไอ้อันที่ติดหมายเลขอ่ะนักเรียนไอ้หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ออกวิ่งหมดเลยแต่นักเรียนหมายเลข4ไม่วิ่ง
1: เพราะไม่ได้เรียกชื่อเพราะเขาจะหมายเลข4
0: เ
1: รียกจะคน1 2 3
0: ไปอ่ะมันบอกมันไม่ไม่ได้ไม่บอกให้มันวิ่ง
1: It's not my number
0: ผมก็ไม่ใช่เขาบอกว่ามึงนับอะไรก็1 2 3ก็นี่ไงมันไปอะไรเนี่ย number 4ทำไมไม่นับอ่ะก็ไม่ออกนะอันนี้เด็กมันซื่อมากนะ
1: เออซื่อ
0: แล้วน่ารักดีนะครับนะอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญอะไรเป็นใครครับ
1: เป็นนักเคมีหญิงนะคะผันตัวเองมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางด้านภายในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะคะชื่อว่าคุณผ่องศรีวงทวีสุขค่ะ
0: คือนี่เป็นคนทำงานที่เป็นผู้หญิงขยันขันแข็งคนทำงานแล้วก็ผ่านประสบการณ์การทำงานมาเยอะนะฮะ
1: ใช
0: ่และโดยยิ่งงานทางด้านเขาเรียกว่าการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์ซึ่งก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะ
1: ใช่
0: เคยทำงานอยู่บริษัทน้ำมันแหละนะฮะแล้วก็ตอนหลังนี้ก็มาทำงานบริษัททางด้านคอน sumer นะคอน sumer ก็บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะก็น่าสนใจนะก็มีเส้นทางของชีวิตที่น่าสนใจพวกนี้ก็ต้องติดตามฟังกันนะครับท่านผู้ฟังฮะ
1: ค่ะ
0: เราฟังข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านหรือดูข้อความแล้วนะท่านแนะนำมาได้เลยนะครับว่า
1: คุณอีซี่แคมบอกว่าบ้านคนจนๆมีแต่หลอดไฟกับพัดล
0: ม
1: ค่าไฟเดือนละไม่กี่หน่วยบวกค่าบริการรวมเป็นร้อยกว่าบาทยิ่งค่าน้ำค่าบริการ40กว่าบาทพวกเขาลำบากนะคะ
0: คร
1: ับ คือเราดูว่าน้อยแต่จริงๆของเขาเดือดร้อน
0: ของเขาเดือดร้อนคือแต่จริงๆมันจะมีเนี่ยบัตรสวัสดิการคนจนไงเขามีเข้ามาอุดหนุนพวกนี้ด้วยนะครับอุดหนุนพวกนี้ด้วยนะมีแต่อนาคตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแต่คงต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งแหละเขาเรียกว่า negative income tax นะอธิบายกันยากนิดหนึ่งนะคนที่ไม่เสียภาษีแล้วรายได้ติดลบเนี่ยเขาก็จะมีการชดเชยเงินให้ด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นอนาคตต่อไปนะท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความคิดความเห็นของท่านนะครับทักทายเข้ามาในรายการของเรานะครับวันพรุ่งนี้เราได้พบกันนะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักษณจปาก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่2ของเดือนกรกฎาคมนี้เช่นเคยมีดิฉันวิรวรรณวรรุธก็มาดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ค่ะ
5: อรุณสวัสดิ์อาจารย์อีกครั้งนึงอรุณสวัสดิ์คุณฟังอีกรอบนึงด้วยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเช้าวันนี้นะครับที่รายการ Good Morning ASEAN ก็พูดคุยทักทายกันนะครับทางเพจ Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 เป็นรายการ Good Morning ASEAN รวมถึง TikTok MCOT News ด้วยนะครับมาได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับ
4: เช้านี้คุณภูเบศเดินตื่นมาก่อน 4:00 นิดหน่อยเพื่อจะ

0: ประมูลล่าสุดว่ามีข่าว
1: อะไร
0: ก
1: ัน
0: เอออัปเดตกันจริงไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทำไม่ใช
1: ่
0: ทำตั้งแต่ประมูลมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนี้แล้วตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะฝนก
1: ็
0: เริ่มตกได้ยินเสียงตกฝนพรำๆก็ยังดีนะพรำๆนะไม่อย่างนั้น
1: ในตอนนั้นแถวห้วยขวางเน
0: า
1: ะ
0: อยู่นี่แหละตรงนี้หลังสถานทูตจีน
1: ใช่ใช
0: ่ก็ยังดีไม่ไกลมาก
1: ผมอยู่แถววังทองหลางก็คือผมว่ามันกระหน่ำเลยนะ
0: ของอาจารย์ยังไม่ถึงกระหน่ำแต่ว่าเมื่อวานนะเมื่อวานตอนช่วงอะไรนะที่เราเรียกแล้วพีคเอาไงเลิกแล้ว
1: ช่วงเลิก
0: ทำงานใช่ไหมฝนกระหน่ำลงมาหนักเลยนะคุณเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็คิดในใจว่าอุ้ยฝนตกในช่วงนี้คนเนี่ยกำลังจะเลิกงานเนี่ย
1: เป็นฝนเลิกงานนะครับมาเป็นประจำเขาก็สม่ำเสมอ
0: ใช่ค่ะแล้วเขาไม่ได้เข้าไปฝนราชการ
1: ฝนราชการนะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจริงถือว่าเบาๆนะครับอาจารย
0: ์โอ้ใช่ไหม
1: ผมมีอัปเดตสถานการณ์ในฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็มีรายงานนะครับเรื่องของพายุไต้ฝุ่นบาวีนะฮะ
0: บาวี
1: หรือว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะเรียกว่าอินได
0: อ๋ออินได
1: ครับทวีความรุนแรงเคลื่อนเข้าใกล้ทางภูมิภาคนะครับส่งผลให้เกิดฝนตกหนักสะสมรุนแรงและก็กระตุ้นให้เกิดดินโคลนถล่มหลายจุดเลยนะครับในเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส
0: ์
1: เมื่อวานนี้ที่อัปเดตข่าวตอนค่ำเนี่ยมีเสียชีวิตไป10เมื่อกี้นี้มาดูก็15แล้วอาจารย
0: ์
1: นะฮะในขณะที่หลายๆประเทศนะครับเส้นทางพายุไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นจีนก็มีการประกาศยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดนะครับมีการสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยครัวเรือนเพื่อมีการปิดสถานศึกษาหน่วยงานราชการทันทีรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่นะครับซึ่งสำนักข่าวแห่งชาติของฟิลิปปินส์เขาก็เปิดเผยนะครับว่าโศกนาฏกรรมดินถล่มครั้งแรกเกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่วันศุกร์นะครับในพื้นที่เทศบาลมาลาปาตันจังหวัดซารังกานีทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาตอนนี้เนี่ยมีตรงนั้นคือเมื่อวานนี้ที่มีรายงานไปก็คือมีผู้เสียชีวิต10 รายซึ่งทางนายกเทศมนตรีเมืองมาลาปาตันนะครับก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตบางรายมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันล่าสุดเนี่ยได้มีการสั่งการให้เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการด่วนเนื่องจากว่ายังมีฝนตกชุกหนาแน่นอยู่นะครับนอกจากนี้สื่อท้องถิ่นก็รายงานเหตุการณ์ดินถล่มจุดที่2นะครับที่จังหวัดลานาโอเดลชูนะครับก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย5 รายโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์นะครับก็ออกประกาศแจ้งเตือนภัยว่าแม้ศูนย์กลางของไต้ฝุ่นบาวีเนี่ยจะไม่เคลื่อนพัดข้ามฝั่งขึ้นมาฝั่งโดยตรงนะแต่ว่ากระแสลมแล้วก็แถบฝนบริเวณส่วนหางของพายุเนี่ยจะยังส่งอิทธิพลทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยเป็นวงกว้างกับหลายๆพื้นที่รวมถึงเขตเมืองหลวงของกรุงมะนิลาด้วยนะครับสำหรับเส้นทางการเคลื่อนตัวของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้นะครับก่อนหน้านี้มันไปพัดถล่มเขาบอกนะฮะพัดถล่มดินแดนของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งเกาะกวมเกาะนอสเทิร์นมาเรียนานะครับสร้างความเสียหายต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนักแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดกำลังมุ่งหน้าเคลื่อนตัวไปยังประเทศในภูมิภาคก็ส่งผลให้ทางการไต้หวันเนี่ยสั่งปิดโรงเรียนอาคารสำนักงานพร้อมกับอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากบ้านเรือนเนื่องจากว่าเกรงว่าพายุนะฮะที่มาเนี่ยจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกผู้สื่อข่าวอัลจาซีราก็รายงานด้วยนะครับว่าพื้นที่ริมชายฝั่งของจังหวัดอิชิกาวะของญี่ปุ่นก็เริ่มเผชิญกับฝนตกหนักอย่างรุนแรงแล้วนะครับก่อนที่พายุนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งทางจีนเป็นสถานีต่อไปซึ่งก็จะสร้างความน่ากังวลใจอย่างมากในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเพิ่งจะเจออิทธิพลของไมซักมา
0: อ๋อไมซัก
1: เดี๋ยวก็จะมีตัวนี้มาเพิ่มเติมอีก
0: ตัวใหม่มา
1: ไมซักนี่ก็ไม่เบาเลยนะเขื่อนแตกน้ำทะลักทั่วเมืองหนานจิงหนานหนิงนะครับจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป39 รายแต่ที่จีนต้องยกนิ้วให้เขาอาจารย์มีนักศึกษาที่ติดอยู่อาคารเรียนเนี่ยเขามีนวัตกรรมของเขาคือสะพานที่มันเป็นแพ
0: อ๋อทำเป็นแพเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาเอา
0: เป็น
1: มันลอยได
0: ้
1: ลอยแบบเป็นเหมือนเรือครับสุดยอดจริงๆประเทศจีนนะฮะ
0: ทำอะไรก็รวดเร็วนะ
1: ใช่เลิศมากด้วย
0: พูดถึงฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้โหประเทศนี้นะเขาก็เป็นหนึ่งในอาเซียนเนี่ยนะคะเป็นประเทศหมู่เกาะนะภาษาอังกฤษประเทศหมู่เกาะก็จะเรียกว่าอาคีพิลาโกนะอาคีพิลาโก ARCHIPAE แล้วก็ GO อาคีพิลาโกก็คือประเทศหมู่เกาะก็เหมือนอินโดนีเซียนี่ครับ

0: ประเภทหมู่เกาะเหมือนกันเนี่ยนะคะในอาเซียนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะประเภทที่อยู่บนคาบสมุทรนะก็จะมีอย่างประเทศไทยเมียนมาลาวเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะอยู่ในเพนนินซูล่านะส่วนประเทศที่เป็นหมู่เกาะเนี่ยก็จะอาคีพิลาโกก็จะเป็นประเทศเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาตั้งอยู่เนี่ยถ้าเราดูแผนที่มันอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นในแต่ละปีก็จะต้องเผชิญกับไอ้พายุเนี่ยกระหน่ำอย่างหนักเลยประมาณเขาบอกประมาณสัก20กว่า30ลูกต่อปีเลยนะค
1: ุ
0: ณต่อปีนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราถือว่าพวกเราโชคดีมากเลยนะที่เราอะนะเรายังมีอะไรเวียดนามอยู่ข้างนอกแล้วก็ถัดจากเวียดนามมาก็จะเป็น
1: ส
0: ปป.ลาวแล้วก็กัมพูชาเน
1: ี่
0: ยก็ยังช่วยเนี่ยเข้าเหมือนอะไรนะกำบัง
1: ก
0: ำบ
1: ัง
0: ลดแรงประทะพายุได้เนี่ยนะคะเอามาพูดถึงเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่คุณฟังคงจำได้ว่าเราเคยเสนอข่าวเนาะว่าประเทศในยุโรปมาเผชิญกับภาวะอากาศที่เรียกว่า heat wave นะร้อนจัดสุดๆและนี้พอความที่อากาศมันร้อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำตามมาก็คือเรื่องของไฟป่า
1: ครับ
0: ไฟป่านะเรียกว่า forest fire หรือไม่ก็ bush นะ bush bush ที่แปลว่าพุ่มไม้ bush fire สองคำนี้ก็ความหมายเดียวกันนะคะไฟป่าหรือ bush fire เนี่ยนะก็มีข่าวมาเมื่อเช้านี้นะกลางคืนนี้ใช่ป่ะตีสองคุณเพิ่งดูไปหรือเปล่าฟุตบอลแบบสเปนชนะเบลเยียมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: 2-1เนี่ยนะก็เนี่ยไฟป่าเกิดขึ้นนะที่สเปนแล้วก็ตามรายงานบอกว่าทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้ว11รายด้วยกันนะแล้วยังมีคนมิสซิ่งนี่ไม่หายไปอีก19คนเนี่ยนะคะทีนี้คนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินเนี่ยของสเปนที่อยู่ประจำแคว้นอันดาลูเซียนะอันดาลูเซียเนี่ยนะออกมาเปิดเผยนะบอกว่าไฟป่าเนี่ยโอ้ขวักจากการที่มันร้อนจัดเนี่ยมันก็เกิดไฟป่าขึ้นเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมากเลยในพื้นที่ป่ารอบๆกับเมืองลอสกายาดอสเนี่ยนะในจังหวัดอัลเบเรียแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อหมู่บ้านแล้วก็ที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเนี่ยนะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอย่างนี้ค่ะรายงานมาจากกรุงมาดริดกรุงมาดริดนี่เป็นนครหลวงของสเปนเนี่ยนะเมื่อวานนี้เองว่าทางการสเปนระบุอย่างนี้ค่ะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เพิกเฉยต่อคำแนะนำให้หลบภัยในสถานที่ที่ตนเองอยู่ในขณะที่เกิดเหตุดื้อไงดื้อไม่ฟัง
1: การเตือนก็ไม่ฟัง
0: มันไม่ฟังก็เลยนี่แหละทำให้พอมันมาปั๊บหนีไม่ทันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะและนอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้ยังเรียกร้องประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็หลีกเลี่ยงการเสี่ยงอันตรายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มุ่งเน้นไปที่การช่วยชีวิตผู้คนโดยขณะนี้ก็มีรายงานว่ามีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยนะจากบาดแผลไฟไหม้รุนแรงอันนี้ยังไม่เสียชีวิตนะ4คนแล้วก็ยังมีคนสูญหายอีก19คนแต่ว่าเสียอย่างที่บอกเสียชีวิตไปแล้ว10เอ็ดรายด้วยกันเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเปโดรซันเชสของสเปนเนี่ยนะระบุอยู่ในโพสต์บนแพลตฟอร์ม X แสดงความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งต่อผลกระทบจากเหตุไฟป่าแล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
1: คือไฟป่าเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความสูญเสียความเสียหายจำนวนมากนะครับ
0: ทีนี้ไอ้ไฟป่ามันเกิดได้2อย่างนะสาเหตุใหญ่นะถ้าแบบธรรมชาติที่ว่าอากาศมันร้อนนะหรืออีกอันนึงก็จากฝีมือมนุษย์ที่แบบว่าไปเที่ยวป่าแล้วไงอ่ะปะได้อะไรมักง่ายจุดบุหรี่แล้วก็ไอ้ก้นบุหรี่อ่ะแทนที่จะดับบางทีเขาก็ขยี้แต่มันดับไม่หมดไงพอมันดับไม่หมดความร้อนมันก็ไปอยู่บนพื้นใบยงใบหญ้า
1: ทำมัน
0: แห้งมันมีเชื้อนี่แหละ
1: มีเชื้อเพลิงอยู่นะมันก็ทำให้เกิดผลกระทบขึ้นมาได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราก็ต้องปฏิบัติตามตามข้อระเบียบคำแนะนำของสถานที่ต่างๆที่เขาแนะนำออกมานะครับอ
0: ย่าไปเพิกเฉยนะ
1: ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยก็คือทางการสิงคโปร์เขามีการออกคู่มือมาอาจารย
0: ์
1: เป็นโครงการปฐมนิเทศนะครับสำหรับนักเดินทางนะครับที่เขาต้องการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความสมานฉันท์นะครับก็มีรายงานนะครับว่าทางการของเดี๋ยวนะทางการของสิงคโปร์นะครับเดินหน้ากางแผนยุทธศาสตร์เปิดตัวโครงการปฐมนิเทศรูปแบบใหม่นะครับภายใต้ EP Journey นะครับหวังเสริมสร้างแล้วก็กระชับความสมานฉันท์ดึงผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แรงงานต่างชาติฝีมือดีเนี่ยมาหลอมรวมกับวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ชุมชนในท้องถิ่นนะครับกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและก็เยาวชนแห่งชาติสิงคโปร์นะครับ

0: ือว่า MCCY นะครับเขาร่วมมือกับสมาพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์หรือว่า SDF และสมาพันธ์นายจ้างแห่งชาติสิงคโปร์ประกาศแถลงการร่วมการเปิดตัวโครงการปฐมนิเทศเป็น EP Journey นะครับซึ่งจัดขึ้นสำหรับคนที่มีใบอนุญาตทำงานประเภท Employment Pass นะครับหรือว่า EP ซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญนักเทคนิคต่างชาติที่มีฐานรายได้ขั้นต่ำก็คือ $5,600 ต่อเดือนก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมค่านิยมของสิงคโปร์รวมถึงความคาดหวังในการดำเนินชีวิตและก็การทำงานร่วมกับชาวสิงคโปร์ในชีวิตประจำวันซึ่งปัจจุบันเนี่ยโครงการนำร่องไปแล้ว6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ตั้งเป้าเฟสแรก600คนก่อนที่จะมีการขยายผลให้มันครอบคลุมแรงงานต่างชาติรายใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งจากรายงานของคณะทำงานพันธมิตรเพื่อดำเนินการร่วมเนี่ยนะครับเขาก็มีการเสนอแนวทาง5อย่างนะครับนอกเหนือจากโครงการ EP Journey แล้วนะครับยังรวมถึงการจัดวันปฐมนิเทศโดยสมาคมการค้าและก็หอการค้าเขาจะทำคู่มือเวิร์กช็อปการสร้างบรรยากาศการทำงานที่โอบรับความหลากหลายคือที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็หลากหลายสัญชาติเชื้อชาติเนาะอาจารย
1: ์
0: ก็มีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมความไวทางวัฒนธรรมนะฮะคุณเข้ามาเนี่ยต้องมีทักษะในเรื่องไวนิดนึงนะฮะปรับตัวไปจนถึงการจัดทำคลังข้อมูลกลางนะครับเพื่อให้องค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงทรัพยากรในการเชื่อมความสัมพันธ์ได้อย่างสะดวกนะครับ
1: uh-huh.
0: ซึ่งการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก็พบว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับก็ให้ ความสำคัญแล้วก็เคารพการปรับตัวเข้าหาขนบธรรมเนียมของเจ้าบ้าน
1: uh-huh.
0: ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญต่างชาติก็พร้อมนะฮะ uh-huh. แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือในระยะเริ่มต้นเพื่อที่จะสามารถพอเข้าไปประเทศแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับคนในชุมชนได้อย่างราบรื่นนะครับ uh-huh.ทางด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชนของสิงคโปร์นะครับในฐานะประธานร่วมของคณะทำงานเนี่ยเขาพูดในพิธีเปิดงานนะครับบอกว่าสำหรับกลุ่มคนทำงานด้านเทคโนโลยีพอมองไปรอบโลกในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นกระแสการต่อต้านพระหุวัฒนธรรมความคิดแบบชาตินิยมแบบพวกเราพวกเขาเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นแต่ว่าในสิงคโปร์รัฐบาลยังคงยึดมั่นในเส้นทางสังคมพระหุวัฒนธรร
1: ม
0: คือพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนที่เดินทางเข้ามาทำงานหรือว่าตั้งถิ่นฐานใหม่เนี่ยรู้สึกถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ปลอดภัยในขณะที่เหรัญญิกกิติมศักดิ์นะครับของโครงการแล้วก็ประธานร่วมเนี่ยเขาก็บอกว่าสถานที่ทำงานถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดนะครับในการสร้างความผูกพันก้าวความแตกต่างนะฮะซึ่งปัจจุบันมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมโครงการนำร่องแล้วกว่า50แห่งและภาครัฐเองจะยังคงต้องจับมือกับเอกชนรวมถึงสถานนโยบายการศึกษานะครับสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนให้มาตรการเหล่านี้กลายเป็นระบบมาตรฐานในโลกธุรกิจของสิงคโปร์ต่อไปอันนี้เป็นไอเดียดีมากเลยเนาะอาจารย
2: ์ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: พอพูดถึงสิงคโปร์นะเราก็ทราบกันอยู่นะว่าสิงคโปร์แม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กเนาะแต่เป็นประเทศเวลาที่เขามีการทำการสำรวจอะไรก็ตามเนี่ยมักจะอยู่ในแบบระดับต้นๆนะที่มันดีนะ
0: ใช่เป็นแบบแถวหน้าของโลก
2: ของโลกเลยไม่ใช่เฉพาะแค่อาเซียนนะแต่อันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นอย่างที่บอกค่ะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีการใช้ AI เนาะเป็นอย่างไรดีกันเยอะเลยแหละแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีรายงานมาจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะ International Labor Organization เนี่ยเขาได้มีการรวบรวมนะผลกระทบเนี่ยของ AI เนี่ยปรากฏว่าในเฉพาะยิ่งในกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะAI เนี่ยเขาบอกว่ากระทบแรงงานอาเซียนเนี่ยถึง80ล้านคนแล้วประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดให้คุณทาย
0: สิงคโปร์เหรอครับ
2: เออถูกต้อง
0: อันนี้คือเดาจากว่าเขามีการพัฒนาเยอะ
2: นั่นแหละสิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยนะคะในบรรดาเนี่ย80ล้านคนในอาเซียนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ AI เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาบอกเนี่ยในรายงานของ ILO เนี่ยบอกว่ามีแรงงานเกือบ80ล้านคนนะหรือคิดเป็น 22.9% ก็คือเกือบ 23% เนี่ยของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศของอาเซียนเนี่ยแล้วก็มีอาชีพที่ AI สามารถเข้ามาทำงานบางส่วนแทนมนุษย์ได้หรือช่วยสนับสนุนการทำงานได้เนี่ยนะคะในจำนวนที่มีแรงงานประมาณ 11.7 ล้านคนเนี่ยหรือ 3.3% ของการจ้างงานทั้งหมดอยู่ในอาชีพที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจาก AI สูงสุดเนี่ยนะคะทีนี้เ

0: มาดูอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาชีพที่มีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจาก AI สูงเลยก็ได้แก่นักวิเคราะห์การเงินไอ้โชคดีเราไม่ได้อยู่ในส่วนนี้ใช่ไหมเรา นักวิเคราะห์การเงินผู้ผลิตและพัฒนาสื่อโออันนี้สิเราอาจจะกระทบนะผู้ผลิตและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแล้วก็บร็อกเกอร์ทางการเงินเนี่ยนะคะทีนี้ผลการศึกษาที่เห็นว่าอาชีพที่ generative AI เนี่ยมีแนวโน้มจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะงานและกระบวนการทำงานนี่กำลังมีความสำคัญต่อโครงสร้างตลาดแรงงานมากขึ้นนะ IOO เขาระบุอย่างนั้นด้วยเนี่ยนะคะแม้ว่า generative AI จะช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงานเฉพาะด้านได้แต่ประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยยังไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจนทั้งในด้านผลิตภาพโดยรวมแล้วก็การจ้างงานเนี่ยนะแล้วก็บางบริษัทก็จะลดแม้ว่าจะมีบางบริษัทเนี่ยจะลดจำนวนพนักงานหรือปรับโครงสร้างกำลังคนเนี่ยเพื่อรองรับการนำ AI มาใช้งานนะแต่ ILO พบว่าการจ้างงานในอาชีพที่มีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจาก AI สูงที่สุดเนี่ยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มประเทศอาเซียนนี้เองเนี่ยนะคะสิงคโปร์นี่แหละเป็นประเทศที่มีสัดส่วนแรงงานในอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI สูงที่สุดคิดเป็น 42.2% ของการจ้างงานทั้งหมดรองลงมาก็คือฟิลิปปินส
1: ์
0: อินโดนีเซียเวียดนามและก็ประเทศไทยก็หนีไม่พ้นค่ะเราก็ยังไม่ได้อยู่ในต้นๆนะแต่ว่าเนี่ยเขาจัดอันดับมานะก็สิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะคะ ILO ยังเรียกร้องให้รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยยกระดับการกำกับดูแล AI แล้วก็บูรณาการนโยบายด้าน AI ภายใต้แนวทางที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางอย่าไปพึ่ง AI ทั้งหมดนะยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยให้แรงงานแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถจับตับตัวได้แล้วก็ผลลัพธ์ของตลาดแรงงานในอนาคตจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการได้รับผลกระทบจาก AI เพียงอย่างเดียวนะแต่ก็จะขึ้นอยู่กับการกำหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างความพร้อมแล้วก็ความยืดหยุ่นของแรงงานภาคธุรกิจและสถาบันต่างๆให้สามารถปรับตัวแล้วก็ก้าวผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ได้ ILO ก็ระบุในท้ายสุดค่ะ
1: ครับแต่ว่าตอนนี้มีคนที่กำลังต้องการใช้ AI อย่างเต็มตัวก็คือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือเตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการส่งเวอร์ชันปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของตัวเองเนี่ยออกมาปฏิบัติงานคือให้มาพบปะแล้วก็ให้บริการประชาชนชาวมาเลเซียเร็วๆนี้ภายใต้ชื่อโปรเจกต์ที่ชื่อว่าPMX AI นะครับก็เป็นการพัฒนาโดยบริษัทโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของมาเลเซียนะครับอย่างCitrix AI ถือว่าเป็นผู้นำรัฐบาลเพียงไม่กี่คนบนโลกนะที่เอาเทคโนโลยี AI มาใช้งานในการบริหารประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับสำหรับ PMX AI ครับตั้งชื่อตามตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10ของประเทศก็ได้รับการฝึกฝนป้อนข้อมูลอย่างละเอียดทั้งเขียนงานบทสุนทรพจน์บันทึกนโยบายรัฐบาลทั้งหมดของตัวนายอันวาเองทำให้ตัว AI ตัวนี้นะครับหุ่นจำลองดิจิทัลตัวนี้เนี่ยมีรูปลักษณ์น้ำเสียงลักษณะการพูดจาถอดแบบมาจากตัวจริงแบบไม่ผิดเพี้ยนเลยนะฮะโครงการนี้เริ่มต้นโดยพรรค People Justice Party นะครับซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของนายอันวาทางด้านของผู้บริหารของ Citrix AI เขาบอกว่าระบบจำลองนี้นะครับก็ใช้แบบจำลองความรู้ส่วนบุคคลนะครับที่จะคอยอัปเดตข้อมูลคำปราศัยล่าสุดของนายกรัฐมนตรีเข้าสู่ระบบแบบเรียลไท
0: ม
1: ์เพื่อประมวลผลคำตอบให้มีความใกล้เคียงกับทัศนคติแล้วก็ตัวตนจริงๆของนายอันวาให้มากที่สุดนะครับสิ่งที่ AI หรือว่าเอวัตตานตัวนี้มีความพิเศษแล้วก็แตกต่างไปจากแชทบอททั่วไปก็คือมีความสามารถในลักษณะของเป็น Agentic AI หรือว่าระบบอัจฉริยะที่สามารถตัดสินใจดำเนินงานตามเป้าหมายของตัวเองได้เลยนะครับไม่ต้องโดยสามารถที่จะแตกกระบวนการทำงานออกมาเป็นขั้นตอนแล้วก็ทำภารกิจระบบงานราชการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ต้องมีมือมนุษย์มาควบคุมทุกฝีก้าว อย่างเช่นนะฮะการนำทางประชาชนไปต่ออายุใบขับขี่การส่งลิงก์ให้ชำระเงินตลอดจนการตรวจสอบการยืนยันการทำธุรกรรมจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนนะฮะนอกนี้ยังถูกออกแบบมาให้พูดคุยอย่างไหลลื่นนะทั้งอาจคุณจะคุยภาษาอังกฤษก็ได้จะคุยภาษามาเลย์ก็ได้เข้าใจภาษาท้องถิ่นคำแสลงภาษาพูดชาวมาเลเซียมาเลยภาษาไหนลึกซึ้งนะทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำหลักสูตรการอบ

0: รมของรัฐวางแผนอาชีพให้คำปรึกษาแก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้อย่างตรงจุดก็คือเหมือนกับได้คุยกับนายกอันวาโดยตรงสำนักนายกของมาเลเซียนะครับยังเผยแพร่เป็นภาพยนตร์โฆษณาเปิดตัวสุดล้ำด้วยนะฮะก็นำภาพของท่านนายกอันวาเนี่ยในบทบาทต่างๆอริยบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักบินอวกาศเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปจนถึงตัวละครที่มีลักษณะคล้ายๆกับนีโอจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Matrix นะฮะพร้อมทั้งเสียงบรรยายของผู้นำที่บอกว่าในความเป็นจริงไม่มีผู้คนผู้นำคนไหนที่สามารถอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลานี่จึงไม่ใช่แค่ตัวอวตารธรรมดาแต่เป็นส่วนขยายทางดิจิทัลของผมเองที่พร้อมจะรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือรับใช้ประชาชนทุกคนอันนี้ก็เป็นยุทธการเป็นกลยุทธ์สำคัญของนายอันวานะครับในการสร้างลักษณ์สร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านการลงทุน คือก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียจะมาถึงเนี่ยก็คือเขาจะเลือกตั้งปี78นะอาจารย
1: ์
0: ก็นี่แหละตั้งใจจะดึงดูดคนรุ่นใหม่นะฮะที่แบบเขาใช้ AI ได้เนี่ยนะครับก็จะเห็นถึงประโยชน์ว่าอุ๊ยเป็นนายกที่สามารถเข้าถึงได้จับต้องได
1: ้นะฮะ
0: อยู่ได้ทุกที
1: ่พูดถึงมาเลเซียเนี่ยนะจำได้อยู่ว่าโอ้โหเมื่อสัก 30-40 ปีที่แล้วดูสไตล์เลยนะก็คือดูแล้วเขาอย่างล้าหลังบ้านเรานะยังแต่ไม่ใช่แค่ไม่กี่ปีเขาอะโดดไปข้างหน้าเราแล้วนะโอ้แล้วเขาก็ตั้งแต่ตอนที่มหาเดมฮัมหมัดนะเป็นนายกรัฐมนตรีในทศวรรษ1980เนี่ยนะทศวรรษนั้นเนี่ยไล่มาถึง1990-93ที่เขาครองอำนาจอยู่เนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้นำที่โดดเด่นมากในกลุ่มประเทศอาเซียนนะเพราะว่าเขานี่ทั้งแอคทีฟแล้วเขาก็มีนโยบายที่เรียกว่า Look East Policy Look East Policy ก็คือนโยบายมุ่งไปทางตะวันออกแทนที่จะมุ่งไปว่าไปรีไลน์อัพพอร์ตประเทศตะวันตกนะแทนที่จะไปมุ่งกลับไปประเทศตะวันตกนะเขาหันมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็พัฒนามาเรื่อยอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็มีเมืองที่เรียกว่าไซเบอร์จาย่
0: า
1: ไซเบอร์จาย่าเนาะก็อยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์นครหลวงของมาเลเซียไปแค่เพียง26กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วไม่ใช่แค่นั้นเขาก็สร้างเมืองขึ้นมาอีกเนี่ยนะเป็นเมืองที่แบบว่าคู่ขนานมากับกรุงกัวลาลัมเปอร์แต่จะเน้นไปเรื่องของไซเบอร์หรือด้านเทคโนโลยีที่เรียกว่าปุตราจาย่
0: า
1: ปุตราจาย่าเคยได้ยินไหมเน
0: า
1: ะ
0: ปุตราจาย่า
1: ปุตราจาย
0: ่าคนไทยก็จะเรียกอย่าง
1: นี้คนไทยเรียกไงนะ
0: ปุตตราจาย่า
1: ภาษาอังกฤษก็พุทราจาย่าเนี่ยนะก็จะอย่างที่บอกว่าใกล้ๆกับไซเบอร์จาย่าที่ว่านี้แหละอยู่ติดกันเลยเนี่ยนะคะเขาก็พัฒนาเลยจะเป็นพื้นที่เฉพาะเลยในการพัฒนาทางด้านไฮเทคนะไฮเทคโนโลยีพวกไซเบอร์ต่างๆไม่สงสัยเลยนี่นายกเนี่ยเมื่อกี้ที่รายงานอันวานี่แหละเห็นไหมใช้ AI
0: แต่ดร.มหาเทก็เมื่อวานนี้ครบรอบ101ปีนะอาจารย
1: ์โอ้โหค่ะอายุก็ยังนะอายุยืนมากเลยนะเขาเป็นหมอไง
0: เกินร้อยแล้วนะ
1: เกินร้อยแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวานนี้เขาฉลองวันเกิดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอาจารย์
1: เห็นไหม
0: เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับเหมือนกันนะฮะ
1: คนเราอายุยืนนี่ดีมากเลยนะแต่อายุยืนดีหมายความว่าคุณต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่เป็นภาระของบุคคล
0: เรียกว่าลองชีวิตตี้ใช่ไหม
1: ลองชีวิตตี
0: ้มีอายุยืนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียง
1: พูดถึงการมีอายุยืนนานนะหรือเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้ที่ retirement age เนี่ยนะหลังเกษียณปรากฏว่าหรือว่าจากการจัดอันดับของ global retirement index เนี่ยนะแล้วก็ทาง international living ที่เป็น US based media platform เนี่ยก็ได้มีการรวบรวมนะว่าเอ๊ะประเทศไหนนะดีที่สุดสำหรับผู้ที่เกษียณแล้วจะไปอยู่เนี่ยนะคะในปีนี้ปรากฏว่าไทยแลนด์ name Asia top retirement destination for 2026ประเทศไทยแล้วได้รับการจัดอันดับเลยล่ะเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับวัยเกษียณที่จะมาพำนักเนี่ยนะคะในกลุ่มประเทศเอเชียเราอยู่อันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้ global เขาบอก global retirement index เนี่ยเขาย่างเข้าปีนี้เป็นปีที่35แล้วที่เขามีการรวบรวมสถิติเนี่ยนะคะแล้วมาดูกันซิว่าทำไม Why Thailand is seen international as one of the best country for retirement ประเทศไทยเราทำไมถึงได้รับการจัดอันดับเนี่ยนะว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับเกษียณอายุเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่9ของโลก
0: อ
1: ันดับหนึ่งในเอเชียแล้วก็อันดับ9ของโลกเนี่ยนะคะดัชนีที่ว่าเนี่ยเขาประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาแล้วก็ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขแล้วก็ความเหมาะสม

0: การใช้ชีวิตนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาบอกเขาอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจากผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศที่เป็นจริงนะเขาบอกเขาเป็นจริงด้วยนะสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพ cost of living โอ้สูงถึง 96% สะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับนะขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาล development and governanceก็ได้84คะแนนเนี่ยนะคะทีนี้เอาสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันการที่ International Living จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ9ของโลกและอันดับ1เนี่ยนะคะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยทั้งด้านการค่าของชีวิตที่คุ้มค่าคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขแล้วก็อื่นๆอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะทีนี้มาดู10ประเทศที่ดีที่สุดนะอันดับประเทศแรกเลยคือกรีซแต่นี่ทั่วโลกนะกรีซอันดับ1ปานามาอันดับ2คอสตาริกาอันดับ3โปรตุเกสอันดับ4เม็กซิโกอันดับ5อิตาเลียอันดับ6ฝรั่งเศสอันดับ7สเปนอันดับ8ประเทศไทยอยู่อันดับ9แล้วมาเลเซียอยู่อันดับ10ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวผมไปที่ติมอร์กันบ้างอาจารย์ติมอร์เลสเต้น้องใหม่ของอาเซียนเรานะครับก็มีรายงานจาก Channel News Asia นะครับ Can Timor Leste become a tourism hotspot some Singaporean are betting yes นะครับเป็นเขามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของศักยภาพแล้วก็อุปสรรคของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ Timor Leste นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ผู้คนไปเยือนน้อยที่สุดในเอเชีย
0: ในอาเซียนด้วย
1: มันไปยากหลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับแล้วก็มีแรงหนุนจากนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ฟองของสิงคโปร์นะครับที
0: ่
1: เขาก็เชิญชวน
0: ใช่ไหมเราแล้วก็รายงานไปแล้วไงให้นายกฟองไปติมอร์เลสเต้และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1: ถูกก็คือแบบมีพยายามที่จะแบบว่าชวนคนสิงคโปร์ไปเที่ยวที่ติมอร์เลสเต้ไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็มีคนชาวสิงคโปร์นะครับเป็นหญิงสาววัย40กว่าปีเนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัททัวร์ชื่อว่า Surgeon Timor Leste นะครับก็ย้อนความเป็นมานะบอกว่าเธอเองเนี่ยก็เดินทางมาที่ติมอร์เลสเต้ครั้งแรกปี2566ก็ตอนแรกมาเป็นอาสาสมัครช่วยสังคมก่อนจะตกกลุ่มรักในความงดงามของธรรมชาติที่แบบมันยังบริสุทธิ์อยู่อ่ะยังไม่ถูกทำลายจากการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพของผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยชายหาด
0: เป็นเวอร์จินเลยนะเวอร์จิน
1: เป็นปลาดาวตัวใหญ่ๆยักษ์ๆอาจารย์ที่นี่นะฮะเธอก็เลยตัดสินใจขอวีซ่าพำนักระยะยาวนะครับด้วยการทำกิจกรรมบำบัดด้วยศิลปะนะครับต่อมาก็มีการโพสต์ภาพลงสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆที่รู้จักนะติดต่อมานะครับอยากจะเดินทางไปเยือนติมอร์เลสเต้ก็เลยเป็นไอเดียว่าเดี๋ยวฉันจะจัดทัวร์โปรแกรมนำเที่ยวให้กับชาวสิงคโปร์แล้วก็ชาวต่างชาตินะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นชาวสิงคโปร์คนเดียวที่มีการเปิดบริษัททัวร์ในประเทศนี้แล้วก็พานักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วกว่า100คนแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องราวของข้าราชการหนุ่มชาวสิงคโปร์วัย35ปีนะที่เขาย้ายปฏิบัติย้ายงานมาปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงดีลีนะฮะตั้งแต
0: ่
1: ปี567นะครับแล้วก็เริ่มรู้จักเป็นการส่วนตัวมีการขับรถตะเวนถ่ายภาพแบบ360องศาเพื่ออัปโหลดเข้าสู่ระบบ Google Street View นะฮะตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าได้รับสนับสนุนข้อมูลไปแล้วกว่า 3,200 ครั้งนะฮะปลดล็อกแผนที่การเดินทางเดินป่าร้านอาหารโบราณสถานช่วยให้นักท่องเที่ยวนะครับกลุ่มสะพายเป้เป็นพวกแบ็คแพ็คเนี่ยสามารถที่จะค้นหาเส้นทางแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นนะมี Google Street View ให้ดูด้วยนะครับจากสถิติของรัฐบาลติมอร์เลสเต้นะครับพบว่าปีที่ผ่านมาครับตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,000 คนเพิ่มขึ้นจากปี2567นะ2567เนี่ย26,000 คนนะเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะครับโดยเสน่ห์ของติมอร์เลสเต้ก็อยู่ที่ความแปลกใหม่ทางวัฒนธรรมความสงบเงียบสำหรับในเขตเมืองนะครับเมืองหลวงกรุงดีลีเนี่ยก็มีจุดขายหลักก็คือรูปปั้นพระคริสตราชานะครับนะฮะสูง27เมตรบนยอดเขามีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอกราชตลาดขายผ้าทอพื้นเมืองที่เรียกว่าไตส์นะครับรวมถึงห้างสรรพสินค้าติมอร์พลาซ่าที่มีตลาดนัดกลางคืนในวันเสาร
0: ์
1: ส่วนนอกเขตเมืองหลวงเนี่ยก็จะโดดเด่นด้วยระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์แล้วก็มีจุดชมวานแล้วก็โลมานะครับเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำลึกนะฮะในเขตที่มีพื้นที่สูงอย่างเมืองเมาบิซีนะฮะก็จะมีทัศนียภาพของทุ่งหญ้าทิวเขาแล้วก็หมู่บ้านที่มีกลิ่นอายของโปรตุเกสอาจารย์ในยุคอาณานิคม

0: านิคมเคยอยู่ภายใต้อาณานิคมและการปกครองของโปรตุเกสมาก่อน
1: ครับรวมถึงมีกิจกรรมพื้นบ้านอาชนไก่บ้านเราไม่มีแล้วนะ
0: มีบ้านเรายังมีบ้าน
1: มีน้อย
0: มีน้อย
1: นี่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าถ้าคุณไปเที่ยวคุณก็ต้องไปดูนะครับเออนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจผู้อำนวยการด้านการท่องเที่ยวของติมอร์เลสเต้เขาก็ยอมรับว่าติมอร์เลสเต้เองก็ยังมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างที่สำคัญอย่างเช่นห้องพักโรงแรมเนี่ยทั่วประเทศมีเพียงแค่ 2,400 ห้องแล้วก็มีแค่500กว่าห้องเท่านั้นที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับนักท่องเที่ยว
0: คุ
1: ณจะไปแบบแบ็คแพคเกอร์เนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าอย่าแบบโอ้แบบสบายๆหน่อยเนี่ยอาจจะยังมีแค่500ห้องเท่านั้นนะครับนอกจากนี้อุตสาหกรรมในบุคลากรต่างๆเขาด้านภาษาการให้บริการเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางตั๋วเดินทางไปกลับจากสิงคโปร์ก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่800ดอลลาร์สิงคโปร์นะฮะเนื่องจากว่าเที่ยวบินมันมีจำกัด
0: ใช่ๆแล้วก็แพงขึ้นด้วย
1: สกุลเงินก็ใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับทำให้ค่าครองชีพเนี่ยก็แพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อย นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอบคุณฟังค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงจาลึกอาเซียน
2: เดี๋ยวช่วงนี้ก็คือไปคุยเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวที
1: อาเซียน
2: ตอนนี้แตก
1: แกร่งหรือยังนะ
2: เป็น EP 3 นะฮะอาจารย์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: ครับสวัสดีครับคุณวินวันคุณผู้เสพและท่านผู้ฟัง
1: ค่ะอันนี้ก็ EP 3แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้โปรยหัวไว้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละเนาะพูดถึงว่าอาเซียนเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งมานี่โอ้นี่ก็จะ60ปีแล้วนะตั้งแต่ปี1อะไร2510เนาะปีหน้าก็จะครบ60ปีแล้วสิเนาะ
2: โอ้ตอ
1: นนะ
2: โตมาก
1: อายุเข้าสู่เกษียณ
2: ใช้คำว่าโตมากแล้ว
1: แล้วมันเข้มแข็งมันยังเป็นยูนิตี้อยู่ไหมที่แบบว่าอาเซียนยูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: มันเป็นหนึ่งเดียวกัน
1: มันจะเป็นหนึ่งเดียวกันไหมหรือมันจะแตกรังคะอาจารย์ค่ะ
3: อาเซียนเคยเป็นหนึ่งเดียวแต่เฉพาะเรื่องเดียว
1: ค่ะ
3: คือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: อ่าฮะ
3: ถ้าสู้นะครับเพื่อไม่อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆมันก็ชัดเจนนะครับในวิธีคิดแบบนั้นวิธีคิดแบบนั้นอาเซียนไม่ได้คิดเอง
1: ค่ะ
3: เป็นไปตามมหาอำนาจโลกไปไหนล่ะมหาอำนาจไปไหนล่ะที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต
1: ์คือ
3: ม
1: ีสหรัฐนั่นเองใช่ค่ะ
3: แต่มันมาตลกอยู่ตรงที่ว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายครับผู้นำของโลกซีกคอมมิวนิสต์ก็เจ๋งกระโบงไปใช่ไหม
1: ค่ะเจ๋งกระโบง
3: อเมริก
1: าในปี1991อ่าฮะค่ะ
3: อเมริกาก็สแกนไปทั้งโลกนะคอมมิวนิสต์ตอนนั้นก็เหลือจีนอันนี้ใหญ่สุด
1: ค่ะ
3: แต่ในสายตาอเมริกาตอนนั้นก็จะมองว่าจีนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ท้าทายตัวเองได
1: ้ค่ะ
3: มองไปใกล้ๆจีนก็เกาหลีเหนือก็ยังยิงกันอยู่

0: ทะเลาะกันอยู่กับเกาหลีใต
1: ้ค่ะ
0: เกาหลีใต้ก็อเมริกาก็คือพูดที่ให้การคุ้มครอง
1: อือฮึค
0: ่
1: ะ
0: มองไกลออกไปหน่อยนึงก็เวียดนามเวียดนามก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู
1: ่ค่ะ
0: ก็ยังต้องมีการตั้งไข่ล้มต้มไข่กินในเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับลาว
1: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นภัยคุกคามจากสหรัฐแหละนะ
0: ก็เช่นเดียวกันกับลาวส่วนกัมพูชานั้นก็ได้ไปเซ็นกันแล้วที่ปารีส
2: ครับ
1: ค่ะเป็นอะเกรียมัน
0: จะไม่ยิงกันอีกแต่ถ้าในปมนี้นะครับก็แค่ที่จะมองได้เลยนะในห่วงเวลานั้นว่าโลกของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นสู้โลกของทุนนิยม
1: สู้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้แน่นอนส่วนคิวบาเมื่อไม่มีสหภาพโซเวียตก็เหมือนลูกไก่ในกำมือนะครับเลี้ยงไว้ก็ได้จะ
1: บีบก็ตายจะคลายก็รอด
0: จะคุมอาหารหรือจะปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ก็แต่มันก็ยังไม่อยากเกิดขึ้นนะ
1: คร
0: ับแต่ที่มันตลกร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าในห่วงที่เราต้านคอมมิวนิสต์กันอย่างสุดชีวิตมันก็มีสงครามเวียดนามแล้วอเมริกาก็แพ้ในสงครามเวียดนามเป็น975นะครับถอนทัพออกไปโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังคงปิดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีต่อเวียดนามรวมไปถึง2ประเทศที่อยู่กับเวียดนามด้วยซึ่งก็คือกัมพูชาแล้วก็ลาวนั่นแหละ
1: ครับ
0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฉันไม่ให้ใครมาทำมาค้าขายกับเวียดนามก็ปิดล้อมเขายาวนานมากนะครับถ้าเราเลือกอย่างนี้นะฮะสงครามเวียดนามที่อเมริกามาทิ้งระเบิดเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลา20ปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปิดล้อมเขาหลังจากที่แพ้เวียดนามสงครามเวียดนามก็ปิดล้อมทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปี
1: โอ้โหค่ะ40ปีนะอาจารย
0: ์รวมเป็น40ปีแต่20ปีหลังเนี่ยนั่นแหละก็คือการปลุกปั่นปลุกระดมอะไรทั้งหลายนะครับไทยกับเวียดนามก็ไม่ถูกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นอลิกันอยู่ตลอดเวลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกว่าตลบร้ายก็คือว่าในวันหนึ่งเมื่ออเมริกาสแกนไปแล้วเนี่ยไหนๆมันก็ globalization นะฉันเป็นใหญ่จะเพียงผู้เดียวในโลกนี
1: ้
0: นะครับไม่ว่าจะอยู่ไปไหนและทิศทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยหรือยังไม่สนนะครับแต่ว่าขอให้มันเป็นทุนนิยมฉันกินได
1: ้
0: พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บในยุคปลายในยุคปลายของบิลคลินตันหมายความว่ายุคปลายในที่นี้หมายความว่าเป็นมาแล้ว2วาระ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จะอยู่ในโค้งสุดท้ายของการที่จะอยู่ในอำนาจบิลคลินตันก็ไปนั่งดวดกาแฟ
1: เห็นภาพอยู่จำได้นั่งดื่มกาแฟ
0: ไปนั่งดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอยนะ
1: ยองยองเหลา
0: ตันคือเขาเรียกว่าตันนะครับตันก็คือมานั่งตัวเตี้ยๆอะไรแค่นี้แหละ
1: ตัวเตี้ยๆค่ะ
0: สะดวดกาแฟแบบเวียดนามเวียดนามเวลาเขาดวดกาแฟก็จะเป็นกาแฟร้อนใส่นมข้น
1: ใช่ค่ะ
2: หวานๆช่ำๆ
0: นั่นแหละคุณปูเวียชอบอยู่แล้ว
1: อย่าทานหวานมากไม่ดีนะคะ
0: ในวันพอดวดเสร็จปุ๊บสร้างดีละกันกับที่นี
1: ่
0: ก็ไปประกาศที่ฮานอยปลายปีนะครับ1994บอกว่าตัวเองเรายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อเวียดนามแล้วนะ
1: ไม่คว่ำบาตรแล้ว
0: ตัวเองดีใจไหม

0: ก็ถ้าเกิดว่าเราเวียดนามก็เหตุทั้งประเทศเลยเพราะว่าเขาต่อสู้อย่างอัตถะมานานนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่อยู่นอกในสิ่งที่อเมริกายอมรับแต่พอเปิดตัวนั้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าตลกร้ายก็คือว่าปีรุ่งขึ้นนะครับ1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิก
1: อาเซียนอ่าฮะค
0: ่
1: ะ
0: เอาไม่กลัวคอมมิวนิสต์กันแล้วเลย
1: จริงด้วย
0: ตัวคอมมิวนิสต์มาตั้งนานเห็นไหมครับนั่นแหละมันคือประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าอาเซียนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองสำคัญนะครับมันถูกเชิดโดย
1: อย่างที่อาจารย์เคยพูดนะเหมือนจิ้งหรีดนะโดนเขาปั่นอยู่นั่นแหละ
0: นั่นแหละครับเดินเข้ามาในอาเซียนนะตบมือต้อนรับกันเฮ้เลยตอนนั้นอาเซียนมี6ประเทศแล้วนะครับปูไนเข้ามาเมื่อวันที่1มกราคม1984
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เช่นก็คือเป็นวันที่ปูไน
1: ได้เอกราช
0: ได้เอกราช
1: กับอังกฤษค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อังกฤษก็มาบังเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ได้เอกราชเพราะว่าอังกฤษเนี่ยไม่เคยไปยึดอธิปไตยอะไรของบูไนเลยนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยให้การปกป้องคุ้มครองกันแล้ว
1: เป็นรัฐในอารักขาบางงั้นเถอะ
0: นั่นแหละหน้าบาง
1: เออค่ะ
0: เป็นประเทศที่หน้าบางแต่ทั้งที่หน้าหนาปกครองเขาอยู่มาแค่นานนะครับแต่พอจะเปลี่ยนเบิร์ดดิ้งเท่านั้นแหละโอ้โลกเนี่ยก็สรรเสริญกันดีนะไม่ได้โนเบลปีนะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยทำให้เกิดประเทศที่เข้ามาในลัทธิทางการเมืองที่ต่างนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ยังเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวแต่ที่ผมไม่เห็นทำไมไม่เห็นฝ่ายประชาธิปไตยออกมาถือฝ่ายประท้วงเราไม่ต้องการเวียดนามเราไม่ต้องการคอมมิวนิสต์ทำไมไม่เห็นอีกใช่ไหมครับก็เพราะว่าองค์กรเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยก็ถูกชุบเลี้ยงมาโดยมหาอำนาจฝ่ายอเมริกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเขาบอกว่าห้ามถือป้ายประท้วงนะก็โอเคถ้าตัวเองถือป้ายประท้วงแหละเราก็จะไม่เลี้ยงตัวเองต่อนะฮะนะครับไอ้เงินที่มันแตกเข้ามาช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ปวดโตนั่นแหละนะครับเรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนั้นพอเวียดนามเข้ามาเนี่ยมันก็จุดประกายสุดที่นี่1995มันก็จุดประกายในอาเซียนว่าอ้าวจริงๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมี10ประเทศนะตอนนั้นติมอร์ตะวันออกยังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: 20ประเทศนะเวียดนามก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เลยนะครับแต่แล้วประเทศอื่นๆเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ไหมฮะควรจะมีสิทธิ์ไหมพอเวียดนามเป็นประเทศที่7แล้วแต่อาเซียนเนี่ยมันมีอยู่10ประเทศนะ
1: ค่ะ
0: ก็จุดประกายกันได้ดาวพม่ากัมพูชาก็ควรจะเข้ามาใช่ไหมก็มีผู้นำที่อยู่ในอำนาจอย่างยาวนานของมาเลเซียออกมาประกาศเถอะว่าฉันจะต้อนรับพวกเขาเองในระหว่างนี้เราเตรียมการไปก่อนก็กลายเป็นว่าเป้าหมายตั้งไว้เลยนะจะเป็นอาเซียนเทนคำว่าอาเซียนเทนก็คือครบทั้ง10ประเทศในปี1997
1: ค
0: ่ะนะฮะพอประกาศเป้าหมายเสร็จปุ๊บคนที่จะสร้างประวัติศาสตร์นี้ก็คือดร.มหาเจนมุฮัมมัดนะฮะออกมาบอกเลยนะว่าในปีที่ฉันเป็นประธานอาเซียนสมิตที่กัวลาลัมเปอร์ฉันจะเป็นคนประกาศอันนี้เราจะประกาศให้ชาวโลกได้รู้นะครับในขณะที่มหาเชียพูดเนี่ยนายองซานซูจียังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านนะครับในกัมพูชาก็ยังเงียบๆกันเลือกตั้งครั้งแรกผ่านมาได้เงียบๆกันอยู่นะฮะส่วนในลาวเนี่ยก็ยังเป็นระบอบเดียวกันกับเวียดนามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่ปี1997มันมี

0: แทนที่จะสามารถประกาศอาเซียนเห็นได้ก็ได้แค่อาเซียนนาย
1: อืมค่ะ
0: นะครับ
1: กัมพูชายังทะเลาะกันอยู่ภายในประเทศ
0: นั่นแหละครับก็ยิงกันตุ้มจ้ำตุ้มจ้ำทั้งรันนาดิษทั้งยิบบุญชัยที่ปากกล้าอาสันกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็หนีมาอยู่แถวช่องจอมนี่แหละครับผมก็ไปนั่งทำรอทำข่าวอยู่ที่นั่นเรา

0: MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุธนะคะอาจารย์นำมาต่อกันเลย
3: เดือนกรกฎาคมเนี่ยต้นเดือนนี้แหละครับเมื่อปี1997ลันดาวิทกับคุณเซนยกพวกตีครับก็เปลี่ยนตรงมาเป็นเด็กอาชีวะเลยยกพวกตีกันสาเหตุที่ต้องตีก็เพราะว่าปี1998มันจะต้องเลือกตั้งคือเลือกตั้งครั้งแรกที่สหประชาชาติจัดให้ปี1993มันไม่มีพรรคไหนนะครับที่ได้ชัยชนะเพียงพอสำหรับการตั้งรัฐบาลพรรคเดียวมันก็เลยกลายเป็นรัฐบาลผส
2: ม
3: ครับสาเหตุที่มันไม่พอคือรัฐธรรมนูญกำหนดเลยนะครับก็คือการตั้งรัฐบาลจะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสภาแห่งชาติ2/3ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเลือกตั้งครั้งแรกของกัมพูชาเนี่ยมีส.ส.120คนเพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลได้เนี่ยจะต้องมีพรรคที่ได้80เสียงนะครับมันจึงจะพอแต่ก็ไม่มีใครได้ก็เลยเป็นที่มาของการตั้งรัฐบาลผสมระหว่างพรรคคุณสินเพ็กภายใต้เจ้านโรจงดัตโรวิทนะครับกับพรรคประชาชนกัมพูชา CPP นี่แหละภายใต้การนำของ3ผู้ยิ่งใหญ
2: ่
3: 3ผู้ยิ่งใหญ่ในที่นี้ก็คือเฮงสำดินเจียซินและก็ฮุนเซนแต่ด้วยผีไม้ลายมือความดื้อตามดื้อด้านหน้าตาใสหดเยี่ยมทาดุลอย่างคนเซนเนี่ยก็ไม่ยอมเป็นตำแหน่งที ่นะครับคนเซนบอกว่าฉันเกิดมาเป็นนายกก็บอกว่าถ้าฉันไม่ร่วมก็ตั้งไม่ได้เจรจาไปเจรจามาครับรณฤทธิ์ก็อยากจะเป็นนายกถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยฉันก็คงตายในวันนี
2: ้
3: ให้ประมาณนั้นนะครับก็เลยตกลงเป็นประเทศแรกในโลกที่มีนายก2คนนี่นะประเทศนี้อะไรที่ไม่มีในโลกนี้มันจะเป็นเหตุที่นั่นนะครับ เป็นจริงๆต้องเป็นมรดกโลกนะครับเพราะว่ามีของตลาดเยอะ
2: มีความคิดแตกแยกผิดเพี้ยนไม่เหมือนมนุษย์มนาเขา
3: ก็เลยมีนายก2คนสมเด็จนรดมรันดริสเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีติโมยติโมยที่หนึ่งสมเด็จมุนแซนนายกรัฐมนตรีติปรีปรีนี่ที่สองก็ไปไหนก็มาไหนด้วยกันประเทศแรกที่เขาจับคู่กันมาเยือนก็คือประเทศไทยจะมาขอบคุณเอาไปเจอใครเป็นผู้ริเริ่มให้พวกเขาสงบสุขกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โดยทีมที่ปรึกษานายกของไทยในช่วงเวลานั้น
2: จำได้พลเอกชาติชายไหมที่บอกว่าเป็นสนามรบเป็นสนามการค้า
3: ก็นั่นแหละครับก็เกี่ยวกันมาด้านพิษณุโลกนะครับก็เลยแต่ที่นี้ก็เลือกตั้งทุก5ปีครับอาจารย์ง่ายลงใครได้3กับ8สมัยถ้าไม่มีการเลือกนะครับ9 3ต่อมาก็คือ9 8แต่ทีนี้ก็คือว่าพอร่วมงานกันมาได้จะ4ปีแล้วก็เลยอยากจะเป็นนายกแต่เพียงผู้เดียวครับก็เลยต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในความพร้อมที่ตัวเองจะต้องชนะในการเลือกตั้งครั้งที่2แต่ว่ามันไม่ได้สะสมความดีครับไม่มีความดีงามอันใดที่สะสมแต่สิ่งที่ทุกฝ่ายครับทั้งคุณเชนเทคของแก้วลันดริส

0: และพรรคประชาชนกัมพูชาภายใต้หนุนเสริมที่ขับเคลื่อนทางการเมืองอยู่นั้นต่างสะสมพลังทางทหารและอาวุธ เปิดหน้าใส่กันเลยนะครับนั่นแหละครับคือสงครามการเมืองครั้งใหญ่มากผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในถนนเองนะครับยิงกันตุ้มตับนะครับ
1: แล้วอาจารย์เขายิงกันจำไม่กลัวเหรอคะ
0: ตอนนั้นยังไม่มีลูกมีเมียนะ
2: ครับสอน
0: ก็เลยไปก็ไปคนเดียวไม่ต้องห่วงอะไรนะทำประกันไว้ให้พ่อแม่แล้วเสร็จสับ
1: ค่ะ
0: ก็ยิงกันตุ้มตั้งไว้แต่ก็มันก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณนะครับในการเอาตัวรอด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเราไม่ได้ไปอยู่ขวางกระสุนเขายิงกันนะมันก็ต้องมีที่หลบที่ซ่อนที่สังเกตการอะไรส่วนนี้นะฮะโอ้ยิงกันอยู่สองสัปดาห์ไอ้คนเซนนี่มีกำลังอาวุธมากกว่านะฮะก็เลยทำให้ฝ่ายบันโดริสเนี่ยถอยล่นมาเรื่อยๆนะครับถอยจากสนมเป็นถอยมาหนามาทางไอ้โปรติสัตว์อัตบองเนี่ยถอยมาเรื่อยๆก็มาอยู่ตรงสำโรงก็ถูกยิงมาเรื่อยๆมาที่โอสเมตนะครับคนที่อยู่ฝ่ายทั้งเขมรแดงแล้วก็ฝ่ายของเจ้าแลนาริสคุณชินเต็กเนี่ยนะก็มาอ้อกันเต็มอยู่ที่ชายแดนช่องจอบบ้านเราก็เรียกว่าช่องจอบนะครับอยู่ที่อำเภอกาบเชิงเขายิงกันอย่างนั้นผมก็ตามเข้ามานะตามเข้ามานะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกันฝ่ายคนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของพื้นที่มานานนะครับตั้งแต่ปี1979
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณชินเป็กเนี่ยไม่ได้อยู่ในพนมเปญเนี่ยก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วถอยล่นนะครับมาเรื่อยๆแม่ทัพใหญ่ของคุณชินเป็กตอนนั้นก็คือนายพลยึกบุญชัยยึกบุญชัยที่ออกมาด่าประเทศไทยเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขนาดได้หนีตายมาเพื่อนเราอย่างได้รายได
1: ้ลืมบุญคุณ
0: แบบโลกเนี่ยเดี๋ยวทำพิธีกรรมสาบแช่ง
1: เขาบอกคนลืมบุญคุณคนนี่จะเป็นคนที่ไม่เจริญนะจัง
0: หนีกันมาทางนี้หมดนะครับแต่ที่ทั้งอะไรนะครับก็แต่ที่มันร้ายไปกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่หุ่นเซียนปกปิดไว้นะครับแต่ว่าก่อนที่โลกจะได้ทราบอันนี้นะครับที่กัวลาลัมเปอร์ได้ประกาศแต่เขมรไม่ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนเพราะว่าก่อความรุนแรงแล้วก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขประชาธิปไตยคนที่พูดประโยคนี้ก็คือดร.มหาเดมูฮัมหมัดในฐานะประธานอาเซียนสมิตนะครับส่วนลาวกับพม่านั้นได้เดินเข้ามาเป็นประเทศลำดับที่8นะฮะเข้ามาในวันเดียวกันแล้วก็จริงๆก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมอาเซียนสมิตครั้งแรกที่มีสีสัน
1: ค
0: ่ะมีสีสันครับเพราะว่ามันมีการประชุมภาคประชาชนคู่ขนานกันไปครับโอ้โหปัญหาอะไรในอาเซียนเนี่ยเห็นเลยนะครับเห็นจากใต้ประชว
1: ม
0: นะครับเต็มไปหมดเลยนะหรือแม้กระทั่งใต้ประชวมของฝ่ายลาวเขาเรียกว่าลาวฝ่ายต่าง
1: ค
0: ่ะนี่คือเขาเรียกว่าลาวเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับต้านไม่อยากให้ลาวเวียงจันทน์เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้วจะเข้ามาทำไม อะไรประมาณนั้น
1: อ
0: าจจะถือป้ายประท้วงกันนะฮะในภาคประชาชนแล้วก็ปัญหาเนี่ยแต่สีสันที่สุดก็คือนักศึกษาพม่า นะฮะนักศึกษาพม่าเนี่ยนะฮะ88นี่แหละเป็นขบวนใหญ่ที่สุดนะครับเป็นขบวนใหญ่

0: พื่อไม่เห็นด้วยที่พม่าจะได้รับการต้อนรับมาเป็นสมาชิกของอาเซียนเนื่องจากว่านางองซานซูจีและฝ่ายฝ่ายค้านยังถูกกระทำย่ำยีอยู่เดิมเนี่ยน
1: ะ
0: ฮะองซานซูจีนี้ยังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านนะครับไม่ให้มีเสรีมีอะไรนะฮะ ก็ประท้วงกันนะเดินเป็นขบวนใหญ่เองนะครับก็เลยสีสันก็คือแปดนี่แหละนักศึกษาพม่าออกมาแถลงใหญ่เลยแต่คนที่บอกว่ากัมพูชาไม่มีเงื่อนไขพอในด้านประชาธิปไตยมันเขาลืมไปว่าพม่าเนี่ยยังปกครองด้วยปืนนะครับยังใช้ปืนปกครองกันอยู่ แต่ยังไงล่ะได้ประกาศแล้วฉันอยากจะสร้างประวัติศาสตร์อาเซียนเช่นด้วยตัวฉันเองนะครับพอนักศึกษาพม่าไปประท้วงนะก็พวกเขาจำกัดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวนี่แหละครับนี่คืออาเซียนที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่กระทำไปด้วยเหตุที่ว่ามหาอำนาจเขาวาดบังอะไรไว
2: ้
0: ก็เดินตาม
1: นั้น
2: ครับ
1: ค่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย
0: แต่ว่าที่พนมเปญเนี่ยโหดกว่านั้น
1: ติดตาม
2: ต่อกันในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลาของกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด่นบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาเริ่มที่นายกมือลั่นก่อนเลยเมื่อกี้นั่งคุยแล้วก็หัวล้อกันกับเล็กอยู
2: ่
1: ว่าเราก็คิดได้สองแง่เนาะว่านายกอ่ะอาจจะมือลั่นจริง
2: ใช
1: ่เพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยก็
2: ใช่
1: เคยเป็นเหมือนกันแล้วก็บอกคือถ้าเอาจากประสบการณ์เนี่ยไอ้มือลั่นมันมีจริงแต่ถ้าอีกมุมนึงโดนประเด็น
2: อ
1: ่ะเพราะว่าอันนี้อ
2: าจจะไม่คิดอะไร
1: ใช่
2: แชร์ไปโดย
1: ใช่แล้วอันเนี้ยแม้จะเขียนว่าเป็นพรรคเพื่อไทยแต่มันไม่ใช่ของพรรคมันเป็นเอฟซีนะคะแฟนคลับแล้วมันเป็นคลิปด้วยนะ
2: ไม่ตอนมาเห็นเนี่ยนะคือเห็นตอนที่นายกเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วชื่อมาไปตามหาอยู่เรื่องอะไรอ่ะงง
1: ลบงาน
2: งงมากคือเรื่องของเรื่องนะคุณผู้ฟังคือท่านนายกเนี่ยไปแชร์ข่าวจากเพจพรรคเพื่อไทยแฟนคลับค่ะซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าลือสะพัดอดีตนายกทักษิณช่วยรองนายกสุริยะอาจช่วยเขาเขียนรองนายกด้วยนะ
1: ใช่เขาเข
2: ียนรองนายกสุริยะปิดดีลปัญหากุ้งกับมาเลเซียเรียบร้อยแล้วก่อนที่ต่อมาเนี่ยนะคะนายกเนี่ยก็จะโพสต์ชี้แจงค่ะบอกว่าขออภัยครับเผลอกดแชร์ไม่ได้ตั้งใจขอบคุณน้องผู้สื่อข่าวที่โทรแจ้งใครโทรแจ้ง
1: ไม่รู้ใครโทร
2: เปล่า
1: ไม่โทรเล็กแชร์เลย
2: เ
1: ล็กก็บอกว่ามันเป็นประเด็นไงอยู่ดีนายกแชร์เรื่องนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะไลน์ไปถามแล้วแต่คิดว่า

0: ตั้งใจแชร์หรอมั้งเพราะว่าเนื้อหามันก็ไม่ได้เป็นลบนะมันก็เหมือน
1: ปกตินายกก็ไม่เคยแชร์อะไรเนาะ
0: เออก็ไม่เคย
1: นะไม่เคยเห็นนะก็จะเป็นการโพสต์ของนายกเองอ่ะ
0: เออนั่นแหละเราก็เลยแชร์เราก็เลยสรุปเลยว่านายกแชร์เรื่องนี้ปุ๊บเหมือนเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือนายกอยากจะให้รู้ว่าคุณทักษิณก็เหมือนมีบทบาท
1: ม
0: ีบทบาทในการช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังอะไรเนี่ยอย่างเงี้ย
1: คือประเด็นเนี่ยที่เขามีการมองกันนะคะในการโพสต์ครั้งนี้ของบรรดาแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเขาต้องการจะยกย่องคุณทักษิณนั่นแหละว่าทุกอย่างที่มันสำเร็จลงได้เนี่ยก็เพราะคุณทักษิณอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วก็ว่ากันว่าปัญหาเนี้ยคือกำลังบ่งบอกว่าทุกอย่างมันปิดดิวตั้งแต่ก่อนที่นายกเนี่ยจะเดินทางไปมาเลเซียด้วยซ้ำเพราะนั้นก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะนายกแชร์ไปเนี่ยเพื่อจะเยินยอคุณทักษิณมากกว่าคือเหมือนมีบทบาทมากกว่าตัวเองหรือเปล่า
0: คืออ
1: ย่างนั้นหรอ
0: คือคลิปนี้มันเน้นไปประเด็นเรื่องกุ้งกับปลาว่าจริงๆก็คืออาจจะ
1: มันก็คือปัญหาน่ะปัญหาที่มันเกิดที่มันสำเร็จลงได้เพราะว่าคุณทักษิณเขาจะบอกกันแหละ
0: ก็อาจจะเป็นเฉพาะเรื่องนี่ไงเรื่องที่คุณสุริยะรับผิดชอบเพราะว่าเรื่องกุ้งหอยปูปลาอะไรนี่แหละแต่ว่าเรื่องอื่นอาจจะไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออนายกเขาก็เลยแชร์แต่พออาจจะโดนเตือนหรือว่าอาจจะมือลั่นจริงอ่ะก็เลยรีบลบ
1: แม้แต่มันก็แปลกๆนะกับการแชร์ครั้งนี้ของท่านนายกอ่ะเออก็เหมือนกับเป็นการอวยคุณทักษิณน่ะถ้าพูดอย่างง่ายๆใช่ไหมแล้วทำไมคือนายกอ่ะจะไปอวยคุณทักษิณขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งที่ตัวเองก็เดินทางไปมาเลเซียแล้วก็ประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความสำเร็จที่พูดคุยกันมาก่อนหน้าที
0: ่
1: ที่ท่านนายกจะไปก็คือเป็นผลงานของคุณสุริยะแต่พี่
0: สังเกตเดช่วงที่ก่อนเดินทางไปมาเลเซียนายกย้ำเรื่องคุณสุริยะประมาณ3รอบอ่ะให้สัมภาษณ์เรื่องไปมาเลเซียก็จะบอกว่าเนี่ยท่านสุริยะเนี่ยเดี๋ยวท่านเคลียร์เรื่องกุ้งหอยปูปลาอะไรเรียบร้อยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยย้ำ3รอบจำได้ว่าเลยพิมพ์ข่าวอยู
1: ่แต่ว่าอ่ะพอมาชี้แจงแบบนี้ปุ๊บเนี่ย มันก็เหมือนเป็นงานแสดงให้ได้เห็นว่าท่านนายกเนี่ยกำลังระมัดระวังเนอะระมัดระวังกับบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้มันต้องมีอะไรสิ
0: เออ
1: มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี
0: ้แล้วโดยต้องดูด้วยว่าเพจที่นายกแชร์เนี่ยคือนายกไถเอเขาเรียกว่าอะไรนะไถดูไปเองนายกกดติดตามหรือว่ามันขึ้นมาเองหรือว่าใครกดแชร์ลิงก์มาให้อะไรอย่างงี้ด้วยเพราะเป็นเราก็ถ่ายไม่เจอนะไอ้โพสต์เนี้ยเราไม่เจอนะ
1: ไม่แสดงว่ามันจะต้องตามไอ้ประเด็นอะไรพวกนี้สักอย่างนึงอ่ะมันถึงจะขึ้นมาไง
0: ใช่
1: เออปกติเวลา
0: อัลกอริทึมมันเนี่ยมันก็จะป้อนมาแสดงว่าสนใจเรื่องคุณทักษิณอยู
1: ่แม่แล้วคุณทักษิณก็เข้าใจนะจะต้องเคลื่อนไหวช่วงนี้ด้วย
0: พอดีเลยจะว่าไปเนี่ยก็คือเริ่มจากใครนะสื่ออินโดแล้วก็เลขาครม.อินโดที่เขาโพสใช่ไหมแล้วต่อมาเนี่ยคุณอุ้งอิงแต่มันเริ่มจากคุณอุ้งอิงโพสไปมาเลยก่อน
1: เริ่มจากที่คุณอุ้งอิงนั่นแหละโพสก่อนเลยในสตอรี่ไอจีนั่นแหละ
0: ว่า
1: อยู่มาเลย
0: แต่ตอนนั้นเราก็เริ่มคิดที่เรายังจัดรายการเลยยังคุยกันเลยว่าคุณทักษิณไปมาเลย์จะเกี่ยวอะไรกับที่
1: ทำไมมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่คุณทักษิณจะต้องไปไงก
0: ็
1: ยังสงสัยอยู่แล้วไปก่อนล่วงหน้าที่นายกจะไปด้วยมันมีอะไรหรือเปล่า
0: ใช่และโดยความสัมพันธ์กับอันวาอิบราฮิมก่อนหน้านี้เขาก็เคยไปเจอกันมารอบนึงแล้วด้วย
1: แต่ก็ทำให้เราได้รู้นะว่าอ้าวคุณทักษิณมีตำแหน่งอยู่ที่อินโดด้วย
0: ที่ปรึกษาโอ้โหคือเราว่าแกน่าจะมีหลายประเทศนะดูอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายประเทศแต่ก็อย่างที่เราคุยกัน
1: เนี่ยว่าไปก็ด้วยตัวเงินและทรัพย์สินของคุณทักษิณที่มีอยู่นะใครก็อยากให้ไปร่วมงานด้วยอ่ะ
0: เออใช่บริหารจัดการยังไงเนี่ยถึงรวยได้ขนาดนี
1: ้ไม่แต่พออย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานที่เป็นข่าวออกมาไงเรื่องที่ฟอร์บส์เขาลงทรัพย์สิน
0: เ
1: นี่ยของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายแหล่แล้วก็รวมไปถึงตัวคุณทักษิณด้วยที่รวยติดอันดับ14อ่ะของไทยอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อในของ
1: แล้วก็ลงทรัพย์สินเอาไว้เลยมีตัวเงินประมาณ 4-5 หมื่นล้านอะไรเงี้ยแหละก็เลยเนี่ยอ้าวเนี่ยกรมสรรพากรดูเลยเนี่ยเขาแจ้งทรัพย์สินแล้ว
0: ดอลลาร์นะฮะไม่ใช่4 5หมื่นล้านบาท4 5หมื่นล้านดอลลาร
1: ์ไม่ล้านบาท
0: เหรอ
1: บาท
0: อุ้ยทำไมแกเหลือน้อยลงอ่ะ
1: แกคงแบบเฉลี่ยไปให้ลูกๆหมดแล้วแหละ
0: อุ้ยปกติจะมีเป็นแสนล้านใช่หรออ๋อ
1: เนี่ยเนี่ยลงไว้นี่ประมาณ
0: อ๋อนี่คือหมื่นเป็นหลักล้านบาทใช่ไหมนึกว่าดอลลาร์โอ้
1: ไม่ก็เลยมานั่งคิดเนี่ยว่ามันรู้70,000หรืออะไรไม่รู้จ

0: ไม่ได้อะแต่ว่าหลักหมื่นล้านอะเออแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันไงชัดเจนว่านี่คือทรัพย์สินเพราะอย่างนิตยสารฟอร์บส์เนี่ยเขาคงไม่ซีซัวเอาทรัพย์สินมาลงใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันชัดเจนแล้วอะจากกรมสรรพากรว่าเนี่ยดูไว้เลยนี่ไงคุณไปเนี่ยเอาภาษีมาได้เลย
1: เออโอ้คืออันนี้เฉพาะที่ชื่อคุณทักษิณนะซึ่งคุณทักษิณก็อาจจะ
0: ป่านนี้ก็คงอาจจะผ่องใสแล้วเพราะว่าอายุคุณทักษิณก็เยอะแล้วนะ
1: เออ77อ่ะใช่ไหม
0: ใช่ก็70กว่าแล้วว่า
1: จะ80แล้วอ่ะก็เน
0: ี่ยแต่ก็เอามาได้เลย 17,000 กรมสรรพากร 17,000 17,000 7,600 ล้านเนี่ย
1: เขาอาจจะผ่อนจ่ายทีละเท่าไหร่นะ500อะไร500ล้าน
0: แต่ว่าเนี่ยความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นนะคะของท่านอย่างนายกรัฐมนตรีแล้วก็ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเนี้ยคือตอนนี้นะมันเริ่มมองการเมืองอะการเมืองที่มันแบ่งออกเป็น2ขั้วอย่างชัดเจน2ขั้วที่ว่านี้เราจะเห็นข่าวคราวเรื่องไม่ต้องอะไรหรอกรัฐบาลนี่แหละการจับไม้จับมือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็เริ่มมีข่าวกันออกมาเรื่องของการจับไม้จับมือระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้โอ้โหคือเขาก็ควบแน่นกันมากเลยสำหรับสองพรรคการเมืองนี้ แล้วก็ยังมีการมองไปถึงพรรคกล้าทำด้วยที่มาบวกรวมเข้าไปอีก
1: เ
0: พราะมันจะเป็นขั้วการเมืองขั้วหนึ่งเลย
1: ใช่
0: ในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยด้วยการอภิปรายของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยที่ผ่านมาในสภาเนี่ยเรื่องของมาตรา112ก็เลยทำให้ตอนนี้หลายคนเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีความเชื
1: ่
0: อในแนวคิดเนี่ยของคุณอภิสิทธิ์จำได้มาตอนช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจกลับเข้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีข่าวตลอดเวลาว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปอยู่กับพรรคประชาชนด้วยหลานอะไรเงี้ยด้วยหลานที่แบบไปล่วงหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยแนวคิดอะไรหลายๆอย่างที่คุณอภิสิทธิ์มีเนี่ยมันออกมาในแนวในแนวเดียวกันกับทางพรรคประชาชนอยู่ไม่น้อยเขามีการมองออกมาแบบนี้แล้วพอคุณอภิสิทธิ์เนี่ยออกมาอภิปรายเนี่ยในสภาเนี่ยโอ้โหคือถึงแม้ว่านะเอาจริงๆคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112แต่ว่าการพูดอ่ะมันเหมือนการโปรยหัวมันเหมือนการโปรยหัวดูคำพูดนะแต่ละคำพูดอ่ะที่เนี่ยการดำเนินคดีกับเด็กเยาวชนเนี่ยจะสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจริงเหร
1: อ
0: หรือว่าความเห็นที่แตกต่างเนี่ยไม่ใช่จะไปสรุปว่าฝ่ายนึงเนี่ยถูกฝ่ายนึงเนี่ยผิดฝ่ายนึงเนี่ยจงรักภักดีอีกฝ่ายไม่จงรักภักดีคือไอ้คำพูดแบบจริงๆคือคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ประโยคเหล่านี้มันก็เหมือนไปตอกย้ำกับความเชื่อของคนก่อนหน้านี้ที่เชื่ออยู่แล้วว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีแนวคิดออกมาในทำนองนี
1: ้
0: ไม่ต้องอะไรนะคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยพูดเอาไว้ถึงความเหมือนของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนหรือว่าพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ว่ามีความเหมือนในแง่ของการรวมตัวของบรรดาคนหัวก้าวหน้
1: า
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าไปเปิดดูใน AI นะเขาบอกว่าสองพรรคเนี้ยมันไม่ใช่เลยนะคือมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอ่ะ
1: พี่พร้อมพี่ป้อนให้เขาเปรียบเทียบเหรอ
0: ใช่ไปดูใน AI เนี่ยเขาบอก
1: ลูกน้องเป็น AI ด้วยนะ
0: เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะคือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันมากกว่าคล้ายกันแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าพรรคก้าวไกลมีความคล้ายพรรคประชาธิปัตย์สมัยก่อนคืออยู่รวมกันด้วยชุดความคิดและผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า
1: อ
0: ันนี้คือความคิดของคุณอภิสิทธิ์ที่พูดเอาไว้ครั้งนึงเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยใน AI เนี่ยคุณบอกไม่ใช่เลยนะแตกต่างกันมากกว่าคล้ายกันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องอุดมการณ์รากฐานและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศเพราะอุดมการณ์กับจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์จะมีรากฐานเป็นพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมยึดมั่นในสถาบันหลักและระบบรัฐสภาคือยึดหลักการน่ะในขณะที่พรรคประชาชนเนี่ยเขาจะเป็นพวกสายก้าวหน้าอะไรเงี้ยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันต่างๆคืออย่างชนิดที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีความต่างกันแต่ว่ามาวันนี้คำอภิปรายเนี่ยนะของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจริงๆเนี่ยคุณอภิสิทธิ์กำลังพูดถึงประเด็นไอ้มาตรา11ในร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ในการบำบัดฟื้นฟูของเยาวชนคือคุณวิสิทธิ์จะพูดในทำนองนั้นว่าอาจต้องการให้บรรดาเด็กเยาวชนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการหลังจากมาตรา112อะไรเงี้ยคือออกมาอภิปรายเหมือนกับไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิอะในมาตราเนี้ยมาตรา11
1: ที่ไม่รวม112
0: คือ คือในมาตราการแก้ไขมาตรา11เนี่ยของบุ

0: เนี่ยนะเหมือนความผิดในคดีมาตรา112เนี่ยทุกช่วงอายุเนี่ยมันจะถูกปิดกั้นการเข้าถึงมาตรการพิเศษหรือว่าการขอยุติคดีตามกฎหมายฉบับนี้แบบสิ้นเชิงเลยเพราะนั้นเนี่ยคือคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยอ่ะคุณอภิสิทธิ์ก็มองว่าเฮ้ยคือคุณควรจะเปิดโอกาสให้เขาได้มีสิทธิ์ในการบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะกับเยาวชนคุณอภิสิทธิ์กำลังจะพูดแบบนี้แต่ว่าการอภิปรายไอ้คำพูดประโยคอะไรต่างๆในของคุณอภิสิทธิ์ที่คุณอภิสิทธิ์ใช้เนี่ยมันไปแสดงบางจุดบางช่วงบางตอนที่มันมีนัยยะอะไรบางอย่างอ่ะและพอมันมีนัยยะอะไรบางอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้บรรดาลอยัลลิสต์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอย่างดร.สุพนัทอภิญญาณแล้วก็อาจารย์นนท์อะไรเงี้ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็ยืนอยู่บนหลักการนะของแต่ละคนที่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเอ้ยคือคุณอภิสิทธิ์มองเร็วเกินไปหรือเปล่ามันมีจุดผิดพลาด นะคือคุณควรจะต้องอะไรเงี้ยมองในจุดนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าทั้งดร.สุพนัทและดร.อนนท์เนี่ยถูกบรรดาแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์โต้กลับแบบรุนแรงมากคือหูคำพูดที่ใช้นะแต่ละคำพูดนี่อย่างเช่นนะแฟนเพจของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยออกมาโจมตีอาจารย์อนนท์บอกว่าเป็นคนขี้ขลาดหน้ามืดตามัวโยงมั่วสายเลือดไอติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคือไม่อยากจะยุ่งหรอกไร้สาระจูงหมาไปขี้ยังมีประโยชน์กว่าคือเนี่ยคือแบบเป็นการตอบโต้ในขณะที่แฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์อีกคนนึงอ่ะออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยรักสถาบันนะให้มีสติหน่อยคือคำนี้เนี่ยนะมันแบบส่งผลอย่างรุนแรงมากนะคือแทนที่มันจะเป็นผลดีกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตอนนี้แฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กำลังส่งผลที่กำลังเคลื่อนไหวแล้วมันส่งผลกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์และรวมไปถึงตัวของคุณอภิสิทธิ
1: ์
0: ตัวเองว่ามันส่งผลไหมล่ะ
1: ใช่แล้วคือถ้าเรามองเอาแค่ความรู้สึกกันนะพี่ที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์คล้ายๆกันเนี่ยเรียกว่ามองในเชิงภาพรวมเจเนเรชันว่าตอนในยุคนู้นน่ะพรรคการเมืองโบราณน่ะเรามองว่าประชาธิปัตย์ที่มันดูเป็นพรรคใหม่แล้วดูพรรคเป็นพรรคที่แบบเป็นรูปแบบมีรูปแบบที่มันแบบเป็นสากลณเวลานั้นน่ะ
0: ในฐานะที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วนะ
1: ณเวลานั้นคือที่เราแบบเราตอนเราเรียนเราก็จะมองว่าเราดูพรรคประชาธิปัตย์อ่ะที่มันดูเป็น
0: เจ้า
1: หน้าที่มันเป็นระบบ
0: สมัยทำไมเป็นสถาบันมากกว่าพรรคการเมือง
1: คือสมัยนู้นนะแล้วพอมายุคนี้เนี่ยคนก็จะมองว่าพรรคประชาชน
0: อ
1: ่ะมันเป็นพรรคที่แตกต่างออกคนอื่นเลยก็เลยคิดว่าคุณอภิสิทธิ์อ่ะน่าจะ
0: มุมนี
1: ้น่าจะจับในมุมนี้แต่บางประโยคอ่ะมันก็ถูกมองได้ว่าพี่ก็อย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกก็เรียนเมืองนอกอะนะคือไอ้ความคิดอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีอยู่แต่มันไม่ได้แปลว่าไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าไปหนุนเรื่องการอะไร112อ่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะเป็นแนวคิดแบบเสรีนิยมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่านี่แหละมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าด้วยพี่พรรคประชาธิปัตย์อ่ะ
0: เพราะต้องยอมรับนะว่าการอภิปรายของคุณอภิสิทธิ์ครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับบรรดาพวกคนรุ่นใหม
1: ่
0: เนาะคือสำหรับเนี่ยมันเนี่ยมันต้องเป็นการชูประเด็นนะ
1: หรือว่ามัน
0: ชูแบบมันต้องเป็นภาษาที่ต้องการกวักมือเรียกพวกคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาชื่นชอบในพรรคประชาธิปัตย์ไงมันก็เหมือนกับเป็นการเปิดทางอ
1: ่
0: ะในการจับไม้จับมือกับทางพรรคประชาชนไกลๆอยู่เหมือนกันว่างไหมล่ะ
1: อย่างนี้ก็โหเขาเรียกว่าล้ำลึกนะคือจริงๆอ่ะมันจะเป็นแบบนี้คือขั้วอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันเคยมีแนวคิดเคยฟังเขาคุยอ่ะคือเขาอยากตั้งพรรคใหม่หรือได้พรรคการเมืองที่คล้ายๆพรรคประชาชนคือในแง่ของการทำงานแต่ไม่มีแนวคิดเรื่องล้มล้างสถาบันเขาก็แบบคิดพยายามกันมาแบบนี้จนเนี่ยก็พรรคนั้นพรรคนี้ก็ปรับเรื่องคนรุ่นใหม่แต่ในที่สุดก็ไม่มีพรรคไหนที่สามารถจะทำได้แต่ถ้าเรามาดูเนี่ยอันเนี้ยเริ่มมีเขานะ
0: เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันไปอีกหน้าเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการมองแล้วเรื่องของการจับมือกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าต
1: ่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: วงลับลวงพราง
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: มาช่วงที่2นะคะ
3: เนี่ยกับการจับมือนะระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และกับพรรคประชาชนเนี่ยไปเปิดดูใน AI อีกเหมือนกัน AI ก็บอกเลยนะบอกว่าขั้วของพรรคประชาชนเนี่ยเมื่อบวกกันกับพรรคประชาธิปัตย์คือถือว่าเป็นทางเลือกใหม่สายอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการรวมตัวที่น่าสนใจเลยล่ะระหว่างพรรคอันดับ1ของฝั่งปฏิรูปคือพรรคประชาชนกับพรรคเก่าแก่สายอนุรักษ์นิยมอย่างพรรคประชาธิปัตย์เพราะนั้นจุดเด่นเนี่ยคือถ้าว่าจับมือกันจริงเนี่ยมันจะเป็นการผสานฐานเสียงของคนรุ่นใหม่ในเขตเมืองและผู้สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมเข้ากันกับฐานเสียงดั้งเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือบางส่วนเพราะนั้นมันจะเป็นสูตรการเมืองที่ท้าทายขั้วอำนาจเดิมอย่างชัดเจนหากสามารถทำความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์ที่แตกต่างกันได้เนี่ยจะกลายเป็นฝ่ายค้านหรือว่าทางเลือกในการจัดตั้งรัฐบาลที่ทรงพลังมากและอย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็บีบรัดตัวเองให้ไม่มีทางที่จะไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าทำและพรรคเพื่อไทยอีกแล้วคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดเลยพรรคกล้าทำคือคุณก็ประกาศชัดเจนซึ่งแน่ว่าถ้ามีการเลือกตั้งอีกพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องประกาศแบบนี้อีกด้วยหลักการของเขาเพราะนั้นเนี่ยนะมันไม่มีทางเลือกสำหรับพรรคประชาธิปัตย์อะยังไงเนี่ยตอนนี้แนวโน้มที่พรรคประชาธิปัตย์จะจับมือได้ก็คือพรรคประชาชนนี่แหละ
4: ใช่เพราะตอนแรกตอนที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าจะไม่ร่วมไอตอนเลือกตั้งที่บอกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำนะตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะคุณอภิสิทธิ์กับคุณอนุทินเนี่ยแอบคุยกันก่อนหรือเปล่าว่าเดี๋ยวท้ายจับมือกันแต่ว่าตั้งเงื่อนไขว่าไม่เอากล้าทำแต่ท้ายที่สุดประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็แสดงว่าเป็นจุดยืนของเขาจริงๆโอ้โห
3: เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการผลักอะเหมือนเป็นการคือมันผลักโดยอัตโนมัติเนาะเหมือนแรงดึงดูดโดยอัตโนมัติที่มันดูดเข้าหากันน่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้การเมืองบ้านเราเนี่ยมันกำลังเป็นสองขั้วคือภูมิใจไทยเพื่อไทยและบวกรวมกับกล้าทำกับอีกขั้วหนึ่งคือประชาชนกับประชาธิปัตย
4: ์
3: ซึ่งตอนนี้เขาก็ทำงานประสานกันอยู่ในสภาในฐานะของพรรคฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่ว่านะไหนดูดินี่มาคุณ X2X บอกว่าพี่เด้งคะการที่คนเรามีอาการต่อต้านสังคมแบบไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานนำความคิดยังไม่ควรรีบว่าเป็นพวกเสรีนิยมค่ะถ้าจะบอกว่าเป็นพวกต่อต้านสังคมแบบงงๆที่พัฒนาเปลือกภายนอกให้เหมือนเสรีนิยมแบบนี้พอเข้าใจได้นี่แต่ว่ามาดูนี่มาดูของดร.สุพนัทกันนิดนึงดร.สุพนัทนะโพสเลยค่ะโพสออกมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคุณอภิสิทธิ์ในเรื่องสถาบันเนี่ยนะเนี่ยไอ้คำพูดที่บอกว่ารักสถาบันให้แบบมีสติเนี่ยนะมันเป็นคำที่แบบโหคือทิ่มต่ำมากและทิ่มต่ำเนี่ยไม่พอมันย้อนสอนกลับไปที่ตัวคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ไม่น้อยเลยล่ะนี่อย่างดร.สุพนัทนะตอนนี้คนจะใช้คำนี้มากใครกันแน่ที่รักสถาบันอย่างมีสติบอกว่าดร.สุพนัทก็บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอ่ะไม่ได้กล่าวว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสนับสนุนการนิรโทษกรรมมาตรา112นะเพราะว่าก่อนจะวิจารณ์เนี่ยผมอ่านคำอภิปรายของคุณอภิสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วจึงได้ท้วงติงคุณอภิสิทธิ์ไปว่าไม่ได้ทำกันบ้าน
4: อ
3: ภิปรายเนี่ยเสนอมาตรการบำบัดฟื้นฟูเยาวชนทั้งที่ความจริงเนี่ยศาลท่านก็เมตตาให้ผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนในคดีมาตรา112เนี่ยได้รับการบำบัดฟื้นฟูอยู่แล้วแบบนี้คุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยจะพูดเพื่อแล้วก็เยาวชนเนี่ยจริงๆอ่ะที่ทำผิดมาตรา112ก็ไม่ได้มีจำนวนมากคุณอภิสิทธิ์ควรจะเท่าทันการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคส้มที่ชอบใช้คำว่าเยาวชนเนี่ยแบบพร่ำเพรื่อทั้งที่ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เนี่ยในขณะที่กระทำผิดเนี่ยมักมีอายุเกินกว่าเยาวชนไปแล้วและต้องย้ำจริงๆว่าไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ด้วยที่ต้องย้ำในกรณีหลานของคุณธนาธรเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่

0: สุดคือศาลเนี่ยเมตตาให้บำบัดฟื้นฟูแค่คุณไม่ออกไปทำผิดซ้ำเนี่ยทุกอย่างมันก็จบนะก็จะไม่มีความผิดอะไรแต่มันน่ะไม่น่าผิดหวังเหรอกับการที่คนระดับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้หยิบเอาประเด็นมาตรา112ขึ้นมาพูดกลางสภาแบบที่ดร.สุพนัทบอกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จริงคือไม่คิดว่ามันจะส่งผลในแง่ลบเนี่ยต่อมาตรา112บ้างเหรอคุณอภิสิทธิ์พูดเพื่อสร้างภาพผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเอาใจใครทั้งนั้นที่มาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องหาเยาวชนเนี่ยมันมีอยู่แล้วในพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวหมวดมาตรการพิเศษทางการดำเนินคดีอาญาคือนอกจากคุณอภิสิทธิ์จะไม่ทำกันบ้านสิ่งที่ตลกที่สุดก็คือการที่มีคนออกมาปกป้องคุณอภิสิทธิ์ด้วยวาทกรรมรักสถาบันอย่างมีสติโดยชูความเมตตาเยาวชนถ้าพูดแบบนี้ผมไม่เมตตากับพวกคุณเหรอเพราะผมเมตตาเยาวชนเหล่านี้จึงออกมาเตือนตั้งแต่ปี62ก่อนม็อบ3นิ้วจะเกิดซะอีกเตือนเสมอว่าระวังถูกพวกตัวการชี้นำทางความคิดให้ทำผิดติดคุกติดตารางแทนตัวเองและพวกคุณเห็นหรือเปล่าสถาบันเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำทั้งขึ้นทั้งล่อง 1. ถูกบิดเบือนให้ร้าย 2. พอมีผู้กระทำผิดก็โทษสถาบันซ้ำอีกประชาชนที่เขาเห็นในจุดเนี้ยล้วนสัมผัสได้ถึงความไม่เป็นธรรมเขาถึงได้ออกมาช่วยกันปกป้องด้วยหลักวิชาความรู้และก็ความจริงเพื่อที่จะชำระล้างการบิดเบือนให้ร้ายที่สร้างความเกลียดชังต่อสถาบันแบบนี้ไม่เรียกว่ารักสถาบันอย่างมีสติเหร
1: อ
0: สุดท้ายเนี่ยขออนุญาตถามกลับไปยังผู้ที่คิดปาฏิกรรมนี้และคุณอภิสิทธิ์พวกคุณเนี่ยรักสถาบันอย่างมีสติยังไงกันบ้างเคยเสียสละออกมาปกป้องสถาบันด้วยหลักวิชาความรู้และความจริงเช่นวินยูชนทั่วไปหรือเปล่าและอยากฝากไปถึงคุณอภิสิทธิ์ให้ระวังคำพูดไม่ควรพูดสไตล์พรรคส้มเช่นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนกับสถาบันเพราะสถาบันไม่ใช่คู่กรณีคือตอนนี้ทางดร.สุพนัทเองกำลังย้ำว่าคือคุณอย่าหยิบเอาคนที่ต่อต้านสถาบันหรือว่าเอาสถาบันเนี่ยลงมาเป็นคู่ขัดแย้งคือตอนนี้ไอ้การพูดของของทางคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังหยิบเอาสถาบันเนี่ยลงมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางบรรดาผู้ที่เขารักสถาบัน
1: มาเตือน
0: แค่นั้นเอง
1: ใส่จะไม่จบแล้วเนี่ย
0: ใช่เพราะว่าวันนี้เห็นข่าวไหมเริ่มมีการเคลื่อนไหวออกมาจากทาง Human Rights Watch ให้ยกเลิกมาตรา112อีกแล้วก็เลยกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของมาตรา112นี่แหละก็ต่างประเทศก็เข้ามากดดันอีกแล้ว
1: โอ้โหแต่ว่าคำชี้ของศาลรัฐธรรมนูญเราคือห้ามเลยนี่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าใครแตะต้องก็คือเป็นการต่อต้าน
0: คือเขาให้จะให้นิรโทษกรรมไงในมาตรา112ที่ควบคุมมาตรา112
1: ให้เรื่องของการนิรโทษไม่ใช่ยกเลิก112
0: ให้แก้ไขด้วยให้นิรโทษกรรมด้วยนะมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งคุณอภิสิทธิ
1: ์เดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์ก็ไลน์มาหรอก
0: อ๋อเขาไม่ค่อยจะติดต่อกับบุรดมอยู่แล้วล่ะ
1: เขาก็ไม่ติดต่อมีไลน์อยู่นะไม่ได้คุยนาน
0: ขนาดเวลาจะขอสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องติดต่อผ่านพี่คนหนึ่งที่สนิทกับแกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยติดต่อกันหรอกทั้งที่จริงๆเอามาดูอ้าวก็มีเบอร์แกนะอ้าวมีไลน์แกด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วก็มีไลน์แต่แบบไม่ค่อยได้คุย
0: ไม่ได้คุยเพราะว่าคือเจอหน้ากันนะก็คุยนะแต่ว่าจะให้มาคุยแบบอะไรเงี้ยไม่ได้สนิทอะไรแบบมากอะไรเงี้ย
1: เจอหน้าคุณอภิสิทธิ์ทีไรนะโดนสองครั้งแต่เนี้ยนานหลายปีละไปบอกว่าเอ้าคุณยังอยู่อีกเหรอนึกว่าทหารเขาเล่นคุณไปแล้ว
0: ไม่แกจะชอบถ้าเล็กแบบตอบกลับอะไรแบบกวนๆอะไรเงี้ย
1: ชอบ
0: แกจะชอบได้รับฝีปากคืออะไรที่คุณอภิสิทธิ์จะชอบมาก
1: คือประมาณว่าคุณอภิสิทธิ์เขามองเราในแง่คือเขาไม่ได้มองว่าเราอ่ะไปเป็นแบบผู้แบบกระบอกเสียงกองทัพอะไรอย่างที่เล็กโดนด่าแต่เขามองว่าคุณน่ะชอบไปเจาะเรื่องในกองทัพไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาไม่ชอบคุณนะประมาณนี
0: ้ไม่เตือนจะไม่จะบอกว่าคือหาพวกหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์หาพวกหรือเปล่าน
1: านหลายปี
0: มาต่ออีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องนั่นแหละร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขอ่ะขำแล้วตัวเองอ่ะชอบพูดจริงๆอ่ะ

0: มันคือสร้างเสริมสังคมสันติสุขใช่ไหม
1: เออ
0: คุณเรียนชอบพูดเสริมสร้างสังคมสันติสุข
1: เออสลับนิดนึง
0: เอออ
1: ย่างนี้เราเรียกพ.ร.บ.ส.ส.ส.ได้ไหมเพราะเรามีเพราะเรามีนี่ไงกรมอะไรนั้นเอหน่วยงาน
0: สสส
1: เออสสสสร้างเสริมอะไรวะสร้างเสริมอะไรสันติสุข
0: ไม
1: ่เออสสส
0: พูดไปเขาเป็น
1: เออเดี๋ยว
0: สปอนเซอร
1: ์โอ้โห
0: จำได้สสสใช่ไหม
1: ไม่ละตัวเต็มอะไรสสสเออใช่เป็นเออเห็นอยู
0: ่
1: ก็เลยเรียกพ.ร.บ.สสส
0: เนี่ยก็ผ่านสภากันไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเรื่องที่ทำให้มันวนมาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112นี่แหละก็มาจากเรื่องนี้แหละร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยเรียกว่าพรบนิรโทษกรรมอ่ะผ่านความเห็นชอบของสภากันไปเรียบร้อยละแล้วก็ตอนนี้ก็คงอยู่ในขั้นตอนนะคงขึ้นทูลเกล้าแล้วเนาะก็เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะพอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยกฎหมายมีผลใช้บังคับปุ๊บนะคะเขาจะกำหนดเอาไว้เลยนะคุณฟังก็คือจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยภายในกำหนดระยะเวลา30วัน
1: ที่บอกนายกเป็นประธานใช่
0: ไหมแต่ว่าไม่
1: ใครใคร
0: ร่างแรกเนี่ยนายกเป็นประธานแต่ร่างที่สองที่มีการแก้ไขเนี่ยเขาเปลี่ยน
1: ให้ใครเป็น
0: ก็คือให้นายกหรือว่ารองนายก
1: มอบหมาย
0: นายกหรือว่ารองนายกที่นายกเนี่ยมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการลองไล่ดูชื่อสิ
1: พี่ลองเดาดิว่าเขาจะให้ใคร
0: คุณประกรณ์มั้งแต่ว่าขอโทษ
1: เรื่องข้อกฎหมาย
0: แต่ว่าแกก็งานเยอะไปหมดแล้วเนาะ
1: เออแล้วนี่มาสอบเรื่องนี้อ
0: ีกถ้าคนไม่มีงานเนี่ยฮะคุณทรงศักดิ์นะ
1: โอ้ยคุณทรงศักดิ์เออไม่แน่นะเขาก็ทำงานด้านคือประมาณว่าเหมือนแบบด้านงานมวลชนสังคมเชิงสังคมนิดนึงอ่ะ
0: จะได้มีงานหน่อย
1: เออ
0: แต่ว่าเขาจะต้องโดนตีแบบโอ้โหไม่ยั้งแน่เลย
1: เฮ้ยเอาก็เป็นโอกาสแล้วนะจะได้ไม่งั้นเดี๋ยวโลก
0: รู้ว่าเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้นะเขาเรียก9อรหันต์แล้ว9อรหันต์เนี่ยมานั่งนับนิ้วด้วยนะคือมาจากการฝ่ายการเมืองหรือจะพูดกันง่ายๆคือมาจากภูมิใจไทยเนี่ยใช่ป่ะพอเป็นรัฐบาลหกคนค่ะ
1: โอ้โห
0: หกจากสามอ่ะโอ้โห
1: หกกับสามเก้าเอออ
0: ันนี
1: ้แต่เชียร์ให้เอาคุณทรงศักดิ์เลย
0: จะได้ไหนก็ไหนเลย
1: ใช่แล้วคนอื่นก็โลกจะจำแน่นอน
0: ใช่แล้วพวกคนอื่นงานยุ่งหมดแล้วนะคุณทรงศักดิ์เอาว่างๆอยู
1: ่
0: อ่ะแต่คงเป็นคณะกรรมการที่แบบหน้ามึนมากเลย
1: แต่พี่เด้งนี่ก็เจ็บแสบแล้วเนี่ยไปบอกเขาหาว่าเขาว่างเฮ้ยแต่รับรองว่าโลกจะไม่ลืมแน่นอนถ้าเป็นกรรมเป็นประธานกรรมการชุดนี
0: ้หวังได้มั้ยเนี่ย
1: เอาแหมช่วงนี้นายกเขาอะไรนะเดี๋ยวจะประเมินว่าใครโลกลืมนี่ก็พอละ
0: คนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการเนี่ย 6,000 คนนะคะ
1: โอ้โห
0: 6,000 คนค่ะแล้วในกฎหมายเขากำหนดไว้เลยนะว่าจะต้องทำให้เสร็จเดี๋ยวนะต้องทำให้เสร็จเนี่ยภายใน180วันก็คือ6เดือนก็คือต้นปีหน้าเนี่ยต้องเสร็จละแต่ในตัวบทกฎหมายเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เนี่ยภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดนะสามารถขยายเวลาในการดำเนินการออกไปได้อีก2ครั้งครั้งละไม่เกิน90วันนั่นก็หมายความว่าประมาณ180วันก็คือสิ้นปีหน้าต้องจบคือเดทไลน์เลยสิ้นปีหน้าต้องจบทุกคนจะต้องได้นิรโทษกรร
1: ม
0: แต่ทีเนี้ยมาดูคณะกรรมการกันคุณผู้ฟังที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะว่าจะมีอำนาจแบบเต็มพิกัดคือชีวิตของบรรดาผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่จะเข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรม 6,000 คนเนี่ยคือก็ย้ายจากศาลเนี่ยมาอยู่กับเนี่ยคณะกรรมการชุดเนี้ยที่จะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่าคุณเนี่ยจะได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่ประกอบไปด้วยนายกหรือว่ารองนายกที่นายกมอบหมายเป็นประธานกรรมการนะคะรองประธานค่ะก็เป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นกรรมการซึ่งเนี่ยก
1: ็
0: มีคนเมา
1: เปลี่ยนการปลัดยุติธรรมพอด
0: ีใช่ไอ้ว่าไอ้การเปลี่ยนปลัดกระทรวงยุติธรรมใหม่เนี่ยนะมันเกี่ยวเนื่องกับอันนี้หรือเปล่าอ่ะ
1: พอเปลี่ยนปุ๊บอีกคนก็ลาออกเลย
0: แล้วนี่เนี่ยปลัดกระทรวงยุติธรรมนะที่โอ้โหนี่เขาลงประวัติเอาไว้เนี่ยคือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะหลังจากที่มีการเปลี่ยนให้คุณปิยสิริวัฒนวรังกูลเนี่ยเลขาสอปตเนี่ยซึ่งเห็นบอกว่าในประวัติเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเลขาสอปตไม่ถึงปีนะคะนี่โดนย้ายมาเป็นปลัดเลยธรรมดาที่ไหนส่วนคุณพงษ์สว่างนิรโยธินเนี่ยโอ้โหตามรายงานเขาบอกเลยนะบอกว่าคือฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่ต้องการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคุณพงษ์สว่างงั้นคุณสว่างเหมือนทางฝ่ายการเมืองเขาตั้งใจแล้วเราว่ายังไงเขาไม่เอาเนี่ย

0: เอาคนเนี้ยคุณปิยสิริเนี่ยเลขาเนี่ยเลขาสปต.เนี่ยซึ่งประวัติของของทาง
1: เคยอยู่สมช.มาใช่ไหม
0: ไม่ใช่อยู่ DSI มาเก่า
1: เหรอ
0: เออคุณปิยสิริ
1: ไม่เคยไม่เคย
0: เป็นรองเลขาปปส.ค่ะแล้วรองเลขาปปส.เสร็จมาเป็นผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบของ DSI ก่อนที่จะถูกโยกมาเป็นรองเลขาสปต.
1: อ๋อสปต.
0: แล้วก็นี่แหละเข้ามาเป็นกระทรวงยุติธรรมแต่ที่มีคนเมามากที่สุดสำหรับคุณปิยสิริเนี่ยคือนามสกุล
1: อ๋อคนแรก
0: ใช่นามสกุลค่ะนามสกุลวัฒนะวรังกูนามสกุลใครรู้ไหมคุณผู้ฟังภรรยาคนแรกหรือว่าแม่ของลูกอ่ะของคุณอนุทินเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการโยงใยสายสัมพันธ์ว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่า
1: นักข่าวยังไม่ได้ถามนายกนะประเด็นเนี้ยถามยังเนาะบางทีไม่ยังตอนแรกก็นึกไม่ถึงนะแต่พอพี่เด้งพูดอ่ะอ๋อเขาเชื่อมโยงถูกเออแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้นึกเออ
0: ซึ่งอ่ะเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันเนี้ยเรื่องล่างกลับมาที่ล่างเนี่ยนะกรรมการนะไล่มาถึงปลัดใช่ปะที่เป็นกรรมการนี่กรรมการมีใครบ้างก็จะมีเลขากรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะที่เป็นกรรมการด้วยไปดูชื่อว่าเป็นใครไม่รู้จักอ่ะรู้จักไหมหันษาหอมหวนเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็มาต่อด้วยผู้สูงคุณวุฒิทางกฎหมายหรือว่าด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งอันนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิปรัฐบาลแล้วก็จะเนี่ยผู้แล้วก็จะเป็นผู้สูงคุณวุฒิอีกด้านเดียวกันเลยกฎหมายสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากวิฝ่ายค้านแล้วก็จะเนี่ยพวกด้านเดียวกันเลยเนี่ยผู้สูงคุณวุฒิทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรมอาญาจากความเห็นชอบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเนี่ยอย่างละคนอย่างคนอย่างละคนแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและอำนวยความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ซึ่งประธานสภาจะเป็นผู้เสน
1: อ
0: และคนสุดท้ายจะทำหน้าที่เป็นเลขาแล้วก็เป็นกรรมการด้วยก็คือปลัดสำนักนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีซึ่งเขาเลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเฮ้ยกรรมการชุดนี้คือฝ่ายการเมืองหมดเลยอ่ะทั้งที่ร่างแรกเนี่ยเขาให้ผู้พิพากษาหรือว่าแบบทางพวกอัยการทางอะไรคือเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการแต่นี่ไม่เลยนะนี่คือฝ่ายการเมืองทั้งหมดซึ่งก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าเฮ้ยในเมื่อเป็นฝ่ายการเมืองปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องของการต่อรองกันอยู่แล้วก็เลยมีการมองกันมาแบบนี้ว่าเพราะอำนาจของก้าวอรหันต์ที่ว่านี้จะมีอำนาจแบบในการตัดสินที่เป็นชี้ตายหรือว่าจะดองเรื่องเอาไว้ก็ได
1: ้
0: กับผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการในการนิรโทษกรร
1: ม
0: ชีวิตของ 6,000 คนเนี่ยตอนนี้ก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของกรรมการทั้ง9คนนี่แหละ
1: อ๋อมีปลัดสำนักนายกด้วยใช่ไหม
0: เป็นเลขา
1: เ
0: ออแล้วก็เป็นกรรมการ
1: เพราะว่าปลัดท่านปัจจุบันเดี๋ยวจะเกษียณด้วยก็โหต้องจับตาเลยเนาะใครจะมา
0: พี่แล้วตอนนี้นะหูเขาเมาส์กันให้แซ่บเลย
1: ว่า
0: เนี่ยคุณข้างหลังอะคุณข้างหลังอะเข้ามาดูแม้กระทั่งบอร์ด
1: อ๋อ
0: ใครจะเป็นบอร์ดเนี่ยคือคนนี้ไม่ให้เป็นคนนั้นให้เป็นคนนั้นให้เป็นคิดดูทุกเม็ดคุณข้างหลังอะโอ้โหสุดๆอะ
1: เขาแบ่งงานกันทำ
0: จะไม่แบ่งงานกันทำมาสิเอาถามเลยเหอะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะถ้าเกิดว่าคุณจะวิ่งเข้าหาใครสักคนหนึ่งอะระหว่างนายกอะกับคุณข้างหลังอ่ะคุณจะวิ่งหาใครอ่ะแต่โดยในแล้วอ่ะคุณจะวิ่งหาใครเพราะคือทุกคนก็ตั้งคำถามเลยนะว่าตกลงในอำนาจในอยู่ในมือใครเนี่ยตอนเนี้ยว่าไปมันก็ไม่ต่างจากสมัยคุณทักษิณเนาะ
1: เหมือนสมัยลุงไหมสองลุงไหมไ
0: ม
1: ่มีคนไปเทียบ
0: ว่าไปไห
1: มก็ไม่คล้าย
0: เนาะยังพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีอำนาจเต็มอ่ะเพียงแต่ว่ามีอำนาจเต็มและโดนขัด
1: เฉยแล้วส่วนพลเอกประวิตรนะเวลานั้นเนี่ยก็คือดูแลเฉพาะเรื่องงานการเมืองใช่ไหมแต่ว่าก็อาจจะมีบางอันที่ทับทับกันแหละพี่น้องก็ต้องคุยกัน
0: แล้วถามว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะมีความคิดในการงานไม่แล้วคือโดนเสี่ยม
1: คนรอบ
0: ข้างรอบตัวเสี่ยมแล้วก็มาเล่นงานน้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้การบริหารงานเนี่ยมีปัญหาแต่ถ้าพูดถึงอำนาจแล้วมันไม่ใช่ไงสมัยของคุณทักษิณเนี่ยกับรัฐบาลที่ผ่านมาโดยมีคุณทักษิณอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็สามารถเทียบเคียงกันได้กับยุคนี้สมัย

0: นี้เหมือนกันเลย
1: เขามาโมเดลเดียวกัน
0: แต่ว่าแต่ว่ามันพูดไปเดี๋ยวโดนเด้งไม่ได้ชื
1: ่อระวังเดี๋ยวไปแถวอะไรนะต้องไปขึ้นศาลแถวอีสงอีสานนะ
0: ใช่มันไม่น่ากลัวหรอกว่าตอนนี้ขอโทษเถอะมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวกดดันกันออกมาแล้วนะ
1: จริงดิ
0: จริงรู้คือกลับไปยุคเดิมสมัยเดิมเลยแหละตอนแรกคิดว่าพี่ดนายคิดไปเองเปล่าแต่พอตอนหลังจริงเว้ย แต่ว่าบรรยากาศช่วงนี้นับจากที่เป็นต้นไปนะเราก็คงจะได้เห็นพวกบรรดาที่หนีคดีทั้งหลายแหละเนี่ยกลับเข้ามาเข้าสู่กระบวนการเพราะว่าอย่างคนหนึ่งเนี่ยที่เคยคุยด้วยเนี่ยก็คือเนี่ยคุณอลิสบันไงเขาประกาศตัวมาตั้งนานแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเนี่ยเดี๋ยวรอเนี่ยเขาจะกลับผ่าน
1: ตกลงพี่เด้งยอมเปิดเผยแล้วใช่ไหมว่าคุยตรง เพราะว่าก่อนนั้น
0: ไม่ได้คุยตรง
1: มีคนต่อสักอะไรนะ มีคนยกเอายื่นโทรศัพท์ให้คุย แล้วเนี่ยคุณจักรภพก็ได้เป็นส.ส.ด้วยเนาะได้เข้าสภาแล
0: ้วมาดูอำนาจกันนิดนึงนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้มันจะมีผลนะนับตั้งแต่ปี48ใช่ป่ะจนถึงวันที่16กรกฎาคม68 20ปีอ่ะครอบคลุมอ่ะครอบคลุม20ปีซึ่งแบบโอ้โหนานมากค่ะอำนาจค่ะอำนาจนี่อำนาจของคณะกรรมการชุดนี้นะก็จะมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดนี่ให้ได้รับนิรโทษกรรมคือการพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี้
1: ก่อนสักครู่ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: กลับมาช่วงสุดท้าย
0: เบรกนี้พูดเรื่องก่อนเรามานอนนิดนึง
1: ไม่ได้เลยต้องพูดนะเรื่องก่อนเรามานอนเนี่ยอันนี้เขาสงบศึกกันแล้ว
0: ฮะ
1: ก็คุณวันนอเขาไปมาเลใช่ไหมแล้วก็ทางเสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เขาไปมีเรื่องเล่ามีคนที่สนามบินเขาเล่าให้ฟังว่าพอมาถึงเนี่ยเสปูด้วงมาแล้วใช่ไหมพลเอกชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นเสทบแล้วก็เป็นเลขาเรามานอด้วยเนี่ยคุณอาจารย์วันนอเนี่ยเดินเข้ามาหาเลยแล้วก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าถ่ายทอดสด
0: ใช่เป็นมีถ่ายทอดสด
1: อาจารย์วันนอบอกผมไม่รู้ว่าถ่ายทอดสด
0: แล้วครั้งแรกเลยนะ
1: เ
0: พราะเขาอนุมัติไงให้มีการถ่ายทอดสดได้
1: อาจารย์วันนอบอกผมไม่รู้ผมก็แสดงความคิดเห็นความรู้สึกไปอ่ะก็แบบอยากให้แบบเป็นการเตือนอ่ะเป็นการเตือนซึ่งก็มีการคุยกันก็
0: ไอ้เหี้ยไม่เตือนนะ
1: นั่นแหละ
0: อันนี้คือด่าเขาแบบ
1: นั่นแหละก็กลายเป็นว่าก็เขาก็เคลียร์ใจคุยกันแล้วล่ะซึ่งเสปูด้วงเนี่ยเขาก็ได้แถลงหรือว่าชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้บอกอาจารย์วันนอแล้วแหละว่าคือกรมนเนี่ยคือความจำเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องปรับอ่ะมันต้องมีการปรับอยู่แล้วนะเรื่องข้อไหนที่ไม่ดีเนี่ยอาจารย์บอกมาได้เลยอะไรเงี้ยคือหนึ่งเคลียร์กันไปหนึ่งเปราะแล้วก็น่าจะเข้าใจกันแล้วแต่ว่าแน่นอนผลพวงของอันนี้มันก็จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนในเรื่องของกรมน.ด้วยนะเพราะว่าบางทีมันก็เหมือนผลงานไม่ชัดเจนอะพี่เด้งนะผลงานไม่ค่อยดี
0: คือคนเนี่ยก็จะมองไงว่ากรมน.เนี่ยเหมือนกับเป็นแบบอะไรที่มันซ้ำซ้อนอะภารกิจซ้ำซ้อนกันอะไรเงี้ย
1: ก็คือ
0: ประมาณก็สิ้นเปลือง
1: ใช่คือหน้าที่ของแล้วก็รมนอที่มันคืออะไรป่ะบูรณาการพอบูรณา
0: การอย่างที่ก็บอกว่าประสานเนี่ยแต่ละหน่วยงาน
1: ใช่ประสานอย่างเดียว
0: ซึ่งจริงๆไอ้ประสานแต่ละหน่วยงานเนี่ยสปช.เองก็ทำหน้าที่นี้นะ
1: ใช่คือนี่ไงพี่
0: ซ้ำซ้อนกันไง
1: ในฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีการคุยกันแบบมากันหลายยุคหลายสมัยเลยว่าจริงๆอ่ะกลไกสปช.สภาความมั่นคงแห่งชาติอ่ะมันคือที่สุดแล้วมันคือ1เป็นโครงสร้างสากล2มันผ่านการออกแบบมาหมดแล้วคือมีสมช.หน่วยเดียวเนี่ยคือประสานและมีอำนาจหน้าที่

0: ี้ด้วยเออแต่กลายเป็นว่าเอ้าม
1: ีกลมนอมี
0: เออแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ากลมนอเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนฝ่ายทหารซะมากกว่าเพราะว่าสังคมบ้านเราในทางการเมืองเนี่ยบทบาทของกองทัพใช่ไห
1: ม
0: ในอดีตมาตั้งแต่รัฐประหารแล้วกลมนอเนี่ยมันมีมาพร้อมพรบป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์แต่มามันก็ยาวมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันเราจะคิดว่าคอมมิวนิสต์แบบสมัยก่อนไม่มีแล้วแต่กองทัพเขาก็ยังมองว่ามันยังมีแบบอยู่ในฝังหัวในรูปแบบอื่นอะไรประมาณนี้เพราะนั้นกลมนก็เลยยังคงต้องมีอยู่แต่ว่าห่วงหนึ่งอ่ะที่มันมีการปรับเปลี่ยนก็คือเมื่อก่อนมันเป็นกฎหมายไอ้ป้องกันการกระทำมันเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาเนี่ยปี51เขาเปลี่ยนก็คือยุบไอ้พรบคอมมิวนิสต์นั้นแล้วก็มาออกเป็นพรบกลมนนี่แหละปี51ก็เลยทำให้เป็นกลมนในยุคใหม่แต่ว่าแน่นอนว่าคือจริงๆอ่ะเขาแบ่งเป็น5สปป.บางพี่ดูเรื่องอ่ะสปป.5เนี่ยดูเรื่องพื้นที่พิเศษก็คือชายแดนใต้ดูเรื่องต่อต้านก่อการร้ายสิ่งแวดล้อมแรงงานต่างด้าวอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนกับว่าการดูแลคือการประสานงานกับหน่วยที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดกันไปมาคือหน่วยบูรณาการก็ไม่ต้องใช้งบใช่คือไม่ต้องใช้งบเยอะแต่พอดีว่ามันเป็นไอ้นี่ไงเรื่องชายแดนใต้ด้วยไงพี่กลมน.ภาค4ส่วนหน้าก็เลยต้องมีงบประมาณในเรื่องชายแดนใต้
1: เรื่องนี้ที่มันดังอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกก็มาจากคำพูดของคุณวนรนั่นแหละที่พี่พูดเอาไว้ที่บอกอะไรนะหน่วยงานเนี้ยไม่มีภารกิจอะไรที่โดดเด่นเลยมีผลงานเด่นอยู่อย่างเดียวคด
0: ี
1: รอบยิงต่อนี่แหละค่ะโอ้โหมันก็เลยแบบ
0: โหด
1: แรงมาก
0: คือโอเคเขาเรียกอะไรนะทัวร์ก็ลงอาจารย์วนรเยอะกัน
1: คืออย่าคิดว่าที่พอแกออกมาโจมตีกรมนเนี่ยหลายคนจะคือก็ไม่ได้เชิงแบบจะเข้าข้างกรมนนะแต่หลายคนเนี่ยก็ไม่พอใจกับอาจารย์วนรเหมือนกันคือคุณก็จะไปด่ากรมนอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของภาคใต้ค
0: ือ
1: หลายคนก็มองว่าเอ้ยอาจารย์วนรแกอาจารย์ลืมไปหรือเปล่าว่าก็อยู่ในพื้นที่เนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานแล้วก็เคยมีตำแหน่งเป็นรองนายกที่กำกับดูแลความมั่นคงมาแล้วคือแกเองก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยจนกระทั่งปัญหาเนี่ยมันก็สั่งสมแล้วก็สลับซับซ้อนมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกเพราะนั้นคือจะไปโทษใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ไม่ได้เพราะถ้าพูดถึงในแง่ของความรับผิดชอบอาจารย์วนรเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบด้วยเหมือนกัน
0: ใช่แล้วในอดีตเนี่ยจำได้เลยคือโหมันจะมีแบบอยู่ในลิสต์เลยหมายถึงว่าพวกนักการเมืองในพื้นที่อ่ะระดับท้องถิ่นระดับบางคนก็ระดับชาติแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็เป็นแค่ข่าวลือในพื้นที่ใช่ไหมว่าเฮ้ยคนเนี้ยเกี่ยวข้องคนนั้นเกี่ยวข้องหรือแม้แต่สมัยก่อนเนี่ยมันมีตอนห่วงการปล้นปืนปี47แล้วก็มีการจับกลุ่ม
1: ใช่ไหม
0: มีการจับกลุ่มพวกกำนงกำนันแล้วเขาก็มีการให้ปากคำพาดพิงเลยว่าไปประชุมเรื่องนี้ที่บ้านนักการเมืองคนหนึ่งสสด้วยแต่เราไม่อยากไปย้ำแต่ถ้าใครไปเซิร์ชดูจะเชื่อออกมาเลย
1: ขอโทษนะมีคลิปภาพให้เห็นด้วยให้เห็นว่าคุณกำลังมีการแบบเหมือนถ้าจะพูดถึงอะช่วงนั้นมันต้องใช้คำว่าซ่องสุมอะ
0: ใช่แต่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่อาจารย์วันนอนะหมายถึงนักการเมืองคนอื่นในพื้นที่ที่ถูกพาดพิงคือสมัยก่อนต้องยอมรับประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยฝ่ายทหารก็เล็งเนี่ยเล็งนักการเมืองเลยแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นด้วย
1: ถ้าพูดถึงคุณในพื้นที่ไงคือคุณจะต้องเป็นกำลังที่สำคัญกำลังหลักเลยที่สำคัญที่จะต้องช่วยคลี่คลายปัญหาแต่ปรากฏว่าไปประมาณเนี่ยเหมือนกับว่ามันกลายเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะในพื้นที่อ่ะ
0: ใช่แล้วตอนนี้ถ้าพูดกันนะถ้าหนึ่งเอาจากคนชายแดนใต้นะที่เขาอยู่ในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้หนึ่งที่เขาเป็นคนไทยพุทธกับไทยมุสลิมด้วยแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้มีแนวคิดไปสนับสนุนแนวร่วมหรือแม้แต่พวกหน่วยข่าวทหารในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือบรรดาระดับท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะคือเป็นแนวร่วมหมดแล้วคือเราไม่รู้เราสู้ยังไงอ่ะสู้ไปสู้มาเขาค่อยๆกลืน
1: อ
0: ่ะกลืนระดับท้องถิ่น
1: ว่าไป
0: แล้
1: วก็คือตัวใหญ่ๆตัวเป้งอ่ะทีก็ก็แอบ
0: ก็ใช่ไง
1: ก็ไม่รู้ไงว่าแม่ของ
0: ก็เอาก็ในแง่ถือว่าบางทีเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จนะคือคนที่มีแนวคิดหรือว่าสนับสนุนหรืออะไรเงี้ยก็เติบโตมาในตำแหน่งสำคัญเหมือนกันนะพี่เด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกไงว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยยาว

0: นี่มีคนเขาเขียนบทความไว้นะเป็นคอลัมน์ประจำของมติชนสุดสัปดาห์นะเขียนบอกว่าคือข้อเสนอข้อเรียกร้องให้ยุบกรมน.เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลย
1: เออ
0: แต่ไอ้ที่มันดังขึ้นมาเนี่ยก็มาจากนี้แหละ

0: คือระดับประธานที่ปรึกษาพูดอ่ะ
1: ใช
0: ่เออระดับคนที่อยู่ในพื้นที่แบบเนี่ยเขาใช้คำว่าตลอดการเลยอ่ะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้คำพูดเนี้ยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเนาะเออแล้วก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่นี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะเรื่องกรมน.เนี่ยจริงๆเนี่ยกรมน.เขาจัดตั้งมาตั้งแต่ปีนู่น2508หลังจากเสียงปืนแตกเดือนสิงหาปี07ที่นาแกนครพนมอ่ะเออยุคของจอมพลถนอมพลเอกประภาสอ่ะจริงๆอ่ะจอมพลประภาสนะเขาเป็นจอมพลแล้วเนาะ
1: เออจอมพล
0: หลังสถานการณ์เดือนตุลา16เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากรมน.ซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นเสียงก็เรียกร้องให้ปรับยุคกรมน.เนี่ยดังมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะนั้นเรื่องนี้เขาต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่และพอรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เสนอยกเลิกพ.ร.บ.
1: ป้องกันการทำอะไร
0: ใช่ใช่คอมมิวนิสต
1: ์
0: แต่ว่าต่อให้เสนอยุบยังไงกรมน.ก็อยู่รอดก็อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี
1: ้ใช่พี่ก็คือมันเกิดหลังรัฐประหารพอดีไงบิ๊กบังอ่ะคุณเอกสนธิก็พอประชาธิปัตย์ได้อายุไอ้เขาจะยกเลิกพ.ร.บ.ของไอ้คอมมิวนิสต์ไปอ่ะกรมน.มันก็สูญสลายไปตามพ.ร.บ.นี
0: ้
1: แต่พอรัฐประหารปี49เนี่ยก็ยกร่างขึ้นมาเลยมีพ.ร.บ.นี่แหละรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี25แล้วก็ผ่านสภาต่างๆในปี2551กรมน.ก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยตอนนั้นจำได้สัมภาษณ์พลเอกสนธิแกบอกว่าเราต้องทำให้เป็น Homeland Security เหมือนสหรัฐอเมริกาพูดอย่างนี้เลยพูดน่ะต้นละนู้นแล้ว
0: เสพบอก็เลยยกเรื่องน
1: ี้มาใช่ก็เลยเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละเป็นแนวคิดเดิมที่เขาเอามาตั้งเลยส่วนเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูนะเพราะว่ามีเรื่องตลอดก็คือเมื่อคืนประมาณเกือบ3ทุ่มอ่ะ
0: ทำไม
1: เหรอมันมีข่าวจากในพื้นที่มาว่ามันมีเสียงระเบิดบุ้มสองบุ้มจากแถวช่องกลางที่สุรินทร์คือแต่ว่าเสียงเนี่ยมันมาจากฝั่งเขมรซึ่งทางทัพภาคสองเนี่ยเขาก็แถลงตอนดึกเลยเป็นออกเพจประมาณเกือบเที่ยงคืน
0: อ
1: ่ะบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ระเบิดในฝั่งเราแต่ได้ยินเสียงจากฝั่งเขมรลึกออกไปประมาณ10-15 กิโลฟังจากเสียงนะแล้วก็ไม่ได้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บอะไรเดี๋ยวช่วงเช้าคงจะประสานกับทางกัมพูชาว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็เกิดครั้งหนึ่งจำได้ไหมแล้วก็เขมรก็มาโยนความผิดว่าเป็นทหารเราคว้างระเบิดใส
0: ่
1: แต่ว่าอันนั้นมันตอนกลางวันไงแต่อันนี้มันตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะฝั่งเราเนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่าเขมรต้องเคลื่อนไหวเวลากลางคืนอาจจะต้องทำอะไรอ่ะในแง่ที่ว่าอาจจะเริ่มเข้ามาแบบจะลุกประชิดจะวางแผนเดินลาดตระเวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ไปพลาดเหยียบกับระเบิดหรือทำระเบิดอะไรหล่นหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอว่าทางเขาชี้แจงอะไรอย่างไรนะพี่แดงนั่นแหละแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยต้องบอกนะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณเวลานี้นะคือตั้งแต่เราพี่แดงตั้งแต่เราอะไรนะเนี่ยที่มีนิทรรศการยุทโธปกรณ์ไทยอ่ะไทยเดฟเอ็กซิบิชันที่จัดที่กลาโหมศรีสมานเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าโ
0: อ
1: ้พี่ฝั่งเขมรเนี่ยเขาแบบออกข่าวบึ้มเลยนะโอ้เขา
0: อ๋อเหรอเรื่องนี้เรื่องที่เราจะถูกอาวุธเนี่ยนะ
1: เขาก็เป็นเหยื่อเราเหมือนกันนะเขาก็แบบพูดในทำนองว่าอุ้ยไทยผลิตขอยุทโธปกรณ์เองได้ขนาดนี้มันโตแต่เขาก็จะมองว่าเนี่ยเอาไว้มาถล่
0: ม
1: เอามาถล่มเขมรคือแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นประเทศใหญ่กองทัพใหญ่กว่าแต่จะมารังแกมาลุกลามเราไปออกในแนวนั้นเนี่ยแต่เขาก็มองว่าโอ้โหเนี่ยไทยก้าวหน้าไปถึงเนี่ยสร้างอาวุธคือจริงๆเขาน่าจะรู้อยู่แล้วรถเกาะรถเกิดอะไรนะมาดำแทงมาดังรถถังเขาก็จะดังนั่นแหละเขาก็ไปออกในแบบนั้นเลยว่าแล้วก็ไปปลุกกันในประเทศว่าไทยอ่ะจะเปิดแล้วจะเปิดรอบ3อะไรประมาณนี
0: ้
1: นะแต่จริงๆแล้วไม่นะเราจะไม่เป็นฝ่ายเปิดก่อนหรอกอย่างที่เราทราบนะเราจะเปิดก็ต่อเมื่อกัมพูชาเปิดแหละแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นอีกอันนึงก็คืออะไรป่ะเพราะว่าในงานไทยเดฟเนี่ยทาง DTI อ่ะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกลาโหมอ่ะเขาก็เอาไอ้พวกอาวุธน่ะที่เคยถล่มเขมรในห้วงการสู้รบที่ผ่านมาเอามาโชว์ใช่ไหมเช่นจรวด DTI 1G แล้วก็เขาเรียกยานรบไร้คนขับดีไอรอนน่ะที่มันแบบไม่มีคนขับแล้วก็เอาเข้าไปแล้วยิงอ่ะยิงเอาเขาเคยไปรบที่ตาเมินทมมาแต่ว่าอันนึงอ่ะที่เขามาโช

0: มาก็คือ D11A ที่พี่เบ้งเคยถามหา
1: เออ
0: นั่นแหละแต่ว่าทางน้าเขายืนยันว่าคราวที่แล้วอ่ะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าคราวนี้ถ้าเขมรยิง PHL 03หรือว่าโดยการประเมินสถานการณ์ว่าถ้าเขายิงลูกยาวอ่ะเราก็จะยิงลูกยาวเหมือนกันเพราะว่าของเราเนี่ยคือโอเคยิงได้ไกลสุดเนี่ย300กิโลเมตรก็จริงแต่คือเรามีกระสุนต่อระยะต่อไปได้อีก150กิโลเมตรพี่เด้งเพราะฉะนั้นพี่ก็ดูเราจะน่าจะยิงเลยพนมเปญ
1: อ
0: ่ะเพราะมัน450กิโลเมตรอ่ะถ้ายิงอ่ะนู่นอ่ะไกลข้างไปแต่ยังตกอยู่ในเขมรอยู่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นเอาไว้ป้องปรามด้วยว่าอ่ะถ้ามันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณจากฝั่งเราด้วยนะว่าอ่ะถ้าคุณใช้ PHL 03นะเราก็จะใช้ D11A ของ DTI เหมือนกันนะแต่ว่าเออวันก่อนเจออาจารย์เบลอ่ะแกชื่ออะไรนะดุลยภาพอ่ะแกบอกว่าแกคุยกับผู้ช่วยทูตทหารจีนมาแล้วซึ่งทูตทหารจีนเขายืนยันว่าจีนเนี่ยไม่ให้เขมรน่ะใช้ PHL 03
1: อ
0: ันนี้ก็บอกว่าทูตทหารจีนบอกกับแกเลยนะ
1: คือล็อกไว้เลยใช่ม
0: ั้ยใช่ก็บอกว่า
1: ไม่ให้
0: ประมาณนั้นแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลนึงนะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทไว้ใช่มั้ยเผื่อเราก็ไม่รู้ว่าฮุนเซนไปเจรจาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะแต่เมื่อวานเล็กไปฟังบรรยายของทูตจีนของสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนเนี่ยคือท่านทูตจีนเขาก็เลี่ยงไม่พูดถึงไอ้เรื่องสถานการณ์พวกนี้แต่ว่าทีมงานของสถานทูตเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเขาอะคอนเซิร์นนะที่เรื่องความรู้สึกของคนไทยกับความรู้สึกที่มีต่อจีนในห้วงที่มีข่าวว่าจีนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าท่านทูตเองก็คอนเซิร์นแบบว่าเออไม่อยากให้มันเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างคนไทยกับคนจีนจากเรื่องของกัมพูชาเขาก็บอกว่าเขาก็อยากให้เราเข้าใจว่าเขาทั้งเขมรทั้งไทยอ่ะก็คือมิตรประเทศของจีนที่จีนก็ต้องคบทั้งสองประเทศแล้วไม่ได้ดูด้วยว่าใครประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กคือทุกคนคือมิตรหมดซึ่งไอรายละเอียดเขาบอกว่าเรื่องยุทโธปกรณ์อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่บริษัทเอกชนเขาก็คือใครซื้อก็ขายอ่ะประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะเขาก็อยากให้เข้าใจในลักษณะนั้นด้วยเราก็บอกว่าเอ้ยเราเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของมหาอำนาจอ่ะทั้งจีนทั้งอเมริกาเขาก็ต้องพยายามที่จะมีอิทธิพลกับประเทศในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจนั่นแหละเขาก็บอกว่าคือเขาก็ไม่รู้จะชี้แจงแบบไหนนะแล้วก็
1: จำเป็นต้องเป็นมิตรด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: กัมพูชา
0: ใช่นั่นแหละก็คือต้องคือแต่รายละเอียดอ่ะคือแน่นอนว่าบริษัทค้าอาวุธอ่ะเขาก็อยากขายใช่ไหมใครมีเงินก็เขาก็ขายแต่โอเคที่เราคอนเซิร์นก็คือในเรื่องของที่ว่าอ่ะเขามีดีลระหว่างจีนกับกัมพูชาที่แบบไม่ต้องจ่ายเป็นเงินอ่ะเวลาซื้ออ่ะจ่ายเป็นอาวุธอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้ตอบนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็สู้กันต่อไปนะเราถึงบอกไงว่าเราอ่ะต้องพึ่งพาตัวเองผลิตกระสุนเองผลิตยุทโธปกรณ์เองแต่อันนึงเราก็ต้องยอมรับเราก็ไม่ต้องไปมองภาพสวยหรูนะว่าจริงๆเราไม่ได้สามารถจะผลิตได้เองทุกอย่างไงพี
1: ่
0: ทุกอย่างแม้ว่าบางอย่างที่เราผลิตเองอ่ะเราผลิตเองบางที 95% เลยแต่บางอย่างก็ต้องนำเข้าเช่นระบบอำนวยการลบระบบยิงท่อยิงหรือคือมันจะมีชิ้นส่วนบางอย่างอ่ะที่ต้องเอาจากต่างประเทศแต่ว่าเราก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆก็ถือว่ามันทำให้วงการค้าอาวุธในส่วนของการผลิตยุทโธปกรณ์ไทยเนี่ยมันก็คึกคักขึ้นมานะโดยเฉพาะของ DTI ก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาของกลาโหมเลยนะในการผลิตพวกปืนพวกอาวุธที่มันใหญ่อ่ะนั่นแหละแต่ไงก็ตามนะพี่สิ่งหนึ่งคืออะไรป่ะคือตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะความน้อยใจในหมู่ของทหารเขาบอกว่าเนี่ยคือเหมือนกับว่าตอนนี้เรามีอะไรเราก็หวังกับกองทัพอากาศไงใช่ไหมกองทัพอากาศเนี่ยขออะไรก็ได
1: ้
0: ขออะไรก็ได้เพราะว่าเอาเห็นผลงานใช่ไหมแต่ว่าทบบางอย่างก็ไม่ได้หรือว่าบางอย่างเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคือพื้นที่ไม่ต้องไม่อะไรนะคือระดับหนึ่งก็ได้แต่ท้ายที่สุดอ่ะมันก็ต้องให้ F16 มาช่วยอยู่ดีประมาณนั้นมันก็เลยทำให้ในส่วนของทบบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากจะเสริมสร้างอะไรให้มันเต็มที่ไงใช่ไหมแต่บางอย่างเขาบอกว่าบางทีนักการเมืองอ่ะเขาก็จะมองว่า

0: ไรเดี๋ยวไม่อันนี้ไม่ต้องอะไรมากเอางบอันนี้ไปอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวยังไง F16 มาช่วยคือไปคิดว่าการตัดสินเนี่ยมันอยู่ที่กำลังทางอากาศอย่างเดียวโอเคอันนั้นอ่ะใช่ซึ่งเราเห็นมาแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไงพี่อย่างปราสาทตาควายหรือเนิน677อย่างเงี้ยเราเอา F16 Gripen ลงก่อนก็จริงแต่ถ้าเราทำแบบนั้นเราไม่สามารถยึดพื้นที่ได้ยังไงก็ต้องใช้ทหารบกบุกเดินเท้าขึ้นไปเพื่อยึดพื้นที่อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศเนี่ยก็คือมีความจำเป็นในการที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อยู่ดีไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องรอฐานอากาศอย่างเดียวแต่ว่าแน่นอนว่ากำลังทางอากาศคือตัวชี้หลักแล้วก็เป็นปัจจัยจำเป็นที่สามารถช่วยได้นะแต่ว่าทบเองก็ต้องแบบเสริมสร้างศักยภาพของตัวเองเช่นกันนั่นแหละแต่ยังไงก็ตามนะส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะคาดหวังกับกองทัพอากาศแหละซึ่งท่านบิ๊กคิมพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยก็ยืนยันทุกครั้งคือผบ.ทอ.เนี่ยพี่เล้งบิ๊กคิมเนี่ยนะไม่ค่อยพูดเป็นอีกคนนึงที่เงียบ
1: ๆทหารมีใครพูดบ้างนะ
0: ไม่ค่อยมีเสกปูด้วงนี่แหละพูดเก่งอยู่คนเดียวน้องนั้นเขาก็จะพูดนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็โอเคถือว่าทำให้สร้างให้เกิดความมั่นใจได้นะในเรื่องของกองทัพอากาศนั่นแหละพี่เล้งเอาไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะคะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะแล้วก็เจอกันใหม่ในรับรองทางเสาร์หน้าค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encode Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันวันหยุดนะคะวันนี้อยู่กับติ๊งหน่วยจากเพชรคุณทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีติ๊งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเก๋คุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับแหมวันนี้คุณเก๋ดูเสียงจะขึ้นจมูกนิดหน่อยคงจะได้รับผลกระทบมาจากเรื่องของอากาศในห้วงนี้หรือเปล่าครับ
4: อยู่ๆก็เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร
5: ค่ะเป็นอะไรมาหรือเปล่า
4: หาสาเหตุไม่เจอนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ไอนะคะแล้วก็รู้สึกแบบคันคอตลอดทั้งรายการเลยนะคะวันนี้อาจจะเสียงแบบแหบๆแห้งๆแล้วก็อาจจะมีแบบว่าไอกระแอมนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังออกตัวไว้เลย
5: เดี๋ยวให้คุณเก๋ดื่มน้ำ เยอะๆแล้วก็พูดน้อยๆก็แล้วกันนะครับ ก็วันนี้ครับกรุงเทพมหานครของเราก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันแล้วแม้ว่ายังไม่มีรายงานเรื่องของฝนตกในห้วงเวลานี้แต่ช่วงเย็นๆวันนี้ก็น่าสนใจและครับเรื่องของสภาพอากาศก็วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าเรื่องของพายุก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะไต้ฝุ่นบาวีก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยไปอยู่แถวๆบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศจีนในช่วงของเย็นวันนี้จนถึงพรุ่งนี้และพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของฟ้าฝนกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นั่นเองนะ
4: ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยต้องจับตานะคะเพราะว่าถ้าฝนตกเองเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องที่เดี๋ยวช่วงแรกเราจะติดตามกันด้วยนะคะเหตุการณ์ที่มีน้ำรั่วแล้วก็ซึมเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าค่ะ
5: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่ามีปัจจัยที่น่ากังวลมีการปิดถนนนะคะเพื่อที่จะลดน้ำหนักในบริเวณนั้นอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการโพสต์นะคะแล้วก็

0: าตัวเองไม่ใช่โพสต์อย่างเดียวนะคะก็ลงพื้นที่ด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยเหมือนกับมีการสั่งการนะคะให้มีการดำเนินการเรื่องของการยกสะพานลอยคนข้ามออกด้วยทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ในการอัดฉีดวัสดุความแข็งแรงของชั้นดินนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่จะไปกดทับบริเวณที่มีการสุดตัวด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิรินะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะก็อยู่ในพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันถ้าไปดูความคืบหน้าเองนะคะก็จะมีวันนี้เนี่ยมีการติดตั้งเขาเรียกว่าติดตั้งเป็นเครื่องเซ็นเซอร์ค่ะเพื่อที่จะวัดความลาดเอียงแล้วก็ดูเรื่องของรอยร้าวด้วยนะคะว่ามีในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเนี่ยมันมีการสุดตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ทางปภ.เองเห็นบอกว่ามีการตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรงนี้ค่ะเพิ่มถึง11ตัวด้วยกันเลยนะคะ
1: ก็เป็นการเฝ้าระวังเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของอาคารต่างๆนะครับแต่ก็ตอนนี้ยังไม่พบการสุดเพิ่มเติมแต่ว่าปัจจัยอันตรายของน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงรอยร้าวที่เกิดขึ้นมันจะมีผลอย่างไรกับการทำงานเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกับการแก้ปัญหาล่าสุดจากที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชลาลัตคุณถักเพชรครับ
0: ค่ะอาจารย์ธเนศวันนี้ยังอยู่ในพื้นที่ไหมคะ
2: ผมออกมาได้สักพักใหญ่แล้วเดี๋ยวจะกลับเข้าไปฮะเดี๋ยวจะกลับเข้าไปครับผม
0: ฉะนั้นเองเนี่ยก็จะได้เห็นหน้างานนะคะเยอะพอสมควรอย่างล่าสุดเองที่มีมาตรการในการรื้อสะพานลอยเพื่อที่จะลดน้ำหนักบนพื้นที่อะค่ะมาตรการนี้เนี่ยถ้าให้อาจารย์ธเนศประเมินนะคะมันช่วยลดความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรคะ
2: จริงๆตัวนี้ไม่ใช่เป็นการลดน้ำหนักโดยตรงหรอกครับจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการจะตั้งเครื่องมือ ที่จะไปทำการเกลาเครื่องมือเนี่ยจะตั้งเครื่องมือเพิ่มการเคลื่อนย้ายเครื่องมือในการเกลาจะทำให้สะดวกขึ้นแต่ก็เป็นการลดน้ำหนักไปในตัวด้วยนะครับแต่หลักๆคือเรื่องของการนำโดยความสะดวกมากกว่าน
0: ะ
2: ครับแล้วก็รื้อเสร็จเนี่ยยกเสร็จตัวที่2เนี่ยเมื่อประมาณ 7:30 น.ค
0: ่ะ
2: เมื่อเช้านี้ครับ
0: ค่ะ
2: ผม
0: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วก็มองถึงสาเหตุของน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์ซึมเข้าไปในอุโมงค์อะค่ะอาจารย์ธเนศประเมินแล้วเนี่ยมันเกิดความบกพร่องตรงไหนอย่างไรล่ะคะข้อมูลล่าสุดที่เราได้เข้าไปตรวจสอบอะค่ะ
2: ก็ตรงตำแหน่งที่เขาว่าเนี่ยคือมันเป็นตำแหน่งที่มันอยู่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์นะครับต่ำสุดนั่นหมายความว่ามีความลาดชันลงมาปกติอุโมงค์เนี่ยจะอยู่ในแนวราบแต่ตรงนี้เนื่องจากจำเป็นจะต้องทำลอดท่อประปานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ต่ำกว่าเขาก็หาวิธีป้องกันโดยการที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยไปขังอยู่ตรงนั้นเขาก็ทำเป็นลักษณะเป็นบ่อเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็อุโมงค์เนี่ยมีสองตัวขนานกันตัวนึงทำเสร็จไปแล้วนะครับอีกตัวนึงเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยก็รอพูดง่ายว่ารอเช็คนะครับแต่ตัวนี้ก็ทำแล้วแต่ว่าน้ำมันซึมขึ้นมาจากตัวไอ้ตัวที่เราเรียกว่าเป็นพิษซ้ำพิษเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยเขาก็ใช้วิธีการพอเกิดเหตุเขาก็ใช้วิธีการเมนเทนน้ำนะครับให้เพรสเชอร์ดันไว
0: ้
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังเมนเทนอยู่ที่50กิโลเมตรลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ระดับน้ำก็โอเคฮะตอนนี้ก็เลยปกติเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวต่างๆของดินก็สงบลงนะครับโดยเฉพาะตัวอาคารที่เราบอกว่าเราไปติดเซ็นเซอร์อีก11จุดที่ตัวอาคารนี่ครับจริงๆก่อนติดเซ็นเซอร์เนี่ยเราก็พบแล้วล่ะว่าอาคารไม่เคลื่อนตัวแล้วนะครับเดิมทีก็เคลื่อนตัวไม่เยอะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็มั่นใจได้ว่าตั้งแต่4:00 น.ของเมื่อวานซืนจนถึงเมื่อวานนี้มาถึงเช้านี้เนี่ยยังไม่ขยับนะครับแต่เพื่อความมั่นใจเราก็เลยได้รบกวนทางดร.อภินิติจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับให้ท่านมาช่วยติดเพราะท่านเคยไปช่วยติดที่สามเสนมาแล้ว
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็เราจะได้ดูกันแบบเร็วทันว่ายังขยับอยู่ไหมครับตัวนี
0: ้ค่ะ
2: นะครับ
0: แต่ว่ามีปัจจัยที่น่ากังวลไหมคะว่ามีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นหรือว่ายังไงคะ
2: ตอนนี้เราต้องเราเป็นห่วงอยู่เรื่องนึงก็คือว่าถ้ามีฝนตกลงมามากๆแล้วเราระบายไม่ทันเพราะมันเป็นแอ่งอยู่เนี่ยอาจจะมีผลได้บ้างแต่ไม่มากเพราะว่าเราพูดถึงระดั

0: ความลึกที่30กว่าเมตรน้ำข้างบนเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของการทำงานแต่ไม่มีผลจากเรื่องของการทำให้ระดับน้ำข้างล่างเปลี่ยนระดับนะฮะเพราะมันที่30เมตรเนี่ยเขาเมนเทนความสูงของน้ำในอุโมงค์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้พูดง่ายๆว่ามีบ้างแต่ไม่มากนะครับแต่ตรงนั้นแต่สิ่งที่เราจับตาดูก็คือรอยร้าวที่เกิดขึ้นที่ขอบของตัวบ่อความหมายถึงริมถนนเนี่ยนะครับมันมีรอยแตกร้าวเพิ่มขึ้นไหมเมื่อเช้าเนี่ยยังดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับเมื่อคืนนะครับใกล้เคียงกับเมื่อคืนเดี๋ยวเย็นนี้คงได้ดูกันอีกต่อหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างขยายไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเราพยายามที่จะเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้แล้วบอกกับผู้ที่ทำงานให้มันระมัดระวังเรามีการขยับเมื่อวานเนี่ยจากรอยเดิมที่มีเนี่ยออกมาประมาณ 2-3 เมตรอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบริเวณนั้นนะ
2: ครับแต่ว่าโครงสร้างหลักข้างในนี่ก็คือว่ายังแข็งแรงทนทานไม่เอียงไม่โน้มใช่ไหมครับยังรับได้หมด
0: โครงสร้างอาคารนะครับก็ตอนนี้ยังโอเคอยู่ครับยังไม่มีการเคลื่อนตัวนะครับผมไปดูเป็นระยะเดินเข้าไปด้านหลังอาคารเลยนะครับ
1: แต่ว่าก็มีการอพยพประชาชนออกจากอาคาร
0: ใช่ครับเอาออกหมดแล้วในพื้นที่30เมตรนะครับจากจุดศูนย์กลางก็
1: ค
0: ือจุดที่ว่านี่คือจุดที่ลงต่ำสุดวัดออกไปโดยรอบ30เมตรเนี่ยหมดแล้วนะครับจะมีก็คือส่วนที่เลยจาก30เมตรไป
1: ค่ะ
0: นะครับครับผม
1: ค่ะอาจารย์อย่างตอนนี้เนี่ยระดับน้ำที่อยู่ในอุโมงค์ที่มันซึมเข้าไปหรือมันไหลเข้าไปรวมไปถึงทรายอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เราควบคุมได้แล้วใช่ไหมคะแล้วระดับมันสูงมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: 2เมตรจากระดับท้องของอุโมงค์นะฮะเห็นว่าอย่างนั้นเนื่องจากผมไม่ได้ลงไปดูเอง
1: ค่ะ
0: แต่เขาบอกว่าเขาเมนเทนอยู่ที่ระดับ2เมตรก็แสดงว่าตรงจุดเหล่านั้นเนี่ยเขาเมนเทนได้มา 2-3 วันเนี่ยที่เกิดหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาเมนเทนไม่ได้ตลอด
1: อ
0: ันนี้เราดูจากอาการว่าตัวอาคารที่อยู่ข้างเคียงมันไม่มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นเราก็คิดว่าตรงนี้น่าจะถูกทางนะครับเดี๋ยวขอดูเรื่องการยุบตัวของถนนที่เป็นขอบที่บอกว่ามันอาจจะกว้างขึ้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเราต้องดูเย็นนี้อีกทีหนึ่ง
1: ค่ะแต่ว่าวิธีในการแก้ไขตอนนี้เราทำอะไรบ้าง1 2 3 4
0: ก่อนหน้าที่จะรื้อสะพานเนี่ยมีการเกลานะครับเกลานี่ก็คือการฉีดสารเคมีลงไป
2: ครับ
0: เพื่อที่จะทำให้ดินมีแข็งแล้วไปปิดช่องว่างหากมีโพรงที่ระดับตั้งแต่37เมตรขึ้นมา
2: ครับ
0: นะครับก็ทำได้ดีเพียงแต่ว่าเครื่องมืออาจจะยังไม่เยอะในเมื่อวานนี
1: ้
0: การรื้อตัวสะพานออกไปเนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มเครื่องมือวันนี้น่าจะเพิ่มจาก4มาเป็น6ได้นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะปิดตรงบริเวณที่เป็นจุดต่ำสุดตรงนั้นเนี่ยเป็นการบล็อกไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในที่ระดับความลึกตรงที่ว่านี้ฮะโดยรอบได้อันนี้อยู่ที่ตรงนี้เลยครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญสุดนะครับ
1: ค่ะตอนนี้เรามีอะไรที่เรารู้สึกมีความกังวลมากคะนอกจากเรื่องของฝนที่อาจจะตกเข้าไปซ้ำเติมยังมีปัจจัยอื่นด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ตอนนี้เราปลดเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่ออกแล้วนะครับที่คิดว่าจะเป็นน้ำหนักออกสิ่งที่เราดูต่อไปก็คือรอยแยกตัวนี้มันเกิดขึ้นจากการที่น้ำไหลลงไปหรือว่าเกิดขึ้นจากการที่มันบีบบัดตัวเองในขณะทำงานแล้วทำให้ดินมีการขยับตัวเท่านั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เราเช็คว่ามันเกิดจากการบีบปากตัวเองก็เป็นเรื่องหมายถึงว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็นความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดอ้ากว้างขึ้นเรื่อยไม่หยุดเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วเราอาจจะต้องรีบแก้ไขโดยจุดอื่นอีกทีนึงแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องการสำรวจที่ทำตลอดทั้งวันเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างตอนของหน่วยปภ.ที่เฝ้าระวังเองก็ทุกๆ30นาทีเช็คกันอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันเลยนะครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าถ้าหากแผนนี้ไม่สำเร็จหรือมีสถานการณ์ที่มันแย่ลงหรือเลวร้ายเรามีแผนสำรองไหมคะแผน2อย่างนี้มาตรการค่ะ
0: มีครับมีแผนสำรองก็คือจริงๆมันทุกอย่างเราต้องบอกก่อนว่ามันเกี่ยวกับเรื่องน้ำ
1: ค่ะ
0: และน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำข้างบนนะครับมันเป็นน้ำที่อยู่ข้างล่างถ้าเราเมนเทนน้ำแล้วยังมีปัญหาลักษณะแบบนี้เราต้องอัดน้ำให้มีความเพรสเชอร์สูงกว่านี
2: ้ครับ
0: ความหมายก็คืออาจจะไม่ใช่แค่2เมตรละอาจจะต้องเต็มท่อเลยเต็มอุโมงค์เลยอันเนี้ยมันจะช่วยไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของทรายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกล้าวไปได้ระดับหนึ่งด้วยความหมายก็คืออย่าให้มีช่องว่างใต้ท่อ
2: ครับ
0: ใต้อุโมงค์อะฮะใต้อุโมง
1: ค์ค่ะ

0: อันนี้คือแผน2
1: ค่ะ
0: นะครับก็น่าจะเห็นผลได้อยู่ฮะตัวนี้พอจัดการคำนวณแล้วมันออกมาในเวนั้นได
1: ้ฮะ
2: ก็ประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์นี่น่าจะอุดอยู่มั้ยครับอาจารย์
0: อย่างน้อยเห็นผลว่าเราเดินไปในถูกทางหรือไม่ถูกทางเนี่ยภายในสัปดาห์นี้รู้แน่นอน
2: อ๋อ
0: ประเด็น2วันนี้จริงๆก็รู้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้เนี่ยจริงๆสัญญาณออกบวกหรือลบเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะชัดเจน
1: ดูจากอะไรคะอาจารย
0: ์ดูจากไอ้การเกาที่มาเครื่องมือมีมากขึ้นแล้วการเกาเนี่ยมันวิ่งจากซ้ายกับขวาเนี่ยคลอสก็มาหากันปิดช่องว่างได้เนี่ยเราจะดูจากการที่การเกาเนี่ยเร็วหรือช้าเนี่ยแล้วมันเป็นตัวบอกนะครับว่าเพรสเชอร์เนี่ยที่เกาเนี่ยมันขึ้นมาเร็วมันรีคอเวอร์เร็วไหมถ้ารีคอเวอร์เร็วแสดงว่าได้ผลนะ
2: ครับผม
1: อย่างน้ำที่มันรั่วแล้วก็มันซึมเนี่ยค่ะอาจารย์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเข้าไปได้ยังไงคะมัน
0: ก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับเช่นเกิดแรงดันที่บริเวณด้านล่างที่ดินตรงนั้นที่เราบอกว่าเราเป็นดินเหนียวมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ทรายเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วทำให้เกิดการไหลซึมผ่านได้โดยง่ายกว่าดินเหนียวปกติเพราะเราเป็นที่ทราบกันว่าดินเหนียวเนี่ยน้ำซึมผ่านได้ช้าถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้กลายเป็นการซึมผ่านได้เร็วนะครับและช่องว่างของคอนกรีตที่อาจจะมีปัญหาก็อาจจะมีอีกตัวนึงว่ามีรูโพรงหรือพรุนอะไรไหมที่ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะปลั๊กน้ำไม่อยู่อันนี้เราก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องนี้นะครับแต่อาจจะเป็นต้นเหตุอันนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับตัวนี้และที่สำคัญคือระดับน้ำนะครับอันตัวที่สามถัดมาคือระดับน้ำเนี่ยความต่างของระดับน้ำที่ผิวดินไม่ใช่ที่ผิวดินนะที่ระดับเราเรียกว่า water level อะนะครับกับระดับน้ำที่อยู่ด้านล่างเนี่ยที่ต่างกัน30เมตรเนี่ยเรามีวิธีการที่เราจะลดเพรสเชอร์มันได้ไหมเพราะตอนนี้มันอาจจะสูง
2: คร
0: ับเขาก็ตอนนี้ก็ทำเขาเรียก dewatering คือลดระดับน้ำจากผิวด้านบนเพื่อลดแรงดันเพื่อลดแรงดันเนี่ยมันก็จะไม่ไปดันพูดง่ายเพรสเชอร์มันน้อยลงมันก็จะดันให้ทะลุ ขึ้นมาเนี่ยได้ยาก
1: ค่ะ
0: คือเขาแก้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ใช่รอทีละสเต็ป
2: แต่
0: เป็นหลักการ
1: ค่ะแต่ว่าเท่าที่เราดูแล้วก็ประเมินแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยการก่อสร้างก็เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ตามหลักการเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มันมีจุดต่ำสุดเนี่ยมันทำซ้ำในการทำซ้ำเพื่อสูบน้ำออกได้ถูกแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะไม่งั้นก็ท่วมขังเราเต็มอุโมงค์เนี้ยคงไม่ได
2: ้ครับ
0: รถไฟสัญจรไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำซ้ำเพื่อสูบแบบอัตโนมัติซึ่งเขาก็ทำสำเร็จไปแล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งทำเพียงแต่ว่าตรงนี้มันน่าจะมีประเด็นในความแปรปรวนของระดับน้ำใต้ดินกับตัวของดินเองต้องอันนี้ต้องเอาข้อมูลของผู้รับจ้างที่เขาทำอยู่มาดูด้วยนะครับฮะคงจะช่วยวิเคราะห์ได้นะครับ
1: ค่ะลักษณะนี่เหมือนหรือมีความคล้ายหรือว่าไม่เหมือนหรือว่ายังไงคะกับพื้นที่ที่เป็นยุบลงไปตรงสามเศษนะอาจารย
0: ์มีความต่างครับตรงนั้นเนี่ยยุบเลยแล้วกลายเป็นร่องโพรงเต็มที่เลยฝนตกลงมาก็มีผลแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ยังไม่ใช่
1: ยังไม่ถึงขนาด
0: อันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราเฝ้าระวังจากรอยแตกร้าวตัวนี้ครับทุกครั้งที่เข้าไปอย่างเมื่อวานผมอยู่ทั้งวัน
1: คร
0: ับนะครับเมื่อวานซึ่งก็อยู่ถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราดูตลอดเวลาว่ารอยร้าวมีการขยับไหมมันเห็นปั๊บเรารู้เลยขยับไม่ขยับขยับไม่ขยับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีทั้งตัวที่เป็นตัวไอสโคปที่ตรวจวัดด้วยเลเซอร
2: ์ครับ
0: แล้วก็ตัวที่แบบหยาบแบบมานวดเลยคือเอาไม้บรรทัดวัดธาตุเนี่ยมันขยับไหมเราเห็นมันขยับเนี่ยเราชัดเจนเลยจุดหนึ่งมิลเนี่ยเราก็เห็นอยู่แต่ตอนนี้มีเซ็นเซอร์ยิ่งชัดเจนหนักขึ้นไปอีกเพราะมันอ่านที่จุดศูนย์หนึ่งมิลอ่านได้เป็นองศาก็เป็นจุดที่ยมขององศาเลยนะครับวัดว่าอาคารเอียงไม่เอียงมันเป็นตัวผลลัพธ์ที่บอกมาเพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเนี้ยเหมือนอย่างทดสอบเสียงเนี่ยเราก็ทำแบบนี้เราก็ตอบได้ชัดขึ้นตามลำดับ
2: โอ้นี่คือเทคโนโลยีที่เรามาใช้แต่ว่าสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอาจารย์มันสะท้อนว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในกทมเนี่ยมันควรจะต้องพิจารณาให้ดีเหมือนกันนะครับจังครับ
0: ครับผมครับผมใช่เลยครับตัวนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องเอามาใช้ในการที่เราจะต้องทำปรับปรุงวิธีการในหลายๆตัวจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับมันเป็นบทเรียนสอนเรามาตลอดเลยเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายฝ่ายก็เอามาเป็นข้อมูลที่จะในการปรับปรุงในการทำการก่อสร้างตัวต่อไปด้วยและตัวที่ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยครับ
1: ค
0: ุยกันอยู่ครับเรื่องนี้นะครับ
1: อาจารย์คะอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าถ้าประเมินว่าจะต้องใช้เวลากี่วันกี่สัปดาห์ในการที่จะซ่อมแซมหรือแก้ไขแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะส่งผลกระ

0: บในมุมไหนอย่างไรบ้างไหมคะ
1: คื อต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของเวลาเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่าอาทิตย์หนึ่งบางท่านบอกว่า2อาทิตย์เนี่ยในมุมมองของผมในส่วนตัวนะฮ
0: ะ
1: ผมก็พูดเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นงานสามเสนที่อยู่ดูตลอดตอนที่ผ่านมาช่วงนั้นอะเราจะพูดตลอดว่าเอาความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักไปก่อนถ้ายังไม่ปลอดภัยเนี่ยต้องทนลำบากกันนิดนึงนะครับแต่เราต้องบอกก่อนว่าขอให้ฝ่ายรับจ้างเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเร่งแต่บนความเร่งนั้นมันต้องมีความปลอดภัยอยู่ด้วยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมว่าถามผมบอกว่าอยู่ๆให้กลับเข้ามาเนี่ยผมคงยังไม่ยอมให้เกิดขึ้นเราต้องเรียนให้ผู้ใหญ่ทราบว่าเรามุมมองเราเป็นอย่างนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเอาให้มันชัวร์ก่อนดีกว่าไห
2: ม
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราเข้าแล้วอยู่ตลอดในช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยมันจะพอจะบอกเราได้หลายๆตัวว่าเอ้ยใช่แล้วนะสัญญาณมันเป็นอย่างนี้
0: ค่ะ
1: นะครับผมขอความปลอดภัยเป็นหลักก่อนตอนนี้สำคัญมาก
0: ค่ะอาจารย์อย่างจุดที่มีการเฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยมีจุดไหนยังไงบ้างคะ
1: เราหลายท่านอาจจะบอกว่ามองที่ตึกที่บอกว่าอยู่ข้างๆเลยแต่ผมเนี่ยไปมองฝั่งตรงข้ามด้วยฮะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าที่ตรวจมาไม่มีอะไรผิดปกติ
0: ก็จะมีแค่ตึกนั้นตึกเดียว
1: ใช่ครับครับครับว่าตึกนี้ซึ่งตึกนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่เยอะไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดใกล้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะกินไอเรียแล้วเมื่อวานเนี่ยตัวที่เราขยับสมมติว่ารอยร้าวเนี่ยมันกว้างขึ้นเนี่ยพอเราเช็คดูมันก็ยังอยู่ใน30เมตรที่เราประเมินกันอยู
2: ่ครับ
1: นะครับก็ยังอยู่ในรัศมี30เมตรเพราะฉะนั้น30เมตรมันยังไม่ได้กินเข้าไปถึงฝั่งตรงข้ามที่เป็นอาคารแล้วดูอาคารแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรสะพานที่ลื้อไปแล้วก็ลดเพรสเชอร์ไปได้ระดับนึงเสียงที่ว่านะแม้จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่มันอำนวยความสะดวกมากกว่าในการทำงานยังเราดูทั้งสองฝั่งครับไม่ได้ดูฝั่งเดียว
0: ค่ะค่ะมีคนถามเข้ามาอาจารย์อย่างเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ใช้วัดความลาดเอียงแล้วก็ระดับอาคารที่ไปติดตั้งเพิ่มเนี่ยค่ะเขามีระบบการทำงานอย่างไรแล้วถ้าสมมติว่าเจอการขยายตัวเพิ่มเราจะต้องทำยังไงเข้าไปแก้ไขยังไงหรอคะ
1: คือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเหมือนเรียลไทม์นะครับดูตลอดเวลาวัดเป็นองศาของความเอียงตัวความเอียงตัวมันสะท้อนให้เห็นว่าเกิดการเคลื่อนตัวของดินนะดินที่เคลื่อนตัวมากที่สุดคือดินด้านบน
0: ค
1: ือเชื่อว่าอาคารหลังนี้ก็ตั้งอยู่บนเข็มแหละแต่เราไม่ทราบว่าเป็นเสาเข็มอะไรเพราะเขาสร้างก่อนที่ อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นอาคารที่มีความสูงไล่เลี่ยกันอีกฝั่งนึงเลยนะครับไม่ใช่อยู่ตรงข้ามนะฮ
0: ะ
1: อีกฝั่งนึงของอีกด้านนึงอ่ะทางด้านอีกซีกหนึ่งของอีกมุมนึงอะเป็นอีกมุมนึงอันนั้นเนี่ยเราทราบว่าเสาเข็มเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเป็นเสาเข็มเจาะลึกประมาณ20กว่าเมตร
2: ครับ
1: แต่ตรงเนี้ยน่าจะสร้างก่อนแต่ก็น่าเคยเห็นก็บอกว่าถ้าจะ2499 2500แต่ยุคนั้นเนี่ยก็จริงๆก็มีเสาเข็มแล้วล่ะแต่เข็มยาวเท่าไหร่เราไม่ทราบทีนี้ประเด็นคือการเคลื่อนตัวของดินเนี่ยเวลามันเคลื่อนเนี่ยดินที่เคลื่อนตัวมากที่สุดคือด้านบนแต่ว่าตัวที่อยู่ใกล้ๆจุดจริงๆมันคือด้านล่างเพราะฉะนั้นเวลาเขาขยับเนี่ยมันจะขยับไปด้านบนเนี่ยมีเกิดการเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรอยแยกของพื้นทางเดินเนี่ยแยกกับตัวอาคารแต่ตัวอาคารแยกอย่างนี้แสดงว่าตัวอาคารยังนั่งอยู่บนเข็
2: ม
1: แต่ตัวพื้นต่างหากที่แยกออกมาเวลาเรามองเราเลยต้องมองแบบนี้ว่าอ๋อเขายังอยู่บนเข็มนะถ้าเขาไม่อยู่บนเข็มเมื่อไหร่มันจะไม่มีรอยแยกมันจะมาด้วยกันถูกไหม
0: คร
2: ับ
1: อย่างเงี้ยเรามันก็เป็นตัวบอกเลยยังอยู่บนเข็มนะอย่างเงี้ยแล้วตัวเนี้ยฮะจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเซ็นเซอร์เป็นตัววัดการเอียงตัวกับการเคลื่อนตัวมันจะบอกเลยว่าเราจะต้องรีบโปรเทคหรือค้ำยันไหมตัวนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่บ้างว่าในลักษณะแบบนี้จะยังไม่ถึงสถานการณ์นั้นครับ
0: ค่ะค่ะก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาจากระบบเดิมใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับตัวนี้เคยใช้ที่สามเสนครับตอนนั้นผมดูจากตัวนี้เป็นตัวประกอบเลยในการบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ที่จอดรถของโรงพยาบาลนะตรงนี้อย่าเพิ่งมาจนกว่าตัวนี้จะนิ่งแล้วพอเขานิ่งปั๊บเราก็ยอมให้รถเข้าไปจอดข้างล่างได้ฝั่งตรงข้ามของตอนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือโรงพยาบาลถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นเนี่ยฮะเราตรวจวัดเราจะรู้เลยว่าเป็นยังไงเราก็จะบอกได้ว่าเอาละปลอดภัยแล้วนะนิ่งละรถเข้าไปจอดชั้นใต้ดินได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับแบบเดียวกันครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลัก
0: ก็เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์แบบ24ชั่วโมงเลยพอถ้าสมมติว่าเราเจอเรื่องของการขยับขยื่นค่าขีดวิกฤตเมื่อไหร่ก็จะมีมาตรการเข้าไปโปรเทคทันทีเนาะอาจารย์
1: ครับครับพวกเราพยายามอย่าอยู่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวผมสักพักผมต้องรีบกลับเข้าไปแล้ว
0: ค่ะได้ค่ะ
2: ขอให้กำลังใจ

0: จารวมทั้งทีมงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทุกท่านเลยนะครับจังครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพยอมมีประเด็นร้อนๆในสังคมโดยเฉพาะประเด็นที่เราตั้งไว้ในวันนี้อย่าเห็นความชั่วเป็นความดีเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่ต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ๊กหนุ่ยแล้วก็เก๋ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปสนทนาธรรมกันต่อเลยนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
1: เจริญพรแก
3: ค่ะหลวงพ่อคะสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โหเห็นแต่ข่าวนะคะข่าวไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ก็เลยวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะชวนหลวงพ่อนะคะสนทนาธรรมแล้วก็ตั้งหัวข้อเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของอย่าเห็นความชั่วเป็นความดีคือนึกถึงเรื่องของสุภาษิตอะค่ะอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคำว่าไม่เห็นความชั่วเป็นความดีในมุมมองของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะหมายถึงหรือนิยามนี่หลวงพ่อจะสอนยังไงดีคะ
1: ก็อย่างในพื้นฐานเลยเด็กอย่าเห็นว่าคนเมาคนพาลคนกันเกเรเป็นคนที่น่าตามหลังเขาน่าเอาอย่างเขาแต่ถ้าไปเอาอย่างเขาเนี่ยมันก็เท่ากับเห็นผิดเป็นชอบเป็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวเนี่ยน้องเนี่ยดูดิยาบ้าเนี่ยมันไม่น่าจะมาเป็นของที่คนชื่นชอบกันจนขายดีขายดีจนกระทั่งคนเนี่ยใช้เงินซื้อยาบ้ากันทั้งประเทศเนี่ยมันน่าจะตกเป็นแสนล้านต่อปีแต่ยังไปเสียค่าบำบัดรักษาค่าตำรวจตามจับแล้วว่าครั้งอะไรขึ้นมาก็สร้างปัญหาอีกเนี่ยไปชื่นชอบได้ยังไงไอ้เม็ดบ้าบ้าหยอกบ้าอะไรปะเนี่ยแต่ไม่รู้เขามองเห็นเป็นเม็ดยาบ้าเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นดอกบัวได้ยังไง
0: ครับโดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ผ่านมาครับหลวงพ
3: ่
0: อก็มีปรากฏการณ์77ล้านวิวที่เกิดขึ้นสังคมฮือฮากับที่นอนสีชมพูและหมอนโดราเอมอนเป็นอย่างมากบอกว่าเมียหลวงก็มีงานทำส่วนเมียน้อยก็ได้ไปเป็นนักร้องอันนี้คือสะท้อนสังคมไทยที่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับ
1: เขาเรียกว่าสังคมผีเน่ากระโหลกผุทำอะไรกันเละเทะมองไม่ออกเลยว่าสังคมอย่างเนี้ยมันจะดิ่งเหวลงไปสู่คุกตารางจะแน
3: ่
1: นนรกจะแน่นบนสวรรค์บนพื้นดินที่สบายสบายที่น่าอยู่ที่เปียกพิลมชื่นชมกันว่าดีว่าสงบเนี่ยความสงบจะไม่มองเห็นว่าเป็นของดีทั้งที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีน
0: ั
1: ตติให้เป็นคนที่ว่าถ้าอยู่กับความสงบได้เนี่ยดีแต่คนขับชอบอยู่กับความวุ่นวายยกพวกไปตีกันให้ตายข้างติดคุกข้างกลายเป็นของที่สนุกสนานทำกันมากจนกระทั่งเราคิดไม่ถึงเลยว่าเด็กอายุ14-15นี่มีอารมณ์บ้าตีกันเป็นนักเลงหัวไม
3: ้
1: เป็นผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเดี๋ยวนี้ก่อความไม่สงบไม่ใช่เฉพาะภาคใต
0: ้ครับ
1: มันมีไปทั่วแหละตอนนี้
3: ค่ะอย่างปัจจุบัน
1: ไม่สงบในบ้านในบ้านไม่สงบเนี่ยก็เริ่มต่อไปเรื่อย
3: ๆค่ะอย่างในปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารเยอะมากเลยนะคะหลวงพ่อในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆมันก็มีอิทธิพลค่อนข้างที่จะมากเลยอย่างข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่มีเหตุการณ์ล่าสุดอย่างพ่อทิพย์สวมสิทธิ์ให้เด็กที่เป็นต่างด้าวแล้วก็ได้สัญชาติไทยแล้วก็อีกหลายๆข่าวเลยอะค่ะหลวงพ่อคะถ้าเรามองเนี่ยโอ้โหเหมือนคนในปัจจุบันเนี่ยกำลังมองในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกแล้วเห็นความชั่วเป็นเรื่องของปกติแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมีวิธีในการสอนที่จะแยกแยะผิดถูกหรืออันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอย่างไรไหมคะ
1: คนมันต้องเริ่มตั้งแต่เลือกกินเป็นก่อน
0: ครับ
1: ถ้าเลือกกินไม่เป็นไปกินของเป็น

0: พิษเป็นภัยเป็นโทษต่อร่างกายคนที่ทำอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่ออนาคตของชีวิตตัวเองเนี่ยมันเข้าหลักที่โบราณเขาว่าไว้แล้วก็เห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นเราต้องมาเริ่มว่าเลือกกินสุขภาพเราก็ดีไปกินทำไมเหล้ายาไปกินทำไมมันมีวิเศษอะไรตรงไหนมันให้ประโยชน์ให้คุณค่าอะไรกับชีวิตบ้าง
1: ครับ
0: มันทำให้เราสมบูรณ์พูนสุขอะไรบ้างเราต้องเริ่มจากเลือกกินเป็นถ้าเลือกกินไม่เป็นสุขภาพแย่แล้วก็จะมีปัญหาไปกินเหล้ากินยาเนี่ยเวลานี้ปัญหากินเหล้ากินยาเนี่ยมันระบาดทำให้ลูกฆ่าแม
2: ่
0: ผัวฆ่าเมียพี่ฆ่าน้องวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นทุกช่วงเนี้ยอามาเกิดมา70 กว่าปีเนี่ยนะก็เห็นข่าวแย
2: ่
0: ๆดูหน้าหนังสือติดหน้าโทรทัศน
2: ์
0: เปิดดูแล้วมันไม่มีข่าวที่มันโอ้เย็นอกเย็นใจเกิดปีติปราโมทดูแล้วเกิดปีติปราโมทไม่ค่อยมีเลย
2: ค่ะมีแต่ข่าวไม่ดีเต็มไปหมดเลย
0: สังเวชดูสังเวชใหญ่เหลือเกินว่าทำไมโลกถึงหมันมาถึงนี้ถึงขนาดนี้ได้หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้ประโยคนึงนะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศตอนนี้ศีลธรรมไม่กลับมาเพราะอะไรท่านบอกว่าบิดามารดาของศีลธรรมคืออะไรมารดาของศีลธรรมคือหิริโอตตัปปะความอายชั่วกลัวบาปมันหายไปไหนรู้สึกทำให้คนเนี่ยหน้าด้านไม่กลัวต่อบาปไม่ละอายต่อบาปพอไม่กลัวบาปไม่อายชั่วไม่กลัวบาปเนี่ยบาปมันก็จิกหัวลากหัวไปทำเพิ่มขึ้นไปส่งเสริมมากขึ้นในที่สุดบาปมันเนี่ยเขาบอกคนทำบาปนะตอนแรกมันมองว่ามันคนกินยอดไม
2: ้
0: ยอดไม้ที่ยอดกินอร่อยแต่รากมันเป็นพิษพอกินไปกินไปพอถึงโคนถึงรากเอาละออกฤทธิ์แล้วพิษร้ายก็ตายคาโคนคารากนั่นแหละเพราะนั้นคนเราเนี่ยอย่ามองว่าทำผิดทำชั่วแล้วแม้ตนเขาได้รวยโกงเขาได้รวยทำอะไรได้หลอกเขาได้ต้มเขาได้รวยดูที่ต้มกันในทุกวันหลอกกันในทุกวันแกงอะไรต่ออะไรแต่ขอไปญาติโยมคนไทยไม่รู้กินข้าวหรือกินยากันเชื่อง่ายโอนง่ายให้เขาง่ายเราก็หมดครัวกันง่ายๆเนี่ยแม่
2: อ
0: ุตส่าห์นะกินมาจนอายุมากแล้วขอไปไม่จะถูกหลอกแต่เด็กแล้วตอนนี
1: ้
0: คนแก่อยู่บ้านคนเดียวมันก็ไปหลอก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยู่คนเดียวก็ต้องระวังไปมาแตกหน้ามาเสนอนั่นเสนอนี่อย่าไปเคลิ้มคล้อยกับเขา
1: ครับ
0: ต้องตั้งสติไอ้นี่มาไม่ไหนดูให้ดีไว
1: ้ครับ
0: เราจะได้ไม่เพี้ยงพล้ำไม่ผิดพลาดไม่เสียหาย
2: ค่ะ
0: เกิดมาตอนนี้ประคองตัวแม่เสียหายไม่ผิดพลาดได้หรือว่าเป็นมนุษย์ยอดเยี่ยมแล้วช่วงนี้
2: ค่ะก็อาจจะต้องอยู่ในศีลในธรรมที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องปลูกฝังเรื่องของค่านิยมที่ไม่ผิดด้วยใช่ไหมคะเหมือนตอนนี้เนี่ยในสังคมก็มีการพูดกันว่าเอ๊ะความคิดของคนเราเนี่ยมันกลับตาลปัดไปหมดเลยคนที่ทำผิดคนที่ไม่ดี
1: กลับได้โอกาสส่งเสริมและมีโอกาส
2: มีโอกาสได้มีชื่อเสียงมีเงินมีทองอะไรแบบนี้ค่ะแต่คนดีๆเนี่ยรู้สึกแบบโอ้ท้อจังเลยหลวงพ่อคะ
0: คนนี้เวลาทำตัวไม่ดีแล้วมีเพื่อนมาเชียร์เนี่ยมันร้ายมากเลย
1: ครับ
0: ไอ้แทนที่มันจะคอยห้ามคอยตามคอยเตือนมันกลับมาชื่นชอบเชียร์เดี๋ยวนี้เชียร์ให้กินเหล้าอย่างเงี้ยเชียร์ให้กินยาบ้าอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: ลองสักเม็ดกันหน่าอ๋อกินแล้วมันจะเคลิ้มเคลิ้มยังไงก็สามารถจูงใจคนดีๆให้ติดยาติดเหล้าได้นี
2: ่
0: แหมปากนั้นโลกไอ้พวกนี
2: ้
0: ปากไม่ได้เป็นสร้างสรรค์สวรรค์ในคนปากคนไปลงในโลก
2: งี้ต้องกลับมาคิดกันใหม่ต้องใช้

0: ใช้หลักสติแล้วก็ปัญญาเข้ามามีบทบาทไม่ให้หลงผิดอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อคะ
1: แน่นอนเลย ขอให้มีสติระลึกนึกรู้ได้ว่าวันนี้เราจะไม่ทำอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้ก็จะไม่ผิดอีกเดือนหน้าอาทิตย์หน้าปีหน้าจะทำให้ถูกขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอย่างหลวงพ่อพุทธัสสะว่าปีใหม่อย่าให้งอกว่าปีเก่าต้องมีดีปีใหม่ดีขึ้นดีขึ้นฉลาดขึ้นรู้ต่อรู้ทันรู้แก้รู้กันมากขึ้นจนกระทั่งเรากลายเป็นคนปลอดภัยชีวิตปลอดภัยภัยไม่มีภัยไม่เพิ่มบาปไม่เพิ่มโทษไม่เพิ่มคดีไม่เพิ่มเพิ่มอย่างเดียวบารมีเพิ่มบารมีลดคดีลงไปทุกวันในที่สุดสวรรค์ก็มาโปรด
0: ค่ะฉะนั้นเองต้องมีการเจริญสติในชีวิตประจำวันจะได้ช่วยหยุดเรื่องของการกระทำที่ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องปลูกฝังเรื่องของค่านิยมความเห็นที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อเห็นแบบนั้นไหมคะ
1: ความเห็นชอบเห็นถูกเห็นดีจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นรุ่งอรุณของชีวิตถ้าลองคนไหนมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นชอบเห็นควรเห็นว่าบาปบุญคุณโทษมีพ่อแม่มีบุญคุณทำดีได้ดีทำชั่วชั่วเนี่ยถ้าคนไหนเริ่มมีความเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นรุ่งอรุณของชีวิต
2: โอ้ครับ
1: ชีวิตจะไม่มืดมนมีแต่จะสว่างขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แสงสว่างจะขึ้นทางตะวันออกเนี่ยท่านบอกว่าแสงเงินแสงทองเนี่ยขึ้นแล้วเดี๋ยวฟ้าก็จะสว่างถ้าสัมมาทิฏฐิเริ่มแม่เห็นเขาบอกกราบเห็นมีพูดกันเลยเดี๋ยวนี้ให้เจริญสัมมาทิฏฐิกันเนี่ย
2: ครับ
1: จะได้มีแสงสว่างมีรุ่งอรุณจะทำให้สว่างไม่มืดมน
0: นี่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะหลวงพ่อบอกว่าสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยล้มเหลวสาเหตุอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากที่บรรดาผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ไม่พาลูกไปทำบุญตักบาตรที่วัดแล้วก็ไม่ขัดเกลานิสัยอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: มันหายไปเยอะนะเพรา
0: ะ
1: เส้นหายเนี่ยนะอาตมาเมื่อก่อนไปบิณฑบาตเนี่ยร้อยหลังคาเรือนเนี่ยมันจะใส่ถึง 40-50 หลังคาเรือนเดี๋ยวนี้ร้อยหลังคาเรือนใส่30
2: โอ
1: ้70หายไป
2: ครับ
1: ใส่บาตรลดลง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เวลาใส่บาตรอาตมารู้สึกแปลกประหลาด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดินนานชักช้าโอ้เอพระไปคอยหน้าบ้านตั้งนานไม่รู้ทำอะไรเห็นว่าพระคอยเป็นเรื่องไม่เดือดร้อนใดแทนที่จะรู้สึกเกรงใจว่าโอ้ถ้าไม่ตั้งคอยเสียเวลาจะไปบ้านอื่นอีกก็ไม่ได้ไป
0: ค
1: ่ะบางคนนี่ประหลาดมากๆเลยที่เราเป็นมหาทานไปนะไอ้รถเขาก็ประกาศนะประยอมมั้งประยอมไม่ออกตรงแต่พอเราเลยไปแล้วโอ้โหออกมาเรียกมาปักคอชะตอว่าไม่คอยอะไรต่ออะไรกูมากลับมาว่าเราผิดสิทั้งที่ตัวเองไม่ออกมาตื่นดูตามตาเลย
0: อย่างที่บอกเรื่องของการแยกแยะผิดชอบชั่วดีทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดเหมือนกันนะคะหลวงพ่อคะในสังคม
1: บางคนเนี่ยเทียบไม่หยุด
0: หลักการคิด
1: มันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันเนี่ย
2: คร
1: ับ เล่นโทรศัพท์ก่อนใส่บาตร
2: โอ้
1: แล้วเล่นอะไรกำลังติดพันอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
2: ครับ
1: เลยให้พระคอยตั้งนานพระจะวางโทรศัพท์มาใส่บาตรไม่รู้อะไรทำก่อนอะไรทำหลังจะเลย
2: ครับโอ้โซเชียลโทรศัพท์นี่ก็มีส่วนให้สาธุชนนี่ดูสึกจะอยากกร้านกับพระสงฆ์มากขึ้นนะหลวงพ่อฮะ
1: เราเอามาว่าโทรศัพท์เนี่ยทำให้คนไม่อยู่กับลมหายใจสมัยก่อนนี่คนเนี่ยมันปิดจอดูใจปิดจอเปิดใจรับรู้เรื่องลมหายใจเข้าออก
2: ครับ
1: สติมันก็เจริญหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้และสติเจริญตรงนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้คนมันไปอยู่กับโทรศัพท์ไปอยู่กับอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดเครื่องเล่นเครื่องพรอนเพลบำเลอชีวิตมันเยอะเกินไปเมื่อก่อนนี้คนเอาบุญเอาบารมีตนเติมบำ

0: เลยชีวิต
1: ครับ
0: เออทำยังไงบารมีจะเขาจะให้คำว่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แหมคนนี้แสงบารมีขึ้นอะไร
1: โอ้ครับ
0: ทีนี้จะแสงอมหิตเกิดขึ้น
2: อย่างนี้หลวงพ่อเป็นห่วงไหมคะว่าถ้าคนมีความคิดว่าการทำผิดซ้ำๆแล้วรู้สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาหลวงพ่ออยากจะฝากตรงนี้ยังไงดีคะ
0: แม่อย่าดูถูกเล็กน้อยเนี่ยบาปเล็กน้อยเนี่ยความผิดเล็กน้อยทำบ่อยๆเข้ามันสะส
1: ม
0: เป็นพลังให้เกิดบาปใหญ่บาปโตได
1: ้ครับ
0: เพราะคนนั้นบาปเล็กบาปน้อยก็อยากใช้ฉลาดใช้ว่าทำแล้วไม่เป็นไรนั้นคนทำคดีเล็กๆน้อยๆก็ไปเป็นไรสะสมไปมากๆ มันก็ไปก่อคดีใหญ่ได้
1: ใช่เลยครับหลวงพ่อครับแล้วตอนนี้ครับที่วัดหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวัดสวนแก้วในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ครับหลวงพ่อมีกิจกรรมหรือว่าบรรยากาศสาธุชนคนทำบุญเป็นยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็มีเทศทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนนะแต่พอช่วงเข้าพรรษานี่เทศทุกอาทิตย
1: ์ครับ
0: จนตอนนี้คนมาวัดนี่ก็มาไม่หยุดมาเรื่อยๆและสิ่งจูงใจที่เขามามากที่สุดก็คือทุเรียนกระท้อนมะม่วงส้มโอกล้วย 3-40 ชนิดคนมาเห็นมีของอะไรให้เลือกซื้อเลือกหาเรียกว่าวัดนี้มาแล้วบุญก็ได้ไส้ก็เต็มกลับไป
2: ค่ะหลวงพ่อคะถ้าจะไปฟังหลวงพ่อเทศนี่ต้องไปวันไหนแล้วก็ประมาณสักกี่โมงคะทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ
0: วันอาทิตย์ต้นเดือนนะ
2: เออต้องต้นเดือนด้วย
0: ถ้าจะทุกอาทิตย์เนี่ยจะต้องเป็นเข้าพรรษาช่วงนี้จะเทศเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนเวลาบ่ายโมงครึ่ง
2: ค่ะนะคะใครสนใจก็ไปฟังเทศฟังธรรมนะคะแล้วก็หาผลไม้ทานกันได้ที่วัดสวนแก้วนะคะวันนี้นะคะนมัสการมากค่ะหลวงพ่อ
1: นม
2: ั
1: สการลาหลวงพ่อครับ
2: นมัสการค
0: ่
2: ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุสาธุสาธุครับขอบพระคุณหลวงพ่อพยอมเป็นอย่างสูงครับนี่คือพระราชธรรมนิเทศครับเจ้าวาดวัดสวนแก้วที่มาให้หลักธรรมกับเราในวันนี
2: ้
1: อย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคุณเก
2: ๋แต่ว่าช่วงนี้นะคะขออนุญาตพักสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ครับท่านผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุรารัตน์เสียงแหบแล้วก็ผมติ้งหนุ่ยเสียงแห้งนะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปประมาณเราสองคนจะเสียงหลงกันไปซะแล้วครับ
2: รักษาสุขภาพนะ
1: ให้กำลังใจกันและกันนะครับรักษาสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ฝนอยู่นั่นแหละนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ข่าวสารในต่างประเทศวันนี้ก็มีเรื่องให้น่าติดตามเพราะว่ากรณีล่าสุดที่มีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตอนนี้ก็กลับมาเล่นโพสโซเชียลมากขึ้นแล้วนะครับล่าสุดเห็นท่านโพสต์ทวิตเตอร์ผ่านTruth Social นะครับเป็นแพลตฟอร์ม Truth Social บอกว่าตอนนี้ขีปนาวุธพันลูกของสหรัฐได้รับการบรรจุแล้วก็พร้อมจะยิงแล้วและเล็งเป้าไปที่สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านแล้วและจะมีขีปนาวุธอีกหลายพันลูกตามไปสมทบทันทีครับคุณเก
2: ๋
1: ถ้าเกิดว่ารัฐบาลอิหร่านมีการลงมือทำตามคำขู่ที่ตอนนี้มีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังถูกอิหร่านวางแผนเพื่อที่จะลอบสังหารผู้นำเพื่อแก้แค้นให้กับการเสียชีวิตของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็เห็นคนอิหร่านเป็นล้านๆคนนะครับ10กว่าล้านคนที่ออกมาแสดงความอาลัยต่อผู้นำสูงสุดซึ่งอันนี้ก็เป็นผลปัจจัยต่อเนื่องที่ทำให้โลกเวลานี้กำลังระทึกกับสิ่งที่ผู้นำของสหรัฐแสดงออกมาในโลกโซเชียลว่าคำสั่งที่ทำให้กองทัพสหรัฐเตรียมตัวให้พร้อมขั้นสูงสุดเพื่อโจมตีอิหร่านให้สิ้นซากถ้าเกิดว่าพบว่าอิหร่าน กำลังหรือพยายามจะลอบสังหารเขานั่นเอง
2: คือเป็นการอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดใช่ไหมคะของทางอิสราเอลนะคะเขาบอกว่าได้มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับทางสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็เหมือนกับมีการบ่งชี้ว่าทางอิหร่านกำลังจะวางแผนการใหม่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐด้วย

0: หรือว่างานนี้จะเจอการวางงานจากอิสราเอลหรือไม่นะครับไปวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวระหว่างรอสาย
0: อาจารย์หลุดไปละ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอต่อสายนิดนึงครับก็เรียกว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นก็มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานข่าวออกมาว่าอิหร่านมีแผนจะสังหารผู้นำสหรัฐเพื่อล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของผู้นำทหารระดับสูงสุดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรครับไปวิเคราะห์สถานการณ์นี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจักรเพชรครับคุณจุฬารัตน์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: อาจารย์ครับตอนนี้โลกกลับมาระทึกอีกแล้วหลังจากลงนามสันติภาพไปหมาดๆหรือนี่จะเป็นฉากใหม่ของสหรัฐกับอิหร่านหลังการลงนามครับหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีการโจมตีอิหร่านถ้าเกิดมีการวางแผนลอบสังหารผู้นำครับอาจารย์ครับ
2: ครับมีประเด็นสำคัญอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกเรื่องการกลับไปสู้รบกันตั้งแต่วันอังคารนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็วันศุกร์ตอนเช้าก็ยังเห็นการโจมตีที่ตั้งทางห้องทดลองพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอยู่ตอนเช้านะครับก็3วันนะครับแต่ว่า2วันแรกก็ค่อนข้างเข้มข้นนะครับ80กว่าเป้าในวันแรก90กว่าเป้าวันที่2วันพุธนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยมาจากเหตุผลที่คล้ายคลึงกันก็คือเรื่องตกลงกันไม่ได้เรื่องการเปิดหรือว่าควบคุมช่องแคบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็หลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าอิหร่านก็โจมตีเส้นทางเดินเรือในช่องแคบที่ดูแลโดยโอมานนะครับจริงๆมี2เส้นทางเดินเรือของอิหร่านกับของโอมานก็อันนี้หลายฝ่ายก็เข้าใจได้นะครับว่าอิหร่านก็ต้องการควบคุมทั้งหมดแล้วก็เอาเป็นปัจจัยในการเจรจาด้วยนะครับคืออันนี้คือประเด็นแรก
1: ค่ะ
2: แต่ประเด็นที่2วันนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงสถานการณ์ก็อาจจะคลี่คลายขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเนี่ยอยู่ในโอมานแล้วนะครับก็คงจะคุยเรื่องช่องแคบอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกนะครับ
0: ครับ
2: เซ็นข้อตกลงมาตั้งแต่วันที่17เดือนที่แล้วนะครับไอ้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ถ้าการพูดคุยกันนะคลี่คลายเรื่องแรกใน3เรื่องที่สำคัญอะไรเข้าตกลง MOU ก็คือเรื่องช่องแคบก็น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าจะเก็บเงินกันยังไงจะดูแลนะครับให้เรือผ่านออกมามากกว่านี้ยังไงนะครับแล้วคงจะไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกการคว่ำบาตรซึ่งกลับมาแล้วนะครับสหรัฐก็ประกาศไม่ให้อิหร่านขายน้ำมันอีกแล้วแล้วก็เรื่องของการคืนทรัพย์สินที่อายัดและสุดท้ายก็จะไปคุยกันเรื่องนิวเคลียร
0: ์
2: ซึ่งวันนี้ก็ผกผันมากขึ้นคุณชลรัตน์คุณกับให้คงจะเห็นภาพไทย
0: ครับ
2: อากาศนะครับที่สถานีนะครับสื่อใหญ่ของสหรัฐเอามาเผยแพร่ว่ามีความเคลื่อนไหวอิหร่านพยายามที่จะเข้าไปฟื้นฟูที่ตั้งตรงนั้นหรือไม่นะครับหรือจะเป็นการเตรียมตัวให้มีการตรวจสอบก็ยังไม่ชัดเจนแต่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวตรงนี
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายสรุปความแปรปรวนจริงๆอยู่ที่ทรัมป์ดีทรัมป์เยอะนะครับ
0: ครับ
2: ได้มีการประกาศตั้งแต่วันพุธที่ตุรกีตอนมีการประชุมนาโต้สายสองชาติว่าข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยยุติแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ก็ต้องถือว่ายุติแล้วแต่ว่าเมื่อให้ข่าวแบบนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นบนเครื่องบินนะครับทางประธานที่ทำก็บอกว่าถึงจะยุติยังไงทีมพี่เจรจาก็จะคุยกันต่อนะครับก็เลยสับสนจะเล็กน้อยตกลงยุติหรือไม่และตัวรายจ้างกันต่อหรือไม่ก็เป็นทั้งสองอย่างเลยนะครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณจับแค่คือยุติก็คงจะลบกันเป็นจังหวะได้โดยที่ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าไม่เอาตามข้อตกลงเดิมแต่ว่าก็เจรจากันต่อนะครับทางเทคนิคแล้วก็พยายามที่จะกลับมานะครับพูดคุยกันตอนนี้ก็มีหลายชาติพยายามกดดันนะครับทั้งตุรกีทั้งซาอุดิอาระเบียนะครับก็พยายามกดดันให้ทุกฝ่ายกลับมาคุยกันอีกครับภาพรวมเป็นแบบนั้นครับขณะนี้ครับ
1: เป็นการสร้างอำนาจในการต่อรองไหมคะแล้วก็แต้มต่อของแต่ละฝ่ายไหมคะ
0: หรือว่าทรัมป์ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ครับอาจารย์ครับ
2: ครับคือก็เป็นประเด็นแรกก็คือเรื่องอำนาจในการต่อรองนี่ก็ชัดเจนนะครับครับว่าถ้าอิหร่านวางไพ่เรื่องช่องแคบก็ไม่มีอำนาจต่อรองเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถือไพ่ใบนี้ไว้รัฐสภาก็เข้าใจดีก็ที่ถล่มวันแรกนะครับก็พยายามเข้าไปนะครับทำลายขีดความสามารถ

0: ในการปิดช่องแคบซึ่งก็สำเร็จบางส่วนนะครับก็จะว่าสื่อของอิหร่านก็ให้ข่าวว่ากองกำลัง IRGC ทางทะเลเนี่ยก็เสียชีวิตไปหลายคนนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำลายได้ทั้งหมดความพ่ายแพ้ทางการเมืองหรือว่าทาง
1: ยุทธศาสตร์ต่าง
0: ๆก็เห็นชัดนะครับว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้เปรียบอย่างที่ตัวเองคิด
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้ว่า

0: ก็ดูเหมือนก็จะคุมอิหร่านชี้นำไม่ได้นะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังถือว่าทั้งอิหร่านและทั้งสหรัฐก็เป็นผู้คุมเกมปกผันการตามจังหวะนะครับอิหร่านปิดช่องแคบนะครับสหรัฐปิดปากอ่าวนะครับก็พวกเราก็ไม่ได้ใช้น้ำมันกันเลยสองประเทศนี้ก็ทำอะไรตามอำเภอใจคนละจังหวะนะครับแล้วก็สายการน้ำมันก็แกว่งแต่ว่าเนื่องจากมีเรือออกมาได้นะครับแล้วก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนในอดีตนะครับเบรนท์นะครับราคาของน้ำมันติดทะเลเหนือเนี่ยนะครับช่วงที่มีการโจมตีกันเนี่ยก็แกว่งไป 8% 10% นะครับถึง80กว่าเหรียญต่อบาร์เรลแต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ลดลงมานะครับเหลือประมาณ70-75ก็ถือว่าแกว่งตัวในลักษณะที่ไม่ได้ตื่นตระหนกมากนักครับ
1: ครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นโต๊ะเจรจาไหมคะไม่ใช่สนามรบ
0: ใช่ครับจริงๆโต๊ะเจรจาเปิดอยู่นะครับแล้วก็ยังมีการเจรจาแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นจริงจังคงต้องดูวันนี้ที่โอมานนะครับอันนี้อาจจะเป็นการเจรจาจริงจังเพราะว่าในข้อตกลง14ข้อนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งที่ชัดเจนว่าอิหร่านเนี่ยภายใน60วันเนี่ยต้องเริ่มคุยกับโอมานนะครับว่าจะจัดการ2เส้นทางยังไงนะครับอันนั้นเป็นข้อตกลงข้อที่5นะครับของ14ข้อนะครับว่าจะไม่เก็บเงินอย่างไรคุยกับสุลต่านโอมานอย่างไรจะวางระบบบริหารจัดการช่องแคบที่มีเส้นทางเดินเรือหลักๆ2เส้นทางยังไงนะครับแล้วก็เรือที่หนีไปใช้ช่องทางโอมานจะบริหารกันยังไงนะครับเพราะอิหร่านไม่พอใจมากเพราะว่ามองว่าอันนี้เป็นการละเมิดนะครับเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงกับอิหร่านนะครับอันนี้ก็หลายฝ่ายก็คงต้องพยายามผลักดันให้การเจรจาตรงนี้วันนี้สำเร็จนะครับคงต้องรอดูการแถลงผลเบื้องต้นนะครับวันนี้พรุ่งนี้ครับในเรื่องการพูดคุยกันตามข้อตกลงMOU ที่5นะครับที่วันนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าจากสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากในเหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าเรื่องของการถือไพ่ของแต่ละฝ่ายยังเหลือไพ่อะไรของแต่ละฝ่ายที่เหนือกว่ากันไหมคะ
0: โอ้หลายตัวเลยนะครับเราเห็นคนนับ10ล้าน20ล้านของอิหร่านออกมานะครับให้กำลังใจรัฐบาลนะครับสนับสนุนนะครับให้ยืนหยัดต่อสู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจเป็นไพ่ไปนะครับที่สำคัญถ้าคนของตนเองไม่หนุนนะครับมันก็คงจะลำบากนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาตามมานะครับว่าผู้นำสูงสุดที่คาดกันว่าบาดเจ็บอาจจะปรากฏตัวก็ไม่ได้ปรากฏตัวนะครับก็ทำให้เกิดการเสียขวัญ นะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีการฉวยโอกาสโจมตีอิหร่านเพื่อข่มขวัญด้วยซ้ำนะครับนักวิเคราะห์บางคนคิดแบบนั้นนะครับก็เป็นไพ่นะครับเรื่องของขวัญกำลังใจเรื่องของความเข้มแข็งนะครับของอิหร่านเองของการสนับสนุนสงครามของสหรัฐรอบนี้ทางยุโรปก็เห็นนะครับว่าอิหร่านอาจจะทำเกินไปในการโจมตีเรือที่แล่นออกมานะครับก็เลยหนุนสหรัฐเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกเลยบรรยากาศที่ประชุมนาโต้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องเพิ่มเข้ามาทางการทหารด้วยแทนที่จะทะเลาะเบาะแว้งเรื่องกรีนแลนด์อย่างเดียวเรื่องไม่ช่วยสหรัฐอย่างเดียวนะครับก็บรรยากาศผสมนะครับไม่ได้เลวร้ายมากอย่างที่หลายคนคิดนะครับแล้วก็มีการชื่นชมประธานาธิบดีทรัมป์พูดถึงทรัมป์ทริลเลียนที่ผลักดันให้มีการเพิ่มงบประมาณทางการทหารได้นับแสนล้านเหรียญ นะครับในยุโรปเป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันถ้าสหรัฐได้กระสุนเยอะนะครับก็เป็นตัวสำคัญเป็นข้อตกลงเป็นการต่อรองนะครับที่ทำให้สหรัฐอาจจะเดินหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าเป็นกังวล นะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ก็เห็นชัดนะครับว่ายังไม่ได้คืบหน้าอะไรมากนะครับแล้วอาจจะเป็นความผกผันอีกนะครับแล้วก็ระหว่างเรื่องของช่องแคบกับอาวุธนิวเคลียร์ก็มีเรื่องทรัพย์สินนะครับการคว่ำบาตรที่จะต้องยกเลิกซึ่งขณะนี้ก็กลับมาใหม
1: ่ครับ
0: ก็ทำให้บรรยากาศไม่ดีนักหุ้นก็ตกลงหลายตัวนะครับเราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ครับ
0: โดยเฉพาะ AIนะครับเทคโนโลยีก็มีการดึงเงินออกมาจากระบบเพราะว่าเกรงถึงความไม่แน่นอนนะครับไม่อยากจะลงทุนนักลงทุนไม่อยากจะลงทุนกันมากนะครับของเกาหลีใต้ตกไปเยอะนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับดูตัวเลขและลงทุนของทราบดีครับ
1: ครับทีนี้ทุกอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยครับเชื่อมโยงอย่างไรครับกับข่าวที่อิหร่านมีแผนจะสังหารผู้นำของสหรัฐเพื่อแก้แค้นให้กับการเสียชีวิตซึ่ง เมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพของชาวอิหร่านนับล้าน

0: คนเลยทีเดียวนะครับที่ออกมาแสดงพลังในพิธีฝังอดีตผู้นำสูงสุดของเขาในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับใช่ครับคุณกัปตันครับนอกจากแสดงพลังแล้วก็ยังร้องตะโกนนะครับ
0: ครับ
1: ที่จะสังหารประธานาธิบดีทรัมป์นะครับตะโกนนะครับพูดถึงความตายของสหรัฐนะครับก็ทำให้เกิดการตื่นตัวและเพลินใส่จังหวะที่อิสราเอลให้ข่าวนะครับข่าวกองว่ามีความพยายามจะลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ
0: ครับ
1: เข้ามาในระบบข่าวนะครับทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็สั่งตอบโต้ทันทีนะครับขณะนี้มีคำสั่งเตรียมพร้อมกองกำลังติดหัวรบกีประดามวุฒิประมาณ 1,000 หัวนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทางสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าถ้าเขาโดนลอบสังหารจริงๆเขาก็จะจัดการอย่างรุนแรงโดยการใช้กองกำลังที่กำลังเตรียมตัวที่จะโต้ตอบครับก็กลายเป็นอีกเรื่องนึงที่เกิดความตึงเครียดขึ้นมาเลยครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้ามองความเคลื่อนไหวของอิสราเอลเพราะว่าเห็นว่าเป็นข่าวกรองที่มาจากทางฝักฝังของอิสราเอลแล้วก็ไปบอกกับทางสหรัฐอาจารย์มองบทบาทหรือความเคลื่อนไหวของอิสราเอลณเวลานี้ยังไงบ้างคะ
1: ครับคุณจุลรัตน์ครับด้วยความเคารพนะครับไม่ต้องกรองหรอกครับ ในตอนออกกลางเนี่ยเข้าใจว่าคุณทำไม่ได้เป็นที่นิยมชมชอบนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะชาวอิหร่านที่ไปกระทำกับเขาแบบนั้นความยานในการรับสังหารเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วครับแล้วจริงๆคนสหรัฐเองคนอเมริกันเองนะครับก็พยายามรอบสังหารประธานาธิบดีของตัวเองเป็นระยะอย่างที่เราเห็นนะครับ
0: ครับ
1: นับแต่ละวันเนี่ยมีการขู่มีการจับคนที่ทำการขู่ทางบีสหรัฐการเป็นปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็บรรยากาศแบบนี้นะครับที่จัดงานรำลึกจัดงานขอศพขนาดใหญ
0: ่
1: อารมณ์คนในบ้านก็คงจะกดแค้นมากนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเขาก็มีอันเป็นไปเยอะนะครับแล้วก็ผู้นำเขาก็เสียชีวิตไปหลายคน
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวแต่ว่าด้วยความกังวลเหมือนกันนะครับถ้าอิสราเอลโยนน้ำมันไปในกองไฟแบบนี้นะครับก็จะเข้าทางสหรัฐอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กังวลและขนาดเดียวกันการสู้รบที่เลบานอนก็กำลังดำเนินอยู่ครับไม่ได้ยุติลง
0: ครับ
1: ว่าแต่ว่าตกลงที่หยุดยิงก็ยังไม่ได้เดินหน้าเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นความผกผันในขณะนี้โดยสรุปก็คือว่า60วันนี้ก็คงจะมีความแปรปรวนนะครับก
2: ็
1: ต้องพยายามที่จะประคองสถานการณ์แต่ว่าจะมีความชะงักงันเป็นระยะนะครับเรื่องช่องแคบเรื่องเงินเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็เรื่องที่แทรกเข้ามาแบบนี้ครับหลายเรื่องนะครับเรื่องการจัดพิธีต่างๆเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆนะครับ
0: โอ้ละเอียดอ่อนมากๆเฉพาะอิสราเอลซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายที่อาจจะวางงานหรือว่าสร้างความชอบธรรมในการทำสงครามรอบหน้ากับอิหร่าน
2: ยังเป็นตัวแปรเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้เหมือนเดิมนะอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็หาจังหวะหาวิธีการหาโอกาสกลับได้อย่างค่อนข้างน่าแปลกใจนะครับขณะที่อารมณ์คนจะรู้สึกดีขึ้นกับอิหร่านแล้วก
0: ็
1: กลายเป็นว่าหลายฝ่ายก็อยากจะจัดการกับอิหร่านมากขึ้นดูปฏิกิริยาของซาอุดิอาระเบียก็ได้นะครับไม่พอใจมากที่อิหร่านเนี่ยโจมตีนะครับเรือเดินน้ำมันนะครับในช่องทางของโอมานนะครับซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นตัวแปรสำคัญอีกประเทศหนึ่งข่าวไม่เข้าออกมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไปดูข่าวของในตะวันออกกลางเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าครั้งนี้ซาอุดิอาระเบียมีปฏิกิริยาค่อนข้างเยอะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้ทางอิสราเอลทางให้สหรัฐเนี่ยอาจจะคึกคักขึ้นมาว่าอาจจะมีพันธมิตรนะครับเพิ่มขึ้นรวมทั้งในยุโรปด้วยครับ
2: แต่ว่าสถานการณ์ถ้าเราดูเนี่ยมันก็วนกลับมาเหมือนกลับมาที่เดิมเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆเหมือนสไตล์วงจรการทูตฉบับของทรัมป์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ครับอันนี้คนตั้งก็สังเกตเยอะนะครับคุณจุฬารัตน์ครับว่าทางดิทรัมป์เนี่ยเลือกที่จะทำอะไรหลายอย่างนะครับที่ขัดแย้งกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ทำให้ตัวเองกลุ่มสภาพกลุ่มเวทีนะครับกลุ่มวิถีได้เกือบหมดดูตัวอย่างของที่ประชุมที่ตุรกีของนาโต้นะครับอย่างเป็นทางการเนี่ย ก็แน่นอนก็มีความเกรียดกราดนะครับแล้วก็ต้องการโจมตีพันธมิตรตัวเองนะครับก็ทำให้พันธมิตรเนี่ยเกรงไปหมดนะครับแล้วไม่มีใครก้าวมาต่อรองอย่างจริงจังก็กลายเป็นเวทีของคุณทรัมป์ที่ไปด่าว่าคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีอิทธิพลมีอำนาจนะครับแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับภายใน48ชั่วโมงของวันที่2มีการกล่าวชื่นชมกันนะครับทางสหรัฐก็กล่าวชื่นชมหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เพิ่ม

0: ร่วมมาทางการทหารขึ้นมานะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังแถมจะอนุญาตให้ยูเครนเอาใบอนุญาตไปผลิตขีปนาวุธแท้ที่ออกรุ่นใหม่อีกนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากนะครับที่เป็นทางการที่ขัดแย้งกันนะครับประเทศที่เพิ่มร่วมมามากๆได้สำเร็จนะครับโปแลนด์เดนมาร์กแลตเวียเอสโตเนียพวกนี้นะครับก็เป็นที่คุณทำชื่นชมมากนะครับก็กลายเป็นว่าทั้งสองวันเนี่ยทุกคนก็ต้องดูว่าคุณทำจะทำอะไรนะครับจะกลุ่มสภาพแบบไหนแล้วก็ในที่สุดแล้วก็เป็นเวทีนาโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนเดิมอีกนะครับแต่ว่าในภาพรวมปีนี้ก็อาจจะดูคลี่คลายหน่อยไม่มีการขึ้นเครื่องบินกับหลังการประชุมแล้วก็บอกว่าที่ตกลงกันไปนั้นไม่ตกลงกันอีกแล้วแบบคราวก่อนนู้นนะครับคราวนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากการที่พระบิดาธรรมต้องการกลุ่มสภาพต้องการชูตัวเองนะให้เหนือกว่าทุกคนในเวทีแบบนี้แล้วก็ยึดเวทีเหล่านี้เป็นของตัวเองรวมทั้งในตะวันออกกลางด้วยครับ
1: โอ้ครับแต่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องรอติดตามต่อไปนับจากนี้นะครับอาจารย์ว่าสถานการณ์จะมีอะไรที่เป็นชนวนเหตุให้เกิดความรุนแรงลุกลามบานปลายหรือเปล่านะครับ
0: ครับถ้าสำเร็จน้ำมันคงจะถูกลงกว่านี้เยอะนะครับที่คำตอบในตัวอยู่แล้วบางส่วนครับครับคุณครับคุณต้องดูต่อไปครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปฏิทานไปอย่างสูงเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติ๊งหนุ่ยแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมทสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุกดีและรายการลำนำสยามมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดเวลาใหม่นะครับตั้งแต่ 1:00 นถึง 3:00 เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: ความเป็นไทยที่เราต้องรักษากันไว้เพลงไทยเดิมนั้นเป็นเพลงประจำชาติซึ่งมีมานานหลายร้อยจะว่าเป็นพันปีก็ว่าได้นะครับเพราะเครื่องดนตรีไทยนั้นมีมาเก่าแก่อย่างเช่นแคนที่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยนั้นมีมา 3-4 พันปีเลยทีเดียวแต่ว่าในเพลงไทยที่ว่าพอจะสืบสานทำนองเพลงกันไม่ได้ก็ถึงว่าเพลงเทพทองถือว่าเก่ามากมีมาแต่ละครั้งสมัยสุโขทัยก็700กว่าปีก็ถือว่าเป็นความยาวนานของบทเพลงไทยที่เราจะต้องอนุรักษ์กันต่อไปนะครับบรรพบุรุษของเรานั้นท่านช่วยเงินรักษาช่วยกันเก็บงำมากี่รุ่นกี่สมัยกว่าจะผ่านการเวลามาเป็นพันปี700ปีจนมาถึงในยุคนี้เนี่ยผ่านการเวลามานานแสนนานด้วยความอุตสาหะวิริยะของท่านด้วยความรักความหวงแหนในสมบัติของชาติถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพลงเพลงก็คือว่าเป็นศิลปะประจำชาตินะครับศิลปะประจำชาตินั้นมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศิลปะการเขียนวาดปั้นแกะสลักหรือแม้กระทั่งการร้องการรำการฝีมือทุกชนิดก็ถือเป็นศิลปะประจำชาติซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเรานะครับเราจะต้องรักษาวัฒนธรรมของชาติเอาไว้นะครับชาติใดไร้วัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาตินะครับเพราะนั้นเราต้องรักษาวัฒนธรรมของไทยเอาไว้ในวันนี้โดยวัฒนธรรมของดนตรีของเรานี่ขอบรรเลงกันในวงปี่พาทย์นะครับวันนี้คอปี่พาทย์ไม่แข็งคงจะชื่นชอบนะครับวันนี้วงปี่พาทย์นะครับแล้วก็วันนี้อาจจะมีหลายวงนะครับแล้วก็เป็นวงเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นวงพาทยโกศลนะครับนะวงกทม.งี้วงของบางขอแหลมมีทั้งวงรุ่นเก่าวงรุ่นใหม่นะครับบรรเลงกัน

ว่าวันนี้สนุกแน่ขอเริ่มต้นด้วยเพลงแรกก่อนครับต้องโหมโรงครับไม่ว่าจะเป็นวงปีพาดอะไรปีพาดเครื่องสายมโหรีเพลงแรกก็ต้องโหมโรงก่อนเป็นการเปิดวงเป็นการโชว์วงเห็นว่าฉันจะเล่นจะบรรเลงกันนะแล้วเพลงของท่านที่จะบรรเลงนี่ก็เพลงโหมโรงนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเพลงโชว์หรือว่าฝีมือต้องเป็นอย่างนี้นะในเพลงแรกนี่ขอเริ่มต้นในโหมโรงประเสบันนะครับเพราะเพลงแรกเนี่ยผมขอนำเสนอวงปีพาดไม่แข็งเครื่องใหญ่คณะพาทยกุศลเมื่อก่อนคณะพาทยกุศลนี่คือบ้านฝั่งทนนะครับเดือนที่เดือนบ้านฝั่งทนนี่เริ่มจากหลวงกัลยาณมิตรวาทและคุณทัพพาทยกุศลท่านเป็นบิดาของจังหวังทั่วพาทยกุศลท่านจังหวังทั่วพาทยกุศลนั่นมาเป็นหัวหน้าวงดนตรีของวังมหงพรมของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจนะครับหรือเราเรียกว่าทูลกระหม่อมบริพัตรวังมหงพรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเพลงที่เกิดจากวังมหงพรมเนี่ยทางบ้านฝั่งทนหรือบ้านพาทยกุศลจะได้รับการถ่ายทอดมามากที่สุดนอกจากกรมฐานเรือหรือวงดนตรีฐานเรือแล้วก็มีบ้านฝั่งทนนี่แหละครับโหมโรงเพลงนี้คือโหมโรงประเสบันครับโหมโรงประเสบันนี่เพลงนี้เดิมทีได้เป็นเพลงอยู่อัตราสองชั้นชื่อว่าเพลงต้นแขกใส่สมเด็จพระเจ้าประมวงเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเพลงโหมโรงเสภาเมื่อปีพ.ศ. 2481และก็ทรงหารือกับมาครูเทวาประสิทธิ์พาทยกุศลซึ่งเป็นทายาทของท่านจังหวังทั่วพาทยกุศลว่าการตั้งชื่อเพลงใหม่ควรจะใช้ชื่ออย่างไรจึงจะเหมาะสมครูเทวาประสิทธิ์พาทยกุศลได้กราบทูลถวายนามว่าเพลงประเสบันตามชื่อตำหนักที่ประทับในชวาก็เลยทรงเห็นด้วยและใช้ชื่อนี้มาจนบัดนี้ครับขอเชิญรับฟังโหมโรงประเสบันครับบรรเลงนุ่มปีพาทไม่แข็งเครื่องใหญ่คณะพาทยกุศลครับ

ผมโรงประเสริฐบันจากวงปีพาทย์ไม่แข็งเครื่องใหญ่คณะพาทยกุศลก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้ก็หลายวงนะครับหลายวง 3-4 วงมานั่งเรียงกันเป็นแถวเลยครับบรรเลงกันตามวงละเพลง2เพลงนะครับแล้วก็ให้เกียรติคณะพาทยกุศลบรรเลงก่อนในเพลงผมโรงประเสริฐบันนะครับคราวนี้จะมาถึงวงที่2นะครับวงที่2คราวนี้จะเป็นวงคณะศิลป์เอราวัณหรือวงกทม.นั่นเองนะครับเพราะดูจากชื่อนักร้องนี่ก็เป็นวงของกทม.คุณทัศนีวรรณคำสิรินะครับทัศนีวรรณคำสิริชนุดิตเกศชราประสิทธิ์วงนินนี่หรือเป็นนักร้องของวงกทม.ที่เรารู้จักกันดีนะครับเพราะนั้นถ้าได้ชื่อนี้มาเป็นนักร้องแล้วก็มักจะใช้วงกทม.แล้ววงปีพาทย์ไม่แข็งของกทม.เนี่ยเขาไม่จะเล่นนะครับก็มีวิธีทางการบรรเลงที่เป็นอิสระและว่าสืบทางเพลงคู่บรรยงเกศคงมาซึ่งมีฝีมือในการบรรเลงเรียกว่าหาตัวจับยากนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องเรียกว่าแตกฉานเลยทีเดียวเลยนะครับวงของกทม.จะนำเสนอในเพลงเทพรัญจวนเถานะครับแหมครับเพลงจะนำมาบรรเลงก็ต้องเป็นเพลงใหญ่ทีเดียวเพราะเพลงนี้ไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวบทเพลงเทพรัญจวนเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเทพรัญจวน2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยาแต่ในเพลงที่เป็นทำนองเก่าสมัยอยุธยาเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อเทพรัญจวนนะชื่อเดิมคือชื่อเพลงแสนสุดสวัสดิ์นักดนตรีจะร้องออกก็เลยทีเดียวนะครับเพราะพวกที่ชอบบรรเลงปีพาทย์มอญนางหงส์จะรู้จักเพลงแสนสุดสวัสดิ์ดีเพลงแสนสุดสวัสดิ์เนี่ยเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลอกไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเป็นเพลงนึงในเพลงเรื่องนางหงส์หรือว่าเรื่องพราหมณ์เก็บหัวแหวนซึ่งเพลงเรื่องนี้ก็ประกอบไปด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แล้วก็แมลงวันทองแล้วก็เพลงกระบอกทอง2ชั้นซึ่งนิยมใช้ร้องประกอบการแสดงละครส่วนเพลงกระบอกทองชั้นเดียวนั้นรวมอยู่ในเพลงเรื่องเพลงชิงทีนี้การประพันธ์เป็นเพลงเทพรัญจวนเถานั้นมีนักดนตรีนำเพลงแสนสุดสวัสดิ์2ชั้นแล้วก็เพลงกระบอกทองชั้นเดียวไปแต่งขยายแล้วก็เรียบเรียงเป็นเพลงเถาเพลงนี้มีลำดับการพัฒนาการของเพลงหลายลำดับชั้นแล้วแต่ละท่านที่มีการพัฒนาการเพลงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ทางดนตรีไทยที่มีชื่อเรื่องมากเลยทีเดียวครับพัฒนาการครั้งที่1ของเพลงแสนสุดสวัสดิ์แสนสุดสวัสดิ์หรือว่าเทพรัญจวนนะครับคือในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านครูพระประดิษฐ์พระครูมีหนูริยางกูลแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเรียกชื่อสมัยว่าเพลงเทพรัญจวนพัฒนาการครั้งที่2นะครับครูช้อยสุนทรประทินกับพญาประสานรีสับแปลกประสานสับได้นำทำนองเพลงเทพรัญจวน3ชั้นทางของท่านครูพระประดิษฐ์พระครูมีดุริยางกูลมาแต่งพลิกแพลงให้มีลูกล้อลูกขัดใช้บรรเลงเป็นทำนองเที่ยวกลับตามแนวคิดของพญาจีรายุมนตรีนะครับพัฒนาการครั้งที่3คือคุณครูหลวงประดิษฐ์พระสอนศิลปบรรเลงได้นำทำนองอัตรา3ชั้นมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ.2473ทาง1และท่านยังได้แต่งปรุงทางอัตรา3ชั้นให้ดำเนินลีลาแปลกเปลี่ยนแตกต่างไปจากทางเดิมพร้อมทั้งยังแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเรียกว่าพัฒนาการของเพลงเทพรัญจวนเถานี้ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับจากของเดิมของเก่าเนี่ยมาแปลงครั้งแรกคือท่านครูพระปริภัยรักกุมีหรือยางกูลครั้งที่2ครูช้อยสุนทรวัฒน์กับท่านพญาประสานรุยศักดิ์ครั้งที่3คุณครูหลวงปฏิภัยรักสอนศิลปบรรเลงซึ่งทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าคนในวงการดนตรีนั้นเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนเนื้อเพลงที่นิยมร้องกันนั้นท่วงทำนองสามชั้นมักจะขับร้องกันจากเสภาเรื่องพญาราชวังสันพระราชกุลในรัชกาลที่6นะครับส่วนเนื้อเพลง2ชั้นและชั้นเดียวนั้นก็ไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับมาแต่งเติมกันภายหลังขอเชิญรับฟังบทเพลงเทพรัญจวนเถาจากการบรรเลงของวงปีพาทย์ไม่แข็งของกทม.นะครับขับร้องโดยคุณทัศนีวรรณคำสิริครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วว่านอนไม่หลับเลยทีเดียวเพราะว่าคืนวันนี้เป็นคืนของวงผีภาคไม่แข็งนะครับซุ้มเสียงอาจจะเกรียวกราวสักเล็กน้อยแต่ว่าฟังแล้วน่าประทับใจนะครับเพราะว่าเป็นต้นแบบของดนตรีไทยอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ฟังแล้วก็คึกคักโดยเฉพาะยิ่งคอไม่แข็งนี่ต้องชอบมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับคืนวันนี้วันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็นำหลายวงมานะครับมีวงภาคยักษ์โกศลวงของกทมนะครับกทมจะบรรเลงเยอะหน่อยในวันนี้กรุงเทพมหานครบรรเลงกรุงเทพประจวบแขกลพบุรีในชั่วโมงที่สองนี่ก็วงกทมรับผิดชอบไปเลยนะครับขอเริ่มต้นในโหมโรงขวัญเมืองครับแหมเพลงนี้ดีถือว่านำเสนอมาในตอนต้นปีนี่เป็นการบำรุงขวัญของประชาชนชาวไทยนะครับเพราะว่าเพลงนี้เขาแต่งขึ้นมาบำรุงขวัญจริงๆบทเพลงขวัญเมืองเนี่ยนะครับเป็นเพลงโหมโรงอัตรา3ชั้นใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะท่านครูพระปริเพลคุณมีดุริยางคุณแต่งขยายจากเพลงทำนองพม่าเพลงหนึ่งเพื่อเข้าคู่กับเพลงพม่าวัดนะครับเพลงนี้ผู้แต่งให้เป็นเพลงโหมโรงของวงมโหรีหญิงของสมเด็จกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรทำนองเพลงมีความหมายถึงการขอความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเมืองลีลาของเพลงนี้ก็ออกแนวสุภาพอ่อนโยนนะครับถึงแม้จะมีคนเม็ดเด็ดพายบ้านแต่ก็ถือว่าไม่ได้โลดโผนเกินไปนะครับอารมณ์ของเพลงในมุ่งที่ความไพเราะซาบซึ้งและบำรุงขวัญเป็นสำคัญก็ขอเชิญรับฟังครับวงผีภาคไม่แข็งของกรุงเทพมหานครบรรเลงในเพลงโหมโรงขวัญเมืองครับ

บทเพลงโหมโรงขวัญเมืองกระจบลงไปแล้วนะครับในเพลงที่วงผีพลาดไม่แข็งของกรุงเทพมหานครก็น่าฟังนะครับถือว่าเป็นการบำรุงขวัญของประชาชนชาวไทยในต้นปีนี้นะครับต่อไปก็เป็นความคึกคักอีกเพลงนะครับในชั่วโมงแรกนี่เราส่งท้ายด้วยเพลงแขกลพบุรีนะครับพอมาชั่วโมงที่2นี่เราก็มาขอนำด้วยเพลงเรียกว่าเพลงลูกล้อลูกขัดประเภทโยนเพลงนี้คือเพลงทยอยเขมร3ชั้นครับแม่เห็นมั้ยครับมีแขกลพบุรีไปแล้วคราวนี้ต้องมาทยอยบ้างครับแต่ทยอยนอกทยอยในยังนะครับเพราะว่ายาวเกินไปมาทยอยเขมรก่อนเพลงทยอยเขมรก็ถือว่าเป็นเพลงทยอยซึ่งรู้เด็ดเผ็ดมันอยู่ในแนวหน้าเลยครับเพลงทยอยนี่มีเยอะแต่ว่าทยอยที่ถือว่าเป็นแนวหน้าจริงๆสําหรับมาบรรเลงกันอย่างสุดยอดเรียกว่าคนละเป็นเด็ดพลายพราวแพรวเลยก็ต้องทยอยนอกทยอยในทยอยเขมรแต่ถ้าเป็นทยอยที่เป็นภาษาอื่นมาอย่างเช่นทยอยลาวทยอยยวนทยอยมอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกไปอีกแนวละอาจจะมีลีลาของการบรรเลงแบบทยอยแต่ว่าในเรื่องของกลเม็ดเด็ดพลายเนี่ยอาจจะไม่คึกคักครับจะออกแนวหวานไปซะมากกว่าบทเพลงทยอยเขมรเนี่ยของเดิมเนี่ยตราสองชั้นเนี่ยเป็นเพลงไทยที่มีมาแต่โบราณเลยทีเดียวนะครับก็บรรเลงรวมอยู่ในเพลงเรื่องทยอยนั่นแหละบางเวลาก็แยกออกมาใช้เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครทยอยเขมรสองชั้นนี่ก็ค่าแขกลพบุรี

องชั้นเนี่ยคือมีทำนองกับสำเนียงที่แสดงถึงอารมณ์ที่โศกเศร้าสลดคือคำว่าทยอยหรือเพลงทยอยเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้ในเวลาที่ตัวละครที่มีความเศร้าโศกเสียใจนะครับแต่ว่าเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่4ในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครูแตงปี่ซึ่งมีฝีมือในทางเป่าปี่หรือเรียกฉายาท่านว่าครูแตงปี่เนี่ยท่านได้นำมาเพลงทยอยคำเหม็น2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตตา3ชั้นโดยการแต่งขยายขึ้นเป็น3ชั้นเนี่ยทำนองร้องก็ยังมีความแสดงอารมณ์เศร้าโศกหมู่เหมือนกับอัตรา2ชั้นแต่ทำนองดนตรีนั้นเนื่องจากเพลงทยอยคำเหม็นเป็นเพลงที่มีโยนนะครับซึ่งผู้แต่งสามารถคลิกแปลงได้มากครูแตงปี่ท่านจึงได้สอดแทรกกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆตลอดจนลูกล้อลูกขัดไว้อย่างเรียกว่าน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับทำให้สำเนียงที่แสดงอารมณ์เศร้าโศกหายไปเพลงทยอยคำเหม็น3ชั้นที่ครูแตงได้แต่งขึ้นเนี่ยแต่งเป็น2เที่ยวนะครับโดยเปลี่ยนทำนองไม่ให้ซ้ำกันซึ่งก็ได้รับความนิยมในวงการดนตรีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับต่อมาในสมัยเดียวกันห่างกันไม่นานนะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณนะครับหรือที่เราเรียกว่าครูมีแขกท่านคงจะเล็งเห็นว่าเพลงทยอยคำเหม็น3ชั้นซึ่งครูแตงปี่ได้แต่งขึ้นน่ะก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะน่าฟังแต่ว่าเที่ยวหลังซึ่งเป็นเที่ยวที่เปลี่ยนทำนองเนี่ยยังมีความใกล้เคียงกับทำนองของเที่ยวแรกมากหน่อยคือการบรรเลงดนตรีเนี่ยมันจะมีเที่ยว1เที่ยว2คือเที่ยวแรกกับเที่ยวหลังดนตรีเขามักจะเปลี่ยนเที่ยวหลังให้เป็นเที่ยวเปลี่ยนให้มันแปลกๆออกไปจะได้ไม่เบื่อนะครับแต่นิทานของครูแตงปี่ซึ่งแต่งไว้เนี่ยเที่ยวแรกกับเที่ยวหลังมันห่างกันนิดหน่อยใกล้เคียงกันเกินไปท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณจึงได้คิดแต่งเพลงทยอยคำเหม็น3ชั้นเพิ่มขึ้นอีก1เที่ยวสำหรับบรรเลงเป็นเที่ยวกลับแทนเที่ยวกลับอย่างเดิมของครูแตงแล้วก็เพิ่มเติมเที่ยวแรกของครูแตงขึ้นอีกเล็กน้อยตรงลูกล้อที่2นี่การบรรเลงเพลงทยอยคำเหม็น3ชั้นตามแบบเนี่ยจึงเป็นการบรรเลงด้วยทางของครูแตงแต่เพิ่มเติมลูกล้อนิดหน่อยเป็นเที่ยวแรกแล้วก็บรรเลงด้วยทางของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณเป็นเที่ยวหลังเห็นไหมครับวิธีทางการบรรเลงนี่ถ้ามาไม่ทราบประวัติแล้วก็จะบรรเลงกันเรื่อยไปแต่พอทราบประวัติแล้วก็ถึงได้ทราบถึงพรสวรรค์ของครูดนตรีในสมัยโบราณว่าท่านมีความคิดอย่างไรมีความสร้างสรรค์อย่างไรนะครับกว่าจะมาเป็นบทเพลงให้เราบรรเลงกันในปัจจุบันนี้ท่านผ่านการพัฒนาการผ่านการสร้างสรรค์มามากเลยทีเดียวก็ขอเชิญรับฟังครับบทเพลงทยอยคำเหม็น3ชั้นเป็นการบรรเลงขับร้องในบทพิพาทในแข็งของกรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์ทัศนีวรรณคำสิริครับ

บทเพลงทยอยคำเห็นสามชั้นจากการขับร้องของอาจารย์ทัศนีวรรณคำสิริแล้วก็ร่วมรณรงค์ในวงพิพาทน้ำแข็งของกรุงเทพมหานครกระจบลงไปแล้วนะครับวันนี้ค่อนข้างจะคึกคักนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมโรงประเสบันเทพประจวนเถาแขกลพบุรีโหมโรงขวัญเมืองทยอยคำเห็นแต่ละเพลงต้องเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันกันทั้งนั้นเลยคราวนี้มานำเสนออีกเพลงนะครับคราวนี้เป็นเพลงออกกับมีจีนเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวเพลงนี้โดยวิธีทางการบรรเลงแล้วเรียกว่าถือเป็นเพลงสุดยอดเพลงหนึ่งทีเดียวนั่นคือพี่รมสุรางเถานะครับเมื่อก่อนนี้เวลาบรรเลงเขาต้องบรรเลงคู่นะเทพบรรทมจบแล้วก็ต่อพี่รมสุรางหรือถ้าอีกวงหนึ่งบรรเลงถ้ามีการประชันกันถ้าอีกวงเล่นเทพบรรทมอีกวงก็ต้องเล่นพี่รมสุรางนะครับถือเป็นเพลงแก้กันบทเพลงพี่รมสุรางเถาเนี่ยเป็นเพลงซึ่งครูทัศน์ซึ่งเป็นครูดนตรีในสมัยรัชกาลที่4ที่5นะครับว่ากันว่าท่านเป็นคือท่านอยู่ในวงดนตรีของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5ตอนนี้ยังทรงพระยาวอยู่แล้วว่าครูทัศน์เนี่ยท่านเป็นทายาทของท่านเจ้าพระยาพระคลังหนก็มีชื่อเสียงไม่เลวเลยทีครับในสมัยรัชกาลที่1นี่เป็นทั้งนักประพันธ์แล้วก็มีวงดนตรีประจำบ้านอยู่ด้วยนะครับว่าครูทัศน์เนี่ยท่านเป็นบุตรชายของท่านเจ้าพระยาพระคลังเพราะนั้นท่านก็เป็นทายาทถึงสืบสานทางดนตรีทางบรรเลงทางประพันธ์หลายอย่างเลยทีเดียวครูทัศน์ท่านได้นำมาเพลงจีนแส2ชั้นทำนองเก่าซึ่งใช้หน้าทับปลบไก่มี2ท่อนท่อนละ2จังหวะในท่อนที่2มีสร้อยต่อท้ายอีก6จังหวะมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นโดยครูทัศน์ท่านซ่อนเงื่อนแก้เสียงตกเที่ยว1ท่อนแรกเสียง1เรียกชื่อเพลงสมัยว่าเพลงพิรมสุรางเพื่อเข้าชุดกับเพลงเทพบรรทมซึ่งท่านได้เคยมานำมาขยายไว้นะครับต่อมาคุณครูหลวงปิติไพรัตน์สอนศิลปบรรเลงได้นำมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2467บทเพลงพี่ลมสุรางเถาวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงพิพาทน้ำแข็งของกรุงเทพมหานครครับผู้ที่ขับร้องคือคุณประสิทธิ์วงนินครับ

บทเพลงพิรมสุรางเถาก็จบลงไปแล้วนะครับตั้งแต่แรกเริ่มรายการมาในชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงที่2นี่ก็ผ่านไป6เพลงแล้วแต่ละเพลงก็คงจะสร้างความชื่นชมชื่นชอบให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ชอบเพลงในแนวของปีพาทย์ไม่แข็งวันนี้ก็นำเสนอวงปีพาทย์ไม่แข็งแล้วก็นำวงของกทม.มาบรรเลงทีเดียวเพราะวงนี้เขามีการบรรเลงก็อาจจะเป็นอิสระน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่จบลงไปนี่ครับคุณประสิทธิ์วงนินก็เป็นนักร้องหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งของกทม.ชายร่างเล็กนะครับรูปร่างไม่ใหญ่นักหล่อทีเดียวนะครับแต่ก็โทษแต่เสียงของท่านนั้นดังกังวานมากเลยทีเดียวนะครับเสียงนี่สู้ปีพาทย์ไม่แข็งได้เลยเรียกว่าเสียงถ้าจะต้องไม่ใช้ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้เลยต่อไปมาฟังวงปีพาทย์ไม่นวมบรรเลงกันบ้าง นะครับขอเปลี่ยนวงนะครับเพราะว่านี่ใกล้เวลาจะหมดแล้วแล้วก็ยามดึกแล้วอยากให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วไปนอนหลับฝันดีอย่างสุขสบายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียงปีพาทย์ไม่แข็งยัง

้องกังวานอยู่ในหูจะนอนไม่หลับนะครับบทเพลงต่อไปนี้จะเป็นการบรรเลงในวงปีพาดให้นวมชื่อว่าเพลงแสนสนอเถานะครับเพลงนี้ขอยืนยันว่าเพราะมากไพเราะจริงๆเพราะว่าชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่าแสนสนอนะครับคำว่าสนอนี่เขาจะใช้กลับมาการได้ยินนะครับคำว่าสนอนี่ถ้าแสนสนอก็เป็นเพลงที่แสนเพราะทีเดียวบทเพลงแสนสนอสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีผู้นำมาแต่งเป็นทำนองร้องเฉพาะ

บทเพลงแสนสนอเถาก็จบลงไปแล้วนะครับก็วงปีพาทย์ไม่นวมของกรมศิลปากรบรรเลงน่าฟังมากนะครับเพลงนี้สมชื่อน่ะมีความไพเราะงดงามสมกับชื่อแสนสนอเถาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บรรเลงในวงปีพาทย์ไม่นวมนุ่มๆหูสำหรับยามดึกอย่างนี้ทั้งที่เราก็เล่นไม่แข็งมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกมา6เพลงแล้วนะครับขอมาตบท้ายด้วยวงปีพาทย์ไม่นวมเพื่อให้คลี่คลายจากความรุนแรงนะครับต่อไปเพลงสุดท้ายครับเป็นการบรรเลงในวงปีพาทย์ไม่นวมนะครับเพื่อมาให้นุ่มหูนะครับไม่ให้รุนแรงแต่เนื้อทำนองเพลงนี่สิครับทำนองเพลงนี่ครับปลุกให้ท่านฟังตื่นตาตื่นใจมารักชาติกันอีกนะครับนั่นคือเพลงสยามมนุษย์สติเถาเราทุกคนคงร้องเพลงนี้กันได้นะครับในสมัยเป็นนักเรียนนะครับหากสยามยังอยู่ยั่งยืนยงนี่นะครับบทเพลงสยามมนุษย์สติเถาเนี่ยเป็นการประพันธ์โดยครูบุญยงเกตคงนะครับท่านนำบทร้องซึ่งเป็นพระราชพลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาทำนองและแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวนะครับเมื่อปีพ.ศ.2509โดยใช้หน้าทับปรบไก่กำกับจังหวะเพลงนี้เป็นเพลงท่อนเดียวมี6จังหวะส่วนทำนองทางร้องนั้นครูกัญญาโรเฮตาจนเป็นผู้แต่งเพลงนี้สยามมนุษย์สีเทานี่ผมเคยนำเสนอเมื่อสัก 2-3 เดือนมานี่นะครับว่าก่อนปีใหม่นะครับตอนนั้นก็เป็นเพลงเถาซึ่งมีการขับร้องค่อนข้างยาวพอสมควรวันนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีก็เลยนำสยามมนุษย์สีเทาซึ่งบรรเลงด้วยวงปีพาทย์ไม่นวมของกรมศิลปากรมาบรรเลงให้ฟังนะครับเป็นการกระตุ้นเตือนให้เรารักชาติยิ่งชีพทีเดียวครับจบสยามมนุษย์สติเถาแล้วผมดุษฎีข้ามุนคดีและรายการลำนำสยามก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เป็นเรื่องของความดีความงามเป็นเรื่องของความดีความงามเรียกว่าเรื่องของใจที่กล่าวเช่นนี้พ่อผู้ปฏิบัตินั้นจะเห็นความสำคัญของใจเป็นเรื่องใหญ่ถ้าใจดียังไงก็มีน้ำใจถ้าใจดียังไงก็มีน้ำใจถ้าใจไม่ดีก็ยังว่านั่นแหละต้องขาดน้ำใจมันอยู่ที่ใจถ้าใจดีแล้วยังไงก็ได้ถ้าใจไม่ดียังไงก็ยังว่าก็ลำบากใจจึงเป็นต้นตอของศาสนาไม่มีภาษาใดมากไปกว่าใจใจคำนี้จึงมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญแล้วแต่จะพูดกันว่ามโนจิตใจวิญญาณแล้วแต่จะพูดกันเวทนาสัญญาเจตนาแล้วจะพูดกันไปก็ว่ากันไม่เถอะวิญญาณสรุปว่าคือใจตัวเดียวนี่แหละหมายถึงตัวผู้รู้ที่เรามานั่งกำหนดกันที่เรามานอนกำหนดกันยืนกำหนดกันเดินกำหนดกันให้รู้จักใจเจ้าของไม่ได้ไปรู้มากก็รู้จักใจเจ้าของนะไม่ไปรู้มากก็ใจเจ้าของใจเนี่ยมันสำคัญนะจะอยู่ก็ใจจะไปก็ใจจะมาก็ใจจะทำดีได้ก็ใจจะไม่ทำดีได้ก็ใจใจนี่แหละเป็นตัวกำหนดใจนี่เป็นตัวกำหนดสังเกตไหมมาอยู่วัด3วัน7วันเรื่องยากนะถ้ามีเรื่องที่จะต้องไปเมืองนอกไปเมืองนาไปอื่นใดไปได้ทั้งนั้น7วัน14วัน1เดือนก็ไปได้ถ้าจะอยู่วัด3วัน7วันนี่เรื่องยากแต่ถ้ามีงานมีการมีอื่นใดให้ไปเมืองนอกเมืองนานี่สบายไปได้ง่ายยิ่งชวนไปเที่ยวชวนไปเปิดหูเปิดตาเมืองนอกเมืองนานี่ไปได้ง่ายจะว่าใน7วันใน2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ไปได้ชวนไปเมืองนอกเนี่ยไปได้ทั้งนั้นแม้จะไปลาวไปเขมรไปมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงฟิลิปปินส์อะไรใกล้ๆนี่

ไปได้ทั้งนั้นแต่จะไปอเมริกาก็ยิ่งง่ายกว่านี้แต่ชวนไปอเมริกาชวนไปโน่นไปนี่ครับผมทันทีไปได้แต่จะชวนมาอยู่วัด3วัน7วันนี่ยากมันเรื่องของใจทั้งนั้นใจเนี่ยมันสร้างความรุงรังให้กับเจ้าของเหลือเกินบางทีภาษาพาเรียกว่าวิชาตัววิชาเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะมืดมัวจากมืดจากมัวนี่แหละก็เรียกตัววิชามันมืดมันมัวมันลุ่มมันหลงมันพาให้เรานั้นเห็นสิ่งที่สำคัญกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญเห็นสิ่งที่จำเป็นกลายเป็นเรื่องไม่จำเป็นเห็นสิ่งที่สำคัญกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญเห็นสิ่งที่จำเป็นกลายไม่เรื่องไม่จำเป็นที่กล่าวอย่างนี้ก็อยู่ที่อวิชชาอวิชชาเป็นต้นตอของความมืดมัวทั้งหลายทั้งปวงอวิชชาเป็นความมืดมัวทั้งหลายทั้งปวงถึงบอกว่าอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาทั้งกายและใจจะอยู่ให้ได้หลักได้ฐานอยู่ให้ได้เหตุได้ผลนั้นเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากถึงบอกว่าไม้ประดับนี่มันเยอะวัชพืชมันก็เยอะแต่ไม้ยืนต้นนี่มันไม่ค่อยมีหรอกไม้ยืนต้นมันไม่ค่อยจะมีถามว่าทำไมไม้ยืนต้นมันไม่ค่อยมีเพราะว่าเหล่านี้มีประโยชน์พอมีประโยชน์แล้วชาวบ้านชาวเมืองชาวไร่ชาวนาพ่อค้าก็รีบไปจัดการและตัดทันทีพอตัดแล้วมันก็เหลือแต่ไม้ประเภทยืนไม้ประดับไม้ประดับหรือว่าวัชพืชต้นเล็กๆน้อยๆมันยังอยู่แต่ว่าต้นใหญ่ๆนี่พ่อค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนตัดหมดเข้าลงเรื่อยบ้างเรื่อยเองบ้างทำบ้านทำเรือนทำช้างมันไม้ยืนต้นมันถึงหายากส่วนเมธประเภทไม้ประดับมันไม่อดไม่ยากประเภทไม้ประดับมันไม่อดไม่ยากไม้ประดับมันไม่อดไม่ยากเราเดินเข้าป่าเราจึงไม่เจอต้นไม้พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์รับสั่งว่าให้ตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้พระพุทธเจ้าของเรารับสั่งว่าให้ตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ความหมายนี้มีลักษณะกินใจมากป่ารกชัดเวลาจะเข้าป่านั้นก็มันมีความจำเป็นจะต้องจัดการกับวัชพืชแต่ว่าต้นไม้ไม่ต้องตัดวัชพืชมันถ้าไม่ตัดมันก็ไปไม่ได้มันจะเข้าไปหาจุดที่สำคัญสำคัญไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ตามเถอะป่ารกชัดนั้นต้องตัดวัชพืชต้องแก้ไขวัชพืชถ้าตัดไม่ตัดก็เบิกออกให้มันเป็นทางเป็นแนวทางต้องเบิกซ้ายเบิกขวามองภาพดูว่ามันต้องจัดการกับวัชพืชวัชพืชนี่มันเรื่องใหญ่นะมันขึ้นง่ายด้วยไม่ต้องปลูกมันด้วยไม่ต้องปลูกมันเรื่องง่ายเหลือเกินวัชพืชไม่ว่าที่ไหนวัชพืชเนี่ยมันเยอะพืชประเภทที่ไม่ค่อยต้องการเนี่ยมันมีเยอะมีมากเมื่อเป็นเช่นนี้อวิชชาถ้าจะพูดให้เห็นให้เข้าใจง่ายคือวัชพืชนั่นแหละต้นไม้ที่ไม่ต้องการที่เราต้องเสียงบประมาณเยอะๆเนี่ยก็พวกวัชพืชทั้งนั้นแหละไม่ว่าที่ไหนนครนายกทาวรนิมิตก็เหมือนกันเยอะจริงไปหมดเลยอย่างมายาราบอย่างนี้มายาราบอย่างนี้เยอะแยะไปหมดพวกนี้เป็นวัชพืชไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรขึ้นง่ายขึ้นดีแต่ประเภทที่เราไปปลูกเนี่ยแม้มันขึ้นยากจริงๆแม้แต่ต้นโพต้นโพที่เกิดขึ้นโดยตัวทั่วไปที่เรามีอยู่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยก็โทษนกกินแล้วโทษไปถ่ายตรงไหนก็เกิดขึ้นตรงนั้นแต่ต้นโพของพุทธเจ้านั้นกับตรงกันข้ามยิ่งทนุถนอมยิ่งบำรุงรักษาเยียวยาดีเท่าไรโทษเถอะ42ต้นลงไปเหลืออยู่9ต้น

ตายดูเหมือนว่ายิ่งเอาใจยากดูเหมือนว่ายิ่งเอาใจลำบากทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะถ้านกตัวใดนกขี้ใส่เราเกิดขึ้นทุกที่แต่ถ้าเลี้ยงจะปลูกเอาใจใส่อย่างดีแล้วเลี้ยงยากเราก็ตายธรรมะโดยธรรมชาติลองพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่มันมีความสำคัญหรือจะต้องใช้ประโยชน์หรืออาศัยประโยชน์มันขึ้นยากที่ประเภทที่ไม่อาศัยประโยชน์หรือได้ประโยชน์แต่น้อยมันขึ้นง่ายวัชพืชคือตัววิชาเนี่ยมันปกคลุมหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูมันชวนเราในสิ่งที่ผิดผิดซ้ำไปด้วยชวนเราในสิ่งที่ผิดกลายเป็นคนที่ไม่มีกระจิตกระใจกลายเป็นบุคคลที่แล้งน้ำใจกลายเป็นคนเป็นไม่มีน้ำใจดื้อๆนี่แหละเพราะเรื่องของอวิชชาคือความไม่รู้จริงของใจเรื่องของอวิชชาคือความไม่เข้าใจในตัวเองเมื่อเราไม่เข้าใจในตัวเองแล้วเรารู้ทันทีว่าตัววิชามีลักษณะอย่างไรตัววิชามีหน้าตาอย่างไรตัววิชามีความจริงอย่างไรเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอย่างนี้เฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตอย่างนี้ตัววิชาในสำคัญนะตัววิชาในสำคัญจริงๆมันเป็นเหมือนอวัชพืชดังที่กล่าวมาแล้วเหมือนกับอวัชพืชไม่มีผิดจะว่ากลายเป็นคนที่แรงน้ำใจกลายเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนที่ไม่จริงใจต่อตัวเองเพราะอำนาจอวิชานี่มันมากถ้ามันเกิดขึ้นในใจเราเมื่อไหร่มันจะบอกลักษณะร้อนรนกระวนกระวายถ้ามันเกิดขึ้นในจิตในใจเราเมื่อไหร่มันก็มีลักษณะร้อนรนกระวนกระวายอุ่นวายยุ่งยากลำบากใจเลื่อยลายถ้ามันเกิดขึ้นในใจเราแล้วถ้ามันเกิดขึ้นในจิตในใจเราแล้วมันร้อนรนวุ่นวายไปหมดร้อนรนวุ่นวายไปหมดเพราะตัววิชาตัวนี้แหละมันทำให้เราเสียหลักที่เราต้องมานั่งสมาธิที่เราต้องมาฝึกที่เราต้องมาปฏิบัตินี้ให้ใจเราเดิมมันสงบเย็นลงมันได้แนวความคิดกระจายไปหมดมันมองโลกในแง่ดีมันมองโลกด้วยความเป็นสิ้นเป็นธรรมถึงบอกว่าถ้าเราจิตใจสงบลงไปแล้วมันเห็นจริงเห็นจังว่าวัชพืชจะมีลักษณะอย่างไรไม้ยืนต้นมีลักษณะอย่างไรไม้ประดับมีลักษณะอย่างไร มีหลายประเภทมีคนดีที่ไหนก็จะมีคนชั่วอยู่ที่นั่นน่ะ ถ้ามีคนชั่วที่ไหนมันก็จะมีคนดีที่นั่นน่ะพ่อบอกลักษณะของธรรมชาติมีวัชพืชมีไม้ประดับมีไม้ยืนต้นพันธุ์นาพันธุ์แตกต่างกันไปถ้าได้เคยเข้าป่าได้ออกทุ่งนาได้เดินป่าก็เห็นความเป็นธรรมชาติว่าต้นน้อยก็เป็นต้นเป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นที่จะทำกำลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นที่แข็งแรงก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นที่สวยงามก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นที่ดูขี้เรที่สุดแทบจะหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องประดับหมู่คณะก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นส่วนหนึ่งของป่าทั้งนั้นท่านทั้งหลายลองพิจารณาว่าคนที่อยู่ในสังคมก็มีลักษณะอย่างเดียวกันถ้าจะเรียบเรียงเทียบเคียงกับป่าไม้แล้วมันจะเห็นความเป็นสัจธรรมในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีป่าปนอยู่นั่นแหละไม่ว่าที่ไหนอย่างไรไม่ว่าอะไรก็ถ้าขึ้นชื่อว่ามีคนนั้นต้องมีหลายระดับอุปมาว่าวัชพืชต้องมีไม้ประดับก็ต้องมีไม้ยืนต้นก็ต้องมีคนก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้แม้ที่สุดไม้ที่ให้โทษก็มีไม้บางต้นให้โทษนะไม้บางต้นให้โทษให้โทษอย่างไรหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันอย่างต้นไม่ทราบว่าภาษากลางเขาเรียกตัวอะไรต้นน้ำเกลี้ยงภาษากลางไม่รู้ว่าต้นอะไรถ้าเราเดินผ่านนี้โทษเถอะถ้าคนไม่ค่อยสู้จะแข็งแรงจะเกิดเป็นผื่นทั้งตัวเกิดเป็นผื่นทั้งตัว

มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่กม.20เราต้นนั้นสวยงามมากอาตมาว่าต้นนี้มันสวยพิเศษแต่ว่าชาวบ้านชาวเมืองนี่ไม่กล้าเข้าไปใกล้ถามว่าทำไมถึงไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาบอกไปสิออกมาแล้วปรากฏว่าผื่นทั้งตัวเป็นคันทั้งตัวเป็นผดผื่นคันขึ้นทั้งตัวนะต้นมันใหญ่ขนาดโอบคนนี่นะสูงประมาณ10กว่าเมตรใบสวยดกดีคนไม่ค่อยเข้าไปใกล้จะมาไปจำวัดไม่มีคนกล้าเข้าไปจะดียังไงคนก็ไม่เข้าไปหาไปจำวัดอยู่ใต้โคนมันสังเกตว่าญาติโยมจะไม่เข้าไปใกล้ตรงนั้นเลยพอถามเขาเอ๊ะทำไมโยมเชิญเข้าไปก็ไม่ไปเชิญเข้าบ้านไปชาวบ้านก็ไม่เข้าหารู้ไหมว่ามันมีพิษสงเดินเข้าไปตรงแถวนั้นโคนต้นมันนะในบริเวณกิ่งที่มันปกคลุมอยู่ก็ส่วนหนึ่งก็จะคันแล้วก็เป็นผดผื่นคันทั้งตัวนะเคยเห็นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กกับต้นไม้ประเภทนี้ที่แถวกาฬสินธุ์ก็มีเยอะแยะไปแต่ว่าไม่ค่อยได้ติดใจว่าทำไมชาวบ้านถึงกลัวนักเพราะต้นไม้ยืนต้นนี่มันยังเป็นไม้ที่มีพิษภัยได้นะไม้ยืนต้นนี่ยังเป็นไม้ที่มีพิษมีภัยได้มันมีอิทธิพลเหมือนกันแล้วประเภทเถาวัลย์ล่ะประเภทเถาวัลย์น่ะเยอะแยะอย่างหมามุ้ยนี่รู้อยู่อย่างหมามุ้ยนี่ลองเข้าไปดิลองเล็ดลอดเข้าไปดิได้ที่ไม้ยืนต้นก็มีพิษมีภัยไม้ประดับก็มีพิษมีภัยไม้เถาวัลย์นี่ก็เป็นมีพิษมีภัยมีพิษมีภัยนะจะนึกไม่มีนะอย่างหมามุ้ยกับใบระบาดที่เราเรียกกันอยู่หน้าศาลานี่ลักษณะคล้ายคลึงกัน 99.99%แต่มันแตกแขนงแตกกิ่งแยกออกมาแต่หน้าตาของหมามุ้ยกับใบระบาดของญาติโยมเรานี่ก็เหมือนกันคล้ายคลึงกันแต่ว่าพิษสงมันไม่มีเหมือนกับหมามุ้ยหรือตำแยเถาวัลย์ก็มีพิษสงไม้ประดับก็มีพิษสงมีพิษนะไม้ยืนต้นก็มีพิษผู้ฉลาดในการเดินเข้าป่าผู้ฉลาดในการจัดหาต้นไม้ผู้ฉลาดในการสังเกตสังกากับต้นไม้จะรู้ว่าความแตกต่างมันมีมากมนุษย์เราที่นั่งอยู่รวมกันเวลานี้ก็เหมือนกันนั่นแหละมันจะต้องมีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นน้อยต้องมีพิษมีภัยมันก็ต้องมีเพราะว่านานาจิตต่างมันต้องมีในกลุ่มหนึ่งหมู่หนึ่งเหล่าหนึ่งในกรมในกรองในอะไรมันมีทั้งนั้นแม้ว่าวงการใดก็มีทั้งนั้นไม่ว่าพระเนนเถนชีมีทั้งนั้นมันจะต้องมีประเภทตัวเดียวเป็นพิษเป็นภัยต้องมันต้องมีวัชพืชมันจะต้องมีมนุษย์อย่างเราท่านก็เหมือนกันมีทั้งนั้นอย่าเห็นว่าเรานั้นวิเศษวิโสไปเกินกว่าต้นไม้ที่มีอยู่การมองธรรมะให้เห็นเป็นธรรมะโดยธรรมชาติมองได้แล้วแต่เราผู้มีปัญญาเรามองลงไปเจาะลงไปมองลงไปเจาะลงไปพอจ่อลงไปในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วมันเป็นธรรมะล้วนๆมันเป็นธรรมะแท้ๆโอปนายิโกน้อมเข้ามาสู่ใจว่าถ้ามีคนก็ต้องมีเรื่องถ้ามีต้นไม้ก็ต้องมีเรื่องมันก็ต้องมีเรื่องจนได้นั่นแหละมันมีเรื่องได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดูแลรักษามันจะต้องเอาใจใส่มันต้องตัดต้องทอนต้องดูโคนรากมันต้องเอาใจใส่มันต้องดูแลมันถ้าไม่งั้นมันมีเรื่องทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองทำให้เรานั้นต้องเสียเข้าเสียของเพราะมันมีเหตุมีผลของมันอยู่เราอาศัยมันก็อาศัยเราเราอาศัยมันก็อาศัยเราถ้าเราไม่ดูแลรับผิดชอบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือต้นไม้ส่วนหมู่เราคณะเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาครูอาจารย์ของเราก็เหมือนกันทั้งหมดถ้าเราไม่รวมรับผิดชอบในสังคมแล้วเราก็คงอาศัยสังคมไม่ได้เรื่องของใจเป็นเรื่องของความมีน้ำใจถ้าทุกคนทุกท่านมีน้ำใจแล้วจะอยู่กันได้สบายอย่าแรงน้ำใจบอกเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนิดๆน้อยๆก็ยังดีแม้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรหรอกความมีน้ำใจไม่ได้หมายว่าต้องจ่ายเงินได้แสดงออกทางกายได้แสดงออกทางแนวความคิดได้แสดงออกแนวความพูดซึ่งเป็นไปในลักษณะจังหวะจังโคนโอกาสเวลาบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้มีโอกาสมีจังหวะแล้วเราจะเข้าใจว่า

คืออะไรถ้าเราได้มีโอกาสมีเวลาเราจะเข้าใจว่าคืออะไรเราจะเข้าใจว่าคืออะไรในการแสดงออกรวมรับผิดชอบนะรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจว่าคืออะไรเข้าใจว่าสังคมนั้นต้องการความมีเหตุมีผลปลูกต้นไม้ยืนต้นปลูกต้นไม้ประดับปลูกโยนต้นไม้เถาวัลย์หรือวัชพืชมันก็ต้องขึ้นจะบอกว่าไม่ขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีดินมันก็ขึ้นทุกชนิดนะถ้ามันมีคนมันก็มีเรื่องทุกอย่างนั่นแหละถ้ามีดินมันก็มีเรื่องถ้ามีคนมันก็มีเรื่องมันมีเรื่องที่ต้องพูดต้องคุยกันอยู่ตลอดนี่มันต้องบอกเห็นชัดเจนเลยว่าการเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องโทษเถอะเป็นภาระเป็นธุระเป็นทุกข์แล้วเป็นเรื่องที่มองลงไปลึกๆแล้วมันน่าเบื่อน่าเบื่อในการเกิดเบื่อจริงๆในการเกิดว่ามันทำไมถึงเบื่อในการเกิดเพราะมันมีภาระจำเจจำเจซ้ำซากตั้งแต่เกิดยันตายหมดเรื่องนี้มีเรื่องใหม่หมดเรื่องนี้มีเรื่องใหม่ออกจากเรื่องนี้มีเรื่องใหม่ตัดชุดนี้ไปชุดใหม่เกิดตัดชุดนี้ไปชุดใหม่เกิดถอนทิ้งชุดต้นอื่นก็ยังเกิดใครเรียกว่าถอนต้นเก่าต้นใหม่ก็เกิดพยายามทำลายทุกรูปแบบมันก็ยังเกิดเดินแหละเจริญแล้วใช้ยาพ่นก็ตายเจริญแล้วใช้ยาหวานก็ตายแต่มันก็ที่สุดมันก็แพ้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติเนี่ยมันแน่นอนกว่ามันไม่ต้องลงทุนธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่เดือนดาดื่นโดยทั่วไปมันไม่ต้องลงทุนแต่ที่ต้องลงทุนนี่แทบตายคนตายเพราะธรรมชาติทั้งนั้นแหละตายเพราะธรรมชาติอย่างชาวไร่ชาวนาก็อายุสั้นเพราะตายเพราะธรรมชาติตายเพราะนี้แหละเพราะจะต้องไปปราบธรรมชาติแล้วเอายาไปพ่นไปพ่นมายามันก็เข้าจมูกนั่งนาเข้าก็อย่างที่รู้นั่นแหละหลายอย่างจะพยายามเอาชนะธรรมชาติพยายามจะเอาชนะธรรมชาติแต่ที่สุดมันก็ตายเพราะธรรมชาตินั่นแหละเพราะธรรมชาติมันมีของมันตั้งแต่ก่อนเราเกิดเราตายกันหมดธรรมชาติก็มีอย่างนี้เพราะว่าธรรมชาติมันไม่ต้องจ่ายเงินมันเกิดของมันเองมันมีของมันอยู่อย่างนั้นมันมีเชื้อมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดของมันอยู่อย่างนั้นมันก็เกิดของมันอยู่อย่างนั้นชุดนี้ไปชุดใหม่มาชุดนี้ไปชุดนี้ใหม่มาเหมือนกับเจ้านายนึกว่าเจ้านายนี้ไปจนเจ้านายใหม่คงจะดีขึ้นมาใหม่นะเข้าก็เดิมอีกใหม่ๆก็ทําท่าจะดีเหมือนกันพอต่อไปก็อย่างว่าเหมือนเดิมต้องบอกว่ากบเลือกนายกบเลือกขอนอันตรายเหมือนกันเนี่ยเหมือนเดิมแหละอย่าไปคิดว่าใครจะวิเศษเกินกว่าใครถ้าดีทีเหลวก็มีอยู่ตลอดมีพิษมีภัยอยู่กับทุกคนนั่นแหละถ้าใครจะฉลาดกว่ากันเท่านั้นเองถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็มีหลักของตัวเองใครจะอยู่ก็ไม่เป็นไรใครจะมาเราก็ไม่เป็นไรเราก็ปรับเข้าตามจังหวะโอกาสเวลาความดีนั้นจำต้องปรับถ้าความดีไม่ปรับเราอยู่ไม่ได้หรอกอย่างศาลานี้มันดีนะถ้าเราไม่ทำความสะอาดก็อยู่ไม่ได้บ้านของเรามันดีนะแต่ถ้าเราไม่ทำความสะอาดดูแลก็อยู่ไม่ได้แม้แต่ป่าที่เราอยู่ดูแลรักษานี่ถ้าเราไม่สนใจใส่ใจมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไม่ได้ประโยชน์อะไรที่เรามันได้ประโยชน์อะไรเพราะมันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีน้ำใจมีกระจิตกระใจมีน้ำใจต่อกันนี่แหละสำคัญผู้ให้ยอมรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ผู้ให้ยอมรักษาน้ำใจคนอื่นไม่ได้ผู้ให้ยอมได้ชื่อว่าผู้มีความสมบูรณ์ในชีวิตเห็นใจเข้าใจให้อภัยและวางไว้ในฐานะที่เราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของใครของมันซึ่งเขาเองก็พยายามดีที่สุดเราเองก็พยายามดีที่สุดต่างคนต่างก็พยายามจะดีที่สุดที่สุดของที่สุดของแต่ละคนก็เป็นไปด้วยอำนาจภูมิธรรมภูมิปัญญาหรือขีดความสามารถของแต่ละคนบางทีเราก็สุดที่จะเตือนสุดที่จะแนะแต่ความที่ปัญญาเนี่ยมันตื้นเมื่อไปคนละเรื่องกันพอพูดอย่างก็ไปอย่างพูดอย่างก็ไปอย่างพูดอย่างไปอย่างคนละอย่างแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะพิจารณาบางคนพูดไปประโยคเดียวโกรธกันเลยโกรธกันเลยตีความหมายไปคนละอย่างไปคนละอย่างมันเรื่องสำคัญนะภูมิธรรมภูมิปัญญาเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจพอเราพูดอย่างเขาคิดไปอย่างพอเราพูดอย่างเขาคิดคือตีความหมายไปคนละอย่างกับที่เราพูดเขานึกไปคนละเรื่องกับเราพูดไปคนละอย่างเจตนาเราอย่างหนึ่งเขาไปอีกอย่างหนึ่งเราเจตนาหนึ่งอย่างหนึ่งเขาไปอีกอย่างหนึ่งมันคนละมุมกันเลยเราพูดอย่างนี้เขาบอกไม่อย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นไม่อย่างนี้มันคนละอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะไม้ประดับ

ชพืชมายืนต้นแม้อื่นใดมันก็มีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างนี้ทำอย่างไรเราจึงต้องห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้หลักของเราก็พยายามจิตมันสงบลงไปแล้วก็นี่แหละมันมีอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แล้วมันขาดความเชื่อมั่นในตัวเองประดับประดาตกแต่งจนไม่มีเหตุมีผลในที่สุดมันก็สารเวสารวนกับการเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดกับสิ่งเหล่านี้แหละถึงบอกว่าเราทำเหตุปัจจัยให้มันดีมันจะตายอย่างไรมันก็ดีมันจะอยู่อย่างไรมันก็ดีมันจะไปอย่างไรมันก็ดีมันจะเอาไงก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าเราทำเหตุดีแล้วอย่างอื่นมันดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหตุมันคืออะไรเหตุมันอยู่ที่เรานั่นแหละทำเราให้มีเหตุทำเราให้เป็นเหตุทำเราให้เป็นผลในการอยู่ร่วมฝึกปฏิบัติของหมู่เราต้องทำเราให้เป็นเหตุเป็นผลต้องพิจารณาว่าเรานั่งอยู่รวมกันนี่ร้อยกว่าคน70คน100กว่าคน200คน300คนนี้ต่างกันเลยโทษแต่ผอมไม่เท่ากันอ้วนไม่เท่ากันสูงไม่เท่ากันต่ำไม่เท่ากันเตี้ยไม่เท่ากันส่วนสัตว์ของรูปก็ไม่แต่ไม่มีอะไรที่เหมือนกันแม้ที่สุดความคิดมันยิ่งห่างกันไกลใจเมื่อเราเข้าถึงหลักสัจธรรมแห่งความจริงมันก็จะทำให้เราวางกับสิ่งเหล่านี้ได้วางกับสิ่งเหล่านี้ได้เลิกจากสิ่งเหล่านี้ได้จิตมันเป็นอิสระจิตมันเป็นอิสระพอจิตมันเป็นอิสระแล้วมันก็สะดวกสบายเขาได้ว่าจิตเป็นอิสระหามากินเนี่ยมันพอกินกี่มื้อหามาใช้มันไม่พอใช้เช้าเย็นเย็นหมดแล้วเดือนหนึ่งอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีมันดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างจ่ายวันเดียวเดินเข้ามาบุญคลองเวิร์ดเทรดหรือว่าเซ็นท่านอะไรต่อมีอะไรแป๊บเดียวหมดแล้วหาตั้งหนึ่งเดือนใช้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหมดแล้วถึงบอกว่าหามาใช้มันไม่เคยพอแต่หามากินนี่เรื่องใหญ่แค่มือหนึ่งกันเท่าไหร่กี่ตังค์สามมือสี่มือต่อวันกี่ชามแต่เราไม่เห็นความสำคัญท่านไปด้วยไอ้ธรรมะปฏิบัติเมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วเราจะพิจารณาว่ามีน้ำใจในการที่จะรักษาน้ำใจในการที่จะเข้าใจในความจริงของชีวิตจริงที่ต้องเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ว่าอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละพอเราเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะทำให้เป็นผู้ที่เย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นหลายอย่างเรามองโลกด้วยความเข้าใจเรามองโลกด้วยใจกว้างเรามองโลกด้วยความเข้าใจแล้วก็มองโลกด้วยความใจกว้างเรามองโลกด้วยความใจกว้างมองโลกด้วยความใจกว้างมองโลกด้วยความเป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความจริงคือธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในความละเอียดอ่อนของใจนั้นเป็นสิ่งที่อธิบายยากนะความละเอียดอ่อนของใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ระบายยากเป็นสิ่งที่ระบายได้ยากอธิบายได้ยากคือไม่มีคำอธิบายในความละเอียดอ่อนของใจเนี่ยมันลึกซึ้งจริงๆมันลึกซึ้งจริงๆนะถ้าจะพูดว่าภาษาว่ามารยาทผู้ดีเนี่ยมันหายากคุณสมบัติของคนดีเนี่ยมันหายากมีแต่ประเภทที่เกินมันเยอะแยะแต่วัชพืชมันเยอะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่เกินตลาดพระอริยะบุคคลจึงไม่เกินตลาดไม้ยืนต้นก็ยังมีพิษมีภัยเถาวัลย์ก็ยังมีพิษมีภัยวัชพืชไม่ต้องอธิบายว่ามันไม่มีพิษมีภัยมนุษย์ซึ่งอยู่ร่วมกันก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกับธรรมชาติหากเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเราจะมองโลกในแง่ดีว่าอ๋อเป็นอย่างนี้คนมันเกินกันจริงๆมันละเอียดอ่อนต่างกันจริงๆแล้วมันเห็นความจริงแตกต่างกันมากในลักษณะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันถ่ายด้วยกันอะไรๆมันด้วยกันทั้งนั้นแต่มันเกินกันมากเหลือหลายเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้สงบถ้ามีเวลาจิตสงบจิตสงบใจแล้วมันเข้าใจได้เหมือนกันถ้ามีเวลานั่งนิ่งสงบได้บ้างจะเห็นความจริงของชีวิตอย่างนี้แหละพระท่านถึงเตือนท่านถึงสอนท่านถึงแนะท่านถึงติว่าคนที่มันเกินกันมากมันเกินสุดที่จะมานั่งคุยมันเกินสุดที่จะอธิบายมันเกินสุดที่จะขยายความมันเกินกันจริงๆมันเกินจริงๆมันเกินจริงๆพูดถึงความละเอียดความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยมันเกินกันมากจริงๆไม่รู้อยากจะพูดยังไงไม่รู้จะดุยังไงด่ายังไงว่ายังไง

ไงตะโกนยังไงมันก็ยังว่ามันเกินกันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพิจารณาก่อนที่จะสอนพุทธเจ้าพิจารณาก่อนถึงจะสอนบางชนิดต้องทุบแรงๆถึงจะเป็นหม้อเป็นไหบางชนิดก็แต่นิดเดียวก็เป็นหม้อเป็นไหความหมายของความเข้าใจในส่วนลึกของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ที่เราได้มาฝึกมาปฏิบัติก็แสดงถึงอำนาจวาสนาบารมีของเรานั้นมีนวดีว่าแต่ว่าเราจะรักษาดีและรักษามีรักษาดีได้ไหมในความหมายของใจเราจะรักษาได้ไหมนี่คือเรื่องสำคัญเข้าใจเหมือนกันนะเป็นห่วงเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ว่าได้แต่แนะได้แต่ติงว่าจริงๆนั้นอย่าแรงน้ำใจนะอย่าแรงน้ำใจให้มีน้ำใจการไม่แรงน้ำใจการมีน้ำใจเนี่ยเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆมันก็ดีอย่าบอกไม่ใช่หน้าที่ไม่เกี่ยวไม่ถูกหรอกบางทีมันต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันบางทีเราอยู่ในสังคมนั้นเราเข้าใจอยู่ว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่บางทีมันต้องมีโอกาสมีจังหวะดูแล้วซึ่งจะดูรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ควรจะมีบ้างชีวิตนี้มันจะมีอะไรมากไปกว่าดีถ้าเราไม่มีดีแล้วอะไรจะมาต้านทานเราได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าปุญญานิปารโลกัสมิงปฏิท่าโหนติปานีนันติบุญนั้นเป็นที่พึ่งทั้งปัจจุบันบุญนั้นเป็นที่พึ่งทั้งอนาคตแม้แต่จากโลกนี้ไปแล้วบุญยังเป็นที่พึ่งได้ที่กล่าวเช่นนี้หมายถึงความดีจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างอื่นก็รู้อยู่อย่างอื่นก็เข้าใจอยู่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เข้าใจรู้เข้าใจอยู่ความหมายของใจจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความหมายของจริงคือใจนั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ให้เฝ้าฝึกให้เฝ้าปฏิบัติให้เฝ้าดูแลรับผิดชอบแล้วจะดูว่ารอบคอบละเอียดและสุขุมอย่างไรใจเราก็จะมีเหตุมีผลใจเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลหวังในความจริงใจและบริสุทธิ์ใจของแต่ละท่านแต่ละคนจะมีประโยชน์ร่วมกันหากจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลสงบสงัดเย็นลงไปแล้วจะให้ประโยชน์มหาศาลกับสังคมได้ไม้ยืนต้นหมายถึงไม้ที่มีพิษเช่นไม้เกี้ยงอย่างนี้เป็นต้นเช้าวันก็มามุ้ยหรือตำแยมันจะพืชตัวๆไปก็มายาราบมีน้ำและอื่นใดก็มีพิษทั้งทุกชนิดนั่นแหละคนที่อยู่รวมกันก็มีพิษมีภัยเหมือนกันถ้าเราไม่ระวังตัวเราก็เสียหลักทุกอย่างถ้าเราไม่สังเกตตัวเราก็เสียหลักทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเน้นในความมีน้ำใจเน้นในเห็นความสำคัญแล้วมีน้ำใจให้มีน้ำใจในการอยู่ร่วมกันสูงไม่เท่ากันดำขาวไม่เท่ากันอ้วนผอมไม่เท่ากันความรู้สึกนึกคิดก็ไม่เท่ากันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีน้ำใจกับสิ่งเหล่านี้ว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกผู้มาฝึกมาปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันสำคัญว่าต้องสงบสงัดวันละนิดวันละหน่อยวันละเล็กวันละน้อย เราจะรู้ค่าคำว่ามีน้ำใจใจเราก็จะมีน้ำใจไม่มีป่ามีต้นไม้เพียงต้นเดียวก็ได้ชื่อเป็นป่าที่ใดไร้ป่ามีต้นมะละกอเล็กๆต้นเดียวก็ได้ชื่อเป็นป่าที่ไร้นักปราชญ์แม้มีเพียงคนเดียวก็ได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์แม้จะไม่จบปริญญา ไม่จบอะไรแต่ก็ได้เป็นนักปราชญ์ได้เพราะไม่มีใครรู้มากไปกว่านั้นในความหมายของใจจึงสำคัญทุกท่านที่มาเข้าพยายามไม่เห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่เราต้องแก้ไขท่านเน้นในเรื่องของอวิชชาอุปมาเหมือนกับต้นไม้ที่มีพิษต้องคอยต้องสังเกตสังกาทำกับใจของเราก็จะเป็นมรรคเป็นผลในการอยู่ร่วมฝึกปฏิบัติก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือใจมุ่งอัดมุ่งทำใจใฝ่ธรรมใฝ่ดีแล้วก็จะดีได้ตามเหตุปัจจัยที่มาอยู่วัด3วัน7วัน15วัน3เดือนแม้ไปเช้าเย็นกลับแม้ว่าเรามาอยู่ มาบวชมาปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจของหมู่ของคณะจริงใจและบริสุทธิ์ใจตั้งใจจริงตั้งใจดีธรรมกับใจก็ได้ชื่อว่ามีเหตุมีผลใจกับธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศล

0: ผลให้เราเลือกคบคนเลือกคบคนแม้จะเป็นพระเป็นเนรเรายังเลือกคบต้องระวังบางทีทำไม่ได้แต่พยายามเอาทานไปขายเอาศีลไปขายเอาภาวนาไปขายเอาทานเอาศีลเอาภาวนาไปขายได้ตัวเองก็ทำไม่ได้ถ้ากลายเป็นคนดีทำลายคนดีนี่เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจจริงๆเขาเรียกว่าเพศเอาทานเอาศีลเอาภาวนาเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาไปเร่ขายพอเอาศีลเอาสมาธิปัญญาไปเร่ขายแล้วตัวเองมันก็ยังว่ามันเป็นบ่อนทำลายที่สุดก็ตายทั้งตื่นตายทั้งเป็นในพี่น้องชาวพุทธเพราะพุทธเองเนี่ยจะทำลายพุทธไม่มีใครจะทำลายพุทธประเภทที่เอาศีลเอาสมาธิไปขายแต่ตัวเองทำไม่ได้ประเภทที่สอนเขาด้วยตัวเองทำไม่ได้มันมีเยอะเพราะนั้นต้องค่อยระมัดระวังต้องค่อยตามค่อยเตือนค่อยสอนกันต้องใช้เวลาต้องดูหน้าดูหลังดูที่มาดูที่ไปดูภูมิหน้าภูมิหลังดูปัจจุบันดูผลงานที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปเรามีสิทธิ์เลือกได้และเราก็เลือกได้ตามสบายเราจะได้ไม่ลำบากใจทีหลังถ้าจะเอาศีลเอาสมาธิปัญญาไปขายมันก็คงดีอยู่หรอกแต่ว่าถ้าผู้ที่ไปขายนั้นไม่ดีคือสอนได้แต่ทำไม่ได้มันคงจะต้องมีปัญหาตามมาในสังคมคนที่พูดดีพูดเก่งมันไม่อดไม่อยากแต่คนที่ทำได้นั่นมันเป็นเรื่องที่หาได้ยากจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องระวังในความดีของหมู่คณะพี่น้องชาวพุทธอย่าตกหลุมพรางต้องระมัดระวังต้องดูต้องสังเกตอย่าให้ตกอยู่ในลักษณะถูกศีลครอบงำถูกทานครอบงำถูกภาวนาครอบงำจนไม่เห็นความจริงว่ามันคืออะไรกลายเป็นบุคคลที่หลงดีหลงบุญหลงทานหลงศีลหลงภาวนาจนไม่รู้สึกตัวเองที่สุดมันก็พากันจมในหมู่ในคณะเพราะคนที่นำทางนั้นเป็นคนตาบอดคนที่ตามก็เลยกลายเป็นคนที่เสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกเมื่อเป็นเช่นนี้จงระมัดระวังในการอยู่ร่วมกันไปร่วมกันคำว่าดีนั้นต้องอาศัยเวลาคำว่าดีนั้นต้องอาศัยการตัดสินใจที่มีที่มาที่ไปคำว่าดีนั้นเป็นความดีที่เห็นจริงเห็นจังเป็นความละเอียดความรอบคอบความสุขุมพี่น้องชาวพุทธผู้หวังในอรรถในธรรมจงใช้ปัญญาพิจารณานิสัมมะกรณังเสโยใคร่ควรก่อนใคร่ทำอย่าทำจนไม่มีเหตุมีผลแล้วมันจะเสียหลักกันขอได้มีส่วนบุญกุศลส่วนในคุณงามความดีร่วมกันมีเวลามีโอกาสก็ตั้งอกตั้งใจอย่างไรก็รักษาความตั้งใจอย่างนั้นไม่มีเวลาโอกาสก็ถือแล้วแต่ความเหมาะสมจังหวะโอกาสที่มีอยู่สำหรับวันนี้ก็สะดวกอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา
2: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang dhammang sanghang namassami

ขอเจริญพรญาติทั้งโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นการพิเศษ

สำหรับประเทศไทยของเราคือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเปรียบเป็นบิดาของคนไทยทั้งชาติซึ่งพระองค์ประกอบด้วยพระบุญญาธิการเป็นอเนกอนันต์และก็เป็นโชคดีของพระศกนิกรที่อยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์เป็นมิ่งขวัญเป็นล่มโพล่มใสคือเป็นบิดาของพวกเราทั้งหลายที่จริงอายุสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็ตกอยู่ในสามัญลักษณะคือไตรลักษณ์การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไว้ตลอดไม่สามารถที่จะอยู่คงที่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอนไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาต้องตกอยู่ในสภาพอนิจจังทุกขังและอนัตตาหลักสามประการนี้ผู้ใดขบคิดด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้งก็จะทำให้เกิดความรู้ทำให้เกิดความสว่างขึ้นภายในใจของตนเองแม้แต่ตัวของเราเองก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันครูบาอาจารย์ทุกๆสัมสัตที่เกิดมาสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่เป็นตวนอยู่ซึ่งใครถ้ารู้เท่าทันโซ่ตวนตัวนี้ก็จะพินิจพิจารณาด้วยปัญญาแหวกออกมาได้จะเป็นผู้ที่มีความทุกข์น้อยมีความลำบากน้อยมีความเสียใจน้อยมีความเศร้าโศกน้อยเพราะรู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งตัวเรานั่งอยู่ที่นี้ด้วยก็จะตกอยู่ในสภาพความเปลี่ยนแปลงคือเกิดแก่และเจ็บและก็ตายนี่เป็นหน้าที่ของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกสันนิวาสนี้ดังนั้นบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงอ่อนน้อมท่านจึงถ่อมตนท่านจึงไม่พูดมากท่านจึงไม่โอ้อวดเพราะรู้สภาพความเป็นจริงสัตว์เกิดมามีหน้าที่อย่างเดียวกันหน้าที่บนโลกนี้และที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แต่ละบุคคลนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตรงจุดนี้เองบัณฑิตท่านจึงรีบฝันฝ่ายสร้างแต่คุณงามความดีเท่านั้นเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรอีกความแก่ความเจ็บความตายล้วนแต่เป็นอุปสรรคที่รอเราอยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องเดินฝ่าไปให้ได้โดยไม่มีความทุกข์ความโศกครอบงำจนเกินไปหรืออย่างพระอริยสาวกท่านเดินฝ่าสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความอาหารไม่กลัวดังนั้นบัณฑิตจึงเป็นผู้รู้พุทโธเป็นผู้รู้บัณฑิตก็เป็นผู้รู้รู้ก็คือรู้ความจริงที่เราจะประสบที่เราจะฝ่าไปเราจะเตรียมสิ่งต่างๆพละกำลังของเราแค่ไหนถึงจะสู้กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ความเกิดเราไม่ได้ต่อสู้แต่อาศัยคนอื่นเกิดขึ้นมาคืออาศัยท้องของมารดาเป็นที่กำเนิดเมื่อเกิดมาแล้วบิดาก็ตามมารดาก็ตามท่านก็ไม่รู้จะแนะนำเราวิธีใดเมื่อความเจ็บเมื่อความตายมาถึงท่านให้เราก็จริงแต่ให้เรามาแก้ไขเอาใหม่จะสุขจะทุกข์จะทำคุณงามความดีต่างๆก็ตามเราต้องใช้อุตสาหะและวิริยะด้วยตัวของตัวเ

ดังนั้นภาษิตอริยสาวกท่านจึงกล่าวว่าโรคไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน

มีวาสนาเกิดมาไม่เป็นอาภัพบุคคลเหมือนคนพิกลพิการทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นเราก็ยังบุญหลายมีบุญมีวาสนากว่าเขาเยอะเขาเกิดมาเป็นอาภัพบุคคลเป็นบ้าใบ้วิกลจริตเขาก็เกิดมาเหมือนกันแต่บุญวาสนาเขาน้อยก็เป็นปัญหาของสังคมที่เราเห็นก็ไม่มีใครปรารถนาที่จะอยากเป็นอยากมีอย่างนั้นแต่ทำไงได้โลกนี้ไม่มีที่เลือกเท่าไหร่แม้แต่ความเจ็บเราจะเลือกเจ็บแบบไหนตายแบบไหนก็เลือกไม่ได้อะเลือกไม่ได้แล้วแต่มันจะเป็นกฎอันนี้แน่นอนเมื่อเราพิจารณาลงไปแล้วจะรู้ว่าตัวเราที่ได้มานี้เพียงพอหรือยังทั้งรูปประพันธ์สันฐานทั้งความอดความทนทั้งวิชาความรู้ต่างๆเราจะจำเป็นจะต้องอาหาอะไรที่ว่ามาเพิ่มเติมในกลัวเดาในกายเราจิตของเราเนี่ยหรือเราไม่ต้องจำเป็นต้องแสวงหาอะไรก็พอเพียงแล้วนี่คือหลักคิดเบื้องแรกก่อนเราจะทำสมาธิเรามาทำใหม่แล้วเราทำนี้จะเกิดผลอะไรขึ้นแก่เราหรือทำเขาว่าพาทำไปเราก็ทำไปตามนั้นคิดว่าจะได้บุญได้กุศลหนึ่งต้องรู้ว่ากายของเรานี่เปลี่ยนแปลงได้ไหมมีอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงเกิดมันชำรุดเสียหายขึ้นมาเราจะทนทานได้ทนทานได้อย่างไรคือความเจ็บความป่วยหรือเจ็บถึงเจ็บมากเกิดขึ้นอย่างนี้เหมือนที่เขานอนที่เขานอนจนจะล้นโรงพยาบาลอยู่นั้นสมมุติว่าเราไปนอนอยู่อย่างนั้นบ้างอ่ะหรืออย่างเป็นพี่เป็นน้องเราเจ็บป่วยอย่างนี้ที่นอนอยู่เป็นเดือนสองเดือนหรือพิกลพิการถ้าเป็นของเราบ้างสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะเลือกได้แล้วแต่บุญวาสนากรรมสั่งสมมายังไงก็ได้รับผลไปตามนั้นเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้นจะให้ผลดังนั้นหลักศาสนาท่านจึงให้เชื่อผลของกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วทีนี้เมื่อสมมติว่ากรรมเมื่อทำลงไปแล้วเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลแน่นอนถ้าจะพูดกรรมจริงๆกับกรรมเงินก็คือการเกิดนั่นแหละเป็นเหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะทำยังไงกับตัวเราถึงจะไม่วุ่นวายถึงจะสบายใจได้เบาใจได้เมื่อเวลาคับขันกำลังจิตของเราพอหรือไม่ที่จะต่อสู้กับความสุขหรือต่อสู้กับความทุกข์ความไม่สมหวังทั้งหลายทั้งปวงหรือความเจ็บความตายที่จะมาถึงจิตของเราเตรียมตัวอย่างไรไว้เมื่อพิจารณาลงอย่างนี้เมื่อมันคับขันเข้ามาจริงๆเมื่อจิตเตรียมไว้พิจารณาไว้อย่างนี้จิตก็จะมีกำลังจิตจะไม่ประมาทจะไม่ไปหลงรักหลงชังอะไรเกินไปจะรู้จักแบ่งเบาภาระด้วยตัวของตัวเองเมื่อรู้ความเป็นจริงเนี่ยนี้จิตก็จะเข้าไปใกล้ที่สุดอย่างสองส่วนทั้งหมดรักก็จะไม่รักมากเกินไปชังก็จะไม่ชังมากเกินไปจิตจะรู้ตามเป็นจริงจิตจะเข้าไปอยู่เป็นตรงกลางคือรักก็ไม่รักหมดชังก็ไม่ชังหมดฉันเรียกว่ามัชฌิมาทางสายกลางถ้าไปรักเขาหมดจะเป็นรักลูกรักหลานรักอะไรก็ตามสิ่งของวัตถุที่เราทนุถนอมคือรักหวงจนหมดจะเป็นของใช้ของสอยใครแม้แต่ต้องไม่ได้แตกทำลายขาดบิ้นไปไม่ได้เกิดขึ้นมาก็เสียใจทีนี้เมื่อภาวนารู้พิจารณารู้อย่างนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราแม้แต่ตัวเราเองที่เรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่นี้เมื่อมันเจ็บมันวิบัติชิบหายหรือตายไปเรามีวิธีการอย่างไรกับเราคือนั่งสงบไปกับเขาจะถามตัวเองมีเวลามาถามเป็นตั้งกระทู้ขึ้นถามตัวเองก็ตัวนี้สมมุติว่าเรามีสิ่งอันหนึ่งที่เรารักเราหวงแหนอยู่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้และกำลังจะมีนี่
และคิ

ว่าจะมีด้วยแต่ถ้าสิ่งที่เราคิดนั้นมันกลับไม่ดีตรงกันข้ามจิตของเรามีกำลังพอไหมกับสิ่งที่จะผิดหวังสิ่งที่ไม่สมหวังทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือไตรลักษณ์นั่นแหละเมื่อจิตรู้ล่วงหน้าอย่างนี้จิตก็จะไม่เกิดความประมาทไม่ไปหลงเจ้าหลงรักหลงชังจนเกินไปจะรู้ความพอดีจะรู้ความพอดีรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเป็นคนไม่ประมาทรักก็ดีชังก็ดีท่านบอกว่าเป็นที่สุดท่านสองส่วนคือสุดโต่งไม่รักไม่ชังจะทำจิตยังไงพอปฏิบัติได้พออดทนได้พอต่อสู้กับภัยอันตรายที่จะมาถึงข้างหน้านี่นี่ทางธรรมพูดกับพูดแต่เรื่องกายนั่นแหละกายของเราที่มาอาศัยเขาอยู่นี่แต่มาครั้งก่อนก็เคยพูดว่ากับกายที่เราอาศัยก็เหมือนเราเข้ามาอาศัยศาลาหลังนี้อยู่นั่งฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้กายเราเหมือนอันนี้อีกไม่นานเราก็ไปละแต่มาก็จะนั่งแสดงอยู่นี้คงไม่ถึงชั่วโมงก็เลิกโยมก็ไปแล้วพรุ่งนี้ก็หนีจากศาลาหลังนี้ไปเปรียบเหมือนกายจิตมาอาศัยกายก็เหมือนเรามานั่งอาศัยศาลาหลังนี้อยู่อาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก็ไปที่อยู่ที่แท้จริงของเราไม่ใช่ศาลาหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาอาศัยทำคุณงามความดีมาอยู่ในศาลาหลังนี้ก็เหมือนจิตมาอาศัยกายไอ้นี้เพื่อจะสร้างคุณงามความดีเช่นเดียวกันคือจิตมาอาศัยกายนี้อยู่มาชั่วคราวเท่านั้นคืออายุสัตว์นี่น้อยนิดเดียวเท่านั้นไม่พอด้วยซ้ำก็เหมือนมานั่งอยู่ในศาลานี้ก็เหมือนกันนั่งไม่ถึงสองชั่วโมงเราก็จะจากไปบางคนอยู่ก็อยู่ต่อบางคนก็กลับบ้านไปแล้วบางคนก็มีกิจอย่างอื่นดังนั้นถ้าปักใจคิดดีๆว่าเป็นสิ่งอาศัยเท่านั้นศาลานี้เป็นสิ่งอาศัยกายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยของจิตเมื่อกายนี้แตกกายนี้ทำลายไปจิตตัวนั้นทางภาวนาท่านบอกเป็นสิ่งที่ไม่ตายก็จะไปตามผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วของคนที่สร้างเอาไว้เพราะกายนี้เป็นสิ่งที่ทนได้ยากเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยตอนนี้กิเลสมารทั้งหลายทั้งปวงกำลังปล่อยให้โอกาสแก่พวกเราทั้งหลายคือมารให้โอกาสคือยังไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นเองทำวัดสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ทำการงานก็ได้แต่เขาจะให้โอกาสเราไม่นานหรอกเรามีปัญญารู้ล่วงหน้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าญาณสบายอย่างนี้ก็จะสบายไม่นานและความเจ็บความปวดความทุกข์ความเศร้าโศกเหตุการณ์ต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงมาหาเราตลอดทั้งดีและไม่ดีทั้งดีและเลวนี่เราถ้ามีปัญญาเราก็จะเลือกเฟ้นในสิ่งที่พอเหมาะพอควรแก่เราจะไม่เลือกไม่เหมาเอาหมดจะมาเลือกเอาสิ่งดีๆในโลกอันนี้ไม่มีใครมาหลงมาเลือกเอาก็ไม่มีใครได้อะไรผลสุดท้ายแม้แต่ตัวเองที่สำคัญว่าตัวของเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าผลสุดท้ายเราก็จะสละคือจะช่วยจะเอาตัวเราเองนี่ไว้ไม่ได้คือเวลามันเจ็บความเจ็บความตายมาถึงเราไม่อยากสละคืนจะต้องสละคืนให้เขานี่ความที่ไม่สมปรารถนาที่เราสัตว์ทั้งหลายที่ต้องประสบกันทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าวันพระชิตคฤหัสถ์อุบาสกบาสิกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาต้องมาทนต่อสภาพเหล่านี้ก็ต้องทำความดีไปเมื่อผลสุดท้ายแล้วก็นี่อยู่นี่อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าอยู่แถววัดพระศรีบางเขนเนี่ยทีนี้กำลังเผากันแหละเผาต่อกันบางคนก็กำลังจะร้องห่มร้องไห้ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านยังเรียกว่าปัจจุบันธรรมเนี่ยแต่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราก็นั่งสบายอยู่แต่คนอื่นก็ร้องห่มร้องไห้วัดหัวลำโพ

พงวัดถาดพองวัดอะไรเผาต่อเผาต่อเผาต่อกันเลยเรานั่งอยู่นี่เราก็รู้เดี๋ยวนี้กำลังร้องห่มร้องไห้อยู่บางคนก็กำลังจะสิ้นใจก็มีบางคนก็กำลังรอยากจะเผากันละบางคนก็ยังเป็นลมสลบสไลอยู่จะเป็นสามีภรรยาจะเป็นลูกหญิงลูกชายผีดามารดาตายขณะนี้เดี๋ยวนี้ทุกลมหายใจเข้าออกเกิดตายเกิดตายคือนั่งสงบไปเราจะเห็นตัวนี้คือทำจิตจะเห็นความจริงตัวนี้จิตมันก็จะวางเองคือมันจิตมันทนต่อความจริงไม่ได้หรอกมันจะวางรู้สึกจะเบาไปตามแขนตามขาถ้าความจริงถ้าไปคิดไอ้ไม่จริงน่ะมันไม่สงบน่ะเห็นอย่างนี้มันจะเบาไปเองน่ะคือความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วขณะเรานั่งอยู่นี้คนอื่นเขาตายนี่เรายังโชคดีอยู่ทำไมเราถึงสบายทีนี้ทั้งที่เขาตายเพราะเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเราไม่ใช่ของเราเราไม่เสียใจเลยก็จะเห็นความจริงอีกโอ้ถ้าไม่ใช่พี่ใช่น้องเราก็มานั่งอยู่ได้แต่เป็นพี่น้องเรามาไม่ได้เนี่ยอันนี้ญาติตายแล้วไปไม่ได้แล้วนั่งสมาธิไปไม่ได้เด็ดขาดเรามาไม่ได้เด็ดขาดโดยถ้าว่าของเราดังนั้นเขาก็แน่นอยู่มันเลยเป็นเรื่องของใครของมันไปแต่สิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโอปนยิโกให้น้อมสิ่งนั้นเข้ามาในตนถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นมาถึงเราทีนี้จิตใจเราจะมีกำลังพอไหมจึงไม่ไปร้องห่มร้องไห้อย่างเขาเห็นไหมเราไปเห็นญาติพี่น้องที่เขาตายนั่นเขาร้องห่มร้องไห้เราไปเห็นก็ดูเฉยๆอยู่อันนี้มาจะสะดุ้งนิดหน่อยแต่คนที่เขาเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆร้องห่มร้องไห้จริงๆอ่ะแต่เราก็เฉยเสียเพราะไงเพราะไม่ใช่พี่ใช่น้องหรอกไม่ตกอกตกใจเลยเห็นไหมเวลานั่งรถมาเนี่ยตามข้างทางไงมาเคยพิจารณามาบอกว่ารถมันวิ่งจะเข้าที่สระบุรีมานี่แถวรังสิตรถจะวิ่งเร็วมากแต่เขาก็เก่งนะไอ้พอมันวิ่งเร็วอย่างนี้ไอ้ตัวลงข้างทางก็ลงไปไม่รู้ตายรู้อะไรล่ะเกลื่อนกันอยู่อ่ะคันวิ่งก็วิ่งแซงไปเรื่อยไม่มีโอกาสที่จะจอดดูกันหรอกตำรวจทางหลวงก็ไฟเหลืองไฟแดงก็รีบปรับชนแต่ไม่มีโอกาสได้ลงไปดูทำไมเพราะไม่ใช่รถพี่รถน้องเรารถใครก็ช่างไม่ใช่ของเราไปดีกว่าฮะก็ได้คิดทำยังไงล่ะมันสุดวิสัยจะช่วยเหลือได้ลงมาที่ทางที่จะลงปากช่องมาไอ้ลงโคราชลงมาเจอมันเกือบจะมืดแล้วแต่ไม่ถึงกับมืดทางตรงนั้นมันจะเปลี่ยวหน่อยก็มีรถเก๋งคนจากกรุงเทพนี่แหละเขาออกไปต่างจังหวัดมันก็มาอยู่เนินๆเนี่ยแกก็ท้องแก่ด้วยจูงลูกกับลูกหญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆจูงอยู่นั่นแกก็โบกรถโบกอยู่นั่นอาตมาก็บอกไอ้ผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ถามคนขับเพราะว่าก็ท่านอาจารย์อย่าเสี่ยงนะว่างั้นอย่าเสี่ยงนะไอ้พวกมันปล้นรถนี่มันทำทุกรูปแบบเอาผู้หญิงมาโบกก็มีเขาว่าอาตมาว่าไม่ได้หรอกไอ้ลูกเขาก็มีปล้นก็ปล้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีเหตุก็ได้อะก็เลยถอยไปก็ว่าไงแกบอกว่าแกยืนโบกรถอยู่นี่ตั้ง4ชั่วโมงไม่มีใครจอดรับเอาเขาเลยรถเป็นอะไรหมดน้ำมันเขาจะรีบเข้ากรุงเทพกลัวก็กลัวเพราะมันเปรี่ยวเอาอย่างนั้นว่าให้โยมผู้หญิงขึ้นมารถกับลูกแล้วกับผู้ชายเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยเอาจอดทิ้งไว้นี่รถเอาผู้หญิงไปลงไว้ปั๊มก่อนแล้วไงผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกราบข้างซ้ายข้างขวาอยู่ผู้หญิงกลัวจนสั่นเลยเพราะโบกรถโบกอยู่ตั้ง4ชั่วโมงไม่มีใครจอดก็เพราะคิดว่ากลัวจะป้นนะไม่ใช่ธุระด้วยก็มาแกมาลงไว้ปั๊มนะแกก็ยังสั่นอยู่ให้ผู้ชายเอาน้ำมันไปเติมแล้วก็บอกว่าปลอดภัยนะโยมอาตมาก็จะเข้ากรุงเทพเหมือนกันนั่นแหละปลอดภัยนะก็มานั่งอยู่ที่ร้านอาหารในปั๊มพ่อบ้านเขาก็ซื้อน้ำมันใส่กระติกไปเติมรถพอวิ่งก็มาถึงปั๊มก็มารับเอาโยมตรงนี้ก็เข้าใจอาตมาก็ออกมาแกก็ถามหาวัดถามหาชื่อไว้ยังไงล่ะไม่เป็นไรเรายอมจะไปตามแต่ปลอดภัยแล้วนั้นบางครั้งคนมันคับขันจวนตัวนี่จะหาคนช่วยเหลือก็ไม่มี

เวลาเข้าขันมานี่ถ้าจะไปคิดไม่พิจารณาด้วยจะไปคิดแต่ภัยอันตรายอย่างเดียวนี่เหมือนกับเราสบายอยู่นี่แหละเราไม่ได้คิดหรอกเวลาธรรมเกิดขึ้นคือเวลาความไม่สมปรารถนาบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือไปเจอในสภาพคับขันอย่างนั้นผู้ที่ฝึกจิตผู้ที่มีกำลังใจที่แน่วแน่เท่านั้นจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างเหมือนบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ที่พูดกันว่าเศรษฐกิจก็ออกไปถึงว่านอกบรรดาชนบทก็พูดกันหมดคนว่างงานเยอะแยะออกไปถึงวัดถึงวาก็มีคนเขาโลกออกไปก็เป็นปัญหาของสังคมมากถึงคราวคับขันอย่างนี้บางคนรู้จักความทุกข์คือหัดทุกข์เป็นด้วยบัณฑิตท่านทุกข์เป็นนะถึงคราวคับขันท่านจะไม่บ่นหรอกท่านจะไม่แสดงความอ่อนแอออกมาเขาเรียกบัณฑิตแท้เจ็บหน่อยหิวหน่อยมีเรื่องที่กระทบกระทั่งหน่อยจิตเขาจะไม่เสียง่ายแต่แบบคนมีปัญญาจะอดทนได้คนไม่มีปัญญาไม่อดทนหรอกมีอะไรก็บ่นโวยวายวุ่นวายคนนั้นคนนี้เราจะรู้ทรัพย์ภายในไม่ค่อยมีเป็นหนี้เป็นสินก็บ่นเดี๋ยวจะกินยาตายยิงตัวตายขาดตัวตายไม่ฆ่ามันก็ตายอยู่แล้วเอาตัวเราไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าตัวเราก็นี่แหละล่ะนั่งอยู่นี่ก็นี่กรรมไม่ใช่นี่ AMF หรอกนี่กรรมเกิดมานี่เป็นนี่หมดถ้าเป็นนี่ก็แต่ได้รอดท้องแม่มาแล้วนี่อ่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะนี่แหละตัวเรารอดออกมานี่แหละเลยนี่กรรมทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ต้องรับเราจะไม่ได้อันหนึ่งทั้งหมดแต่อันหนึ่งนั้นเราทำเอาได้แต่ยังอยู่เฉยๆเราจะไม่ได้อันหนึ่งนะถ้าว่าเสนียดสลอกเคาะลดน้ำมนต์สลอกเคาะทำให้ค้าขายอะไรร่ำรวยเขาเคยไปหาโยมสลอกเคาะเคาะอะไรอ่ะเขาบอกว่านี่สินเยอะพ่อบ้านก็ออกจากงานโยมก็ออกลูกก็สองคนมันก็คิดว่าโอ้โยมบอกว่าไอ้ถ้าเคาะถ้าเสนียดเนี่ยมันมีมาแต่เกิดบอกอาตมาก็ไม่รู้จะตลอดตัวเองยังไงเหมือนกันว่ากับเขาอย่างนั้นนะคือเกิดมารอดจากท้องแม่มาจำดีๆนะไปบอกเพื่อนด้วยนั่นแหละตัวเสนียดคือเกิดมาเจ็บเกิดมาตายเกิดมาทุกข์มายากมาลำบากนั่นแหละมันเสนียดมาแต่นู่นแหละแก้กรรมก็คือการปฏิบัติอย่างนี้แหละถูกแล้วแก้ทันก็ทันเท่านั้นเนี่ยอย่ากลับมาเกิดอีกถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นหรือทำความดีไว้เยอะๆถ้าจะมาครูบาอาจารย์ก็แนะนำไว้อย่างนั้นทำเยอะๆความดีรีบทำอย่าประมาทเคราะห์เนี่ยมันเคราะห์เนี่ยมันตามมาแล้วทั้งความเจ็บความแก่ความตายแต่หลายอย่างอีกที่เราไม่สมปรารถนาก็จะรู้อยู่นี่ที่อริยะท่านเห็นอย่างเนี้ยเรียนไปท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ไปตีโพยตีพายเวลานั้นท่านจะแก้ไขในจิตของท่านแก้ไขในเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นให้ทันจนชำนาญบางคนนี่คิดมีเรื่องเนี่ยจิตชำนาญพอสมควรเนี่ยถ้าว่าทะเลาะกันหรือใจไม่ดีเขาจะแก้จิตไม่ให้ผ่านคืนนั้นแน่นอนให้เสร็จสิ้นบางคนเป็นเดือนก็ยังไม่หายโกรธเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมอ่ะแต่จิตไม่มีกำลังนั้นสละไม่ได้ขยะมันเยอะเกินไปมันขนไปทิ้งไม่ทันมันก็เน่าความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตความไม่สมหวังก็นอนมือกายหน้าผากอยู่นั่นแหละยิ่งเป็นโยมผู้หญิงเนี่ยหนักเลยอย่างนี้ปัญหาพ่อบ้านแม่บ้านมีปัญหาเยอะไปเที่ยวให้หลวงพ่อตามวัดตามอะไรรดน้ำมนต์แล้วก็มีอะไรไม่ให้แยกกันไม่ให้หย่าให้ล้างกันไปสวดอะไรมันจะอยู่แล้วเพราะไม่เข้าใจกันนะความเข้าใจต่างหากอยู่ด้วยกันนานแต่ไม่เข้าใจสวดยังไงก็ไม่อยู่ลดน้ำมนต์ไม่อยู่เลยถ้าไม่สงสารลูกกันนะบอกว่าท่านหลวงพ่อช่วยบอกแม่หน่อยอย่าให้ท่านว่าคุณพ่อมากนักลูกเขาขายต่อหน้าพระถามจริงๆเห

ันยังไงแม่นี่ชอบบ่นบ่นกันไปกันมาก็ทะเลาะกันลูกสาวขายแม่มันเป็นหนี้เป็นสินมันก็ธรรมดาแต่กำลังจิตเนี่ยเคลียร์ตัวเองไม่พอที่จริงใครๆก็ไม่อยากทะเลาะหรอกแต่กำลังจิตเนี่ยไม่มีกำลังไม่พอที่จะกระทบกระทั่งสิ่งเหล่านั้นพอจะหลบประคับประคองไปได้มันไม่พอก็ต้องเลยหงุดหงิดเป็นมานานเท่าไหร่เป็นเดือนแล้วใจไม่ดีก็เลยพูดว่าต้นเหตุเคราะห์เนี่ยสลอเคราะห์สลออาตมายังสลอไม่ได้เลยต้องรอตายอยู่เนี่ยธรรมธาตุว่าขันเนี่ยเราต้องสละคืนแน่นอนนะอย่าไปว่าของเราหมดเราต้องสละคืนยิ่งแต่เป็นโยมผู้หญิงนี่กายอันนี้ก็ยิ่งจะประจานใหญ่เราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเป็นภัยอันตรายทั้งนั้นเราไม่สนใจจะมีสติปัญญาก็ตามกายของเรานี่มันเกิดมามันประจานเราหน้าตาบุคลิกลักษณะดังนั้นจะต้องมีธรรมคุ้มของเตรียมไว้เพื่อไม่ประมาทบางทีเราเลินไว้เฉยคนอื่นเอามาเพศตรงข้ามเราก็จะคิดยังไงไม่ดีกับเราจะไปห้ามเขาได้หรอคนนั้นหน้าตาดีคนนี้ดีคนนั้นอย่างนั้นยังเขาอยากคุยด้วยก็คุยไม่คุยก็ด่าเขาก็ถามเราไม่พูดเขาก็หาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกกายมันประจานเราดังนั้นถ้าว่าจะห้ามตัวเราเองเนี่ยห้ามไม่ได้นะทางกายมีแต่ทางจิตเท่านั้นพอจะพลิกแพลงประคับประคองหลบหลีกไปได้เอาสมมติโยมผู้หญิงนั่นแหละสตรีนี่มีบุรุษเข้ามาพูดเป็นลักษณะพานอย่างเงี้ยถึงเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านเนี่ยบางทีคนบางคนบางสถานะบางอาชีพก็ต้องทำงานด้านนี้ตลอดหงุดหงิดรำคาญก็อย่างนี้ไปนั่งภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาเขียนหนังสือไปที่วัดท่านอาจารย์รับโยมผู้หญิงไหมวะยิ่งรับเอาไปทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขายังหาสถานที่เงียบและสงบคนพลุกพล่านน้อยโอ้ยไม่มีหรอกโยมบอกต้องปฏิบัติต้องดูที่จิตตัวเองนั่นก่อนอย่าแสวงหาสถานที่มากนักคือถ้ารู้กำลังของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็ทำได้เพราะว่าออกไปตรงโน้นถ้าเราจิตมันวุ่นอย่างนี้มันไม่เกิดปัญญาถ้าจิตไม่สงบจะไม่เกิดปัญญาจะคิดอะไรเห็นไปหน้าเดียวหมดขอให้ได้ไปที่สงบที่สงบบางครั้งยิ่งอันตรายด้วยที่สงบบางครั้งก็อันตรายมากเหมือนกันจึงทำมันในบางสิ่งบางอย่างพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญให้เราใช้ปัญญาให้มากอย่างนี้อยู่ใกล้นี้ก็มานี่บางคนไปโน้นเข้าป่าเข้าเขาไปหาพระในป่าในเขาไปที่นี้ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะดีพอไปนั่งเอาจริงๆแล้วก็กลัวนั่นกลัวนี่พาขึ้นไปป่าไปเขาก็พาไปสงเคราะห์คิดดูแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าโยมนี่กินเจมา2 ปีแล้วไม่ทานเนื้อสัตว์เออก็ดีแล้วก็ถือศีล8นี้ตลอดคือข้าวเย็นนั้นไม่ทานก็ดีอีกก็เลยขึ้นพาขึ้นไปอยู่บนเขาก็ตกกลางคืนมากลัวคิดกลัวตัวเองไม่รู้กลัวอะไรเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้กลัวผีกลัวอะไรโอ้ยคนศีลบริสุทธิ์ผีไม่มาหาหรอกไหนบอกว่าโยมไม่กินเจมาตั้ง2 ปีผีก็มีใกล้หรอกคนกินเจคนศีลบริสุทธิ์ถ้าเชื่อว่ามีศีลอย่าไปกลัวนี่คำว่ามีศีลทำไมถึงกลัวมันผิดหลักแท้หนึ่งคือใจต้องทำใจให้สงบก่อนถึงจะเป็นศีลนะถ้าลำพังกายนี่ไม่ได้ศีลอันเดียวศีลใจระวังความนึกคิดเนี่ยทำไมมันกลัวมันขนลุกขนพองมีเครียดตั้งนานแต่ถ้าเราคุมศีลตัวนี้บริสุทธิ์คือให้จิตให้นิ่งมันก็เป็นศีลเมื่อเป็นศีลผู้เป็นมันก็เป็นสมาธิทันทีเลยอยู่อันเดียวกันผู้มีศีลก็เพียรหน่อยก็เป็นสมาธิมันสมาธิจิตมันนิ่งมันก็เห็นเหตุเห็นผลมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาทำอยู่ที่บ้านก็ได้บอกโย

ไม่ต้องไปไกลหรอกรับได้อยู่แต่ว่าโยมจะอยู่ไม่ได้อยู่บ้านก็บริสุทธิ์ได้นะทีนี้พ่อบ้านก็ยิ่งไม่มีใครแม่บ้านก็จะหนีไปจำศีลแล้วกลับไปบ้านนั่นก็บ่นเนี่ยนายก็ไปแต่วัดนายก็ไปแต่วัดแล้วก็วุ่นละการงานอะไรไม่ทำละเห็นโยมทะเลาะกันบอกว่ามันบ้าวัดก็มีพอบ้านนะด่าถึงวัดไหนมันหน้ามันต้องไปแต่วัดทั้งทีด่าอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้วัดนะอย่างไหนก็วิ่งเข้าวัดวิ่งเข้าวัดพระท่านฉันนนเดียวก็ไปกินหนเดียวกับพระกินมาแล้วก็มาป่วยพอบ้านบ้ากลับจากวัดแล้วก็ป่วยพ่อบ้านก็ว่าหนักบุญก็ทะเลาะกันตอนนั้นไม่ใช่หรอกศีลคือใจหนึ่งเหตุผลเราเหมาะไหมภาระการงานเราทำให้เรียบร้อยแล้วเป็นศีลมาแต่บ้านโน่นคือเคลียร์จิตไม่เห็นเป็นปริโภคกังวลเวลาจะมานั่งเนี่ยไม่ใช่ว่ามานั่งตลอดเคาะนะคือเคลียร์แล้วเราจะไปทำความดีความดีนั้นเราจะให้ต่างสถานที่หน่อยจะไปวัดอย่างเงี้ยเราคิดให้ถูกการงานการเรียนงานของเราวางไว้แล้วอยากจะ2วัน3วันยังก็วางไม่หมดอย่าไปคิดนะถึงจะรู้จิตตัวเองอะเมื่อเคลียร์อย่างนี้แต่ไม่มีการมีงานไม่มีอะไรเราก็ตกเรามาได้แต่บางคนขอแต่ว่าเพื่อนชวนแล้วก็อยากไปวัดนั้นวัดนี้เห็นแล้วก็อยากไปเกิดกิเลสอ่ะยากไม่ยากฉันจะไปก่อนแล้วบางทีพ่อบ้านไม่ให้ไปมันยุ่งนะถ้าเธอไปฉันต้องไปให้ได้แล้วก่อนน่ะตกลงกับเพื่อนเอาไว้แล้วต้องไปพ่อบ้านก็อะไรวะพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะจะไปถ้าเดี๋ยวเอาไปก็ไปคือไม่เลยเคลียอะไรไว้เลยกลับมาแทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลพ่อบ้านก็หงุดหงิดแหละงานไม่เรียบร้อยอะไรไปวัดพ่อบ้านก็เลยเข้าใจว่าวัดไม่มีเหตุมีผลเลยทำให้คนไม่มีเหตุมีผลเลยวุ่นอยู่อย่างนี้ก็จะไปอะไรจะนักหนาที่จริงนะจะต้องเคลียก่อนอยากจะมาอย่างพ่อบ้านลูกหญิงลูกชายหรืออะไรก็แล้วแต่เราเคลียหมดแล้วนะนั่นมันจะสบายไปนั่งก็เป็นสมาธิเลยนะนั่งสบาย3วันก็3วันกลับแต่มีศีลคือมีสัจจะกับตัวเองบ้างคือความพอดีนั่นแหละศีลคือความพอดีเมื่อทำอย่างนั้นมานั่งสมาธิก็จะเกิดง่ายศีลใจจะทานเช้า1ชานเพล1ก็ตามแต่ศีล8เนี่ยตอนเย็นวิการโพนี่ไม่เอาเด็ดขาดคือทำอย่างนี้ดีบางคนถ้ามีบุญมีวาสนามีโอกาสถ้าในขณะนี้ท่านพรรณนาไว้รักษาศีลอุโบสถเนี่ยถ้าคนนั้นตั้งศรัทธาความเลื่อมใสลงในขณะนั้นชำระจิตให้สะอาดผ่องแผ้วแล้วด้วยอานิสงส์ของศีลอุโบสถนี้ขนาดเกิดลมกำเริบคับขันสิ้นใจลงในเพศตอนนั้นนะท่านบอกว่าจิตขณะนั้นไปเกิดเป็นเทวดาท่านก็ภาวนาท่านพรรณนาไว้อย่างนี้ก็อาจจะเป็นส่วนจริงอยู่นะคือขณะเรานั่งอยู่ตรงนี้เกิดนะครับว่าวิญญาณจิตนี่แตกออกจากร่างกระทันหันน่ะว่าจิตตอนนั้นมันบ่มเต็มที่เขาบอกไปสถิตในสิ่งที่ดีมีสุคติเป็นที่หวังคือจิตไม่ได้เศร้าหมองดังนั้นจึงจำเป็นมากดังนั้นเอกครูบาอาจารย์จึงบอกเอาไว้ว่าไอ้ทำสมาธิเคยถามท่านนะทำสมาธินี่มันดียังไงอาจารย์แต่พอไปนั่งไปมันก็จะสับประงกทุกทีนะพอนั่งไปนานๆเนี่ยผมเป็นทุกทีมันจะหลับบางทีก็ฝันไปเลยอย่างเงี้ยใช่สมาธิหรือเปล่าถามท่านเอาหลับมันจะสมาธิกันวะมันก็ไปนั่งหลับดิท่านก็ว่าอย่างนั้นเมื่อสมัยบวชใหม่ๆคือนั่งแล้วชอบหลับหลับน้องเงินรู้สึกไปนั่งในป่าช้าอย่างเงี้ยก็กลัวล่ะแต่หลับไปไม่กลัวแล้วก็จับได้ทีนี้คนนอนหลับทำไมไม่กลัวแต่ถ้าไม่หลับต้องกลัวนั่นกลัวนี่จะเริญคาถาเพราะไปนั่งในป่าช้าก็กลัวเรียนเอาคาถามันกลัวขึ้นมาจริงๆจะเริญอะไรก็พูดไม่ถูกหรอกคนกลัวนี่คาถาอะไรคาถาอะไรมันว่าไม่ถูกอะไรหังยังว่าไม่ถูกเลยคนกลัวนี่ไม่มีความหมายก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปเดินหลายวัน

ลายวันเข้ามันก็เกิดความรู้เอ๊ะมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่คนตายก็ตายไปขึ้นไปนั่งบนหีบบนศพเก่าๆเขาก็ไม่เราจะหลับไปอธิษฐานนอนไปเนี่ยจำว่าไปอธิษฐานมันก็ไม่เห็นจะฝันเห็นคนตายอยู่ตรงนั้นเลยนี่คือทำใหม่ๆเมื่อก่อนเข้าไปยืนเฉยๆในป่าช้ายืนสัก30นาทีขาสั่นแล้วก็ออกมาคือมันสั่นมากเกินไปเดินออกมาก่อนพรุ่งนี้ไปอีกท่านบอกว่าเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดธุดงควัดนะพรุ่งนี้ไปอีกไปยืนเนี่ยก็ได้ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็รู้สึกมันความกลัวนี่ลดน้อยลงเที่ยวอยู่นั่น14 15วันค่อยนั่งคือไม่ออกแล้วทีนี้อธิษฐานแล้วมันเกือบครึ่งเดือนแล้วทีนี้ลองจะอยู่เลยแต่ไม่กล้านอนนั่งอยู่นั่นจิตมันจะระวังเต็มที่ดีเหมือนกันน่ะเพราะถ้าไม่กลัวนะมันก็นอนแล้วคนเรามันหลับความกลัวนี่ทำให้ไม่นอนนั่งจนแสงสว่างในป่าช้าอาศัยผีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเหมือนกันนะไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อผีก็นอนไม่ได้เหมือนกันนะผีไม่ให้นอนคิดเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เวลาโยมไปนั่งปฏิบัติบางครั้งบางคราวไปต่างสถานที่จะเกิดความกลัวนั่นแหละคือศีลเนี่ยยังไม่นิ่งพอชำระศีลคือจิตนั่นซะมันจะแฝงไม่แฝงนะวิญญาณมันจีออกวิญญาณมันจีออกไปเป็นภาพเข้ามาผู้ที่นั่งสมาธิบางคนจะมีนิสัยอย่างนั้นเวลานั่งนั่งนั่งนั่งไปเหมือนกับมีคนเดินมาเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนี้อยู่นี้ไม่มีอะไรมาหรอกเนี่ยเป็นนั่งยาวๆอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรมาหาแต่ระวังคนเดียวอ่ะที่เราต้องการฝึกหัดฝึกคนเดียวอยู่บ้านอะไรบ้างๆเราหัดเรานั่งคนเดียวได้เจ็บคนเดียวตายคนเดียวนะไปนั่งอยู่กับเพื่อนยังไงก็ได้ฉันไม่กลัวคุยก็กลัวยังไงนั่งอยู่คนละมุมอย่างนี้สามสี่คนจิตมันอาศัยกันลองฝึกเดียวๆดูเพื่อนก็ไม่เอาเลยเชื่อว่าเรามีเชื่อศีลเชื่อจิตของเราเลยนักปฏิบัติถ้าจะกัดฟันสู้พอดีนั่งอยู่นั่นประมาณ 4-5 คืนคืนที่3ก็พอไว้คืนที่4มันเต็มที่แล้วนะนั่งในป่าช้านั้นถ้าจะนอนก็กลัวมันก็เลือกกลัวเหมือนกันว่ะมันจะกลัวไม่ได้นอนนะที่นี่ไม่ได้กลัวผีล่ะคืนที่3เต็มที่แล้วคนเราไม่ได้นอนคืนที่4มันไม่เอาล่ะทีเนี้ยยังไงก็นอนก่อนไม่ต้องนั่งยืนก็จะหลับฉันข้าวอยู่จะฝันไปด้วยง่วงคือเต็มที่ความกลัวถึงที่สุดมันหายเองเมื่อถึงที่สุดของมันทุกอย่างเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกเถิดนะจำคำนั้นเอาไว้ท่านทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกมันถึงแล้วมันจึงไม่ทุกอีกเห็นพระองค์ท่านก็บำเพ็ญทุกขละกิริยาเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นแบบถึงที่สุดแล้วทุกในโลกนี้จะไม่มีอะไรเกินนี้เด็ดขาดถ้าพูดทางกายแต่ทางจิตพระพุทธองค์ท่านมาแล้วลึกถึงตอนที่เป็นพิธีแรกนาขวัญที่ล่มว่านะท่านเข้าปฐมฌานอยู่นะท่านมาคิดได้ตรงนี้ก็คือทำจิตให้สงบแต่กายนั้นถึงแล้วเพียรไปกันนี้ก็ไม่ได้บรรลุอะไรท่านจึงถอยมาฝึกเรื่องจิตให้จิตรู้ให้จิตนิ่งก่อนให้จิตเกิดความสงบขึ้นก่อนได้ความรู้จะตามมาเองท่านจึงแน่ใจคืออุบายทำให้จิตสงบนี่ต้องเป็นเบื้องแรกก่อนจะเป็นศีลก็อยู่นี่สมาธิก็อยู่นี่ปัญญาก็อยู่นี่ฌานก็อยู่นี่อยู่ที่เดียวนี่จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ต้องหาอุบายตัวนี้ก่อนเหมือนคนเราจะทำอะไรก็ต้องมีทุนทรัพย์ก่อนคนไม่มีทุนทรัพย์คิดเฉยๆทำไม่ได้ไปตึก100ชั้น200ชั้นก็ตามเขาต้องมีทุนก่อนไม่ใช่คิดจะเอา100ชั้นแต่ไม่มีคือสมาธิคือจิตสงบต้องเอาตัวนี้เป็นทุนก่อนไม่ต้องไปคิดได้หรือไม่ดีหรือไม่ดีไม่ต้องคิดแต่เพราะความเป็นทุนตัวนี้ต้อง

เพียรพยายามหน่อยเหมือนการศึกษาเราเรียนเราเพียรมาก็เพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเพื่อเป็นทุนเราอดตาหลับขับตานอนท่องบ่นตำรับตำราพระสงฆ์ก็ตามญาติโยมก็ตามผู้ค้นอยู่ในตำรับตำราจะรู้ว่าเป็นความเพียรสูงมากก็เพื่อจะเอาสิ่งนี้เราถึงเพียรเพียรมามันยากที่แรกมันก็ยากยากมันก็ไปหาง่ายไปเรื่อยง่ายไปเรื่อยมันก็พอมีผลสุดท้ายมันก็จบสิ้นกันแล้วก็เบาโล่งเห็นไหมขณะเรียนขณะฝึกอยู่ก็เหมือนกันทำปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์ก็ตามต้องใช้ความเพียรสูงเพราะเราจะทำงานใหญ่ไม่งั้นก็ไปวิจัยตามทุ่งไร่ทุ่งนาไปก็ไม่ต้องไปเพียรอะไรมากอะไรยากนะขายกล้วยปิ้งข้างถนนก็พอใช้อยู่แต่เราทำถึงขนาดนี้แล้วความคิดของเราต้องพอเพียงพอดังนั้นเมื่อสรุปสมาธินี่จึงจำเป็นสำหรับญาติสำหรับโยมสำหรับพระภิกษุที่บวชใหม่บวชเก่าเนี่ยต้องมีประจำไม่ให้ขาดแล้วเนี่ยพลังสมาธิหมดจิตหน้าจะหิ้วเข้าทันทีอารมณ์จะฉุนเฉียวง่ายคนไม่มีพลังตัวนี้เกิดเรื่องอะไรก็ถือมงคลตื่นข่าวได้ง่ายหิวมากง่วงมากเจ็บมากอะไรก็ไม่ไหวหมดถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นให้รีบหาความสงบหาที่วิเวกและทำจิตสงบเสียเรื่องนั้นก็จะหายไปคือจิตมันจะลวนเราเองจิตมันจะแว้งเราเองอ่ะหงุดหงิดไม่รู้เป็นอะไรอ่ะจิตใจไม่แช่มชื่นเลยเรารู้แล้วว่ากำลังมันหมดแล้วเหมือนฐานโทรศัพท์มันจะหมดมันเตือนเราเลยเราต้องชาร์จใหม่แล้วคือความหงุดหงิดของคนบอกถึงฐานสมาธินี่ล่อยหล่อลงไปแล้วอิจฉาริษยาอะไรที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่อย่างนี้หมดมันเตือนเราจิตมันจะหมดแล้วนะไอ้ไม้ไฟฐานโทรศัพท์นะมันจะเตือนไฟมันจะหมดมันจะกระพริบชี้แดงถี่ๆติ๊บๆๆๆกระแดงแล้วมันบอกให้ชาร์จใหม่แต่จิตเราทีนี้หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญก็แสดงว่ามันหมดเหมือนกันนะต้องชาร์จใหม่ยิ้มทำคุณงามความดีอะไรใหม่หรือมีสติรู้เท่าทันต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้รบกวนจิตนานเราจะไม่ทิ้งไว้นานเราจะชำระสะสางหรือปัดฝาดเสียมันก็จะสะอาดขึ้นมากำลังก็เหมือนเดิมขึ้นมาจิตใจก็สบายนี่จะพูดเพื่อพื้นฐานด้านสมาธิคือทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อสมาธิเป็นกำลังแล้วจะทำการทำงานอะไรก็ได้จะทำอะไรได้หมดนะทีนี้จะรู้เองนะเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองจะมีความพอดีพองามนะรู้สึกว่าใจถ้าสบายทานอาหารทานอะไรก็ทานข้าวนี่ทานกับอะไรก็ได้กินง่ายๆนอนก็ไม่ไปคิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญถ้าจะนอนก็นอนเลยจะมีกฎมีกติกามีระเบียบกับตัวเองแน่นอนผู้มีสมาธิไม่ใช่คิดอันนี้นะไปทำอันนู้นคิดว่าจะอยู่บ้านแล้วก็ไปนู่นนี่คือจิตยังไม่คล่องคล่อยพูดอันหนึ่งทำอันหนึ่งคิดเรื่องหนึ่งไม่สุดก็ไปคิดเรื่องใหม่อีกเป็นคนมากเรื่องอะนะคือทำให้เรื่องน้อยลงมันก็จะเสร็จเป็นอันเป็นอันไปและมีญาณทัศนะที่กว้างด้วยบางทีต้องอาศัยเวลากว่าจะได้ผลมาไม่ใช่ทำวันนี้คืนนี้จะสำเร็จเป็นอริยะเป็นพระอรหันต์มันก็มีบ้างหยอกแต่สมัยพุทธกาลโน่นแต่ทำอะไรที่เร็วๆก็ไม่ค่อยดีหรอกอาหารการกินเหมือนกันอะที่เขาขายตามร้านตามอะไรอะเป็นแกงเป็นถุงอะไรอะเหมือนกับต้มเหมือนกับที่เราทำเราเองหรอกแต่ก็กินได้ทานได้จิตเหมือนกันหัดฝึกด้วยตัวเองหัดด้วยความทุกข์ความลำบากบ้างนี่พระสงฆ์ที่ฝึกอุกิจกันบางครั้งก็ไม่ทานไม่ฉันถึง2วัน3วันบางรูปก็5วันอย่างนี้บางรูปก็7วันบางรูปก็ถึง10วันผู้ทำบำเพ็ญความจิตทางจิตเนี่ยต้องลดอาหารให้กายนี่เบาอย่างยิ่งจิตกับจะมีพลังถ้าอาหารมากนอนมากอาหารมากในความง่วงจะมากจะนั่งไม่ได้นานหรือนั่งก็ไม่มีนั่งอะไรเลยนั่งเขาเรียกนั่งไม่มีวิตามินอ่ะถ้าเป็นอาหารมันก็ไม่เป็นของไม่น่ากินอ่ะสมาธิไม่มีวิตามินอ่ะคือกินมากไงกินอิ่มๆนั้นก็ไปนั่งก็เข้าล็อกมารกิเลสเลยนั่งไปก็เห็นนั่นเห็นนี่มันอิ่มอ่ะแต่ถ้าคนหิวนั่งจะไม่ค่อยเห็นอะไรแต่เห็นจิตคือมันเห็น

ความหิวก็เป็นหนึ่งดังนั้นการปฏิบัติต้องอาหารต้องพอดีคือเราทานขนาดไหนจิตของเราพอดีอย่าไปเชื่อใครเราหัดเอาเองคนนั้นทานอันนั้นคนนี้ทานอันนี้เดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่าเขามีอาหารอะไรกินเป็นเม็ดมีอาหารกินเป็นเม็ดกินไม่ให้อ้วนก็ได้เขาอะเม็ดแล้วแพงเราหัดทำเอาของตัวของเราเองแหละเป็นจิตล้วนๆหนึ่งจะต้องหาวิธีทำยังไงให้จิตมีพลังก่อนพลังไม่พอถ้าจิตไม่มีพลังเนี่ยข้างหน้าจะลำบากมากขณะอารมณ์นิดๆหน่อยๆยังทนไม่ไหวถ้าเกิดหนักกว่านั้นเราจะทนไหวเหรอก็พูดกับพระเนนอยู่ที่วัดญาติโยมเหมือนกันก็ทนต่อความง่วงนิดๆหน่อยๆสมมุติว่าเราสมาทานอย่างนี้ถือในชัชชิทุดงอย่างนี้นะไม่นอนกลางคืนอย่างนี้นะต้องมีสัจจะหน่อยอย่างถือไม่นอนศีลอุโบสถอย่างนี้เขาจะรักษาทั้งกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยนอนเขาจะไม่นอนยาวคืออาจจะพิงบ้างแต่ไม่ถึงกับจะนอนให้อิ่มก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นจึงจะได้ผลเร็วศีลอุโบสถนี่เป็นเบื้องต้นนะก่อนญาติโยมถือวัดก็ไปอย่างนี้แหละแต่กลางคืนจะไม่ให้นอนนอกจากผู้เฒ่าผู้แก่ก็อนุโลมให้บ้างแต่ให้มาตั้งสัจจะ ก่อนจะเพียรเอาชนะตนเองจะนั่งก็ตามจะยืนจะทำได้ก็ได้แต่อย่านอนเอาชนะความนอนนั้นให้ได้คือว่าพระอาทิตย์ขึ้นแสงเงินแสงทองขึ้นถือว่าเราชนะมารนะวันนี้คืนนี้เราชนะแล้วจะไม่สงบก็ตามนะไม่สงบก็ตามวิธีคือเราไม่ได้เอาความสงบที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเราจะเอาชนะมารตัวนี้คือความง่วงเอาหาวนอนก็เป็นก็เรียกตาข่ายเป็นอวนดักปลานะความง่วงอ่ะมันจะดักจิตไว้หมดไม่เกิดปัญญาทีนี้เอาชนะอันหนึ่งก็ชนะอันที่สองไปเรื่อยๆจิตก็ถึงความสว่างนอนสองคืนสามคืนทีนี้ไม่ได้นอนละสามคืนนี่ค่ำมาถ้าพระอาทิตย์มีขึ้นเราไม่เลิกแล้วไม่เลิกคืนใหม่คืนที่สองคืนที่สามคืนที่สี่ก็เอาอีกสามคืนเท่านั้นแหละถ้าจะปฏิบัติเอารู้นะคนเรากำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาจะมีแค่ไหนในสามคืนเท่านั้นก็จะรู้กำลังของตัวเองว่าควรจะทำแบบไหนกับตัวเขารู้วิธีทำกับตัวเองก่อนจะไม่ว่าเขาพานั่งก็นั่งไปเรานั่งเรารู้ด้วยว่าเราจะนั่งยังไงพอดีชั่วโมงหนึ่งพอดีไหมบางคนก็30นาทีบางคนนั่งได้ถึง2-3ชั่วโมงอย่างเงี้ยโครงสร้างไม่เหมือนกันแต่บางคน10นาทีก็พอแล้วพระอยู่ที่วัดเหมือนกันเมื่อเขานั่งได้เป็น2-3ชั่วโมงเขาบอกว่าเขานั่งไม่ถึง30นาทีทุกทีเขาก็บอกว่าเขาไม่มีบุญมีวาสนาแล้วนั่งไม่ได้มันปวดเขาบอกแต่10นาทีแรกๆเนี่ยเขาจะสงบนิ่งเต็มที่เลยหลังจากนั้นจะไม่ได้เลยเขาบอกมันก็ดีแล้วมันสงบแค่นั้นก็เอาแค่นั้นอาจจะไปเอาไม่มากมายรู้จักน้อยรู้จักมากคนที่เขานั่งได้สัก3ชั่วโมงกับเรื่องของเขา10นาทีเนี่ยมันของเราแน่นอนน่ะมันสงบแล้ว30นาทีน่ะของชั่ว3ชั่วโมงอ่ะของเขาแล้วไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องจําเป็นว่ามากแต่บางทีน่ะเหมือนตัวเราเนี่ยเวลาทานอาหารบางก็มันหิวๆเนี่ยจานใหญ่ๆนี่หมดแต่บางทีละ4-5คําก็อิ่มแล้วเรารู้สึกว่าอิ่มเลยไม่ได้ว่าทานเยอะๆนะเอาอิ่มไม่ใช่ตอนนั้นมันหิวแล้วน่ะการแก้ความหิวบางที2จานใหญ่ยังหิวอยู่ทั้งวันก็มีเพราะว่าพระนี่ชอบเป็นพระที่บวชก็ไปฝึกนี่ชอบเป็นบวชใหม่ๆนี่ไม่หิวหรอก6-7วันนี่ไม่หิวแต่หลังจากนั้นละอันตรายละทีเห็นอะไรเลยอยากฉันหมดเลยแต่อย่างนี้มันอยู่ป่าก็ดำเนินกันยังไงเมื่อได้กำลังตัวนี้แล้วทำยังไงก็ได้แหละทีนี้ทำยังไงก็ได้เมื่อจิตมีสมาธิแล้วค
ควรแก่การงานหมดควร

ควรแก่การนึกคิดที่จะต่อสู้อุปสรรคยังไงยังไงตำรับตำราบางสิ่งต่างๆจะมีความจำที่ดีมากแต่ความทะเยอทะยานตั้งจิตเอาไว้สูงนี่ก็อันตรายเหมือนกันคือตั้งไปด้วยแก้ไขไปด้วยไปตั้งไว้สูงยาวไกลเกินไปจะเป็นอุปสรรคคือมันจะหลงหลักไตรลักษณ์ไปเราเรียนดูเรียนภายนอกถ้าเราเรียนภายในตั้งอกตั้งใจเหมือนกับเราทำภายนอกเราอาจจะเป็นอริยะบุคคลไปนานแล้วถ้าเราเอาใจใส่เราถึงขนาดเราคอยเข่งกับตำรับตำลานะเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องจิตของเราอย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอริยะบุคคลไปนานแล้วเราจะไม่ได้วุ่นวายอย่างเงี้ยแต่นี่มันทางโลกเขาเรียนออกเขาเรียนขึ้นไปสูงเขาไม่ได้เรียนลงนะเขาจะให้เรียนศึกษานี่มหาวิทยาลัยจะส่งคนเรียนเรียนขึ้นไปบนแต่ลงนี่เขาไม่ได้สอนเอาไว้ลงจะทำยังไงเรื่องของเธอเองทีนี้แต่เรียนเรียนให้สูงแต่หลักธรรมท่านเตรียมให้รู้ทางลงของมันเมื่อจิตไม่สมปรารถนาเมื่อจิตเกิดความขับขันเมื่อจิตเศร้าหมองเราจะมีวิธีแก้ไขจิตของเรายังไงที่จะแก้ได้ก็ด้วยอาศัยการบำเพ็ญทางสมาธิภาวนาเท่านั้นพอจะแก้ไขตนเองทำยังไงตัวเราจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเองเราจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเองทำยังไงเราจะไม่ให้ตัวเรานี้เป็นที่หนักอกหนักใจหรือเป็นที่ลำบากของผู้อื่นตัวเรานี้เราช่วยเหลือตัวเองของเราได้หรือไม่ถ้าเกิดขับขันขึ้นมาเรามีวิธีการคิดกับตัวเราอย่างไรเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีนั่งชั่วโมงหนึ่งก็คิดพอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่มีเมื่อมีมาเกิดไม่มีทำไงอ่ะนี่คือภาวนาค้นคิดหาวิธีซะก่อนตัวเราเนี่ยจะต้องทำจุดไหนก่อนแล้วเราจะเอาอะไรในตัวเราทีนี้ให้ความสุขให้ความสบายให้ความสงบแก่เราจะให้ได้แค่ไหนเราให้คนให้ให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับความสงบบ้างความวิเวกบ้างเราให้ไม่ได้หรือแล้วถ้าเราไม่ให้เราแล้วเราจะให้ใครเป็นผู้ให้ความสุขเหล่านี้นั่งสมาธิมีเงินจ้างให้คนอื่นนั่งให้เราก็สงบอยู่บ้านมันก็คงไม่มีอ่ะไม่มีเขามีขายกันแล้วทุกข์ขึ้นมาไปซื้อถุงหนึ่งมาหายทุกข์ไม่มีอ่ะดังนั้นบางสิ่งเราต้องทำเอาเองเหมือนกินเองเคี้ยวเองกลืนเองนอนเองสุขเราก็ได้รับผลเองเวลาทุกข์เราก็ได้รับผลเหมือนกันแต่จะสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็พอประคับประคองจิตไปได้นี่ทำท่านก็เน้นลงตรงนี้เมื่อเวลาคับขันเมื่อบ้านเมืองข้าวหยาดหมากแพงอย่างนี้เราก็ประหยัดอดออมที่บ้านเราช่วยก็ได้ชาติกินมากกับทานน้อยลงรู้ปรับตัวภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ประหยัดอดออมหน่อยอยู่กับที่ให้มากใช้ความคิดประเทืองปัญญาให้มากการนี้ต้องใช้ความอดความทนขันติชาติบ้านเมืองกำลังต้องการความอดทนความอดกลั้นและสติยับยั้งเมื่ออารมณ์ฉุนเฉียวเกิดขึ้นกับตัณหาสติยับยั้งให้ได้จึงจะไม่เกิดภัยอันตรายต่อตนและคนอื่นไม่งั้นมันจะหงุดหงิดคือสติไม่จำเป็นต้องว่าเป็นสติปัฏฐานอะไรหรอกสติไปบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่อ่ะสติเพียงยับยั้งเมื่อเจอเหตุที่มันสะดุ้งใจอ่ะเราจะไปล่วงทำบาปทำกรรมเพียงยับยั้งคิดได้หยุดชักก็เอาความอดทนนี่เข้าไปประกอบด้วยให้อดได้เดี๋ยวนั้นอดแล้วก็ทนได้ด้วยนะไม่ใช่อดแต่ทนไม่ได้สติต้องไปช่วยยับยั้งอดทนเดี๋ยวนี้จะขาดกันมากยามอย่างนี้เราก็รู้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ต้องอดทนสูงความอดทนนี้จนเหมือนกันนะหาไม่ค่อยมีนะบางครั้งมันทนไม่ไหวอ่ะก็ไม่ได้ซื้อเลยหาปฏิบัติเราฝึกเอายังไงก็ได้ต้องกัดฟันก็กัดมันนะเราจะไม่คิดเรื่องนี้เราจะไม่ทำในสิ่งนี้เราจะไม่ว่าให้เขาเราจะไม่ด่าเราจะไม่ว่าให้เขาเด็ดขาดหันหน้าไปทางอื่นแล้วก็ใช้ได้อดทนนี่อดกลั้นสงบทันทีถ้าอดไม่ได้ก็โพ่งออกไปคำเดียวก็หมดบ้านเลยแหละการงานหน้าที่การงานก็หมดเลยเจ้านายอยู่กันดีๆมาเอาเป็นไงล่ะลูกน้องด่าจะ

นายเขาละมันทนไม่ไหวอ่ะดังนั้นต้องมีเพียงพอความขันติความอดทนเนี่ยต้องมีบางทีเลยไม่ใส่ใจอ่ะถ้าใส่ใจที่ดีสิ่งนี้จำเป็นมากอริยทรัพย์นั่นทรัพย์ภายในแต่คนไม่ค่อยจะมีใช้ไม่มีจะเผื่อแผ่กันเรานี่อดทนให้คนนั้นอดทนให้คนนี้อาจจะเขาล่วงเกินเราด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจด้วยกิริยาเราก็อภัยเขาซะคืออดเขาจะไม่ชอบเราก็จะว่าไงก็ช่างอ่ะเรามีอันนี้มีทุนอันนี้ใช้เสือใช้สอยให้เหลือเฟือหน่อยอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในวันบ้านเมืองครับขันทรัพย์ภายในไม่ค่อยจะมีใช้คือขันติความอดทนและสติการยับยั้งใจยับยั้งคือไม่ทำขนาดนั้นคือไม่ไปด่าเขาขนาดไม่ว่าให้เขาขนาดนั้นแม้แต่ก็ทำผิดอยู่ต่อหน้าจะว่าตอนนั้นเท่านั้นหันหน้าไปทางอื่นเถอะว่าก็ให้มันสงบไปก่อนค่อยมาว่ากันใหม่นี่คือวิธีทำผิดตรงนั้นก็ว่าตรงนั้นเราไม่ว่าละรู้มันผิดได้กลับจะดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเขาฉะมาก็ฉะไปเลยก็อ้างนั่นอ้างนี่กันก็วุ่นวายโดยเฉพาะเป็นหนี้เป็นสินกันนี่คนขอก็กลัวคนกลัวคนเจ้าของเงินกลัวกลัวกลัวลูกหนี้ไปดีก็ดีก็เห็นไปบ่นกันเยอะดังนั้นเบื้องต้นทำสมาธิคือทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งหรือทำให้จิตมีพลังมันจะมีสัญญาณเตือนมันขี้เกียจคลั่นเนื้อคลั่นตัวไม่อยากพูดหงุดหงิดลำคาญให้รู้ว่าสัญญาณฐานมันหมดแล้วสมาธิเตือนนั้นหมดแล้วอย่าชะล่าใจถ้าปล่อยไว้นานๆก็หมดเลยเป็นฐานเสียไปเลยอ่ะเสียดังนั้นจะให้ขาดไม่ได้เพราะตัวเราแท้ๆทำไมสิ่งดีๆให้แก่ตัวเองไม่ได้เราไม่ทำให้เราแล้วเราจะให้ใครทำให้เราสิ่งเหล่านี้ทำแทนกันไม่ได้เจ็บเองปัจจตังเวทิตโภวินยูหิเวลาเจ็บต้องเจ็บเองแม้แต่ความตายจะมาถึงเราต้องตายอีกแต่คนที่เราเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะมายืนมองดูเราเฉยๆเท่านั้นนี่สัจธรรมของจริงของจริงเลยตัวนี้ไอ้ยามอย่างอยู่อย่างนี้นั่งก็พอถามกันอยู่แต่ว่าเราเข้าห้อง ICU ไปเนี่ยก็มาบ่นกันไม่รู้จะรอด2วัน3วันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็มีแต่เราเท่านั้นจะรู้ตอนนั้นว่าเราเจ็บเราปวดเวทนาแค่ไหนนั่นแหละตัวเราจะได้โดนล้วนๆเลยนะเวลามาพูดอยู่นี้ก็จะโดนเหมือนกันยามตัวนั้นแต่กำลังเราจะพอไหมช่วงนั้นเราต้องคิดนั่นตัวนี้นี่มันสบายอยู่นี้ไม่ได้คิดหรอกเนี่ยแต่ถึงแม้เราเป็นเขาแล้วไปเยี่ยมครูบาอาจารย์เขาเอาเข้าในห้องไอซียูนะมันหายลมหายใจมันจะหมดก็ต้องมาเพิ่มลมปลอมให้เนี่ยเอาลมเขาไปช่วยเมื่อถอดลมเป็นไงถอดลมก็ตายที่เขาบอกนั่นน่ะตัวเองต้องยอมสละคือนั่นน่ะปัจจตังปัจจตังเวทิตโภวินยูหิผู้ปฏิบัติพึงรู้เฉพาะตัวจะเจ็บจะกัดฟันตะตุรนทุรายยังไงต้องทำเอาเองตัวนั้นไม่มีใครช่วยมีแต่ไปยืนดูเฉยๆนี่เรามาคิดเหรอกำลังเรามีเท่าไหร่ทีนี้นี่ไม่ไปพูดถึงตอนนั้นนี่เรายังมีชีวิตอยู่จะต้องประคับประคองในหน้าที่การงานต้องกระทบกระทั่งบางคนก็กำลังจิตก็ยังไม่พอเลยหัวเสียเลยฉุนเฉียวไปละหลายอย่างดังนั้นกำลังสมาธินี่จึงจำเป็นใช้ได้ทั้งเป็นอยู่และตายไปเมื่อเวลาคับขันจริงๆครูบาอาจารย์อย่างที่ว่าของหลวงปู่เสาท่านเวลาท่านจะมรณะท่านนั่งอย่างนี้นะเข้าสมาธิท่านจะนั่งอย่างเนี้ยอาตมาก็รู้สึกว่าจะพยาบาลพระผู้เฒ่านี่หลายองค์จนสิ้นใจเพราะคนที่จะสิ้นใจธาตุขันธ์ดินน้ำลมไฟมันจะรวมกันครั้งสุดท้ายลุกขึ้นมานั่งได้ลุกขึ้นมานั่ง
แต่จิตออกไปนอก

โลกแล้วเห็นนอกโลกแล้วแกมองไปเห็นหลานเรียกหลานเข้ามาทั้งที่พูดไม่ได้นะมันมาพูดได้ครั้งเดียวบอกว่าหลานมาหาหลวงปู่มาหาหลวงปู่มาหาหลวงปู่พูดอย่างนั้นอาตมาก็ถามลูกสาวไอ้หลานกันหลานมาจากไหนอ่ะโอ้ยลูกเขาไปอยู่ต่างประเทศเขากลับมาเยี่ยมพอที่เขากลับมาเยี่ยมเขากับมีหลานติดมาเล็กๆเข้าไปก็จิตเลยไปจับเกาะอยู่ตรงนั้นก็เลยมาป่วยได้นี่จิตจะไปประวัติกับหลานตัวเล็กๆเวลาจิตครั้งสุดท้ายนะจิตครั้งสุดท้ายใครสร้างกรรมทํากรรมอันใดมันจะฉายออกมาเหมือนกับโทรทัศน์เหมือนวิดีโอเนี่ยมันจะฉายออกมาครั้งสุดท้ายจิตไปจําภาพไหนจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ดีนะไปจําหลานถ้าจะพูดเรื่องกรรมเนี่ยจำหลานก็ไปเกิดเป็นลูกของหลานอีกก็ยังดีไม่ได้ไปเกิดเป็นอย่างนี้แต่เป็นปู่ก็แล้วจะได้เกิดเป็นลูกของหลานเป็นเหลนก็ยังดียังไปเห็นคนอยู่งั้นพูดให้เป็นข้อคิดเฉยๆหรอกกับเรื่องกรรมนะแต่ไม่ประมาทนะเรื่องภพเรื่องชาติเนี่ยหลวงปู่มั่นก็บอกว่าประมาทไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำของพระองค์เนี่ยสอนอยู่ในด้านปฏิบัตินะครึ่งหนึ่งจะไปอ่านอยู่ในปริยัติยังไม่รู้หรอกต้องนั่งสมาธิต้องทำให้อย่างยิ่งจะรู้ตัวนั้นเพียรอย่างยิ่งถึงจะรู้จะมาพูดเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ท่านบอกว่าจิตครั้งสุดท้ายก็เลยระลึกถึงท่านพระอาจารย์ดีท่านเคยเล่าไว้ท่านพูดง่ายๆทีเล่นทีจริงอ่ะท่านบอกว่าทำสมาธิเพื่อจะเอาไว้ต่อสู้เวลาความตายจะมาถึงไม่งั้นมันจะสู้เวทนาไม่ได้ท่านว่างั้นท่านไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรื่องสมาธิเอาไว้สู้กับเวทนาตอนเราใจจะขาดท่านว่างั้นไม่งั้นจะทุรนทุรายมากถ้าคนไม่มีสมาธิก็ฟังทีเล่นทีจริงมาฟังตอนนี้รู้สึกจะใกล้ความจริงของท่านเข้าไปนะสู้เวทนาในกรรมมันจะเผยออกมาในกรรม12นะโยมถ้าศึกษาเนี่ยอาจจะมีคนรู้อยู่แต่ผู้ไม่รู้อาจจะมีคือจิตครั้งสุดท้ายกรรมที่เราสั่งสมมาบุญกุศลเหมือนกันมันจะมาฉายไอ้จิตจะออกจากร่างนี่มันก็เหมือนหน้ามืออย่างเงี้ยมันก็หน้ามืออย่างเป็นหลังมือภพชาติน่ะมันจะเปลี่ยนกันอยู่ใกล้ๆเกิดกับตายอ่ะเนี่ยนี่ก็เป็นภพแล้วมันจะฉายออกมาพระบอกว่าถ้าจิตครั้งสุดท้ายไปเห็นบ้านเรือนหรือบ้านผู้เห็นหมู่คนหมู่มากอย่างนี้เขาบอกว่าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าไปเห็นพระเห็นเจ้าหรือเห็นปราสาทเห็นเมืองวิจิตพิสดารนั้นเขาบอกว่าไปสูงแต่ถ้าไปเห็นหญ้าเขียวชอุ่มเป็นเนินกว้างทิวเขาไกลเดรัจฉานแน่นอนถ้าจิตครั้งสุดท้ายเกิดความกลัวเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับคนฆ่าคนกักคนขังเสียงโซ่ตัวนั้นต้องเป็นกำเนิดสัตว์นรกจิตเกิดความกลัวมีโยมเขาทำเขาเอาไก่ไปปล่อยเมื่อที่วัดเมื่อ2เดือนที่แล้ว46ตัวได้โยมเอามาทำไมอ่ะเลี้ยงไก่ไม่ได้อยู่ที่วัดหมามันกินหมดเอามาปล่อยก็เหมือนเอามาฆ่าแต่มาว่านะอาชีพเขาเนี่ยเชือดคอไก่มาทำจนเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวมาก็จนมีเงินทีนี้แกมาเป็นมะเร็งอยู่ที่คอร้องอ๊อกอ๊อกเหมือนไก่อ๊อกอ๊อกเป็นมะเร็งกินน้ำลงไปกับทีละนิดไอ้ทีนี้แกบอกว่าเวลาแกจะหลับไปนั้นมีไก่เนี่ยบินมาจิกแกร้องอาจารย์มาช่วยผมด้วยผมจะทำยังไงคือนอนไปนะเห็นแต่ไก่ไอ้ที่ฆ่าเขาแหละก็เลยเอาไก่นี้มาปล่อยให้อาจารย์แผ่เมตตาให้ด้วยเท่ากับอายุ46เอาไก่จับไก่ไปปล่อยวันเพราะว่าผมไม่ได้นอนนอนไก่มันบินมาเป็นฝูงมาจิกแกก็ร้องลูกเมียก็ปลุกมาตื่นกันอยู่ทั้งคืนเป็นอย่างนั้นนี่กรรมครั้งสุดท้ายคือทำเป็นอาจินเชื่อดอยู่ทุกวันเชื่อดอยู่ทุกวันแกก็ตายแล้วเลยไก่แกก็เหลืออยู่ห้าหกตัวอยู่ที่วัดนั่นคือกรรมบันดาลให้เห็นเลยกรรมเพราะทำเป็นอาจินเนี่ยตีสองไปหาตีสามตีสี่แกจะเชื่อดบรรดา200-300บางทีงานเทศกาลหน่อยก็เป็น400-500ตัวเลยอีกคนก็มาสั่งมะเร็งก็เป็นอยู่ที่คอตรงเชือดไก่พอดีเลยร้องอ๊อกอ๊อกอ๊อกอ๊อกมันไก่ตายดังนั้นจิตครั้งสุดท้ายจะบันดาลบุญกุศลดังนั้นจึงสั่งสมโยมในที่ทำสมา

ที่ทำบุญให้ทานเนี่ยจิตเนี่ยต้องระลึกถึงผลบุญของเรามีสติสัมปชัญญะหน่อยนะไม่ใช่ว่าทำพอแล้วๆไปนะอย่างโยมตักบาตรอย่างเงี้ยทำบุญเนี่ยระลึกถึงก่อนจะนั่งระลึกถึงความดีนะอุปสมะนะระลึกถึงความดีที่ตนทำเราทำอะไรไปบ้างให้จำเอาไว้หน่อยก็ดีนะแต่จะว่าง่ายทำอะไรก็ทำไปไม่คิดเวลาคับขันมานี่จิตมันจะลืมหมดคือเวลาเวทนาคือคนจะสิ้นใจ

ทำไมไม่เห็นรูปพระพุทธไม่เห็นครูบาอาจารย์ทำไมไม่เห็นจิตครั้งสุดท้ายถ้าตามหลักกรรมบอกว่าต้องไปเกิดเป็นรูปของเด็กคนนั้นวิญญาณไปจับเรื่องกันนี้น่าคิดนะไอ้เรื่องจิตนี่หลวงปู่มั่นยังบอกเรื่องจิตนี่พิสดารนักท่านยังบอกไม่ใช่วิสัยจะมาคิดมารู้ทำง่ายๆแล้วจะไปรู้ถ้าพลาดพลั้งนั้นจะเสียใจมากหลวงปู่มั่นยังบอกเรื่องจิตถ้าทำพลาดพลั้งเนี่ยถ้าพลาดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องไปเสวยวิบากเป็นวัวเป็นควายต้องไปกินหญ้าอยู่นั่นต้องเสียเวลาในภพในชาติกว่าจะไปทนเจ็บทนปวดในธาตุในขันธ์กว่าจะตายไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเสียเวลาในภพในชาตินานหลวงปู่มั่นว่าอย่างนั้นท่านคงจะไม่โกหกหรอกอาตมาก็ดีใจด้วยถึงแม้จะเศรษฐกิจอย่างนี้ญาติโยมก็จึงมีเวลามีโอกาสมาบำเพ็ญสมาธิภาวนานี่ก็ถือว่ามีอุปนิสัยบุญกุศลที่สั่งสมมาต่อภพต่อชาติมาถ้าจะพูดเรื่องกรรมนะไม่มีเหตุมีปัจจัยมาทั้งนั้นมันระลึกได้เองคนที่ทำความดีเคยพบชาติเคยกระทำมาทุกภพทุกชาติแต่ด้วยอำนาจสมาธิอำนาจญาณที่เราจะยังรู้ว่าเรามาจากไหนจากไหนบ้างไม่มีไม่มีเท่านั้นถ้ามีนี่โยมเนียนต้องนั่งน้ำตาไหลเลยภพนี้ก่อนเราจะมาเป็นนี้เราเป็นนั้นมาก่อนตายด้วยอันนั้นบุญกุศลนั้นส่งมาตรงนี้ส่งมาตรงนี้นี่เรียกปุพเพนิวาสานุสติญาณอริยะแต่ก่อนท่านได้ตัวนี้ท่านจึงหาวิธีข้ามให้ได้เลยท่านจึงไม่อยากย้อนกลับท่านได้ญาณแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เราไม่มีนี่แต่เราไม่รู้จิตท่านยิ่งสงบไปเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้จะต่อเชื่อมกันได้มากเท่านั้นยิ่งสงบลงลึกเท่าครูบาอาจารย์ก็ยิ่งต่อเชื่อมไปได้มากญาณอย่างรู้อตีตังสยานอนาคตังสยานอะไรอดีตอนาคตมีพูดภาคพิสดารเนี่ยแล้วอีกว่าท่านเจ้าคุณท่านจะไม่ตัดตัวนี้ออกอย่าไปพูดนี่พูดเฉพาะโยมนะต้องบอกนะเจ้าคุณท่านมาได้จะเอาไปพูดให้คนที่เขาไม่ได้ฟังอยู่นี่ดูคือพูดนี่พูดเฉพาะคือได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังก็จำๆอยู่อย่างนั้นท่านบอกว่าไอ้เรื่องจิตนี่มันพิสดารอยู่อาตมาก็ยอมคิดว่ามันลึกซึ้งจริงๆอย่างครูบาอาจารย์ว่าจริงๆเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นคนปัจจุบันวิทยาศาสตร์เขาจะไม่เชื่อไอ้เรื่องเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อกรรมเนี่ยเชื่อการกระทำว่าจะให้ผลไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไปเรื่อยถ้ารู้เรื่องนี้สักหน่อยไม่ค่อยจะกล้าทำอะไรหวือหวาหรอกบุญกุศลก็ต่ำเป็นพระเป็นเจ้าก็ต่ำไอ้เรื่องเดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าใครออกใครเลยพลาดแค่เดียวเสียเวลาไปเป็นพวกเป็นชาติอย่างไปกำเนิดไปเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างนี้ก็ไปเสียเวลาอยู่นั่นแหละต้องทนวิบากเรื่องนี้ก็น่าขนลุกเหมือนกันแล้วมาอยู่ตรงนั้นเป็นพระเจ้าก่อนเนี่ยพูดเรื่องคนทำบุญให้ฟังแล้วแหละไอ้เรื่องไอ้สมณีนไอ้นั่นเคยพูดให้ฟังอาตมาก็ยังจำติดใจมันทุกวันนี้มีเรื่องกรรมเหมือนกันที่ว่าทำบุญไปแล้วลูกไม่ได้รับน่ะมันจะเป็นจริงอยู่แม่ต้องทำบุญทำกุศลสร้างโบสถ์สร้างวิหารอุทิศให้ลูกอย่างเดียวแต่เมื่อสมณเณรนั้นเขาได้กสิณฌานคือเพียงไปทำบุญกับเณรในวันนั้นลูกบอกว่าได้รับแม่ก็บอกว่าทำมาตั้งหลายปี3ปี4ปีแล้วสร้างอุทิศให้ลูกหมดพระสงฆ์พระสมณะสักเจ้าฟ้าเจ้าคุณลายทานอย่างดีทั้งนั้นแกก็ร้องห่มร้องไห้ว่าลูกไปเข้าฝันบอกว่าไม่ได้รับถ้ารับต้องเอาไปขอไปทานที่เนนรูปนี้ลูกถึงจะได้รับบอกถึงขนาดนั้นแกก็ร้องไห้โวเลยเดี๋ยวนึกว่าลูกได้รับอะไรที่สั่งด้วยสมณเณรองค์นั้นเขาความบริสุทธิ์ของจิตมีความบริสุทธิ์ของศีลบริสุทธิ์ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลจิตตาวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตเนนนั้นมีเนนใหญ่เนนอายุ18 19แต่เขาบำเพ็ญกันมาหลายเดือนจนเกิดกสิณขึ้นถ้ามาโยมมันไปทำบุญเขาคงอธิษฐานจิตแค่นั้นมันก็ถึงผู้พลังบริสุทธิ์อธิษฐานเท่านั้นไม่ต้องไปยะถาสัพพีตรวจน้ำอะไรหรอกถ้าบอกความประสงค์ของท่านขอให้ความประสงค์ของโยมนี้สำเร็จด้วยอำนาจความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าท่านประนมมือขึ้นเท่านั้นก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วคนที่ต้องการแต่ผู้ไม่มีพลังคือพลังศีลพลังสมาธิจะอธิษฐานไม่ไป

ดังนั้นอาตมาจึงเตือนพระเตือนสงฆ์อยู่ในวัดเตือนประจำเลยเรื่องนี้โยมทำบุญให้ทานเนี่ยอย่างน้อยก็สมาธิชั่วโมงหนึ่งพระพุทธชั่วโมงหนึ่งพระธรรมชั่วโมงหนึ่งพระสงฆ์ชั่วโมงที่สี่ญาติโยมผู้มีพระคุณใส่บิณฑบาตให้ทุกวันเอาสี่ชั่วโมงอาจจะนอนก็นอนที่นี่ไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ตัวเองไม่เอาก็ตามแต่ต้องทำสี่อย่างนี้ก่อนไม่งั้นไม่ได้นะสมาธิก็จะไม่ทำหรอกทำก็ทำน้อยๆบางทีโยมเขาทำบุญให้ทานเขาต้องยกท่วมหัวไม่รู้ว่าเขาอธิษฐานให้ใครด้วยตามปากไม่รู้โยมว่าอะไรว่าอะไรก็ช่างเขาจะอธิษฐานถึงไงหมายก็ว่าจิตคนนั้นท่านประสงค์คิดสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสมประสงค์มาคิดเอาแก่ชั่วโมงหนึ่งก็นั่งเพ่งเฉพาะผู้ที่ทำบุญดังนั้นพระสงฆ์ผู้รู้ในศีลในข้อว่าปฏิบัติจะทำอย่างนี้ใช่ว่ารับไปแล้วเฉยไม่ได้อะเฉยเอามาจังเอามาจังกับยะถาสัพพีให้ไปแล้วเลิกแต่ทีนี้ถ้าผู้รู้ยิ่งกว่านั้นท่านจะไม่ทำคือต้องให้จิตสงบจริงๆจำบอกไว้ว่าถ้าใครทำบุญต้องจำหน้าโยมคนนั้นเอาไว้บอกว่าจำใครบิณฑบาตวันนี้10 คน 20 คนให้จำไว้ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะกลางคืนมานั้นให้เพ่งตามหน้าคนนะคือแผ่เมตตาไปผลทานของคนนี้จะเป็นเด็กก็ตามตามมันนอกอ่ะต้องบอกพระไว้อย่าประมาทนะเล็กๆน้อยๆนี่คำข้าวคำเดียวนี่ถ้าจิตเขาบริสุทธิ์เป็นกรรมนะพระจะไปเคี้ยวแตกเดี๋ยวก็กลืนนี่ไม่ได้บางทีของดีๆทั้งนั้นแหละเป็นพระเป็นผ่อนเนี่ยอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งต้องทำจิตให้สงบเพื่อบุคคลเหล่านี้เขาผ่านเรามาแล้วแผ่เมตตาไม่ต้องไปตรวจน้ำไม่ต้องอะไรขอให้ทำจิตสงบระลึกตัวนี้ถึงเหมือนกันพอดีจะไปตามเน้นๆก็ไปแล้วทีนี้ไปนี่ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตคือจิตเป็นสมาธิแน่วแน่จิตตัวนี้จะมีเหตุมีผลติดจิตตัวนี้จะมีญาณทัศนะบางคนมีอุปนิสัยทางอภิญญานั้นอันนี้จะออกล่วงรู้บางสิ่งบางอย่างนักปฏิบัติ100 คนอาจจะมีสัก2-3เมื่อจิตสงบพอแล้วจะไปออกรู้ไอ้นั้นไอ้นี้แต่ไม่ใช่ใจดีเท่าไหร่ในพูดวงปฏิบัติเฉพาะนั่นนี่แล้วเอาไปพูดเป็นสากลเขาจะหาว่าพูดเพ้อเจ้อไปแต่เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องภายในหลวงปู่มั่นปู่เสาบางทีบางเรื่องท่านจะไม่พูดให้โยมฟังต้องรับฟังกันไม่ได้พูดในวงพระอย่างนี้ดังนั้นเวลาทำจิตครั้งสุดท้ายสำคัญถ้าโยมจะถือพุทธานุสติและลึกถึงพระพุทธเจ้า ก็ให้ทำให้เป็นให้ชินเป็นอุปนิสัยเสียก่อนจะนอนก็ให้น้อมเอารูปของพระพุทธหรือจะเป็นพระพุทธรูปที่เราจำได้เนี่ยแล้วน้อมให้เป็นรูปนั้นประจำก่อนจะนอนจนหลับตื่นมาก็อย่าเพิ่งตื่นทันทีให้ระลึกถึงภาพนี้ชัดเจนจนจิตนิ่งก่อนค่อยตื่นถ้าทำอย่างนี้ประจำนั่นแหละจิตจะรวมเป็นพลังเป็นพลวะปัจจัยเมื่อเวลาคับขันเวลาจวนตัวมาคือว่าเวลาจะสิ้นใจว่างั้นเถอะเวลาจะตายมันจิตมันจะเข้าตรงนี้ทันทีเวทนาก็เป็นเวทนาแล้วแต่จิตตัวนี้มันมีกำลังมาเราสั่งสมจนเป็นพลังมันก็จะเห็นพระพุทธเหมือนเดิมไม่ได้ไปตามเวทนานี่ทางลัดพุทธานุสติแล้วลึงถึงพุทธะพระพุทธเจ้าสังฆานุสติอริยสงฆ์จะชอบองค์ไหนก็ตามแต่ให้ทำประจำก่อนจะนอนทุกวันไม่มากแต่ก่อนขอให้ระลึกก่อนจะตื่นอีกก็จะลุกไปเลยอ่ะทวนจิตสัก10 นาทีหรือ5 นาทีก็ได้ให้เห็นรูปเหมือนกับตอนก่อนจะนอนจนเป็นประจักษ์จะไม่พลาดแน่นอนคือถามครูบาอาจารย์อย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องเอาบรรลุสูงๆดอกถ้าได้ก็ดีแต่ให้มีสติอย่างนี้เวลาคับขันเราจะช่วยเหลือตัวเองได้จิตนี้มันจะเป็นอัตโนมัติเพราะเราฝึกมันอยู่ทุกวันมันจะคุ้มครองเราเวลาครับขันกรรมค่ำกลางคืนเหนื่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสิ้นใจไปเลยก็มีเราจะไม่พลาดตรงนี้จะไม่ไปเหมือนกับหลวงปู่นี่แน่นอนหลวงปู่นี่ออกไปหาหลานเลยจิตครั้งสุดท้ายเห็นหลานทางภาษาธรรมนี่ภาษาพระท่านบอกว่าขาดทุนแล้วอุตส่าห์เป็นปู่เขาจิตจะไปห่วงหลานก็จะไปเกิดเป็นลูกของหลานคนนั้นอีกตามหลักกรรมดังนั้นต้อง

0: เตรียไว้แต่ก็ยังดีนะเห็นหลานเนี่ยเห็นสัตว์เห็นวัวเห็นควายเนี่ยเห็นแมวเห็นหมาที่รักจิตมันไปต่ำเกินไปบางทีคิดถึงหมาถึงแมวคนไม่คิดเลยจิตครั้งสุดท้ายก็มันจะมาปรากฏเห็นตอนนั้นท่านบอกว่าขาดทุนแหละไประลึกเห็นเดรัจฉานครั้งสุดท้ายทั้งที่ก็ทำบุญสุนทานอยู่แต่กรรมมันบันดาลออกมาเป็นเดรัจฉานให้เห็นได้ก็สิ้นใจขณะนั้นนั่นแหละคือเทปนั้นอัดเอาแล้วอัดเอาภาพตัวนั้นไว้ในภพในชาติแล้วนะครั้งสุดท้ายสำคัญมากดังนั้นที่อาตมาได้กล่าวบรรยายมาสำหรับญาติโยมนี้ก็คงจะไม่ลงมีสาระอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ขอจับว่าเป็นเบื้องต้นหนึ่งวิธีทำให้สมาธิเกิดหรือให้จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่ต้องเป็นสิ่งที่ควรทำมากสมาธิเมื่อสมาธิจะต้องมีสติควบคุมตัวเองสติจะต้องมีกำลังพอสมควรเพราะถ้าสติไม่มีกำลังสมาธิจะโคลงเคลงสติอ่อนพอเรียนนั่งไปอย่างนี้มันก็จะเกิดความง่วงความเอ็นเอียงหรือความหลับได้ง่ายแต่ถ้าสติมีกำลังจิตจะเด่นอยู่แต่ถ้าให้ฝึกดีๆก็ลองฝึกคนเราก่อนไม่ได้สังเกตเวลานอนเนี่ยทำไมถึงนอนหลับตอนจนจิตจะนอนตอนถึงจะหลับมันเป็นยังไงคนสติอ่อนไม่อ่อนรู้ตรงนี้ก็รู้หรอกเราลองโยมไปลองทำดูก็ได้ตัวนี้แล้วจะเข้าใจเองเลยคือเวลานอนเนี่ยก่อนมันจะหลับเนี่ยมันคิดอะไรก่อนสติเราตามไปตามไปตามแล้วก็เวียงออกนิดหนึ่งเพ่งอะไรเพ่งกายหรือจะเพ่งเป็นรูปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็แล้วแต่เพ่งหรือจะเพ่งเป็นกายเราก็ได้เพ่งไม่ให้มันหลับดึงออกมาจะดึงได้ไหมนี่จิตจะเด่นนี่วิธีปกติสัตว์ทั้งหลายเวลานั่งไปมันก็หลับทั้งนั้นเลยเพราะเป็นทางของพวกของชาติความง่วงเหงาหานอนเป็นอุปสรรคมากใครก็เที่ยวกันอยู่ตรงนี้พระสงฆ์ก็เหมือนกันญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันเวลามันจะง่วงง่วงเวลาคนง่วงมันก็ลงไปนี่คือนอนแต่ถ้านักปฏิบัตินะถ้าจะปฏิบัติเราตามหัดตามมันอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งสองสามอาจสิบครั้งอาจจะไม่ได้ยี่สิบครั้งอาจจะไม่ได้แต่เราลองเวลามันจะจวนมันจะหลับมันจะหลับนะลองเบี่ยงคือเพ่งมันยิบยิบยิบยิบยิบยิบมันจะยิบยิบยิบยิบแต่มันจะยิบเหมือนอิงห้อยนิดเดียวปึ๊บแต่เราพยายามตั้งสติให้ดีแล้วดึงจิตมาเพ่งอันใดอันหนึ่งเหมือนกับเราจะไปข้างนี้แต่ไม่ไปหรอกจะเด่นจิตจะสว่างเต็มที่ตัวนี้ที่ท่านฝึกกันท่านฝึกอย่างนี้ไม่ใช่ลงไปเลยล่ะก็ไปหลับไปฝันไปนิมิตอันนั้นตัวนี้ไม่ใช่เป็นทางธรรมดาแต่จะปฏิบัติต้องเบี่ยงตัวนี้เพียง10นาทีหรือ30นาทีเท่านั้นมันสงบอยู่เนี่ยจะไม่หลับนะแต่เวลาถอยจิตมันจะถอยออกมาทีนี้เหมือนกันกับคนนอนทั้งคืน10นาทีนี่เท่ากับนอนทั้งคืนและเมื่อถอยออกมาแล้วจิตจะเย็นออกตามกายรู้สึกว่าเย็นกายนี่เย็นมากทำอย่างเงี้ยอิ่มรู้สึกว่าไม่หิวตัวสมาธิแท้ๆเนี่ยสมาธิไม่ไปทางนี้สมาธิไม่ไปปนความง่วงเหงาอ้าวนอนคือหลับมันก็เป็นนอนก็เป็นสมาธิยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่บททั้ง4ฝึกได้นะจะลองฝึกตัวนอนนี้ดูถ้าอยากได้กำลังสติเพราะคนส่วนมากจะฝึกไม่ค่อยได้แต่ไม่ใช่เราไม่ฝึกนะเวลาเราเจ็บมาคนไม่ได้นั่งนะคนตายมีแต่ตายนอนทั้งนั้นแล้วเราเคยจะฝึกนั่งทีนี้นอนจิตมันก็ไม่เป็นสมาธิเราเคยฝึกนั่งเวลาเจ็บเวลาจวนตัวมาเขาเอานอนเสื่ออยู่หลายวันเนี่ยเราจะคุมอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้ฝึกท่าเนี่ยนี่คือจุด
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณภูเบศคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะตรงกับแรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะวันนี้เราก็2คนนะคะรวบรวมข่าวสารตลอด24ชั่วโมงมาฝากคุณผู้ฟังค่ะติดตามเรา2คนได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 และทาง LINE@ นะคะ @mcotnews ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างข่าวสารที่เราพูดคุยกัน2คนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในมุมมองของคุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนกันมาได้ค่ะ
1: ดูเหมือนวันนี้จะฝนแรง
2: วันนี้ก็
1: แห้งแต่เช้าเลย
2: แห้งเลยค่ะ
1: ฮะคือก็ร้อนอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มี
2: ช่วงเย็น
1: ช่วงเย็นนะฮะมีฝนมาบ้างฮะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นประเด็นข่าวเริ่มจากหนังสือพิมพ์ Daily News ก่อนเลยนะครับพาดหัวใหญ่ของ Daily News เช้านี้ท้องถิ่นถอยเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้เส้นสิริกัญญาลากไส้โปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานไอชี4กระทรวงไม่ส่งงบกรรมาธิการสิริกัญญาแฉมีแคตตาล็อกให้ท้องถิ่นช้อปปิ้งใช้เงินกู้ 200,000 ล้านเจ้าตัวเชื่อสอถอชิงยกเลิกเสนอให้ท้องถิ่นโครงการนะครับโดยไม่มีคำอธิบายน่าจะล็อกสเปคจริงๆครับ
2: มากันที่พาดหัวของมติชนนะคะปูดล็อกสเปคเอกชนพักประชาชนบี้เงินกู้400,000ล้านไอ้จับตาเงินนอกงบเท้งดันบัดเจ็ตฟรีฟอร์มเน็บนายกแอคชั่นช้ารัฐบาลมั่นใจแผนพลังงานสกเนสเต็งประธานสภากทมคัดเลือก13กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับมีภาพนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาวันหยุดครับเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเร่งติดตามโกงกรมสอ

0: โกงสอบกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องและก็หารือแนวทางในการเพิกถอนบรรจุผู้ทุจริตนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลมีพาดหัวประเด็นข่าวนี้นะครับอนุทินถกมหาไทยจี้เชือดโกงสอบสท.โละบรรจุผู้ทุจริตสอบวินัย5ข้าราชการเข้าทำเนียบวันหยุดเรียกประชุมทีมมหาไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าครับ
1: ของมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะก็มีภาพข่าวเช่นเดียวกันค่ะหาช่องฟันคดีหรือบรรจุข้าราชการอนุทินจี้โกงสอทอตั้งอธิบดีปอพอสอบวินัย5บิ๊กปลัดกทมปลัดมทอย่าเหมารวมหนุนประชาชนสางทุจริตให้สุดอนุทินเข้าทำเนียบถกบิ๊กมหาไทยติดตามโกงสอบท้องถิ่นอธิบดีปอพอนั่งประธานกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสอทออันสิทธิ์หนุนสางทุจริตไปให้สุดวอนสังคมอย่ามองลบเหมาทั้งกระทรวงค่ะ
0: ครับยังอยู่ที่มหาไทยนะครับมหาไทยเข้มรับรองบุตรกันพ่อแม่ทิพย์สำรอยฝากขังวืดประกันส่งนอนคุก27คนรองผบตรเผยมหาไทยสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรคุมเข้มพ่อทิพย์รับรองบุตรให้ต่างด้าวตำรวจหิ้ว27ผู้ต้องหาครับ
1: ฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์มหาไทยสั่งด่วน878อำเภอรับมือบิดามารดาต่างชาติแสดงตนฝากขัง20ขบวน27ขบวนการพ่อทิพย์จับเพิ่มอีก12คนแจ้งเกิดปลอมสิริพรปัดตอบสื่อถูกแจ้งข้อหาผิดมาตรา157เพิ่มมหาไทยสั่งด่วนสำนักทะเบียน878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรฐานการรับรองบุตรค่ะ
0: ครับก็มีภาพเหตุการณ์ด้วยนะครับที่หน้าหนึ่งของ Daily News ภาพตำรวจนำ27ผู้ต้องหาคดีพ่อแม่ทิพย์สวมสิทธิ์รับรองบุตรให้ได้สัญชาติไทยเอาไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันระดมคุ้มกันเข้มงวดครับศาลไม่ให้ประกันตัวและไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวด้วยก็ส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงดูสภาพของผู้ต้องหานะครับมีผู้หญิงที่สวมชุดคลุมนะฮะลักษณะเป็นคนท้องอยู่ด้วยนะครับอีกภาพเหตุการณ์นึงนะครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุนายปิยะโดมม่วงสถานถูกยิงในงานบวชนะครับอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสารอนุมัติหมายจับนะครับล่านายวิโรจน์และก็นายธานี2พี่น้องที่เป็นมือปืนแล้วนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้ยิงโหดฆ่างานบวชหนุ่มซดเหล้าอาริเก่า2พี่น้องปรีไปหาเรื่องปืนสับไกฟุบคดีแฟนดีเจเจ็บมารผจญแท้ๆ2พี่น้องเจอหน้าอาริเก่าในงานฉลองเตรียมบวชเพื่อนร่ำสุราเมาปรีไปถามติดใจอะไรหรือเปล่าครับ
1: สำหรับมติชนนะคะเป็นภาพข่าวของนายวิทัยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะในการบรรยายหัวข้อ นโยบายการเงินรับมือวิกฤตสังคมวิกฤตสงครามค่ะแล้วก็การเงินโลกในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี2569ที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวานนี้วันที่11กรกฎาคมค่ะและพาดหัวที่เกี่ยวข้องก็คือไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สุภจีคิกออฟอุ้มคนทุนน้อยนะคะดึง100,000 ร้านขายข้าวแกงถูกธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มฝากเกิน5ล้านต้องแจงถกกลต.จ่อคุมซื้อขายคริปโตค่ะ
0: ครับเอกวิทย์ยันไม่ตั้งใจรับผิดขอโทษแอมีนาครอบครัวโดนหิ้วส่งขังศาลนะครับจันทราหนีไปนอกเปิดปากนะครับขอโทษแอร์สาวการบินไทยและครอบครัวเอกวิทย์เจ้าของรายลินรินครับ
1: ตำรวจคุมตัวรินรินฝากขังศาลลั่นขอโทษมีนาครอบครัวตำรวจคุมตัวเอกวิทย์คนใช้แชทรินรินมือส่งกระเป๋าลายช้างซุกเฮโรอีนให้อุทัยฝากขังศาลอาญาค่ะ
0: ครับปิดท้ายเดลินิวด้วยภาพข่าวดวลเดือดครับลามินยามาลครับดาปีกดาวรุ่งตัวเก่งทีมชาติสเปนซ้อมจริงจังเตรียมพร้อมก่อนเกมใหญ่ที่จะดวลเดือดทีมชาติฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026คืนวันอังคารที่14กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นนะครับหรือ 20:00 ต่อเช้าวันพุธที่15กรกฎาคมครับตามเวลาของประเทศไทยที่สนามดัลลัสสเตเดียมของสหรัฐครับ
1: ค่ะพาดหัวสุดท้ายของมติชนก็เป็นประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะยามาโวกระทิงเชือดไก่เคยเขี่ยตกรอบ

0: ยูโรมาแล้วค่ะ
1: ฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งเป็นพาดหัวข่าวในเช้าวันนี้นะครับก็ขอไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นเรื่องของสถ.กันเลยดีกว่านะครับเมื่อก็ไล่เรียงมาตั้งแต่วันค่ำของวันที่10กรกฎาคมนะครับนายประสงค์นวลสายรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับมีการส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ยกเลิกการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ก็มีเนื้อหานะครับบอกว่าตามที่สถ.ได้กำหนดแนวทางในการจัดทำการเสนอแผนงานภายใต้โครงการพ.ร.ก.กู้เงินสำหรับอปท.นะครับเพื่อให้อปท.มีความประสงค์อปท.ไหนที่มีความประสงค์เสนอแผนงานหรือว่าโครงการดำเนินการบันทึกข้อเสนอแผนงานหรือโครงการระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับของอปท.ก็ให้ส่งภายในวันที่17กรกฎาคมโดยให้จังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารบูรณาการนะครับเพื่อให้ความเห็นชอบและก็มอบหมายงานให้กับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการผ่านระบบโซล่านะฮะพร้อมกับรวบรวมเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดรายละเอียดข้อเสนอแผนงานต่างๆส่งมายังสถ.ก็คือภายในวันที่31กรกฎาคมเพื่อรวบรวมรายงานของกระทรวงมหาดไทยเสนอรัฐมนตรีมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนั้นสถ.นะฮะก็พิจารณาแล้วนะฮะเพื่อให้การดำเนินการของแผนงานหรือว่าโครงการของอปท.ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินเป็นไปตามเจตนารมณ์จึงขอยกเลิกการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการตามกำหนดนะครับอันนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะผู้สื่อข่าวก็รายงานหนังสือยกเลิกนี้ก็จัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินสำหรับอปท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายค้านโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงแผนงานหรือว่าโครงการดังกล่าวสำหรับอปท.อาจจะมีการสอดไส้โครงการเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนหรือว่าอาศัยเงินเยียวยาและความเดือดร้อนของประชาชนเอามาบังหน้าหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีคำสั่งเนี่ยนะครับคุณสิริกัญญาเนี่ยไปโพสต์ Facebook
0: ค่ะ
1: บอกว่าต่อจากนี้รัฐบาลอยากจะกู้เงินเมื่อไหร่ก็กู้ได้แล้วแค่อ้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นพิธีแล้วมาดูโครงการเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ทำให้เป็นที่ทำให้เป็นแคตตาล็อกให้ท้องถิ่นเลือกอย่างเช่นรถเก็บขยะ EV ระบบผลิตออกซิเจนติดโซล่าเซลล์นะฮะรถทำความสะอาดถนน EV ระบบประปาหมู่บ้าน EV ไฟติดถนนโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์ลานกีฬาและทางเดินออกกำลังกายติดโซล่าเซลล์นะครับจะไม่ให้คิดว่าเป็นการสอดไส้โครงการเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาบังหน้ายังไงไหวบอกว่าเป็นโครงการประหยัดพลังงานก็ยังพอทนแต่พอบอกว่าจะเปลี่ยนผ่านพลังงานพอเลยนะฮะแล้วก็เมื่อทางสถ.ยกเลิกคำสั่งจัดทำข้อเสนอหรือว่าโครงการนะครับคุณสิริกัญญาเนี่ยก็มีการเอาภาพคำสั่งเป็นหนังสือคำสั่งเนี่ยมาแชร์แล้วก็โพสต์ Facebook บอกว่าแคตตาล็อกที่ดิฉันโพสต์ไปเมื่อวานนี้วันนี้มหาไทยยกเลิกแล้วจ้านะฮะแล้วก็มีอีโมจิตัวเป็นรูปยิ้มนะฮะเบาๆ
0: เบาๆยิ้มเบานะคะยิ้มอ่อนนะคะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองต่อเนื่องก็คือพาดหัวเป็นเท้งไหมห่วงเงินกู้200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานส่อแววยัดไส้ล็อกสเปคเอกชนแต่งตัวรับงานหวังได้ส่วนแบ่งค่ะนางสาวรัชนกศรีนอกนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนค่ะในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนะคะก็บอกว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยก็มีการวางเป้าหมายว่าจะให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้การตรวจสอบงบประมาณด้วยตัวเองเมื่อวานนี้พรรคประชาชนเขามีการกิจกรรมการตรวจสอบงบประมาณนะคะก็ร่วมกันติดตามการใช้งบประมาณของภาครัฐอย่างต่อเนื่องค่ะโดยที่นางสาวรัชนกก็บอกว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยช่วยจับตาทั้งงบประมาณผูกพันและเงินนอกงบประมาณเพื่อให้เห็นภาพร่วมกันการใช้จ่ายของเงินภาครัฐนะคะซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ10 ล้านล้านบาทไม่ใช่เฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพียง4 ล้านล้านเท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าในต้องติดตามการใช้เงินกู้เพื่อการเปลี่ยน

0: ฐานพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะกังวลว่าจะมีการใช้จ่ายโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและอาจจะเปิดช่องให้เกิดการล็อกสเปคหรือทุจริตคอร์รัปชันได้นะคะเรื่องนี้คุณสุริกัญญาก็ยังบอกว่าโครงการจำนวนมากเนี่ยเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์เช่นโซล่ารูฟท็อปรถเก็บขยะไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้านะคะซึ่งควรที่จะมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นประโยชน์ที่สูงสุดนะคะด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าพรรคฝ่ายค้านจะติดตามการใช้เงินงบประมาณแล้วก็รวมถึงการปฏิรูปงบประมาณของภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้เป็นไปตามที่ประกาศไว้แล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนเนี่ยร่วมสอบข้อพิรุธในการใช้งบประมาณซึ่งคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณและก็ร่างพระราชบัญญัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่เพื่อยกระดับความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของรัฐและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในระยะยาวด้วยนะคะ
1: ฮะมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยก็พูดถึงกรณี3นายกรัฐมนตรีครอบครัวชินวัตรนะฮะก็มีนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินสายไปพบปะกับผู้นำในประเทศอาเซียนมองว่ามีนัยยะทางการเมืองใดหรือไม่นะครับคุณณัฐพงษ์บอกว่าเรื่องนี้ควรให้คนที่น่าจะตอบคำถามมากที่สุดก็คือตัวนายกรัฐมนตรีอย่างที่มีการโพสต์แล้วก็มีการสื่อสารออกมาถึงปัญหากับประเทศมาเลเซียก็คือเรื่องของการส่งออกกุ้งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้คือมีการโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กนะฮะแชร์โพสต์จากเพจพรรคเพื่อไทย FC ก็บอกว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกมีบทบาทในการช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไปเยือนต่างประเทศไปเยือนมาเลเซียและต่อมาได้รับการแจ้งเตือนว่าเนื้อหาดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องนายอนุทินได้ลบโพสต์ออกไปพร้อมกับโพสต์ข้อความชี้แจงว่าเผลอกดแชร์โดยไม่ได้ตั้งใจคุณณัฐพงศ์บอกว่าส่วนตัวก็คิดว่าแอคชั่นของนายกเนี่ยอาจจะช้าเกินไปตั้งแต่มีการประชุมครม.เงาเราก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าหากดำเนินการเรื่องนี้ช้าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งอาจจะได้รับความเสียหายเพราะว่าถ้าหากกุ้งตายก็จะตายทั้งบ่อในช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ซึ่งคนที่ควรจะมีแอคชั่นเร็วกว่านี้นะฮะแล้วก็หาทางออกให้กับเกษตรกรก็คือนายกรัฐมนตรีพอถามย้ำนะฮะว่ามองว่าในทางการเมืองเนี่ยมีนัยยะอะไรหรือไม่กับการเดินสายดังกล่าวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีคุณณัฐพงษ์บอกว่าในยะทางการเมืองเนี่ยให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจการเดินทางไปเจรจาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือว่านักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเจรจาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ให้กับคนในประเทศก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดำรงตำแหน่งก็ควรจะใช้อำนาจที่มีให้แอคทีฟรวดเร็วแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราเรียกร้องมาโดยตลอดก็คือนายกรับผิดชอบต่อสภามาตอบกระทู้ในสภาบ้างการเคลื่อนไหวของครอบครัวชินวัตรจะสะเทือนถึงรัฐบาลหรือไม่ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ก็คงไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรและในหน้าที่ของฝ่ายค้านเองหากเราจะตั้งคำถามก็คงจะตั้งคำถามไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับ
0: อืมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มาต่อกันอีกเรื่องนึงค่ะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาวันหยุดเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็มีการประชุมทีมของมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนลงโทษทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็วางแผนรับมือเหตุอุทกภัยด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเรียกประชุมทีมมหาดไทยในวันหยุดนะคะติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำผิดจากกรณีการสอบทุจริตของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นค่ะเพื่อดำเนินการล้างบางการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็หาแนวทางในการดำเนินคดีเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ได้บรรจุข้าราชการไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยในที่ประชุมเนี่ยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายนะคะแล้วก็ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะจากนั้นก็ประมาณสัก บ่ายโมง50นะคะ 13:50 นาทีนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความและก็รูปนะคะขณะที่นั่ง

0: บนตึกไทยคู่ฟ้าก็บอกว่าประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่องของการสอบท้องถิ่นแล้วก็เตรียมแผนรับมือเหตุอุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยนะคะก็เป็นการสื่อสารให้กับประชาชนรับทราบนะคะในการทำงานวันหยุดของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมด้วยนะคะก็คือนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะคะว่าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วพร้อมเดินหน้าที่จะตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องควบคู่กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะส่วนการที่นายกรัฐมนตรีนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะคะกรณีทุจริตการสอบแข่งขันและก็บรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี2568เนี่ยโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นนะคะนายอันสิทธิ์ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นกรรมการเพราะกรรมการส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทยทำให้สามารถสอบข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นอิสระและเข้มข้นค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีอำนาจในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานเบื้องต้นเนี่ยนะคะ30 วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังย้ำด้วยนะคะว่าประชาชนเนี่ยไม่ควรเหมารวมว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดของกระทรวงมหาดไทยทั้งกระทรวงทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องเพียงกลุ่มเดียวนะคะแล้วก็ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยก็เป็นเพียงข้าราชการบางกลุ่มเท่านั้นขอว่าอย่าเหมารวมค่ะยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเร่งแก้ปัญหาและดำเนินการเอาผิดผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดแน่นอนนะคะ
1: ครับก็ยังอยู่ในประเด็นของกระทรวงมหาดไทยนะครับมาอีกเรื่องนึงก็ช่วงนี้งานชุก
0: งานชุกเรื่องพ่อทิพย์หรือเปล่าคะ
1: ยังไม่ใช่พ่อทิพย์เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องสถานบันเทิงนะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านทางไลน์นะครับมีใจความเป็นการแจ้งเตือนให้สถานบันเทิงเฝ้าระวังการตรวจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยบอกว่ามท.2 อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่ามันจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้สร้างแรงกดดันต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการผิดกฎหมายจนเกิดการแจ้งเตือนกันภายในเครือข่ายร้านไหนที่เคยเปิดเกินเวลาก็ต้องปิดร้านไหนไม่มีใบอนุญาตก็ต้องเฝ้าระวังกันหลายเท่าร้านไหนที่ให้เด็กเข้าก็ต้องเลิกพฤติกรรมชั่วถึงรอดวันนี้วันหน้าก็ไม่รอดอยู่ดีหากผู้ประกอบการต้องส่งข้อความแจ้งเตือนกันให้ระวังการตรวจสอบก็จะสะท้อนว่าการบังคับใช้กฎหมายของรัฐมีผลในทางปฏิบัติและจะทำให้ที่ดำเนินกิจการผิดกฎหมายนี่ก็เกิดความหวาดกลัวต่อการถูกจับกลุ่มนะครับและเมื่อวานนี้เวลาประมาณสักสายๆ10 โมงนายพลพีนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงแรมและก็สถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่ภูเก็ตตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและก็ประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายในบริเวณพื้นที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับไปตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสนะครับว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่า2 โรงแรมนะเข้าไปตรวจจริงเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและก็ไม่มีใบอนุญาตในการก่อสร้างตามกฎหมายทางเจ้าพนักงานกรมการปกครองก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนายพลพีบอกว่ายังได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ชื่อว่าซาบัตเฮาส์ไทยแลนด์นะครับซึ่งได้รับการแจ้งนะครับว่าตามใบขออนุญาตเนี่ยขอเปิดกิจการเป็นโรงแรมและก็ร้านอาหารแต่ว่าจากการไปตรวจเนี่ยปรากฏนะครับว่าผู้ดูแลนำเดินสำรวจไม่มีที่พักแต่ว่าเป็นแค่ร้านอาหารและยังเป็นศาสนสถานสำหรับผู้ที่นับถือศาสนายิวซึ่งมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทางภูเก็ตครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเดินหน้าตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆในจังหวัดภูเก็ตต่อไปนะครับเพื่อทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบของกฎหมายต่อไปครับ
0: มากันที่เรื่องพ่อทิพย์กันต่อเนื่องเลยนะคะก็ขบวนการแจ้งเกิดทิพย์นะคะเดินคอตกเข้าเรือนจำกันไปค่ะตำรวจสน.บางยี่เรือนะคะก็คุมตัวผู้ต้องหาคดีแจ้งเกิดทิพย์ล็อตแรก27 คนนะคะขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะฝากขังผัดแรกโดยหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือนายประจวบเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีนอมินีบริษัทไชน่าเรียลเวย์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุของอาคารสตง.ถล่มด้วยนะคะก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนด้วยนะคะก็หลายคนก็ไม่อยากที่จะ

0: ให้สัมภาษณ์ในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพ่อทิพย์นะคะพนักงานสอบสวนก็บอกว่านายประจวบเนี่ยให้การว่าเข้าใจว่าเด็กที่แจ้งเกิดเนี่ยเป็นบุตรของตัวเองแต่ตำรวจก็มีพยานหลักฐานหักล้างซึ่งเป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะต้องไปพิสูจน์กันในข้อเท็จจริงในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่แม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุก็รู้สึกเครียดอย่างมากค่ะถึงขั้นที่คิดสั้นเลยทีเดียวและเชื่อว่าลูกชายของตนเองที่เป็นมีเพื่อนเป็นสาวชาวจีนนะคะก็ถูกหลอกใช้เพื่อให้ร่วมกับการกระทำผิดครั้งนี้ค่ะด้านทนายความของนายประจวบนะคะแล้วก็เป็นทนายของหญิงสาวชาวจีนอีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยนะคะก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อยื่นขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมยืนยันว่าคดีโนมินีบริษัทไชน่าเรียลเวย์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคดีแจ้งเกิดทิพย์อันนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานนี้ศาลก็ไม่ได้อนุมัติให้ประกันตัวนะคะขณะเดียวกันค่ะฝ่ายตำรวจสืบสวนนะคะขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก4คนค่ะเป็นชายไทย2คนแล้วก็ครอบครัวชาวจีนอีก2คนนะคะขณะนี้ทำมีผู้ร่วมเป็นขบวนการพ่อทิพย์นะคะมีผู้ต้องหารวมแล้วนะคะ31คนโดยเป็นผู้ต้องหาล็อตที่2เนี่ยจะถูกที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะคะวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ค่ะล็อตแรกมี27คนนะคะล็อตที่2เนี่ยมีอีก4คนค่ะซึ่งผู้ต้องหาล็อตแรกนะคะได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าศาลก็ไม่อนุญาตนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำเป็นขบวนการแล้วก็เกี่ยวข้องทั้งคนไทยและคนต่างชาติแล้วก็มีเรื่องของกระทบของความมั่นคงด้วยประกอบกับพนักงานสอบสวนเนี่ยคัดค้านการประกันตัวจึงถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำไปทั้งหมด27คนเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่กระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการสั่งการให้สำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเนี่ยมีการปรับการรับรองบุตรโดยกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาตินะคะต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานทะเบียนด้วยตัวเองเพื่อยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นบิดาหรือมารดาค่ะเพื่อป้องกันการแอบอ้างแล้วก็ใช้เอกสารเท็จค่ะ
1: มีบางช่วงบางตอนระหว่างการสอบสวนเนี่ยก็ปรากฏข้อความที่เชื่อได้ว่าหญิงไทยคนนึงซึ่งอาจจะมีบทบาทนายหน้าแชทคุยกับพ่อทิพย์คนไทยโดยนายหน้าหญิงไทยเนี่ยก็พยายามบอกบทนะครับเหมือนเป็นการเตรียมการสนทนาล่วงหน้าแนะนำวิธีการตอบคำถามถ้าหากถูกตรวจสอบในแชทสนทนานะครับหญิงไทยก็บอกว่าสวัสดีค่ะอันนี้ใบเกิดของน้องนะคะเก็บเอาไว้เผื่อมีการสอบถามน้องชื่อเล่นว่าเฟยเฟยรู้จักกันยังไงตอบถามตามความจริงจากโรงเรียนเป็นน้องของเพื่อนจากนั้นก็ส่งข้อความมาอีกนะฮะเปลี่ยนบอกแค่ว่ารู้จักกันที่โรงเรียนก็ได้ไม่ต้องบอกว่าเป็นน้องของเพื่อนค่ะซึ่งพ่อทิพย์ก็ตอบว่าโอเคครับนายหน้าหญิงไทยก็ถามต่อพี่ได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนไหมคะผู้ชายก็บอกจดครับนายหน้าก็ถามว่าจดตอนไหนคะผู้ชายบอกว่าจดตอนปี2024นายหน้าก็บอกว่าหลังเฟยๆเกิดใช่ไหมคะเฟยๆเกิดเดือนมีนาค่ะถ้ามีคนโทรไปสอบถามแล้วรู้ว่ามีการจดทะเบียนสมรสกับอีกคนก็ให้บอกไปว่าหลังจากได้คบกับซู่เฟยแล้วก็เลิกกันก็ไปคบกับอีกคนก็เลยไปจดทะเบียนสมรสกับเขาแต่ถ้าไม่ถามพี่ไม่ต้องพูดถึงแฟนพี่และเรื่องของการจดทะเบียนนะคะจะได้บอกว่าไม่ต้องกลัวถ้าสุดท้ายมีปัญหาอะไรทางเราจะรับผิดชอบค่ะทางพี่ใหญ่ของแฟนเขาน่าจะหาคนจัดการเรื่องให้ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ค่ะมีบทสนทนาเตรียมกันเรียบร้อย
0: นะค่ะมากันอีกคดีหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการคุมตัวฝากขังคนที่ใช้ลายชื่อว่ารินนะคะหรือว่าคุณเอกวิทย์ค่ะเป็นคนที่นำกระเป๋าลายช้างเนี่ยมาส่งให้ที่ในขบวนการของแอร์สาวมีนานะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะคุมตัวนายเอกวิทย์หรือว่าผู้ที่ใช้ลายว่ารินนะคะผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนเพื่อนำไปส่งต่อให้กับแอร์มีนาฝากขังศาลอาญาค่ะในข้อหาร่วมกันหรือว่ามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันครอบครองเฮโรอีนเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะโดยระหว่างการคุมตัวขึ้นรถผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นะคะนายเอกวิทย์ก็บอกว่าฝากขอโทษน้องมีนาแฟนของน้องมีนาและครอบครัวด้วยเมื่อถามว่าไม่ตั้งใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์ก็ตอบสั้นๆว่าใช่ก่อนที่จะย้ำคำขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีค่ะทั้งนี้ท้ายคำร้องนะคะพนักงานสอบสวนก็มีการคัดค้านการประกันตัวขณะที่นายเอกวิทย์ก็มีสีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงอาการเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ พบว่ามีญาติหรือว่าทนายความเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมระหว่างการฝากขังค่ะนายเอกวิทย์ก็ถือว่าเป็นจิ๊กซอ

0: ตัวสำคัญนะคะที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อกระเป๋าผ้าให้กับเครือข่ายของยาเสพติดครั้งนี้ค่ะแล้วก็เป็นเครือญาติกันกับนางสาวจันทราค่ะซึ่งเป็นรายชื่อที่ติดต่อใช้ชื่อผ่านโซเชียลว่ารถโรสนะคะติดต่อกับแอร์มีนาให้รับหิ้วของไปออสเตรเลียค่ะแม้ว่านายเอกวิทย์จะอ้างว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างนะคะแต่ก็พบว่าการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนครั้งนี้ก็มีการกระทำถึง3ครั้งนะคะซึ่งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าขณะนี้ตำรวจเนี่ยมีหมายจับนางสาวจันทราแล้วแล้วก็จากเบาะแสเนี่ยการติดตามก็พบว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วแต่ว่าก็จะเร่งติดตามตัวเชื่อว่ายังมีคนอื่นหรือว่าบุคคลอื่นในเครือข่ายเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับตอนนี้ตี5กับ32นาทีคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญแล้วก็ผมผู้เบสนะครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันมาหลายช่องทางเลยนะคะในเพจ Facebook ก็พี่สัสิมาบอกว่าฝนตกหลายรอบใช่ไหมคะเดี๋ยวนะผู้เบสตัวเล็กมากมองไม่เห็นหลายรอบตรงพอสร้างเดี๋ยวนะคะ
3: อันนี้ไหนครับ
4: ใน Facebook ค่ะพอดีเปิดในอันนี้เล็กแล้วมันเล็กมากค่ะก็ตรงในลาย
3: คุณทัชชัยนะสรุปอรุณสวัสดิ์เข้ามานะครับแพร่26องศาคุณคน2เมืองนะครับก็สวัสดีเข้ามาคุณชุมชนนะครับคุณสาสิมาเนี่ยบอกว่าหายไปหลายวันนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเน็ตนะครับอันนี้ก็บอกไปเมื่อกี้นะว่าเป็นก็ดีครับเป็นการแบบ
4: โซเชียลดีท็อก
3: โซเชียลดีท็อกนะครับบางทีก็ต้องพักบ้างนะครับจริงๆก็อยากให้ฟังทุกวันนั่นแหละแต่ว่าก็อยากให้คุณฟังได้พักบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีรับข่าวสารมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้แบบเครียดได้
4: เครียดได้ไม่รู้ตัวนะคะ
3: สุราษฎร์ธานีคุณชยุทธบอกว่าเช้านี้24องศานะครับแล้วก็มีถามมาที่รายงานไปไม่ทราบว่าเอกวิทย์เนี่ยนักการเมืองไหมไม่เห็นบอกนามสกุล
4: เอกวิทย
3: ์
4: เป็นผู้
3: ต
4: ้
3: องหา
4: คดีของยาเสพติดที่ส่งให้แอร์สาวมีนานะคะก็นามสกุลชัชพงษ์ไม่แน่ใจแล้วค่ะจำนามสกุลของคุณเอกวิทย์ไม่ได้เพราะว่าในเนื้อข่าวเนี่ยที่ถ้าเป็นผู้ต้องหาไม่ได้เขียนมา
3: จะไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้นนะครับคุณอภพรป้าแต๋วนะครับสวัสดีวันอาทิตย์สุขสันต์เข้ามานะครับคุณนางงามนะครับสวัสดีจ้านะฮะคุณสังกาแหละครับคุณสังกาสวัสดีครับนะฮะคุณยาหยีครูหยีนะฮะก็สวัสดีเช้าตอนเช้านะครับขอให้พระคุ้มครองนะครับเช่นเดียวกันเนาะนะฮะแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวเข้ามาหลายๆท่านเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับเช้านี้นะสภากาแฟปากพนังอากาศเย็นแล้วก็อยากจะทราบผลฟุตบอลนอร์เวย์อังกฤษใครเข้าวิน
4: เดี๋ยว

0: เปิดดูติดตามผลให้นะคะ
1: อย่าดูผลให้ครับ
0: ค่ะก็ใน LINE แอดนะคะก็มีคุณพิบุญชัยพี่โจมิเตอร์นะคะคุณสุพนัทค่ะคุณสนิทนะคะแล้วก็ พี่สุภชัยทักทายมาเช่นเคยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยคุณยังมีหม้อใช่ไหม
0: ใช
1: ่ว่าไปก่อน
0: ค่ะก็ถ้าใครยังไม่หุงข้าวชวนใช้หม้อคาชิว่ารุ่น RC1822 นะคะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรค่ะก็เป็นไอเทมที่เหมาะกับการทำครัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอเทมเดียวเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูค่ะในหม้อเดียวแล้วก็ขนาดในใหญ่สะใจนะคะ5ลิตรค่ะมีความจุ5ลิตรนะคะกินได้ทั้งครอบครัวก็พลังงานความร้อนจากไอน้ำสูงนะคะก็ช่วยให้ประหยัดไฟแล้วก็ลดเวลาในการปรุงไปได้เกินครึ่งเลยทีเดียวนะคะก็ทำจากวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงรับประกันยาวๆค่ะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายในราคาหลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้ก็มีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับบนถนนลาดพร้าวก็มีรถเมย์สาย514เนี่ยไปพุ่งชนต้นไม้นะครับผมเห็นภาพเหตุการณ์กับตาเลยคือมันขึ้นไปชนยังไงไม่รู้นะ
0: ก็คือเมื่อวานผ่านไปย่านนั้นเห็นด้วยตาเนื้อเลยใช่ไหม
1: เห็นด้วยตาเนื้อฮะก็จนกระทั่งในเมื่อวานนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกครับมีแถลงการกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศสาย514นะครับบริเวณถนนลาดพร้าวเหตุเกิดประมาณ7โมงเมื่อวานนี้นะครับรถโดยสารปรับอากาศเนี่ยก็ข้างรถเขียน 2-70172 นะครับมุ่งหน้าสวนลุมตามเส้นทางถนนลาดพร้าวขาเข้าเมืองนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือลาดพร้าว112ใกล้ๆซอยเข้าบ้านเนี่ยนะฮะก็เกิดเหตุขัดข้องนะครับคันเร่งค้างส่งผลให้รถเสียการควบคุมแล้วก็ไปพุ่งชนต้นไม้ข้างทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนนะครับซึ่งได้นำผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับลักษณะเหตุที่เกิดขึ้นที่เห็นเนี่ยนะคือรถเมย์เนี่ยมันพุ่งชนต้นไม้แล้วมันความสูงที่มันปีนขึ้นไปเนี่ยสูงท่วมหัวเราอะคุณนึกออกไหมมันเกยอยู่อะข้างบนเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้แบบว่าชนแล้วก็ไปอัดอยู่ตรงนั้นนะชนแล้วก็แบบเหมือนมันพยายามจะปีนขึ้นไปข้างบน
0: เหมือนเชิดหน้าขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่เชิดหน้าขึ้นอย่างนั้นนะฮะทางขสมกก็กราบขออภัยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ขสมกเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเกิดนะฮะพร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการประสานงานด้านการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนการชดเชยความเสียหายนะครับทั้งตัวรถแล้วก็ทั้งตัวของผู้โดยสารนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง10คนล่าสุดคุณหมอก็ตรวจประเมินผลลงความเห็นว่าก็ให้กลับบ้านไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว6คนแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลอีก4คนซึ่งขสมก.ก็จัดเจ้าหน้าที่ติดตามอาการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดนะครับผอ.ขสมก.นายกิตติการนะครับนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ที่อู่สวนสยามนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างรอบด้านและก็เน้นย้ำให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทีมเหมาซ่อมนะครับตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกคันตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ขสมก.กำหนดไว้อย่างเข้มงวดก่อนที่จะนำรถโดยสารออกให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจากนั้นก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลลาดพร้าวและโรงพยาบาลเพชรเวชนะครับรถติดหนักมากเมื่อวานนี้จนกระทั่งเกือบจะ10 โมง กว่าผมส่งข้อความมาหาพี่อ้อรายการคนในข่าว
0: ค
1: ือตอนนั้นก็รถติดมากก็เราก็งงว่าเอ๊ะมันติดอะไรกันพอไปถึงจุดเกิดเหตุอ๋อแล้วก็ติดยาวเลยนะฮะก็เลยแจ้งข่าวมาว่าเผื่อใครที่เดินทางไปก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะตอนนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
0: ค่ะมากันอีกเรื่องนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความโน้มเอียงที่เกิดขึ้นจากเหตุอุโมงค์การสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะที่มีเหตุน้ำรั่วเข้าไปนะคะค่าความโน้มเอียงของอาคารพาณิชย์ใกล้จุดซ่อมแซมอุโมงค์ในการก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงใต้นะคะบริเวณแยกวงเวียน

0: ใหญ่นะคะตอนนี้ยังคงที่อยู่นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการรื้อถอนสะพานลอยคนข้ามแล้วเพื่อเปิดทางให้เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ได้เพื่อดำเนินการแก้ไขจุดรอยรั่วซึมค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำรถเครนรถยกนะคะขนย้ายสะพานลอยบนถนนประชาธิปกค่ะเพื่อเปิดใช้พื้นที่ให้เครื่องจักรนะคะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปทำงานสนับสนุนการอุดรอยรั่วบริเวณพื้นถนนแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำรั่วที่รั่วซึมภายในอุโมงค์ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการอัดปูนซีเมนต์ลงไปใต้ดินนะคะเพื่อให้ชั้นดินเนี่ยแข็งตัวพร้อมกับรักษาระดับน้ำแล้วก็แรงดันภายในอุโมงค์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแล้วก็ดินเข้าไหลเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำสุดของโครงการจึงกลายเป็นจุดรองรับน้ำทำให้น้ำแล้วก็ดินเนี่ยไหลเข้าไปในอุโมงค์เจ้าหน้าที่จึงต้องสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับน้ำภายในอุโมงค์แล้วก็หากปล่อยน้ำให้แห้งนะคะน้ำจากภายนอกก็จะไหลเข้ามาแทนโดยในช่วงเย็นวานนี้ก็มีฝนตกลงมาอีกเป็นระยะนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราวเป็นบางช่วงเวลาก่อนที่จะกลับมารื้อถอนสะพานลอยคนข้ามเนี่ยอีกครั้งนึงแล้วก็เริ่มจากโดยการเริ่มรื้อถอนเนี่ยเริ่มจากคานสะพานแล้วก็บันไดฝั่งตรงข้ามอาคารพาณิชย์ขณะที่ค่าความโน้มเอียงของอาคารล่าสุดเนี่ยยังคงที่อยู่ที่ระดับ10เท่ากับเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะในส่วนของผู้เช่าอพาร์ตเมนต์ด้านหลังอาคารพาณิชย์ที่มีความโน้มเอียงเนี่ยก็ทยอยออกจากอาคารแล้วก็ขนย้ายสัมภาระออกจากพื้นที่หลังจากที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งปิดอาคารโดยที่ผู้เช่าบางคนก็บอกว่าตอนนี้ตัวเองก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อไปหาที่พักแห่งใหม่ซึ่งขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมเหตุการณ์ต่อไปนะคะยังคงเร่งตัดเสาบันไดของสะพานลอยคาดว่าภายในวันนี้นะคะจะสามารถรื้อถอนสะพานลอยได้ทั้งหมดก่อนที่จะนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปซ่อมแซมรอยรั่วบนพื้นถนนแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าต่อไปค่ะ
1: ครับมาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังใครชอบทานอะโวคาโดบ้างคุณชอบไหม
0: ชอบทานแต่ว่าไม่ขนาดอะโวคาโดอย่างเดียวนะต้องไปอยู่ในสลัดต้องไปผสมกับอันนั้นอันนี้ค่ะ
1: นี่ผมจะทานแบบเพียวๆได้เลยนะสำหรับอะโวคาโดนะบางคนอาจจะแบบมันต้องมีแบบราดน้ำผึ้งหน่อยหรือว่าจะกินกับสลัดอะไรพวกนี้เนาะนะฮะแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอะโวคาโดเถื่อนน้ำหนักรวมกว่า120ตันถูกลักลอบนำเข้ามาจากเวียดนามผ่านลาวเข้ามาไทยทางภาคอีสานมากที่สุดตัวเลขนี้นะฮะก็พุ่งสูงขึ้นหลังจากกระแสอาหารเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยมขึ้นเพราะมันเป็นไขมันดีไงสำหรับอะโวคาโดนะฮะของกลางทั้งหมดก็คือเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์เวียดนามนะฮะคดีล่าสุดไม่เพียงแต่จับขบวนการขนข้ามโขงมาเท่านั้นครับยังพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพช่วงเวลา4:00ของวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีคนนะฮะกลุ่มคนเนี่ยกำลังขนลังพลาสติกขึ้นเรือขึ้นฝั่งนะฮะก่อนที่จะลำเลียงใส่รถบรรทุก10ล้อที่จอดเทียบท่าบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักคุอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับการจับกุมเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทหารพรานชุดปฏิบัติการยักคุกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23เขาก็ร่วมมือกับฝ่ายปกครองครับแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบว่ามีอะโวคาโดสายพันธุ์เวียดนามสายพันธุ์034160ลังน้ำหนักรวม 4,480 กิโลกรัมครับถูกลักลอบนำเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรนะฮะก็คือแบบหนีภาษีเข้ามาผู้ต้องหารวม17คนนะครับถูกควบคุมตัวในจำนวนนี้เป็นคนไทย2อีก15คนสัญชาติลาวแล้วก็มีผู้ต้องหาคนไทยเป็นชาย1หญิง1นะครับคนหนึ่งให้การนะครับว่ารับจ้างขนนะฮะขับรถให้กับบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งหนึ่งมาขนอะโวคาโดน้ำหนักรวม8ตันที่ชายแดนนำส่งปลายทางนะครับขายส่งขนาดใหญ่ที่ปทุมธานีก็คือตลาดที่อะไรนะปทุมธานีสี่มุมเมือง
0: สี่มุมเมืองตลาดไทยอะไรทำนองนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้ค่าตอบแทนนะเวลาเขาขนมา 15,000 บาทนะฮะทำครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วระหว่างถูกควบคุมตัวครับก็มีแชทหลักฐานนะฮะเป็นการแล้วก็มีการโทรศัพท์ติดต่อระหว่างคนขับรถกับนายจ้างบริษัทขนส่งในลักษณะของการเตรียมการอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่เหมือนกับเคสที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้นอกจากนี้นะครับยังมีผู้ชายอีกคนที่ใช้ชื่อว่ากฤตพลนะครับทำหน้าที่สั่งการอ้างจัดการส่วนแบ่งผลประโยชน์

0: ค่าผ่านทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อถูกจับจึงโทรมาเสนอจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
1: เหมือนจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
0: จ่าย
1: สินบนแหละใช่ไหมคะ
0: นะฮะให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มอีกส่วนผู้ต้องหาหญิง

0: ที่เรียกเก็บค่าผ่านทางอะโวคาโดเถื่อนโดยมีประวัติติดต่อกันในช่วงเวลาตี3ถึงตี5หลายครั้งนะฮะเป็นหลักฐานก็พบเงินสด 96,000 บาทนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ที่ยึดไปเป็นของกลางเนี่ยแจ้งว่านะแจ้งข้อหาว่าร่วมกันพยายามลักลอบนำเข้าผลไม้อะโวคาโดสดโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรส่วนชาวลาว15คนก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอันนี้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนอกจากจะเอาอะโวคาโดผิดกฎหมายมาแล้วตัวเองก็ผิดกฎหมายด้วยเป็นคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับก่อนที่จะส่งตัวต่อพนักงานสอบสวนสภ.ชานุมานขยายผลเครือข่ายลักลอบนำเข้าอะโวคาโดเถื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางไทย PBS นะครับเขานำเสนอมาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ2สัปดาห์นะอะโวคาโดของกลาง160ลังน้ำหนักเกือบ 4,500 กิโลกรัมมีสภาพสุกงอมบางส่วนก็เสียแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็โรยปูนขาวควบคุมเชื้อราเอาไว้อยู่ระหว่างฝังทำลายตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรในการควบคุมโรคเช่นแมลงเชื้อราที่มันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบ้านเรานะฮะไอ้ที่ไม่ผ่านศุลกากรเข้ามาคือมันไม่มีการตรวจสอบเรื่องของพวกนี้แหละอาจจะเป็นเรื่องเชื้อราหรือเชื้อโรคต่างๆนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วก็มีการระบาดของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับพืชพันธุ์หรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ด้วยนะคะคุณภูเบศถ้าคิดยังไงถ้าจะมีข้าวแกงราคาประหยัดจานละ40บาท
0: 40หรอ
1: 40บาท
0: ก็
1: กับข้าว2อย่าง
0: เอา2อย่างเหรอพอทนได้อร่อยไหม
1: อันนี้อยู่ที่คุณภาพนะคะของแต่ละร้านค่ะคุณสุปจีนะคะผุดข้าวแกงไทยช่วยไทยราคาประหยัดจานละ40บาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับมนุษย์เงินเดือนนะคะนำร่อง 100,000 ร้านค้านาน3เดือนค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในการเดินหน้าโครงการโครงข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนนะคะเปิดรับสมัครร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน40บาทต่อจานตั้งเป้านำร่อง 100,000 ร้านค้าทั่วประเทศนะคะโครงการนี้จะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารให้กับประชาชนโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะคะเพื่อความแล้วก็ขอความร่วมมือร้านอาหารนะคะก็แล้วแต่ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการค่ะปัจจุบันเนี่ยมีร้านค้าในเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยอยู่ประมาณ 250,000 ร้านค้านะคะหากว่าร้านค้าสมัครเข้าร่วมก็จะได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินนะคะว่าจะช่วยเหลือวงเงินรายละเท่าไหร่นะคะก็อยู่ในที่รายละ 3,000 บาท 5,000 บาทหรือว่า 10,000 บาทนะคะก็เป็นการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินโครงการเนี่ยอยู่ที่3เดือนค่ะสำหรับการเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องเป็นเมนูอาหารที่ปรุงสำเร็จที่มีคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมจำหน่ายในราคาไม่เกิน40บาทต่อจานเช่นข้าวราดข้าวแกงนะคะกับข้าว2อย่างก็จะอยู่ในราคา40บาทค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาร่วมโครงการหรือไม่ทางภาครัฐหมายถึงว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือว่าดึงดูดว่ามาเข้าร่วมสิคุณจะได้รับมาตรการอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจของร้านค้าเลยค่ะทั้งนี้นะคะได้มีการเตรียมพิจารณาแล้วก็เสนอรายละเอียดโครงการนี้ให้กับคณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาในสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพื่อที่จะสามารถเริ่มโครงการได้ภายในเดือนสิงหาคมแล้วก็จัดทำป้ายนะเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะคะว่าแปะไว้หน้าร้านว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้สังเกตแล้วก็เลือกใช้บริการร้านอาหารที่เป็นราคาประหยัดแล้วก็สะดวกกับมนุษย์เงินเดือนค่ะ
0: ก็ขอให้ร้านค้าใช้มาตรฐานเดิมเนาะนะฮะอาหารก็ปริมาณเท่าเดิมอย่าลดราคาอย่าลดลงตามราคาก็แล้วกันนะครับปิดท้ายที่ผลฟุตบอลโลกนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะไปตรวจสอบสภาพอากาศครับรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษตอนนี้ยังแข่งไม่จบนะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วตอนนี้ยังเสมอ1ประตูต่อ1อยู่ครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning

0: เซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mpod News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับคุณโกสินครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับแต่พื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับก็คงจะเน้นในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเกิดจากลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของคลื่นลมช่วงนี้ก็จะเน้นทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับที่คือลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงถึงแรงได้เลยคลื่นอยู่ในเกณฑ์2-4เมตรในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่น 2-3 เมตรนะครับเรือเล็กน่าจะต้องงดออกจากฝั่งยาวจนถึงประมาณวันที่15นี้เลยครับ
2: คือถ้าไปดูเป็นจังหวัดเนี่ยนะฮะจังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษไหมฮะ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักมากนะครับก็จะเน้นด้านตะวันตกของภาคกลางบริเวณทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะเน้นบริเวณทางด้านจังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะอยู่บริเวณทางด้านจังหวัดระนองและพังงาครับ
3: ค่ะสำหรับพื้นที่กทมปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองช่วงนี้ยังมีฝนได้เรื่อยๆนะครับลักษณะของฝนวันนี้ก็จะเน้นในช่วงระหว่างวันที่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ครับ
3: ค่ะลงรายละเอียดนิดนึงในกทมในเขตคลองสานวงเวียนใหญ่อะค่ะที่มีการซ่อมตัวรถไฟฟ้ารอยรั่วอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้น่ากังวลไหมคะ
4: วันนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนในเรื่องของปริมาณฝนเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดฝนตกหนักนะครับลงมาในพื้นที่แต่ว่าให้ระวังในเรื่องของลมนะครับที่ในระยะนี้ก็ยังมีบางช่วงวันที่มีลักษณะของลมกระโชกแรงที่มาพร้อมกับฝนที่เคลื่อนเข้ามานะครับให้ระวังในจุดนั้นมากกว่านะครับ
3: ค่ะลงไปที่ภาคใต้ค่ะฝั่งตะวันตกเป็นยังไงฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับในพื้นที่ทางด้านภาคใต้เองนะครับแนวโน้มในช่วงนี้ก็ยังมีฝนได้อยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านตอนบนและตอนกลางๆนะครับรวมถึงในเรื่องของฝนตกหนักและหนักมากนะครับแต่พื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสมีฝนตกหนักมากก็จะเน้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ
3: ค่ะคุณผู้ฟังถามมาเกี่ยวกับภาคตะวันออกค่ะวันนี้จังหวัดไหนน่ากังวลมีฝนตกบ้างปะคะ
4: ที่อาจจะมีฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆก็จะเน้นทางด้านจังหวัดจันทบุรีตราดนะครับแต่ที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามามีโอกาสมีฝนตกหนักได้เพิ่มเติมก็จะแถบๆทางด้านตอนบนนะครับแถบนครนายกปราจีนสระแก้วนะครับส่วนทางด้านนี้น่าจะมีฝนตกหนักได้ในช่วงของวันนี้โดยเฉพาะตามแนวที่อยู่ใกล้ๆกับแนวเขาใหญ่นะครับ
3: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
4: ครับวันนี้ก็ในพื้นที่ประเทศไทยก็ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณโกสินเสียงวัฒนะคณะคาที่มารายงานสภาพอากาศในเช้าวันนี้ค่ะ
2: มาดูข่าวน่ารักน่ารักกันหน่อย
3: เรื่องอะไรคะ
2: มีคลิปที่เป็นคลิปไวรัลครับคุณผู้ฟังคุณขวัญฮะสองหนุ่มต่างชาติก้มกราบพนักงานในร้านอาหารนะครับ
3: เมืองไทยเหรอคะ
2: เมืองไทยเหตุเกิดที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขากำลังจะกลับประเทศนะฮะคือร้านนี้ก็คงจะอร่อยมากจนต้องก้มกราบนะฮะมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับก็โพสต์คลิปชาวต่างชาติ2คนเนี่ยนะฮะเป็นชายหนุ่มนะครับก้มลงไปกราบก็เดินมานะอยู่ในร้านสเต็กพรีเมียร์นะฮะไปเดินมาแล้วก็เดินไปหาพนักงานเขานั่งกันอยู่นะฮะหลายๆคนแล้วก็ก้มลงกราบล่ำลาก่อนกลับบ้าน
3: โอ้โห
2: คือ เดินเข้าไปหาพนักงานของร้านยกมือไหว้นั่งคุกเข่าแล้วก็กราบลงกับพื้นทำให้พนักงานทั้งหมดที่นั่งอยู่รีบลงมาซุดลงนั่งไหว้เหมือนการรับไหว้นะฮะบางคนก็นอนราบกับพื้นนะฮะคือรับไหว้นะฮะกลายเป็นภาพประทับใจแล้วก็เป็นภาพที่คือมันหาดูได้ยากนะแบบนี้คือไม่แทบจะไม่มีชาวต่างชาติที่เขาทำแบบนี้เลยหลังจากโพสต์นี้นะฮะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับในขณะที่ก็มีคนถามนะครับว่าเออรีบนั่งรับไหว้กันแทบไม่ทันไปทำอะไรให้เขาประทับใจ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ถ้าไม่ตอบคือคาใจมากนะครับ ก็เลยมีผู้โพสต์เนี่ยก็เลยบอกว่าคนนี้สองคนนี้เขาชอบมาทานอาหารชอบมาทานข้าวที่ร้านนี้มากมาบ่อยมากและตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังจะบินกลับประเทศก็เลยมากราบล่ำลากันไปนะครับก็คือบอกว่าอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาก็คงจะมาอีกแหละร้านนี
3: ้ถ้ามาเมืองไทยมาร้านนี้แน่ๆมันต้องคิดถึงแหละอ่ะคุณภูเบศคุณได้ดูคลิปของน้องเนเน่ไหม
2: เนเน่นักร้องน้องวัย15
3: วัย16แล้ว
2: ตอนที่แข่งยัง15อยู่เล็กวันหนึ่ง16
3: โอเคให้คุณค่ะค่ะน้องเนเน่นะคะก็เด็กภูเก็ตนะคะสู่เวทีโลกเธอแบบร้องเพลงเก่งมากแล้วก็คว้า4ผ่านจากเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์นะคะฝันที่จะเป็นศิลปินระดับโลกค่ะเด็กชายไปสร้างชื่อบนเวทีโลกนะคะน้องเนเน่รัติการอําลอยค่ะวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตก็คว้าเสียงตอบรับ4ผ่าน4 yes นะคะจากคณะกรรมการรายการประกวดอเมริกันก็อตทาเลนต์ค่ะที่สหรัฐอเมริกาหลังโชว์พลังเสียงแล้วก็เล่นกีตาร์เพลงซอมบี้นะคะผ่านเข้ารอบต่อไปแบบเสียงกึกก้องเวทีเลยทีเดียวค่ะเนเน่ก็บอกว่าการไปขึ้นเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กหลังจากเห็นศิลปินหลายคนเนี่ยแจ้งเกิดจากเวทีนี้นะคะเธอบอกว่าเธอตั้งใจร้องเพลงร็อกที่เป็นแนวที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ร้องเพลงเล่นกีตาร์แล้วก็เอนเตอร์เทนผู้ชมเต็มที่เลยค่ะตอนขึ้นเวทีนะคะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมการลุกมือลุกขึ้นปรบมือกล่าวชื่นชมบอกว่า you are a rock star นะคะก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองประทับใจที่สุดรวมทั้งได้เห็นคุณพ่อเนี่ยร้องไห้ด้วยความภาคภูมิใจค่ะเนเน่บอกว่าเริ่มต้นร้องเรียนร้องเพลงเล่นกีตาร์เนี่ยตอนอายุประมาณ7ขวบนะคะก็ตอนช่วงแรกที่เล่นกีตาร์ก็เจ็บนิ้วมากๆแต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็บอกว่าเพลงแรกที่เริ่มฝึกหัดเล่นก็คือเพลงซอมบี้ที่นำไปขึ้นเวทีในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็กลายเป็นเพลงที่พาเธอไปสร้างชื่อบนเวทีโลกค่ะเป้าหมายนะคะน้องบอกว่าน้องอยากเป็นศิลปินระดับโลกที่มีลิซ่าแล้วก็มิลลิเป็นต้นแบบค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ออกทัวร์คอนเสิร์ตในหลายๆประเทศนะคะความสำเร็จนี้ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเป็นการผลักดันของคุณพ่อณรงค์อําลอยค่ะบอกว่าครอบครัวเนี่ยดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวเองตั้งแต่การเรียบเรียงเพลงการถ่ายทำการตัดต่อคลิปส่งออดิชั่นแล้วก็ปรับแก้ตามคำแนะนำของทีมงานของรายการนะคะแล้วก็บอกว่าขณะนี้น้องเนเน่ก็มีผลงานแนวเพลงร็อกที่ตัวเองได้แต่งเองเนี่ย 3-4 เพลงแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็จะทยอยแบบออกเป็นเพลงลักษณะแบบเหมือนว่าเป็นคลิปเป็นอะไรให้ติดตามกันได้นะคะการที่ผ่านโดยที่มีคณะกรรมการเนี่ยให้4ผ่านก็คือ4 yes นะคะก็จะเป็นก้าวสำคัญในการพิสูจน์แล้วก็สร้างฝันของน้องเนเน่ที่จะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นใบเบิกทางอ่ะคุณภูเบศที่จะก้าวสู่เวทีระดับศิลปินของการร้องเพลงค่ะ
2: ครับจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีกฎเขาเรียกอะไรนะโกลเด้น
3: โกลเด้นคือเหมือนว่าผ
2: ่
3: าน
2: แบบ
3: ผ่านในรอบสุดท้ายเลยอ่ะ
2: เขาบอกว่ามันใช้โคดกรรมการเนี่ยใช้โควต้าเต
3: ็
2: มก็เลยไม่สามารถกดให้กับน้องเนเน่ได
3: ้
2: สิ่งที่คนดูในฮอลหรือว่าแม้กระทั่งเราดูเองเนี่ยทึ่งก็เพราะว่าน้องเนเน่มาแล้วสำหรับเป็นผู้หญิงแบบน่ารักเด็กวัย16ปี
3: ใช
2: ่พอเปิดเสียงระเบิดออกมาวากมาเลยเนี่ยโอ้โหคนทึ่งทุกคนแบบว่าเกินความคาดหมายกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า
3: ถูกต้องค่ะ
2: โอ้เสียงร้องแบบมีความหนักแน่นแต่ก็นุ่มนวลเออแล้วก็โอ้โหโซโล่
3: ส่งพลังมากแล้วก็แบบเอนเตอร์เทนคนได้แบบ
2: ทั้งฮอนะฮะระเบิดอารมณ์แบบดุดันมากนะฮะ
3: ทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิ

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 6:04 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วีระวันวรรุธและก็ผมวิรัติศรีพงษ์นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเช่นเคยนะครับที่ช่องทาง MCOT News FM 100.5 นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทางเพจ Facebook ของ Good Morning ASEAN เรานะครับแล้วก็ทางช่องทาง LINE ครับที่ LINE ID @mcotnews นะครับ @mcotnews นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้แล้วก็คอมเมนต์กันทักทายนะครับผมอยู่เป็นเพื่อนพวกเรากันจนตลอดรายการนะครับผมก็รับฟังรายการกันไปรับฟังข่าวแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวมารับฟังท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับผมตั้งแต่ช่วงเวลา7:00 น. ถึง 7:30 น. ครับผม
2: ก็ขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์คุณฟังนะคะ
1: ครับ
2: รายงานตัว
1: ใช่ครับผม
2: ก็ดูบอลกันอยู่นะน้องหลายหลายท่านเป็นแฟนบอล
1: น่าจะลุ้นอยู่นะครับ
2: ลุ้นกันอยู่ใครชอบใครก็ว่ากันไปตอนน
1: ี้
2: ก็ยังเสมอกันอยู่นะคะอังกฤษกับนอร์เวย
1: ์นี่ถ้ารายงานสดได้คงทำไปแล้วนะครับเนี่ย
2: ดิฉันก็ดูนะเวลาที่แฟนของแฟนบอลของกลุ่มนอร์เวย์นะไวกิ้งไง
1: ที่
2: สัญลักษณ์ไวกิ้งตีกงตีกลองนะคุณ
1: มาแรง
2: มาแรง
1: ใช่ใช่ครับ
2: ใส่แบบไวกิ้งเลยมีเขาสองเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยน่ารักไปอีกแบบนึงนะอ่ะเชียร์ใครก็ว่ากันไปนะ
1: ใช่ครับ
2: แต่8:00 น.นี่ก็มีอีกคู่หนึ่งนะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
2: อ่ะเรามา
1: เนี่ยอาจารย์เชียร์ทีมไหนครับเนี่ยอาจารย์

0: มีทีมในใจไหมครับ
1: มีทีมในใจไหมเหรอมีก็คือทีมที่มันชนะแหละแต่คิดว่าฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาน่าจะไปชิงน่าจะเพียงเพื่อน่าจะไปชิงเหมือน4ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: 4ปีที่แล้วนะไม่รู้ว่าจะย้อนรอยหรือเปล่า
0: ผมก็ลุ้นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยไปแอดเท่าไหร่แ
1: ต่ไม่ไปแอดแต่ก็พูดไปแล้วอ๋อรู้แล้วล่ะในใจต้องเชียร์ฝรั่งเศสแน่เลย
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ปิดบังครับ
1: เพราะว่ามีเชียร์ฝรั่งเศสอยู่เหมือนกันน
0: ี่ใช่ใช่ใช่
1: เช
0: ีย
1: ร์ฝรั่งเศสอ่ะเอางี้มาเราตามข่าวของเรากันมีเยอะแยะเลยนะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยกันก่อนนะ
0: เชิญเลยครับอาจารย
1: ์คือเป๊ะคุณผู้ฟังคงจำกันได้อยู่นะตอนที่เขาเปิดฉากสู้รบกันแฮร์รี่สหรัฐอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าอิสราอิหร่านเนี่ยเขาก็ปิดช่องแคบฮอร์โมสนะแล้วก็เรือทุกลำที่แล่นเข้าออกเนี่ยนะเรือขนบรรทุกน้ำมันก็จะถูกอิหร่านโจมตีหนึ่งในนั้นนะมือหนึ่งในนั้นก็คือเรือบรรทุกน้ำมันของไทยที่ชื่อว่ามายุรีนารีมายุรีนารีคงจำกันได้นะฮะที่ก็ถูกยิงนะเมื่อวันที่11มีนาคมเรือก็ได้รับความเสียหายหนักเหมือนกันนะแล้วก็มีลูกเรือ3คนเนี่ยเสียชีวิตนั้นนอกนั้นก็ปลอดภัยก็เรียกว่าได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ20คนก็รอดชีวิตแล้วตอนนี้ก็ปรากฏว่า มันมีข่าวจากสื่อของอังกฤษก็คือ The Independence เนี่ยนะได้ออกมารายงานข่าวบอกว่าคนที่รอดชีวิตเนี่ยนะกลับมาประเทศมาได้แล้วนะกลับคือกลับเมืองไทยเนี่ยนะหลังจากที่โดนโจมตีที่ช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยนะคะเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย13คนในนั้นได้คนที่หมายถึงรอดชีวิตกลับมาเนี่ยนะก็ยื่นฟ้องดำเนินคดีนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะต่อบริษัทคาร์โก้นะบริษัทคาร์โก้ที่เป็นเจ้าของเรือมายุรีเนี่ยนะบริษัทนี้ชื่อว่า The Great Circle Shipping Agency นะก็ฟ้องร้องบริษัทนี้รวมทั้งอันนี้น่าจะมี2-3บริษัทที่เขาผูกติดกันแล้วก็เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะมีบริษัท Precious แปลว่าเรียนดูความหมาย Precious แปลว่าอะไรนะที่มันสวยงามที่มันมีค่าPrecious นะบริษัท Precious Shipping จำกัดมหาชนนะแล้วก็อย่างอีกบริษัทหนึ่งบริษัท Precious Flower จำกัดนะซึ่งเป็นเจ้าของเรือมายุรีนารีที่ว่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็บริษัท Great Circle Shipping Agency เนี่ยนะก็ได้มีการฟ้อง3บริษัทนี้ฐานละเมิดตามกฎหมายแรงงานไทยเนี่ยนะแล้วก็ทางสื่อมวลชน Independence ของอังกฤษเนี่ยก็อ้างชื่อจำเลยที่ คือ3บริษัทเนี้ยถูกฟ้องตามการรายงานของสื่อทั้งไทยแล้วก็ทั้งของทางสื่ออังกฤษก็นำมารายงานอีกทีหนึ่งเนี่ยนะสื่ออังกฤษบอกงี้ค่ะว่าเรือคาร์โก้ไทยเนี่ยโดนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติศาสนาอิสลามเนี่ยโจมตีนะทางเหนือของโอมานโอมานก็จะอยู่ตรงข้ามกับทางอิหร่านเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็กลายเป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็มีรูปเรือมายุรีนารีเนี่ยนะที่แพร่ไปทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นข่าวเกลียวกราวเลยเนี่ยนะหลังจากที่ถูกยิงแล้วก็มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยแล้วก็ลูกเรือ3คนเสียชีวิตอย่างที่บอกแต่ว่า20คนก็รอดชีวิตมาเนี่ยนะคะทีนี้ลูกเรือทั้ง3คนนะที่ยื่นฟ้องเนี่ยนะเอ่ยชื่อดีไหมหรือว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อเอาว่า3คนเนี่ยนะคะอายุก็ได้เรียกกันนะ42ปีคนหนึ่ง33ปีแล้วก็32ปีเนี่ยนะคะทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องนะต่อ3บริษัทเมื่อกี้ที่เอ่ยไปแล้วพร้อมกับคือทนายเนี่ยนะได้มีการยื่นฟ้องเนี่ยนะคะว่าพอหลังจากที่3คนนี้เนี่ยแล้วก็เพื่อนคนอื่นเนี่ยของเขากลับมาแล้วเนี่ยนะปรากฏว่า ก็ถูกให้ออกจากงานนะเขาก็ตกงานแล้วก็บริษัทก็จ่ายค่าชดเชยแค่2เดือนเท่านั้นเองอ่ะแล้วมันจะไปพออะไร2เดือนเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแล้วก็ทนายความเนี่ยของโจทเนี่ยนะที่ยื่นฟ้องเนี่ยบอกว่ามันไม่เหมาะสมเลยเพราะอดีตลูกเรือเหล่านั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเขาป่วยเป็นโรค PTSD ก็คือ Post Traumatic Stress Disorder หรือว่าโรคเครียดนะโรคเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจก็เลยเป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็ทำให้ไม่สามารถทำงานต่อในฐานะกราศีเรือในอนาคตได้ด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยก็เลยมีอาการตรงนี้ทางจิตเกิดขึ้นนะไอ้โรคนี้คุณฟังคะเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นโรคที่

0: ดูแล้วโดยภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่า 30% ของทหารอเมริกันนะจะป่วยด้วยโรคนี้นะหลังจากเดินทางกลับไปบ้านแล้วอะแล้วก็ต้องได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบทั้งด้านยาแล้วก็รูปแบบการบำบัดทางจิตวิทยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการเยียวยาแล้วก็เยียวยาบาดแผลทางใจด้วยนะบาดแผลทางใจระบบทรอมาเวลาคนสูญเสียคนที่เป็นที่รักยิ่งเสียชีวิตหรืออะไรแบบนี้ก็จะเกิดอาการทรอมาเนี่ย TRAUMA เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น สามคนนี้ก็ยื่นฟ้องใช่ไหมคะแล้วก็มีทนายโดยจ้างทนายเนี่ยนะคะทีนี้เหตุผลในการเลิกจ้างเนี่ยเขาบอกว่าทางบริษัทต้องการเขาบอกทางบริษัทพูดเองบอกว่าต้องการให้สามพนักงานเนี่ยนะได้พักผ่อนรักษาอาการป่วยเพราะว่าโรค PTSD เนี่ยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตก็มีภาวะกังวลแล้วก็ตกใจกับเสียงดังด้วยนะเป็นความหวาดกลัวแล้วก็ยังไม่หายนะต้องอยู่ในความเขาต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของแพทย์เนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือคำให้การของลูกเรือคนหนึ่งที่ยื่นฟ้องบอกว่าเขาก็เลยมันยังไม่สามารถที่จะเริ่มงานได้เริ่มงานใหม่ได้แล้วก็เหตุที่เลิกจ้างงานเขาบอกว่าข้อเนื่องจากเรือเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยนะคะได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นทางบริษัทเขาก็เลยเลิกจ้างลูกเรือต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำให้เขาก็ตกงานกันไปเนี่ยนะคะตอนนั้นก็ได้มีการฟ้องยื่นฟ้องว่าจะให้ชดเชยค่าเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าทางทนายเขาก็ไม่เปิดเผยตัวเลขค่ะ
1: ครับ
0: นี่แหละ
1: มันก็เข้าใจได้นะครับเรื่องเหตุการณ์นี้มันโดนเหตุการณ์ซะขนาดนี้มา
0: ใช่ค่ะก็คือระหว่างที่รักษาก็ไม่มันไม่ได้นั่นเนี่ยมันคือทางจิตใจใช่ไหมคะแต่หมายความว่าก็ควรจะไม่ควรจะให้เขาเลิกงานอะไรยกคือเขาเรียกอะไรปลดออกจากงานใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แล้วก็ให้แค่สองเดือนนะจะไปพอละถูกไหมคะ
1: ไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับ
0: ถูกต้องไม่ทันตั้งตัวเลยนะนี่แหละ
1: ครับรวมส่งกำลังใจให้นะครับผมครับเราก็มีข่าวต่อเนื่องเรื่องนี้พอดีครับเรื่องของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับผมก็หลังจากที่มีแนวโน้มในการพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็กลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็พาดหัวข่าวอันนี้มาจาก France Info ครับก็พูดถึงเรื่องของการกลับมาของเรื่องของความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นของราคาน้ำมันนะครับพาดหัวข่าวบอกว่า le retour des tensions en Iran fait craindre une nouvelle flambée des prix de carburant ก็เป็นเรื่องของหลังจากที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกพร้อมที่จะโจมตีอิหร่านขึ้นมาทีนี้เรื่องของราคาน้ำมันความหวาดผวาต่างๆก็ตามมาเลยทีเดียวหลังจากที่สถานการณ์เริ่มที่จะเข้าสู่สถานะที่อาจจะปกติมากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วลองเริ่มเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโมงค์เกี่ยวกับเรื่องของความตกลงในเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพเนี่ยนะครับผมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ทำให้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับมีเรื่องของหุ้นต่างๆนะครับในยุโรปเนี่ยเรียกว่าถดถอยกันไปเลยทีเดียวครับอย่างหุ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยตกลงไป 2% นะครับแล้วก็ที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ฮวบลงไป 2% ที่ลอนดอนก็ฮวบลงไป 1% กว่าๆนะครับผมก็อยู่ที่ 1.6% แล้วก็ที่มิลานนะครับก็ฮวบลงไป 1.2% ด้วยกันนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็กลัวกันว่าราคาของน้ำมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จริงอะนะครับคือเขาก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงที่มีการเริ่มตึงเครียดขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยราคาน้ำมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาทีนี้เขาก็กลัวกันว่าจะเพิ่มขึ้นมาตามช่วงที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟ้ออีกอันนี้เป็นสิ่งที่คนก็กลัวเพราะว่าเอาละถ้าพอน้ำมันขึ้นทุกอย่างมันก็เกี่ยวข้องเลยจะเป็นส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอย่างเช่นพวกเม็ดพลาสติกเรื่องของคีย์พอต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่นับเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งต่างๆเนี่ยก็ทำให้ราคาที่มันสูงอยู่แล้วเนี่ยก็จะน่าจะสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้คือผมไม่ได้ไปยุโรปมานานเกือบ3ปีพอไปครั้งนี้ราคาของขึ้นมากครับอาจารย
0: ์
1: แพงจริงๆครับจากราคาปกติผมตีราคาเคบับทั่วไปก็เหมือนเราทานก๋วยเตี๋ยวกันทั่วไปเนี่ยครับก็เมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ที่จานละ10กว่ายูโรครับผมอ่ะ19 ยูโร10ยูโรประมาณนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นไป13ถึง14ยูโร
0: เกือบ
1: 50% มันขึ้นไปเยอะมากนะครับโอ้แล้วเขาก็บอกจริงๆมันขึ้นช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยแล้วก็คาดว่าคงไม่ได้ลดลงไปอีกกันนะครับผมก็โอ้ค่าครองชีพมันสูงขึ้นจริงๆครับ
0: เป็นกันแทบในหลายๆประเทศ
1: ใช่ๆๆครับผม
0: บ้านเราก็กระทบเหมือนกันอย่างที่บอกเข้าของแข็งขึ้น

0: ใช่ใช่ครับแล้วก็เพิ่งมีรอยยิ้มกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ที่เห็นน้ำมันลดนะครับนี่ก็แบบอ้าวเพิ่งเติมไป
1: หลายคนเลยรีบเติมอีกนะกลัวว่าเดี๋ยวจะมันจะขึ้นนะเพราะว่าเออมาเออเพราะว่าสารลั่นโจมตีหลาย
0: ใช่ใช่ครับเงินในกระเป๋าไม่ได้เพิ่มนะครับจะลดลงครับ
1: มันจะหายไปซะด้วยซ้ำไปนะ
0: ใช่ครับมีข่าวนึงครับผมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของสหรัฐอเมริกานะครับผมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าพร้อมที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากนะครับผมอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของความตึงเครียดกับอิหร่านในช่วงของการให้สัมภาษณ์นะครับก็ทางอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มีการตอบโต้เหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าก็พร้อมที่จะเรียกว่าแก้ไขเรียกว่าชำระแค้นนะครับผมนี่ก็พูดกันตรงๆนะครับเขาใช้คำว่า vengeance นะครับผมอันนี้เป็น
1: vengeance แก้แค้นล้างแค้น
0: ล้างแค้นเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางประธานาธิบดีอิหร่านที่ส่งสัญญาณออกมานะครับผมเขาก็บอกว่าต้องการจะล้างแค้นให้กับผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอิหร่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวที่ทาง France Info บอกนะครับบอกว่า le guide suprême iranien affirme que la vengeance doit s'accomplir inévitablement après la mort d'Ali Khamenei ก็บอกว่าการล้างแค้นอันนี้คงจะต้องทำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลังจากที่ผู้นำทางศาสนาของอิหร่านเนี่ยได้ถูกสังหารไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพาดหัวข่าวของ France Info อีกอันนะครับที่บอกว่า l'armée américaine est prête àdétruire complètement toutes les régions d'Iran ก็เป็นการพูดถึงนะครับผมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะโจมตีแล้วก็เริ่มมีการโจมตีกันระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะเรียกร้องให้ลดราวาศอกกันนะครับแล้วก็ทั้งที่ว่ามันมีการพูดคุยกันแล้วมีข้อตกลงกันแล้วที่เจนีวาเนี่ยนะครับมาท้ายที่สุดเราตอนนั้นเรายังรายงานข่าวกันยังแบบแมปอยู่เลยนะครับว่าอ่ะมีการเจรจาแน่นอนเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอันนี้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยก็มองกันว่าความขัดแย้งอันนี้มันคงจะลากยาวแต่ว่ามันอาจจะไม่ขยายอาณาบริเวณไปอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อนึงที่อาจจะโน้ตเอาไว้ว่าอาจจะเป็นข้อดีนะครับแต่ทุกอย่างมันอยู่ในสถานะที่ยังเป็นความไม่แน่นอนอยู่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะครับในกระดานอันนี้ยังไงผลกระทบนี่โดนทั้งโลกแน่นอน
1: ใช่ค่ะทีนี้เดียนก็เห็นภาพข่าวนะทาง CNN
0: ครับอาจารย
1: ์พิธีศพนี่เขาจะแบบแบกเลยนะ
0: โอ้ใช่ครับ
1: ลงศพของอาลีคาเมนีนะผ
0: ู้
1: นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยนะที่ถูกสหรัฐสังหารไปพร้อมทั้งมีทั้งเย็นบอกว่าทั้งลูกสะใภ้ทั้งหลานด้วยอะไรเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามันมีทั้งแบนเนอร์น่ะสายบอกว่าจะ kill Donald Trump Donald Trump must die อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็มีข่าวของทางอิสราเอลไปบอกกับทางสหรัฐบอกว่าเนี่ยมีข่าวกรองมาเลยนะระวังตัวให้ดีๆเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะ assassinate ก็คือจะลอบสังหารทรัมป์และทีนี้ทรัมป์ก็พูดบอกว่า he would left instruction ifIran assassinated him นะก็คือว่าเขาได้ทิ้งคำสั่งอะไรไว้แล้วล่ะถ้าเผื่อเขาถูกลอบสังหารก็คือโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงเลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ให้เหลือเลยว่างั้นเถอะอะไรอย่างเงี้ยตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาทั้งสองประเทศนี้นะว่ามันก็เลยยิ่งเพิ่มความตึงเครียดยิ่งขึ้นเนี่ยนะเกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีผลกระทบต่อน้ำราคาน้ำมันด้วยเนี่ยนะทาง IEA นะ IEA ก็คือองค์การพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency เนี่ยนะก็ได้ออกมาเตือนนะบอกว่าความขัดแย้งระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเสียงที่จะขัดขวางการฟื้นตัวของตลาดน้ำมันโลกเลยนะแล้วก็อาจจะทำให้วิกฤตพลังงานเนี่ยมันยืดเยื้อออกไปอีกเนี่ยนะทีนี้แม้ว่าการสู้รบปะทุกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ยังมีความพยายามเหมือนกันค่ะคุณฟังคะทางการพูดนะจากนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นปากีสถานกาตาร์ที่พยายามเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดเนี่ยนะสำนักข่าวอัลจาซีราเนี่ยนะก็รายงานอย่างนี้ค่ะว่าองค์การพลังงานระหว่างประเทศก็ได้ออกมาเตือนนะว่าการปะทะกันรอบใหม่เนี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นอาจส่งผลให้วิกฤตการณ์ด้านพลังงานโลกนั้นต้องยืดเยื้อออกไปแล้วก็บั่นทอนความหวังที่จะเห็นตลาดน้ำมันเนี่ยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะท่ามกลางความพยายามของอย่างหลายๆประเทศในที่พยายามที่จะยุติความตึงเครียดในข

0: นี้เนี่ยนะคะแล้วก็ในรายงานของ IEA บอกงี้ค่ะฉบับล่าสุดเลยเนี่ยนะคะก็รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในปีนี้ก็นับเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนื่องจากความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการผลิตและก็การส่งออกทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางนะ IEA ชี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดน้ำมันเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวจากอานิสงส์ของข้อตกลงบันทึกความเข้าใจอะระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้วนะแต่การยกระดับความรุนแรงครั้งใหม่นี้ก็กำลังจะทำให้ทิศทางของตลาดมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะคุณฟังคะแหล่งข่าวในตะวันออกกลางเนี่ยยืนยันอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ขยับตัวสูงขึ้นด้วยแล้วก็การผลิตน้ำมันก็ลดลงไปด้วยเนี่ยแล้วก็เลยตัวนี้อุปสงค์กับอุปทานเนี่ยนะมันก็ส่งผลกระทบต่อสองตัวนี้ด้วยทีนี้ยังไงก็ตามก็มีแหล่งข่าวมาจากตะวันออกกลางค่ะว่าปากีสถานและกาตาร์แหละกำลังพยายามดึงทั้งสหรัฐและอิหร่านกลับมาเข้าสู่โต๊ะเจรจาเนาะแล้วก็มีรายงานข่าวจากทาง DPA นี่นั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นจากข่าวของทางเยอรมนีเนี่ยนะ รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในกรุงอิสลามาบัดวงอิสลามัดก็คือปากีสถานว่าอิหร่านขอให้ปากีสถานเนี่ยส่งสัญญาณถึงสหรัฐเกี่ยวกับความพร้อมในการเจรจาเนาะโดยมีการหารือผ่านหลากหลายช่องทางซึ่งรวมถึงการพบปะระหว่างอับบาสอารัซซีซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านแล้วก็อาชิมบูเนียซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานที่กินเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงดึกของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะคุณฟังคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยหลายแห่งนะก็ตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านในสัปดาห์นี้ด้วยได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นอียิปต์เองแล้วก็กลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับเนี่ยก็ได้หารือร่วมกันเพื่อขอให้จำกัดขอบเขตความตึงเครียดหลังจากที่อิหร่านก็ได้โจมตีบาเรนคูเวตแล้วก็จอร์แดนนะโดยคณะมนตรีความร่วมมือของอ่าวอาหรับนะหรือเรียกว่ากลุ่ม GCC นะ Gulf Cooperation เนี่ยนะแล้วก็ชาติสมาชิกก็กดดันอย่างหนักเลยให้ทั้งสหรัฐและอิหร่านเนี่ยรักษาความก้าวหน้าอย่างความก้าวหน้าทางการทูตน่ะที่เคยตกลงกันไว้เนี่ยแล้วก็มาเจรจากันแล้วก็ยุติความตึงเครียดกันสักทีนึงแล้วก็องค์การสหประชาชาติก็ได้ออกมาแสดงความกังวลอย่างยิ่งเลยว่าการปะทะกันระลอกใหม่เนี่ยกำลังเสี่ยงที่จะทำลายความก้าวหน้าทางการทูตลงทั้งหมดแล้วก็อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างความหายนะต่อภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนะหากสถานการณ์เนี่ยบานปลายกลายเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบเนี่ยน่ากลัวไหมเนี่ยสงครามเต็มรูปแบบเลยนะแล้วก็มีข่าวอย่างที่บอกกันนะสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหรอกแล้วก็ทรัมป์นี่ตอนนี้ก็เริ่มการโจมตีระลอกใหม่อิหร่านก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับมีเบรกข่าวสงครามกันนิดนึงครับผมเจอพาดหัวข่าวอันนึงของIndian Express นะครับจริงๆมันมาจากข่าวที่ผมเห็นแบบเร็วๆในTikTok เมื่อคืนนี้นะครับทีนี้ผมก็ลองไปหามาพาดหัวข่าวบอกว่า British Airways Norwegian Air bet logos aheadof FIFA World Cup quarter final เหตุเกิดขึ้นก็เพราะว่าอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันใน Instagram ครับผมเขาก็บอกว่าคือมันสืบเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลนะครับระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษทีนี้เขาขึ้นโลโก้กันว่า ready to risk your logo แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามเนี่ยนะครับผมก็สืบเนื่องมาเขาบอกว่าถ้าเผื่อนอร์เวย์ชนะเนี่ยหรืออังกฤษชนะเนี่ยต่างฝ่ายต่างสลับโลโก้ของกันและกันบน Instagram ดีไหม
0: น
1: ่ารักไปอีกแบบนึงนะครับผมจริงๆมาจากเขาบอกว่าเนี่ยถ้านอร์เวย์ชนะเนี่ยให้ British Airways ขึ้นโลโก้ของสายการบินนอร์เวย์ไหมทีนี้เขาก็รับดีลกันครับผมทีนี้เราลองมาดูกันว่าตอนนี้อังกฤษนำ 2-1 นะครับผมไม่แน่ใจว่าแมตช์ถึงไหนแล้ว
0: ตอนนี้เขาบอกอังกฤษ 2-1 แล้วนะเมื่อกี้ยังเท่ากันอยู่เลย
1: ใช่ๆคราวนี้ผมลองกดดูผลสดๆเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวลองดู
0: แล้วก็หมดเวลายังตอนนี
1: ้ไม่แน่ใจครับผม
0: เพราะว่าบางทีไอ้เรื่องของบอลเนี่ยนะถึงเวลาวินาทีสุดท้ายยังเข้าได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องรอ
1: จนหมดเกมเลยนะใช่ครับก็ถือว่าเป็นสีสันขำๆนะครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ฟ
1: ั

0: ให้อยู่ที่บ้านดูอยู่หรือยังไงก็ส่งข่าวมากันแล้วกันเพราะเราจัดรายการอยู่เราก็ไม่ได้เราก็ดูไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวจะไม่ได้รายงานข่าวกันครับ
0: อาทีนี้มาเรื่องนี้เรื่องนี้นะคุณซื้อทองคำหรือเปล่ามันแพงเงี้ยซื้อไม่ไหว
1: ซื้อไม่ไหวครับอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้มันมี
0: อะไร
1: มันมีแอปทองคำครับอาจารย์มันสามารถค่อยๆซื้อไปได้
0: อ
1: ๋
0: อเก็บสะสมมาแบบไปเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่ครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบหนักๆเป็นหลักแสนอย่างนั้นครับ
0: นะคะก็มีข่าวมาอย่างนี้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเขาลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์นะแล้วก็เร่งเพิ่มทองคำในทุนสำรองให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เนื่องจากสงครามแล้วก็ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยหนุนความต้องการทองคำด้วยโดย The World Gold Council นะระบุว่าก็คือสภาทองโลกนี่แหละระบุงี้ค่ะความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจมหภาคนะอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อแล้วก็ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ธนาคารกลางนะให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงและก็การบริหารทุนสำรองอย่างรอบคอบมากขึ้นด้วยทีนี้ในสภาพแวดล้อมโลกที่มีความผันผวนและคาดการได้ยากขึ้นน่ะทองคำก็เลยยังคงได้รับการยอมรับในด้านความปลอดภัยสภาพคล่องแล้วก็ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการลงทุนหลักของธนาคารกลางแล้วก็ผลสำรวจล่าสุดนี้แหละชี้ว่าความต้องการยึดครองทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไปในอนาคตอีกด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็จากการที่เขาทำการสำรวจ Central Bank Gold Reserve Survey 2026เนี่ยนะฮะของ World Gold Council ซึ่งได้จัดทำร่วมกับ YouGov ก็พบว่า 84% ของธนาคารกลางเนี่ยเข้าร่วมทำการสำรวจเชื่อว่าสัดส่วนทองคำในทุนสำรองนะทุนสำรองรวมของประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นภายใน5ปีข้างหน้านะแล้วก็จะเพิ่มจาก 76% ในการสำรวจปีที่ผ่านมาก็จะเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็น 80% ที่ว่าเนี่ยนะฮะทีนี้ในขณะเดียวกัน 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยคาดว่าสัดส่วนการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐในทุนสำรองรวมนี่ก็จะลดลงในช่วงเวลาเดียวกันด้วยเนี่ยนะคะนี่เพราะว่าทองก็จะถือทองมากขึ้นลดการไปถือครองดอลลาร์ก็ลดลงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้คือสงครามแล้วก็ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละมันก็เลยทำให้ทองคำเป็นที่ต้องการเพราะว่าดูในรูปการแล้วเขาบอกว่าทองคำนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีต่อการลงทุนแต่แล้วก็มันมีเสถียรภาพด้วยเนี่ยนะคะในการที่เงินดอลลาร์บางทีมันก็ไม่แน่นอนเนี่ยนะคะมันสวิงอย่างนี้95% มองว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญนะขณะที่84%เนี่ยยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อด้วยนี่แหละและที่นี่นี้นอกจากนี้เนี่ย 85% ของผู้ตอบจากกลุ่ม EMDE นะ EMDE ก็คือกลุ่ม Emergency Market Developing นะ Economy ก็คือกลุ่มที่กลุ่มเศรษฐกิจที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วก็กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็ยังมองว่าทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่ประเทศพัฒนามีสัดส่วนอยู่แค่ 56% นะแต่ว่าประเทศในกลุ่มในตลาดเศรษฐกิจที่เพิ่งเกิดใหม่และก็กำลังพัฒนานี่นะมองว่าทองคำนี่แหละถึง 85% นะคนที่จะถือครองทองคำเนี่ยนะคะนี่แหละก็อย่างที่บอกเป็นสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะแล้วก็12เดือนที่ผ่านมา 10% ของผู้ตอบคำถามในผลสำรวจเนี่ยระบุอย่างนี้ค่ะว่าได้กระจายสถานที่เก็บรักษาทองคำเมื่อก่อนก็จะบอกไปเก็บที่อังกฤษใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขากระจายความเสี่ยงออกไปด้วยนะคือก็ไปเก็บเงินไอ้ทองคำที่ซื้อเอาไว้เนี่ยนะเก็บรักษาทองคำในต่างประเทศเนี่ยไปในหลายๆที่เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเพียง 2% ในปีก่อนตอนนี้เพิ่มเป็น 9% ที่กระจายออกไปแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงฝากเอาไว้ที่ธนาคารกลางอังกฤษอยู่เนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาทองคำที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู
1: ่ค่ะครับโอ้นี่ความรู้ใหม่เลย
0: นะค่ะเขาเก็บทองไว้นะที่ Bank of England นี่แหละค่ะ
1: ครับมีคุณผู้ฟังรายงานผลบอลเข้ามาเข้ายัง 2-1 อยู
0: ่ยัง 2-1 อยู่โอเคค่ะเราดูเวลาเราต้องพักกันสัก
1: ครู่ได้ๆๆครับอาจารย์
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวก

0: ีฟส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning อาเซียน
2: หกนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับอยู่กับช่วงที่2ของรายการ Good Morning อาเซียนนะครับกับท่านอาจารย์วีระวันวรรุษแล้วก็ผมวิรัตศรีพงษ์ครับ
3: อืมค่ะ
2: ครับก็ฟังข่าวกันต่อเนื่องนะครับลุ้นผลบอลกันไปด้วยครับ
3: คุณฟังนี่น่ารักนะส่งผลมาให้เราทราบด้วย
2: ท่านผู้ฟังจะแยกยังไงนะครับฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ดูผลบอล
3: ดูได้มีฟังข่าวดูบอลไปด้วย
2: ครับผม
3: ค่ะทีนี้คุณฟังข่าววันนี้เป็นวันที่12กรกฎาคมนะรวดเร็วจริงๆใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: เกือบจะกลางเดือนของเดือน7นะของ
2: ไม่น่าเชื่อนะครับอาจารย์เรายังรู้สึกว่าเพิ่งต้นเดือนอยู่เลย
3: ต้นเดือนอยู่ใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น International Day of Hope Hope ก็คือความหวังคนเราเนี่ยต้องมีความหวังนะตามที่เขาบอกเนี่ยนะคะตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าa universal need in uncertain time ในขณะนี้นะเหมือนกับว่าคือคนเรามันจะต้องมีความหวังเนี่ยนะคะถ้าความหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นคนเราเนี่ยมันต้องมีความหวังนะแล้วเขาก็โยงไปที่เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ17เป้าหมายเนี่ยนะคะว่าความหวังเนี่ยมันเกี่ยวโยงไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ธีมของปีนี้เขาบอกว่าความหวังเนี่ยมันเป็นพลังงานสำคัญที่ช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยเนี่ยนะคะประเด็นสำคัญของวันนี้เขาบอกงี้ค่ะว่าวังแห่งความหวังสากลเนี่ยมีพื้นฐานจากหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติแล้วก็ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ยึดมั่นในสันติภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความอดทนความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยนะแล้วก็สหประชาชาติก็เรียกร้องให้รัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศภาคประชาสังคมและก็ประชาชนทั่วโลกเนี่ยร่วมกันสร้างสังคมที่เอื้อต่อการเติบโตของความหวังผ่านการให้ความรู้การรณรงค์สร้างความตระหนักแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนการให้อภัยกันแล้วก็การสร้างความปรองดองอยากให้ประเทศที่เขาสู้รบกันมาฟังตรงนี้จังเลยนะ
2: ค่
3: ะองค์การอนามัยโลกค่ะยังระบุอย่างนี้องค์การอนามัยโลกนะ WHO นะก็ระบุอย่างนี้ค่ะผู้ที่มีความหวังสูงนะมักจะมีภาวะซึมเศร้าน้อยลงนี่คือประโยชน์ของการที่เราต้องมีความหวังนะภาวะซึมเศร้าน้อยลงความวิตกกังวลก็จะลดลงด้วยแล้วก็รับมือกับความเครียดแล้วก็เหตุการณ์รุนแรงเนี่ยได้ดีกว่าด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ความหวังนี้แหละเขาก็โยงไปที่เป้าหมายของสหประชาชาติเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยของสหประชาชาติเป้าหมายที่3คือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป้าหมายที่4ก็คือการศึกษาที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะเพิ่มแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนด้วยเป้าหมายที่8ก็คืองานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

0: งเสริมความมุ่งมั่นแล้วก็การออมแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคนเรามีความหวังมันทำให้เรามีความตั้งใจแน่ๆเนี่ยที่จะทำเนี่ยนะเป้าหมายที่13ก็คือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยเนี่ยนะคะทีนี้กิจกรรมที่สามารถร่วมในวันแห่งความหวังสากลคุณฟังคะก็ทำได้นะด้วยการช่วยกันนะให้ความรู้มีทั้งเสวนาจัดเวิร์กช็อปรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับพลังของความหวังนะจัดโครงการอาสาสมัครกลุ่มสนับสนุนหรือกิจกรรมพี่เลี้ยงเพื่อสร้างกำลังใจและก็ความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ความหวังเนี่ยวันนี้นะคือการเตือนให้ทุกคนตระหนักว่าแม้โลกจะเผชิญกับความท้าทายมากมายนะแต่ความหวังเนี่ยยังคงเป็นพลังที่ช่วยผลักดันให้มนุษยชาติเนี่ยร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุขเท่าเทียมแล้วก็มีอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: โอ้นี่จริงเลย
0: ต้องมีความหวังนะอย่าไปท้อแท้นะ
1: เห็นด้วยนะครับใช่
0: บางคนเผชิญกับความยากลำบากแล้วก็วิตายทำไงดีอะไรเงี้ยก็แบบมีความรู้สึกเครียดแล้วก็หมดอะไรตายอยากนะไม่ได้นะลุกขึ้นมาต่อสู้เลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะแล้วก็ต้องหวังเอาไว้เลยว่าเราจะต้องได้เราต้องยืนอยู่ในสังคมนี้ให้ได้แบบนี้ต้องมีความหวังนะอย่าหมดสิ้นความหวังไม่ได้นะคะ
1: ในวันนี้เลยไปส่งพลังบวกจริง
0: จริ งต้อง International Day of Hope เนี่ยเลยนะคะค่ะ
1: ครับโอ้ขอบคุณอาจารย
0: ์
1: ผมยังรู้สึกมีกำลังใจ
0: ครับต้องมีกำลังใจค่ะอย่าสิ้นหวังไม่ได้เลยนะเราจะได้เข้มแข็งไงนะคะ
1: ครับครับมาต่อกันที่ข่าวของอันนี้ข่าวในกระดานโลกอีกอันนึงครับสถานการณ์ในยูเครนนะครับผมก็พาดหัวข่าวของเทเวซังมูลก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิต8คนนะครับผมจากการโจมตีทั้งหมดประมาณ10จากมิสไซล์12ลูกหรือหลายลูกจริงๆคือเขาบอกว่ามันฮิตหลายลูกด้วยกันในกรุงเคียฟเนี่ยนะครับผมทีนี้เขาก็บอกว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่ทางยูเครนเนี่ยเข้าไปโจมตีเรือขนส่งน้ำมันของรัสเซียนะครับผมในคาบสมุทรไครเมียเนี่ยนะครับผมทีนี้เหตุการณ์คือมันก็เลยกลายเป็นว่าทางยูเครนเนี่ยบอกว่าเรือลำเลียงน้ำมันอันนี้เนี่ยมันจะเข้าไปลำเลียงน้ำมันเพื่อที่จะไปส่งน้ำมันให้กับกองกำลังของรัสเซียเขาก็เลยโจมตีเข้านะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองทางรัสเซียเองก็ไม่ยอมนะครับก็ตอบโต้กลับด้วยการโจมตีกรุงเคียฟก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายด้วยกันนะครับก็เรียกว่าไม่ลดละกันเลยทีเดียวนะครับก็จากภาพข่าวก็เรียกว่ามีความสูญเสียเยอะนะครับก็ถนนเนี่ยยุบลงไปเลยนะครับแบบจากที่เราเห็นถนนธรรมดาลองนึกกันดูอันนี้แบบยุบลงไปเหมือนมีใครขุดลงไปแบบโอ้โหผมตีสักน่าจะประมาณเกือบ2เมตรได้อะครับมันลึกกว่านั้นด้วยซ้ำอะครับก็เสียหายกันหนักเลยทีเดียวครับก็หลายส่วนของกรุงเคียฟเนี่ยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้นะยูเครนนะเดี๋ยวก็มีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาวันเมื่อวานก็ดูข่าว CNN นะทรัมป์เนี่ยนะคะเขาก็ give license เนี่ยให้ยูเครนสามารถจะผลิตอาวุธจรวดได้ขีปนาวุธที่เรียก Patriot เนี่ยนะได้นะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคือมันก็พาดหัวข่าวอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะ Ukraine to get license to produce Patriot missile นะทรัมป์มีคนพูดเองเลยเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทางเซเลนสกี้นะวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะว่ายูเครนก็ต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเลยในการเริ่มการผลิตขีปนาวุธแพทริออตที่จำเป็นอย่างยิ่งในประเทศของให้เร็วที่สุดนะเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐก็อนุมัติแล้วแหละนะอนุมัติใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับยูเครนในการที่จะผลิตจรวดขีปไม่รักว่าจรวดแพทริออตที่ว่านี้เนี่ยนะคะตามรายงานข่าวของอัลจาซีราเนี่ยบอกว่าแม้ว่ายูเครนเนี่ยจะได้รับคือได้รับการบริจาคขีปนาวุธแพทริออตนะซึ่งเป็นปกติจากประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะในหนักจากนาโต้ด้วยเนี่ยนะเพื่อใช้ป้องกันประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเนี่ยแต่ว่าซัพพลายขีปนาวุธทั่วโลกก็กำลังลดลงนะแล้วก็ยูเครนก็กำลังใช้งานระบบสกัดกั้นขีปนาวุธในอัตราที่เร็วกว่าที่สหรัฐจะผลิตได
1: ้
0: เป็นสหรัฐก็เลยเปิดไฟเขียวคุณก็ไปผลิตด้วยละกันอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: แทนที่จะมาคือที่มาที่ไป
0: เนี่ยคือที่มาที่ไปตรงนี้ด้วยเนี่ยนะทีนี้เซเลนสกี้เนี่ยเขาพยายามกดดันสหรัฐมาโดยตลอดนะว่าให้อนุญาตให้ยูเครนเริ่มผลิตขีปนาวุธด้วยตัวเองได้เพื่อบรรเทาความขาดแคลนซัพพลายที่ว่านี้เนี่ยนะคะเพราะนั้นยังไงก็ตามก็มีคนออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าไม่ใช่แค่ผลิตนะขีป

0: ปนาวุธเนี่ยถือว่าเป็นระบบป้องกันที่ทรงอนุภาพที่สุดเลยเนี่ยนะคะมีการพูดออกมาอย่างนี้ด้วยค่ะคนที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนเนี่ยออกมาเตือนว่าการจัดตั้งโรงงานผลิตระบบต่อต้านอากาศยานเคลื่อนที่ภายในประเทศเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนนะแล้วก็ยังออกมาพูดอีกเนี่ยนะคะทั่วไปแล้วเนี่ยใบอนุญาตการผลิตจะตามมาพร้อมกับเอกสารกระบวนการทางเทคนิคแล้วก็การฝึกอบรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญการติดต่อกับซัพพลายเออร์ด้วยแล้วก็ที่ปรึกษาต่างประเทศเพื่อช่วยในการเริ่มต้นของการผลิตแต่ว่าอุปสรรคเขาบอกคือเวลามากกว่านะ เวลานี่แหละจะเป็นคือเขาบอกเวลาเนี่ยมากกว่าจะเป็นศักยภาพของทางด้านเทคนิคหรือการจัดการของยูเครนเนื่องจากปัญหาคอขวดนะแล้วก็วงจรการผลิตที่ยาวนานสำหรับการผลิตชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์บางส่วนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน 12-24 เดือนเลยทีเดียว
1: โอ้โห
0: นานนะ
1: 2ปีเลยนะครับนะ
0: ใช่อ่ะ
1: อู้เยอะเลย
0: แต่ก็แหมเนาะสาระนี่แม้ไฟเขียวแล้วคุณไปผลิตแพทริออตเลยอะไรอย่างนี
1: ้
0: เรื่องนี้ฉันคิดว่ารัสเซียก็คงไม่พอใจแหละ
1: โอ้ครับ
0: นะ
1: ก็จริงครับอาจารย์ครับมาต่อกันที่ข่าวในภูมิภาคกันบ้างนะครับผมก็เวียดนามก็มีเรื่องของแนวคิดโปรแอคทีฟนะครับในเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงแห่งชาตินะครับผมก็เขาใช้คำว่า Vietnam Proactive Security Initiative นะครับก็เป็นข่าวของ Vietnam News ครับที่หยิบยกเรื่องของการที่เลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหรือว่าท่านโตเลิมเนี่ยนะครับได้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีครบรอบวันสถาปนากองกำลังความมั่นคงของประชาชนนะครับหรือ People's Security Force นะครับของเวียดนามที่บอกว่าจะต้องมีการเตรียมยุทธศาสตร์ความมั่นคงยุคใหม่นะครับผมก็มีสาระสำคัญก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดหรือว่า mindset โดยการสร้างนวัตกรรมวิธีทำงานอย่างเร่งด่วนนะครับผมเขาก็บอกว่าความมั่นคงแบบเดิมเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการนิยามความมั่นคงใหม่ขึ้นมานะครับก็โดยเหมือนกับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนรัฐแล้วก็ระบบการปกครองของเขาอะนะครับผมรวมไปถึงการถูกคุกคามจากการถูกคุกคามในอธิปไตยนะครับทีนี้ก็ต้องมีการขยายขอบเขตการปกป้องไปถึงการพัฒนาประเทศด้วยในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าในจุดตรงนี้เนี่ยก็คือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศนะครับแล้วก็ให้เกี่ยวกับให้ความเชื่อมั่นกับสังคมว่าสามารถที่จะรับมือกับความไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆได้ที่ไปเรียกว่าเป็นความท้าทายทางความมั่นคงรูปแบบใหม่นี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ต้องมีไซเบอร์ซีเคียวริตี้แล้วก็ต้องมีในเรื่องของซีเคียวริตี้ทางด้าน Data หรือว่าความปลอดภัยทางด้านข้อมูลนะครับที่จะเร่งคุ้มครองระบบฐานข้อมูลต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มทางดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็มีการต่อต้านสงครามรูปแบบใหม่ก็คือป้องกันสงครามทางไซเบอร์แล้วก็เขาใช้คำว่าเริ่มมีความรับรู้ในเรื่องของสงครามในพื้นที่ออนไลน์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการโจมตีในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงข้อมูลสงครามทางด้านข้อมูลข่าวสารเขาใช้คำว่า information warfare นะครับแล้วก็รวมไปถึงการป้องกันความมั่นคงด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านวัฒนธรรมแนวคิดเทคโนโลยีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ความปลอดภัยของแรงงานด้วยนะครับซึ่งเขาก็มองไปในเรื่องของการพัฒนาทางด้านสิทธิสวัสดิภาพของแรงงานด้วยในเวลาเดียวกันนะครับทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องของความเชื่อมโยงจุดต่างๆด้วยเขาบอกว่าความมั่นคงเนี่ยการแก้ไขปัญหามันจะต้องเป็นการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการป้องกันพื้นที่ทางไซเบอร์แล้วก็การให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันระบบเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานใต้น้ำเนี่ยก็มีส่วนสำคัญด้วยแล้วก็ยกระดับความร่วมมือในระดับสากลนะครับโดยสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการกับประเทศต่างๆเพื่อที่จะร่วมการรักษาสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็แก้ไขปัญหาที่จุดเริ่มต้นของเขานะครับผมก
0: ็
1: อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนะครับผมก็ได้มีการกล่าวเอาไว้ในการพูดถึงเรื่องของพาราไดม์หรือว่ามิติต่างๆที่มีต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของความมั่นคงที่เวียดนามให้ความสำคัญนะครับผมก็ปรับไมด์เซตก่อนแล้วก
0: ็
1: ปรับเปลี่ยนส่วนอื่นๆตามมาแต่จะสังเกตได้ว่ามันจะมีเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผม
0: ค่ะนั่นคือเวียดนามนะเพราะว่าเศรษฐกิจของเขาก็โลดเลยนะในกลุ่มประเทศอาเซียน
1: โอ
0: ้
1: ที่เขาบอกว่าจะ
0: เวียดนามเออเศรษฐกิจ
1: เขาโตใช่ไหมครับ
0: โตใช่โตประมาณตอนนี้ 7-8% นะในที่บ้านเราในเศรษฐกิจโตแค่ประมาณ 2% เท่านั้นเองนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้อันนี้เนี่ยอินโดนีเซียก็

เหมือนกันเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเนี่ยโตอย่างต่อเนื่องเลยเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะโตประมาณสักเกินกว่า 5% เนี่ยนะแล้วก็เรื่องนี้ก็มีการพาดหัวข่าวแบบนี้ฮะแม้ว่าเศรษฐกิจจะโตนะแต่ทำให้ workers เนี่ยแรงงานเนี่ยกลับลดลงนะทิ้งพวกคนงานไว้เบื้องหลังเนี่ยเขาพาดหัวข่าวแบบนี้เลยค่ะว่า Indonesia's growth is leaving workers behind

0: แรงงานแรงงานเนี่ยนะปรากฏว่าภาคแรงงานเนี่ยก็ลดลงอย่างหัวภาพเลยแล้วก็ชนชั้นกลางนี่ก็หดตัวด้วยเนี่ยนะฮะทีนี้อย่างนี้ค่ะบอกว่าทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยขยายตัวมากกว่า 5% ต่อปีติดต่อกันมาหลายปีแล้วแหละแล้วก็เติบโตในปีในไตรมาสแรกของปีนี้นะก็โตถึง 5.61% ก็เกินกว่านะเกือบจะถึง 6% แล้วเนี่ยนะคะแต่สถานการณ์ตลาดแรงงานเนี่ยมันกลับสวนทางโดยการเลิกจ้างเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้แรงงานจำนวนมากเนี่ยต้องหันไปประกอบอาชีพในภาคนอกระบบที่มีรายได้ต่ำกว่าเดิมด้วยเนี่ยนะจากข้อมูลกระทรวงแรงงานอินโดนีเซียระบุอย่างนี้ค่ะว่าระหว่างปี2566เนี่ยถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้เนี่ยนะคะมีแรงงานถูกเลิกจ้างแล้วนะถูกเลิกจ้างนะรวมแล้วกว่า 254,000 คนเนี่ยโดยจำนวนผู้ถูกเลิกจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้วก็สะท้อนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถจะสร้างงานที่มั่นคงได้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเศรษฐกิจโตแต่ไม่สร้างงานนะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า jobless growth นะ jobless growth เนี่ยนะทีนี้อย่างนี้ค่ะว่าตลาดแรงงานเนี่ยยังเผชิญกับปัญหาเนี่ยที่มันไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของผู้จบการศึกษากับความต้องการของนายจ้างก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z เนี่ยหางานทำได้ยากขึ้นนะแล้วก็อัตราการว่างงานของเยาวชนระหว่าง 15-24 ปีก็อยู่ถึง 16-36%
1: ครับอาจารย
0: ์ขอโทษค่ะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 4.68% ค่ะ
1: โอ้ครับผมครับก็ถือว่าสูงขึ้นเยอะเลยนะครับครับเราเดี๋ยวอาจารย์ไม่สบายนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมาดูข่าวอีกข่าวอันนึงก่อนนะครับผมอันนี้เป็นข่าวของเวนจันไทมส์นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นข่าวที่ทางลักเซมเบิร์กนะครับผมได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านความร่วมมือทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านยานะครับผมกับทางสปป.ลาวครับก็พาดหัวข่าวบอกว่าลักเซมเบิร์ก backs Laos with 2.5 million euros vaccine equipment นะครับผมก็เป็นการมอบอุปกรณ์การรักษาพยาบาลนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการมอบภายใต้หน่วยงานที่เรียกว่าลักสเตฟนะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานทางด้านความร่วมมือของลักเซมเบิร์กนี่เองนะครับที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็มีบทบาทความร่วมมือกับไทยในลักษณะไตรภาคีด้วยนะครับที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาในสปป.ลาวนะครับในส่วนกรณีอันนี้เนี่ยการบริจาคอันนี้ก็เป็นการบริจาคอุปกรณ์ที่มีทั้งตู้เย็นนะครับผมตู้แช่แข็งที่จะเก็บวัคซีนแล้วก็รวมไปถึงตัววัคซีนด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะตรวจสอบอุณหภูมิแบบดิจิตอลแล้วก็หน่วยเคลื่อนย้ายวัคซีนด้วยนะครับก็เรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังสถานพยาบาลต่างๆทั่วสปป.ลาวนะครับในการที่จะช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลในแขวงต่างๆแล้วก็ในเมืองต่างๆด้วยนะครับคือก็ถ้าเทียบกันก็จะอยู่ในจังหวัดแล้วก็อำเภอต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลระยะยาวเนี่ยก็จะทางลักเซมเบิร์กก็จะช่วยดูแลระยะยาวในระยะเวลา3ปีนะครับคือเราก็จะสังเกตเห็นว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะให้ความสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานชีวิตต่างๆที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับพิธีส่งมอบเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์แม่และเด็กแห่งชาติที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับก็มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นเขาใช้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสปป.ลาวนะครับมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีทางอุปทูตของสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำสปป.ลาวแล้วก็ตัวผู้อำนวยการของหน่วยงานที่ชื่อว่า Lux Dev Asia เนี่ยนะครับผมที่สปป.ลาวเนี่ยมาเป็นผู้แทนในการส่งมอบด้วยนะครับทีนี้มันก็มีบริบททางด้านสาธารณสุขต่างๆที่เรียกว่ามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง Lux Dev ก็ได้มีการให้เงินสนับสนุนจำนวน 875,000 เหรียญสหรัฐนะครับผ่านทาง UNICEFในการที่จะช่วยสนับสนุนการจัดหาวัคซีนสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะครับผมที่แล้วก็รวมถึงการบริจาคเรียกว่าอุปกรณ์เก็บวัคซีนนะครับก็คือตู้เย็นเหล่านี้นี่เองครับผมก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่จะช่วยให้เกิดการป้องกันโรคนะครับผมแล้วก็ช่วยทำให้สปป.ลาวเนี่ยบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs ในกรอบที่เรียกว่าเป็นกรอบทางด้านสาธารณสุขด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ต้องขออภัยคุณฟังนะเพราะว่าเวลาวันไหนที่ฉันอดนอนเนี่ย นอนไม่พอก็จะเกิดอาการคันคอมากๆเลยนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นเนี่ยโหนะ ไปที่ไหนถ้าเป็นพรมเนี่ยถ้ามีฝุ่นเนี่ยแล้วเราเดินเข้าเดินออก

0: ก็จะทำให้เราแพ้ฝุ่นด้วยนะเอามาดูเรื่องนี้กันเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ย ไต้ฝุ่นบาวีเนี่ยตอนนี้เนี่ยถล่มไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็จีนทำให้มีการอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนแล้วก็ทางการจีนประกาศระงับการเรียนการทำงานการเดินทางแล้วก็กิจกรรมกลางแจ้งในหลายพื้นที่แล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า400เที่ยวนะแล้วก็รถไฟหลาย10ขบวนขณะที่ประชาชนก็เร่งเสริมความแข็งแรงให้กับบ้านเรือนก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งด้วยเนี่ยนะอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยพายุลูกนี้เขาถือว่าที่พัดเรียกพัดผ่านมาทางไต้หวันเนี่ยเขาบอกรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ที่ยงมาที่ว่ากลุ่มประเทศในอาเซียนนี่ก็ปรากฏว่า several flight from Singapore cancel เนี่ยค่ะก็ทางสิงคโปร์เองเนี่ยเที่ยวบินหลายเที่ยวเลยที่จะเดินทางไปยังจีนเนี่ยนะก็มีการยกเลิกไปเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งเขาบอกสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยก็ได้ออกมาแนะนำนะคะแล้วก็บอกกับประชาชนที่มาจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยที่จะบินจากไต้หวันเนี่ยมายังสิงคโปร์ในทางกลับกันจากสิงคโปร์ไปยังไต้หวันด้วยก็มีการยกเลิกเนี่ยนะคะแล้วก็อีก10เที่ยวบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยจาก นครเซี่ยงไฮ้นะที่ท่าอากาศยานฟูตงเนี่ยนะก็ได้รับผลกระทบด้วยก็มีการยกเลิกไปเนี่ยนะคะงั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปยังจีนก็ดีไต้หวันก็ดีหรือว่าสิงหรือว่าจะเดินทางไปสิงคโปร์แล้วก็จะใช้ตั๋วเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์จะไปยังจีนหรือไต้หวันก็ติดตามข่าวด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่หลายสายการบินไม่ว่าจะเป็นอีวาแอร์นะไชน่าแอร์ไลน์เสี่ยเหมินแอร์ไลน์ก็ยกเลิกเที่ยวบินจากสิงคโปร์นะที่เดินทางมาจากสิงคโปร์ชางงีแอร์พอร์ตนะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
1: ครับโ
0: อ้พายุลูกนี้มันหนักเลยอ่ะนะคะ
1: หนักหน่วงจริงๆนะครับเนี่ยครับผมมาต่อกันที่สปป.ลาวอีกข่าวนึงนะครับผมก็เป็นข่าวหยิบยกจากเวียงจันทร์ไทมส์นะครับบอกว่า government eyes use state reserve fund to generate income นะครับผมก็เป็นการปลดล็อกโดยการใช้กองทุนสำรองนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เกิดการลงทุนในสปป.ลาวนะครับก็เรียกว่าใช้เป็นการลงทุน 40% นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของเงินกระแสรายวันแล้วก็การซื้อทองคำรวมถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลด้วยนะครับผมก็มีการประเมินผลออกมาว่าจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะเติบโตขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ค่อยกระเตื้องมากก็เลยต้องมีการกระตุ้นเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางสภาแห่งชาติเนี่ยเขาได้อนุมัติออกมานะครับผมเพื่อที่จะทำให้เกิด เอกภาพทางด้านการคลังนะครับแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของรูปแบบการหมุนเวียนเงินภายในประเทศให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางสปป.ลาวก็ได้มีการออกมาตรการที่จะปรับปรุงเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับผมที่จะต้องมีการให้บริการใหม่แล้วก็ให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลมากขึ้นด้วยนะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าภาพรวมเนี่ยคือต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของกฎระเบียบภายในให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบสากลมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อที่จะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็เรียกว่ารุมเร้าหลายประเทศนะครับครับ
0: ค่ะเอาสั้นๆตรงนี้นะเดี๋ยวแฟนข่าวเนี่ยก็ตกใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เดินทางด้วยเครื่องบินนะอันนี้เป็นโลคอสแอร์ไลน์ที่ชื่อว่า Lion Air นะเป็นของไอแลนด์นะได้ข่าวใช่ไหมไอที่กระจกนะโอ้เนี่ยหลุดออกมาก็บอกว่ามันหลุดขณะที่บินอยู่กลางอากาศเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะถูกอากาศมันดูดออกไปไงแล้วที่ภรรยาเขานั่งเขาต้องดึงกลับเข้ามานะแล้วก็หลายๆคนที่ใกล้ๆเขาช่วยกันดึงนะเพราะว่าหน้าต่างตรงนั้นมันหลุดไปใช่ไหมคะก็ช่วยกันใหญ่เลยแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ทางนักบินก็เลยต้องรีบเอาเครื่องบินลำนี้เนี่ยขณะที่จะบินไปที่กรีซเนี่ยนะเอาแล้วก็ คือบินไปได้แค่10นาทีเท่านั้นเองนะก็ยังดีนะไม่ได้บินอยู่สูงมากก็ลดลงมาแล้วก็รีบลงมาจอดก็ปลอดภัยนะแต่เหตุการณ์เนี้ยชายคนที่ว่านี้เนี่ยก็เป็นชาวเซอร์เบียนะห้อยหัวมาจากหน้าต่างโดยออกมาทั้งหัวทั้งไหล่แล้วจะเดี๋ยวภรรยาเนี่ยดึงแล้วก็ช่วยกันดึงนะก
1: ่
0: อนนะผู้โดยสารคนอื่นก็ช่วยดึงเขากลับเข้ามาข้างในด้วยแล้วก็ตอนนี้พอถึงพื้นดินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าก็ได้รับการส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรงนี้นะเขาบอกเครื่องบินลำนี้อายุต้อง18ปีแล้วแหละดำเนินการโดยอันเนี้ยเป็นของไอแลนด์เนี่ยนะคะ
1: ครับผม
0: ไอแลนด์นี่เขาบอกว่าโลค

0: คอสแอร์ไลน์ที่ว่านี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาปี1984เน
1: ี่
0: ยนะแล้วก็อย่างที่บอกในแลนด์นครหลวงก็คือดับลินนะก็เป็นข่าวที่ฟังดูแล้วสยองจริงๆคุณนั่งดีๆเกิดขึ้นหน้าต่างมันหลุด
1: ใช่ใช่คร
0: ับ เราจะไปรู้ได้ไงอ่ะชาวบ้านนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะ
1: โอ้โหนี่ก็
0: นี่ก็บอกว่าโอ้เครื่องบินเนี่ยนะ
1: คือ
0: คุณต้องตรวจสภาพให้มันเรียบร้อยนะอย
1: ่
0: างว่าบางทีเขาก็คิดว่ามันไม่คิดว่ามันจะหลุดได
1: ้
0: แต
1: ่
0: น
1: ี่
0: มันก็ใช้มาตั้ง18ปีแล้วไงใช่ไหมล่ะ
1: ก็อันนี้มันก็เป็นข่าวหนึ่งที่กระทบต่อเรื่องความเชื่อมั่นของ737ของ
0: เนี่ยของแอนนี่ของไอแลนด์
1: ใช่ครับผมเราบอกมันก็เป็นฝันร้ายของโบอิ้งส่วนหนึ่งเพราะว่ารุ่นเดียวกันมันก็เคยเกิดปัญหาหลายแบบมาแล้วนะครับ
0: น่ากลัวนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้ดิฉันมีความรู้สึกว่าไม่เอาละทีนี้ไม่อยากเดินทางละอยู่กับบ้านเราดีกว่า
1: โอ้เข้าใจเลยครับผมก็กลัวความสูงเหมือนกันครับอาจารย์ครับคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมครับ
0: ครับ
1: ผมทางช่องทาง Facebook นะครับมีทักทายกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับมีทั้งคุณสุภชัยนะครับผม
0: ค
1: ุณชยุทธครับบอกว่าทางสุราษฎร์ธานี24องศาคุณอมรีนะครับผมแล้วก็มีคุณหลานตาเต่าครับมีพี่หมูครับบอกจากอุดรธานีบอก24องศานะครับผมแล้วก็พี่หมูบอกเชียร์สเปนนะครับผมแล้วก็มีคุณจีนะครับผมคุณนวลจันทร์นะครับอ๋อเมื่อวานนี้เพิ่งเจอกัน
0: อ
1: รุณสวัสดิ์นะครับผมแล้วก็คุณน้ำแม่มคนึงพิษนะครับทักทายทั้งทีมงานเลยนะครับผมคุณยุทธพงศ์นะครับบอกว่าพะเยา24องศาคุณเลาลาจินนะครับคุณเทพบุตรคุณพันนิพาคุณพันนิพานะครับรวมถึงคุณประสิทธิ์คุณเดชเดชาคุณประสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณคนสองเมืองคุณธนยศคุณสมบัติคุณอัญชลีอ๋อคุณอัญชลีนี่รายงานผลบอลมาด้วยนะคร
0: ับ
1: ผม
0: บอลจบไปยัง
1: ชวลีผมยังไม่แน่ใจว่าบอลจบหรือยังตอนนี้ยังในระบบอินเทอร์เน็ตเด่น21นะครับผมคร
0: ับ
1: แล้วก็คุณอรสาครับคุณอรันนะครับคุณกฤษชมนคุณสุมิตรคุณเสือคุณดราก้อนกูคุณสี
0: ไว้
1: หลายคน
0: นะ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทั้งไลน์คนนี้ก็มีคุณกรนะคุณวิบูลชัยคุณเทียนทาฉลอมน่ะน่ารักจริงๆส่งกรอนมานะคะ
1: ครับ
0: ดิฉันขออ่านหน่อยนะคะวันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันนะพาผูกพันคลายเครียดเบียดหัวใจอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งอย่างยิ่งใหญ่อยู่ใกล้ไกลตึงตังหรือยังวุ่นวายนะน้ำมันขึ้นราคาพาเงินเฟ้อได้เจอของแพงแฝงมากมายทรัมป์คุยโวโชโจมตีไม่มีหน่ายใจสบายคลายข้องจ้องอิหร่านขอบคุณมากเลยนะคุณดอยส่งรูปมาคุณเมนีรัตชื่นชอบคุณณัฐวดาคุณมยุรีคุณสุภชัยที่เดินคุณกัปตันอัมพรนะโอ้น่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะเอาละเราจะพักกันสักครู่นะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบปากกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะ
2: คร
1: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์ครับอาจารย์สวัสดิ์ครับคุณวิศวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อเนื่องกันเลยนะคะเรื่องของสถานการณ์อาเซียนในเวทีสากลมันจะแตก